0: มาดูอีมณีจันทร์น่ะสิวันนี้เห็นไหมว่ามันเดินแปลกๆมันก็แปลกจริงๆด้วยปกติมันจะใส่ส้นสูงแล้ววันนี้มันใส่รองเท้าแตะ
1: แล้วเองไปยุ่งอะไรกับเท้ามันเดี๋ยวมันก็ได้ออกมาด่าโคตรเง่าเราอีกหรอกเฮ้ย
2: วันดีจะกลับบ้านเลยไหม
3: ฉันอยากแวะดูอาการพี่ไกสอนสักหน่อยจ้ะเขาสาช่วยชีวิตฉันเอาตัวมาบังกระสุนแทนฉัน

0: การคุณพ่อผมเป็นยังไงบ้างครับหมอ
1: แผลที่ถูกยิงก็ไม่เป็นไรมากนะครับไม่อักเสบแต่ก็อาจจะมีอาการเจ็บๆตึงๆอยู่บ้างแล้วก็จากประวัติคนไข้ที่มีอาการเลื้อนเลือนมีความกลัวหรือว่าจำใครไม่ได้เนี่ยในส่วนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอให้อาจารย์หมอเจ้าของไข้มาตรวจอย่างละเอียดอีกทีนะครับ
0: ครับ
2: อ้าวคุณหมอคะทุกครั้งที่ไกรสอนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนางพยาบาลก็จะจับมัดมือมัดเท้าไว้กับเตียงนะคะทุกครั้งเลยค่ะคุณหมอเพราะเขาเคยมีประวัติคลุ้มคลั่งอยู่นะคะคุณหมอ
1: พยาบาลแจ้งว่าครั้งนี้คนไข้ฟื้นขึ้นมายังมีอาการนิ่งๆอยู่นะครับยังไม่มีอาการคลุ้มคลั่งหรือว่าหวาดระแวงอะไรเพราะฉะนั้นครั้งนี้ยังไม่ต้องมัดก็ได้ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวหมอขอตัวนะครับ
0: ขอบคุณนะครับ
3: พี่ไก่สอนจ้าพี่ไก่สอนจำมันนี้ได้ไหมจ้าพี่ไก่สอน
4: กลัวแล้วกลัวแล้ว
3: พี่ไก่สอน
0: แม่ครับแม่ขออย่าเพิ่งเร่งรัดพ่อเลยนะครับพ่อค่อยๆขยับนะครับยกแผลฉีกเอานะค่อยๆขยับครับแม่ครับผมว่าค่อยๆรักษาพ่อไปตามอาการดีกว่านะครับแค่ตอนนี้เนี่ยพ่อไม่กลัวคนมากเหมือนแต่ก่อนว่ามันก็ดีมากแล้วครับ
5: เมื่อไรเธ

0: นะจ๊ะวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่าจ๊ะไว้วันไหนคุณมณีจันทร์ยุ่งๆเนี่ยผมจะให้คุณสิงห์พามาเยี่ยมพ่อนะจ๊ะ
1: วันดีมีอะไรหรือเปล่า
0: พี่ไกรสอนยิ้มให้ฉันจ้ะแม
2: ่คุยวันดีไกรสอนมันก็ยิ้มให้แกทุกครั้งที่เห็นหน้าแก
0: ครั้งนี้ไม่ใช่อ่ะแววตาแล้วก็รอยยิ้มของพี่ไกรสอนเหมือนไม่ได้ป่วย

0: แม่ว่ายังไงจ๊ะ
1: ฮัลโหลหงมีใครมาที่บ้านไม่รู้อ่ะลูกเคาะประตูไม่ยอมหยุดเลยอ่ะ
0: ฮะเอาแม่จ๊ะแม่อย่าเปิดประตูเด็ดขาดนะจ๊ะแล้วก็อย่าวางสายหงด้วยเดี๋ยวหงจะเอาโทรศัพท์นกยุงโทรหาปู่บุญสมเองนะนกยุงนกยุงตื่นก่อนเอาโทรศัพท์แกมาเร็วโทรศัพท์อ่ะ
1: ใครมาตั้งแต่เช้ามืดแบบนี้เนี่ย
2: วันดีวัน

0: พี่ไกรสอนพี่ยังไม่ได้บอกวันเลยว่าพี่ออกมาจากโรงพยาบาลได้ยังไงป่านนี้มณีจันทร์โวยวายลั่นโรงพยาบาลแล้วมึงจ๊ะ
1: จะเป็นมณีจันทร์หรือใครพี่ก็ไม่สนละ
0: ที่มันเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะพี่ไกรสอนตั้งแต่เมื่อวานที่ฉันแอบไปเยี่ยมพี่ที่โรงพยาบาลแววตาที่พี่มองฉันพี่ยิ้มให้ฉันเหมือนกับว่าพี่ไม่ได้ป่วยตอนนี้ก็เหมือนกันน้ำเสียงที่พี่คุยกับฉันพี่ดูปกติเหมือนไม่ได้ความจำเลอะเลือนเลยอะ
1: ถ้าพี่จะบอกวันว่าพี่จำได้ทุกอย่างแล้ววันจะเชื่อพี่ไหม
0: จำได้พี่จำทุกอย่างได้แล้วเหรอจ๊ะ
1: ก็พี่กลัววันจะไม่เชื่อพี่ก็เลยพาวันมาที่นี่ที่องค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยเราสองคนสาบานต่อหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ว่าเราจะมาไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์ด้วยกันทุกปีแล้วพี่ก็สาบานว่า
2: ผมจะรักวันดีเพียงคนเดียวหัวใจของนายไกรสอนจะเป็นของนางสาววันดีตราบจนวันตาย
1: แล้ววันก็สาบานต่อหน้าองค์พระสมุทรเจดีย
0: ์วันจะมั่นคงรักพี่ไกรสอนคนเดียวจะสุขหรือว่าจะทุกข์เราจะจับมือฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันวันจะขอฝากชีวิตไว้ที่พี่ไกรสอน
3: ทีนี้วันเจอพี่หรือยังว่าพี่จำเรื่องราวทุกอย่างของเราได้แล้ว

0: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่วันพิเศษวันนี้10.10นะครับผมดับเบิ้ลเดย์แบบนี้หลายๆคนบอกโอ้โหตายแล้วจะเตรียมมือถือเตรียมกระเป๋าเลยเตรียมโอนเลยเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นดีแน่นอนแต่โปรโมชั่นที่โอช้อปปิ้งจัดให้วันนี้นะครับผมเป็นสินค้าที่หลายคนบอกว่าโอ้ยเป็นทานอยู่แล้วเขาทานมา9ปี10ปีกันแล้วนะฮะแต่คุณผู้ชมฟังดีๆนะบางคนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยดูแลตัวเองเลยกินตามใจปากนะฮะมาบวกกับช่วงนี้มีแต่เรื่องเครียดมีปัญหาต่างๆมากมายมันสะสมมันหมักหมมกันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามีปัญหาเริ่มต้นคือเริ่มปวดหัวมึนหัววินหัวนะฮะบางคนนอนหลับนอนไม่หลับบ้างอึดอัด นะครับผมหรือชาตามไปมือปลายเท้าไอ้เรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้นะฮะเดี๋ยว 10.10 วันนี้เนี่ยผมมีวิธีแก้และที่สำคัญก็คือโปรดีแบบครั้งเดียวในรอบปีด้วยพบกับคุณปอเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณปอครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มันคือปัญหาใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศนะ
3: เพราะคนไทยอาหารอร่อยครับชอบกินหวานจัดมันจัดกินของเค็มกินต่างๆเนี่ยพวกนี้กินแล้วอยู่ไหนครับก็ไปสะสมอยู่ในร่างกายแล้วบางทีมันซ่อนเอาไว
1: ้
3: ปวดอาการมันจะโผล่มาต่างๆเนี่ยครับรู้สึกว่าเดินเหินรู้สึกวิงเวียนเหมือนหมุนหน้ามืดนะครับลุกนั่งขึ้นมาเนี่ยรู้สึกโอ้โหลุกไม่ไหว
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยากให้มาใส่ใจตัวเองยิ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับบางทีเลือกกินก็ไม่ได
1: ้
3: มีให้กินก็กเวลาเรามีของอร่อยอร่อยกินเนี่ยก็กินสะสมสะสมไปขนาดไหนเนี่ยลองเปิดถังดักไขมันที่บ้านดูถ
1: ้
3: าถังดักยังไม่โดนท่วมนะ เปิดมาเนี่ยครับมันจะมีไขมันเต็มข้อเต็มถังเลยอันนี้มันจะอยู่ในร่างกายแล้วเกิดอยู่ดีวันที่เราต้องไปใช้ร่างกายใช้แรงงานหนีน้ำเลยขึ้นมาเข้าเตรียมร่างกายไม่พร้อมเนี่ยครับเราก็จะเห็นข่าวต่างๆนะครับว่
1: า
3: เวลาเนี่ยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงไม่เกิดความพร้อมก็จะมีปัญหาได้เพราะนั้นวันนี้สุภาพบุรุษอยากให้กลับมาใส่ใจเริ่มต้นจากการทานอาหารโดยเฉพาะคนที่ชอบทานของมัน
1: ๆ
3: ของเค็มๆของทอดอาหารแปรรูปอาหารหวานๆตัวนี้ครับคือโฟมิออยล์ที่เตรียมให้ในโปรโมชั่นพิเศษให้เฉพาะวันนี้วันเดียวนั้นนะครับ 10.10
1: ครับผม
3: ให้โปร 10.10 วันเดียว11มาวันที
1: ่ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่
3: ได้นะวันเดียว
1: ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมอ่านกูขึ้นหน้าจอนะฮะไม่ว่าจะเป็น1กระปุกใหญ่ตัวนี้คุณบอกว่าเอากระปุกนี้ให้ไปเลยใช่ไหมฮะโฟร์มิกซ์ออยล์ก็คือน้ำมันดี4ชนิดของสุภาพโอสถที่อยู่กับคนไทยมาแล้วเกือบ10ปีนะฮะ
3: กระปุกใหญ่เนี่ย
1: กระปุกใหญ
3: ่ของเป็นของผมไม่ขวดเล็ก
1: เป็นพันนะ
3: 6กระปุก7กระปุก
1: อ
3: ันนี้ขวดใหญ่250แคปซูลเยอะขนาดไหนดูข้างหน้านี้
1: เปรียบเทียบ
3: 250แคปซูลเทียบเท่ากับ8ขวดกว่าๆที่สำคัญคือ 10.10 นะครับผมแถมตัว BSRB Complex ที่มีวิตามิน B รวมให้อีก
1: ครับ
3: เนบชาไง
1: นี่ไง
3: ตัวเนี้ย
1: ทําช่วยดูแลด้วย
3: ปลูกแล้วก็แถมแม่ก้อยอีก2ซองรวมหมดชุดนี้นะครับคุ้มมากๆและที่สําคัญคือราคาปกติชุดเนี้ยต้องพันกว่าๆพันกลางๆปกติลดแล้วนะครับก็อยู่ที่ 1,299 บาทแล้วผมลดให้อีก300บาทเพราะฉะนั้นวันนี้จ่ายไม่ 1,000 จ
1: ่
3: ายแค่999บาทเท่านั้นครับ
1: 999บาทคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก่อนเรามีแค่100เซตแต่ผมมั่นใจว่าหมดแน่นอนนะฮะ
3: บวกทันแม่ทั้งชุดได้กี่แคปซูล
1: ทั้งหมด290เท่านั้นฮะ292แคปซูลนะ
3: วิตามิน B บวกทัน292แคปซูลเฉลี่ยแคปซูลละ3บาท42ตังค์3บาทกว่าๆนะครับสำหรับโปรโมชั่น 10.10 นี้เท่านั้นครับแต่ให้100เซตเท่านั้นนะครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะฮะ999บาทไม่มีค่าจัดส่งแล้วก็แน่นอนทั่วไทยยังไงเนี่ยโอช้อปปิ้งไปส่งเหมือนเดิมไม่มีค่าจัดส่งเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องปัญหาคลังต่างๆเนี่ยโอช้อปปิ้งบริหารอย่างดีฉะนั้นเนี่ยรออยู่ที่บ้านขอไปถึงปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ด้วยแต่มาถามคุณปอต่อ
3: คนทานประจำเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะครับอย่างที่แม่ก้อยก็ทาน
1: ค
3: ุณลุงคุณป้าเนี่ยครับแกสะสมมาเยอะเพราะว่าชอบทานอาหารเวลามีของมันๆของปิ้งย่างของทอดเนี่ยทานมากว่าจะรู้ตัวอีกทีนี
1: ่
3: หลายๆอย่างเนี่ยกว่าจะรู้ตัวมันโผล่ขึ้นมาม
1: ันไม่มีสัญญาณเอาจริงนะอย่างที่บ้านผมก็เราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ค่อยมีสัญญาณบอกคุณปอ
3: จริงๆมีแต่ไม่ค่อยรู
1: ้มันมีเหรอฮะ
3: มันมีแต่ว่าตอนมีมันไม่ค่อยหนักเราชื่อว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้นอนไม่ค่อยพอเวลาลุกนั่งรู้สึกเหมือนจะวูบนะครับแล้วอ่อนเพลียป่วยง่ายเวลานอนเนี่ยก็นอนได้ไม่เต็มที
1: ่
3: เหมือนแม่ก้อยธาริกาที่นะครับแม่ก้อยธาริกาก็มีปัญหาแม่ก้อยธาริกาบอกว่าก็เวลาตรวจต่างๆเนี่ยโอเคหมดเลยนะแต่ด้วยนิสัยด้วยพฤติกรรมที่ชอบกินของมันของทอดของหวานนะครับแล้วก็ตอนนอนเนี่ยมีช่วงนึงตื่นขึ้นมากลางดึกเข้าห้องน้ำแล้วนอนหลับต่อไม่ได้ก็เลยปรึกษาแม่อีดวงใจนะครับบอกว่ากินอะไรดีผมเลยบอกว่าแม่ก้อยพฤติกรรมแบบแม่ก้อยปรับการทานอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดทานมากไม่ได้แม่ก้อยบอกว่าฉันขอทานอายุฉันเยอะละฉันอยากกินให้มีความสุขได้ไหมผมเลยบอกว่าต้องตัวนี้เลยมีน้ำมันดี4ตัวมีน้ำมันมะพร้าวตัวนี้มี MCT นะ

0: มีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์มีน้ำมันลำข้าวเพราะว่าไม่ค่อยทานข้าวกล้องตัวนี้มีแกมมอลไรซานอลน้ำมันงาขี้ม้อนลดช่วยลดการอักเสบได้แล้วก็น้ำมันกระเทียมน้ำมันกระเทียมเนี่ยครับเวลาทานข้าวขาหมูเนี่ยไอ้กระเทียมเผ็ดๆนี่มีประโยชน์มากเลยนะประโยชน์คือความเผ็ดและกลิ่นกระเทียมเวลากินข้าวขาหมูกินของมันๆกินของทอดๆเนี่ยกินกระเทียมสดแต่ว่ากระเทียมสดเขาบอกว่าไม่ค่อยทานเพราะว่ากลัวเผ็ดกลัวปากเหม็นผมก็ตัวนี้มาให้แม่ก้อยทานแม่ก้อยบอกว่าพอกินแล้วการนอนหลับดีขึ้นแล้วปกติเนี่ยเวลาวิงวิงเวียนๆแม่ก้อยบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนตัดสินใจตอนแรกดื้อไม่ยอมทานแต่มีวันนึงจะลงไปอุ้มหมาแล้วหน้ามืดวูบต้องเกี่ยวบันไดไม่งั้นตกบันไดแล้ว
1: แต่ไอ้เรื่องแบบนี้หลายคนที่บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่าให้แกล้มเลยนะซึ่งการล้มคุณผู้ชมมันอาจจะมาจากสาเหตุอย่างที่คุณปอเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยอร่อยมีความสุขแล้วอีกหนึ่งวิธีทางเหมือนอย่างแม่ก้อยก็คือนี่
0: ทานก่อนนอน
1: ดีเติมเข้าไปอ
0: าหารแล้วแม่ก้อยจากทานกระปุกเล็กๆเนี่ยแม่ก้อยบอกว่าเอาชุดใหญ่
1: ไปเลย
0: เพราะว่าช่วงเนี้ยเห็นคนไทยลำบากแม่ก้อยนี่ก็ต้องแบกกระสอบนะจะอุ้มหมาไม่ได้น
1: ะ
0: แบกกระสอบแม่ก้อยเลยอยากทำโปรโมชั่นตอบแทนช่วยเหลือคนไทยนะครับเป็นกระปุกใหญ่คุ้มค่าคือใหญ่แล้ว250แคปซูลแล้วแถม BSRB คอมเพล็กซ์วิตามิน B รวมอีก8ตัวแถมอีก2ซองแล้วลดอีก300บาทแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านด้วยเพราะฉะนั้นชุดเนี่ยอยากทุกคนที่ไม่ว่าจะลำบากจะเจอสถานการณ์ไหนเจอความเครียดเอาชุดนี้ไป999บาทครับ
1: 999บาทเท่านั้นนะครับเอาโปรนี้999บาทจองสิทธิ์ก่อน1252หรือสแกน QR Code ก็ได้สั่งกับแอดมินของเรานะครับผมไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวแล้วก็พอสั่งปุ๊บเนี่ยนะออเดอร์ไปถึงที่เขาเรียกขนส่งปุ๊บนะเดี๋ยวออเดอร์ออกเลยฉะนั้นแป๊บเดียว
0: ครั้งเตรียมให้เรียบร้อยได้แน่นอนไม่ต้องรอของ999บาทแต่ให้100เซตเท่านั้นนะคร
1: ับ ใช่ครับฉะนั้นจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์เพื่อความสบายใจนะครับคุณผู้ชมผมชอบสุภาพบุรุษตรงนี้สุภาพบุรุษเนี่ยไม่ใช่แค่ทำอาหารเสริมขึ้นมาปกติคุณป๋อทำทุกอย่างเนี่ยให้คนที่บ้านทานด้วยก็คือให้คนที่รักที่สุด
0: มาม่าครับอายุ70แล้วท่านประธานนะครับตอนอายุ60เนี่ยเกษียณนั่งกินนอนอยู่บ้านแล้วมาม่าชอบกินขนมทำเบเกอรี่กินเองเดี๋ยววันนี้มาขาหมู3ชั้นกินอาหารจีนกินมันๆรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวแต่ตอนนี้ภาพตอนนี้คืออายุ70นะครับมาม่าเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วพอรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นเนี่ยไปช่วยชาวบ้านได้นะครับไปทำ CSR ไปช่วยเหลือสังคมชุมชนเนี่ยไปนั่งแบกของนะครับไปคุมรถเลยเพราะว่าผมเนี่ยต้องมาทำรายการต่างๆแต่มาม่าผมว่ามาม่ามามีแรงแล้วนะครับอย่าเอาแต่เที่ยวนะครับตอนนี้คนเดือดร้อนคนไทยเดือดร้อนให้มาม่าลงไปช่วยนะครับแล้วมาม่าเรามีรถขนเราม
1: ี
0: ทุกใหญ่
1: ตอนคือเอาจริงคุณผู้ชมสุภาพบุรุษเนี่ยเขาก็จะทำแบบมีทำ CSR ด้วยอันนี้คืออ
0: ันนี้ดูรูปที่มือถือนะครับเนี่ยทำ CSR เนี่ยรถเป็นทุกใหญ่เราไปลุยมาแล้วนะเราไปลุยน้ำช่วยแจกของเพราะว่าที่ไหนเนี่ยถ้าน้ำเนี่ย80เซนติเมตรผมบอกว่าสุภาพบุรุษจะไปช่วยแล้วมาม่าก็คุมรถเอง
1: นี่ไง
0: นะครับมาม่าคุมเองเพราะนั้นอายุ70นะครับมาม่าก็บอกว่าเอ้ยฉันมีแรงฉันอยากไปช่วยเหลือคนนะครับเพราะนั้นผมอยากย้ำนะครับว่าสุภาพบุรุษอันนี้คือสิ่งที่เราช่วยได้แล้วการที่มาม่าเซฟตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงนี่ไปขี่อูฐมา
1: โอ้ตายละ
0: อย่าว่าแต่ขาชาบางคนบอกว่าเป็นเน็บชาเพราะขาดวิตามินบีนะครับรู้สึกขายุบยิบยุบยิบนั่งพับเพียบนั่งนานๆอย่างเงี้ยไม่ได้ความจำก็ไม่ค่อยดีช่วงหนึ่งมาม่าแค่เดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะไปหยิบอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวนี้สวดมนต์เป็นชั่วโมงได้ดูรูปเก่าๆเนี่ยครับดูแลตัวเองนะกินวิตามินบีทุกวันขอแม่หมากินอย่างน้อยวันสองแคปซูลนะครับดูรูปเก่าจำได้เลยว่าใครเคยยืมตังติดอะไรไปไหนมาไหนได้แล้วตอนนี้ครับยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองไอ้ยุบยิบยุบยิบจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยครับเพราะนั้นตัวเนี้ยแถมให้กับน้ำมัน
1: ดีสี่
0: ต
1: ั
0: วนะครับเพราะวิตามินบีสำคัญวิตามินบีอยู่ในข้าวกล้องอยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานข้าวกล้องเราก็เลยวิตามินบีนะครับใส่เป็นเพ
1: ิ่มให้
0: แล้วตัวนี้โฟมี่ออยล์ก็มีน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมอยู่แล้วเพราะนั้นสายกินสายลืมจำไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยดีนะครับอย่าเอาตัวนี้เข้าไปเสริมผมอยากย้ำนะเพราะว่าหม่าผมอายุ60นั่งเหงาอยู่บ้านชวนไปเที่ยวไม่ไปแต่ตอนนี้หม่าขึ้นรถบรรทุก
1: นี่ไงคือผมมองว่าอย่างนี้คุณผู้ชมครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าเซตเนี้ยคุณผู้ชมหลายคนที่บอกว่าความหวังดีถ้าใครที่ดูอยู่นะส่งต่อไปให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็ส่งต่ออ่ะอย่างคุณแม่มาม่าส่งต่อความหวังดีไปให้กับคนที่ประสบภัยอยู่นะตอนนี
0: ้คือ
1: ตอนนี้1อาทิตย์
0: พอมาม่ากับแม่ก้อยลง
1: เดี๋ยวก่อนคุณ
0: ปอบอกว่าอยากทำโปรโมชั่นพิเศษให้
1: เดี๋ยวก่อนครับมันหมดแล้วครับ
0: หมดแล้วเลย
1: โปรหมดแล้วครับ
0: เดี๋ยวผมต่อ
1: ทีมงานเอาไงดีฮะ
0: ผมต่อให้จนหมดเวลาละกันหรือไม่กี่วินาทีนะครับคือมาม่ากับแม่ก้อยบอกว่าอยากเห็นคนลำบากเวลาลงไปช่วยเนี่ยแม่ก้อยก็ต้องแบกกระสอบอุดที่ประตูนะส่วนมาม่าโรงงานเราไม่ท่วมมาม่าก็เตรียมของเนี่ยครับชุดสุภาพโอสถถุงยางชีพขึ้นรถบรรทุกไปให
1: ้โอเค
0: เพราะนั้นบอกว่าอยากเอาโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยครับให้ได้ทุกคนนะครับเพราะนั้นเวลาหรืออีกไม่กี่วินาทีนะครับถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนแล้วกี่สายที่โทรมาตอนนี้ผมเก็บให้

0: หมดเลย
1: โอเคผมคุยกับทีมงานแล้วฮะตอนนี้เรามีแค่50เซตครับคุณบอกที่เราแพ็คไว้ให้ได้ฉะนั้นโปรจะมีแค่นี้เท่านั้นคุณผู้ชมแคปหน้าจอรอบสุดท้าย999บาทนะครับผมมีแค่50เซตเท่านั้นไม่ใช่รับทุกสายนะฮะคุณบอผมขอพูดใหม่นะฮะได้แค่50เซตเท่านั้นฉะนั้นโทรมา1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนวันนี้ขอบคุณคุณปอมากเลยนะฮะโปร 10.10 แบบนี้มีครั้งเดียวแล้วก็หมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ที่องค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยเราสองคนสาบานต่อหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ว่าเราจะมาไหว้องค์พระสมุทรเจดีย์ด้วยกันทุกปีแล้วพี่ก็สาบานว่า
1: ผมจะรักวันดีเพียงคนเดียวหัวใจของนายไกรสอนจะเป็นของนางสาววันดีตราบจนวันตาย
0: แล้ววันก็สาบานต่อหน้าองค์พระสมุทรเจดีย
2: ์วันจะมั่นคงรักพี่ไกรสอนคนเดียวจะสุขหรือว่าจะทุกข์เราจะจับมือฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันวันจะขอฝากชีวิตไว้ที่พี่ไกรสอน
3: ทีนี้วันเชื่อพี่หรือยังว่าพี่จำเรื่องราวทุกอย่างของเราได้แล้ว
2: เชื่อแต่วันเชื่อพี่แล้ว

0: โอ้ยกูตื่นแล้วตื่นแล้วเรียกนั่นแหละ
1: นอนกินบ้านกินเมืองนะมึงอ่ะ
0: เฮ้ยอีมันนี่ตื่นมันนี่เอ้ยมันนี่หุ้ยใครสอนหายอีมันนี่อีมันนี่ผัวมึงหายอีมันนี่แหกตาดูเร็วๆข้าผัวมึงหายไปลุก
2: ใครสอน
0: เออ
1: เฮ้ย
0: มีไหม
1: ในห้องน้ำก็ไม่มีอ่ะ
0: ตายละ
2: ที่มัน7โมงเองนะแม่ใครพาพี่ใครสอนไปไหนเนี่ยพ่อกับแม่ไปไหนนะหงส์แม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมพ่อถึงออกมาจากโรงพยาบาลได้แล้วนี่คุณสิงห์กับคุณมณีจันรู้เรื่องยังแผลที่หลังพ่อหายดีแล้วหรอจ๊ะฮะพ่อเจ็บไหมจ๊ะหรือว่าพ่อเจ็บแผลเหรอจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวหงส์พาไปโรงพยาบาลนะจ๊ะไปทำแผลกันนะนะ
3: ไม่ยังไม่อยากไปไหนทั้งนั้น
4: พี่ไกรสอนนี่คือเหมหงลูกของเราเรื่องนี้คุณพ่อมนูนกับคุณแม่บูงาก็รู้เรื่องถ้าพี่ไม่เชื่อฉันจะเอาจดหมายของคุณพ่อมนูนให้พี่อ่าน
2: แม่จ๊ะทำไมแม่พูดเหมือนกับพ่อจะเข้าใจเลยอ่ะ
3: ได้นะในวันที่ลูกปีนหน้าต่างไปหาพ่อที่ห้องนอนถึงตอนนั้นพ่อจะสติไม่ค่อยดีแต่ลูกก็ไม่กลัวแล้วก็อยู่คุยกับพ่อด้วย

0: ีแล้วจ้า
1: ใช่แล้วลูกพ่อจำทุกอย่างได้หมดแล้วทั้งเรื่องเมื่อ20ปีก่อนแล้วก็ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วๆนี
0: ้พ่อผมดีใจที่สุดเลยจ้ะพ่อในที่สุดความพยายามของผมก็ไม่สูญเปล่าแล้วน้ำตำลึงของพ่อเราเอาชนะว่าดอกทองยนต์ของคุณมณีจันทร์ได้แล้วนะจ๊ะ
1: แม่แก้วพูดถูกทุกอย่างความดีจะไม่มีวันพ่ายแพ้ความชั่วในที่สุดว่านดอกทองยนต์ก็ถูกกำจัดออกไปจากชีวิตพี่ไกรสอน
2: กรรมเนี่ยนะมันเป็นผลของการกระทำสักวันหนึ่งมณีจันทร์จะต้องได้รับผลกรรมนั้น

0: องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่าคุณไก่สอนเดินออกไปคนเดียวตั้งแต่เช้ามืดแล้วค่ะ
1: แล้วตอนนั้นคุณพยาบาลน่ะทำอะไรกันอยู่ฮะปล่อยให้คนป่วยที่เป็นบ้านน่ะออกไปข้างนอกคนเดียวอย่างเงี้ยคอยดูนะถ้าลูกเขยจะเป็นอะไรแล้วก็ฉันจะฟ้อง
0: ขอโทษจริงๆค่ะตอนนั้นพยาบาลไปเข้าห้องน้ำค่ะ
1: โอ๊ยไม่ได้เรื่องเลยคนบ้าคนเดียวก็ดูไม่ได
2: ้ยายครับยายหยุดวายก่อนครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือตามหาพ่อแม่ครับเดี๋ยวแม่กับยายเนี่ยไปขับรถตามหาพ่อแถวๆโรงพยาบาลนะครับส่วนผมเนี่ยจะไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจช่วยหาอีกแรงครับ
1: ไปสิลูกไปมานี่ไป
3: จดหมายฉบับนี้คุณพ่อมนูนเขียนถึงวันตั้งแต่20ปีที่แล้วแต่ด้วยความทิฐิของวันเองวันเลยไม่ได้เปิดอ่าน
4: นี่ถ้าเหมคงไม่มาเปิดอ่านเมื่อเร็วๆนี้วันก็คงโง่ไปจนตายไม่มีวันรู้ความจริงว่าพี่ไม่เคยนอกใจวันเลย
5: วันดีพ่อเขียนจดหมายฉบับนี้ส่งให้หนูก็เพื่อจะแฉความลับของมณีจันทร์พ่อสาบานว่าพ่อไม่ได้จะแก้ตัวให้ไกรสอนทุกเรื่องที่พ่อจะเล่าต่อจากนี้คือความจริงไกรสอนไม่ได้นอกใจหนูมณีจันทร์ใช้ว่านดอกทองยศทำให้ไกรสอนเกิดกำหนัดอย่างรุนแรงจนพลาดมีอะไรกับมณีจันทร์แต่เรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือเด็กในท้องมณีจันทร์คือลูกของสินชัย
2: สิงเป็นลูกสินชัย
6: ใช่จ้ะพ่อเรื่องนี้มีแค่หงแม่วันดียายแก้วยายบรรเย็นแล้วก็นกยุงเท่านั้นที่รู้แต่พวกเรายังไม่ได้บอกพ่อสินชัยกับปู่บุญสมเลยจ้ะ
2: โอ้ยมณีจันทร์มันใจดำอย่างนี้ฮะทำไมไม่นึกถึงตอนที่รักกับไอ้สินชัยบ้างอ่ะแล้วคิดได้ยังไงอ่ะพลาดลูกพลาดพ่อกัน
3: ส่วนความจริงที่ว่าเหมหงเป็นลูกพี่ไกรสอน
4: พี่สินชัยรู้ความจริงมาตลอดนะจ๊ะเราสองคนแต่งงานกันเพราะว่าไม่อยากให้ชาวบ้านนินทาว่าวันทองไม่มีพ่อเราสองคนใช้ชีวิตกันแบบพี่น้องห่วงใยกันมาโดยตลอด
2: ในสินชัยมันเป็นคนปากแข็งพี่เชื่อว่าการที่มันแต่งงานกับวันก็เพื่อที่จะได้ดูแลลูกให้พี่ที่สินชัยเอ้ยมึงนี่มันเพื่อนตายจริงๆขนาดมึงโดนมณีจันทร์หักหลังขนาดนี้แล้วมึงยังมาดูแลลูกเมียให้กูด้วย

0: ไม่มีเลยว่ะมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นไม่มีจริงๆอีมันนี่ได้ยินแม่พูดไหมอีมันนี่ได้ยินที่แม่พูดหรือเปล่าจะแหกปากได้ไหมแม่หูจะแตกอยู่แล้วนี่มึงคิดอะไรอยู่แม่ดูภาพกล้องวงจรปิดแม่ไม่สงสัยบ้างเหรอว่าท่าทีพี่ไกรสอนได้ดูแปลกไปแม่ก็เห็นว่าคนบ้าคนหนึ่งแล้วก็หนีออกจากโรงพยาบาลพี่ไก่สอนใส่ทั้งแมสเอาผ้าคลุมไหล่ของพยาบาลมาคลุมตัวเองมันดูไม่เหมือนคนบ้าเลยนะแม
1: ่เฮ้ยตอนเช้ามืดอากาศมันอาจจะเย็นคุณไก่สอนอาจจะหนาวก็ได้นุ้ย
0: อีมันีนี่มึงสงสัยว่าไก่สอนหายบ้าอย่างนั้นเหรอ
2: ใช
0: ่ฉันกำลังสงสัยว่าพี่ไก่สอนกำลังจะไปที่ที่หนึ่ง
3: พ่อกับแม่รับรู้ความชั่วของมณีจันทร์แล้วแต่ไกรสอนก็จดทะเบียนกับมณีจันทร์ไปแล้วพ่อจึงเขียนพินัยกรรมยกบ้านโรงงานน้ำพริกและสมบัติของพ่อทั้งหมดให้หนูวันดีตอนนี้พ่อซ่อนพินัยกรรมเอาไว้ในบ้านพรุ่งนี้ให้หนูวันดีมาหาพ่อกับแม่และพ่อจะมอบพินัยกรรมให้หนูวันดีเก็บเอาไว้พ่อกับแม่ก็ตั้งใจที่จะช่วยครอบครัวของพวกเราจนวินาทีสุดท้ายแต่อุบัติเหตุก็ทำให้พ่อต้องตายและแม่ก็กลายเป็นอัมพาต
4: ตอนนี้ฉันกับลูกเจอพินัยกรรมแล้วนะจ๊
3: ะ
4: คุณพ่อมนูนซ่อนเอาไว้หลังรูปแต่ว่าตอนนี้รูปนั้นมันหายไป
3: หายไปได้ยังไง
4: ปู่บุญสมไปเจอรูปที่ร้านรับซื้อของเก่าจ้ะแล้วก็เอารูปมาไว้บนเรือแต่จู่ๆรูปก็หายไปพร้อมกับพ่อสินชัยที่ถูกทำร้าย
5: คนสุดท้ายที่อยู่กับพินัยกรรมก็คือพี่สินชัยพี่สินชัยอาจจะรู้ว่าพินัยกรรมอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้พี่สินชัยยังไม่ฟื้นรอให้ฟื้นก่อนเราอาจจะได้คำตอบ
3: แล้วใครทำร้ายสินชัยตำรวจตามตัวได้หรือยัง
0: อีมันี่อีมันี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิมึงสั่งกูก่อนนี่มึงคิดว่าไก่สอนมาหาอีวันดีถึงนี่เชียว
4: ใช่เลยสิ
6: ไอ้เดี๋ยวหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่มาทำไมกันฮะแม่ลูกมหาภัยมาทำไมแต่เช้าจะเข้าบ้านเข้าช่องเขาเนี่ยได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเขายังเนี่ย
0: ลูกกลัวมาตามหาผัวมันแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าไก่สอนยังอยู่กับอีวันดีที่นี่ไอ้บุญสมมึงเป็นพ่อของไอ้สินชัยมึงไม่รู้เรื่องมั้งเลยเหรอว่าลูกมึงอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันเนี่ยลูกสะใภ้มึงอะเอาผู้ชายทําอยู่ในบ้าน
6: ที่พูดอย่างกับมึงเห็นกับตาแล้วว่าวันดีกับไกสอนอะเขาอยู่ในบ้านด้วยกันนั่นแหละ
0: กูไม่ต้องเห็นก็กูก็มั่นใจไกสอนมันหายออกจากโรงพยาบาลผู้หญิงที่ชอบแย่งผัวคนอื่นและชอบแย่งผัวอีมานีมีคนเดียวคืออีวันดี
6: ไม่มีเว้ยกลับไป
0: เว้ย
6: ไปเดี๋ยวเ
0: ข้าไปเลยไปกันไป
6: หยุดเดี๋ยวนี้นะไ
0: ป
6: หยุดทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยวันนี้แดงมาพ่อหาบูรุษได้นี่จะมาคอนบ้านเขาแค่เรื่องหึงหวงหัวเนี่ย
0: เฮ้ยเมียนี่มันเรื่องใหญ่นะพ่อจ๋า
5: ทำยังไงดีพี่ไก่สอนถ้ามณีจันทร์รู้ว่าพี่อยู่กับฉันที่นี่เรื่องใหญ่แน่หรือพวกเราจะเผชิญหน้ากับคุณมณีจันทร์ไปเลยพ่อจะได้ประกาศบอกทุกคนว่าพ่อรักแม่แล้วพ่อก็เลือกแม่เป็นคู่ชีวิตอ่ะ
3: ไม่ได้หรอกลูกเพราะถึงยังไงพ่อก็จดทะเบียนกับมณีจันทร์แต่พ่อจะไม่ยอมให้มณีจันทร์ได้สมบัติของปู่กับย่าไปแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ตอนนี้ทำยังไงก็ได้อย่าให้มณีจันทร์รู้ว่าพี่มาที่นี
0: ่ไปเร็วไอ้วันนี
6: ้
0: ไปเลยโดนแน่มึง
6: หยุดเดี๋ยวนี้นะ
0: ไอ้วันนี้ไอ้มึงซ่อนผัวกูไว้ตรงไหนไอ้ข้าไอ้วันนี้ไอ้วันนี
7: ้ป้าบุบาน
0: ไปดูรอบบ้านเลย
7: ไป
0: มึงอะเราไปร้อยไอ้แกแหมพ่อไอ้สินชัยมึงไม่เดือดร้อนเลยเหรอที่เมียมันจะสวมเขาให้อ่ะต้องให้ยังยุยงส่งเสริมให้ลูกสะใภ้อ่ะเป็นอีนางกากีมากชู้หลายผัวโอ้ย
6: สองคนนี่ปากหมาแต่ก็สาวยันแก่เลยนะใครเขาจะคิดเร็วๆอย่างพวกมึงฮะ
0: ไอ้พวกคนนี้คนยังไงต้องจะง้างผัวคนอื่นนะฮะใช่
6: มึงเห็นกับตาแล้วว่าเขาอยู่ด้วยกันอะ
0: ไปเลยไม่ต้องขึ้นมาเลยมึงเนี่ยไป
6: เดี๋ยวนี
0: ้ไม่ต้องเลย
6: หยุดเดี๋ยวนี้นะเว้ย
0: ไม่ต้องยุ่งกับฉันอย่ายุ่งไป
6: เลยนะ
0: ไปได้อีบุญครับ
5: โดนข้อหาบุกรุกจะกี่คดีฉันก็มีเงินจ่ายพี่ไกสอนอยู่ไหนเอาผัวฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะ
4: คุณไกสอนถูกยิงไม่ใช่หรอคะก็น่าจะยังอยู่ที่โรงพยาบาลสิทำไมคุณมณีจันถึงคิดว่าคุณไกสอนจะอยู่ที่นี่ล่ะคะ
1: อุ้ยนางแหมหงแหมตอแหลเหมือนแม่เหมือนยายมีผิดไปนะตอแหลก็ต้องโทษ
5: พวกมึงไม่ต้องมาทำหน้าตาใสซื่อนะกูมั่นใจว่าพี่ไกสอนอยู่ที่นี่แม่คน
1: ไอ้
5: อย่ามา
6: จับอะไรฉันไม่ต้องอะไรกับวันเขาเนี่ย
1: ยุ่งกับฉ

0: ู่เนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้ทีเสร็จน่ะเฮ้ยพ่อบุญสมแจ้งความให้วันหน่อยว่ามีคนบุกรุกแล้วก็ทำลายข้าวของ
1: ได้เลยแม่วันเดี๋ยวพ่อจะเป็นพยานให้เองอีสองตัวไม่รู้เนี่ยทำเกินไปแล้วด้วย
0: ไม่
1: คดีอาญาแบบนี้มึงติดคุกหัวโตแน
0: ่กูขอโทษแทนลูกกูก็แล้วกันมึงก็รู้ว่าลูกกูเป็นคนใจร้อนวู่วามเดี๋ยวกูจะไปสั่งสอนมันเองมึงอย่าแจ้งความกันแล้วกัน
2: แม่ไม่ต้องไปกลัวมันปล่อยให้พวกมันแจ้งความไปเลยฉันจะจ้างทนายดังๆมาสู้คดียัดเงินตำรวจสักหน่อยแล้วก็ชนะแล้วแล้วบอกตำรวจด้วยนะลูกบุญสมว่าฉันไม่ใช่แค่บุกรุกทำลายข้าวของฉันยังตบอีวันดีด้วย
3: ที่นี่อีกหรอครับ
0: แล้วสิงรู้ได้ยังไงว่ายายกับแม่อยู่ที่นี
4: ่ผมเป็นคนบอกคุณสิงเองค่ะผมอยากให้คุณสิงได้เห็นว่าแม่เขาเนี่ยป่าเถื่อนแค่ไหนอยู่ๆก็บุกมาทำร้ายแม่ฉันเนี่ย
2: แล้วไอ้คนเนี่ยมีต้อมาขู่กูเนี่ยเป็นคนดีนักหรือไงฮะก็มึงเข้ามาตบตีกูกับลูกถึงในบ้านมึงจะให้กูอยู่เฉยๆงั้นเหรอฝันไม่เถอะคุณสิงรีบพาแม่คุณกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นป้าใช้อีโต้เนี่ยฟันจริงๆด้วย
0: ปล่อยฉันตั้งไปที่เรียนหน้าอีมันนี
2: ่ปล่อยเลยปล่อย

0: ฮัลโหลครับคุณพยาบาลเจอคุณพ่อแล้วเหรอครับครับครับเดี๋ยวผมรีบไปนะครับขอบคุณมากครับพยาบาลโทรมาบอกว่าเจอคุณพ่อแล้วครับคุณพ่อเดินหลงอยู่ที่หลังโรงพยาบาลกลับกันเถอะครับแม
1: ่มันเรื่องอะไรกันครับแม่วันดีทำไมไอ้หมาบ้ามันดีจันมันถึงคิดว่าไกสอนอยู่ที่นี่ทำไมถึงคิดว่าไกสอนเขาเดินหลงมาที่นี่ได
2: ้พ่อจะไปเอาอะไรกับคนบ้าล่ะจ๊ะว่าแต่นี่ปู่จะไปเยี่ยมพ่อสินชัยยังจ๊ะยอมไปส่ง
1: ปู่ก็อยากไปเยี่ยมนะของเอ้ยแต่ว่าปู่นะไม่อยากจะเห็นไอ้สินชัยมันอยู่ในสภาพนี้จนป่านนี้แล้วหมอเขายังไม่ให้ออกจากห้อง ICU เลยปู่ว่าไอ้สินชัยมันคงไม่รอดแน่ลูกเอ้ย
2: ปู่จ๊ะปู่อย่าเพิ่งหมดหวังสิจ๊ะยายแก้วเนี่ยสอนผมมาตั้งแต่เด็กๆว่าคนเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความหวังเพราะความหวังเป็นพลังให้เราใช้ชีวิตอย่างยืนหยัดแล้วก็มั่นคงผมเชื่อว่าพ่อสินชัยจะต้องฟื้นแน่นอนจ้ะพ่อจำงานใจดีปีนั้นได้ไหมจ๊ะพี่สินชัยอ่ะโดนพวกนักเลงมารุมกระทืบปางตายใครๆก็บอกว่าตายแน่สุดท้ายพี่สินชัยก็ฟื้นมาอยู่กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้ไงพ่อพี่สินชัยเป็นคนเข้มแข็งไม่มีวันทิ้งของแล้วก็ไม่มีวันทิ้งพ่อหรอก
1: พ่อก็อยากให้เป็นอย่างที่แม่วันดีพูดนั่นแหละอย่าให้สินชัยมันตายตอนนี้เลยเกิดมันตายตอนนี้มันก็ยังมีเรื่องค้างคาใจโดยที่มันยังไม่รู้ความจริงอะ
2: ความจริงอะไรเหรอจ๊ะปู่

0: เรื่องนี้มันเป็นความลับระหว่างปู่กับไอ้สินชัยมันไอ้สินชัยน่ะมันสงสัยว่าใครคนหนึ่งน่ะจะเป็นลูกแท้ๆของมันแล้วมันตั้งใจว่ามันจะไปตรวจ DNA ให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยว่าเป็นลูกแท้ๆของมันหรือเปล่าแต่ปู่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปตรวจหรือยังและผลออกมาเป็นยังไง
1: ใครคนนั้นที่ปู่พูดถึงคือคุณสิงห์ใช่ไหมจ๊ะ
0: หงหงรู้ได้ไงลูก
1: แม่จ๊ะหงขอเล่าความจริงทุกอย่างให้ปู่ฟังได้ไหมจ๊ะ
2: เล่าเถอะลูกแม่ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแค่นี้แม่ก็รู้สึกผิดกับพี่สินชัยมากๆที่ไม่ได้บอกความจริงกับเขาจนมาเห็นเขานอนเจ็บหนักปางตายแบบนี้แม่ถึงได้รู้ว่าเวลามันไม่คอยใครจริงๆถ้าเราอยากบอกรักใครขอโทษใครสารภาพความจริงกับใครก็รีบบอกเถอะ
0: เรื่องเป็นไงลูก
1: ปู่เข้าใจถูกแล้วจ้ะคุณสิงห์คือลูกแท้ๆของพ่อสินชัยปู่มนูนเป็นคนเขียนจดหมายบอกความจริงทุกอย่างกับแม่วันดีเองจ้ะ
0: นี่แม่วันดีก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันเหรอ
2: จ้ะพ่อ

0: ฉันมีความจริงบางอย่างที่จะบอกพ่ออีกเหมหงไม่ใช่ลูกพี่สินชัยแต่เป็นลูกของพี่ไกรสอนเรื่องนี้พี่สินชัยรู้เรื่องตั้งแต่แรกที่เขายอมแต่งงานกับฉันเพราะเขาอยากจะช่วยฉันจ้ะฉันขอโทษนะพ่อที่ฉันโกหกพ่อมาตลอด
1: ปู่จ้ะถึงหงจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อสินชัยแต่หงก็

0: จะรักปู่เราก็เคารพปู่เหมือนว่าปู่คือปู่แท้ๆของผมเลยนะจ๊ะ
1: โอ้ผมเอ้ยปู่ก็รักผมเหมือนหลานปู่แท้ๆเหมือนกันลูกอีมณีจันทร์นี่มันเลวจริงๆมันทำร้ายชีวิตคนทั้งมากมาย
2: พ่อจ๊ะเรื่องทุกอย่างฉันอยากให้พ่อเก็บเป็นความลับฉันกับหงต้องตามหาหลักฐานบางอย่างเพื่อทำลายมณีจันทร์ถ้าความลับตัวนี้หลุดออกไปมณีจันทร์อาจจะรู้ตัวก่อน
1: ได้ได้เรื่องนี้พ่อรับปากพ่อจะไม่เล่าให้ใครฟังสินชัยเอ้ยมึงต้องรีบฟื้นขึ้นมาเร็วๆนะลูกนะมึงจะได้รู้ความจริงว่าคุณสิงห์น่ะเป็นลูกแท้ๆของมึงแล้วมึงต้องรีบฟื้นขึ้นมากระชากหน้ากากคนเร็วๆอย่างอิมนีจันทร์

0: ี๋ยวผมขอคิวอาร์โค้ดด้วยนะครับปู่บุญสมปู่บุญสมมาเยี่ยมลุงสินชัยหรอครับอาการลุงสินชัยเป็นยังไงบ้างครับ
1: สินชัยมันยังไม่ฟื้นเลยยังใส่เครื่องหายใจตลอดไม่รู้ว่ามันจะฟื้นได้หรือเปล่า
0: ปู่บุญสมครับผมจะเพิ่งรู้จักกับลุงสินชัยไม่นานแต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าลุงสินชัยไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆลุงสินชัยจะต้องรอดครับเชื่อผมนะครับแข็งไว้ครับปู่

0: มสั่งน้ำเต้าหู้กับปลาทังโกมาเดี๋ยวปูบุญสมกับป้าวันดีแบ่งกันไปกินนะครับ
1: ป้าทานข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสิงห์ให้ปู่เถอะพ่อจ๊ะรับไปสิจ๊ะคุณสิงห์อุตส่าห์มีน้ำใจ
2: โอ้ขอบใจคุณสิงห์ผู้สาเอื้อเฟื้อคนแก
3: ่น้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกของคุณสิงห์ต้องอร่อยถูกใจปู่แน่นอนค่ะ
0: เดี๋ยวไว้วันไหนที่ผมไปเยี่ยมยายแก้วอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้ออาหารอร่อยๆไปฝากปู่บุญสมอีกนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปหาพ่อก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับปู่บุญสมเดี๋ยวไว้เจอกันที่โรงงานนะครับผม
2: สิงเอ้ยนี่ขนาดเองโตมากับอีแม่ชั่วๆอย่างอีมณีหลานปู่ยังเป็นคนมีจิตใจดีอีกเอื้อเฟื้อคนอื่นเห็นใจทุกคนไอ้สินชัยพ่ออยากให้เองฟื้นสักทีอยากให้เองฟื้นมาดูลูกของเอง

0: รังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ย่าครับสวัสดีแฟนละครชะตาหงทั่วประเทศด้วยนะครับหลายคนเปิดช่องวันอยู่และดูละครค้างมาอยู่นะละครยังไม่จบครับแต่ขออนุญาตขั้นขายของก่อนวันนี้เจอกันวันเสาร์รายการสดครับ 7:00 นอีก 51 นาทีเป๊ะเลยนะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เหมือนพี่ย่าบอกครับผมมาตรงจากโรงงานเช้าวันเสาร์เนาะเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนละครโดยเฉพาะเนาะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะพี่ย่ายิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่เข้าใจได้หลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเนื่องด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงสูงขนาดไหนขออนุญาตกล้องเจ้าหน่อยแล้วถามพี่ย่าตรงๆพี่ย่าเคยเห็นรังนกแท้ขวดสีแดงแบบนี้เนา
0: ะ
1: ไซส์45 มิลลิลิตรพี่ย่าเคยเห็นราคาต่อขวดจะที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ก็ร้อยอัพอะค่ะ
1: หลักร้อยต้องมีเนา
0: ะ
1: ยังต่ำเวลาไปซื้อต่อขวดเนาะ1ใบแดงต้องมี100บาทต้องมีอ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมครับพอขวดละ100หลายคนก็คิดหน้าคิดหลังว่าซื้อดีไม่ซื้อดีแต่ย้ำอีกครั้งนึงนะรังนกถ้าคุณกินต่อเนื่องทุกวันนะ1ร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2ระหว่างวันคุณจะสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีเลี้ยวมีแรงในการสู้กับงาน3คนจีนเขาขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดีย
0: ิ่
1: งกินร่างกายแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวแต่เข้าใจได้ว่าถ้าขวดได้100บาทเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่เช้าวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมมาเองทั้งทีข้อดีของโรงงานมาเองคือไม่ต้องผ่านประคาตรงกลางปกติขวดละ100บาทถูกไหมฮะกล้องจับมาที่เซ็ตรังนกหน่อยเช้าวันเสาร์วันนี้รายการสดครับ10ตุลาคมวันนี้10เดือน10พอดีเนา
0: ะ
1: ปกติขวดนึงเป็น100ถูกมั้ยวันนี้ผมลองทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ100บาทพี่ย่า12ขวดอย่างต่ำ 1,200 วันนี้ตรงกับ10เดือน10เขาเรียกว่าดับเบิ้ลเดย
0: ์
1: ปกติขวดนึงเป็น112ขวดคือ 1,200 วันนี้ปรับราคาก่อนครับเหลือแค่990บาทเหลือแค่990บาทกลับมาที่เฟรมเดิมครับวันนี้วันเสาร์แล้วตรงกับดับเบิ้ลเดย์10เดือน10นะในงบ990บาทวันนี้มาตรงจากโรงงานท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะผมเพิ่มรังนกให้แบบนี้ครับอันนี้คือเพิ่มให้ครับพี่ย่าอันนี้คือเพิ่มให้ในงบ990บาทและอันนี้คือเพิ่มให้ในงบ990บาทพี่ย่าเอาตรงๆนะรังนกนะ6ขวดบวก6เป็น12บวก6เป็น18บวก6เป็น24และบวก6เป็น30ปกติถ้าขวดละ100บาท30ขวดอย่างต่ำต้องมี3,000 บาทเช้าวันนี้ยืนยันจ่ายจบที่990บาทแล้วปกติเราคุยกันขวดเป็น100พี่ย่าอันนี้เอา990บาทตั้งเอา30ขวดหารครับจะเฉลี่ยต่อขวดนะ33บาทและไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45 มล. ถามพี่ย่าแบบนี้เมื่อกี้เราคุยกันรังนกคือ1ใบแดงว่า100ต้องม
0: ี
1: ตอนนี้เหลือขวดนึง33บาท30ขวดแค่990บาทถามความรู้สึกพี่ย่านิดนึงว่าเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะ
0: ว้าวมากค่ะ
1: ว้าวเนาะ
0: ใช่รังนกขวดละ33บาท
1: แล้วทุกออเดอร์ส่งฟรี
0: ส่งฟรีด้วยหนักมากนะคะ
1: แล้วหนักจริงๆพี่ย่าแล้วเอาตรงๆนะขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับแล้วคือรับผลิตใหม่นะหลายๆคนตกใจเฮ้ยลดราคาขนาดนี้เอาเรียกว่านะเอารังนกที่ผลิตช่วงไหนเนี่ยผลิตเมื่อเดือน8
0: คือ
1: 2เดือนที่ผ่านมานี่คือรับผลิตใหม่แล้วเวลาส่งถึงบ้านท่านผู้ชมก็คือจะส่งล็อตนี้ไปให้นะฮะผลิตเมื่อ2เดือนที่แล้วแปลว่าสดสดร้อนๆและล็อตนี้เก็บได้2ปีเต็มๆนะครับหมดอายุคือปี2028หรือ2571นั่นเองกลับมาที่เฟรมเดิมแล้วทำไมเราถึงทำราคาแบบนี้ได้คำตอบอยู่ที่เนี่ยครับโรงงานของเราครับวันนี้ผมมาในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพี่ย่าย้ำไม่กี่เส้นใต้ของมหาชนที่หนึ่งคือโรงงานเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ข้อดีของโรงงานระดับมหาชนมาขายของเองหนึ่งไม่ต้องผ่านราคาตรงกลางเป็นราคาตรงจากโรงงานถึงแฟนละครช่องวัน31โดยตรงไม่มีพ่อค้าคนกลางใดทั้งสิ้นและพอเป็นโรงงานมหาชนครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากมาตรฐานการผลิตครับโรงงานมหาชนแปลว่าโรงงานที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ทุกขวดเราผลิตฐานทุกขวดเราใส่ใจแล้วดูเครื่องจักรขนาดใหญ่ครับนี่คือมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนแล้วนอกเหนือจากบนหน้าจอทีวีครับเรายังวางและจัดจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศอ่ะเสาร์นี้ยกตัวอย่างภาคอีสานขอเต็มจอขึ้นหน่อยครับใครอยู่ภาคอีสานพี่ย่าถ้าไปร้านค้าปีกดังนี้นะจังหวัดอุดรธานีครับร้านตั้งยี่สุนซุปเปอร์สโตร์นะครับเราก็จัดจำหน่ายอยู่และขายดิบขายดีถัดมาครับใครอยู่ที่จังหวัดยโสธรครับร้านบิ๊กแคทตัวนี้ก็เป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่เช่นเดียวกันและขวามือสุดครับใครอยู่ที่จังหวัดเลยครับซอทวีพันสโตร์ที่จังหวัดเลยเราก็จัดจำหน่ายครบทุกรสชาติของรังนกแบรนด์โดนัทสะดวกช่องทางไหนไปช่องทางนั้นแต่ใครสะดวกบนทีวีไม่ว่ากันครับอ่ะขออินเสิร์ตลมถามพยายหนึ่งรอบรังนกปกติควรหนึ่งเป็นร้อยครับ30ขวดคือ 3,000 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่990บาทความรู้สึกพยายเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ราคาดีมากค
1: ่
0: ะตรงจากโรงงานถึงได้ราคาดีคือเลิศมาก
1: แล้วถ้าผมว่าผมมีของแถมอีกพยายไหม
0: อู้หู
1: 990บาทมีของแถมและของแถมเป็นอะไรครับอ่ะขอวิดีโอของแถมก่อนนะครับเช้าวันนี้ใครดูรายการอยู่ท่านผู้ชมครับผมจะให้

0: หม้ออเนกประสงค์นะใครโทรมาก่อน8นาฬิกาตอนนี้7โมงอีก55ทีเอาหม้ออเนกประสงค์แบบนี้ไปใช้ฟรีจุได้1ลิตรครับชาบูได้ผัดได้แล้วทำความสะอาดง่ายมากอ่ะเบิกและวางไว้ในรายการให้ฟรีนะฮะอันนี้อีก1ใบไม่พอนะฮะให้กาแฟด้วยพี่ย่ามั้ย
1: โอ้โหค
0: ุณอ่ะขออินเสิร์ตตรงนี้1ครับผมให้กาแฟไปกินฟรีอีก2กล่องใหญ่1กล่องบรรจุ10ซองให้ไป2กล่องใหญ่บรรจุรวม20ซองและกาแฟที่ผมมาฝากนะไม่ใช่กาแฟทั่วไปอ่ะขอช่องทางการจัดจำหน่ายครับหน่อยครับปกติระวังจำหน่ายนี่พี่ย่าตามบูธวสันต์ CJ Big Zero Tap 1กล่องขายอยู่200กว่าบาทให้ไป2กล่องคือ400กว่าบาทเกือบ500นะแล้วหมดเนี้ยจ่ายแค่990บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงแล้วถามพี่ย่าอีก1รอบ990บาทบวกส่งฟรีแล้วได้หมดเนี้ยเฉพาะหม้อ กาแฟก็คุ้มแล้วพี่ย่าม
1: ี
0: ความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: ฮะรู้สึกดีมากค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจแย
0: ่
1: ไงของก็แพงแต่วันนี้คือคุณปอมันจัดให้รถมาก
0: โรงงานมาเองเช่าโรงงานไม่ได้มาเองไม่ได้ขนาดนี
1: ้
0: ถ้าพร้อมแล้วเบอร์มารอด้านล่างจอและขอโปรเต็มจอก็ได้ครับผู้ชมครับหมดหน้าจอยืนยันนะ990บาทเหมือนพี่ย่าบอกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีผู้ชมครับนี่ไม่ถึง 1,000 นะ990บาทรังนกได้ถึง30ขวดรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นครับกาแฟฟรี2กล่องใหญ่รวมทั้งหมด20ซองและขวามือหม้ออเนกประสงค์นะให้ฟรีอีก1ใบเกือบ500บาทและหมดเนี่ยจ่ายแค่990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902 65888ยังครับหมดหน้าจอแค่990บาทรังนกแท้30ขวดครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับและกาแฟฟรี2กล่องใหญ่รวมทั้งหมด20ซองและให้ในส่วนของหม้ออเนกประสงค์ฟรีอีก1ใบหมดเนี่ยแค่990บาท902 65888ครับพี่ย่าบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจอยู่ฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนละครเนี่ยว่าเช้าวันเสาร์วันนี้โปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: คือทั้งโต๊ะเนี่ยไม่ถึง 1,000
0: ไม่ถึง 1,000
1: ใช่ค่ะ
0: 990บาท
1: ไปซื้อข้างนอกนี่โอ้โหหลายพันเลยนะ
0: ย่าเอาแล้วเอาสมมุติว่า990บาทนะหักหม้อไปสัก400ก็ได้อ่
1: ะ
0: กาแฟกล่องนึง200ก็ได้2กล่องก็400นะเนี่ยเฉพาะของแข็งก็800นะแล้วคุณจ่ายแค่990บาทรังนกแท้อีก30ขวดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ02 065 888ครับให้ดูวิดีโอหม้ออีกรอบพี่ย่าเอาเฉพาะหม้อนะหม้อตัวนี้คือ400ต้องมีเนาะเป็นหม้ออเนกประสงค์ครับท่านผู้ชมครับตัวเนี้ยจุได้เยอะแล้วก็มาม่าได้ชาบูแบบนี้จุได้1ลิตรนะทำความสะอาดง่ายผัดแกงทอดได้หมดเลยอันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าขอโปรรอบที่2ครับเลยครับผู้ชมยืนยันนะครับหมดหน้าจอ990บาทรังนกแท้30ขวดครับหม้อฟรี1ใบกาแฟ1กล่องมี10ซองให้ไป2กล่องรวมทั้งหมด20ซองหมดหน้าจอแค่990บาทก็02 065 888ยังก็02 065 888ครับให้ดูส่วนประกอบรังนกแดงนิดนึงครับรังนกจะเป็นรกแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นสูตรนิสัยนานะเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายใส่ไคลเจนดูแลกระดูกข้อกระต่อเข่าและเพิ่มเซรามายเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเข้าไปเนาะ30ขวดวันนี้แค่990บาทและวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับยืนยันครับหมดหน้าจอเต็มโต๊ะเหมือนพี่ย่าบอกจ่ายแค่990บาทรังนกแท้30ขวดนะครับกาแฟ2กล่องใหญ่20ซองและไฮไลท์ของเราอยู่ที่หม้อด้วยเนาะหมดเนี้ย990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02 065 888ย้ำอีกครั้งนึงนะตั้งแต่ตัวผมจนถึงตัวพี่ย่า990บาทส่งฟรีมีปลายทางและเบิ้ล2ชุดมีของแถมย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูละครต่อนะจ๊ะ02 065 888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: รอตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกของคุณสิงต้องอร่อยถูกใจปู่แน่นอนค่ะ
1: เดี๋ยวไว้วันไหนที่ผมไปเยี่ยมยายแก้วอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้ออาหารอร่อยๆไปฝากปู่บุญสมอีกนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปหาพ่อก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปู่บุญสมเดี๋ยวไว้เจอกันที่โรงงานนะครับผม

สิงเอ้ยนี่ขนาดเองโตมากับอีแม่ชั่วๆอย่างอีมณีหลานปู่ยังเป็นคนมีจิตใจดีอีกเอื้อเฟื้อคนอื่นเห็นใจทุกคนไอ้สินชัยพ่ออยากให้เองฟื้นสักทีอยากให้เองฟื้นมาดูลูกของเองมาดูลูกของเองว่ามันเป็นคนจิตใจดีแค่ไหน

0: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารและยาให้คนไข้นะคะ
1: นี่มึงยังคิดติดใจว่าไกสอนหายบ้าอย่างนั้นเหรอฮะอีบานี
2: ก็ฉันไม่เคยเห็นคนบ้าออกจากโรงพยาบาลอย่างมีสติแบบนี้นี่แม
1: ่มึงก็คิดมากเกินพยาบาลน่ะเขาไม่ได้มัดมือมัดเท้าติดไว้กับเตียงผัวมึงก็เลยมีโอกาสออกไปนอกห้องอ่ะสินี่ไกลสอนน่ะไม่ได้ไปไกลหรอกนะก็เดินวนอยู่แถวนี้นั่นแหละ
2: แล้วทำไมเวลาฉันขับรถตามหาพี่ไกลสอนฉันถึงหาไม่เจอล่ะนี่แม่คิดน้อยไปหรือเปล่าจะบ้าไม่บ้าเนี่ยฉันก็ต้องพิสูจน์

0: ้อนนะจ๊ะพี
1: ่โอ้โ
0: หโอ้โหโอ้โหขอโทษนะจ๊ะพี่ไกสอนอย่าโกรธฉันเลยนะเล่าอะไรใหม่นะจ๊ะมานี
1: ้กินกินกิน
2: พยาบาลบอกว่าตอนที่เอาข้าวกับยาไปให้พ่อเนี่ยพ่อยังหลับอยู่เลยแม่กับยายไปทําอะไรครับอยู่ๆพ่อถึงได้คลั่งขึ้นมาน
0: ี่สิมองแม่ตัวเองในแง่ดีบ้างได้ไหมแม่จะไปทําอะไรเล่าแค่จะป้อนข้าวพ่อเท่านั้นแหละ
2: แปลว่าแม่ปลุกพ่อขึ้นมาใช่มั้ยครับ
0: อุ้ยสิงอย่าไปว่าแม่คนเลยลูกแม่เค้าก็เป็นห่วงไกรสอนกลัวว่าพ่อเราจะกินข้าวไม่เป็นเวลาฉันเนี่ยมีลูกลูกก็ไม่เคยเห็นใจไม่เคยเข้าข้างแม่ตัวเองเลยเวรกรรมอะไรหรอก็เวรกรรมของมือแหละแม่ฉันไม่ต้องการคำตอบนะฉันแค่บ่นเฉยๆอุ้ย
3: บัวบานป้าบัวบานอยู่บัวบานมั้ง
0: ป้าบัวบานป้า
3: อุ้ยป้าเอ้าดูสิยืนทำอะไร

0: ไรวะเออนี่อีจำปาตกลงไกสอนเป็นไงบ้างยังบ้าอยู่แล้วมันแกล้งบ้าวะ
1: โอ้ยมึงดูหน้ากูดิกูเนี่ยกำลังจะบ้านี่อิมานีเนี่ยมันโดนไกสอนแล้วน้ำแกงอ่ะสาดใส่เลยแล้วมึงดูนี่น้ำแกงร้อนๆสาดเนี่ยลวกหมดเลยแดงเลยนี่แล้วมาดูหน้ากูนี่เห็นไหมแดงใช่ก็โดนเหมือนกันโดนน้ำมือฟาดเข้าไปเลยเนี่ย
0: แสดงว่ามันยังบ้าอยู่อ่ะดิ
2: เฮ้ยบ้าอย่ามาหัวเราะแบบนี้นะ
0: เรื่องที่ฉันให้ป้าปลูกว่านดอกทองโยนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: เราสามคนนี่มันทำชั่วขึ้นจริงๆเลยนะว่านดอกทองโยนที่มึงให้กูปลูกงอกขึ้นมาแล้วนะคราวนี้ถ้าดอกทองโยนผลิดอกน้ำมันที่ทำขึ้นมาใหม่จะยิ่งมีฤทธิ์รุนแรง
1: ยังไงหรือวะฮะ
0: ดอกทองโยนดอกแรกที่ผลิบานจากต้นที่เพิ่งปลูกใหม่เมื่อนำมาทำพิธีผสมกับน้ำมันจันทร์มันก็จะยิ่งมีฤทธิ์เข้มขลัง
2: ขอให้ว่านดอกทองโยนต้นนี้เติบโตแข็งแรงและผลิดอกเร็วๆด้วยนะนึกว่าพี่ไกรสอนจะบ้าจริงหรือแกล้งบ้าถ้าพี่ไกรสอนได้ดมน้ำมันดอกทองโยนอีกครั้งพี่ไกรสอนจะบ้านะเผลอๆบ้าไม่มีวันหายบ้าไปจนวันตาย

0: ี๋ยวคุณสิงห์มารับไปโรงงานใช่มั้ยลูก
1: ใช่จ้ะนั่นไงจ้ะแม่คุณสิงห์มาพอดีเลย
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้นี่กำลังทำน้ำพริกอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: ป้ากำลังจะทำน้ำพริกมะเด่นค่ะตั้งใจว่าจะทำฝากหงเนี่ยเอาไปให้คุณสิงห์นกยุงแล้วก็คุณตีภูมิอยู่พอดีเลยไหนไหนมาแล้วช่วยป้าทำไหมคะ
2: ได้ครับแล้วน้ำพริกมะเด่นเนี่ยมันทำยังไงเหรอครับ
3: ถ้าอย่างนั้นเราเริ่มจากเอามะเขือเทศลูกใหญ่ๆเนื้อแน่นๆเลยนะคะเอาไปลวกในน้ำร้อนสัก3นาทีขั้นตอนต่อไปเรานำมะเขือที่ลวกแล้วเนี่ยมาลอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเพื่อที่จะเอาเม็ดเนี่ยออกให้หมดพอเอาเม็ดออกแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะสำหรับกุ้งที่เราลวกเอาไว้แล้วเนี่ยเรานำมาสับรวมกันทั้งเนื้อแล้วก็หัวเลยจ้ะส่วนปลาดุกเนี่ยเราแกะเอาเฉพาะเนื้อนะ
2: คร
3: ับ เริ่มค่ะเราเอาพริกชี้ฟ้าเขียวเหลืองแดงที่หั่นเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะ
2: ครับ
3: ตามด้วยกระเทียมหอมแดงที่เราคั่วเอาไว้และตามด้วยกะปิสัก1ช้อนก็ได้ค่ะ
2: ครับ
3: อ่ะโขลกให้เข้ากันพอเราตำทุกอย่างเข้ากันแล้วเนี่ยเราเอากุ้งที่สับไว้แล้วก็เนื้อปลาดุกที่แกะไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันพอโขลกจนเนื้อนวลเข้ากันแล้วตามด้วยมะเขือเทศที่หั่นเอาไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปรุงรสค่ะต้องให้มีทั้ง3รสเลยนะเปรี้ยวเค็มหวานเริ่มจากมะนาวน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาน่าทานมาก
2: น่ากินจังเลยนะครับ
4: แต่ก่อนคนโบราณเรียกว่าน้ำพริกมะเขือเทศเด่นค่ะแต่ต่อมาเหลือแค่น้ำพริกมะเด่นตามความหมายก็คือเป็นน้ำพริกที่มีส่วนผสมเป็นมะเขือเทศเป็นหลักค่ะ
2: ครับ
3: ทานแกล้มกับผักสดมีมะเขือเปราะมะเขือพวงกระหล่ำปลีป้าเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะคะส่วนติ่มโตนี้ป้าฝากไปให้คุณไกรสอนด้วยนะคะ

0: ขอบคุณนะครับป้าวันดีแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพ่อจะยอมกินหรือเปล่า
1: ทำไมล่ะคะ
2: ไม่ต้องมัดไม่ต้องมัด
0: จะเห็นนะครับพ่อ
2: โอ๊ยไม่ต้องมัดอยากกลับบ้านโอ๊ยเฮ้ยช่วยหน่อยโ
3: อ้คนไข้มีภาวะผิดปกติทางความคิดนะครับก็เลยมีอาการคลุ้มคลั่งและก็หวาดระแวงสาเหตุอาจจะเกิดจากเมื่อช่วงเช้าที่คนไข้หายตัวไปเราไม่รู้ว่าคนไข้ไปเจอกับอะไรมาครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนจิตใจคนไข้ก็ทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งและก็หวาดระแวงได้ครับ
2: ไม่ต้องมัดก็ได้
1: ปล่อยยาประสาทค่ะ
2: ไม่ต้องฉีดก็ได้ปล่อย
4: กลับบ้านแล้วกลับบ้าน
0: อยู่ๆพ่อก็คลุ้มคลั่งหวาดกลัวโดยไม่มีสาเหตุคุณหมอสันนิษฐานว่าตอนที่พ่อแอบหนีไปจากโรงพยาบาลเนี่ยพ่ออาจจะไปเจอเหตุการณ์อะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าน้ำพริกมะเด่นของป้าวันดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาไปให้พ่อกินนะครับเผื่อว่าพ่อสงบสติอารมณ์ลงได้แล้วเนี่ยพ่อจะยอมกินข้าวได้บ้าง
5: ขอให้คุณไกรสอนหายไวๆนะคะ
0: ขอบคุณครับหงเดี๋ยวผมเอาปิ่นโตเนี่ยไปไว้ที่รถรอนะครับ
1: ได้ค่ะแม่จ๊ะเมื่อเช้าพ่อยังอาการดีๆอยู่เลยอ่ะหนูว่าพ่อแกล้งบ้าเหรอจ๊ะ
5: แม่ก็คิดแบบนั้นนะแล้วแม่ก็มั่นใจด้วยว่าพ่อต้องมีแผนอะไรบางอย่าง
1: ผมเป็นห่วงพ่อจังเลยจ้ะแม่งั้นผมจะหาโอกาสเข้าไปหาพ่อเราจะได้รู้ว่าพ่อคิดจะทำอะไรกันแน่

สู้นะเว้ยสินชัยมึงอุตส่าห์ดูแลลูกสาวมาให้กูตั้ง20กว่าปีกูจะไม่มีโอกาสได้ขอบคุณมึงเลยวันบอกว่ามึงเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับรูปแล้วก็พินัยกรรมกูมั่นใจนะว่ามึงรู้ว่าพินัยกรรมอยู่ที่ไหนกูสัญญากูจะลากคอยพวกชั่วที่ทำร้ายมึงไม่ได้ฟื้นมาไวๆนะมึงฟื้นมาไวๆนะ

0: พ่อครับพ่อครับ
1: คุณไกสอน
0: พ่อครับพ่อครับเอ้าพ
2: ่อที่ไหนที่ไหน
0: ใจเย็นนะครับเขามาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ย
2: ไม่รู
0: ้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวผมเสียงเองครับผมพาพ่อเข้าห้องนะครับไปครับค่อยๆเดินนะครับ
3: องค์หลวงพ่อโตเจ้าคะขอให้พ่อสินชัยอาการดีขึ้นได้ออกจากห้อง ICU ด้วยเถอะค่ะถ้าพ่อสินชัยฟื้นกลับมาเป็นปกติลูกจะบอกความจริงกับทุกคนว่าคุณสิงห์คือลูกชายของพ่อสินชัยขอให้ปัญหาทั้งหมดคลี่คลายขอให้ลูกหาพินัยกรรมของปู่เจอด้วยเถอะเจ้าค่ะ

0: เดี๋ยวฉันไปเอาผ้ากับไม้กวาดก่อนนะคะคุณสิงห์ระวังนะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะคุณสิงห์
1: ครับ

0: นายตีโทรมาบอกว่าเอกสารที่เตรียมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับโอเคงั้นคนส่งมา
0: ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไม่มีเลย
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
0: ้ทุกวันไม่มีเลยสักวันที่ไม่คิดถึงยังคิดถึง
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ครับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมนะฮะกับพี่จ้อยยานินและผมยศรัชนุชครับ
4: วันนี้นะคะเช้าวันเสาร์หลายคนยังคงติดตามเรื่องของสภาพฝนฟ้าจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมเด
5: ี๋
4: ยวได้มาอัปเดตพูดคุยกันค่ะแต่วันนี้10ตุลาคมนะคะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจหลายพื้นที่เนี่ยจัดงานอย่างคึกคักในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็มีฝนมารอต้อนรับเหมือนกัน
5: โอ้โหนี่คือคักหนักเลยนะ
4: นะคะอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเองค่ะได้เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้ว
5: ครับ
4: นะบรรยากาศก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อย
5: ใช่ครับ
4: แล้วลมค่อนข้างแรงด้วยนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทัดทานแรงศรัทธาของประชาชนต่างใส่ชุดขาวมาร่วมพิธีค่ะสำหรับประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งนะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ปรากฏว่ามีฝนตกลงมานะแต่ว่าประชาชนก็รอค่ะรอจนฝนซาใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีกันแบบเนืองแน่นเลยโดยบรรยากาศบริเวณซอยภูธรถนนระนองก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะ
5: ครับ
4: นี่ค่ะประชาชนเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นถือศีลกินผัก9วัน9คืนชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะปีนี้คนเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมา
5: เนี่ยบรรยากาศคึกคักมากนะ
4: ดูจากภาพ
5: ว่าแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ตาม
4: ใช่ค่ะสำหรับไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยนะคะของอาร์มจุ้ยตุ๋ยในปีนี้วันที่14ตุลาคมเนี่ยจะมีพิธีลุยไฟค่ะวันที่16ตุลาคมจะมีขบวนแห่พระรอบเมืองก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ในวันที่17ตุลาคมนะคะโดยใครที่จะไปร่วมขบวนอันนี้แนะนำวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะคะรวมถึงตรวจสอบเส้นทางด้วยเพราะอาจจะมีปิดถนนในบางจุดนี่คือบรรยากาศภูเก็ตนะคะขยับไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาบ้างคนเยอะไม่แพ้กันนะเขาก็เปิด

0: งานเทศกาลถือศีลกินเจที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมค่ะประชาชนร่วมกันใส่ชุดขาวร่วมพิธียกเสาโกเต็งอัญเชิญเทพประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตปีนี้เนี่ยไฮไลท์คือเขามีการจัดงานร่วมกับต่างประเทศด้วยนะเป็นโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายจากมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็จีนค่ะต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์เชิงท่องเที่ยวก็คาดว่าที่เบตงเนี่ยสำหรับเทศกาลกินเจน่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมภาคอีสานบ้างขอนแก่นบรรยากาศเทศกาลกินเจที่โรงเจฮงเซียงตึงคึกคักเหมือนกันค่ะประชาชนร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้า9พระองค์นะคะซึ่งก็ช่วยส่งเสริมเรื่องความเป็นสิริมงคลความดีงามความรุ่งเรืองโดยมีพิธีสำคัญตลอดทั้งวันที่12 15แล้วก็18ตุลาคมปิดท้าย19ตุลาคมด้วยพิธีส่งเทพเจ้า9พระองค์นะคะทางด้านของเจ้าอาวาสโรงเจเองก็เชิญชวนนะคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมพิธีได้ค่ะ
1: แล้วในจังหวัดขอนแก่นเราก็จะมีโรงเจที่เดียวที่จะรับเสด็จองค์ท่าน9พระองค์นะคะ
2: ก็คือกินเจก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
1: ค่ะสิ่งที่ดีๆเข้ามาแน่นอนและยิ่งเราได้มารับเสด็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเป็นมงคลมากขึ้น
0: ปิดท้ายที่ชลบุรีดูบรรยากาศที่ชลบุรีผู้ว่าเองเนี่ยเป็นประธานในพิธียกเสาตะเกียง9ดวงค่ะที่ศาลเจ้านาจาชาไทจื้อนะคะที่อ่างศิลาเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการแล้วนี่ยิ่งใหญ่มากและบรรยากาศคึกคักเลยค่ะมีม้าทรงนะคะแล้วก็มีพิธียกเสาโกเต็งด้วยทำจากไม้ไผ่สูงไม่น้อยกว่า36ข้อปล้องเนาะก็เป็นความเชื่อว่าสื่อถึง36ชั้นฟ้าสำหรับงานกินเจที่ชลบุรีก็จะจัดต่อเนื่องยาวหน่อยนะคะที่นี่10วันเลยค่ะวันที่9ถึง19ตุลาคมและมีบริการอาหารเจแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยนะคะ
3: ครับผมนะฮะทีนี้เราสลับไปที่โคราชกันหน่อยครับในพื้นที่ภาคใต้หลายพื้นที่ค่อนข้างคึกคักใช่ไหมฮะแต่ที่โคราชเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงาเลยนะฮะคือเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งไหมคือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันล้างท้องที่เขาจะเริ่มกินกันก็คือตอนช่วงมื้อเย็นเป็นหลักแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามที่มูลนิธิแห่งนี้นะฮะคือมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานครับยืนยันว่าจะมีการนะฮะคือทำเป็นเหมือนโรงเจแจกอาหารเจเนี่ย3 มื้อแน่นอนในทุกๆวันนะฮะแม้ว่าผักจะแพงแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับก็จะมีการทำแบบนี้เพื่อเป็นการทำบุญอีกส่วนนึงด้วยเหมือนกันภายใต้โครงการ1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะฮะอย่างที่บอกครับว่าราคาผักมันสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการทำอาหารเจนะฮะแต่ว่าประธานมูลนิธิออกมายืนยันชัดเจนครับว่าไม่ว่ายังไงก็จะมีการจัดเตรียมอาหารเจพร้อมกับของหวานและเครื่องดื่มให้กินฟรีเนี่ย3 วันละ 3 รอบด้วยกันนะฮะก็คือ 7:30 น. 11:00 น.แล้วก็ 5:00 น.เนี่ยตามเวลาตามป้ายที่ปิดเอาไว้ที่บริเวณหน้ามูลนิธิเลยนะฮะเขาก็เลยอยากจะเชิญชวนชาวโคราชแล้วก็พื้นที่รอบใกล้เนี่ยก็คือรอบข้างๆนะฮะก็ไปถือศีลกินเจกันได้ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือครับไปดูกันหน่อยครับกับเทศกาลกินเจที่ตลาดเทศบาล1พิษณุโลกนะฮะก็เริ่มมีแม่ค้าครับนำอาหารเจเนี่ยหลากหลายเมนูนะฮะมาวางขายกันตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้ในช่วงของการกินล้างท้องในช่วงวันที่10นะฮะไปจนถึงวันที่18ตุลาแม่ค้าหลายคนบอกเลยบอกว่าช่วงนี้นะผักวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นแต่ก็ต้องปรับตัวก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างร้านของนางสาวพรทิพย์ครับที่เขาขายแกงถุงนะซึ่งวันนี้ก็จะมีทั้งแกงถุงอาหารเจแล้วก็มีก๋วยจั๊บด้วยบอกปีนี้เนี่ยคือแกงถุงราคาเดิมเนี่ย35 บาทหรือว่า3 ถุง 100เขาบอกว่ามันขายราคานี้ไม่ไหวจริงๆปีนี้ก็เลยบอกว่าจำเป็นต้องขอปรับราคาขึ้นเป็นถุงละ40 บาทก๋วยจั๊บก็จะขายที่40 บาทเช่นเดียวกันครับ
4: ขาย3 ถุง 100ไม่ได้แล้วปีนี
5: ้ไม่ได้แล้ว
4: ไม่ได้แล้วต้องขาย40ค่ะเพราะมันขึ้นราคาหมดเลยปีนี้ต้องขอขาย40ค่ะสู้ไม่ไหวขายราคาเก่าตายแน
5: ่แล้วก๋วยจั๊บอะครับ
4: 40 บาทเท่ากันหมดเลยค
5: ่
4: ะ
5: ปีที่แล้วก๋วยจ
4: ั๊บปีที่แล้วก๋วยจั๊บก็40แต่ว่ากับข้าวขาย3 ถุง 100ค่ะแต่วันนี้ปีนี้ขายไม่ได้แล้วกับข้าวอะค่ะ
3: คือส่วนใหญ่คือเขาบอกว่าก็ต้องยอมขายราคาเดิมน
0: ะ
3: เพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมแต่ว่าบางร้านเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จำเป็นจริงๆต้องขอปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยถุงละ5 บาทคือขายถุงละ40 บาทนะฮะคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเพราะว่าทั้งผักทั้งวัตถุดิบต่างๆ มันราคาสูงขึ้นก็เลยจำเป็นต้องมีการขอปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ
6: ผักมันก็ขึ้นอย่างขนมขึ้นหมดอะเนาะพวกขนมพวกกระหล่ำพวกไอ้อะไรนะพวกบรอกโคลีพวกอะไรเนี่ยจะราคาจะปรับขึ้นหมดขึ้นช่องขึ้นช่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ขายเหมือนเดิมขายราคาเดิม
5: ขึ้นไม่ได้
6: ขาย30ต้นทุนเดิม
5: ขายเท่าเดิมเหรอครับ
6: ค่ะ
5: แล้วปรับราคาได้ไหม
6: ก็พอได้นิดหน่อยแล้วก็อยากให้ลูกค้าทานไม่ค่อยสูงเท
5: ่
6: า
5: ไหร่อ๋อแล้วทีนี้เราก็เลยต้องเน้นพวกโปรตีนเกษตรแทน
6: ใช่เพราะว่ามันราคาสูงขาดถึงหน่อยมะเขือเทศก็แพงถึงเมื่อก่อน80บาทตอนนี้150บาทก็ขึ้นเท่าตัวอ
3: ย่างที่บอกครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือราคาผักมันแพงขึ้นนะฮะเราไปเช็คราคาผักจากหน้าเว็บไซต์ของตลาดไทยข้อมูลเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมากันหน่อยนะฮะเนี่ยตามหน้าจอนะคุณผู้ชมครับผักชีลาวโลนึงเนี่ยอยู่ที่200ถึง220เลยนะฮะผักชีไทยก็ไม่แตกต่างกันเลยครับ180ถึง200บาทใบกะเพราหัวระพาต้นหอมนะฮะเนี่ยคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมราคามันปรับตัวสูงขึ้นหมดเลยร้านค้าก็เลยจำเป็นต้องมีการขอปรับราคาในการขายอาหารเจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเหมือนกันน
0: ะ
3: เข้าใจแหละเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมด้วย
0: ใช่ค่ะทั้งปริมาณความต้องการใช้มันเยอะขึ้นช่วงเทศกาลกินเจประกอบกับช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยผลผลิตในตัวต้นทางก็จะน้อยลงด้วยราคาก็เลยสูงขึ้นพูดถึงน้ำแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นเหมือนกันสำหรับระลอก2ฝนหนักนะคะในช่วงเดือนตุลาคม 10-13 ตุลาคมนี้หลายจังหวัดพี่น้องทั่วประเทศกำลังกังวลแล้วก็จับตาฝนระลอกนี้กันอยู่นะคะหลายจังหวัดเลยค่ะที่มีการแจ้งเตือนเริ่มต้นที่นครศรีธรรมราชนะคะทางด้านของปภ.เองส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ค่ะแล้วภาพที่เห็นอยู่นี่ที่ทุ่งสงนะชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว
3: ้น้ำเจิ่งแล้วนะ
0: น้ำเจิ่งถนนแล้วนะคะคือทางปภ.เนี่ยส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนว่าให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์เนื่องจากว่าในพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่ตำบลปากแพรกตำบลชมายและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากใครอยู่ในพื้นที่ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้นะคะ
3: ครับ
0: ขณะที่จังหวัดภูเก็ตฝนตกหนักจริงๆค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนี่คือถนนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะคะ
3: ครับ
0: รถต้องใช้ความระมัดระวังคือตอนนี้น้ำรอการระบายหลายจุดเลยทั้งถนนบางกอกด้านหน้าโรงเรียนดาวรุ่งศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยและถนนเยาวราชเส้นทางมุ่งหน้าไปกวางตุ้งก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรถเล็กด้วยนะคะขยับมาที่กรุงเทพปริมณฑลกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นตกหนักเลยนะคะบริเวณแยกสุขสมานถนนลาดกระบังแล้วดูคราบน้ำบนถนนนะคะน้ำเนี่ยท่วมขังถนนหลายจุดเลยในขณะที่บางจุดก็ยังมีน้ำของเดิมอยู
3: ่
0: ยังไม่ลดเลยนะคะย่านของอารีเขตพญาไทบ้างด้วยความที่ฝนตกช่วงเย็นแล้วเป็นช่วงเลิกงานพอดีค่ะคือรถนอกจากติดแล้วคุณผู้ชมสังเกตกรวยสีส้มที่วาง
3: นี่โอ
0: ้ลมพัดปลิวเลยลมแรงมากดีนะคะมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่มาเนี่ยสามารถหลบได้ทันเนาะเดี๋ยวสักพักจะมีเจ้าหน้าที่จราจรก็มาเก็บออกไปค่ะส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครฝนก็ตกหนักตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นเลยค่ะทำให้ถนนเจษฎาวิถีมีน้ำท่วมขังนี่นะคะระดับน้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเขาบอกว่าตกตั้งแต่6โมงจนเกือบ2ทุ่มอะค่ะระดับน้ำสูงจนเกือบจะถึงขอบฟุตบาท
3: โอ้โ
0: หหลายจุดหลายพื้นที่ทั่วไทยเลยเจอฝนตั้งแต่เมื่อวาน
3: เ
0: ย็นต่อเนื่องค่ำแล้ววันนี้จะเป็นยังไงบ้างกรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่7มาแล้วนะคะ10ถึง13ตุลาคมไทยจะมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงอย่าง10ตุลาคมค่ะคือวันนี้นะเฝ้าระวังเลยพี่น้องภาคเหนือตอนล่าง
3: อ
0: ีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะวันนี้จะเจอกับฝนหนักส่วนพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ต้องระวังต่อคือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นวันที่12 13ตุลาคมฝนเขาจะย้ายไปค่ะจะไปตกหนักอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้นั่นเองนะคะ
3: ครับผมติดตามข่าวสารกันด้วยนะเสาร์อาทิตย์แบบนี้เชื่อว่าหลายคนเดินทางไปท่องเที่ยวกันด้วยน
0: ะ
3: ระวังกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องนี้ครับถือเป็นข่าวดีเลยนะฮะสำหรับใครที่มีอาการปวดเมื่อยร่างกายบ่อยๆนะฮะเพราะว่าวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันด้วยไปติดตามพร้อมกันครับ
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยซึมง่ายซึมไวซึมเร็วไม่ทิ้งคราบมันทาครีมแก้ปวดเมื่อยทั้งทีต้องลองทาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ที่ใครๆก็ติดใจใครได้ลองใช้ก็ชอบ

0: ั้งศิลปินนักแสดงใช้กันทั้งตึกปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นแขนขาเข่าคอบ่าไหล่ก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้ยังแนะนำให้ได้ลองใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีที่ GMMO Shopping ร่วมคิดค้นและพัฒนาสูตรกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และพัฒนาสูตรที่มีส่วนประกอบทั้งดอกกานพลูเทาเอ็นออนไพลน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆที่ผสมผสานกันไว้ใน1ขวดใช้ทาบรรเทาอาการปวดเมื่อยมีวางจำหน่ายมากกว่า40สาขาทั่วประเทศใครที่มีอาการปวดเมื่อยต้องลองสิ่งนี้และคุณจะลืมอะไรเดิมๆจะใช้เองหรือเป็นของฝากให้คนที่คุณรักก็ได้กับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @GMM พยาพาลี
1: ทุกครั้งที่ปวดเมื่อยนึกถึงพยาพาลีนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเก่าเนี่ยยังไม่หายไปเลยนะคะอย่างภาพที่เห็นนี่คือที่เขตสะพานสูงชุมชนบอกทนน้ำท่วมมานาน15วันตอนนี้ต้องทำยังไงลุยน้ำออกไปทำงานสีน้ำเริ่มเปลี่ยนกลิ่นน้ำเริ่มมาแล้วนะคะยังไงก็หยุดงานไม่ได้ทำไมพื้นที่อื่นแห้งและตรงนี้ยังวิกฤตช่วงหน้าค่ะ
2: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
3: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
5: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
7: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้รวมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02-080-5625
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
3: ปากเหม็นแน
4: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
11: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
12: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม DI รถ plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
13: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
14: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
15: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
14: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
16: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
17: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
20: Magic Clean
21: Fortuner
22: สุดยอดดีจริง
21: ความคุ้มค่าที่ลูกค้าไว้วางใจยอดขายกว่า 400,000 คันเลือกดอกเบี้ยพิเศษหรือเลือกผ่อนสบายรับดีลแห่งความเชื่อมั่นถึง31ตุลาคมนี
23: ้มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
24: Moncler Eau Mineral
25: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
26: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
27: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
28: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
27: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
28: ผิวดูใสฉ่ำ
27: ต้องโดน
28: ใหม่ซิตรา
27: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
29: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
0: ภัยพิบัติมันไม่เลือกข้างเลยตายดังนั้นเนี่ยปัญหาคือ attitude ทัศนคติของคนที่พูดว่ามันเป็นเพราะฝนตกหนักกรุงเทพมันต่ำถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้ประเทศไทยสิ้นชาติเลยดังนั้นน้ำท่วมเนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยผมว่าเป็นบาปกรรม
1: นี่คือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นแต
0: ่
1: ที่พี่บอกว่าเป็นบาปกรรมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเร็วร้ายมาถึงขนาดนี้นะคะ
2: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
3: หกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริงหกชิ้น
4: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
5: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
9: ์คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
20: ในหลวงพระราชินีนะครับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เนเน่รอยัลพร้อมครอบครัวเข้าเฝ้าเมื่อเวลา 17:09 นวันที่9ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบ

0: ไปในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีความว่า
1: ปลื้มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์เมื่อคืนก็ดูพอมาดูน่าชื่นใจแสดงความยินดีและขอให้รักษาฝีมือไว
2: ้สำหรับน้องเนเน่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะและมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่รออยู่นั่นคือการแสดงต้อนรับผู้นำระดับโลกที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกค่ะคุณผู้ชมน้องเนเน่นะคะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะโดยน้องเนเน่ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำและแขกคนสำคัญจากทั่วโลกกำหนดการก็คือ14ตุลาคมค่ะถือเป็นการนำเสนอศักยภาพของคนไทยผ่านพลังของคนรุ่นใหม่นะคะรัฐบาลมองว่าการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินไทยได้แสดงความสามารถบนเวทีระดับนานาชาตินั้นเป็นหนึ่งช่องทางในการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาชาวโลกทั้งด้านดนตรีความสามารถของเยาวชนและศักยภาพของคนไทยในการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนนะคะเมื่อวานนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมคะทางด้านของรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติได้ตรวจความพร้อมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อนเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 17,000 คนจากทั้งหมด191ประเทศเลยนะคะ
0: ครับ
2: การเตรียมงานนะคะภาพรวมเมื่อวานนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ดีค่ะเรามีทั้งระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานสากลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นมีจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดเครื่องตรวจแบบเดินผ่าน19จุดแล้วก็มีการดูแลพื้นที่จัดการประชุมพื้นที่โรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงด้วย
0: ครับ
2: ซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะเน้นแนวคิด Green Meeting ค่ะใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันลดการใช้กระดาษการใช้พลาสติกและจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion นำเสนอศักยภาพไทยด้านดิจิทัลการรับมือสภาพภูมิอากาศและสุขภาพด้วยคุณเอกนิติเนี่ยเปรียบบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะเปรียบเหมือนโอลิมปิกทางการเงินของโลกเลยค่ะยิ่งใหญ่และสำคัญมาก
0: นะ
2: คะแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเปิดประตูให้กับประเทศไทยได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจการเงินและดึงดูดนักลงทุนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทั้งระหว่างและหลังการประชุมด้วยนะคะ
0: ครับ
2: เอาล่ะเดี๋ยวจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนะซึ่งสำคัญก็คือว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะคะนี่คุณผู้ชมครม.ก็ได้เคาะวันหยุดพิเศษออกมานะคะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพก็จะมีทั้งวันหยุดราชการกรณีพิเศษแล้วก็มีทั้ง work from home ซึ่งเป็นการขอความร่วมมือนะก็ลองเช็คกันดีๆก่อนออกเดินทางนะคะ
0: แต่ย้ำว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะหยุดนะฮะก็ลองเช็คบริษัทของตัวเองกันก่อนนะว่าหยุดหรือเปล่าหรือว่าจะมีมาตรการอะไรรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนี้หรือไม่นะฮ
2: ะ
0: แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับพาไปที่ชัยนาทกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มที่คลายลงครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองเริ่มมีการปรับลดการระบายน้ำลงนะฮะตอนนี้เหลืออยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงทันทีนะฮะ30ถึง40เซนด้วยกันซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาครับหลังจากที่มีการปรับลดลงมานะฮะที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพพยาลดลงแล้วเนี่ยประมาณ40เซนด้วยกันครับโดยทางนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตกนะฮะบอกว่าพื้นที่หมู่อื่นๆระดับน้ำเนี่ยลดลงชัดเจนแล้วครับก็เลยมีการนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปติดตั้งตรงบริเวณเหนือวัดโคกจันทร์1จุดนะฮะแล้วก็จุดที่เป็นแอ่งกระทะทางตอนใต้คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณสัก 1-2 วันครับหากเขื่อนลดการระบายน้ำลงไปอีกนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการเร่งในการสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีส่วนเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือครับก็มีการระดมกำลังนะฮะเนี่ยทำถุงยังชีพมอบถุงยังชีพนะฮะตามจุดต่างๆครับแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาณตอนนี้เนี่ยมีชาวบ้านลงทะเบียนแล้ว กว่า200รายในขณะเดียวกันวันเสา

0: เสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาไม่หยุดนะฮะจะมีเจ้าหน้าที่สแตนด์บายในการที่จะให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมต่อได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับส่วนเรื่องของยอดเงินคุณผู้ชมครับการเยียวยานะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการที่จะทยอยโอนเงินไปแล้วนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่ารอบเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ยมีการโอนเพิ่มไป26จังหวัดนะฮะกว่า 39,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า346ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางอธิบดีปภ.ครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณ1ทุ่มเนี่ยมีการเช็คนะฮะก็สามารถที่จะโอนเงินไปได้เยอะพอสมควรแล้วอยู่ที่346ล้านบาทด้วยกันกว่า 39,329 ครัวเรือนครับแต่ที่แน่ๆเลย1พื้นที่ที่ได้รับเงินเยียวยาครบแบบ 100% แล้วภูเก็ตนะฮ
1: ะ
0: ภูเก็ตตอนนี้เนี่ยชาวบ้านได้รับเงินเยียวยากันไปแล้วเนี่ย116ครัวเรือนด้วยกันชาวบ้านหลายคนบอกตกใจเหมือนกันปนความดีใจด้วยบอกไม่คาดคิดเหมือนกันนะว่าจะรับเงินเยียวยาเร็วขนาดนี้ก็จะนำเงินเหล่านี้ไปซ่อมแซมบ้านของตัวเองครับ
2: แล้วใช่ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: คุณพ่อเมื่อกี้เพิ่งเด้งไปเมื่อสักห้านาทีที่แล้ว
0: และอีกหนึ่งพื้นที่ที่เขาบอกว่าดีใจมากๆเหมือนกันกับเงินเยียวยาก็คือที่บางปลาม้าสุพรรณบุรีครับเพราะเขาบอกว่าเพิ่งจะยื่นเอกสารไปเมื่อวันซืนเองนะ
1: ค่ะ
0: วันรุ่งขึ้นอ้าวได้แล้ว
1: ได
0: ้รับเงินเยียวยาไปแล้วชาวบ้านบอกว่าดีมากๆเลยทำงานกันอย่างรวดเร็วและตอนนี้คือชาวบ้านเนี่ยก็ยังพอยิ้มออกนะฮะอยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานที่เร่งในการช่วยเหลือครับ
4: สวัสดีครับวันนี้มาฝากข้าวขอบคุณรัฐบาลนะครับวันนี้รัฐบาลเงินออกแล้วนะครับชาวบ้านบนกิษณาอำเภอบางม้าจังหวัดสุพรรณนะครับขอบคุณรัฐบาลนะครับทำงานได้รวดเร็วมากครับวันนี้ทำเอกสารเมื่อวานป้าเป็นไงครับทำเอกสารเมื่อวานแล้ววันนี้เงินเข้าแล้วเรียบร้อยดีใจไหมครับ
5: ดีใจค่ะ
4: อยากจะขอบคุณใครบ้างครับ
5: ขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะงานรวดเร็วมากค่ะยอดเยี่ยมค่ะ
0: อย่างน้อยก็ยังมีรอยยิ้มท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแต่หลายคนก็สะท้อนมานะบอกว่าเงินเยียวยาที่ได้ไปเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมบ้านเลยแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
1: ดีกว่าไม่ได้นะก็จะเห็นว่าบางจุดเนี่ยเริ่มมีรอยยิ้มแต่ในขณะเดียวกันอีกหลายๆจุดเลยนะคะที่ยังยิ้มไม่ออกนั่นก็คือลำลูกกาปทุมธานีนี่คือสภาพน้ำค่ะหลังจากที่น้ำท่วมในพื้นที่มานาน15วันแล้วนะคะแล้วพอมันเป็นน้ำนิ่งแบบนี้คุณผู้ชมทั้งสีและกลิ่นเริ
0: ่
1: มเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นน้ำเน่า
0: เป็นภาพที่มีกลิ่นนะ
1: ใช่ค่ะต้องใครที่ทานข้าวอยู่ตอนนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชม
0: ลอยตาม
1: เศษขยะ
0: บ้านไปหมดเลยอ่ะ
1: เกลื่อนเลยละค่ะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านอู่ทองเพลสโครงการ2นะอยู่ที่อำเภอลำลูกกาค่ะคือบริเวณท้ายหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมเขาบอกว่าสูงระดับเข่าถึงเอวเลยเพราะว่ามันเป็นจุดพื้นที่ลุ่มต่ำแม้หน่วยงานจะเร่งสูบน้ำออกแต่ว่าน้ำค่อนข้างระบายได้ช้ามากตอนนี้ชาวบ้านต้องทนอยู่ในสภาพนี้ค่ะน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นเพราะว่าน้ำท่วมจุดนี้ตั้งแต่25กันยายนมาถึงวันนี้10ตุลาคมก็16วันแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ นะแต่ชีวิตยังคงต้องเดินหน้าต่อหลายคนบอกก็ต้องลุยน้ำแบบนี้ออกไปทำงานนี่นะคะนี่คือนักข่าวนะก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยและให้กำลังใจชาวบ้านหลายคนต้องลุยน้ำมาซื้อข้าวกินนะคะ
0: ใช่ครับ
1: มันต้องประทังความหิวในแต่ละวันเนาะอย่างเช่นเจ้าของร้านคาเฟ่ท่านนึงนะคะยอมรับว่าเครียดเพราะว่าไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตเนาะไหนจะอาชีพอะค่ะแล้วลงทุนเปิดร้านคาเฟ่ไปเธอร้องไห้เลยเธอบอกว่าไม่รู้ว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่ขอให้หน่วยงานช่วยจัดระบบช่วยเหลือให้ชัดเจนด้วยค่ะ
6: คือมันเหมือนจะเป็นไบโพล่าแล้วโอ้ฉันดีใจแดดออกน้ำลดอ้าวเตือนมาอีกแล้วโอ้ฉันดีใจขนของขึ้นวนอยู่อย่างนี้มันวนอยู่อย่างนี้มันจะเป็นไบโพล่าแล้ว
7: เครียดอยู่นะ
6: โหเครียดเครียดมากเลยค่ะ
7: ถึงขั้นร้องไห้เลยเหรออ
6: ๋อร้องค่ะตอนแรกไม่ร้องนะตอนแรกก็ยังตลกยังพอตลกบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้มันเริ่มไม่ตลกแล้วอ่ะคือมัน2อาทิตย์แล้วแล้วพอแบบท้อเพราะว่า
7: เหนื่อยท้อ
6: เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราของเนี่ยเราก็วางไม่ได้ใช่มั้ยคะแล้วก็ต้องขนขึ้นหมดเพราะว่าปี54เนี่ยมันเคยท่วมมาแล้วแล้วทุกอย่างคือพังทิ้งหมด
1: ส่งกำลังใจให้นะคะ
0: ครับ
1: แรกๆก็ยังพอจะขำออกแต่หลังๆตอนนี้ยิ้มไม่ออกแล้วจริงๆเพราะว่าร้านเสียหายหมดแล้วรายได้มันหยุดอ่ะ
0: ใช่
1: ในขณะที่รายจ่ายหรือว่าหนี้สินมันยังคงเดินต่อ
0: ถูกต้อง
1: นะคะน้องเออนุสักก็เลยเป็นตัวแทนทีมข่าวมอบถุงยังชีพวันสร้างสุขบรรเทาให้กับคุณพี่จิตชนกนะคะขณะที่คุณป้าพิมพ์สิริอีกหนึ่งท่านค่ะก็อันนี้น่าเห็นใจเพราะว่าต้องดูแลญาติซึ่งญาติเนี่ยป่วยอยู่3คนตอนนี้กังวลเหลือเกินว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไม่ทันค่ะ
8: มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านอีก3คนแล้วครับ
9: ใช่ค่ะ3คน

0: ยู่กันยังไงครับทีนี
1: ้ก็เนี่ยน้องก็ไปทำงานโดยใช้เรือพายออกไปครึ่งทางแล้วก็ไปปีนข้ามกำแพงตรงปิยะแลนด์ค่ะ
0: แล้วผู้ป่วยเขาต้องการ

0: ังไงก็ช่วยๆหน่อยเนาะเพราะว่ารู้สึกที่เนี่ยพื้นที่จะต่ำนะรองรับน้ำอย่างเดียวเลย
1: แล้วน้ำระบายออกได้ช้าด้วยนะคะอย่างที่ชาวบ้านบอกคือลำพังคนที่ร่างกายแข็งแรงดีก็ลำบากอยู่แล้วอะค่ะแล้วนี่ผู้ป่วยอีก
2: โอ้โหแล้วคือในพื้นที่เนี่ยจะมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยคือบอกเลยว่าลำบากมากๆนะ
1: รวมถึงคนที่ต้องดูแลด้วยนะคะก็อยากให้น้ำเนี่ยลดไวๆนะคุณผู้ชมนะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือทีมข่าวเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะมอบถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาหลายจุดต้องใช้ว่าภาพรวมตอนนี้มันก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่สิ่งที่ทิ้งเอาไว้คืออะไรความเสียหายนี่คือเศษซากเนาะความเสียหายแล้วก็ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนี่คือร้าน20บาทน้องโนวาอยู่ในหมู่บ้านร่มเย็นค่ะคือหลังจากน้ำลดก็เข้ามาตรวจสอบยังเห็นคราบน้ำอยู่เลยเนาะที่เห็นเนี่ยคือสินค้าที่ลงทุนซื้อไปเพื่อเอามาขายนะคะแต่พอมันเป็นสภาพแบบนี้โดนน้ำแช่น้ำมันก็ได้รับความเสียหายต้องช่วยกันทำความสะอาดล้างคราบดำสิ่งสกปรกออกเจ้าของร้านบอกแบบนี้นะคะว่าตอนช่วงน้ำท่วมพยายามยกของขึ้นที่สูงแล้วแต่ระดับน้ำหน้าร้านเนี่ยสูงประมาณ1เมตรเลยก็เลยทำให้สินค้าเสียหายคิดเป็นเงินกว่าแสนบาทเลยนะคะแล้วจะยังไงต่อหลังจากนี้ก็ตัดสินใจว่าประกาศลดราคาไปเลยค่ะคือคัดแยกก่อนสินค้าไหนที่เปียกน้ำมีคราบแต่ว่ายังใช้งานได
2: ้
1: อย่างเก้าอี้พลาสติกตะกร้าพลาสติกอย่างเงี้ยทำความสะอาดแล้วใช้งานได
2: ้
1: ขายแบบถูกกว่าทุนเลย
2: ใช่ก็มาลดราคาโลกันไปอ
1: ่
2: ะ
1: อ่ะดีกว่ามันจมไปทั้งหมดนะคะแต่สินค้าส่วนไหนที่เสียหายจนใช้การไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องทิ้งไปเช่นอ่ะเตาอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องทิ้ง
2: คือมันแช่น้ำมันพอไปใช้เดี๋ยวมันเสี่ยงแตกอ่ะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องยอมตัดใจทิ้งไปค่ะคุณผู้ชมก็ให้กำลังใจกันไปอุดหนุนกันได้นะร้าน20บาทน้องโนวาในหมู่บ้านร่มเย็นค่ะนอกจากนี้หมู่บ้านนรินทองที่ย่านรังสิตและชุมชนสะพานแดง
2: ครับ
1: ดูหน่อยระดับน้ำก็ต้องบอกว่าคลี่คลายขึ้นนะคะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยชาวบ้านก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะคะโอ้เด็กน้อย
2: โอ้ดีก็ต้องช่วยกันกวาดเน
1: า
2: ะ
1: หลายครอบครัวพากันจับไม้กวาดแล้วก็ทำความสะอาดบ้าน
2: เป็นเด็กดีมากเลย
1: นะคะช่วยกันเนี่ยทำความสะอาดถนนบ้านเรือนมีเครื่องฉีดน้ำก็มาฉีดล้างถนนเพราะว่าตอนนี้เต็มไปด้วยคราบสิ่งปฏิกูลแล้วบางจุดเป็นตะไคร่
2: ใช่ครับ
1: ลื่นด้วย
2: มันนานแล้วไง
1: นะก็ต้องรีบล้างนะเพื่อจะได้เปิดทางสัญจรนะคะแต่ว่าอย่างที่สังเกตเห็นนะเห็นไหมคะเขายังวางแนวกระสอบทรายอยู
2: ่ครับ
1: ต้องการป้องกันน้ำเนื่องจากว่าก็ยังกังวลฝนที่จะตกหนักในช่วงนี้ค่ะ
3: จะมีอีกเปล่าไม่รู้แต่ก็วันวันเหมือนกัน
4: แต่วันนี้มาเก็บ
3: มาเก็บล้างเก็บล้างเก็บอะไรเตรียมขายของค่ะรู้จะได้ขายหรือเปล่าเห็นข่าวว่าพรุ่งนี้จะมีฝนอีก
4: แล้วพะวงยังไงมั้งคร
3: ับ ก็พะวงค่ะพะวงอยู่พะวงน้ำเหนือด้วยพะวงน้ำฝนด้วย
1: นะความกังวลยังอยู่ถึงแม้ว่าน้ำจะไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราต้องเจอกันอีกไหมเอาส่วนทางด้านของอบจกับสสจปทุมธานีเขาทำยังไงเขาจัดอบรมถือว่าเป็นทางเลือกในการลดน้ำเสียนั่นคือการสาธิตทำ EM บอลค่ะคุณผู้ชมนะก็เป็นลูกบอลจุลินทรีย์มีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดปทุมให้ความรู
2: ้
1: แล้วก็สาธิตขั้นตอนการทำนี่ส่วนตัวก็เคยทำเหมือนกันนะคะแล้ววิธีการเนี่ย
2: เป็นก้อน
1: ๆเราสามารถที่จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ได้เลยพวกแกลบกากน้ำตาลต่างๆแล้วก็หัวเชื้อจริงหัวเชื้อเนี่ยสามารถไปขอได้ทางสาธารณสุขจังหวัดก็จะมีอยู่แล้วก็เอาทั้งหมดมาเทใส่กะละมังคลุกๆปั้นเป็นลูกกลม
2: ๆครับ
1: แล้วก็เอาไปทิ้งในแหล่งน้ำเอ็นี่ลักษณะ
2: แล้วก็เอาไปหย่อนลงไปตามจุดต่างๆได้
1: นะคะก็จะช่วยทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมันไปย่อยสลายสิ่งที่มันเน่าอยู่ในน้ำลดน้ำเสียน้ำเน่าว่าอย่างนั้นเถอะนะคะช่วยลดกลิ่นเหม็นแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพน้ำเสียด้วย
2: ชาวบ้านบอกว่าอย่าให้สูบน้ำมากกว่
1: า
2: อยากเอาออกไปดีกว่านะฮ
1: ะ
2: นอกจากปทุมธานีแล้วคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งพื้นที่ขยับเข้ามาก็คือในกรุงเทพมหานครกับเขตสะพานสูงใครจะไปคาดคิดครับว่า15วันแล้วที่ชาวบ้านต้องทนทุกข์กับน้ำท่วมและอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าน้ำมันดำน้ำมันเหม็นและนอนกันแทบไม่ได้ต้องหนีออกไปบางคนหนีออกไปไม่ได้ก็จำใจต้องอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ต้องเดินลุยน้ำเพื่อออกไปทำงานในทุกๆวันครับ
5: พื้นที่อื่นอาจจะแห้งแล้วแต่ของเรายังอยู่พื้นที่เต็มอยู่เลยค่ะยังวิกฤตสำหรับพวกเราอะค่ะคือพูดแล้วมันตันไงมันเราพูดอะไรไปมึงสิเสียงของเรามันไปไม่ไกลอ่ะ

0: มันอยู่ได้แค่นี้บางทีมันเกิดอาการจิตตกด้วยอ่ะคือเราก็เห็นลูกหลานแล้วลำบากคนอื่นอาจจะสบายแล้วแต่เรายังลำบากกันอยู่เลยมันหนักมากพอน้ำก็เน่าด้วยของเราท่วมตั้งแต่วันที่คืนวันที่24ค่ะจนวันเนี้ยวันนี้วันที่8แล้วยังไม่ยุบเราจะต้องลุยน้ำกันอยู่เลยค่ะเพราะว่าเด็กเล็กก็ลำบากก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ว่าให้ที่ได้เห็นความลำบากของเราตรงนี้ค่ะคือเราลำบากกันจริงๆลำบากมากๆค่ะ
1: แล้วน้ำเน่านี่เหม็นไหมเนี่ยพ่อ
2: ก็ตอนนี้ก็ชักมีแหละแต่ว่ามันตกมาไอ้เที่ยวเนี่ยมันพาไอ้น้ำเสียออกก่อนนี่มันแย่กันนี่อีกนะประมาณเนี้ยมาตกอีกชุดหลังเนี่ยมันพาน้ำออกไปเยอะน้ำเสียวันนี้เนี่ยจะลดพื้นก็กลัวว่ามันจะมาอีกพอลดมา
3: เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนราชพัฒนาเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครที่เขาบอกว่าเขาต้องทนทุกข์กับน้ำท่วมขังเนี่ยมานานกว่า15วันแล้วนะฮะถึงขั้นคุยไปเล่าไปร้องไห้กันไปแล้วดูสภาพน้ำสิคุณผู้ชมลองนึกดูนะฮะว่าคุณต้องอยู่แบบนี้เนี่ยกว่า15วันแล้วต้องออกไปทำงานทุกๆวันนี่คุณผู้ชมและภาพ
1: น้ำ
3: มันเน่าขนาดไหนขนาดปลายังตายเลยนะฮะแล้วก็รออยู่แบบนี้เนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกับคุณจ้อยอยู่เลยว่าลองนึกสิว่าแล้วเจ้าของบ้านจะนั่งทานข้าวยังไงท่ามกลางสถานการณ์น้ำแบบนี้
1: ทั้งภาพที่เห็นทั้งกลิ่นของน้ำ
3: และเดินลุยน้ำออกไปเนี่ยคุณผู้ชมคือมันมีความเสี่ยงกับเรื่องเชื้อโรคต่างๆนะน้ำกัดเท้าบ้างโรคฉี่หนูบ้างมีโอกาสในการเกิดท้องร่วงตาดงตาแดงหรือว่าแม้กระทั่งไข้เลือดออกเองก็ตามนี่คือความเสี่ยงที่ได้รับตามมาแต่เขาบอกว่าทำยังไงได้ในเมื่อน้ำมันยังไม่ลดลงสักทีก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้บางคนถึงขั้นเอาแผ่นโฟมนั่งแล้วก็ค่อยๆพายออกไปหน้าปากซอยเพื่อที่จะไปทำงานต่อเอาชุดไปเปลี่ยนที่ทำงานอีกทีนึงนะฮะคือเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยน้ำยังท่วมอยู่ประมาณสัก40เซนด้วยกันนะฮะชาวบ้านกว่า 300-400 คนตอนนี้คือบอกว่ามันทนไม่ไหวแล้วจริงๆครับน้ำมันกลิ่นเหม็นสีมันดำและที่สำคัญภายในชุมชนมีเด็กมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะฮะอย่างที่บอกนี่คือความเดือดร้อนอยากให้เจ้าหน้าที่ครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยหาทางหน่อยได้ไหมสูบน้ำออกไปให้เร็วที่สุดก่อนที่ฝนรอบใหม่มันจะตกเติมเข้าไปอีกจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนนะฮะเนี่ยเด็กๆก็ต้องขี่คอขี่หลังกันไปซึ่งทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะฮะก็เลยลงพื้นที่ครับพร้อมกับนายอภิสิทธิ์นะฮะหรือว่าบีนักแสดงจิตอาสาครับก็นำถุงยางชีพ100ถุงแล้วก็น้ำดื่มนะฮะ100แพ็คครับจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับมอบให้กับผู้ประสบภัยนะฮะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกท่านเพื่อรอคอยวันที่น้ำลดลงนะฮะและต่อจากนี้ครับทั่วทั้งประเทศไทยก็จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเราก็เลยขอเป็นสะพานบุญครับในการส่งต่อความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยนะฮะผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนนะฮะร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะฮะเลขที่บัญชีตามหน้าจอนะหรือว่าสแกน QR code ทางหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งล่าสุดยอดบริจาคนะฮะอัปเดตเมื่อ 16:00 นที่ผ่านมาครับอยู่ที่ 3,396,215 บาทต้องขอขอบคุณน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศและเราสัญญาว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณนะฮะไปแปลเปลี่ยนเป็นถุงยางชีพเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในทุกๆพื้นที่ครับ
1: ค่ะอีกหลายพื้นที่ที่ยังเดือดร้อนอยู่นะคะอ้าวแต่ถ้าใครอยากจะคลายเครียดและมองหาความบันเทิงที่ดูแบบเพลินๆแล้วก็เปิดแอปวันดีเอาไว้เลยนะคะเพราะได้รวบรวมทั้งซีรีส์และละครหลากหลายแนวไว้ให้ในที่เดียวเริ่มกันซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นส่วนใครที่เป็นสายละครดูสนุกดูเพลินต้องเรื่องนี้เลยค่ะนักตบวัดโคกปังเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลที่มาพร้อมกับความฮาความอบอุ่นและเรื่องราววุ่นที่ดูได้ทั้งครอบครัวและถ้าใครอยากย้อนกลับไปดูละครดังในคลังของวันดีก็ยังมีคอนเทนต์จาก Exact Active ให้เลือกชมอีกเยอะเลยนะคะทั้งข้ามเวลาหารักและมารยาริษยาละครที่เคยสร้างความประทับใจและวันนี้กลับมาเปิดดูย้อนหลังกันได้บนวันดีทั้งสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาหรืออยากย้อนกลับไปดูละครดังเรื่องโปรดย้ำว่าทั้งหมดนี้

0: มีให้เลือกในแอปวันดีที่เดียวเสาร์อาทิตย์นี้โหลดวันดีไว้เลยค่ะแล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลของคุณได้เลยพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้า AIS นะคะโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
1: ครับอย่างที่บอกครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับที่ฉะเชิงเทรานักข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะฮะในการที่จะไปสำรวจความเสียหายแล้วก็มอบความช่วยเหลือแต่จังหวะหนึ่งครับไปเจอนี่ขอความช่วยเหลือเลยบอกนู่นตรงนั้นต้องการความช่วยเหลือพาไปส่งหน่อยได้ไหมงานนี้ทีมข่าวของเราไม่ปล่อยแน่นอนต้องรีบพาไปส่งทันทีอันเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศช่วงหน้าครับ

0: สบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
7: ์ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเขาแอนอ่อนเงาไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: ฟันผุเยอะเลย
9: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
10: บีบนิดเดียว
9: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: ต้องบีบเต็มแปลง
12: เพื่อฟูลายที่มากกว่าเวฟโอเ
0: กในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
13: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
14: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
15: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
16: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
17: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
18: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
13: ้รวมข่าวใหญ
17: ่คุยข่าวใหญ
13: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
19: มิวเป็นไรอ่ะ
20: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
19: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
21: คอนเฟิร์มเพื่อนพี่แค่โลละ
22: คนคอนตร
21: งไม่พอเลยค่ะ
22: เขารู้กันว่าเราเก่ง
23: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
24: แปดปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
25: ปุ๋ยทิพย
24: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: สถานการณ์น้ำท่วมต้องส่งกำลังใจให้กับหลายจุดเลยนะคะตอนนี้หลายจังหวัดที่ยังท่วมหนักไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทรานครนายกและปราจีนบุรีใครอยู่ในพื้นที่ส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้
2: ครับ
1: อย่างที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าน้ำเนี่ยท่วมขังเต็มเลยโดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดก้อนแก้วในตำบลก้อนแก้วค่ะแล้วสถานที่แห่งนี้เกิดเหตุสลดขึ้นเนื่องจากว่ามีชาวบ้านถูกท่อสูบน้ำทับร่างเสียชีวิตแล้วต้องจัดงานศพกลางน้ำแบบนี้เพราะวัดเองก็ถูกน้ำท่วมขังนะคะญาติเองเนี่ยต้องพายเรือด้วยความยากลำบากเพื่อที่จะมาจัดงานค่ะภาพที่เห็นนั้นเป็นพิธีงานศพของคุณวิเชียรอายุ74ปีชาวบ้านที่เสียชีวิตเมื่อวันที่7ตุลาคมลูกสาวผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคืนเกิดเหตุคันกั้นน้ำที่บ้านเนี่ยมันเกิดพังน้ำก็เลยทะลักเข้าบ้านอย่างรวดเร็ววันต่อมาคุณพ่อก็เลยออกไปดูท่อสูบน้ำเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเครื่องจะจมน้ำเสียหายค่ะทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยล้อของท่อสูบน้ำเกิดยุบลงไปในโคลนหางท่อล้มทับร่างของคุณพ่อจนจมลงไปในน้ำลึกนานกว่า10นาทีตอนนั้นญาติเห็นก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตจากอาการกระดูกซี่โครงหักนะคะนอกจากความสูญเสียแล้วตอนนี้มีเรื่องที่ครอบครัวค่อนข้างกังวลค่ะก็คือเรื่องของการขอรับสิทธิ์ประกันภัยพิบัติวงเงิน2ล้านเนื่องจากว่าเอกสารใบรับรองแพทย์การเสียชีวิตของคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ระบุเชื่อมโยงกับเหตุการณ์น้ำท่ว
2: ม
1: ซึ่งครอบครัวยืนยันนะถ้าไม่เจอกับน้ำท่วมพ่อก็คงไม่ต้องออกไปยกท่อสูบน้ำและเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นค่ะ
4: ความรับผิดชอบก็คือถ้าที่เราถ้าพี่อยากจะพูดก็คือว่าน้ำอ่ะทำไมป้องกันน้ำกันได้แบบนี้คือไม่ต้องเทมาฝั่งเดียวให้มันจมขนาดนี้ถ้าไม่เกิดเกียรติเนี้ยพ่อพี่ก็ไม่ต้องขวนขึ้นไงถ้าคุณรู้ว่ามันมากมายขนาดนี้คุณก็ต้องหาทางระบายที่ดีกว่านี้คุณไม่ควรจะมาทุ่มให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือหมู่บ้านหรืออำเภอใดอำเภอหนึ่งมันต้องเกลี่ยแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าหลักการของเขาคืออะไรแต่ก็ต้องชะลอให้มันเบาที่สุดและให้มันไปไวที่สุดไม่ใช่แบบนี้เพื่อนพี่ก็เป็นหลายคนแต่ไม่มีใครเสียชีวิต
1: เป็นน้ำท่วมที่ทำให้หลายๆครอบครัวต้องเผชิญกับน้ำตาและการสูญเสียนะคะคุณผู้ชมก็ชาวบ้านเองวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำเครื่องสูบน้ำมาเร่งระบายออกจากพื้นที่โดยเร็วด้วยค่ะ
2: ครับผมนะฮะในขณะเดียวกันหลายพื้นที่อย่างที่ผมบอกนะอย่างที่นครนายกเองเนี่ยก็เจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหนักแล้วมีเหตุการณ์นึงตรงที่ว่าชายรายนึงพยายามครับในการที่จะเข็นรถจักรยานยนต์รถจักรยานฝ่าน้ำสุดท้ายชาวบ้านต้องรีบกลับไปช่วยแบบนี้ครับ

0: นี่ครับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือชายรายนี้นะฮะหลังจากที่เขาเนี่ยพยายามที่จะเข็นจักรยานฝ่ากระแสน้ำแล้วคุณผู้ชมลองดูกระแสน้ำสิเนี่ยไหลแรงมากๆนะฮะ
1: เสียงกระแสน้ำแรงมาก
0: ใช่
1: และระดับน้ำสูงด้วย
0: สูงด้วยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ตกลงไปข้างทางแบบนี
1: ้ค่ะ
0: โชคดีที่ชาวบ้านเห็นนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เห็นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือกันอีกส่วนนึงก็คือมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่นี่แหละที่ขับมาแล้วกระแสน้ำคลื่นน้ำมันซัดเข้าไปด้วยเลยทำให้เขาตกลงไปนะฮะไหลลงไปแบบนี้แต่ก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยครับโดยเพจที่นี่นครนายกเนี่ยก็มีการโพสต์เหตุการณ์นี้เอาไว้ครับแล้วก็มีการเอามาเตือนนะบอกว่าน้ำมันแรงมากๆนะเพราะฉะนั้นรถเล็กอย่าเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่เด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะฮะในขณะเดียวกันเรื่องของการเดินทางก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าน้ำยังท่วมนะฮะทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องหยุดกิจการไปก่อนเป็นการชั่วคราวครับในพื้นที่บ้านบางโรงอำเภอคลองเกลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราคืออย่างร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ร้านนี้คุณผู้ชมครับน้ำมันถึงหัวเข่าและดูสภาพสิน้ำมันท่วมขังนะฮะคันดินก็เนี่ยพยายามกั้นขึ้นมาสูงมากๆแต่น้ำก็ทะลักแล้วรถในร้านมันพังเสียหายไม่ใช่รถของเขาอย่างเดียวเนี่ยสิ
1: รถลูกค้าร
0: ถของลูกค้าที่รอซ่อมกันอยู่คุณผู้ชมคือพังเสียหายเลยนะเขาบอกไม่รู้จะฟื้นตัวยังไงเลยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วไม่มีท่าทีว่าน้ำมันจะลดลงด้วยนะฮะเขาบอกว่าไอ้รถที่มันจอดจมน้ำเนี่ยมันยังพอซ่อมได้แต่รถบางคันที่มันหายไปกับกระแสน้ำเนี่ยสิจะทำยังไงจะรับผิดชอบกับรถของลูกค้ายังไงนะฮะเขาบอกตอนนี้มันเดือดร้อนไปหมดแล้วน้ำก็เพิ่มขึ้นอีกแบบมันมาเร็วมากๆบางคันท่วมเสียหายอย่างหนักบางคันสูญหายหากันวุ่นวายอีกเหมือนกันร้านตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติครับทำได้เพียงแค่นำกระสอบทรายมันล้อมเอาไว้ก่อนแล้วก็พยายามที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อพยายามจะรักษาทรัพย์สินที่ยังคงอยู่ในร้านครับ
2: ก็รู้อยู่พี่แต่ว่าก็ไม่ว่ามันนึกว่าจะหนักขนาดนี้
3: ไม่นึกว่ามันจะสูงหรอ
2: ใช่
3: น
2: ึ
3: กว่าคือเข้าใจว่ายังไงเข้าใจ
2: แล้วแค่มากั้นข้างๆให้แล้วก็เหลือหน้าร้านไว้ไงกั้นปิดสองข้าง
3: แค่นี้
2: ใช่ดียังเสียยังครับพี่มันก็ดีที่มันไม่เข้าไปฝั่งโน้นอ่ะแต่มันก็ดีมันก็เสียฝั่งเนี้ยเอากระสอบทรายมาล้อมร้านไว้แล้วก็วิดน้ำสู้เลยก็เอาเท่าที่ได้
0: เนี่ยพี่สุเมธีเจ้าของร้านนะเขาบอกว่าก็เข้าใจแหละเหตุผลที่ต้องทำคันดินเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่อีกฝั่งนึงแต่ว่าไอ้แนวนอกคันกั้นน้ำเนี่ยมันกลายเป็นได้รับผลกระทบหนักเลยคือตอนนี้ทำได้เพียงแค่ประคองสถานการณ์เอาไว้ก่อนนะฮะเพื่อรอน้ำให้มันลดลงก่อนจะมีการสำรวจความเสียหายหาแนวทางในการซ่อมแซมเพื่อกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งนึงนะฮะ
1: ส่งกำลังใจให้นะคะ
0: แล้วดูอีกฝั่งนึงสิแห้งเลยอ่ะ
1: ฝั่งนึงก็คือมีน้ำอีกฝั่งนึงแห้ง
0: แห้งเลยอ่ะก็เข้าใจทั้งสองฝั่งนะก็วอนเจ้าหน้าที่หาแนวทางในการช่วยเหลือกันต่อไปแล้วกันนะฮะ
1: บริหารจัดการน้ำให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนน้อยที่สุดแล้วก็เยียวยาตามสภาพความเป็นจริงด้วยนะคะคุณผู้ชมนอกจากธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแล้วคุณผู้ชมนาทีนี้เป็นนาทีระทึกเลย
0: ครับ
1: ขณะผู้กำกับสภ.บางคล้าสำรวจน้ำท่วมชาวบ้านวิ่งมาคุณตำรวจคะช่วยด้วยมันอยู่ในห้องครัวค่ะ
4: หัวมันยังเดียว
5: เหยียบพังครับ
4: เหยียบพัง
5: ใช่ครับ
4: โอเคหาเงินเหลืออะไร
5: เดี๋ยวพี่ถือให้ผมครับถือกระสอบให้ผม
4: ตำรวจไทยทำได้ทุกอย่าง
6: ได้ยังแกได้ยัง
7: เนี่ยพี่จับแล้ว
6: พี่จับนี
7: ่อ้าวโอ้ย
6: ไม่เอา
7: โอ้แน่นอนยิงพุ่งกลับ
6: ยี่เนี่ย
7: โอ้ยอยากเชื่อไหม
4: เดี๋ยวพุ่งกลับจับเองแล้ววันนี
7: ้โอ้ยครับผม
5: ยอด
6: ยอดมากเลย
1: จับได้ทุกอย่างจริงๆ
0: นี่เป็นที่พึ่งให้เธอแล้วของจริงเลยนะฮะ
1: นะผู้กำกับลุยจับด้วยตัวเองนั่นคืองูนะคะคือชาวบ้านบอกว่าเห็นงูอยู่ห้องครัวด้านหลังบ้านด้านในสุดเลยแล้วเหมือนแบบพื้นที่ด้านหลังอ่ะมันก็ค่อนข้างจะอับชื้นเน
0: า
1: ะเพราะว่าม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: ท่วม
1: แล้วรกเพราะว่าเนี่ยเอามีข้าวของเครื่องใช้ของหนีน้ำเอาไปตั้งไว้ดีนะที่ชาวบ้านเขาเห็นไวเนาะเจ้าของบ้านเห็นไวก็เลยรีบไปบอกคุณตำรวจคุณตำรวจอ่ะเอายังไงดี
0: ครับ
1: งมอยู่นานเหมือนกันคุณยศคุณผู้ชมเอาที
0: ่
1: โปรยขยะมาอะไรมา
0: โอ้ยน
1: ี่เนี่ย
0: โอ้ย
1: น่ากลัว
0: ดูไปก็หวาดเสียวไปนะ
1: นะคะเนี่ยสุดท้ายแล้วนะด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่ต้องเป็นถึงตำรวจเลยนะคะผู้กำกับ จับได้จ่าเป็นงูลายทางมะพร้าวความยาวประมาณ1เมตรเนี่ยก็นำออกมาปล่อยสู่จุดที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมโอ้ชาวบ้านก็โล่งใจ
0: จับได้ก็โอเคแต่มีตัวเดียวใช่ไหมอ่ะ
1: นั่น
0: จะมีตัวอื่นไหมอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เลยอยากจะเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะไม่ได้เล่าแค่ว่าให้เป็นสีสันกันอุทาหรณ์คือสัตว์มีพิษมันมากับน้ำได
0: ้คือบ้านหลังนี้มีเด็กๆอยู่ด้วยโชคดีเด็กๆไม่โดนกัดนะไม่โดนฉกนะ
1: โชคดีที่เห็นก่อนเพราะฉะนั้นทุกเช้าตื่นมาลองสำรวจก่อนนะในบ้านของเราอาจจะมีสัตว์มีพิษเข้ามานะคะ
0: ครับ
1: อ้าวแล้วนอกจากเรื่องของเหตุการณ์ตำรวจจับงูแล้วเนี่ยทีมข่าวเราก็ไปต่อทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจปรากฏว่าขับรถไปเรื่อยๆแล้วไปเจอชาวบ้านคุณพี่คนนึงตะโกนเรียกบกรถนักข่าวเลยบอกนักข่าวนักข่าวนักข่าวช่วยหน่อยพาคุณตาคุณยายไปโรงพยาบาลหน่อยค่ะ
8: กับป้าสองคนนั้น
9: อะไรนะครับ
8: จะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนดาราฉลาดป้าคะมันมีโรงพยาบาลสนามน้องช่วยรับคนแก่สองคนขึ้นรถไปหน่อยสิ
9: ไปเขาไปไหนครับ
8: มันยังไม่ไกลอะค่ะแต่น้ำมันสูงไงไปโรงพยาบาลสนามตรงเร
9: ีย
8: นดาราฉลาดอ๋อ
9: ได้ครับนั้นไปเอายาเป็นโรคอะไรอยู่ครับ
10: ยาหยดตาครับ
9: ยาหยดตาโอ้โหของก็คือมีโรคประจำตัวแล้วน้ำท่วมมากี่วันแล้วครับ
10: โอ้โหที่บ้านผมแค่คออ่ะ
9: น่ะโอ้โหน้ำแค่คอ
1: น้ำสูงมิดคอคุณตาคุณยายเนี่ยนะคะขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะตรงนี้คือในพื้นที่บางคล้าค่ะก็รับคุณตาคุณยายขึ้นมาคุณตาคุณยายบอกว่าหมอนัดให้ไปรับยาหยอดตาและยาโรคประจำตัวแต่ว่าต้องเดินฝ่าน้ำสูงมาจนไปต่อไม่ไหวดีที่ชาวบ้านคุณผู้หญิงเมื่อกี้เห็นก็เลยอาสามาโบกรถนักข่าวพาไปส่งโรงพยาบาลสนามนะคะสองตายายบอกเลยว่าท้อจริงน้ำท่วมครั้งนี้เกิดมาไม่เคยเจอท่วมสูงเกือบมิดบ้านก่อนที่จะขอบคุณทีมข่าวแล้วก็ลงไปหาหมอนะคะ
0: ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะฮะ
1: ช่วยกันค่ะ
0: ส่วนอีกบ้านหลังนึงคุณผู้ชมครับเป็นบ้านของคุณพ่อปรีชานะฮะที่ขนของหนีน้ำไม่ทันคุณผู้ชมดูสภาพสิไม่ใช่พื้นหญ้านะนี่คือน้ำนะฮะน้ำมันท่วมนะคุณผู้ชมและมันท่วมสูงด้วยคุณพ่อบอกว่าสิ่งที่เอาออกมาได้เพียงแค่อย่างเดียวคืออัฐิของลูกสาวครับที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะฮะเพราะว่าน้ำมันท่วมเนี่ยประมาณเมตร50คุณผู้ชมซึ่งณตอนนี้เนี่ยคุณพ่อก็เลยนำนะฮะอัฐิแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยใส่ในถังปูนเอาไว้ก่อนส่วนข้าวของอื่นๆเอาออกมาได้เพียงแค่เสื้อผ้าบางส่วนเท่านั้นครับ
11: ลูกสาวลุงร้อยวันนี้จะถึงหรือยัง
12: วันที่20
11: แล้วทำยังไงทีนี
12: ้ก็ต้องไปคุยกับหลวงพ่อแบบน้ำก็หลากแรงไม่รู้จะทำไงก็เดี๋ยวไปคุยกับหลวงพ่อ
11: ตอนชุลมุนอะไรกันแล้วแต่ก็คือเอาอัฐิลูกมาไว้ตรงนั้นได้แล้วของอื่นเก็บไม่ได
12: ้ผมเอ่ยว่าเห็นมีแต่เด็กกับผมเองเลยทำอะไรได้
0: ให้กำลังใจคุณพ่อปรีชาด้วยนะฮะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือกันด้วยส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับที่ชาวบ้านสะท้อนออกมาบอกว่าเจอปัญหาบ่อยมากคือคลื่นน้ำครับดูรถใหญ่คันนี้สิขับเข้ามาในชุมชนแบบไม่ชะลอความเร็วเลยขับมาแบบเร็วมากสุดท้ายคลื่นน้ำนี่ซัดกระแทกเข้ามาข้าวของภายในบ้านพังเสียหายกันเลยนะฮะตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะขอได้ไหมรถใหญ่อย่าเพิ่งเข้ามาในซอยเพราะไม่อย่างนั้นความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นได
1: ้
0: ลดผลกระทบลงหน่อยนะฮะอันนี้ในพื้นที่บางคล้าเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมและอย่างที่บอกครับว่าณตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาทางครับในการช่วยเหลือกันก็เดี๋ยวจะมีการร่วมกันนะฮะเพื่อนำเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องมาติดตั้งตรงสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับเพื่อสูบน้ำลงแม่น้ำบางปะกงนะฮะนี่ก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายการติดตั้งกันเพื่อที่จะเร่งสูบน้ำลดผลกระทบนะฮะน้ำที่ไหลเข้าคลองท่าไข่คุณผู้ชมครับเพราะมันเข้าใกล้ตัวเมืองมากขึ้นแล้วนะฮะในขณะที่นายกอนุทินครับบอกว่าภาพรวมเนี่ยหลายพื้นที่น้ำท่วมเริ่มดีขึ้นส่วนปราจีนฉะเชิงเทราเนี่ยต้องเร่งหาทางระบายน้ำก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาครับหรือไม่ก็ตามเนี่ยต้องเตรียมทำความสะอาดหลังน้ำลดด้วยเก็บขยะตามบ้านตามถนนด้วยนะฮะแล้วก็มีการประเมินครับว่าปราจีนอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนด้วยกันถึงจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติครับ
13: พื้นที่รับน้ำเราต้องระบายออกไปในช่วงที่น้ำทะเลเนี่ยมันลดลงมันไม่หนุนนะมันก็มีเวลาในการระบายของมันอยู่
1: พอพูดถึงปราจีนแล้วพาไปที่อำเภอบ้านสร้างหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมสูง นี่คือภาพมุมสูงมองไปทางไหนก็เห็นแต่น้ำนะคะ บางจุดเนี่ยท่วมสูงเกือบ2เมตรนะคุณผู้ชม
0: คร
1: ับ แล้วชาวบ้านทำยังไงหลายบ้านเลยที่เขาอยู่บ้านไม่ได้ต้องอพยพกางเต็นท์นอนกันบนเกาะกลางถนนเลย
0: เนี่ยโอ
1: ้แล้วก็มีรถของชาวบ้านที่เขาเอามาจอดหนีน้ำนี่บนเกาะกลางนะ
0: ครับ
1: รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีเต็นท์ของทางพื้นที่ก็เอามากางไว้ให้แต่ไม่เพียงพอนะคะ
0: ก็ต้องใช้เรือแทน
1: บ้านไหนมีเรือใช้เรือบ้านไหนไม่มีเรือก็ใช้โฟมแล้วเนี่ยค่ะกางเต็นท์นอนกันหนีน้ำหนึ่งในผู้ประสบภัยค่ะบอกว่าน้ำมาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆประมาณ 20-30 เซนหลายครอบครัวขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันนะคะพวกข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์เลี้ยงชีพต่างๆเสียหายหมดแม้ขณะนี้ระดับน้ำบางจุดจะลดลงประมาณสัก10เซนติเมตรแต่ชาวบ้านบอกลดช้าเหลือเกินอ่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาทางเร่งระบายน้ำออกไวๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัพย์สินตอนนี้หลายอย่างเริ่มเสียหายจนกู้คืนไม่ได้แล้วค่ะ
14: อยากจะให้ช่วยผันน้ำ

0: น้ำครับผ่านน้ำให้ทางพื้นที่เนี่ยลดลงเร็วๆคือชาวบ้านน่ะไม่ได้ขออะไรมากขอแค่เรื่องของระดับน้ำที่ลดลงเร็วๆกลับมาอยู่ในสภาพที่ถึงจะไม่ปกติแต่ขอให้แบบรถสัญจรได้นะครับให้การทำงานกับชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถกลับมาได้การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเนี่ยมันช้ามากมันช้าไปครับผมถ้าเกิดสามารถผ่านน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วกว่านี้ครับชีวิตของชาวบ้านก็จะกลับมาสู่ปกติได้อันไหนที่เสียแล้วชาวบ้านเขาก็ยอมรับได้อันไหนที่พังไปแล้วชาวบ้านเขายอมรับได้แต่ขอแค่ว่าให้เขากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เร็วกว่าเดิม
1: อยากจะเริ่มต้นใหม่ให้เร็วกว่าเดิมนะคะแต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนเลยเนาะขณะที่ชาวบ้านบางครอบครัวค่ะอย่างคุณยายท่านหนึ่งอยากพาไปดูนะคือคุณยายอ่ะอายุเยอะแล้วนะแต่แกต้องกางเต็นท์นอนบนเกาะกลางถนนน่ะ
2: ก็น้ำสูง2เมตรจะอยู่ยังไงอ่ะ
1: ตอนนี้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ซุกหัวนอนต้องอยู่เกาะกลางถนนโดยก็ไม่รู้ว่าต้องทนอยู่สภาพแบบนี้อีกนานแค่ไหนค่ะ
3: 5 6นะว่ามิตรแต่ว่ามีถนนแล้วนะก็ยังไม่เท่านี้นี่มันคิดแล้วมันเลยนี่ไ
4: ปตีเนี่ยนะ
3: ประมาณแขนอย่างเงี้ยมันเพราะว่าทางนี้ถนนก็ทำเนี่ยเขาก็เติมขึ้นเยอะ
1: เนี่ยค่ะน่าเห็นใจนะผู้สูงอายุแล้วการอยู่อาศัยความปลอดภัยการเข้าห้องน้ำคุณบอลรัชตะลงพื้นที่ไปก็เลยมอบถุงยังชีพวันสร้างสุข
2: บร
1: รเทาทุกข์ให้คุณยายเบื้องต้นก่อนนะคะขยับไปกันที่ตำบลบางเตยอำเภอบ้านสร้างบ้างค่ะชาวบ้านหลายบ้านต้องอพยพออกมาอยู่ที่ไหนศาลาการเปรียญของวัด
2: ครับ
1: เพราะว่าระดับน้ำบางจุดเนี่ยสูงเกือบ2เมตรนะคะแล้วก็ต้องใช้เรือเป็นหลักค่ะพาหนะในการเข้าออกหมู่บ้านคือพื้นที่ตำบลบางเตยเนี่ยคุณผู้ชมเขาอยู่ติดกับแม่น้ำประจีนค่ะก็เลยทำให้น้ำท่วมทะลักเข้าท่วมครบทุกหมู่บ้านในตำบลเลยนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่คือเข้าบ้านไม่ได
2: ้
1: มีหลายหน่วยงานไปช่วยหนึ่งในนั้นคือพี่บินบรรลือฤทธิ์กับมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ
2: ครับผมนะฮะส่วนอีกหนึ่งประเด็นในพื้นที่บ้านสร้างที่เป็นดราม่ากันถูกพูดถึงกันก็คือเรื่องของการโยกย้ายในอำเภอล่าสุดเนี่ยตัวของนายเศรษฐวุฒินะฮะก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดลพบุรีเข้าพบกับทางผู้ว่าลพบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อเตรียมที่จะรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีครับโดยระหว่างที่เข้ารายงานตัวเนี่ยก็มีการรับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลป่าไม้แล้วก็ทรัพยากรนะฮะก่อนที่ทางผู้ว่าก็จะมอบเข็มพระนารายณ์เป็นที่ระลึกครับโดยนายเศรษฐวุฒิออกมาเปิดใจนะครับบอกว่าการที่เข้ามารับตำแหน่งที่ลพบุรีเป็นเรื่องปกติของระบบราชการก็ได้รับมอบหมายในการดูแลโคนมป่าไม้แล้วก็การเกษตรยืนยันว่าจะปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายนะฮะขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าปราจีนคุณผู้ชมครับที่บอกว่านายอำเภอเนี่ยทำคอนเทนต์เล่นโซเชียลมากเกินไปโดยเจ้าตัวเนี่ยมองว่าการใช้โซเชียลเนี่ยเป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีสอดคล้องกับยุคสมัยนะฮะและเป็นช่องทางที่ประชาชนนิยมแล้วก็ติดตามส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ยังคงยึดแนวทางการทำงานแบบเดิมต่อไปครับ
5: ก็น้อมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ของผมนี่ก็คือลักษณะว่าคอนเทนต์เรื่องโซเชียลเนี่ยจะนิ้นเอามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านคนได้รู้เป็นบ้างแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกแล้วก็เร็วเนี่ยครับนี่คือเจตนาคล้ายๆเหมือนมาโต้ตรงหมัดไทยครับพันโลกพันสมัยพันคุ้นคุยครับก็เลยต้องใช้ตรงนี้ก็ยุคสมัยนี้ผมในส่วนมองผมนะครับคิดว่าการใช้โซเชียลสื่อสารเนี่ยจะเร็วลึกแล้วก็กว้างนะครับจะสถานเหตุการณ์นะครับก็ยึดชอบมาโต้นี้ครับพันโลกพันสมัยพันคุ้นคุยเรื่องอะไรเนี่ยครับ
2: ตอนสัมภาษณ์ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมฮะก็ดูว่าโอเคปกติดีแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับไปดูโพสต์ของเจ้าตัวกันหน่อยครับที่เจ้าตัวออกมาโพสต์นะบอกว่าตัวเองเคารพและรักสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงพี่น้องฝ่ายปกครองทั้ง88หมู่บ้านในพื้นที่บ้านสร้างพร้อมเรียกร้องให้ร่วมกันรักษาสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับของประชาชน
1: แต่ประเด็นใหญ่ก็คือบรรทัดข้างล่างสีม่วง
2: ที่เราไฮไลท์เอาไว้สีม่วงนะคุณผู้ชมแต่ยังระบุเพิ่มเติมบอกว่าหากยังมีการร่วมมือกันทำร้ายตัวเองอีกจะขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองหลังถูกกล่าวหาและสถาบันดังกล่าวซึ่งเป็นของคนไทยทุกคน เอ๊ะ ยังไงกันแน่
1: เหมือนท่านจะเข้าใจว่าตัวท่านถูกทำร้ายถูกกล่าวหาถ้าตีความนะ
2: หรืออะไรยังไงนะฮะหลายคนนี้ก็บอกโอ้โหต้องติดตามกันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันเดียวกันเลยคุณผู้ชมครับในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยา

0: นายอำเภอคนใหม่ครับก็เดินทางไปรับตำแหน่งนะฮะแล้วก็รับนโยบายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีที่ทำหน้าที่รักษาการแทนครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับพูดถึงเรื่องของการยกย้ายเป็นไปตามกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยโดยนายนฤทธิ์เนี่ยบอกว่าหลังจากรับนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการรีบศึกษาพื้นที่ก่อนเลยสถานการณ์แล้วก็ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อหาแนวทางในการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
1: เดี๋ยวผมก็จะลงไปดูพื้นที่นะครับแล้วก็จะไปดูว่าจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายอะไรต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากตัวกระภัยให้เร็วที่สุดครับก็ขออนุญาตจะรีบลงไปแล้วก็ศึกษาพื้นที่แล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดครับผม
0: หลังจากมีการศึกษาหารือกับทีมงานเสร็จเรียบร้อยมีการลงพื้นที่ทันทีเลยนะฮ
2: ะ
0: นำถุงยังชีพ 1,500 ถุงอาหารปรุงสุก 1,500 กล่องน้ำดื่มอีก500แพ็คลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือกับประชาชนทันทีพร้อมกับมีการตั้งศูนย์รับลงทะเบียนนะฮะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเงินเยียวยาจากภาครัฐด้วยนะฮะ
2: ค่ะจะเป็นใครก็แล้วแต่แหละฝากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเร่งด่วนด้วย
0: ใช่ครับ
2: ส่วนเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าสนั่นลั่นซอยกลางดึกเลยค่ะคุณผู้ชมเก๋ง2คันขับไล่ตามกันมาและเปิดฉากสัตว์กระสุนไล่ยิงแบบไม่ยั้ง
0: เอ้าเกิดอะไรขึ้น
2: เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นมีคนเจ็บไหมช่วงหน้าค่ะ

0: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
8: ใช่
7: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
9: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม
11: ่ใช้นี
13: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
14: กลับมาแล้ว
15: ล้างเก่งมาก
13: สันไลเลมอนสูตรใหม
16: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮ้อ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮ้อ

0: ับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
1: ้มะเร็งกระตุย
2: ใช้คิตตี้บาล์ม
1: ฮัตชิ่วฮัตจมูก
3: ใช้คิตตี้บาล์ม
4: มีส่วนผสมของไพนีเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
5: คิตตี้บาล์ม
4: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
6: Royal Coffee Arabica อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความหอมกลมกล่อม
7: กาแฟ Royal Coffee Arabica หอมเข้มเติมเต็มทุกเวลา
8: พ่อเขาจะมา
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: มีมี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
12: สบายขับขี่กับ Isuzu สวัสดีครับรถยนต์ในปัจจุบันใช้การกดปุ่ม Start หรือระบบ Push Start กันเป็นส่วนใหญ่แล้วครับซึ่งก็ยังต้องใช้ควบคู่กับกุญแจรีโมทซึ่งสำหรับระบบรถยนต์ Isuzu เราคุณลูกค้าจะได้รับ2อันครับเก็บไว้สำรอง1อันกุญแจนี้สามารถส่งสัญญาณได้ในระยะประมาณ 3-4 เมตรเช่นกุญแจอยู่ในกระเป๋าถือวางไว้ใกล้ๆก็สามารถเปิดประตูรถเข้าไปกดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ครับที่นี่มีคำถามในโซเชียลมีเดียว่าเกิดวางกุญแจไว้ตรงตู้รองเท้าแล้วลืมขึ้นรถสตาร์ทขับออกไปจะเป็นไรไหมอันที่จริงแล้วเมื่อห่างเกินระยะสัญญาณของรีโมทเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณเสียงเตือนขึ้นจะได้ขับกลับมานำกุญแจรีโมทไปด้วยสมมติว่าไม่สนใจหรือไม่ทราบว่าเสียงอะไรขับไปเรื่อยก็ยังขับไปได้ครับแต่หากดับเครื่องเมื่อไหร่ลงจากรถก็จะล็อกรถไม่ได้และสตาร์ทใหม่ไม่ได้เช่นกันว้าวุ่นเลยสิครับสวัสดีครับ
13: หนูเป็นคนขี้หวงมากบางทีมันจะมีคอมเมนต์แบบถอดเสื้อเลยพี่บอยถอดเสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบไม่ได้นะ
14: อันนี้คือแอบหึงนี
13: ่ใช่
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
17: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะฮะหลังจากมีรถเก๋ง2คันไล่ยิงกันกว่า18นัดลองดูกล้องวงจรปิดหน่อยครับ

0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีด้วยโหน่ากลัวมากนะฮะกระหน่ำยิงกว่า18นัดคุณผู้ชมหน้าวัดเต็มรักสามัคคีที่บางคูรัฐบางบัวทองนะฮะตอนประมาณตีหนึ่งกว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถ2คันน่ะตอนแรกคันนึงขับมาก่อนนะฮะแล้วก็จอดอยู่ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งก่อนที่รถเก๋งอีกคันนึงขับตามมาแล้วก็เอาปืนกระหน่ำยิงนะฮะทั้งหมด18นัดด้วยกันซึ่งเห็นบอกว่ามีการไล่ยิงกันเนี่ย200เมตรในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆเองก็ไม่กล้าออกมาดูเลยกลัวจะโดนลูกหลงไปด้วยตำรวจมีการไปตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืน18นัดตกอยู่นะฮะแล้วคมกระสุนนี่เจาะเข้าไปที่กระจกร้านเมทัลชีทแห่งนี้พังเสียหายและเห็นบอกว่ามีหัวกระสุนปืนตกอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์กาแฟอีก1นัดด้วยนะฮ
1: ะ
0: และนอกจากนี้มีรถของชาวบ้านก็พังเสียหายจากการกระหน่ำยิงในครั้งนี้ด้วยชาวบ้านบอกว่าตอนแรกยังคิดว่าเป็นการจุดประทัดแต่พอดูไปฟังไปฟังมามันไม่น่าใช่แล้วแหละไม่กล้าออกมาดูเพราะว่ากลัวจะโดนลูกหลงไปด้วยนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งณตอนนี้ตำรวจสภ.บางบัวทองครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางการหลบหนีเพื่อเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองฝั่งมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ
1: น่ากลัว
0: อาจมากนะ
1: น่าถ้าลูกหลงไปโดนคนอื่นขึ้นมาตรวจสอบเรื่องของที่มาอาวุธปืนด้วย
0: ครับ
1: ส่วนเหตุการณ์นี้รู้สาเหตุค่ะคุณผู้ชมเมาชัดๆเลยแล้วก็ขับรถผิดคันด้วยนะขี่ไปชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านล้มเจ็บทั้งคู่เลยดูวงจรปิดมาละมาไวมากด้วยคือผู้เสียหายเป็นผู้หญิงนะคะเขาชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวแต่ปรากฏว่าฝั่งของชายเสื้อส้มคนนี้เมามา
0: ครับ
1: ขี่มาอย่างไวไม่ได้เบรกอ่ะอีกมุมนึงดูไม่ได้เบรกแล้วชนท้ายมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงล้มไปทั้งคู่เลยตรงนี้คือเคหะเมืองใหม่บางพลีบางเสาธงสมุทรปราการเหตุการณ์ช่วงบ่ายวานนี้นะแล้วเจ้าตัว

0: นอนนิ่งบนถนนเลยนะคะนั่นคือนายสรายุทธอายุ38ปีอาการสาหัสค่ะแผลแตกขนาดใหญ่ที่หน้าผากนำส่งโรงพยาบาลส่วนฝั่งของผู้หญิงนะคะที่ถูกชนท้ายคุณปิยพรบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสอบถามพยานในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุคนเจ็บคือชายเสื้อส้มนั่งดื่มกับเพื่อนมานะแล้วก็มาขี่มอเตอร์ไซค์กะว่าจะไปซื้อของปรากฏว่าเอารถมาผิดคันไม่ใช่รถของตัวเองขณะที่เจ้าของมอเตอร์ไซค์ตัวจริงพอเขารู้อุบัติเหตุได้รับแจ้งปั๊
1: บ
0: เจ้าหน้าที่ก็โทรหาเพราะว่าเช็คตามทะเบียนใช่ไห
1: ม
0: เจ้าตัวบอกเฮ้ยไปได้ยังไงอ่ะกุญแจรถก็อยู่กับผมนี่นา
2: จอดไว้หลังร้านเหรอพี่
3: ใช่คร
2: ับ แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ก็ไม่ทราบค่ะพี่นี่มารู้ตอนที่ว่าเขามาชนเนี่ย
2: อ๋อ
3: คร
2: ับแต่ตอนรถหายพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหม
3: ไม่รู้ครับไม่รู้ต
2: ั
3: ว
2: พี่รู้จักกับคนที่เอามาไหม
3: ไม่รู
2: ้ไม่รู้จักเลย
3: ใช่คร
2: ับแบบนี้พี่คิดว่าขโมยไหมหรือว่าไง
0: เนี่ยถึงเอามาเตือนกันนะคะพอเมาแล้วขับขี่คือสติมันไปหมดอ่ะไปเอารถเข้ามาไม่รู้ตั้งใจขโมยไหมหรือว่าผิดจริงๆแล้วยังมาเกิดอุบัติเหตุอีก
1: แต่สิ่งที่แน่ๆคือต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณได้ก่อลงไปด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะส่วนเรื่องของการบุกทลายบ่อนคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นบ่อนหรูกลางกรุงนะฮะที่เจ้าหน้าที่มีการไปบุกจับได้โอ้โหภาพมุมสูงบ้านหรูรวบได้กว่า30คนเห็นบอกว่ามีบางคนปีนหลังคาสุดท้ายตกลงมาบาดเจ็บด้วยนะฮะและนอกจากนี้ครับตำรวจยังมีการไปบุกจับผับเถื่อนนี่ถึงขั้นวิ่งไล่เลยพบว่าเด็กอายุ15ปีเข้าไปใช้บริการด้วย
0: โอ้โห
1: โอ้โหผิดหลายกระทงเลยนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับไปดูกันแต่ณตอนนี้คุณผู้ชมครับเรามีเรื่องราวดีๆมาแนะนำกันด้วยติดตามพร้อมกันกับพี่เดียเลยครับ
4: ขอบคุณนะคะยศกับจอยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะก่อนจะไปดูเรื่องราวการวิ่งไล่จับกันต่อตอนนี้จะพาทุกคนนะคะมาใส่ใจตัวเองและโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านของเราด้วยเดี๋ยวอยู่กับคุณอู่แล้วค่ะสวัสดีคุณอู่ค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องดวงตานะครับไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะครับมองอะไรก็เห็นเป็นมัวเบลอๆปวดกระบอกตาสู้แสงไม่ไหวหรือกังวลว่าจะเป็นต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะเล่านะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีของดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักครับ
4: ค่ะ
5: เพราะอาการที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดจากการใช้ดวงตามาตลอดชีวิตครับทั้งมองจอทีวีเล่นมือถือเจอทั้งแดดแรงๆและมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะฮะซึ่งจะพบมากในผู้สูงอายุนะครับหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีนะฮะถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ดูแลนะฮะมันจะมีผลเสียตามมาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะฮ
4: ะ
5: ผมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะครับอันนี้เป็นตัวผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมคุณภาพการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดนะฮะผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะฮะลงดูแลเองทุกขั้นตอนทดลองกับตัวเองจนเห็นผลครับคุณเดียได้มาเป็นตัวนี้ฮะ
4: ค่ะ
5: วิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้นะฮะซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะและมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ครับ
4: ค่ะ
5: ซึ่งผมได้ให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ในวัย80กว่าได้ทานตัวนี้นะฮะสุขภาพดวงตาของท่านก็ดีขึ้นครับตาสู้แสงได้สบายนะฮะไม่เคืองตาไม่แสบตาจะมองอะไรก็ชัดไม่เบลอนะฮะเห็นหน้าลูกหลานได้โดยไม่ต้องพึ่งแว่นตานะครับขับรถตอนกลางคืนท่านก็ขับได้ครับผมมั่นใจจึงกล้าให้คนที่ผมรักทานและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันนะครับและเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้ครับคุณเดียเป็นโปรแกรมดูแลดวงตานะครับที่ตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมและผมขอย้ำว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้นะฮะมีแค่วันนี้วันเดียวนะครับปกติเนี่ยวิตามิน A ตราดิฟเมเจอร์2กล่องราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง 1,299 บาทครับเฉพาะ99ท่านแรกที่โทรมาทันผมจะแถมเพิ่มเติมให้คุณเดียครับ
4: ค่ะ
5: 1กล่องครับ
4: นี่มาแล้วคุณผู้ชม
5: 2ครับ3ครับ
4: นี
5: ่4ครับ
4: นี่
5: 2แถม4ครับคุณเดีย
4: ค่ะ
5: แต่ช่วงเนี้ยผมเข้าใจดีเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยต้องเลือกที่คุ้ม
4: ๆ
5: และดีที่สุดถ้างั้นเอาแบบนี้เฉพาะวันนี
4: ้ค่ะ
5: ผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจนี้ลงให้ผมหน่อยนะฮะและแก้ไขให้ผมทีว่าผมจะลดให้เองอีก300บาทเมื่อกี้ 1,299 ไม่ต้องจ่ายผมลดให้เองอีก300คุณจ่ายเองเพียง999บาทครับ
4: ไม่ถึงพันเลย
5: แต่ยังไม่พอครับ
4: ค่ะ
5: ผมจะขอแถมเพิ่มให้อีก รบกวนทีมงานช่วยเอาของแถมให้ผมทีนะผมจะแถมให้ดูกันสดๆในรายการนี้เลยไม่มีที่ไหนมีแค่ที่นี่ที่เดียวผมจะขอแถมเพิ่มให้เป็นกล่องที่5ครับกล่องที่6ครับ2แถม6ครับคุณเดียและผมแถมเพิ่มพิเศษให้อีกนะฮะวันนี้ขอแถมพิเศษให้เลยเป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี้นะครับตรงขาแว่นสังเกตนะครับมีความยืดหยุ่นสูงได้มากเลยนะฮะงอได้ครับ
4: ไม่หัก
5: แน่นอนหรือนั่งทับหรือทำร่วงก็ไม่พังนะฮะให้ฟรีอีก1ชิ้นครับวันนี้ซื้อ2แถมทั้งหมดนี้7เป็น9ชิ้นครับ2แถม7 9ชิ้น999บาท0211130829ครับ0211130829 LINE SISKU88 นะฮะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วคุณต้องรีบโทรให้ทันเท่านั้นนะครับวิตามิน A ตัวนี้จะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆปกติ2กล่องครับเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วนะครับ
4: มากจริง
5: รีบโทรมานะครับถ้าโทรทันรับเพิ่มไปอีก6กล่องนะฮ
4: ะ
5: แว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี้ตรงขาแว่นสังเกตนะฮะมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับงอได้ไม่หักแน่นอนนะฮะหรือนั่งทับหรือทำร่วงก็ไม่พังน
4: ะ
5: ให้ฟรีอีก1ชิ้นเป็น2แถมทั้งหมดนี้9ชิ้นครับ2แถม7 9ชิ้นไปเลยครับ999บาทราคานี้คุ้มมากๆโทรมาที่021130829ครับ021130829 LINE SISKU88แถมให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวเซตนี้หมดแล้วหมดเลยรีบโทรให้ทันนะครับใครที่มีปัญหาตาล้าแสบตามองไม่ชัดกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะฮะตอนนี้ทีมงาน
4: อุ๊ยสายหมดแล้วคุณอู๋
5: สายหมดแล้วคุณเดียเอาอย่างนี้เวลายังพอเหลือนะผมขอต่อเวลาให้นะครับคุณต้องโทรให้ทันก่อนหมดเวลานะครับให้ไม่จำกัดจำนวนสายเมื่อกี้99ไม่พอโซเอาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือเวลา2นาทีกว่าๆคุณต้องกดให้ทันนะครับ2แถม7ให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่ต้องในเวลานี้เท่านั้น2แถม7 9ชิ้น999บาทครับ9ชิ้น999บาทโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะทั้งลดทั้งแถมให้ขนาดเนี้ยผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้มีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ตอนนี้ผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่ในเวลานี้เท่านั้นวันนี้รายการนี้รายการเดียวนะครับ2แถม7 9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะ2แถม7 9ชิ้น999บาทราคานี้ดูแลสุขภาพดวงตาดีมากๆ021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะใครที่มีปัญหาตาล้านะครับแสบตานะครับมองไม่ชัดกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ดูนะฮะวันนี้2แถม7 9ชิ้น999บาทครับ9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 1นาทีสุดท้ายนะฮ
4: ะ
5: รีบโทรให้ทันนะฮะเซตนี้หมดแล้วหมดเลยรีบโทรให้ทันนะครับ2แถม7 9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2กล่องแถม7นะครับ2แถม7ทั้งหมดนี้9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829นะฮะ LINE SISKU88 ทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียว2แถม7 9ชิ้น999บาทนะฮะ9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 นะฮะ 2ชิ้นแถม9ชิ้น999บาท02-113-0829ครับ02-113-0829ไลน์ SISKU88 นะฮะ02-113-0829นะฮะ9ชิ้น999บาทเท่านั้นครับคุณดีครับ
4: ค่ะเสริมด้วยตัวนี้แล้วนะคะอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายด้วยวันนี้ขอบคุณคุณอู๋มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมรีบๆโทรมายังทันค่ะส่วนตอนนี้กลับไปติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของบ่อนการพนันกันหน่อยนะฮะหลังจากที่ตำรวจใช้เวลานานกว่า1เดือนในการสืบทราบมาว่าบ้านหรูแห่งนี้ย่านดอนเมืองเปิดเป็นบ่อนการพนันงานนี้ก็เลยมีการเข้าไปบุกจับกันแบบนี้ครับ
6: เดี๋ยวต่อ
7: เฮ้ยเข้าไปโดดด้านหลัง
0: ยังไงล่ะ
1: เสียงดังตึ๊บเมื่อกี้มั้ยฮะ
0: เตือนไม่ทันขาดคำเดี๋ยวตก
1: ตกจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีนักพนันรายนึงตกลงมาบนหลังคาบาดเจ็บเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกันไปนี่ปฐมพยาบาลกันก่อนเลยแต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยดีแล้วนะฮะนี่คือบ้านหรูแห่งหนึ่งครับย่านดอนเมืองนะคุณผู้ชมนี่บ้านหลังนี้เลยนะฮะนี่ตำรวจไปถึงหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วไปพบนะฮะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเปิดเป็นบ่อนการพนันครับตำรวจเนี่ยพอมีการบุกเข้าไปครับนักพนันกว่า30คนชาย22คนหญิง8คนต่างพากันแตกตื่นหนีบางคนหนีไม่ได้ก็ยอมจำนนด้วยหลักฐานตรงนี้นะฮะแล้วก็มีหญิง2คนเนี่ยตามภาพปีนออกไปบนหลังคาครับก่อนจะตกลงมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยซึ่งเหตุการณ์เนี่ยจับก็คือเมื่อวานนี้ตอนประมาณ 4:00 น.ครับหลังจากที่ตำรวจสืบสวนนครบาล2ร่วมกับตำรวจดอนเมืองนะฮะก็นำหมายค้นเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่ซอยสงประภา 11/2 ครับเพราะว่ามีการสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้เปิดเป็นบ่อนการพนันโดยทางตำรวจเนี่ยบอกว่ามีการส่งสายลับติดตามบ่อนนี้เนี่ยมานานกว่า1เดือนนะฮะ
0: เก็บข้อมูล
1: โดยบ่อนนี้เขาใช้วิธีการแบบนี้คุณผู้ชมคือเขาจะนัดนักพนันไปรวมตัวกันที่ตลาดแหกดึงแล้วหลังจากนั้นก็จะนำรถเนี่ยไปรับนักพนันเหล่านั้นจากตลาดนี่ค่อยๆขึ้นรถนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ค่อยๆขับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันดูผิดสังเกตว่าทำไมมีรถเข้าออกหมู่บ้านเข้าออกบ้านหลังนี้เนี่ยเยอะเยอะแบบผิดปกติ
0: ก็เลยรวบเหลือคันเดียวไป
1: ต้องก็เลยมีการเข้าออกแบบนี้นะฮะพอตำรวจยืนยันได้ครับว่านี่บ่อนการพนันแน่ๆก็เลยขอหมายค้นบุกจับทันทีก็ไปเจออุปกรณ์การเล่นพนันเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะมีเครื่องนับธนบัตรมีโน้ตบุ๊กอีก4เครื่องและเจอปืนพกพร้อมกระสุนปืนอีก60นัดด้วยทีนี้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วใครคือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านจะมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่านะฮะตำรวจบอกว่าเป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรีมาแสดงตัวก่อนเข้าตรวจค้นโดยเขาอ้างว่าเขาปล่อยบ้านหลังนี้ให้เช่าเนี่ยเดือนละ 30,000 บาทปล่อยมานาน4เดือนแล้วนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้เช่าเนี่ยจะมีการนำบ้านหลังนี้เปิดเป็นบ่อนการพนันซึ่งตำรวจก็อ่ะไม่เป็นไรก็นำตัวทุกคนนะฮะส่งสน.ดอนเมืองไปก่อนดำเนินคดีและเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะฮะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนตัวจริงและที่สำคัญเจ้าของบ้านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันนี้หรือไม่นะฮะ
0: เนาะเพราะมีตำแหน่งเป็นอดีตสมาชิกสภาซะด้วย
1: ใช่
0: เดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบนะคะให้ความเป็นธรรมเนาะเรื่องของบ่อนยังมีอยู่เช่นเดียวกันกับผับเถื่อนค่ะก็ยังมีเปิดยันเช้าเลยแล้วที่สำคัญคือเมื่อบุกไปพบว่ามีนักเที่ยวอายุน้อยสุดอายุแค่15เองเจอทั้งยาเสพติดและปืนด้วยค่ะนี่เป็นปฏิบัติการของฝ่ายปกครอง
1: ครับ
0: หลายคนบอกว่าเห็นตั้งแต่ทางเข้าก็รู้แล้วว่าย่านไหน
1: เออ
0: ถนนเข้าสารค่ะ
1: ครับนี่พลุกพล่านอยู่แล้วคนเนี่ย
0: ก็เป็นที่เที่ยวกลางคืนอยู่แล้วอะเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีกฎหมายควบคุมอะคุณผู้ชมคะฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปบุกตรวจผับแห่งหนึ่งนะคะพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีถึง30คน
1: ครับ
0: อายุน้อยที่สุดอยู่แค่15เองอะ
1: โอ้เข้าไปได้ไง
0: แล้วภาพที่เห็นเนี่ยที่เห็นเปิดเสียงเพลงแสงไฟและคนเยอะ ตอนตีสามครึ่งนะคะ
1: อ้าว
0: เกือบจะใกล้สว่างแล้วนะคะก็ยังเปิดกันอยู่ทางด้านของคุณพลพีผู้ช่วยมหาดไทยค่ะได้นำชุดปกครองเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับการร้องเรียนและมีการส่งสายลับมาเก็บหลักฐานก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: จากการตรวจสอบพบว่าร้านนี้ไม่มีใบอนุญาตสถานบริการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลากำหนดแล้วก็เปิดเกินเวลาด้วยเขาบอกเปิดเกือบถึง6โมงเช้า

ที่ชาวบ้านร้องเรียนมาทางเข้ามีกาดนะแต่ไม่รู้มีไว้ทำอะไรเขาไม่ได้ตรวจบัตรประชาชนไม่ได้ค้นอาวุธเลยแล้วอีกอย่างก็คือไปพบการขายลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะให้กับนักเที่ยวแบบนี้นะผิดกฎหมายนะคะตรวจปัสสาวะผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

0: บันทึกการจ่ายสวยให้กับหน่วยงานหลายหน่วยเดือนละ 170,000 กว่าบาทเอาสิแล้วปฏิบัติการของฝ่ายปกครองเนาะไม่เห็นตำรวจเลย
1: ครับ
0: นะคะก็เดี๋ยวต้องขยายผลต่ออันนี้ฝ่ายปกครองบอกเดี๋ยวขอขยายผลตรวจสอบว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วที่สำคัญคือผับแห่งนี้ผับเถื่อนเพิ่งจะถูกสั่งปิดไปเมื่อสิงหาคม
1: ครับ
0: แต่ทำไมยังเปิดอยู่คะเนี่ยเขาบอกว่ายังฝ่าฝืนและเปิดให้บริการถึงปัจจุบันก็ได้คุมตัวผู้จัดการร้านส่งดำเนินคดีนะคะแล้วก็เตรียมเสนอปิดยาวๆ5ปีเลยคุณผู้ชมจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีหมอแล็บแพนด้าออกมาตั้งข้อสังเกตนะผับเถื่อนนี้อยู่ห่างจากโรงพักแค่นิดเดียว
1: ครับ
0: นะคะแต่ทำไมถึงเปิดได้จนถึงเช้าและขายลูกโป่งแก๊สหัวเราะด้วยตั้งข้อสังเกตว่าเคยถูกจับกุมผู้เคยมีการจับกุมผู้ขายย่านนี้มาแล้วแต่พอเรื่องเงียบเนี่ยแก๊สหัวเราะก็กลับมาระบาดอีกหมอแล็บบอกเลยนะแก๊สหัวเราะนี่อันตรายนะคะสูดดมไปแล้วจะทำให้มึนงงประสาทหลอนหมดสติหนักสุดคือเสี่ยงขาดออกซิเจนจนเสียชีวิตได้เลย
1: ครับ
0: บางทีเด็กๆเยาวชนไม่รู้อะค่ะนะคะก็คือถ้ายังพบการขายอยู่แบบนี้นะมันก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย
1: นั่นน่ะสิ
0: ค่ะ
1: แล้วประเด็นคือทำไมเด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดถึงเข้าไปในผับได้
0: เข้าผับได้แล้วก็มีปืนแล้วก็พบว่ามีการจ่ายสวย
1: หรือมีคนปลอมบัตรประชาชนขึ้นมาเพื่อจะเข้าผับหรือเปล่าขยายผลประเด็นนี้ด้วยน
0: ะ
1: เพราะว่าหลายพื้นที่เจอแบบนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งขบวนการที่เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มก็คือขบวนการพ่อทิพย์นะฮะโดยใช้ชื่อปฏิบัติการรอบนี้ว่าเผยเงาเหนือคุณผู้ชมครับหลังจากไปจับอี้หลงชาวจีนแล้วก็ภรรยาหลังจากที่มีการสืบทราบมาว่ามันไปเชื่อมโยงกับขบวนการพ่อทิพย์ด้วยแล้วก็มีการสวมสิทธิ์คนไทยเรื่องนี้ใหญ่นะคุณผู้ชมฮะที่หลายคนติดตามกันอยู่นะฮะเพราะว่ามีการไปจับกุมนายอี้หลงได้ที่บ้านหรูแห่งหนึ่งที่ในพื้นที่ของวังทองหลางครับโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าปฏิบัติการนี้ชื่อว่าเผยเงาเหนือโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนำกำลังเข้าไปจับกุมได้ครับจากการตรวจสอบพบว่าพฤติการเกี่ยวข้องกับการสวมสิทธิ์คนไทยฟอกเงินแล้วก็การใช้นอมินีด้วยนะฮะเชื่อมโยงกับทรัพย์สินมูลค่ากว่า500ล้านบาททีนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่ว่านายอี้หลงกับภรรยาแล้วก็ลูกที่เป็นสัญชาติไทยกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศจีนกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็สงสัยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงเป็นคนไทยในขณะที่พ่อแม่เป็นจีนแล้วข้อมูลมันไม่ตรงกันในบางส่วนก็เลยมีการขอตรวจ DNA ในขณะเดียวกันชื่อพ่อคนไทยชื่อว่านายวุฒิชัยเป็นพ่อของเด็กแต่กลับไม่มีหนังสือยินยอมในการเดินทางด้วยนะฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยยังอายุเพียงแค่10กว่าขวบเท่านั้นทีนี้เนี่ยพอตรวจไปตรวจมาอ้าวนายวุฒิชัยคนนี้เป็นพ่อทิพย์คุณผู้ชมตำรวจเนี่ยยังมีการไปขยายผลเพิ่มเติมว่านายอี้หลงคนนี้เคยสวมสิทธิ์เป็นคนไทยด้วยนะฮะมีการแจ้งเกิดและเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องและได้บัตรประชาชนใบแรกเมื่อปี2557ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็มีการไปเปิดบริษัทนะฮะถือหุ้นใหญ่แล้วก็ให้ภรรยาชาวจีนเนี่ยถือหุ้น 49% มีการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก่อนจะมีการพบว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยในเครือข่ายนี้กว่า100ล้านบาทด้วยกันตำรวจบอกว่ายังมีการไปเจอข้อมูลในโทรศัพท์ครับซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญนะฮะเกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับทำบัตรประจำตัวบัตรหัวศูนย์คุณผู้ชมมีการเรียกเก็บเงินในราคากว่า 120,000 บาทนะฮะแล้วจะมีการดำเนินการในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการบอกด้วยนะระบุเลยเดี๋ยวหลังจากนั้นประมาณ6เดือนคุณได้บัตรประชาชนแน่นอนเดี๋ยวงานนี้ครับแน่นอนว่าจะต้องขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐด้วยครับ
2: เพื่อนจะทำบัตร10ปีสอบถามพี่ได้นะหรือบัตรหัว6หัว8ครับบัตรหัวศูนย์ราคา 120,000 มัดจํา 25% ทำที่อำเภอฝางรอประมาณ1เดือน ไปถ่ายรอบแรกบัตรตัวจริงรอประมาณ6เดือนค่าจ่ายรอบแรกมัดจํา 30,000 บาทรอบ2จ่ายจบวันได้รับตัวจริง
3: อันนี้คงสมม
2: ติ
3: ให้เรา
2: คนมาให้เรานี่คือเครือข่ายของคนที่ทำบัตรเลยอ่ะพอได้บัตรประชาชนเข้ามาทำมาหากินในเมืองไทยได้สิทธิ์ทุกอย่างของคนไทยปรากฏว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยดูนะมีได้ดูไหมบัญชีผู้หญิงเนี่ย481ล้านในรอบ10ปีของผู้ชาย100ล้านมันความเสียหายที่ทางเศรษฐกิจเรื่องไฟความมั่นคงมันสูงมากสูงมาก
1: ๆทีนี้อี้หลงเนี่ยเขาให้การกับตำรวจครับบอกว่าเขาเนี่ยถูกแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านตั้งแต่ปี2532นะฮะแล้วก็แม่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนทำบัตรประชาชนให้เมื่อปี57ครับโดย

0: อ้างว่าแม่เลี้ยงเป็นคนดำเนินการทุกอย่างให้นะฮะโดยเขาอ้างว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงตั้งแต่อายุ2ขวบที่จังหวัดเชียงรายก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพกับเพื่อนตอนอายุ13ปีเพื่อทำร้านอาหาร13 ปีเข้ากรุงเทพทำร้านอาหารแล้วและเขายังบอกกับตำรวจด้วยว่าผมผิดตรงไหนนี่ยังไม่รู้ด้วยว่าผิดส่วนเงินหมุนเวียนหลัก100ล้านบาทเนี่ยและธุรกิจที่ทำอยู่เขาก็อ้างครับบอกว่าเงินเหล่านี้มาจากการทำธุรกิจทัวร์ขายสินค้าแล้วก็ขายวัตถุมงคลแก้ปีชงให้กับคนจีนแล้วเขาก็ยังอ้างต่อด้วยว่าเพิ่งจะรู้เลยนะว่าลูกเนี่ยคนนี้เป็นลูกของเขาคือที่ผ่านมาสงสัยมาตลอดว่าเอ๊ะใช่ลูกของเขาหรือเปล่าแต่ไปถามภรรยาภรรยาก็ยังคงตอบเหมือนเดิมว่าเป็นลูกของนายวุฒิชัยทำให้นะตอนนี้เขาบอกเขาโกรธภรรยาตัวเองมากๆที่ไม่ยอมบอกความจริงครับ
1: เราไม่ได้ให้เขาบินโพสผมไม่รู้เขาบินโพสอ่ะผมไม่รู้เลย
2: แต่เราเป็น
1: ผมไม่รู้เลย
2: แท้ๆ
1: ผมก็ไม่รู
2: ้เราเป็นพ่อของลูกไหมพ่อของลูกไหม
1: แต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ตอนที่เรากลับมาอยู่กับเขาใหม่ลูกอายุประมาณ2ขวบแล้ว
2: แต่คือก่อนหน้านี้เป็นสามีภรรยากันแล้วเลิกกัน
1: ใช่ๆตอนนี้เรายังไม่รู้เลยมันผิดตรงไหนเรายังไม่รู้เลยอันนี้ไม่ใช่เราทางเนี่ยเราก็ไม่พาไปอันนี้เขาเป็นแม่เลี้ยงเราจริงๆแต่ว่า
0: เขายังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาผิดนะฮะพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันตำรวจไปถามนายวุฒิชัยพ่อทิพย์กันหน่อยนะฮะเขาอ้างครับว่าเขาคบกับภรรยาชาวจีนเนี่ยตั้งแต่ปี55แล้วหลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็คลอดลูกออกมาเขาคิดว่าเป็นลูกของเขาก็เลยมีการให้บัตรประชาชนเนี่ยไปแจ้งเกิดการโดยที่ไม่รับค่าตอบแทนอะไรและยืนยันมาตลอดว่าเขาเข้าใจว่าเป็นลูกของเขาจริงๆครับ
3: ก็นึกว่าเราลูกเราไง
2: คือนึกว่าลูกพ
3: ี่ใช
2: ่แล้วมันรู้ตอนไหนเขาว่าไม่ใช่ลูกตัวเอง
3: มันรู้เนี่ยตอนตรวจดีเอ็นเอเนี่ยอัน
2: น
3: ี้
2: เรารู้สึกว่าเรามีถูกหลอกไหมเน
3: ี่
2: ย
3: ถามว่าถูกไหมเราไม่รู้ว่าม
4: ันผ่านมาเกือบ13ปี
3: ใช่
4: มันไม่รู้ละแคละแคง
3: ก็ละแคละแคงไหมก็เราไม่รู้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเลย
0: ในขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคุณวรสิทธิ์เองเนี่ยก็บอกว่าไอ้การกวาดล้างเนี่ยมันต้องกวาดล้างแน่นอนเพราะมันหมักหมมมานานนะฮ
2: ะ
0: หลักๆ3กลุ่มที่ต้องจัดการเลยคือคนสวมสิทธิ์นายหน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะฮะต้องขยายผลไปถึงคนที่เกี่ยวข้องคือก็มีการตอบในหลายๆประเด็นด้วยเหมือนกันว่าเดี๋ยวเอาไปง่ายว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบเพิ่มเติมกันก่อนแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีการขยายผลไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าวัดวัดดังที่เชียงรายด้วยนะฮะเพราะมีการแจ้งดำเนินคดีเชื่อมโยงการสวมสิทธิ์เจ้าวัดออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะส่วนผู้ต้องหาที่พยายามขนเงินกว่า20ล้านบาทข้ามแดนเคยเป็นพระลูกวัดจริงแต่ลาสิกขาไปแล้วในขณะที่ปี59ครับมีพระเนน12รูปบัตรหัวศูนย์เจ้าวัดบอกว่าหมู่บ้านเคยเป็นผู้ยื่นขอไม่เกี่ยวข้องกับวัดครับในขณะที่ข้อมูลดำเนินคดีกับพระต่างด้าว19รูปอาจเป็นเรื่องในอดีตแต่ปัจจุบันมีเนนอยู่8รูปและไม่มีใครถูกแจ้งข้อกล่าวหาสักคนเดียวด้วยนะฮะโอ้
5: จับศึก
0: หลายพื้นที่นะ
5: นะหลายจุดยิ่งตรวจยิ่งเจออีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ถือว่าเป็นเชื้อร้ายแพร่กระจายในสังคมไทยนั่นก็คือคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ขยายผลและไปบุกจับนายกอบต.ถึงโต๊ะทำงานเลยค่ะ
6: ท่านนายกเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางนะครับในการเรียกรับเพื่อสอบบรรจุสอบท้องถิ่นนะครับสอบท้องถิ่นปี68ผมก็จำ
7: ทำไมมันมาถึงเราได้ยังไง
6: ใช่ผมก็จะอำนวยความสะดวกเดี๋ยวไปสอบพองเมืองการไปสอบปากคำสอบปากคำเสร็จก็ทำสัญญาประกันเงินประกัน 300,000 ให้เตรียมไว้
5: คุณผู้ชมคะนี่คือการเข้าไปจับกลุ่มตัวนางพาณีอายุ63เป็นนายกอบต.แห่งหนึ่งที่นครนายกเพราะพบความเชื่อมโยงกับคดีทุจริตนี่แหละคือมีผู้เสียหายอ่ะเขาอ้างว่าจ่ายเงินให้กับเธอ 350,000 บาทแลกกับการสอบแต่ภายหลังเนี่ยพอถูกบรรจุกลับถูกพ้นจากตำแหน่งก็เลยมาขอคืนเงินแต่ว่าไม่ได้คืนซึ่งนางพาณีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะเรื่องคดีกองสอบเองเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจำกันได้คือก่อนหน้านี้จ่าสิบตรีพิชิตดร.วินและนางสาวสัตพร3คนเนี้ยเขาถูกปล่อยตัวเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ผัดไปแล้วล่าสุดปปง.มีมติอายัดทรัพย์สินเพิ่มอีกจำนวน 4.5 ล้านบาทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็อายัดไปแล้วกว่า320ล้านบาทจากการทำคดีนี้เนี่ยส.ส.ริซ่าโฆษกพรรคประชาชนเรียกร้องนายกเลยว่าควรที่จะทำให้จริงจังชัดเจนและไวกว่านี้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงสิทำไมคดีมันไม่เดินหน้าเท่าที่ควรเพราะมันกระทบกับความเชื่อมั่นนะคะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกแบบนี้กรณีที่ว่าต้องมีการปล่อยตัว

0: เราทั้ง3คนออกไปก่อนเนื่องจากปปช.ส่งฟ้องไม่ทันใช่ไหมคะต้องย้ำว่าคดีนี้มีคนเกี่ยวข้องเยอะปปช.ต้องใช้เวลาในการรวบรวมพอเราฟังแบบนี้ชาวบ้านถามมวยล้มต้มคนดูไหมนะถามนายกนายกตอบว่ายังไงลองฟังค่ะ
1: ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหลายคนแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทน
0: แต่นายกบอกแล้วว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูนะคะ
2: แล้วจะไม่น่าจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นแบบนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคุณผู้ชมครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ยถึงไม่ได้อยากเขาได้เขาไปอยู่ที่วง
1: ถ้าจะมาจริงๆต้องมาในสถานะที่เป็นเมียมันถึงจะอยู่กับเรา
2: เอาเอา
3: จริงห้ามช็อตไปเลยว่า
4: ใช้ชีวิตคู่กันมาเริ่มอยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วดันทะเลาะกัน
1: เอ๊ะเหมือนแบบแอนหงุดหงิดเราอ่ะเขาเบื่อเราหรือเปล่าผมก็กลับเลยถ้างั้นพักก่อน
0: อะไรขึ้นนะคะ
5: หนูไม่เคยพูดเลยอ่ะคือหนูรู้สึกยังไงพูดหรือไม่พูดยังไงมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีมันไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะ
6: ครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่บูสต์ความหอมอับความชุ่มชื่น
3: สวัสดีครับครับ Friday Show เปิดเรื่องจริงจากผู้ชายคนดังนะครับอยู่กับพี่อ้อยพี่ชอดครับแล้วก็อ่านด้วยนะฮะและแน่นอนแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็มาเป็นคู่ฮอตมากครับเป็นคู่รักหมอลำชื่อดังมากๆแบบจัดต้องเรียกว่าท็อปเบอร์1อันดับต้นของประเทศตอนนี้เลยนะครับฝ่ายชายเนี่ยเป็นเจ้าของคณะหมอลำใจเกินร้อยฝ่ายหญิงก็เป็นนักร้องลูกทุ่งคิวฮอตสุดๆเชื่อไหมครับว่าเราขอคิวเขาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วเพิ่งได้มานั่งกันวันนี้แหละแอนอรดีและบอยสิริชัยครับ
7: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ดูแปลกตาค่ะเพราะปกติแล้วพอเจอแบบแอนอรดีบนเวทีต้องแบบเต้นแรงแล้วแบบครบเครื่องทุกอย่างวันนี้ดูนั่งเรียบร้อยเลยนะคะ
8: เรียบร้อยนิดนึงค่ะวันนี้ใช
4: ่
8: ค่ะ
4: สบายๆ
3: อันนี้คือเพิ่งกลับจากทัวร์ยุโรปเห็นบอกว่าไปทัวร์ยุโรปกันที่คือเป็นเดือนเลย
1: 32วัน
8: ใช่ค่ะ
1: 15คิวครับ
3: โอ้โห
4: 15คิว
3: เยอะมากเลยนะวันเว้นวันเลยนะ
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยครับ
3: ก็คือแค่ให้มีเวลาเดินทางอ่ะ
8: ใช่
1: ครับ
3: แล้วก็ลุยเลย
8: ใช่ค่ะ
3: ใจคิวคุ้มมากจริงๆเลย
4: จริงๆไปประเทศไหนมาบ้างคะเนี่ย
1: ไปทั้งหมด13ประเทศที่ยุโรปครับแล้วก็มีที่ยังอังกฤษด้วย
3: ยากคิดที่13ประเทศ15คิวอ่ะ
4: จริงๆแล้วรวมการเดินทางก็โหดเหมือนกันนะ
3: นี่ตอนแรกผมจะถามว่ามีเวลาได้ฮันนีมูนมั้ยนี่มีเวลาได้ฮันนีมูนมั้ยอ
1: ่
3: ะ
1: ตอนแรกผมโพสต์ใน IG บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับคุณแอนนานที่สุดตั้งแต่ใช้ชีวิตร่วมกันมาแต่งงานกันมา
3: จริงเหรอ
1: ครับเพราะปกติแยกกันทํางานไปยุโรปได้อยู่ด้วยกันนานที่สุดเนาะได้อยู่ด้วยกันทุกวัน
5: ก็คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงเลยค่ะเต็มเลยแต่ว่า

0: เพราะว่าปกติเราอยู่ด้วยกันน่าจะครึ่งนึงครึ่งของ24ชั่วโมง อะไรประมาณนั้น
1: ค่ะค่ะแต่งานกันมากี่ปีแล้วนะคะ
2: 3ปีเสร็จครับผม
3: 3ปีที่ผ่านมานั้นก็คือเวลาก็ไม่ค่อยตรงกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่
2: เริ่มตั้งแต่คบกันเลยครับเริ่มตั้งแต่คบช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแบบหลังโควิดช่วงใกล้ๆที่แบบว่าเริ่มผ่อนคลายให้เริ่มออกคอนเสิร์ตได้ก็มาคบกันในช่วงนั้น
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเรียกแนวอย่างน้องแอนรดีเนี่ยคือเป็นแนวลูกทุ่ง
2: ลูกทุ่ง
1: ใช่ไหมคะจากอยากบอยนั่นก็คือเป็นแนวของหมอลำ
2: ครับ
3: แล้วเวลาไปโชว์นี่คือโชว์คู่กันบ้างไหมคะอย่างนี้ไปยุโรปมานี่คือโชว์
2: คู่กันครับ
3: โชว์ค
2: ู่กัน
0: แต่ว่าในเป็นรูปแบบของคอนเสิร์ตเล็ก
2: ของแ
0: ท้ใช่ค่ะ
1: คือจริงๆ
4: เอาไป300คนไม่ไหวนะจะภาพล้มละลายไปยุโรป
1: ยังดูคิวว่าคิวแน่นมากๆขนาดนี้ค่ะอันนี้พี่ให้ถามในความรู้สมมติว่าจะจ้างวง1วงเขาควรมีค่าใช้จ่ายขนาดไหนบ้างคะ
4: อ่ะของแอนก่อน
0: ถ้าของแอนนะคะก็จะเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่180,000บาท
2: ของแอนจะเป็นไปโชว์2ชั่วโมงมีนักดนตรีแล้วก็แดนเซอร์ไปเจ้าภาพจะหาเวทีแล้วก็ที่พักไว้ให้
0: สมาชิกแอนประมาณ25คนค่ะ
2: แต่ของบอยเนี่ย 350,000 บาทแต่รวมทุกอย่างเวทีแสงสีเสียงรถบรรทุก25คัน
1: คือไปดูอย่างเดียวได้เลย
2: ใช่ครับก็คือเจ้าภาพ
4: รถบรรทุกไซส์ไหนเหรอ
2: 10ล้อเลยครับ
4: 25
2: 7เมตร50
1: เพราะสร้างเวทีด้วย
2: เพราะว่าต้องเหมารวมทั้งหมดครับมันเป็นวิธีแบบนี้มาอยู่แล้วเจ้าภาพไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยรวมถึงอาหารรวมถึงอะไรทุกอย่างแดนเซอร์100กว่าชีวิตนักร้องอีก
4: เราทำอาหารกินกันเองเหรอ
2: ใช่
4: ว่าเรามีโรงครัวไปเปิดเลยเหรอเวลาเราลง
2: เพราะว่าด้วยคนมันเยอะถ้าสมมติว่าเราให้เจ้าภาพรับผิดชอบแบบคงจะดูแบบจุนจานแล้วเจ้าภาพต้องเตรียมงาน
4: งงเนาะเขาคงเตรียมงานกันไม่ไหวอ่ะ
2: ครับเจ้าภาพก็ให้เจ้าภาพแบบสบายๆรับแขกส่วนมากเป็นงานบุญนะครับเป็นงานบุญ
1: ค่ะทั้งสองคนย้อนกลับไปค่ะเห็นว่าก็เติบโตอยู่กับแวดวงของหมอลำ
0: ค่ะ
1: นะคะอย่างน้องแอนเองก็เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งมีสมญานามว่าหมอลำน้อย
0: ใช่
4: นางเอก
0: นางเอกนางเอกที่แอนจะมีวงของตัวเองก็คือแอนก็มาจากหมอลำก่อนเหมือนกันก็คือเริ่มต้นมาจาก
2: การอยู่วงแบบ
0: แบบของพี่บอยก็คือเป็นเด็กฝึกหัดมาก่
1: อ
0: นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอยากจะหารายได้อะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหมอลำนี่แหละน่าจะเป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถแบบมีรายได้ก็เลยลองมาสมัครดูแต่ทีนี้พอเขาเห็นแบบสกิลโอเคแอนอาจจะร้องเพลงได้แต่ว่าแอนตอนแอนร้องหมอลำค่ะมันอาจจะเป็นสำเนียงเหมือนเพลงลูกทุ่งอาจจะไทยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันฝึกได
1: ้ค่ะค่ะ
0: คุณพ่อหัวหน้าวงเขาก็ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็แบบพยายามให้เราไปฝึกทุกวันเราต้องไปท่องให้เขาแบบได้ฟัง
4: มันคนละสำเนียงกันเหรอ
0: คนละอย่างค่ะ
4: คือยังไงมันอีสานทั้งคู่ไหม
0: ก็อีสานแต่ว่ามันก็จะแล้วแต่สำเนียงทำนองด้วยเนาะแต่ว่าอย่างที่แอนไปอยู่มันจะเป็นทำนองขอนแก่นซึ่งมันก็จะถ้าเอาหลักๆของการเป็นหมอลำอนุว่าหมอลำก็คือการพูดยังไงให้มันเป็นคำอีสานถูกไหม
2: อีสานเนี่ยเพลงอีสานเนี่ยมันจะตรงมันจะไม่ค่อยมีลูกเอื้อนลูกอะไรมากมายจะมีลูกคออยู่แต่ว่ามันจะตรงมันจะไม่ค่อยมีเสียงหวานหรือเสียงหลบอะไรที่เหมือนลูกทุ่ง
1: ลูกทุ่ง
4: แนวเพลงมันจะมีเอื้อน
2: ใช่แต่ถ้าหมอลำก็คือต้องตรงไปชัดเจนเลย
4: ซึ่งตอนนั้นแอนติดไปเอื้อนในหมอลำ
0: ใช่หนูติดเอื้อนลูกทุ่ง
4: ขอตัวอย่างได้ไหมฮะ

0: หรือยังหรืออันนี้คือติด
1: หมอลำแต่เขาก็จะออกเป็นแบบเหมือนมีน้ำเสียงที่เป็นเสียงหวานมาผสม
2: เสียงลูกทุ่ง
1: ครับ
0: นี่เป็นเรื่องใหม่ของพี่มากเลยนะเนี่ย
2: เดี๋ยวสักพักหนึ่งน้องอ่านมีอัลบั้ม
0: ขอไปอยู่วงด้วยนะ
2: อย่างน้องแอนเองอะค่ะจริงๆแล้วเรามีความฝันอยากจะเป็นนักร้องหรือจริงๆแล้วตอนนั้นที่ไปสมัครเพราะความจำเป็น
3: ใช่ค่ะความจำเป็นจริงๆหนูอยากเป็นศิลปินนักร้องเคยได้มีโอกาสแบบได้ไปประกวดร้องเพลงแล้วก็อยากทำอัลบั้มแล้วก็มีผู้ใหญ่มาชวนให้ทำซิงเกิลทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยอายุไม่ถึงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปฝึกจัดเป็นนักจัดรายการเป็นนู่นนี่นั่นอะไรก็ได้ที่ขอให้ได้อยู่ใกล้เพลงหรืออยู่ใกล้ศิลปินอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยหนูก็ทำเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยค่ะในช่วงแบบตั้งแต่อายุ13 14อะไรเงี้ยจากวิทยุชุมชนมาก่อนนะคะก็เสาร์อาทิตย์ก็จะไปพอหลังจากนั้นมาก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีก็ให้มาทำซิงเกิลทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงทางที่เราหวังไว้สักที

0: ต่เราก็ต้องบวกกับการเรียนด้วยในช่วงนั้นที่เราเองก็ถือว่าการเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็เลยแบบไปมาค่ะไปเรียนด้วยร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นไปค่ะ
2: แค่รู้สึกไหมว่าแบบโอ้ท้อแล้วไม่เอาแล้วไปทำอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าสิ่งที่มันทำให้หนูรู้สึกว่าท้อเลยน่าจะเป็นช่วงหลังๆที่เริ่มตั้งแต่13เลยเนาะยาวมาตั้งแต่ประมาณอายุ22 23เนี่ยเริ่มที่จะเข้ามากลับมาวงการหมอลำอีกแล้วก็มาอยู่กับหลายๆคณะท่านที่ท่านให้โอกาสแต่ว่าก็จะมีปัญหาจากปฐมบรรจงศิลป์จากศิลปินภูไทยพ่อวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาจากสาวน้อยเพื่อบ้านแพงซึ่งมันเป็นการย้ายคณะที่บ่อยมากมันเป็นการย้ายงานที่บ่อยเกินไป
1: ค่ะค่ะ
0: บางคณะหนูยังอยู่ไม่จบฤดูกาลซึ่งฤดูกาลนึงมันจะมี9เดือนมั้ย
3: 8ถึง9เดือน
0: 8ถึง9เดือน
1: ค่ะ
0: บางคณะหนูยังอยู่ไม่ถึงก็หนูออกมาก่อนด้วยความมีปัญหาส่วนตัวที่มันแบบพูดไม่ได
1: ้
0: ทีเนี้ยแฟนคลับเค้าก็จะเข้าใจว่าเอ้ยนี่ไงเค้าก็ทํางานแบบเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่ลงกลางคันเป็นคนที่เป็นนางเอกยังไงแต่ซึ่งนะตอนนั้นอ่ะเราภาพของเราอ่ะมันคือเป็นนางเอกแล้วเป็นนางเอกหลักแล้วคนก็ด่ามาแล้วก็คือเหมือนหนูตื่นขึ้นมาตอนเช้าหนูก็จะเห็นข่าวตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วหนูก็จะรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองแล้วก็จะนั่งซึมแบบถ้าตอนนี้ก็น่าจะแพนิคอะไรฟิลนั้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ได้กำลังใจจากน้องชายตัวเองแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วก็แบบแบบจับมือกันแล้วก็แบบว่าไม่เป็นไรนะพี่แบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีหลายๆข้อความที่ส่งมาหาเราเพื่อนในวงการด้วยอันนึงในนั้นก็จะเป็นคนนี้ที่แบบที่แบบว่าเอ้ยใช่เพราะว่าพี่บอยก็คือเป็นคนนึงที่เป็นพี่ในวงการมาก่อนเรารู้จักกันมานานมากอะไรเงี้ยค่ะเห็นกันมานานมากแต่เค้าก็ยังแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นคนนั้นอะไรเงี้ยที่แบบคอยถามไทยเราแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากทำงานตรงนี้แล้ว
3: เรารู้สึกยังไงในตอนนั้นเราเป็นถึงนางเอกแล้วเรายัง
0: สำหรับแอนตอนนั้นนะแอนว่าแอนยังเด็กมากๆที่อาจจะคิดน้อยไปหน่อยกับการที่แอนย้ายวงหรือว่าตัดสินใจอะไรแบบ
3: ระหว่าง
0: หุ่นหันพันแล่นเพราะจริงๆอ่ะในความเป็นจริงเราควรที่จะจบให้สวยบอกลาผู้ใหญ่ดีๆอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะออกไปที่ไหน
3: เราได้ยินข่าวคราวของน้องแล้วเรารู้สึกยังไงกับข่าวที่มันเกิดขึ้น
4: เนี่ยก็รู้สึกเข้าใจแล้วก็เห็นความสามารถเขาเราก็คิดอยู่แล้วว่าเขาคงไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกเขาก็เป็นคนเก่งคนนึงเราก็ให้กำลังใจแต่ผมแสดงออกไม่ได้เพราะกลัวคนมองว่าอยากเอาเขาไปอยู่มาอยู่วงตัวเองด้วย
3: ซึ่งจริงๆ
4: เราก็ติดไม่เคยอยากได้เขามาอยู่วง
2: ทำไมถึงไม่ได้อยากเขาได้เขาไปอยู่ที่วง
4: ผมมองเห็นศักยภาพเขาน่าจะไม่อยู่แค่นี้ผมยังเคยพูดอยู่เลยว่าถ้าจะมาจริงๆต้องมาในสถานะที่เป็นเมียมันถึงจะอยู่กับเรา
1: เอาเอา
3: เอาจริงนะห้ามช็อตไปเลย
4: เพราะว่าจะให้เราหาเขามาเป็นลูกน้องเนี่ยยังไงเขาก็อยู่ได้ไม่นานเพราะศักยภาพเขาทุกอย่างเขาพร้อมที่จะเขาก็ต้องไปเติบโตอยู่แล้ว
3: พี่ก็ตกใจอยู่
4: แล้ววงผมมันอยู่ได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าผมเอาคนมีชื่อเสียงเข้ามาแล้วมาวันนึงอ่ะเขาไม่พอใจในการดูแลของคือความพร้อมเขาไม่ได้อยู่แค่นี้อยู่แล้วเขาต้องดังไปกว่านี้อีกวันนึงเขาออกไปวงเราก็เป็นเสียเครดิตเฉยๆอยู่ได้จริงๆคือต้องเป็นเมียเท่านั้นรู้สึกดีแต่เราไม่กล้าเพราะว่าเขาไม่น่าจะคุยกับเรา
2: ทำไมคิดอย่างนั้น
4: เขานับถือผมนะครับสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เขายังเอาดอกไม้เอาน้ำมาร
1: ดน้ำดำหัว
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
7: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
8: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
9: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
11: เช็คความเข้ากันได
12: ้เลิกแล้ว
11: ของรสนิยมทาง

0: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
1: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอเคเฮอร์เบอร์

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: Is that good?

0: บอกว่าวัยรุ่นเจนซี
1: ไม่ค่อยมีความสุข
0: พี่อ้อยพี่ชอจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
2: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
3: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา
4: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
6: ้อ้าวอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
7: ได้เวลาหมดโยมของเวลาจุฬาเอ็นเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
6: เรียบร้อยค่ะ
8: สวยมาก
9: โดมอยู่ไหน
6: พี่ดิน
9: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
6: ฉันอยากเป็นเด็กควีนพี่
10: เนี่ยโอ๊ย
11: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่เนี่ย
12: งั้นคืนดีกันสิ
10: ไม่กาแฟมาแล้วครับ
6: กัดตัวดูเลยเอ้ย
12: ยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
13: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้6โมงเย็น
14: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery lifeAnd our first variable aperture for better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
2: คิดอย่างนี้เนี่ยเริ่มชอบเขาเนี่ย
15: ความชอบผมติดตามเขามาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแต่ไม่ได้ชอบแต่คือเป็นฟิลแบบน้องเขาเป็นเจนใหม่ที่แบบว่ามันหายากมากในยุคนั้นเด็กอายุแค่13 14ปีมาเป็นนักร้องแล้วค่อนข้างที่จะได้อยู่วงใหญ่เลยได้รับโอกาสเลยเราอ่ะ12ก็จริงแต่ว่าผมก็มาเป็นขั้นบันไดแต่เขาได้อยู่วงใหญ่เลยแล้วก็เราก็มองอยู่ห่างๆมากๆเขาก็แบบเหมือนแต่ก่อนผมก็เป็นลูกน้องอีกวงนึงเหมือนกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับวงที่แอนอยู่เขาก็มาลือกันบอกว่าเนี่ยคณะประถมบันเทิงศิลป์นี้มีนักร้องมาใหม่นะเป็นเด็กสายประกวดด้วยหน้าตาก็ใช้ได้อะไรประมาณนี้เราก็ไปแอบดูเขาซ้อมเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
12: ตอนนั้นก็ประมาณ16
15: ประมาณ
12: 16 17ได้
3: ไปซ้อมไปซ้อม
15: แล้วทีนี้ก็มาเรื่อยๆก็มีโอกาสร่วมงานเพราะเวลาสปอนเซอร์หรืออะไรเราก็เป็นตัวแทนของวงแล้วก็มาเจอกันอยู่ตลอดก็มีแบบรู้สึกดีแต่เราไม่กล้าเพราะว่าเขาไม่น่าจะคุยกับเราประมาณ
2: ทำไมคิดอย่างนั้น
15: มันเขานับถือผมนะครับบางทีสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เขายังเอาดอกไม้เอาน้ำมาร
3: ดน้ำดำหัว
15: แล้วอยู่ดีๆผมจะไม่ชอบเขาไม่รู้จักเริ่มยังไงใช่ไหมครับแต่ก็ชื่นชมเขาอยู่แล้ว
2: แล้วจริงๆแล้วบอยเหมือนแอนไหมคะหมายถึงว่าโดยชีวิตที่ผ่านมาก็คืออยู่กับ
3: หมอลำ
15: บอยพื้นเพคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหมอลำมาก่อนเลยครับแล้วเขาเลิกทำแล้วทีนี้ผมก็ด้วยความว่าเราแบบคุกคีอยู่กับแวดล้อมไปด้วยหมู่บ้านที่เป็นหมอลำทั้งหมู่บ้านแต่ว่าพอยุคที่ผมโตเนี่ยทุกคนเลิกไปหมดแล้วแต่เรายังฝังกับตรงนี้อยู่แล้วเราก็จนคือผมเป็นลูกกำพร้าอยู่กับแม่กับยายเงี้ยฮะแล้วพอมีวงตีตามงานบัตรงานบุญก็ชอบไปร้องเพลงแล้วก็มีผู้ใหญ่เห็นเขาก็พาผมไปอยู่กับคณะวงดนตรีครับตั้งแต่อายุ12ปีก็คือไม่ได้เรียนมัธยมเลยตอนนั้น
16: หลังจากนั้นแสงก็เริ่มเข้าเราก็เริ่มโดดเด่นขึ้น
15: ครับผมก็เริ่มได้มีโอกาสบ้างตอนนั้นได้ค่าตัว120บาทนี่ถือว่าแบบได้
3: ต่อคืนเหรอคะ
15: ใช่ครับจนมาที่วงพ่อสมจิตบ่อทองแก่นนครบันเทิงศิลป์แล้วก็มาอยู่ที่ระเบียบวาทศิลป์อีก6ปีก็มาเป็นวงของตัวเอง
3: ก็เป็นวงของตัวเอง
15: ค่ะ
3: พี่ถามหน่อยสิวงของตัวเองเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคะ
15: อันดับแรกเลยคือใครจะเชื่อมั่นจะตอนนั้นผมอายุ28ปีใครจะเชื่อมั่นจะมาเป็นลูกน้องเราใครจะเชื่อมั่นที่จะมาจ้างเราใช่ครับเพราะว่า การตั้งวงเนี่ยต้องมีเพลงดังเราเองก็ต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีคนเชื่อผมอยู่ตรงนี้มาแบบเหมือนกับ20กว่าปีแล้วอ่ะถ้าจะไปวงอื่นคืออยู่ระเบียบวาทศิลป์คือมันเป็นวงที่สูงสุดแล้ว
1: ระ
15: ดับต้นๆแล้วแล้วเราจะไปไหนได้อีกก็เลยลองมาทำวงของตัวเองแม่ก็เลยบอกว่าก็ไปขายนาขายที่ดินเลยช่วงนั้นเริ่มมีโซเชียลเริ่มทำโปสเตอร์ว่าบอยเสียชัยจะแยกวงมันก็มีสองมุมอีกมุมหนึ่งคือเขาก็จะบ้าเราไม่ดูตัวเองอ
1: ี
15: กม
1: ุ
15: มหนึ่งเขาก็อยากดูว่าจะเป็นยังไงผมโพสต์ไปวันแรกบอกว่าผมจะออกมาเป็นวงของตัวเองโดยระเบียบวาทศิลป์ก็ประกาศให้ด้วยนะครับบ
1: ้
15: าบ
1: อ
15: ยจะไปตั้งวง
16: น่ารักมากนะ
15: ใช่ครับมีงานเข้ามาผมยังตั้งหลักไม่ได้เลยว่าจะรับเท่าไหร่เขาโทรมาถามว่าจะรับงานเท่าไหร่ผมตอบยังไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่าวงมันจะเป็นยังไง
2: จากวันนั้นมาถึงวันนี้นานกี่ปีแล้วคะวง
15: 11ปีนี้ครับ
3: ซึ่งตอนนั้นรู้จักกับน้องแอนได้ยังไงอะคะในการทำวง11ปีของเราเนี่ย
15: เราไปเจองานในงานที่เป็นงานเอเจนซี่ที่เขา
1: อีเวนต์
15: อีเวนต์แอนก็เป็นตัวแทนวงตอนนั้นแอนก็ยังไม่ได้ทำวงแอนยังเป็นนางเอกในวงปฐมบันเทิงศิลป์อยู
1: ่
15: แต่ผมมาทำวงของตัวเองแล้วผมก
1: ็ปีแรกไหม
15: ใช่ครับปีแรกเลยก็มาเจอกันแล้วก็มีงานถ่ายรีวิวอะไรต่างๆที่เริ่มช่วงโซเชียลมันก็จะมีบอยกับแอนที่เป็นหมอลำที่เล่นโซเชียลก็เลยแบบมีงานที่ต่างจากคนอื่นที่มีการรับงานที่หลายรูปแบบมากขึ้นแล้วก็มาเจอกันบ่อยแต่ไม่คุยกันนะครับไม่เคยคุยกันเลย
16: แล้วเวลาเจอกันก็สวัสดีค่ะแล้วจบเงี้ยหรอ
1: จ
16: บเป็นคือรู้จักกันแค่นั้น
1: ก็เหมือนแบบเพื่อนในวงการอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ๋อพี่แต่ว่าคือเราเคยเจอกันมาหลายครั้งไม่ได้คุยไปในแนวอื่นมีแต่แบบว่าก็
15: เป็นพี่
1: เป็นยังไงเป็นหนูมีงานเยอะไหมอะไรเงี้ยก็คือแค่นั้นเลย
3: ก็ขนาดดังรถน้ำดำหัวกันอยู่ตอนนั้นได้อยู
1: ่
16: ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าถ้าจะเอามาอยู่วงเอาเป็นเมียดีกว่าม
15: ีคนบอกผมแบบว่า
2: ชอบความคิดนี้มาก
15: นางแอนออดีเนี่ยคนที่จะคู่เขาได้คือเขาไปอยู่วงไหนจะหาคนมาเล่นคู่เขายากมาก
1: ทำไมอ่ะ
15: เพราะว่าความพร้อมทั้งการแต่งตัวทั้งเสียงทั้งลีลาหรือการเล่นคือเหมือนกับอะไรอ่ะออร่าอะไรประมาณนี
16: ้
15: หาคนที่จะประกบคู่เขาเนี่ยจะไม่ค่อยสมดุลกัน
2: เสียงเขาเลิศเลยจริ ง
15: นอกจากต้องเป็นเหล่าคนจะมองแบบนี
3: ้ใช่แล้วได้คะแนนมาเรื่อยๆและจากการที่เป็นพี่เป็นน้องอะไรมันเป็นช่วงที่มันเป็นโมเมนต์พิเศษที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นแล้ว
16: เนี่ยพี่อ้อยถามซะดีเชียวถ้าเป็นพี่ถามว่าเริ่มคิดไม่ซื่อเมื่อไหร
3: ่ประมาณนั้น
15: ที่จริงมันมีอยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วเราชอบผู้หญิงที่เก่งที่จะมาเป็นเราพอมาเป็นวงใช่ไหม
1: ครับ
15: เหมือนเราเป็นผู้นำมันยากมากที่จะมาอยู่ตรงนี้เพราะภาระเยอะเหลือเกินแล้วทีนี้คนที่จะมาอยู่ด้วยจะต้องเก่งจะต้องอยู่ได้จะต้องอยู่เป็นแล้วก็จะต้องเก่งแล้วต้องมีบารมีพอที่จะควบอยู่ตรงนี้ได้ใช่ครับคนนั้นน่าจะเป็นแอนออลดีผมบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้เวลาไปไหนเวลาคนมาถ่ายคลิปผมเนี่ยเขาถามว่าวันไหนจะเอาลูกเอาเมียอะไรประมาณนี้คร
3: ับจะแต่งงานเมื่อไหร
15: ่ผมก็จะตอบเขาว่าถ้าได้เมียเหมือน

0: แอนออดีจะเอาอยู่ซึ่งเรา
1: คิดถึงจริง
0: ใช่แต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นแอนออดีแต่อยากได้แบบคนเก่งคนที่มีแบบเหมือนแอนออดี
2: แต่ตอนที่พูดเนี่ยไม่ได้จีบเลย
0: ยังครับ
3: ไม่แล้วหนูก็เคยไปเห็น
0: เขาไม่ได้สนิท
3: อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าทำไมพี่ถึงพูดถึงหนูอย่างนั้นน่ะแล้วแบบคือเวลาหนูไปเห็นหนูก็ยังรู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำไมเขาถึงพูดถึงเราแบบเอาจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่คือการเป็นการแบบดูถูกความรู้สึกของพี่เขาแต่สำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูยังคือพอเริ่มที่จะมารับงานเองได้เนี่ยมันเริ่มมีงานจ้างขึ้นมาจริงๆแต่ว่าเราเองอ่ะคือเราเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มจากศูนย์เลยไม่ยังไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนูเพิ่งจะมาตั้งหลักได้แล้วทีเนี้ยคือนะตอนนั้นมันเริ่มมีกระแสจิ้นกันมาละจิ้นกันมาหนูเริ่มรู้สึกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปยืนข้างๆเขาได้ยังไงคือเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจว่าคนที่ยืนอยู่ข้างเขาได้มันต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าด้วยความที่เขาเองก็เป็นเจ้าของวงมาแล้วตอนนั้นน่าจะปี 6
0: ปี
3: 7ละประมาณนั้นละ
2: ก็วงเป็นหลักฐาน
3: เป็นหลักฐานแล้วอะไรเงี้ยแต่หนูเองอ่ะหนูแค่เป็นคนที่มีกระแสในช่วงนั้นเฉยอันนี้หนูคิดสำหรับหนูนะเราไม่ได้มีอะไรเลยเรารู้ตัวเองค่ะไม่รู้ว่าพี่เขารู้สึกยังไงรู้แต่ว่าคือก็แอบเบรกไว้ก่อนเฉยอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วทำไมคนก็ถึงได้มาจับจิ้น
0: เวลาคู่กันนี่แหละครับก็คนก็มองว่าแบบเหมาะเวลาเห็นแอนกับบอยร้องจีบกันร้องเที่ยวพาราสีเล่นบทด้วยกันเนี้ยมันเหมือนแบบเหมือนได้ซ้อมกันมาเคมีเข้ากันประมาณน
4: ี้ตอนนั้นคิดยัง
0: คิดครับ
3: แล้วชัดเจนแก้
2: มอ
3: ย
2: ู่
3: ตลอดเลย
2: คือในการแสดงเหรอ
3: จริงๆถ้าในแสดงอะค่ะมันจะไม่มีคำว่าแบบอะไรหรอกจริงๆการแสดง
0: มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
3: แล้ว
0: คนเบ
3: บีก็เป็นตามฟิลบางทีมันตามบทเหมือนแบบแบบอันนี้ก็จะเป็นมาแบบพระเอกเคี่ยวนางเอกอะไรเงี้ยอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะแบบให้ตลกมาสอดแทรกมาให้เราหอมแก้มกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่
5: ค่ะ
0: มันต้องเข้าถึงบทบาทใช่ไหมคร
4: ับ โอเค
2: ใช่
5: มีเหตุผล
4: บนเวทีจัดเต็มลงมาจากเวทียังไง
0: ลงมาจากเวทีก็คือบางทีเราไม่ได้เจอกันเลยเนาะแต่พอหลังๆมาที่เจอโควิดวงการหมอลำก็จะช่วยกันเวียนกัน
2: เพราะตอนนั้นไม่มีงานสักคน
0: ใช่ครับแล้วเราก็
2: มันไม่มีรายได้เลย
0: ครับแล้วผมก็ต้องดูแลลูกน้องแล้วก็ภาระที่เราต้องรับผิดชอบช่วงนั้นแล้วทีนี้ก็พอบอยกับแอนคู่กันทีไรเนี่ยก็จะเหมือนกับเราก็จะมีรายได้มาเลี้ยงลูกวงมาประคับประคองแล้วแอนก็จะมีตรงนี้ผมก็เอาแอนมาไลฟ์สด2ครั้งเน
5: าะอ๋อเอามาไลฟ์
0: สด2ครั้งแล้วทีนี้มีครั้งนึงที่แบบผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับแอนช่วงนั้นวันนั้นแอนไม่รีบกลับปกติเขาจะรีบครับเขาจะรีบ
2: เขาวิ่งงานเขาวิ่งงาน
0: เขาไปที่บ้านผมแล้วทีนี้ก็เลยไปทานข้าวกันแล้วทีนี้ผมก็เลยเราก็มีเหตุอีกแล้วครับปีนั้นที่แอนเนี่ยออกจากวงนึงแล้วเขาไม่มีวงเอเจนซี่ที่ดูแลขายสปอนเซอร์ให้ผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นกระแสนะถ้าแอนกับบอยได้คู่กันคือวงมันจะแบบวงมันจะโตมากมันจะมีมูลค่ามากเขาอยากให้บอยอ่ะไปติดต่อเอาแอนผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่ได้พี่เราเอาตรงนี้แหละเราก็อยู่ได้ของเรา
3: จ่ายไม่ได้
0: ครับเราจ่ายค่าตัวเขาไม่ได้หรอกเขาก็อาสาจ่ายนะแต่ผมก็ยังปฏิเสธอีกเพราะผมดูแล้วเขาคงไม่อยู่แค่นี้อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเสียเราทีเนี้ยเขาก็เลยไปดูดวง
2: สายมูไปดูดวง
0: สายมูไอเอเจนซี่ที่ดูแลวง
3: ดวงเกต
0: ไปดูดวงเพราะว่าเราไม่บอกไม่โอเค
5: คือเราปฏิเสธไปแล้ว
0: ปฏิเสธไปแล้วเขาบอกว่าเออจริงอ่ะพี่ไปดูกับอาจารย์มาแล้วแอนยังไงก็ไม่ได้มาอยู่วงหรอกแต่เขาจะได้แต่งงานกับเธอนะ
5: ว้าว
0: จริงครับแล้ววันนั้นเหตุเนี้ยผมก็เก็บไว้ในใจตลอดผมก็ไม่ได้เล่าแต่วันนั้นมีโอกาสได้อยู่กับแอนอยู่กับแอนกัน2คน3คนกับเพื่อนทํางานก็เลยบอกว่าแอนรู้มั้ยว่ามีคนไปดูดวงว่าเราจะได้แต่งงานกันแล้วมันจะเป็นไปได้มั้ยถ้ามาอยู่เนี่ยมันเห็นมั้ยมันยากนะผมก็เล่าแต่ว่าถ้าพี่ก็อยากมีแฟนอยู่เพราะว่าจะได้มีคนมาช่วยดูซิพี่ทําอะไรคนเดียว
5: เลยนะคะ
3: ตะโกนต
5: ามเหตุผลไป
0: ห
5: รอ
0: ใช่มั้ย
3: เขาก็จะบอกไปว่าเออเนี่ยเห็นมั้ยพี่ทํานี่มั้ยพี่ทํานี่ไว้เนี่ยเห็นมั้ยพี่ไม่มีคนช่วยนะนู่นนี่นั่นเขาก็จะพูด
2: นี่คือจีบอย่างงี้เลยเหรอ
3: ซ
2: ึ่งเฮ้ยเป็นการจีบที่แปลกมากเลย
3: ซ
2: ึ
3: ่งจะบอกว่าก่อนหน้านั้นอย่างแม้กระทั่งในงานของวันนั้นน่ะเขาก็จะบอกว่าก่อนที่เราจะไปถึงงานใช่มั้ยเขาถึงไหนแล้วเมื่อไหร่จะมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะดูไลฟ์สดตลอดเค้าก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดตลอดเลยเออทำไมเขาต้องแบบว่าเปลี่ยนชุดใหม่อยู่ตลอดเวลาครั้งนึงเขาก็บอกว่าแอนแบบจะเป็นยังไงวันนี้พี่ตัดชุดไว้รอคือจริงๆอะค่ะแขกรับเชิญน่ะ เขาก
0: ็เราไม่ดูดูแลใคร
3: เขาไม่ต้องดูแลใครขนาด
0: จ่ายแค่ค่าตัวคือจบ
3: แต่อันเนี้ยเขาตัดแบบเขาไปลง
0: เปลี่ยนเวทีใหม่เลย
3: ใช่เปลี่ยนฉากเวทีเพื่อที่จะแอนมาแล้วก็แบบตัดชุดใหม่แบบคู่กันนะอะไรให้แบบเซนสีคู่กันเหมือนกัน
5: แต่ตอนขอเป็นแฟนก็คือขอในจอไลฟ์เลยเหรอคะ
0: เริ่มที่ได้คุยกันวันนั้นก็เหมือนแบบเขาก็มีอาการที่รู้สึกว่าฟีดแบ็กในทางที่ดีอยู่เราก็
2: ยังไงฟีดแบ็กในทางที่ดียังไง
0: ก็ดูเราก็ดูออกแล้วทีนี้ผมก็เขาก็ชอบไลฟ์สดร้องเพลง
2: เขาบอกว่าเขาดูออกเรามีอาการจริงไหม
3: จริงค่ะจริงจริง
5: จบเลยค่ะใช้ชีวิตคู่กันมาเริ่มอยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วดันทะเลาะกัน
0: เอ๊ะเหมือนแบบแอนหงุดหงิดเราอ่ะเขาเบื่อเราหรือเปล่า
3: หนูเป็นคนขี้หวงมากไม่ชอบให้ใครแบบว่าจะมาแบบอะไรอย่างเงี้ยใส่แฟนตัวเองอ่ะถอดเสื้อเลยพี่บอยถอดเสื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบไม่ได้นะ
5: อ
3: ัน
5: นี้คือแอบหึงนี
3: ่ใช
1: ่เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: ั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
11: ที่เดียว
10: ครึ่ง
11: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่ง
10: พิเศษลูกค้า AAS
11: เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน594เหรียญ
11: โทรออก
12: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
14: เตรียมตัวฟินกับความสวยสับของขวัญใจมหาชนอิงฟ้าวราหะที่วันนี้ขอมาร่วมพูดคุยกับแฟนๆแบบใกล้ชิดถึงหน้าจอช่องวันพร้อมเปิดสถานะหัวใจแบบไม่กักพร้อมเล่าเบื้องหลังธุรกิจใหม่วราหะคาเฟ่โปรเจกต์ใหญ่ที่ทุ่มงบไม่อั้นกว่า10ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวห้ามพลาดในรายการคุยแซ่บโชว์วันนี้ตั้งแต่เวลา 11:30 นเป็นต้นไปนะคะ
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้หอม
17: อะไร
16: ถั่วอยาก
17: ขั่ว
18: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
19: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้ Club Friday
17: Show แล้วตอนที่โมเมนต์ที่เราขอเป็นแฟน
20: ครับ
17: ในตอนนั้นเล่าบรรยากาศให้ฟังสักนิดค่ะ
20: ขอเป็นแฟนคือขอบนเวทีแต่จริงๆคือหลังจากนี้เราก็เริ่มแบบไปพาเขาไปทานข้าวผมก็ไปหาเขาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเราก็อยากให้แฟนคลับแบบชัดเจนสบายใจเราประมาณก็ไม่ได้เตรียมกันหรอกครับวันนั้นก็มีแสดงคู่กันอยู่ผมก็เลยขอเป็นแฟนเลย
17: บนเวทีเลย
20: ครับ
21: เราเคยคุยกันมั้ยว่ามันเปิดได้หรือเปิดไม่ได้เหมือนแบบเหมือนอย่างแบบพระเอกลิเกนะ
20: ตอนแรก
21: ไม่ได้หรือเดี๋ยวเรตติ้งตกอะไรเงี้ย
20: ตอนแรกก็ไม่อยากเปิดเนาะแต่พอคือคนก็เห็นอยู่แล้วครับเวลาไปไหนมาไหนทีนี้ก็ผมก็เลยตัดสินใจคนเดียวเลยเปิดเลย
17: ตัดสินใจคนเดียว
20: อยู่บนเวทีคือถ้าแอนตอบยังไงผมก็พร้อมรับนะครับหมายถึงว่าถ้าเขาอาจจะตอบว่ายังก่อนผมก็พร้อมรับ
17: แล้วไงนะคะคือบรรยากาศก็คือร้องเพลงอะไรอยู่บนเวที
20: ร้องเพลงครับ
17: แล้วตอนช่วงเพลงจบบอยก็พูดขึ้นมาว่า
20: เป็นแฟนกับบอยบอ
17: เป็นแฟน
20: ก
17: ับ
20: พ
17: ี่
20: มั้ยขอเป็นแฟนนะ
21: แล้วเราว่ายัง
20: เนี่ย
21: เราก็อึ้งไปกับคนดูข้างล่างก่อน
22: หนูก็ตกใจเพราะว่าหนูไม่คิดว่าเขาจะตัดสินใจที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าพี่บอยเนี่ยคือเขาเป็นศิลปินผู้ชายมาก่อนแล้วคือเป็นหมอลำพระเอกหมอลำดีเนาะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะมีแฟนคลับในกลุ่มของพี่เขาด้วยนะคะเราเองก็
20: สาวๆ
22: ใช่เราเองก็จะรู้สึกแบบเออแบบก็เกรงใจเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วอ่ะเราจะคบกันแต่ว่าเราปล่อยเวลาไปสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะอันนี้หนูโอเคอะไรเงี้ยค่ะหนูเข้าใจเพราะว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆค่ะกว่าที่หลายคนจะยอมรับอะไรเงี้ยซึ่งในวันนั้นพี่เขาพูดมาหนูก็ตกใจเหมือนกันเอาเลยเหรอแบบว่าคือพร้อมแล้วเหรออะไรเงี้ยค่ะ
17: แล้วหนูตอบบนเวทีว่า
22: ก็ค่ะหนูก็เลยบอกว่าค
17: ่
22: ะ
17: ก็กลายเป็นคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริง
22: ค่ะ
17: กลัวไหมว่าเกิดเขาเซโนตอบว่า
20: ก็ผมก็พร้อมรับวันนั้นผมที่ก่อนผมจะตัดสินใจผมคิดว่าเออเป็นไงเป็นกัน
17: จนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันเป็นเหตุการณ์วัดใจเช่นเดียวกันพายุพัดบนเวที
20: วันนั้นเราวิ่ง2งานมาถึงที่วงของผมอ่ะครับประมาณ 20:00 นคือมันดึกแล้วแล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินกันแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆแบบลมมาจากไหนไม่รู้ครับพัดเวทีแล้วผมวิ่งขึ้นไปดึงเวทีกับทีมงานครับมันจะล้มเพราะเราไม่อยากให้มันล้มมันเหมือนกับมันของเสียหายไม่เป็นไรแต่กลัวแบบลูกน้อง
17: ไปโดนคน
20: ใช่ครับ แล้วก็ขวัญกำลังใจด้วยเราก็ถือแบบไม่อยากให้เวทีมันล้มต่อหน้าต่อตาเราฝนพายุมาแล้วผมก็ไปดึงจนลมมันผ่านไปแล้วทีนี้ผมก็มองหาแอนตอนแรกไม่เห็นนึกว่ากลับแล้วก็คงกลับแล้วเดี๋ยวจะโทรหาอะไรประมาณนี้ครับก็เห็นเขานั่งห่มผ้าอยู่ตรงนั้นอยู่กับแม่ผมอยู่ในเต็นท์นะครับแล้วฝนมันก็ยังมีฝนอยู
22: ่
20: ผมก็เลยเอ้าแอนยังอยู่ผมก็เลยเดินไปถามว่านึกว่ากลับแล้วกินข้าวหรือยังเขาก็เลยบอกว่ายังรอพี่อยู่อะไรประมาณนี้แค่คำนี้ปุ๊บแล้ววันนั้นมันยากมากแล้วเราใจหายมากๆเลยแล้วมันมีคนนึงที่แบบว่ายังรออยู่กับเราอยู่อะไรประมาณนี้ฮะซึ่งเราไม่เคยมีความรู้สึกนี้มันก็รู้สึกแบบอุ่นใจ
22: แล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวเขามากขึ้น
20: ครับ
21: เราก็รู้สึกว่าหมอดูแม่นแล้วเว้ย
20: บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องแค่นี้เองก็จะพิสูจน์ได้แล้วเหรอผมว่ามันได้สำหรับผมว่าผมไม่เคยมีแบบนี้ฮะ
22: จริงๆเราก็พิสูจน์ใจกันมาโดยตลอดแหละเพียงแต่มันไม่ได้เจอเหตุการณ์ใหญ่ๆ
20: ใช่
22: การที่คนสองคนเฮ้ยพี่เพิ่งมานั่งฟังว่าจริงๆงานของน้องๆหนักมากเลยเนาะเวลาที่มันแบบว่างานที่มันจะต้องวิ่งลอกวิ่งลอกวิ่งลอกต่างคนต่างก็คนก็มีวงน้องเองก็ต้องมีรับงานมากมายขนาดนี้นะคะเราใช้เวลาในการดูใจกันในฐานะแฟนนานแค่ไหนกว่าจะแต่งงานคะ
20: ปีกับอีก5เดือนครับแล้วก็มาแต่งงานปี66เมษา
22: พอแต่งงานเสร็จปั๊บเราก็ยังต้องแยกย้ายกันอยู่ดีเพราะว่าต่างคนต่างทำงานของตัวเอง
0: พอแต่งเสร็จวันต่อไปก็คือทำงานเหมือนเดิม
22: ก็ใช้ชีวิตคู่กันมาแต่ก็มีบางช่วงเหมือนกันที่เริ่มอยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วดันทะเลาะกัน
20: ครับ
22: เกิดอะไรขึ้นที่ภูเก็ตคะ
0: ภูเก็ตเลยเหรอที
21: ่สมุทรเลยจ้า
20: ที่สมุย
0: รู้จริง
20: ที่สมุย
0: จริงๆก็เป็นช่วงที่เราไปภูเก็ตสุราษฎร์ไปภาคใต้พอดี
20: บอยไปกับเขาแต่ไม่ได้มีงานแต่ไปด้วยเฉยช่วงนั้นก็เป็นช่วงลักษณะนี้ครับที่ผมหยุดพักวงผมก็จะไปด้วยครับ
22: ค
20: ืออยู่ด้วยกันมาแบบปีเศษแล้วก็มาแต่งงานกันแต่งงานมันเหมือนกับบางทีด้วยระยะเวลาที่มันอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ได้ศึกษากันนานและผมก็ไม่เคยแบบใช้ชีวิตร่วมกันกับใครมาก่อนผม

0: ว่าเดาไม่ถูกว่าแบบมันคืออะไรยังไงแต่ผมจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเวลาที่เหลือนอกจากการทำงานผมจะมีเขาทั้งหมดเลยแล้วช่วงนั้นก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนแบบแอนหงุดหงิดเราเหมือนสิ่งที่เคยแอนเคยทำก็ไม่ทำแล้วเหมือนช็อตฟิลเวลาที่ผมจะหยอกจะอะไรมันเหมือนแบบเขาไม่ตอบรับเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นเหมือนเขาไม่อยากอยู่ใกล้เราอันนี้คือความรู้สึก
1: ค่ะ
0: แล้วไปผมก็กลับเลย
1: อ๋อเหรอ
2: เก
1: ิ
2: ดอะไรขึ้นอะคะ
3: สำหรับแอนแอนว่ามันเป็นความรู้สึกของแอนด้วยค่ะที่ความเคยชินที่ว่าพอมันห่างกันเราจะรู้สึกว่าเราทรงตัวอยู่กับตัวเองได้ค่ะเหมือนเราจะเข้าใจแหละว่าเขาอยู่กับเราตลอดเขาจะอยู่ข้างเราตลอดเราทรงตัวอยู่กับตัวเองได้คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่กล้าแสดงความรู้สึกหรือกล้าที่จะพูดอะไรออกไปคือจริงๆครอบครัวเป็นอย่างนั้นเลยไม่กล้าหอมแก้มไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ก็พอมาปรับตั้งแต่แบบอยู่กับพี่บอยคือเขาเป็นคนที่ต้องแสดงออกมีอะไรต้องแสดงออกแต่แอนก็ค่อยๆปรับมาจนมาถึงเรื่องของเราเองพอมันเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นอ่ะแอนเหมือนดึงสติตัวเองกลับมาว่าจริงๆเราก็ลืมตรงนี้ไปเหมือนกันเขาเองเขาก็ต้องการให้เราแบบเอาใจใส่ต่อให้รู้แหละว่ารักแต่ก็ต้องอยากได้ยินว่ารักรักหรือเปล่ารักไหม
4: คือตอนนั้นเราเฉยๆหรือเราเบื่อหรือเรามีปัญหาในใจ
3: ไม่ได้เบื่อค่ะแต่แค่รู้สึกแบบคือแอนอยู่ได้พี่แอนเข้มแข็งแอนเข้มแข็งแอน
0: แต่เขาก็ทำงานทุกวัน
3: เหมือนแอนแบบแอนต้องอยู่ตัวเองให้ได้เพราะแอนรู้สึกว่าแอนไม่อยากรู้สึกเหงาแล้วแอนไม่ได้อยากแบบจะให้ใครเข้ามาไม่อยากให้ความรู้สึกอะไรเข้ามาหรือไม่รู้นะแอนไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่สำหรับแอนแอนคิดว่าแบบพี่บอยอยู่ตรงนี้ครอบครัวเราอยู่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วแอนต้องทำงานแอนต้องแบบโฟกัสที่งานโฟกัสที่ตัวเองแต่ว่าแอนลืมที่จะเอาใจใส่พี่บอยไปแค่นั้นเอง
1: ค่ะ
3: อะไรเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าในบางมุมอาจจะอยู่รู้สึกว่าเราอยู่ไกลกันจนเริ่มชินอ่ะ
3: ใช่
1: คือมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ก็คือโลกส่วนตัวแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะคิดเยอะ
3: ใช่ทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันกลายเป็นว่าตัวเองไปนี่ไหมไปกินข้าวไหมสำหรับหนูว่าตัวเองเขานวดก่อนได้ไหมเขาปวดหลังเน
0: ี่ยกลายเป็นว่าแล้วเราก็เก็บมาคิด
3: พี่บอยก็จะเป็นฟิลแบบว่าตัวเองช็อตฟิลเขาอีกแล้วอ่ะเออเนี่ยฉันอยากจะพาเธอไปกินข้าวนะเธอไม่รู้หรอแต่แอนบอกว่าเฮ้ยแอนปวดจริงๆ
1: อยากนวด
3: ใช่คือแอนอยากนวดคือแบบนวดแล้วไปกินข้าวได้ไหม
0: หรือบางครั้งเวลาที่แอนว่างอ่ะปกติเขาก็จะไปหาผมที่วงไปกับผมอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วช่วงนั้นก็ไม่อยากไปทั้งที่เราอ่ะเราหยุดไม่ได้เราก็ต้องไกลแค่ไหนเราก็จะไปอะไรประมาณนี
3: ้
0: เราก็เก็บแบบมาคิดอะไรหลายๆอย่างแล้วช่วงที่ไปมันคือเราก็ตั้งใจไปเพื่อที่จะดูแลเขาอะไรประมาณน
1: ี้ใช้เวลาด้วยกัน
3: จริงๆแอนก็คือพอด้วยความที่เราทำงานบางทียิ่งเราไม่ได้อยู่ด้วยอะค่ะบางทีเราไปดูไลฟ์สดหรือว่าไปเห็นแบบคนอื่นมาคอมเมนต์น่ะมันไม่ใช่ว่าหนูไม่ห่วงนะหนูเป็นคนขี้ห่วงมากเป็นคนที่แบบว่าหึงแล้วไม่ชอบให้ใครแบบว่าจะมาแบบอะไรอย่างเงี้ยใส่แฟนตัวเองอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะแต่เราต้องทําเป็นแบบว่าเออใจกว้างเป็นอะไรอย่างงี้ไงซึ่งเราเองเราก็ไม่ชอบแล้วแต่ว่าก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นส่วนในงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยบางทีเราเห็นอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากพูดละอะไรเงี้ยก็คือแบบ
1: อันนี้คือแอบหึงนี
3: ่ใช่
0: แต่ผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแบบนี้ไม่ได้คิดว่าเขามีคนอื่นนะครับแต่มันเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาเบื่อเราหรือเปล่าแค่นั้นไม่ได้คิดว่าเขามีคนอื่นแล้วเขาเป็นแบบ
3: มันเลยกลายเป็นแบบว่า
2: เป็นคนละเรื่อง
3: หนูใช่หนูก็เลยกลายเป็นว่าหนูไม่อยากจะไปหาพี่เขาแล้วเพราะว่าถ้าไปแล้วก็แบบเออเนี่ยแบบ
1: ฉันก็ต้องเห็นเธออยู่กับคนนั้นอีกแล้ว
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนจะมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีคอมเมนต์แบบเหมือนในลักษณะถอดเสื้อเลยพี่บอยถอดเสื้อเลยอะไรเงี้ยหนูแบบไม่ได้นะบางทีอะไรหนูก็แบบแอบอยู่เหมือนกันแห่ง
1: แต่ก็ไม่ค่อยแสดงออกเลยปรับกลายเป็นเงียบ
0: เขาจะมีมุมนั้นครับผมก็กลับมาแล้วทีนี้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวทางนั้นพักก่อนเดี๋ยวขอมาทำงานที่บ้านก่อนผมก็ให้เขาทำงานเขาไป
4: ก็คือแล้วเขาโกรธ
0: รู้ครับ
4: ไม่ฝั่งนั้นรู้ไหม
3: รู้แต่ว่า
0: ผมบินมาจาก
3: สมุยนะตอนนั้นหนูจะขึ้นเวทีแล้ว
1: บินจากสมุย
3: หนูกำลังจะออกไปงานแล้วแบบเหมือนอยู่ดีเขาออกจากห้องไปเลยแล้วก็ออกจากห้องไปแล้วก็คือหนูทำอะไรไม่ได้หนูไปตามไม่ได้เพราะว่าหนูจะต้องขึ้นเวทีแล้วใช่ค่ะแล้วพออีกเช้าวันนึงมาหนูก็เลยคิดว่าคือพูดหรือไม่พูดยังไงมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีให้เขาแบบทำตามที่เขา
1: อยากทำไปก่อน
3: เออใช่ทำไปก่อนแล้ว
4: แต่เราไม่สงสัยเหรอว่าเขาโกรธอะไร
3: หนูเข้าใจค่ะ หนูรู้นะหนูรู้ว่าเขาเป็นคนคิดมากแต่เขา
1: ก็แสดงออกของหนูตอนนั้นหนูก็รู้สึกใช่ไหมว่ามันไปทำร้ายใจ
3: แต่หนูรู้สึกว่าทำไมหนูถึงเป็นบางทีหนูรู้สึกว่าหนูด้านช้ามากเลยกับตรงนั้นอะเพราะมันเหมือนแบบมันไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะบางทีเรา
4: ที่พูดถึงตัวเองใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ

0: บางทีเรารู้สึกว่าเราชินชากับตรงนี้มากเกินไปก็ไม่ดีอ่ะพอเรารู้สึกว่าเขาออกมาระบายกับคนอื่นมากขึ้นเราค่อยรู้สึกแบบเราเองนี่หว่าเราควรที่จะอยู่ตรงนั้นกับเขานี่หว่าเราควรที่จะแบบอยู่ข้างเขานี่หว่าในวันที่เขาต้องการอ่ะเขาจะต้องไปหวยหาใครอ่ะเราต้องอยู่กับเขาดิแอนสิอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่คนอื่นสิหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคหนูยอมรับนะพี่หนูแบบหนูขอโอกาสที่จะกลับมาคุยกันเลยแบบคือมานั่งคุยกันจริงๆแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันแล้วอีกส่วนนึงอ่ะหนูก็จะปรับความเข้าใจให้เขาฟังด้วยว่าในสิ่งที่หนูไม่เคยพูดเลยอ่ะคือหนูรู้สึกยังไง สิ่งที่มันยากก็คือมันไม่ได้มีเวลามานั่งคุยกันแบบ2ต่อ2แบบไม่ค่อยมีโมเมนต์นั้นนะคะเราเข้าใจกันไม่มากพอส่วนมากก็จะคิดเองไปแนวของตัวเองแต่ว่าพอหลังจากวันนั้นมามันทําใหจากที่เราเป็นคนที่คุยกันน้อยมันทำให้เรากล้าทะเลาะกันมากขึ้นกล้าทะเลาะมันก็ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นนะคะพอหลังจากนั้นมามันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคือหนูเริ่มที่จะเข้าใจพี่เขามากขึ้นแล้วเขาก็เข้าใจในการเป็นหนูมากขึ้นด้วยต่อให้มันจะมีการทะเลาะกันก็ตาม
1: แล้วตอนนั้นคือก็กลายเป็นน้องแอนไปง้อ
0: คือมันต้องได้กลับไปเจอกันอยู่แล้วด้วยงานด้วยอะไรค่ะแต่หนูทุกครั้งเลยไม่ว่าจะยังไงหนูคุยได้ก่อนเลยนะไม่ได้เป็นไรเลยแต่เนี้ยเขาชอบให้เราไปหาเขาอยู่แล้ว
1: สักนิด
0: ใช่สักนิด
2: เอาแล้วมันก็จบ
0: ใช่เห็นไหมล่ะคือกดไล่หายเร็วอ่ะคือขอแค่ว่าสมมติว่าบางครั้งไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้นะเดินเข้าไปหอมแก้มแล้วคือหายเลยคือจะแค่นั้นจริงๆแต่ว่าบางอย่างอ่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดเราอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะพี่อาจจะต้องเข้าใจในมุมมองของเรื่องเล็กน้อยที่จะเป็นผู้หญิงมากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างในส่วนที่พี่คิดว่าหนูให้ความสำคัญกับงานมากขึ้นมากกว่าตัวเองอ่ะมันก็อาจจะใช่ในช่วงที่เราวิ่งงานมากๆตัวเองคนขับรถคือคนขับรถวิ่งเขาวิ่งงานตลอดเลยแล้วเขาไม่สามารถที่จะพาเราไปหากันได้อ่ะให้ตัวเองเข้าใจหน่อยนะว่าเราก็ต้องให้เขาพักผ่อนเหมือนกันเพราะว่างั้นมันก็ส่งผลถึงเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะมีเหตุผลกับเขามากขึ้น
2: บางคำพูดมันก็จะฮิวกันได้ก็สรรหามาสร้างเติมให้กันอยู่ตลอดมันก็อยู่ได้ผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับแบบคนชมตามถนนหนทางเป็นร้อยคนก็ไม่สู้แบบภรรยาเราแบบพูดดีกับเราหรือแบบชมเราอะไรประมาณนี้
3: มีแบบระแวงกันบ้างไหมมีคนพร้อมเข้าหาทั้งคู่อ่ะ
2: มีครับ
4: ไม่เคยพูดเลย
1: ตรงตามหมอดูเป๊ะเลยเนาะถ้าจะมาต้องมาเป็นเมียเท่านั้น
2: ครับครับ Friday Show
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจากคน Spotify เขารู้กัน
7: อร่อยดีดีดี
8: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านไป

0: คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งค่ะโลละ
1: คนคอนตร
2: งผมว่าเลยค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
5: พ่อเขาเสียผมกับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
6: จะไปร่วมงาน
5: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกเอาผัวก็งงเนี่ยแหละ
6: ค่ะ
5: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
6: ้
5: เราอยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ

0: ทุ่มทางช่องวัน31
1: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear

0: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ Secret Bar ห้ามเลทนะห้อง Private เหมือนเดิม
1: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
2: ผมถึงแล้วนะ
3: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมตัวเดินไม่ได้นะ
4: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นอีหยังกัน
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D ที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: มีแบบระแวงกันบ้างไหมในเรื่องของความแบบต่างคนต่างก็ทำงานมันมีคนพร้อมเข้าหาทั้งคู่อ่ะ
7: มีครับก็ต้องมีอยู่แล้ว
6: เสียงเน
8: ้
6: น
8: ไปไหนเป็นมากกว่ากันครับ
7: มีก็น่าจะเป็นทั้งคู่ไหมแต่คือผมก็รู้สึกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่วงแบบปีผ่านมาที่แต่งงานกันมาหลายนานแล้วเนี่ยก็พยายามไม่ไปคิดตรงนั้นเพราะเราก็คุยโทรคุยกันได้หรืออะไรกันได้อยู่แบบลูกน้องอะไรเขามีเขาคงไม่ทำแบบนั้นหรอกมั้งเราทำอะไรมาขนาดนี้แล้วอะไรประมาณนี้ครับเราเองเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรกับใครเลยเราก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็เชื่อใจเขา
9: เราวางแผนการมีลูกกันยังไงบ้างคะ
7: ตั้งแต่แต่งงานไม่ก็ปล่อยมาตลอดปล่อยธรรมชาติแล้วก็พร้อมที่จะมีครับแต่ยังไม่มี
8: แต่มีการรับลูกบุญธรรม
10: ใช่ค่ะก็ได้น้องแฝดมา
8: เราได้เขามายังไง
7: ก็มีคุณยายเขาเนี่ยครับยายคนที่เลี้ยงเขาเนี่ยครอบครัวเขามีหลานแม่คนเดียวเนี่ยมีลูก6คนแล้วยายเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
6: คุณยายคนนี้เป็นญาติเรา
7: ไม่ครับ
6: แต่ว่าคุณยายพาหลานแฝดมาเพื่อจะมาขอให้เราร
7: ับใช่ครับมาให้เรารับอุปถัมภ์เหมือนเขากำลังหาคนอุปการะหลานเขาอยู่แล้วเขาน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยอยู่ในบัญชีกลางของพัฒนาสังคมครับคือเขาเอาไปไว้สำหรับหาผู้อุปการะอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีเกณฑ์มีหลักเกณฑ์ต่างๆที่หลายคนก็เอ็นดูน้องอยากได้ไปแต่ว่า
6: ไม่เข้าเกณฑ์
7: ครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วทีเนี้ยยายก็แบบว่าแกอายุ80กว่าแล้วแกหลาน4คนเป็นผู้ชายแกไม่ห่วงแต่นี้เล็กสุดนี่คือเป็นแฝดผู้หญิงแล้วแม่ก็ดูแลไม่ได้ประมาณนี้ฮะ
9: ค่ะค่ะ
7: ก็หาอยู่เขาก็ไปบนบานศาลกล่าวไว้แล้วทีนี้ก็นี่แหละเห็นวงบอยไปแสดงแล้วทีเนี้ยยายก็มาเฝ้ารอผมแสดงจบผมกําลังจะขึ้นรถยายก็เดินมาบอกไอ้คุณบอยรอสักครู่หน่อยได้มั้ยแบบเหมือนเค้าบอกภาษาอีสานบอกว่าสิเอาลูกมาทานเสียครับ
6: สิเอาลูกมาเลยนะ
7: จะเอาลูกมาทาน
6: เอาลูกมา
10: เอาลูกมาให้
7: เอาหลานมาให้
10: เอาหลานมาให้
9: ตอนนั้นเข้ามาตอนอายุเท่าไหร่แล้วคะน้องเ
7: พชรขวบ1ครับ1ขวบ
10: 1ขวบพอดีเน
7: า
10: ะ
7: ใช่ครับ1ขวบ
10: 1ขวบพอดีพอคนจะอยากได้เนาะคือหนูเข้าใจฟิลคือหนูพยายามที่จะปั๊มด้วยช่วงนึงในปีนึงอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่มีหนูก็เข้าใจจนเราถอดใจไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็เลยนึกถึงวันที่เราอยากได้อะแบบคือเราอยากได้เราก็ไม่มีแต่คนที่เค้าแบบว่าพอมีแล้วเค้าเลี้ยงดูไม่ได้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบใจหายอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าณตอนนั้นเราต้องรู้สึกยังไงกันดี
7: ซื้อขนมให้กินแล้วแย่งกัน
10: ใช่เราแย่งกัน
7: แล้วก็มันหลายอย่างที่เรารู้สึกเอาเด็กไว้ก่อนเป็นยังไงค่อยว่ากันเราเอาเด็กผม
10: ก็หญิงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอ่ะโอเคแล้วเราก็เลยมาคุยกันว่าใครจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบใครจะเลี้ยงแล้วก็มาถามแม่
7: เรื่องกฎหมายด้วย
10: ใช่แม่แอนด์ทีนี้คือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เขามาที่วัดอะค่ะวันที่พี่บอยมาคุยให้หนูฟังทีแรกอะหนูรู้สึกว่ามันเป็นภาพลวงตาเป็นผีบังบดเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆพี่บอยต้องไปเจออะไรมาแน่ๆหนูก็เลยว่าพี่บอยโทรหาหลวงลุงคือหลวงลุงเนี่ยคือจะเป็นหลวงพ่ออุปถัมภ์
7: ที
10: ่
7: ที่ผมนับถือครับ
10: พี่บอยโทรหาหลวงลุงครับมีเขาจะเอาเด็กมาให้ผู้หญิงใช่ไห
7: ม
10: มากับยายผมขาวใช่ไหมคุณยายกับผมขาว
7: ผมขาวจริง
10: ๆแล้วเขาก็เลยบอกว่าแบบเลี้ยงเลยไม่เป็นไรลูกแบบ
7: บอกว่าเทวดาเอามาให้
10: เอาบุญคนพี่ชื่อพลอยนะคนน้องชื่อเพชรตั้งชื่อให้ใหม่เลยอะไรเงี้ย
6: หลวงลุงเหรอ
10: ใช่ค่ะ
9: ค่ะแต่การมีน้องแฝดเข้ามาในชีวิตก
10: ็
9: เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างของเรามากมาก
7: แอนเขาเป็นคนอยู่คนเดียวแม้กระทั่งแต่งงานเนี่ยครอบครัวจะไม่มายุ่งแบบพ่อแม่แยกทางกันแล้วเขาก็จะอยู่ทุกคนอยู่ใครอยู่ครอบครัวของตัวเองแอนก็ดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กับผมก็ค่อนข้างห่างเหินแต่พอมีเพชรพลอยอ่ะแอนก็ครอบครัวแอนก็อบอุ่นขึ้นยายพ่อแม่ใช่ครับได้มาทำกิจกรรมที่บ้านได้มา ตู้ข้าวจากที่ไม่เคยมีอาหารตู้เย็นที่เคยว่างเปล่าก็เริ่มมีเนี่ย
10: บ้านก็มีสีสันมาก
7: มีสีสันมีเงี้ยครับก็อบอุ่นขึ้น
10: แม่พี่บอย

0: ไปจากเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มจากที่แบบยายเสียไปแล้วแกอยู่บ้านคนเดียวแล้วแกก็แบบว่ากลัวอะไรเงี้ยเออแล้วพอมีหลานก็หัวล้อก็แบบคือมันเหมือนได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นค่ะ
1: นี่กี่ขวบนะตอนนี
0: ้สามขวบ
2: กับอีก7เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็นานแล้วเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: เรียนหนังสือ
0: แล้วเข้าอนุบาล1แล้วค่ะ
3: มาถึงวันนี้ความรักจากวันเริ่มต้นมาถึงตอนนี้สักประมาณกี่ปีแล้วนะคะ
2: ก็ร่วมเกือบ5ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มแบบใช้ชีวิตด้วยกันเลยแบบไปอยู่ด้วยกัน
3: ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาอยู่ในคลับ Friday Show ค่ะมีอะไรอยากจะบอกกันและกันบ้าง
0: ถ้าให้หนูบอกพี่บอยคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นค่ะเราก็จะพูดอยู่เสมอว่าเราอาจจะคบกันไม่นานหรือว่ารู้จักกันไม่นานทำความรู้จักกันไม่มากแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงในชีวิตหนูเลยแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามันคือเหมือนพี่เขาเข้ามาในช่วงที่หนูตกที่นั่งลำบากพอดีอะแล้วหนูถ้าเกิดไม่ได้เจอพี่เขาก็คือก็ไม่รู้ว่าจะมีวันนี้หรือเปล่าก็ขอบคุณที่เข้ามาทำให้หนูโตขึ้นสอนหลายๆอย่างอะไรเงี้ยในชีวิตเราถ้าไม่มีพี่ก็ไม่รู้จะแบบว่าจะไปเดินยังไงอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็คิดว่าแบบในหน้าตอนโกรธกันอะเขาจะคิดว่าไม่เป็นไรหนูอยู่ได้แต่ว่าสุดท้ายอะมันก็ไม่รู้จะไปยังไงอยู่ดีเพราะว่าทุกๆอย่างอะมันมาด้วยกันเลยตั้งแต่แรกค่ะ
3: ค่ะนะคะอภัยนะคะมีอะไรอยากจะบอกน้องแอนบ้าง
2: ผมก็ไม่มีอะไรเลยคือก็พยายามอยากให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแต่ว่าบางครั้งมันก็จะมีบางอย่างที่ทำให้เขาอึดอัดนี่ก็ขอโทษก็ปรับมาตลอดแล้วก็คิดว่ามันก็ต้องปรับเหมือนเดิมแต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องเลิกลาหรือต้องทิ้งเลยครับที่บางครั้งที่มันมีปัญหาไม่ได้คิดว่าจะต้องทิ้งแต่ว่าเขาพยายามแบบมาดูตัวพิจารณาตัวเองเหมือนกันว่าจะต้องปรับกันยังไงเพื่อที่จะให้มันได้อยู่ด้วยกัน
0: ไปได้ไม่เคยพูดเลยใช่ค่ะ
3: ค่ะตรงตามหมอดูเป๊ะเลยเนาะถ้าจะมาต้องมาเป็นเมียเท่านั้น
2: ครับ
3: ยินดีมากมาก
0: ค่ะขอบคุณมาก
4: ค่ะฝากติดตามมาด้วยนะคะ
1: ขอบคุณเช่นกันที่เออนั่งอยู่ที่นี่ด้วยความตั้งใจและเห็นไหมจ้าว่ารายการเราไม่มีอะไรน่ากลัวต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเช่นกันนะครับครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่ผิวโชกุผิวโชได้สัปดาห์หน้ามาอีกคู่นี้โลกสีชมพูตลอดเวลาเมื่อเรามองจากภายนอกแต่ในความเป็นจริงไม่มีคู่ไหนหรอกครับที่รักกันทุกวันมาเปิดหัวใจคุยกันที่นี่นะครับกับพิชิตวสุและจ้าจ๋าพิมรตานะครับในคลับ Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้ง5คนลาคุณผู้ชมตรงนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเราเข้าใจกันไม่มากพอส่วนมากก็จะคิดเองเองไปแนวของตัวเองแต่ว่าพอหลังจากวันนั้นมามันทำให้จากที่เราเป็นคนที่คุยกันน้อยมันทำให้เรากล้าทะเลาะกันมากขึ้นกล้าทะเลาะมันก็ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นนะคะพอหลังจากนั้นมามันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคือหนูเริ่มที่จะเข้าใจพี่เขามากขึ้นแล้วเขาก็เข้าใจในการเป็นหนูมากขึ้นด้วย
5: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อย
2: ให้ลักทาโวสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
1: ่ไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์กับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับอ่ะคุณผู้ชมครับชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามานะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับเรายังตามกันต่อนะครับกับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับหนักหน่อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเน้นไปที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าผมขอเริ่มต้นที่ภาคเหนือเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยปีนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เจอน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มครับ
4: ตอนนี้ไปยังไงเนี่ยมีแต่หินทั้งนั้นเลยถนนของฉันนะคะนี่นะคะอันนี้คือถนนนะคะ
3: เราประมวลภาพเหตุการณ์ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาจากทั่วประเทศไทยนะครับชีวิตของชาวบ้านทุรักทุเลลำบากสุดๆแล้วดูความแรงของน้ำดูมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ต้องช่วยกันอุ้มแบบนี้นะครับคือน้ำป่าทะลักลงมาจากบนดอยไม่พอครับเห็นหินไหมคุณผู้ชมหินเนี่ยถล่มมาปิดถนนตัดการสัญจรของชาวบ้านนี่คือบ้านแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับทั้งชาวบ้านก็ลำบากเด็กๆครับหลังเลิกเรียนต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยอุ้มข้ามทางน้ำที่ไหลแรงเพราะว่าถ้าพลาดลื่นหรือตกลงไปเนี่ยอาจถูกกระแสน้ำพัดจนเกิดอันตรายได้นี่ด้วยความทุลักทุเลดูครอบครัวนี้พ่อแม่ลูกนะฮะเอาไปต่อที่ลำพูนครับมวลน้ำป่าสีแดงขุ่นก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนกระทบกับบ้านเรือนอย่างน้อย200หลังคาเรือนนะครับกระแสน้ำพัดพากิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดใหญ่ดินโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางสัญจรต้นไม้หักโค่นยานพาหนะได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุในอำเภอบ้านโฮ่งและหน่วยงานครับก็เร่งลงสำรวจความเสียหายทางจังหวัดเองก็ระดมเครื่องจักรหนักรถแบ็คโฮรถฉีดน้ำเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับที่บ้านปรังกาสีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับน้ำไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วโอ้โหดูฮะหลายท่านบอกว่ามวลน้ำนี่มันมาเร็วมาแรงมากๆชาวบ้านที่เข้าไปสำรวจบอกต้องขอความช่วยเหลือจากกรมทางหลวงให้เอากระสอบทรายเข้ามาเสริมหน่อยนะครับนี่คือกาญจนบุรีโอ้โหดูชาวบ้านแหมเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแท้จริงนะครับส่วนที่ราชบุรีครับก็เกิดเหตุระทึกขึ้นนะครับเมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างหนักจนแนวกำแพงเนี่ยกั้นน้ำเอาไม่อยู่ครับ
5: ชูประสบภัยรอก่อนนะคะตอนนี้บริเวณหลังบ้านนายกก็ไม่ไหวแล้วค่ะณตอนนี้ก็คือเขื่อนบดคิดแตกไปแล้วค่ะแล้วก็มวลน้ำมหาศาลลงมาจากบนเขาน้ำแรงมากกำแพงพังไปแล้วค่ะตอนนี้ก็คือบ้านหลังนี้ก็คือเริ่มขนเด็กขนของออกจากบ้านแล้วค่ะตัดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะคือก็มีเอารถไถมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำกระทะในบ้านแต่ว่าเอาไม่อยู่ค่ะ
3: เอาไม่อยู่ค่ะนี่ชาวบ้านสะท้อนมาแล้วน้ำมันทะลักเข้ามาแบบนี้นะครับจุดนี้คือแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณโบสถ์คริสต์ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับคือกำแพงยังเอาไม่อยู่มันพังลงมาทั้งแถบนะครับทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วคือก่อนหน้าที่กำแพงจะพังเนี่ยเขาบอกน้ำอยู่ที่ระดับเอวพอกำแพงพังปั๊บน้ำยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เลยฮะอะไรที่กั้นเอาไว้เนี่ยก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับนี่คือราชบุรีครับขยับมาที่นครสวรรค์ครับนั่งอยู่หน้าบ้านดีๆจู่ๆฮะนี่ฮะกระสอบทรายพังแบบไม่ทันตั้งตัวครับคุณพี่หนีก่อนคุณพี่รีบเก็บของฮะนี่ฮะอะไรเอาขึ้นที่สูงได้ต้องรีบเอาขึ้นนะครับนี่คือตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์นะฝนตกหนักมากจริงๆเขาเอากระสอบทรายวางกั้นไว้แล้วแต่ว่ามันไม่อยู่ฮะดูนี่เรือยังคว่ำไปได้นะคือกระแสน้ำมันมาเร็วมาแรงนะครับชาวบ้านบอกว่ารับมือแทบไม่ทันที่เห็นก็คือขนของขึ้นที่สูงนะครับรีบดึงปลั๊กไฟเพราะกลัวจะถูกไฟดูดนะครับนี่คือนครสวรรค์ครับขยับมาที่อยุธยาครับอยุธยาปีนี้ก็หนักนะคุณผู้ชม ภาพนี้เป็นวินาทีชีวิตนะครับกู้ภัยเร่งช่วยปั๊มหัวใจหนุ่มวัย19ปีหลังถูกไฟฟ้าดูดขณะใช้เครื่องสูบน้ำไดโว่ระบายน้ำท่วมบ้านในตำบลหัวรอที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาแต่สุดท้ายครับไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำโดยมีเครื่องสูบน้ำอยู่ระหว่างขาเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดไฟฟ้ารั่วจากเครื่องสูบน้ำนะครับขณะที่น้องสาววัย14ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมมานานกว่า1สัปดาห์แล้วพี่ชายเนี่ยพยายามสูบน้ำออกเพื่อให้คุณยายกลับมาอยู่บ้านได้ตามปกติก่อนเกิดเหตุได้ร้องเรียกให้น้องช่วยแล้วปรากฏน้องบอกกำลังจะไปช่วยได้ยินเสียงพี่ชายร้องมาโอ๊ยพอมาดูปรากฏอ้าวหมดสติไปแล้วหลังเกิดเหตุก็รีบสับคัทเอาท์เรียกให้คนมาช่วยเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะคือน้ำท่วมปีนี้คุณผู้ชมคนถูกไฟดูดไฟช็อตหมดสติบาดเจ็บเสียชีวิตเยอะมากเลยนะครับคือผมก็ไม่อยากมาบอกว่าอ๋อเป็นอุทาหรณ์ให้ถอดปลั๊กไฟระวังไฟรั่วแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันคืออะไรฮะถ้าน้ำไม่ท่วมมันก็ไม่เกิดแค่นั้นเองฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องสะท้อนกลับไปที่การบริหารจัดการน้ำครับว่าถ้าน้ำไม่ท่วมไฟมันก็ไม่ดูดถ้าไฟไม่ดูดก็ไม่มีคนตายฮะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือน้ำต้องไม่ท่วมก่อนครับหรือถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะบางจุดเป็นพื้นที่รับน้ำเราจะมาปรับบ้านเราร้านค้าเรายังไงเรื่องของปลั๊กไฟเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อไปนะครับส่วนที่อำเภอบางปะอินคุณผู้ชมครับก็หนักไม่แพ้กันนี่ฮะถูกแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักน้ำจากแม่น้ำเนี่ยไหลเข้ามาสมทบมวลน้ำไหลเข้าไปในบ้านแล้วนี่บางคนบอกห้องนอนไม่เหลือแล้วนี่นอนตรงไหนแล้วครับชาวบ้านบอกว่าข้าวของบางอย่างเก็บไม่ทันก็ต้องปล่อยให้จมน้ำไปขอแค่ให้ยังพออยู่ได้ครับ
6: พี่แล้วถ้าน้ำท่วมเยอะคนนี้ทำไง
7: ก็ต้องขึ้นอยู่ที่สูง
6: ออกไปอยู่นอก
7: นี่เราก็ยังอยู่ได้อยู่ตรงบ้านด้วยไง
6: เราก็เป็นห่วงบ้านเลยเนาะ
7: ครับหนูเราจริงไม่มีตังค์อ่ะ
6: ดูยังที่นอนแต่ตอนนี้ก็ยังนอนวันนี้เลยพี่นอนไม่ได
3: ้คำถามเนี่ยแบบนี้ได้เงินเยียวยา 9,000 จะพอไหมคุณผู้ชมนะฮะเอาส่วนที่บางบานครับบางบานก็หนักนะฮะเพราะว่าท่วมมาเป็นเดือนแล้วบางบานนี่พื้นที่รับน้ำเต็มๆหลายหลังก็คือแทบจะมิดบ้านไปแล้วนะครับบางคนบอกว่าต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงไปอยู่วัดชาวบ้านอยากให้ทางการเนี่ยเร่งเปิดประตูระบายน้ำบางกุ้งวัดปราสาทให้น้ำมันลงทุ่งหน่อยและอยากจะได้ความชัดเจนเรื่องเงินเยียวยาเอาอย่างอยุธยาเนี่ยคำถามคือเขาท่วมมาเป็นเดือนเนี่ยเขาได้ 9,000 เท่ากับคนที่ท่วมน้อยกว่าไหมหรือเขาจะได้เงินช่วยเหลือส่วนอื่นเพิ่มไหมอันนี้ชาวอยุธยาก็ฝากมานะครับเพราะว่าที่อยุธยาเนี่ยเจอน้ำท่วมไปแล้ว16อำเภอนะครับประชาชนได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า 60,000 ครัวเรือนนะครับขยับมาที่นนทบุรีครับนนทบุรีปากเกร็ดนี่น้ำมาแล้วนะคุณผู้ชมนะเมื่อวานนี่น้ำก็มาเร็วมาแรงแต่คุณยายท่านนี้อายุ74ปีบอกว่าอ๋อยายไม่อยากไปไหนอ่ะเพราะว่ายายเป็นห่วงเนี่ยสัตว์เลี้ยง25ชีวิตมีทั้งหมามีทั้งแมวลูกเนี่ยบอกยายย้ายไปกับลูกเธอแต่ว่ายายเป็นห่วงเจ้าเหมียวเนี่ยดูหน้ามันสิทิ้งมันไม่ลงยายบอกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักแล้วสูงขนาดนี้มาก่อนบางคืนนะยายบอกว่ายายต้องไปนอนนู่นบนตู้เย็นนู่นนอนบนเครื่องซักผ้าแต่ลำบากแค่ไหนก็ทิ้งสัตว์เลี้ยงไม่ลงจริงๆนะครับเอาเบื้องต้นเห็นว่าทางเทศบาลนะครับทำสะพานไม้ชั่วคราวให้ชาวบ้านที่ไม่อพยพออกไปเนี่ยให้พอจะเดินเข้าออกได้อยู่นะครับเช่นเดียวกับที่ปทุมธานีครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่ปทุมบอกเหม็นละน้ำมันเน่าไงเนี่ยดูสิขยะแล้วแช่กันมาเนี่ย15วันแล้วนี่คือหมู่บ้านอู่ทองเพลสโครงการ2ที่คูคดลำลูกกาครับชาวบ้านที่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยน้ำยังสูงอยู่เลยเขาบอกประมาณถึงเข่าถึงเอวแล้วท่วมมาตั้งแต่25กันยายนมาจนถึงวันนี้เนี่ย15-16วันแล้วครับน้ำเน่ากลิ่นมาสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานชาวบ้านบอกแต่มันต้องออกไปทำงานทำยังไงก็ต้องลุยน้ำกันไปอย่างเงี้ยดูเครียดแล้วเหนื่อยล้าด้วยเร่งสูบน้ำออกไปสักทีจะได้ไหมครับ
8: เครียดมากเลยค่ะ
9: ถึงขั้นร้องไห้เลย
8: อ๋อร้องค่ะตอนแรกไม่ร้องนะตอนแรกก็ยังตลกยังพอตลกบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้มันเริ่มไม่ตลกแล้วอ่ะคือเราไม่อยากจะระบุเจาะจงแต่มันจำเป็นจริงๆที่จะต้องบอกว่ารัฐบาลคือควรมีเซ็นเตอร์สำหรับการจัดการในทุกๆเรื่องมั่วเลย
9: ไม่มีการจัดการ
8: ไม่มีเลยค่ะ
9: เฉพาะพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
9: ท
8: ั้งหมดไม่มีทุกที่เลยค่ะ
3: คุณพี่ท่านนี้บอกมันร้องไห้แล้วอ่ะมันเครียดมากนะฮะ แล้วก็น่าจะพูดแทนความในใจของใครหลายๆคนไปแล้วนะฮะว่าเอสตกลงเซ็นเตอร์ในการจัดการจนถึงวันนี้แม้ว่าท่านนายกจะประชุมกันทุกเช้าเลยนะฮะแต่ว่าอันนั้นคือส่วนกลางเนี่ยแต่ในพื้นที่เนี่ยท้ายหมู่บ้านท้ายซอยเนี่ยจะเอายังไงบางจุดเนี่ยเขาสะท้อนมานะเขาบอกว่าชุมชนเนี่ยอาจจะได้ความช่วยเหลือแต่พอเห็นเป็นหมู่บ้านเอกชนปุ๊บเนี่ยโดนลอยแพเลยตอนนี้ขยะลอยด้วยนะครับเบื้องต้นทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะฮะเมื่อวานคุณเออนุสักนะเป็นตัวแทนครับเนี่ยเอาถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ไปช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยเป็นการเบื้องต้นนะครับลงใต้ไปที่ภูเก็ตครับช่วงนี้กินเจคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ล้างท้องฮะล้างร้านก่อนล้างถนนก่อนน้ำมาแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำเอาร้านค้าศาลเจ้าถูกน้ำท่วมแบบไม่ทันทั้งตัวเช่นบริเวณถนนระนองครับเมื่อวานนี้เขาบอกวันล้างท้องแต่ว่าใครจะไปมีอารมณ์ทำเลยเนี่ยถูกไหมฮะน้ำท่วมขนาดนี้ตั้งแต่วันแรกของการเตรียมงานเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่องวัน31และสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับเห็นภาพรวมทั่วประเทศเป็นแบบนี้เราส่งต่อความช่วยเหลือกันได้นะครับผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับเลขที่บัญชี925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีครับหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับยอดบริจาคจนถึงวันที่9ตุลาคม 16:00 นเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่ 3,396,215 บาทนะครับขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของผู้ชมแฟนข่าวสำนักข่าววันนิวช่องวัน31ทุกท่านเลยนะครับและอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับว่าภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยที่หนักหน่อยก็คือภาคตะวันออกนะครับและยังมีดราม่าในอำเภอด้วยแต่ว่าภาพนี้ครับผู้ชมนี่เด็กน้อยกู้ภัยต้องปลอบใจเลยครับนี่คือฉะเชิงเทรานะครับย้อนไปดูหน่อยนะฮะวินาทีที่กู้ภัยต้องฝ่ากระแสน้ำไปช่วยทั้งเด็กน้อยทั้งทารกทั้งผู้สูงวัยออกมาจากบ้านหลังนี้ครับ
10: พ่อพี่เขาไว้ก่อนพ่อลูกแค่นั้นแหละถึงแล้วเดี๋ยวลูกทางสิ
3: โอ้เอ็นดูนะฮะผู้ใหญ่2เด็กเล็ก2ทารก1 5ชีวิตครับติดอยู่ในบ้านที่อำเภอบางคล้าบางคล้าหนักมากนะฉะเชิงเทราปีนี้นะครับน้องร้องไห้เลยนะครับแล้วพากันไปที่ศูนย์พักพิงวัดหัวไทคือฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางจุดมีลูกเห็บด้วยแต่หลายครอบครัวก็ไม่ต้องการทิ้งบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินร้องขอถังออกซิเจนสำรองมาให้ผู้ป่วยแทนก็เลยเป็นภาพที่กู้ภัยเนี่ยนะครับต้องขนถังออกซิเจนเข้าไปนะคุณยายบางท่านพอจะอพยพออกมาได้ก็อพยพกันออกมานะครับบ้านหัวไซที่บางคล้าเนี่ยใช้เรือโอลลี่คุณผู้ชมเรือเท่านั้นเอาน้องหมาลูกระวังนะเนี่ยเห็นไหมใช้เรืออย่างเดียวเพราะว่าบ้านชั้นเดียวเนี่ยถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วบางหลังครับเจ้าของบ้านทำยังไงฮะแผ่นโฟมต้องมาแผ่นโฟมขนาดใหญ่นี่เอาเข้าเอาออกกันแบบนี้บางคนผูกไว้หน้าบ้านนอนบนแผ่นโฟมไปเลยก็มีเหมือนกันอีกจุดนึงครับชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วอยู่แบบนี้กำลังจะตายกันหมดแล้วที่บางกระดานตำบลบางกระเจ็ดท่วมมาตั้งแต่1ตุลาครับ
11: ก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับน้ำก็ท่วมพอทนแล้วฝนก็ตกแล้วคลื่นลมแรงด้วยซัดครับพังหมดนะครับมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมดูคลื่นนะครับดูนะครับแล้วประตูเขื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดสุดไม่ได้มันเป็นอะไรครับขอถามหน่อยนะฮะขอถามหน่อยชาวบ้านท้ายเขื่อนก่อนถึงเขื่อนเนี่ยมันจะตายกันอยู่แล้วนะครับมันจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยนี่เขาเดือดร้อนกันขนาดนี้ท่วมก็ต้องท่วมด้วยกันนี่ครับ
3: มันจะตายกันอยู่แล้วนะครับอยากให้หน่วยงานเนี่ยเร่งมาดูหน่อยนะครับอีกจุดนึงครับสวนมะพร้าวน้ำหอมที่บางคล้าน้ำท่วมจนสวนเสียหายไม่ต่ำกว่า 80% แล้วที่บางคล้าเนี่ยนาข้าวบ่อกุ้งบ่อปลาเห็นว่าความเสียหายเฉพาะภาคการเกษตรน่าจะเป็น100ล้านแล้วนะครับอีกเหตุระทึกครับที่สี่แยกลมโชยสนามชัยเขตเด็กชาย2คนเดินลงไปดูมวลน้ำหลากแต่กลับถูกน้ำพัดลงไปที่จุดที่น้ำลึกเกือบ2เมตรปรากฏคุณอุดรอดีตประธานสภาอบจ.ฉะเชิงเทรานี่ฮะรีบไปช่วยกลับเกิดเหตุระทึกซ้ำสองคุณอุดรถูกกระแสน้ำวนดูดเข้าไปที่ท่อลอดใต้ถนนชาวบ้านต้องช่วยกันดึงขึ้นมาแบบนี้ฮะปรากฏทุกคนปลอดภัยโอ้โหอ้าวอย่าหาทำนะหนูนะไปดูน้ำวนน้ำหลากอย่าดูเลยนะครับส่วนที่ตำบลคูยายหมีครับ สองสามีภรรยานำตัวลูกชายที่เป็นเด็กออทิสติกมีไข้สูงใส่กระมังใบใหญ่ฝ่ากระแสน้ำจะไปหาหมอปรากฏระหว่างทางเจอกู้ภัยก็เลยเร่งช่วยเหลือนำขึ้นรถกระบะนะครับไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับคุณพี่สมชายบอกเห็นไม่น่าอะไรวัวผมวัว13ตัวน้ำท่วมถึงหัววัวผมแล้
12: ว
3: จะอยู่ไม่ไหวแล้วเลยเอาวัวบางตัวนะฮะใช้เชือกลากออกมาบางตัวเอาขึ้นเรือท้องแบนเอาช่วยวัวออกมาได้หมดแต่ที่เสียใจคือหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน20ก้อนถูกน้ำท่วมเสียหายเหลือใช้แค่2ก้อนครับ
13: สมชายแต่ที่ผมเสียใจเนี่ยคือพระเจ้าอยู่หัวให้มาครับผมเสียใจมากที่วัวผมไม่ได้กินพี
14: ่ความตั้งใจเราค
13: ืออะไรผมขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวครับผมเสียใจครับ
14: ตั้งใจอยากหาหมอให้เป็นอาหารว
13: ั
14: ว
13: ใช่ครับมันเป็นหญ้าพระราชทานครับแต่ผมไม่มีเรือขนย้ายไม่มีใครมาช่วยครับ

0: ตอนนี้ก็เอาอาหารเข้าที่ได้ไปก่อน
1: ครับ
2: ฉะเชิงเทราปีนี้น้ำท่วมหนักมากนะครับเพราะว่าน้ำมาทุกทางระบายออกไม่ทันคุณผู้ชมน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะน้ำเหนือก็มาฝนก็ตกในพื้นที่และตกหนักด้วยนะครับทำให้ปีนี้ฉะเชิงเทราน้ำท่วมทุกพื้นที่นะครับอีกจุดหนึ่งที่มีดราม่าคือที่บ้านบางโรงอำเภอคลองเขื่อนสองฝั่งมันต่างกันมากคุณผู้ชมฝั่งหนึ่งน้ำท่วมเกือบ2เมตรอีกฝั่งแห้งสนิทนี่ฮะชาวบ้านเลยถามบอกเอายังไงล่ะเขาก็รวมตัวกันประท้วงแล้วอ่ะแบ่งไปบ้างได้ไหมล่ะเอาสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเปิดประตูระบายน้ำบางโรงปล่อยน้ำไปนะครับส่วนที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณบอลรัชตะนักข่าวของเราปราจีนก็หนักมากนะฮะลงพื้นที่ไปดูนี่เมื่อวานนะปราจีนที่บ้านสร้างเนี่ยที่มีประเด็นดราม่าย้ายในอำเภอเนี่ยยังสูงขนาดนี้ดูฮะน้ำท่วมปราจีนหนักขนาดไหนนี่คือหมู่2ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างปรากฏชาวบ้านอยู่ไหนฮะตอนนี้อยู่เกาะกลางเอาเต็นท์มานอนกันคุณยายท่านหนึ่งครับบอกว่าไม่รู้เลยว่าต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ปีกนานแค่ไหนปีนี้ท่วมหนักจริงๆครับ
3: 5-6นะว่ามิดแต่ว่ามีถนนแล้วนะก็ยังไม่เท่านี้นี่มันคิดแล้วมันเลยนี่ไ
4: ปปีนี้นะ
3: ประมาณแขนอย่างเงี้ยมันเพราะว่าทางนี้ถนนก็ทำเนี่ยเขาก็เติมขึ้นเติมขึ้นเยอะ
2: ไหนๆพูดถึงบ้านสร้างแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นร้อนนะฮะปมสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมติดต่อยากดีแต่เก่งโซเชียลอย่างเดียวนะครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักตอนแรกนายกออกมาอัดนายอำเภอดุเดือดมากนะบอกไม่สมควรมีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการไทยแต่ปรากฏฮะคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างนี่คนนี้ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะทีนี้คนเลยย้อนถามเลยบอกอ้าวแล้วที่นายกบอกว่าไม่สมควรมีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการแต่ตอนนี้ยังอยู่นะแล้วให้ไปอยู่ที่ลพบุรีแล้วจะยังไงต่อฮะทีนี้แต่นายกบอกว่าเอาจบขอให้จบประเด็นนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันดีกว่าเอาจบก็จบฮะคุณผู้ชมเอาภาพรวมฟ้าฝนกันนิดนึงครับกรมอุตุเตือนนะครับติดจริงๆแล้วเตือนตั้งแต่9ตุลาคมคือเมื่อวานแต่เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนในหลายพื้นที่นะครับวันนี้10ถึง13ตุลาคมฝนมาครับอากาศแปรปรวนนะครับวันนี้เนี่ยกรมอุตุโพสต์แล้วนะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับกรมอุตุบอกว่าวันนี้10ตุลาคมนี่ฮะด้านล่างซ้ายมือนะฮะเห็นไหมนี่10ตุลาคือผมคงไม่ต้องอ่านนะทั้งประเทศฮะเนี่ยเหนือยันใต้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยว12 13เนี่ยมันจะไปหนักที่ภาคใต้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอ้ายังมีอีกหลายพื้นที่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าภาคตะวันออกนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นรถคันนั้นไหมคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยลุยน้ำท่วมแต่คุณพี่รถใหญ่อ่ะมาแบบไม่เบาเลยอ่ะดูฮะแล้วรถเล็กเขาจะทำยังไงอ่ะเนี่ยเขาก็ด่าสิฮะแล้วน้ำมาซัดใส่เขาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูพร้อมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับมีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองนะครับติดตามพร้อมกันจากคุณเดียก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณออฟแหมวันหยุดแบบนี้อยากชวนทุกคนมาใส่ใจตัวเองกันค่ะ
2: ใช่ครับ
5: ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ใจตัวเองกันสักนิดนึงเราจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆวันนี้เดียอยู่กับคุณอู๋ค่ะสวัสดีคุณอู๋ค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาแชร์ว่าไม่มีใครอยากจากคนที่เรารักไปแต่บางครั้งเรากำลังเดินเข้าไปสู่วันนั้นครับโดยที่เราไม่รู้ตัวครับอย่างตัวผมนะฮะเป็นเสาหลักของบ้านครับทำงานหาเงินทุกวันเลยแทบไม่มีเวลาพักผ่อนครับเวลาเหนื่อยก็จะหาของหวานของมันของทอดมากินครับเพราะมันกินง่ายมันทำให้มีแรงครับแต่ใช้ชีวิตแบบนี้มาหลาย10ปีครับคุณเดียจนวันนึงผมเริ่มมีอาการปากแห้งตลอดเวลาเข้าห้องน้ำบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนครับเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยเป็นแผลทีนึงก็หายช้ามากครับชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้ารู้สึกแน่นๆจุกๆด้านขวาใต้ชายโครงนี้อีกนะฮะท้องก็อืดครับน้ำหนักตัวก็ขึ้นง่ายตัวก็บวมอีกนะฮะจนวันหนึ่งไปตรวจร่างกายพบว่าเป็นทั้งน้ำตาลสูงฮะไขมันสูงและที่ช็อกเลยคือมีภาวะไขมันพอกที่ตับคือถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะลุกลามได้นะครับความรู้สึกตอนนั้นคือถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวผมจะอยู่ยังไงเพราะเราเป็นเสาหลักของบ้านนะฮะผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำวิธีดูแลมาหลากหลายวิธีครับแต่ละวิธีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงฮะ ซึ่งผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองเลยตัดสินใจค้นคว้าวิจัยหาวิธีที่แก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยครับอันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานผมเองดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮ
5: ะ
6: โรงงานผมเนี่ยมีมาตรฐานทั้ง GHP HACCP นะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยครับทดลองกับตัวเองจนเห็นผลฮะจึงได้มาเป็นตัวนี้คุณเดียมาละคีโนพลัสสูตรเข้มข้นตัวนี้นะฮ
5: ะ
6: ซึ่งผมใช้สารสกัดจากธรรมชาติมากถึง6ชนิดเลยครับมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดการภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับนะฮ
5: ะ
6: มีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญครับหลังจากที่ผมได้ลองทานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าปากไม่แห้งเหมือนก่อนละนะครับไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนแล้วนะครับทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะฮะเลยกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้กลับมามีแรงครับท้องไม่อืดนะฮะอาการชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็ไม่มีแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะตัวก็ไม่บวมละล
5: ่
6: าสุดกลับไปตรวจอีกครั้งครับผู้เชี่ยวชาญชมเลยค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันที่ตับก็ดีขึ้นนะฮะผมได้ยินแบบนี้ก็ดีใจมากครับเพราะจะได้อยู่กับคนที่ผมรักไปอีกนานๆนะฮะวันนี้ครับใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับคุณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองกินมะละคีโนพลัสตัวนี้ดูนะฮ
5: ะ
6: วันนี้ผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองนะฮะให้โปรโมชั่นพิเศษครับปกติมะละคีโนพลัส2กล่องนะฮะราคาเกือบ 2,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทครับเฉพาะคุณผู้ชมที่โทรมาภายใน99สายแรกผมจะขอแถมเพิ่มให้นะครับ
5: ค่ะ
6: 1กล่องครับคุณเดีย2ครับ3ครับ4กล่องครับ2แถม4ครับแต่ช่วงนี้ผมเข้าใจดีเวลาจะซื้ออะไรมันต้องเอาให้คุ้มและดีที่สุดนะฮ
5: ะ
6: ถ้างั้นเอาแบบนี้ผมให้เฉพาะวันนี้นะฮะพิเศษเลยรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยนะฮะและรบกวนทีมงานช่วยหยิบของแถมเพิ่มให้ผมทีเพราะผมจะแถมให้สดๆในรายการนี้เลยขอบคุณครับ
5: โอ้ย
6: แถมให้สดๆอีกเป็นกล่องที่5ครับกล่องที่6ครับ
5: โอ้โห
6: วันนี้2แถม6ครับทั้งหมดนี้8กล่องครับ2แถม6 8กล่อง999บาทโทรมาที่เบอร์02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมให้เยอะขนาดนี้ให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะครับมะละคีโนพลัสตัวนี้มีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินครับมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับนะฮะมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญนะครับปกติเนี่ยมะละคีโนพลัส2กล่องผมขายเกือบ 2,000 นะวันนี้ลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง8สายสุดท้ายแล้วรีบโทรให้ทันนะฮะถ้าโทรทันจะแถมให้อีก6กล่องเป็น2แถม6ครับ2แถม6วันนี้8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาทโทรมาที่02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE @au68 เซตนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับรีบโทรให้ทันนะครับ2แถม6ทั้งหมดนี้8กล่อง999บาท02-113-0168ครับ02-113-0168นะฮะ LINE @aside อย่าลืมตัวแอดนำหน้านะครับ AU68 นะครับใครที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องน้ำตาลนะครับไขมันที่ตับคุณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองกินมะละคีโนพลัสตัวนี้ดูนะครับตอนนี้ทีมงานยกป้าย
5: สายหมดสายหมดแล้วคุณอู๋ทำไง
6: เอาอย่างนี้ผมขอต่อเวลาพิเศษให้ไหนๆเวลายังพอเหลือ
5: ใช่ค่ะ
6: รีบโทรให้ทันก่อนจบรายการให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่เหลือเวลาแค่1นาทีกว่าๆต้องกดให้ทันนะฮะ2แถม6 8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาท02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE @aside_au68 นะให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียว2กล่องแถมให้ไปเลย6กล่อง 8กล่องไปเลยครับเซตนี้วันนี้8กล่อง999บาท02113 0168ครับ02113 0168 Line SIAU 68นะฮะมาลาคินกพลัสตัวนี้มีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลนะครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินครับมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับนะฮะมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญครับโปรโมชั่นวันนี้ผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองให้พิเศษมากๆนะครับ2แถม6 8กล่องนะครับ

0: 19บาท8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE SIAU68 หลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะรีบโทรให้ทันนะครับ2แถม6 8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาทกดเลยครับ02113068ครับ02113068 LINE SIAU68 นะ2แถม6ทั้งหมดนี้8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE SIAU68 นะฮะ999บาท2แถม6 8กล่อง999บาทโทรเลยครับ02113168ครับ02113068 LINE SIAU68 ครับคุณเดียครับ
1: นี่โอ้โหคือโปรดีมากจริงๆนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเสริมด้วยมาราคินก plus ตัวนี้ค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอู่มากๆค่ะคุณผู้ชมรีบโทรมายังทันค่ะ
2: ขอบคุณครับอย่าลืมใส่ใจตัวเองกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์น้ำท่วมนะเป็นเหตุการณ์ที่ถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวปรากฏว่าน้ำท่วมขังแล้วมีมอเตอร์ไซค์คันนึงพยายามจะฝ่ากระแสน้ำไปซึ่งจริงๆเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรจะไปนะฮะแต่พอจังหวะไปนี่ล้มไปแล้วเพราะว่าไปเจอคลื่นยักษ์ที่มาจากรถใหญ่ทำให้เขาเสียหลักตกข้างทางแล้วน้ำลึกด้วยเจ้าของรถเนี่ยพยายามจะประคองรถขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลดูฮะเคราะห์ดีมีพลเมืองดีมาช่วยเอาไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเตือนนะฮะทั้งรถเล็กรถใหญ่นะในช่วงน้ำท่วมการขับรถต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เห็นใจกันแล้วกันมากขึ้นนะครับสำหรับอารมณ์ครับมาที่เรื่องของแอปพลิเคชันวันดีกันหน่อยนะครับใครที่กำลังมองหาความบันเทิงเอาไว้ดูเพลินๆดูยาวๆเปิดแอปวันดีไว้เลยนะครับเพราะว่าเรารวมซีรีส์และละครมากมายหลากหลายแนวครับเริ่มกันที่ซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นมากๆอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลครับเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครดูสนุกดูเพลินต้องนักตบวัดโคกปังครับเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลที่มาพร้อมทั้งความฮาความอบอุ่นและเรื่องราววุ่นดูได้ทั้งครอบครัวและถ้าใครอยากย้อนกลับไปดูละครดังในคลังของวันดีมีคอนเทนต์จาก Exact Active ให้เลือกชมมากมายนะครับทั้งข้ามเวลาหารักมัญญาริษยาละครที่เคยสร้างความประทับใจนะครับวันนี้กลับมาเปิดดูย้อนหลังกันได้บนแอปวันดีสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาอยากย้อนกลับไปดูละครดังเรื่องโปรดสามารถเข้าแอปวันดีได้เลยนะครับทั้งหมดมีให้เลือกในแอปวันดีที่เดียวครับสายทีนี้โหลดวันดีไว้แล้วก็เลือกเรื่องที่ตรงกับฟีลของคุณได้เลยพิเศษครับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับทั้งหมดนี้คือเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่กันต่อนะครับในข่าวเย็นช่องวันเวลาประมาณ 4:30 นะครับรวมไปถึงประเด็นร้อนนะครับทั้งประเด็นทางการเมืองประเด็นที่ฝ่ายปกครองบุกไปจับผับดังย่านเข้าสารเห็นว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า20เพียบยาเสพติดยาอีเต็มไปหมดเดี๋ยวตามกันต่อในข่าวเย็นช่องวันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ซัมซุงประกันชีวิตวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
1: คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
0: ยูราซันโปรเทคสมูทครีมช่วยปกป้องผิวบางเบาเนียนใสไม่งอแป้ง
1: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทนเอาอยู
2: ่หัวใจ

ช่อนขอเปิดเรื่องหัวใจแบบไม่มีกั๊กประกาศชัดๆสถานะต่อ

0: ีนะครับต้อนรับสู่รายการคุยแซ่บโชว์นะครับวันนี้น้องฟ้าใส่ชุดชมพูสวยมาก
1: ขอบคุณค่ะ
2: สีเดียวกัน
0: ขาวชมพูฟ้าชุดชมพูสวยมากอันนี้ฟ้า
1: อันนี้เ
0: ขียวเขียวลึก
3: ไหมคนนี้ก็สวยตลอดการอยู่แล้ว
2: เมื่อกี้เดินมาคือแบบไม่เหมือนเดินเลยเหมือนแบบนะลอยลิ้วแบบสวยอ
3: ่
2: ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่เมื่อวานนี้ก็เพิ่งผ่าน Bangkok International Fashion Week มาด้วย
3: ใช
0: ่ใช่ไหมฮะ
3: ช่วงนี้ก็ยังคงแบบงานแน่นเหมือนเดิมค่ะ
0: ขอบคุณที่เป็นความสดใสในเที่ยงวันเสาร์นะฮะคร
2: ับสดใสมากจริง
0: อยากให้ฟ้าอยู่ในรายการของเราทุกสัปดาห์เลยได้ไหม
2: ใช่หรออ๋อ
0: โทษ
2: มาได้แบบเป็นแขกรับเชิญ
0: นี่คุณเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้นะว่าอิงฟ้าเนี่ยอีกหนึ่งความฝันของเขาคือเขามีความฝันอยากจะเป็นพิธีกร
2: อุ้ยใครจัดไฟไม่มีเงาหัวเหลือเลยนั่นนี่ค่ะอะไรนะ
0: ที่สำหรับที
3: ่ต้องเลยเหรอ
0: 5 4 3 2สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับ
3: โอเคขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งวันนี้เราอยู่กับพี่เป๊กนั่นเองวันนี้สวยมากเลย
2: รู้สึกไม่สบายใจที่เป็นแขกเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมฟังเสียงสิเสียงมันแบบมันนุ่มละมุนหูแบบอัลตร้าสมูทมากเลย
2: เอาแล้วยืนคู่กันนี่นะยืนคู่กัน
3: เชื่อว่าอัลตร้าสมูท
2: สมมติว่ายังไม่มีแขกนี่ก็ยืนคู่กันเป็นภาพพิธีกรที่น่าดูมากจริงๆ
0: จริงนะฮะ
2: เราเองก็อย่าไปเคลิ้มกับเขาสิโถ
0: ลูกคงลูกค้าก็คงจะเต็มทุกเบรกทุกรายการเลยนะฮะทุกสาร์อาทิตย์
3: แต่จริงๆไหนจริงว่าแบบว่าเคยคิดอยากจะเป็นพิธีกรเหมือนกันค่ะ
0: เคยคิดใช่ไหม
3: เดี๋ยวฝึกก่อนเดี๋ยวขอไปเดบิวต์ก่อนค่ะ
2: ทำได้เป๊กมั่นใจเลยว่าอย่างอิงฟ้าวราหะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เพราะจริงๆแล้วตอนนี้คือเอาว่าไปนะไม่แทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยงานเขาเยอะจริงๆแล้วงานเยอะยาวมาอย่างเงี้ยไม่ได้หยุดเลยนะคะ
0: พิธีกรเอาไว้เป็นแบบอย่างสุดท้ายที่ถ้ามีเวลาเราค่อยมาทำก็ได้ตอนนี้ไปแบบไล่ตามความฝันอย่างอื่นก่อนอะไรเงี้ยนะฮะให้พี่เป๊กได้
2: เหนื่อยมีเวลาหายใจเพราะว่าระหว่างที่อิงฟ้าฝึกอยู่เนี่ยพี่ก็ใกล้แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็เสร็จชีวิตแล้วตอนนั้นมาได้แต่ว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ด้วยนะคะที่ Allen Mama นะคะ YouTube นะคะหรือว่าคุยแบบ Facebook ตอนนี้นะในเพจคุยแซ่บโชว์นะดูสดแล้วคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะคะตอนนี้อิงฟ้าอยู่กับเราแล้ว TikTok เหมือนกันเดี๋ยวตัดอันคัทนะคะ TikTok ของเราคุยแซ่บภาษาไทยโชว์เป็นภาษาอังกฤษค่ะ
0: วันนี้นะครับในรายการคุยแซ่บโชว์ของเรานะครับเราคุยกับน้องอิงฟ้านะนี่คือภาพที่แบบที่สวยเหมือนเจ้าหญิงมากแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบอยากเห็นภาพที่เป็นลุคสบายๆเป็นลุคแบบบาริสต้า
2: ต้องไปที่คาเฟ่
0: กำลังยืนตีชาเขียวกำลังทำกาแฟอยู่ต้องไปที
3: ่วราหะคาเฟ่ค่ะ
0: อยู่วราหะคาเฟ่ร้านน่ารักมาก
3: ใช่ค่ะอยู่สุขุมวิท39ค่ะอันนี้ก็เปิดมาจะ2เดือนแล้วค่ะจะ2เดือนแล้ว
2: ทำไมถึงตั้งใจเปิดคาเฟ่
3: ค่ะ
2: ทำไมถึงต้องเป็นคาเฟ่คะซึ่งจริงแล้วทำธุรกิจได้หลายแบบเลยแต่เป็นเลือกเป็นคาเฟ่
3: จริงๆถ้าเป็นสายคอฟฟี่มัทฉะจะเป็นพี่สาวที่ชอบดื่มค่ะพี่เป๊กแล้วก็เหมือนว่าเดี๋ยวนี้ก็คือนางเขาเรียกว่าอะไรคนทำงานตอนเช้าก็จะต้องมีอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้วใช่ไหมคะซึ่งตัวพี่ฟ้าของตัวป้าแดดเองเนี่ยพี่สาวฟ้าเนี่ยเขาจะหมดกับค่ากาแฟค่าคอฟฟี่ไปเยอะมากแล้วก็พูดเล่นๆไปว่าแบบเดี๋ยวถ้ามีตังค์เดี๋ยวจะเปิดร้านคาเฟ่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนึ่งวันนึงที่เรามีโอกาสเราก็เลยเปิดให้เขาได้ดีไซน์ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ครอบครัวเราอยากจะทำอันนี้ก็เป็นธุรกิจแรกที่ฟ้าทำแต่ฟ้าเองอ่ะจะเป็นสายแบบเราเป็นไวฟ์แบบเขาเรียกว่าอะไรดื่มไวน์แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในปีหน้าก็มีแพลนเหมือนกันที่เราแบบกำลังดูลู่ทางอยู่ว่าแบบสวัสดีค่ะกำลังดูลู่ทางอยู่ว่าเราจะ
0: คุณได้ลูกค้าเลย
2: ไม่
0: ครับเดี๋ยวนะคุณได้ลูกค้าเลย
2: สวัสดีคือโปรดิวเซอร์ลูกค้าคนแรกเลย
0: ใช่
2: ลูกค้า
0: เปิดนี่เปิดเมมเบอร์เลยอ่ะ
2: ถูก
0: VVIP เลยนะ
2: ถูก
0: วายขวดเป็นแสนเขาก็พร้อมจ่าย
2: ที่นั่งอยู่เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยได้กลิ่นละมุดนี่คือจากเขาเลยนะจากเหตุการณ์เมื่อคืนเลยนะได้เลยได้เลย
0: คือว่าตลาดผลไม้มาตั้งแถวนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
2: แล้วเขาคือคนแรกรู้ป่ะใครคนที่สอง
0: ใช่
2: ฉันเอง
0: และตารู้ป่ะใครคนที่สาม
2: เขา
0: ฉันเอง
2: เอาแล้วเห็นเปิดร้านไม่ได้แค่เปิดอย่างเดียวมีการชงมีการแบบเบรนกาแฟชาเขียวเป็นบาริสต้าด้วยไปเรียนมาจากไหนคะ
3: คือจริงๆฟ้ายังไม่ได้เรียนเป็นทางการแต่ว่าทางบาริสต้าของทางร้านรวมถึงพี่สาวเองจะมีการเทรนกันก่อนที่จะเปิดร้านเนี้ยค่ะแต่ว่าเวลาแบบว่าเหมือนหลังๆมาเริ่มมีกลุ่มแฟนคลับที่เหมือนแบบ อยากเห็นพี่ฟ้าชงบ้างอะไรบ้างเรากว่าที่เราจะขอพี่ไปยืนตรงที่ชงมัทฉะได้อะไรเงี้ยเขาค่อนข้างจะเข้มงวดว่าแบบเฮ้ยแบบ
0: ยูจะ
3: ใช่แบบยูจะขายแบบแฟนคลับอย่างเดียวไม่ได้นะยูต้องแบบดูลูกค้าด้วยถ้ายูชงไม่อร่อยจะไม่ให้ยืนตรงนั้นก็เลยเหมือนแบบต้องไปเทรนกันก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ชงบ้างก็เริ่มคล่องขึ้น
2: กว่าจะไปยืนหล่อๆตรงนั้นได้มันก็ต้องมีการเทรนกันหน่อย
3: ต้องเทรนค่ะเพราะว่าเราก็จะเน้นเรื่องคุณภาพของรสชาติด้วยเลยค่ะ
0: เหมือนดูซีรีส์แบบอันนี้เลยอ่ะกาแฟปิ้นอ่ะ
2: เนาะ
0: เออ
2: ฉันไม่ไปไปในร้านนะฉันจะไม่ไปกินหรอกฉันจะไปยืนจ้องมาดูแบบแฟนคลับโรคจิต
0: ดูสิแก้วนี้ใครได้ไปนี่คือแบบมันจะต้องเป็นชาเขียวที่แบบอร่อยที่สุดในโลกอะเนาะ
2: เก็บแก้วไปเลยเนาะเก็บแก้วเลยไม่ทิ้งแก้วเลย
0: ครับร้านนี้วลหะคาเฟ่อิงฟ้าลงทุนไปเท่าไหร่ครับ
3: คร่าวๆตอนนี้ก็เหมือนประมาณ12ล้านบวกค่ะ
0: โอ้โหสำหรับคาเฟ่นี่ถือว่าราคาในการลงทุนในการเปิดคาเฟ่นี่ถือว่าสูงมากๆนะพี่เป๊ก
2: อู้แล้วในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยไม่กลัวขาดทุนเหรอคะ
3: ตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ว่าเหมือนตอนคือแพลนตอนแรกฟ้าจะทำร้านเล็กๆให้เขาก่อนแต่พอเหมือนเราไปดูลู่ทางแล้วก็มาเจอที่นี่ที่มันเป็นตึก4ชั้นแต่ว่ามันต้องผ่านการรีโนเวทค่อนข้างเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งงบจำนวนหนึ่งก็จะไปอยู่ที่การรีโนเวทตึกด้วยแล้วก็การตกแต่งต่างๆอะไรเงี้ยก็ตอนแรกเหมือนแบบทุกคนก็เฮ้ยถ้าลงทุนขนาดนี้จะไหวหร
0: อ
3: ขอสัก1ปีได้ไหมอะไรเงี้ยทีมงานแบบในการบริหารอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราขอ3เดือน
0: ตั้งเป้า3เดือนที่จะคืนทุนที่ลงทุนไป
2: ตอนนี้เปิดมาได้กี่เดือนแล้วคะ
3: ตอนนี้ประมาณ2จะ2เดือนแล้วค่ะ
2: ขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่คะอยากรู้
0: หรือใช้คำว่าคืนทุนแล้ว
3: ขอใช้ว่าไปได้สวยดีกว่า
0: ไปได้สวย
2: ไม่อันนี้ที่แซวว่าขาดทุนแล้วเพราะว่าไปสืบทราบมาว่า2เดือนเขาคืนทุนแล้วจ้า
0: เฮ้ย
2: ของเองเขาก็ไม่กล้าพูดเต็มปากแต่เนี้ย
0: ก็สิบอ่ะ
2: สนิทกับคนทำบัญชี
0: คุณรู้ได้ยังไง
2: ใช่
0: อุ้ยตายแล้ว
2: สนิทกับคนทำบัญชีของเขา
0: เดี๋ยววันนี้ทีมงานคุยแซ่บโชว์หลังจบรายการนะครับเราจะไปสุขุมวิท38 39
3: 9ค่ะ
0: 39วลหะคาเฟ่
2: จอดรถติดจอดหน้าปากซอย38ก่อนแล้วเลยไป39นิดนึงแต่ถ้าจะไปคุณต้องรอคิวนานนะร้านเขาคนแน่นมากแบบว่ายิ่งวันเปิดนั้นแน่นเอียดเลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังแน่นอยู่นะคะ
0: ครับก็คือแบบมีลูกค้าไปแบบแน่นทุกวันเลยนะฮะแล้วก็จะมีคนที่แบบอุ๊ยถ้าไปวลหะคาเฟ่อ่ะจะได้เจอพี่ฟ้ามั้ย
3: ก็จะเป็นก็จะคอยบอกว่าคอยยึดตามตารางวันหยุดของฟ้าอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปแม้แบบ 1-2 ชั่วโมงก็จะเข้าไปแต่ส่วนมากคือตัวฟ้าเองอ่ะฟ้าก็อยากให้เหมือนแบบคาเฟ่ไปได้ด้วยคุณภาพของเขาใช่มั้ยคะซึ่งทุกวันเนี้ยคนที่อยู่เค้าเรียกต่างชาติที่อยู่แถวนั้นน่ะเค้าก็เหมือนแบบมาซื้อกันเยอะมาเลยแล้วก็เริ่มใจฟูแล้วว่าแบบเออไหนลองเข้าช่วงแรกๆลองเข้าให้น้อยน้อยหน่อยน้อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นแล้วว่าเขาไปได้ด้วยตัวเขาเองก็เลยแบบโอเคงั้นวันหยุดเราก็จะพยายามเข้าบ่อยๆเพื่อที่แฟนคลับที่มาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดจะได้มีโอกาสได้อยู่กับเรามากขึ้น
2: คุณพูดนี่ขนาดฝนตกนะ
0: ครับ
2: คนยังรอขนาดเนี้ย
0: เนาะแน่นมากคือแบบร้านนี่คือเราทราบมาว่าไม่มีที่ยืนเลยนะ
3: เป็นบางวัน
0: เป็นบางวัน
2: คุณไม่เห็นเหรอเมื่อกี้หน้าร้านอ่ะข้างล่างมีที่ยืนมี2คนทุกคนมีนั่งอยู่หน้าร้านข้างบนเห็นปะ
0: อันนั้น
3: ตุ๊กตาแล้วตุ๊กตา
0: คอสเพลย์
2: เห็นไหม
0: นะฮะนั่นแหละที่ห้อยขาลงมาน่ารักเลยอันนั้นเป็นรูปใครอะครับ
3: เป็นฟ้ากับพี่สาวค่ะแล้วก็จะมีน้องแมวกับน้องเกี๊ยวน้องหมาฟ้าเองค่ะ
0: อ๋อที่นั่งอยู่ข้างๆด้วย
3: ใช่เพราะว่าเราพยายามจะทำให้มันเป็นเหมือนบ้านเข้ามาแล้วจะเป็นสไตล์บ้านที่ฟ้ากับครอบครัวพี่สาวอะไรเงี้ยค่ะแบบอบอุ่นอะไรประมาณนี้
0: ครับอุ่นน่ารักนะมันฟิลเหมือนแบบเหมือนคาเฟ่ที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เป๊กเน
2: า
0: ะ
2: น่ารักมากเลยอ่ะ
0: ใครมีโอกาสนะครับมาสุขุมวิท39แวะไปได้
3: ไปได้ครับ
2: แต่ยังไม่จบนักธุรกิจเริ่มแล้วก็ต้องเริ่ม

0: ล่าสุดเห็นบอกว่าแถววัดไร่ขิงเขาโทรมาบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณอิงฟ้าไปด้อมด้อมมองมองแถววัดไร่ขิง
1: บ้าน
0: ี่คุณจะซื้อวัด
1: จริ งเขายุ่งอยู่
0: เฮ้ยนั่นตัวอ้อนนั่นต้องพี่โชเหรอ
1: บ้าใช่ไหมวะ
0: ใช่ไหมวะหลวงพ่อยังถามเลยว่าเฮ้ยคุณอิงฟ้าเขาจะมาซื้อวัดไร่ขิงแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวหลวงพ่อคนไหนเนี่ยคนใหม่แล้วใช่ไหมไม่มีจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าตัวจริงใช่ไหมที่ไปวัดไร่ขิง
2: ไปจริงค่ะทุกคนอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ย
1: ไปซื้อก
2: ัน
1: แล้ว
2: ไปเราไปหรือเปล่าแต่จริงก็เห็นน้องต้าโอ๋เห็นพี่เอมอะไรเงี้ยแล้วก็ดาราหลายๆท่านเหมือนแบบเขาเริ่มทำธุรกิจที่แบบเหมือนให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นหนูฟ้าเองก็อยากลองเหมือนกันก็เลยไปดูว่าเออมันทิศทางมันเป็นยังไงเผื่อปีหน้าเรากับทีมเราอยากลองดูอะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็เลยไปสำรวจตลาดก่อน
2: ไปสำรวจก่อนไปสำรวจก่อน
3: แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหวันไร่ขิงอิงฟ้าไปนี่คือแบบประชาชนไม่แตกตื่นเหรอครับ
2: ก็มีที่จำเราได้แล้วก็บางทีวันนั้นใส่หมวกไปด้วยก็พยายามแบบก้มๆพยายามจะเดินเพื่อไม่ให้จราจรมันติดขัดเพราะคนมันเยอะอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสนุกดีค่ะพอไปก็เหมือนได้บรรยากาศนึกถึงตอนตัวเองเป็นเด็กไปเที่ยวงานวัดอะไรเงี้ย
0: อันนี้ก็คือร้านกล้วยทอดคุณเอมนะไม่ใช่ว่าจะได้กินทุกคนอร่อยไหมฮะ
2: อร่อยค่ะแล้วก็คนเยอะด้วยก็สมคำล้ำหรือคือจริงๆดาราศิลปินที่ไปเปิดร้านอ่ะเพราะว่าทุกร้านเขาก็มีคุณภาพที่อร่อยด้วยแล้วก็คุ้มกับราคาที่ขายด้วย
3: นี่ส่วนอิงฟ้านะครับกับวัดไร่ขิงปีหน้าเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าอะไรจะไปเปิดตรงนั้นทำไมอ่ะ
2: มันดูเหมือนหนูจะเอาหมดเลยเนาะ
0: เฮ้ยเป็นอย่างนี้แหละปกติชีวิตมันต้องดำเนินด้วยธุรกิจค่ะมาประสบความสำเร็จมาถึงขนาดนี้แล้ว
2: เพราะเหมือนจริงๆฟ้าก็โตมากับการเป็นแม่ค้าแม่ขายอ่ะเราก็มีความสุข
3: เขาขายกันได้วันเป็นล้านนะใช่ไหม
0: ใช่ขายดีมากแล้วเอมนี่แหละไปทำให้การประเมินราคาเขาได้ราคาพิเศษเอาโซนที่เขาไม่เอาไงกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นโซนดาราตอนนี้ซอยนั้นเลยป๊อปปูล่าเลยจากที่ราคาแบบปีหน้าไม่แน่พี่ฟ้าต้องรีบไปนะอาจจะแบบว่า
2: เนาะเดี๋ยวฟ้าอาจจะต้องไปดูเรื่องการแบบต่างๆอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: โอเคแฟนๆรอติดตามกันได้เลยแล้วกันนะครับมากันที่เรื่องบ้านของน้องฟ้าบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้บ้านทำไปถึงไหนเสร็จแล้วหรือยัง
2: บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็แต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้อยู่เหมือนเดิมเราก็ยังมีงานที่เหมือนแบบต้องออกกองต้องไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างบางท
3: ีนะครับบ้านหลังนี้นี่คือเป็นบ้านที่ตัวเองตั้งความฝันเอาไว้แล้วก็ตอนนี้ก็คือทำความฝันของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นที่เรามองเข้าไปอ่ะพี่เป๊ก
0: บ้านเป็น
3: บ้านมันจะมีความเป็นแบบเป็น
0: ดำเนาะ
3: สีดำ
2: ค่ะ
3: แบบเกือบจะทั้งหลังเลยป่ะ
2: ทั้งหลังเลยค่ะ
3: ข้างในด้วยป่ะ
2: ข้างในข้างในนี่คือเข้าไปก็จะดำทั้งหมดเลย
0: ทำไมต้องเป็นสีดำคะพี่ฟ้า
2: หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่เป๊กคือมันจะเป็นความรู้สึกที่เราเหมือนมนุษย์ถ้ำที่ชอบอยู่กับอะไรมืดๆเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ชอบไม่ค่อยชอบสีขาวเท่าไหร่ก็รู้สึกเหมือนแบบพอเราอยู่กับความอยู่ที่มืดๆเราจะตัวเองจะรู้สึกสงบจะรู้สึกเย็นอะไรประมาณน
0: ี้เห็นบอกว่าไม่ใช่แค่บ้านที่ทาสีดำนะในบ้านเนี่ยยังสร้างองค์พญานาคห้าเศียรแล้วก็เป็นองค์สีดำไว้กลางบ้านอีก
2: ใช่ค่ะ
0: เน
2: ี่
0: ยค่ะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะ
2: ก็เป็นคำที่เราเคยอธิษฐานกับก็เป็นความเชื่อนะคะเหมือนเราเคยอธิษฐานกับทางเสียนพ่อแก่ที่เราบูชาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งที่ฟ้ามีบ้านมีงบพอที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ให้กับตัวเองได้เราจะสร้างท่านให้สมฐานะที่เราแบบเราทำได้อะไรค่ะก็เลยสร้างไว้ที่สวน
0: ค่ะทำไมถึงต้องเป็นองค์นี้คะทำไมถึงต้องห้าเสียนคะพี่ฟ้าม
2: ันเป็นคำที่อธิษฐานเอาไว้ค่ะแล้วก็เหมือนกับเราก็ดูหลายๆเพจที่จะสั่งทำอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเจอกับเพจหนึ่งที่เขาเรียกว่าการแกะสลักการทำคือสวยงามแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆองค์เนี้ยฟ้าก็ใช้เวลารอเป็นปีกว่าจะได้มาเงี้ยค่ะซึ่งก็ให้เขาออกแบบแบบอยู่ทนแล้วก็สามารถทนแดดทนฝนโดยนั้นเพราะว่าจะอยู่ข้างนอกบ้านอยู่ตรงสวนอะไรเงี้ยค่ะ
0: อยากรู้จังเลยราคาบ้านถามได้ไหมคะหมดงบไปกับบ้านเท่าไหร่เพราะว่าเวลาคนทำบ้านส่วนใหญ่เวลาสร้างบ้านมันก็จะมีความบานอยู่ในบ้านอยู่แล้ว
2: บานค่ะ
3: จากภาพที่มองเมื่อกี้นะเนี่ยนะจากภาพที่มองเข้าไปอ่ะผมว่าบ้านหลังนี้ราคา850ล้าน
2: สาธุค่ะสาธุ
0: มาก
2: สาธุ
0: ค่ะถึงดวงจันทร์เลย
3: เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะคร่าวๆก็ได้ครับ
2: จริงๆบ้านไม่เท่าไหร่ค่ะจะไปหนักตรงอินทีเรียการตกแต่งข้างในมากกว่าค่ะก็ประมาณ30ต้น30นิดๆค่ะประมาณ30นิด
3: ๆบ้านที่เป็นแบบสีดำอย่างเงี้ยคนในวงการบันเทิงอ่ะฟ้าเป็นคนที่2นะเพราะว่าคนแรกที่เขาทำบ้านดำทั้งหลังเลยก็คือพี่คาโตะนักร้องนำวง
0: พิซซ่า
3: ก็เป็นบ้านดำเหมือน
0: แต่ข้าพเจ้าห้องนอนนอนดำปิดปีเลยคือปิดม่านกลางวันกลางคืนคือไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวัน
3: เนาะมันจะได้แบบพักผ่อนได้อย่างเต็มที
0: ่แต่เห็นบอกว่า บ้าน

0: สวยหลังใหญ่สมใจนึกแบบที่คิดไว้ว่าอยากได้แต่สุดท้ายเราบอกว่าบางครั้งอยู่แล้วแอบเหงา
1: ใช่ฟักก็จะแนะนำนะคะใครที่จะทำบ้านสีดำอย่าทำทั้งหลังเพราะว่าบางทียิ่งเวลากลางคืนอะไรเงี้ยความมืดถ้าเราอยู่กับมันนานๆอยู่กับมันทุกวันมันจะทำให้เรารู้สึกแบบแอบดาวได้เล็กๆแบบเหงาอะไรเงี้ยถ้ายิ่งอยู่คนเดียวก็ยิ่งเหงาเลยทีนี
2: ้แต่ว่าความเหงานั้นจะหายไปถ้าเราวันไหนที่เราแอบดาวก็ไปดาวบ้านข้างๆหลังใหม่ก็ได้นะฮะดำหลังหนึ่งมีแล้วเราเอาหลังสีขาวเพิ่ม
0: ซื้อเพิ่มเหรอ
2: ซื้อเพิ่ม
0: อีกหลังนึง
2: ซื้อเพิ่มเป็นวิธีการแก้ปัญหา
0: โหเอ็นดูมาก
1: แก้ปัญหา
0: ได้ทำได้เลยแก้ปัญหานะคะ
2: คำถามยอดฮิตในช่วงนี้ครับ
0: เวลาไปไหนเขาชอบถามว่า
2: ท่วมเปล่าอ่ะ
1: ไม่ได้ท่วมเข้าไปถึงหมู่บ้านแต่ว่าท่วมตรงเส้นทางจราจรข้างหน้า
2: ข้างนอกใช่ไหมรอบนอกอะไร
1: รอบนอกอะไรเงี้ยค
0: ่ะอุ้ยบ้านคุณอิงฟ้ารอดแล้วบ้านบอสนวัตเป็นไงคะ
1: บอสไม่รอดไม่น่ารอด
2: บอสเท่านี้
0: เหรอ
2: เท่าอกเลยนะ
1: เท่าอกเลย
2: จบเอวอ่ะของบ้านบอส
0: ตอนสื่อสัมภาษณ์นี่เสียงนี้ก็มันท่วมนะบุ๋มบุ๋มบุ๋ม
2: บอสล่าสุดคือไม่ได้ใช้รถแล้วนะใช้เรือเข้าบ้านแล้วนะได้คุยกับบอสบ้างไหม
1: จริงๆก็มีการคุยพูดคุยถามถ่ายกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจเขาน่าจะแบบหลากหลายเรื่องที่ต้องฝ่าฟันที่ต้องเจอ
2: ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดเลย
0: อุ้ยบ้านอิงฟ้าสีดำบ้านบอสนวัตน้ำดำเหมือนกันนะ
2: แต่ว่าตอนนี้ลงแล้วใช่ไหม
1: น่าจะลงแล้วค่ะน่าจะลงแล้วน่าจะ
2: ลมแกลง
0: ถาม
2: ร้อนเล่นนะบอสคิดถึงนะน่าจะลงแล้วเน
1: า
2: ะ
1: น่าจะลงแล้วค่ะซึ่งวันนี้เขาก็อยู่มีไฟนอล MGI พอดีใช่ก็ส่งกำลังใจให้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับโอเค
0: มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะมันจะมีปมแบบเล็กๆในใจตัวเองเสมอไม่ทุกคนนะเป็นว่ามันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งของอิงฟ้าเนี่ยมีไหมปมวัยเด็กที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีปมกับอันนี
1: ้มีค่ะก็จะเป็นเรื่องบ้านเนี่ยแหละค่ะที่เรารู้สึกว่าเวลาที่พ่อฟ้าเป็นคนชอบตกแต่งทำสวนทำบ่อน้ำทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเวลาเราอยู่ตอนเด็กเราจะเช่าเขาตลอดเดือนละพันเดือนละห้าร้อยเดือนละอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำสวยปั๊บเจ้าของก็อยากกลับมาอยู่มาทำสวยปั๊บบางทีก็จะขายบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องย้ายตลอดซึ่งตอนที่มีเงินก้อนแรกจากการทำหัวหน้าร้องเพลงถ่ายแบบแล้วก็เลยทำบ้านหลังแรกให้กับคุณแม่เราแล้วก็แบบว่าบอกเขาแล้วก็บอกกับโกรธของคุณพ่อที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยว่าเราไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วนะอยากแต่งยังไงอยากทำไงก็ทำได้เลยเต็มที่นี่คือบ้านของเราแล้วอะไรเงี
2: ้ยแล้ววันที่แบบเราสามารถแบบทำงานมีเงินแล้วก็สร้างบ้านให้คุณแม่แล้วคุณแม่แบบบอกเราว่ายังไงบ้างครับ
1: เขาก็ดีใจค่ะเอาจริงตั้งแต่เสียคุณพ่อไปเขาก็เหมือนคิดว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวตอนนี้เหมือนเขาก็ไม่ห่วงอะไรเราแล้วแค่อยากให้เราแบบมีความสุขบ้างพอเจอทุกครั้งเขาก็จะทักว่าแบบผอมลงอีกแล้วทำแบบเบ้าตาเป็นหนมครกเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะห่วงแค่เรื่องสุขภาพเรื่องกายเรื่องใจเรามากกว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบไม่ได้บอกเขาจะไม่ได้บอกเราว่าต้องทำงานอีกนะทำอีกกอบโกยนะลูกอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบว่ามีความสุขหรือยังกินข้าวหรือยังเจอกันทีนึงก็จะทำกับข้าวทำอะไรให้กินเลยค่ะ
2: อันนี้กินข้าวหรือยังฮะวันนี้ยัง
1: เดี๋ยวเสร็จรายการเลย
2: เสร็จรายการนี่ยังไม่ได้กินข้าวนะเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับหลังเสร็จรายการ
0: พี่ฟ้า7วันเนี่ยทำงานไม่ได้หยุดเลยเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยณวันนี้ก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เห็นมีช่วงนึงที่ทำงานจนวูบไปเลย
1: ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นจังหวะที่เพราะว่าพอเรายิ่งโตแล้วก็ทำงานเยอะใช่ไหมคะภูมิมันตกค่ะเป็นคนที่แพ้ไม่รู้ว่าแพ้เลเวลไหนแต่เป็นคนไม่มีเหงื่อค่ะพอไม่มีเหงื่อปุ๊บเวลาเจออากาศร้อนๆแล้วมันไม่ได้ระบายก็วันที่วูบไปก็คือเหมือนเราน่าจะเจออากาศร้อนแล้วก็ตื่นแต่เช้าหรือประมาณตีสี่ตีห้ามาแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นงานบวงสรวงที่เรานั่งแล้วเจออากาศร้อนๆเข้าไปก็เลยเหมือนมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนปวดชิงช่องปวดอาจจะอาเจียนในเวลาใช่ท่าแตกในเวลาเดียวกันนะตอนนั้นก็พอล้มไปก็ไม่รู้ตัวแล้วค่ะ
2: ครับ
1: ใช
2: ่อ่าฮะ
0: เนาะทำงานหนัก
2: เห็นบอกว่าช่วงนึงก็คือพอทำงานติดกันอะไรเงี้ยมีช่วงนึงที่ฟ้าบอกว่าคือเหมือนแบบอยากจะพักงานในวงการไปเลยแล้วก็แบบไปทำนู่นนี่นั่นใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไห
1: มมีแพลนเฉยๆค่ะว่าแบบอยากจะจัด work life balance ให้กับตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะแบบว่าเฮ้ยโกยก่อนแต่ทีนี้พอหลังจากที่เราเริ่มเป็นนู่นเป็นนี่เริ่มถามตัวเองแล้วว่าสุดท้ายเหมือนเราได้ใช้เงินที่โรงพยาบาลเยอะเหมือนกันนะ อะไรเงี้ยค่ะก็ต้อง manage ตัวเองให้ดีแล้วก็ให้เราได้ไปช่วงปีก่อน2-3 ปีก่อนเราถ่ายซีรีส์ถ่ายละครหนักจนเวลาเรา

ลาเราเล่นละครเราก็จะรู้สึกว่าเราสร้างพลังงานขึ้นมาใช่ไหมคะในตัวละครนั้นๆมันมีบางวันที่ตื่นมาแล้วถามวันนี้เราเป็นใครวันนี้ใครเนี่ยอะไรเพราะว่าก็เคย

0: กาแฟพวกชาเขียวอะไรเงี้ยไอ้ร้านกาแฟอะไรนะสุขุมวิท39อ่ะ
1: ว
0: ลาหะคาเฟ่
1: ใช
0: ่ว่างๆแวะไปกินนะ
1: ใช่ร้านนั้นดี
0: ใช่
1: แต่ว่า
0: เจ้าของสวย
1: แต่ว่าจริงเลื่อนฟีดนะในช่องทางไหนก็เจอพี่ฟ้างานก็ทำแล้วก็มีอันนี้อีกคอนเทนต์ก็เยอะล่าสุดญี่ปุ่นมาแล้วก็เจองานก็เยอะคือเขาเป็นคนที่แบบทำงานก็คือเต็มที่เป็นคนตั้งใจทำงานมากๆล่าสุดไปเจอคลิปวันนี้คือพี่ฟ้าไปไหว้เรียกว่าบวงสรวงปู่พญานาคแล้วรู้สึกว่าโหพี่ฟ้าทรงพลังมากกับการไล่ลำท่าลำสวยคือทุกอย่างคือลดหมดนะคะอยู่ดีๆลำไปสักพักฝนตกไล่ลำกลางสายฝนดูแล้วก็ขนลุกนะคะที่ลานพญาศรีสัตนตราชนะคะจังหวัดนครพนมเนาะวันนั้นเรียกว่าฝนตกเกินที่จะแบบว่าเครื่องสำอางจะเอาอยู่อะแต่ทุกคนชื่นชมหมดเลยเรื่องนี้มีคนคอมเมนต์ไปเข้าไปอ่านนะคนคอมเมนต์ถามว่าคุณอิงฟ้าเขาแต่งหน้าใช้เครื่องสำอางอะไรอะทำไมฝนยิ่งตกหน้ายิ่งฉ่ำหน้ายิ่งสวยคือสวยสู้ฝนทุกโมเมนต์เลยพี่ฟ้าเล่าเหตุการณ์วันนั้นฟังหน่อยค่ะสวยจริงวันนั้นอะเลิศคือสวยอยู่แล้ว
2: ก่อนเล่านี่คือถ้าสมมติฟ้าจะเดบิวต์เป็นพิธีกรหญิงก็ต้องไปเรียนกับพี่เป๊กนะจริงๆนะเนี่ย
0: คือแบบว่า
2: โอ้
0: แบบ
2: สุดยอดเลย
1: ดูจริงๆดูคลิปจริงๆแล้วเห็นจริงๆแขนเขาสวยไปหมดอ่ะ
2: ก็วันนั้นที่ไปแต่ฟ้าบอกเลยนะใครที่นับถือเรื่องของพญานาคราชอะไรเงี้ยค่ะที่นี่คือของจริงมากๆเพราะว่าตอนที่ฟ้าไปถึงอ่ะฟ้าก็มันเป็นช่วงพายุเข้าค่ะฝนตกตลอดอยู่แล้วแต่ช่วงเวลาที่กิจกรรม4กิจกรรมใน1วันของเราวันนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงลำตอนกลางคืนนะฟ้าก็จะบอกตลอดว่าขอแบบเบรกให้ลูกหน่อยนะซึ่งฝนก็จะหยุดทุกครั้งเวลาที่เราออกก้าวไปถึงตรงที่ทำกิจกรรมจนถึงตอนกลางคืนเงี้ยค่ะฟ้าก็ดูเนาะเราก็ทำกันบ้านแบบว่าคนก่อนๆเขามาลำกันยังไงอะไรเงี้ยจนไม่รู้นึกแผลงอะไรไม่รู้ฟ้าก็พูดไปว่าพ่องานเนี้ยคือเราถ้าพูดถึงเรื่องเงินคือตัดออกไปเลยมันเหมือนเป็นงานที่เราช่วยชาวบ้านช่วยอะไรที่เราแบบเราอยากมาถึงที่จังหวัดนครพนมเราไม่ได้ได้ค่าตัวอะไรเยอะเลยจากงานนี้แต่สิ่งที่เราอยากได้คือเรามาด้วยความศรัทธาแล้วก็อยากจะรำถวายพ่อจริงๆถ้าขอพรได้ขอให้คลิปนี้มันเป็นไวรัลขอให้การรำครั้งนี้เป็นไวรัลเป็นที่พูดถึงในไทยในต่างประเทศให้ทั่วโลกเขาได้รู้ว่าความเชื่อของคนไทยเรามันสวยงามก็เลยบอกว่างั้นไม่รู้นึกยังไงฟ้าก็บอกขอให้ฝนตกประมาณฟ้าต้องรำทั้งหมด4เพลงค่ะขอให้ฝนตกสักเพลงที่3นะพ่อนะขอรำกลางสายฝนหน่อย
0: แล้วเป็นไง
2: ก็เพลง1เพลง2เป๊ะมากค่ะถ้าได้ย้อนดูก็คือฝนมาในเพลงพูดแล้วขนลุกค่ะมาในเพลงที่3จริงๆแล้วก็เหมือนทีมงานเราก็เข้าใจทุกคนจะเป็นห่วงว่าพี่ฟ้า
1: ฝนตกน่าจะ
2: มาใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่เราหันหลังไปอ่ะชาวบ้านที่ยืนรำเขายิ้มเขาสนุกอ้าวแล้วเราจะถอยได้ไงเราก็ต้องสู้เหมือนกันเพราะเราเป็นคนนำในวันนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงตาฟ้าวันนั้นใส่คอนแทคเลนส์ก็เวลาที่ดาราศิลปินเขาไปรำเขาจะต้องเขาเรียกว่ามีแม่ครูแม่ไก่ใช่ไหมคะที่รำข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะฟ้ามองไม่เห็นแล้วเพราะว่าทั้งไดไอทั้งอะไรเงี้ยเราก็รำไปแบบอยากลำยังไงลำเลยก็ลำเป็นฟรีสไตล์ไปอะไรซึ่งท่าลำต่างๆก็เหมือนเป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นไวรัล
1: สวยมาก
2: ใช่แล้วที่แมสไปกว่านั้นก็คือพี่ฟ้าใช้เครื่องสำอางอะไรเมคอัพได้เลยอะไรเงี้ย
0: คือถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่ฟ้าเนี่ยสมมติถ้าพี่เป๊กไปลำแก้บนฝนตกเพลงที่3เป็นไง
1: คนจำไม่ได้แล้ว
0: ต้นถึงฮุกไปไงฮะ
1: เป๊กกี้กลับไปแล้วหรอ
0: แต่คนนี้คือแบบ
1: ก็เข้าไปดูคลิปเนี่ยคนก็ถามว่าใช้เครื่องสำอางอะไรเนี่ยวันนี้ก็จะมาถามคุณเขาว่าคุณเขาใช้อะไร
2: จริงๆไม่ได้ยากเลยค่ะก็มีที่บอกประจำเลยก็คือคูชั่นออร่าลิสนี่แหละใช่ขออนุญาตเข้าจริงๆเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่ภูมิใจอีกหนึ่งชิ้นที่เราแบบใช้เองแล้วก็มันดีจริงๆก็เลยอยากมาบอกต่อคือแต่งตั้งแต่ตอนที่ถ้าเห็นจริงๆมันไม่ใช่แค่ลุคตอนที่ลำนะลุคที่ลงจากเครื่องมาที่หน้าโกลโกลอะไรเงี้ยเราก็ใช้แค่นี้แหละค่ะคุชชั่นออร่าลิสก็มันประหยัดเวลาด้วย
1: แล้วไม่ได้ใช้มาแป๊บๆนะใช้มันทั้งหมดกี่ปีแล้วคะเนี่ย
2: 3ปีแล้วค่ะ
1: 3ปีแล้วอ่ะเขาใช้ของเขามา3ปีแล้ว
0: เอาอยู่เลยมันแบบมันพิเศษยังไงบ้างสำหรับคุชชั่นของออร่าลิสครับ
2: ว่าชอบตรงที่บางทีคนไทยอาจจะยังไม่เก็ทคำว่าคุชชั่นคืออะไรมันต่างอะไรกับรองพื้นอะไรอันนี้คือมันเป็นเหมือนแบบเพราะว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ในตัวด้วยเป็นรองพื้นในตัวด้วยเป็นแป้งในตัวด้วยเป็นกันแดดในตัวด้วยเป็นบำรุงด้วยเรียกได้ว่า5อย่างเนี่ยคือครบอยู่ในคุชชั่นเลยคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ทาบางวันเราลืมสกินแคร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นคุชชั่นที่บำรุงไปด้วยเพราะว่าสารสกัดต่างๆก็มีแบบสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศด้วยเลยค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ราคาเข้า

0: ึงง่ายด้วย
1: เนี่ยแม่ป้าย่ายายนะบางทีอยากใช้นะแต่ไม่เข้าใจคำว่าคุชชั่นคุชชั่นก็คือจะบางกว่ารองพื้นแล้วเขาจะผสมครีมบำรุงผิวเข้าไปในนั้นด้วยบางทีตบอย่างเดียวถ้าอยากหน้าฉ่ำบางก็ไม่ต้องลงแป้งเลยก็ได้คุชชั่นก็คือเอาอยู่ล็อกผิวสวยเลย
0: ถูกต้องเลยค่ะ
2: แต่ต้องยกความดีความชอบให้กับคนที่เขาคิดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะไม่ว่าจะแบบเมืองไทยแล้วอะร้อนชื้นเหงื่อฝนนะครับคนนี้ทำคุชชั่นออริชออกมาให้แบบตอบโจทย์แบบผิวของคนไทยนะครับเชิญเจ้าของเลยดีกว่านะครับพี่ยุทธศิริประภานะครับ CEO Aura Rich สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับสวัสด
2: ี
3: ค่ะวัน
2: นี้ยุ้ยชินนั่งเลยครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่คุณยุ้ยค่ะ Aura Rich อย่างที่เห็นเลยคุณอิงฟ้าลำกลางสายฝนแล้วก็คือสวยมากไม่ว่าจะแดดจะฝนทุกอย่างเอาอยู่หมดอันนี้คือคิดมาตั้งโจทย์ว่ามันจะต้องเป็นยังไงคะกับคุชชั่น Aura Rich
4: สำหรับคุชชั่น Aura Rich นะคะต้องบอกว่าเราออกแบบนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้เหมาะกับสภาพผิวแล้วก็อากาศของเมืองไทยด้วยด้วยความที่เมืองไทยอากาศมันร้อนมากค่ะคุณพุทธฉะนั้นตัวคุชชั่นเนี่ยเราจะไม่แบบไม่ให้แบบว่าทาเฉพาะในห้องแอร์อย่างเดียวเพราะเราใช้ชีวิตด้านนอกด้วยใช่ไหมคะเราเจอทั้งแสงแดดมลภาวะฉะนั้นในคุชชั่นเนี่ยก็คือจะต้องมีกันแดดตัวนี้ของเรานะคะก็คือกันแดด50เท่า PA 4บวกค่ะคุณพุทธก็คือพูดง่ายๆคือทาแล้วอ่ะคุณจะแบบหน้าไม่เยิ้มระหว่างวันแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือบ้านเรามันร้อน
1: ค่ะ
4: โดยปกติที่เราไปซื้อคุชชั่นใช่ไหมคะพี่เป๊กก็คือถ้าไปซื้อจากต่างประเทศอ่ะอากาศมันหนาวใช่ไหมคะเราก็ทาได้ถ้าเกิดเราอยู่เมืองนอกแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาทาเมืองไทยค่ะเป็นไงคะไม่ได้เลย
1: มันบ้วน
4: เพราะมันจะบ้วนออกมาแล้วก็มันก็จะแบบมันจะวาวมันจะเงาจนเกินไปฉะนั้นคือคุชชั่นออร่าลิชของเรานะคะก็จะผลิตมานะคะคือต้องบอกว่าความเงาความวาวนี่อยู่ในขนาดปริมาณที่พอดีเลย
2: ค
4: ือไม่ฉ่ำไปไม่เงาไปแล้วก็ไม่แมตจนเกินไปทาออกมาแล้วดูผิวสุขภาพดีค่ะแล้วก็ดูดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าเราทาไปแล้วอ่ะสังเกตได้เลยว่าหน้าเราจะไม่ตกล่องนะคะคือทาได้นานเนื่องจากว่าเราผสมบำรุงเข้าไปด้วยมีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ดอกคาโมไมล์นำเข้าค่ะซึ่งตัวนี้จะช่วยเป็นเหมือนกับเราได้ทาคุชชั่นด้วยได้ทารองพื้นแล้วก็ได้บำรุงผิวไปด้วย
1: คุณยุ้ยแต่คำว่าคุชชั่นน่ะก็แอบกลัวราคานิดนึงไม่รู้ว่าจะจับต้องได้ไหมคะเพราะว่าคุชชั่นน่ะต้นทุนเรารู้อยู่แล้วคุชชั่นดีต้นทุนสูงมันจะมีส่วนผสมของบำรุงต่างๆอยู่ในนั้น1 2 3 4วันนี้แบบขอโปรแบบเลิศๆเกรงใจที่จะขอโปรนะแต่ว่าน้ำพุ่งท่วมแดดพุ่งออกก็อยากสวยด้วยอะไรด้วย
4: ครับคือสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะวันนี้คือโปรคุ้มมากๆปกติคุชชั่นของเรานะคะเหมือนที่อิงฟ้าพูดนะคะเมื่อกี้แล้วก็ยืนพูดไปคือทุกอย่างดีหมดเลยถ้าราคาแพงนะคะก็ไม่ได้ตอนนี้คือต้องช่วยประเทศไทยเราด้วยน้ำท่วมก็โปรคุ้มมากนะคะราคาปกติ4ตลับอยู่ที่ 2,360 บาทนะคะวันนี้จ่ายเพียง999บาทค่ะ
1: ได้4ตลับเลย
4: ค่ะใช่ไม่พอนะไม่พอนะคะวันนี้เรามีแถมด้วยค่ะนี่เลยแบบซองค่ะนี่เลยแถมแบบซองด้วยนะคะแล้วก็แถมด้วยคือสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์อิงฟ้าด้วยนะคะ
2: โหน่ารัก
4: ได้ทั้งหมด6ชิ้น
2: 6ชิ้นนะครับจากราคาเต็มเท่าไหร่นะฮะ 2,000 กว่าบาทใช่มั้ยฮะ
4: 2,399 บาทเหลือ999บาทค่ะ
1: เลิศได้คุชชั่นทั้งหมด
4: 4
1: แล้วได้แบบซองอีก1แบบซองเนี่ยเวลาคุชชั่นตลับหลักหมดก็คือฉีกซองแล้วเทลงไปได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องมาดึงเข้าดึงออกนะเอาไว้คือชนิดเติมนั่นแหละแล้วก็ได้สติกเกอร์พี่ฟ้าอีก1นะจากปกติ4ตลับ 2,360 บาทวันนี้10เดือน10ในคุยแซ่บเท่านั้นเหลือ999บาท
2: ซึ่งจะบอกว่าโปรนี้พี่ยุ้ยไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนนะครับนี่คือโปร 10.10 นะครับเฉพาะคุยแซ่บโชว์เท่านั้นนะครับย้ำโปรให้ทีได้ไหมครับพี่ฟ้า
0: ได้เลยค่ะเอาจริงพี่ฟ้าจะบอกก่อนว่า1ตลับอ่ะใช้ได้นานมากถ้าเรามานั่งเฉลี่ยจริงๆนะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเพราะว่าผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโปรวันนี้คือได้ไปทั้งหมด4ตลับด้วยกันนะคะในราคา999บาทหารกับเพื่อนก็ได้หรือว่าพาใครมาหารด้วยก็ได้เพราะว่าจะได้ราคาที่คุ้มแล้วก็วันนี้คือได้แบบซองไปด้วยทริคของฟ้าง่ายๆก็คือบางทีแบบว่าถ้าสมมุติว่าในตลับหมดอะเราเอาแบบซองเข้าไปเติมได้นะคะก็เป็นพกพาได้เป็นอะไรได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็คือจัดส่งฟรีด้วยแล้วก็สำหรับแฟนคลับแฟนตัวยงนะคะสติกเกอร์สามารถเอามาแปะตลับได้เป็นแบบกิมมิกอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักหรือว่าแปะเคสโทรศัพท์ก็ได้อ
2: ยากแปะพี่ฟ้าตรงไหนก็แปะได้เ
1: ลยแล้วที่สำคัญนะของเขากันน้ำเวลาเหงื่อออกหน้ายิ่งโกรนะทุกคนโทรไหมคะมีเบอร์โทรไหมคะเบอร์โทร
0: มีค่ะสามารถโทรสั่งซื้อได้นะคะที่0634979119ได้เลยค่ะหรือว่าสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยครับผม
1: นี
2: ่ไลน์แอป

0: ครับก็คือ Aura Thailand นะครับหรือว่า Scan QR Code นะครับย้ำเบอร์อีกทีนึงนะครับ0634979119นะครับวันนี้คือโปรที่ดีที่สุดแล้ววันนี้เป็น 10.10 ด้วยนะครับ4ตลับบวกคุชชั่นอีก1ซองแล้วก็บวกสติ๊กเกอร์พี่ฟ้านะครับทั้งหมดได้6ชิ้นนะครับจากราคา 2,360 บาทเหลือ999บาท
1: เขามีทั้งหมดด้วยกัน3สีถูกป่ะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: มีสีอะไรบ้างนะคะ
2: ก็ถ้า01ค่ะจะเป็นแบบสำหรับคนผิวขาวอมชมพูนะคะ02ก็คือจะเป็นขาวโทนเหลืองก็คือสีแบบฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็เบอร์03แบบผิวแทนนั่นเองค่ะที่อยากให้สั่งซื้อในรายการเพราะว่าเขามีจำหน่ายใน 7-Eleven หรือว่าร้านสะดวกซื้อแล้วก็จริงแต่ว่าฟ้าเองอ่ะไปฟ้าก็ไม่เคยทันคือเจอแต่ป้ายตลอดแต่ว่าสินค้าไม่เคยทันเลยเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนถ้าสมมติว่าอันนี้คือส่งถึงบ้านเลยแล้วก็ส่งฟรีด้วยอยากให้กดในรายการกันเยอะๆนะคะ
0: เผื่อว่าใครที่แบบยังไม่รู้จักคุชชั่นของ Aura Rich นะครับช่วยเปิดโชว์เนื้อสักนิดนึงได้ไหมฮะ
2: อันนี้มันเป็นทริคที่ฟ้าว่ามันน่าจะถูกใจเขาเรียกว่าใครที่แบบกลัวไม่ตรงปกไม่อะไรเงี้ยก็คืออยากทำให้ดูเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่ค่อนข้างคือเขากันน้ำเลยดีกว่าค่ะคือจะแบบว่า
0: การแบบตีชาเขียวเลยนะฮะในการบีบออร่าลิชลงมา
1: อุ้ยน้ำไม่ได้ซึมเข้าผิวเขาเลยอ่ะ
0: เออจริงปกติมันต้องแบบถ้าสมมติว่า
1: เป็นฟุ้งเป็นแตกอะไรนะ
0: จะแตกออกมา
2: คือบีบมาเป็นลอดช่องเลยค่ะคือน้องไม่เอาน้ำเลยอะไรเงี้ยไม่เลิฟน้ำเลย
1: ล็อกน้ำสนิทเลยไม่สามารถเข้า
0: เชื่อแล้วลูกหมดซองแล้วลูกเชื่อแล้ววัดกันน้ำจริงๆคุณผู้ชมนะฮะน
2: ี่
0: คือโชว์ให้ดูกันสดๆเลยนะครับว่าของเขาคือของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โปร 10.10 นะครับพี่ยุ้ยแล้วก็พรีเซนเตอร์นะครับน้องอิงฟ้ามาเองขนาดนี้โปรนี้ไม่กดไม่ได้นะครับน้องอิงฟ้าครับย้ำโปรให้เราอีกทีนึงฮะ
2: ค่ะปกตินะคะถ้าเป็นโปรนี้ราคานี้จะอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทเลยนะคะแต่ว่าวันนี้แบงค์พันมีทอนค่ะในราคา999บาทแต่ว่าได้ไปเลยทั้งหมด4ตลับด้วยกันค่ะแต่ว่าความพิเศษไหนๆพี่ฟ้ามาเยือนคุยแซ่บโชว์ทั้งทีแล้วนะคะก็จะมีแบบซองไปให้ด้วยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้วยเรียกได้ว่า6ชิ้นในโปรนี้ใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ LINE @aurathailand นั่นเองค่ะหรือว่าจะสแกน QR ด้านล่างนี้นะคะแต่ถ้ามันไม่ทันใจนะคะอาจจะชนแบบหลายคนคิวตอนนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจมากๆนะคะก็สามารถโทรได้นะคะที่0634979119ได้เลยค่ะ
1: นี่อยากสวยเหมือนพี่ฟ้าใช้ออร่าลิชค่ะ
0: นี่ในช่วงนี้ด้วยนะพี่ยุ้ยนะแบบฝนตกบางทีกลางวันฝนไม่ตกอากาศก็ร้อนเหงื่อเจอฝนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออร่าลิชนะครับช่วยได้เลยนะคะ
1: ค่ะนะแม่ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุชชั่นเนี่ยเขาใช้ดีใช้ยังไงแล้วพี่ฟ้าก็ใช้เพราะฉะนั้นใครที่อยากสวยเหมือนคุณอิงฟ้าวราหะบอกได้เลยนะคะว่าต้องเข้าแล้วนะคะออร่าลิชต้องเข้าแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะอยากให้เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งพรีเซนเตอร์ที่รักมากๆใช้เองแล้วก็เห็นผลเองถึงกล้าที่จะมาคอนเฟิร์มว่าคุชชั่นแบรนด์คนไทยที่ตอบโจทย์คนไทยคือเอาง่ายๆเวลาที่เรามีปัญหาสุขภาพผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่คุมมันไม่กันเหงื่อตกล่องเป็นคราบใดๆก็คือฟ้าเองอ่ะใช้แล้วเติมได้ระหว่างวันนะคะและที่สำคัญคือมี SPF 50+ด้วยนะคะก็อยากให้กดสั่งซื้อกันเยอะๆนะคะสแกน QR Code ก็ได้หรือว่าจะ LINE @ก็ได้หรือว่าจะโทรที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
0: เย้ได้สติ๊กเกอร์พี่ฟ้าไปด้วยนะคุณผู้ชม
2: ใ
0: ช่ LINE @คุณผู้ชมวันนี้นะครับโปรอย่างที่พี่ยุ้ยบอกไปว่า 10.10 นะครับไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนก็คือได้ไป4ตลับนะฮะคุชชั่นอีก1ซองนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับ999บาทแต่จะบอกว่าซื้อเบิ้ลไปเลย2ชุดคุ้มกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าได้แป้งไปถึง8ตลับเลยครับพี่เป๊ก
1: ใช่แล้วถ้าเป็นเป๊กนะคนดีอย่างเป๊กอ่ะเป๊กจะซื้อตรงนี้แล้วไปขายราคาเต็มให้เพื่อนใช่
0: นี่หัวธุรกิจ
1: ใช่นะทุกคนอย่าลืมนะวันนี้จริงๆแล้ว3สีคือใช้คนเดียวเลยก็ได้นะคะสีเข้มเราลงขอบนะคะสีอ่อนเราลงทีโซนสีที่เข้ากับผิวเราลงโซนปกติคือสวยเลยมันครบเจ็ดดิ้งเลยจริงๆอ่ะนะคะแล้วที่สำคัญยังได้สติ๊กเกอร์น่ารักของพี่ฟ้าด้วย
0: อุ้ยดูดีแปะอย่างเงี้ย
1: พี่ฟ้าแปะแทนที่ไหนจะ
0: ไม่น่ารักจังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อพี่แปะตลับแปะอ๋อเขาแปะตลับแปะ
0: พี่ฟ้าโชว์หน่อยพี่ฟ้าโชว์หน่อย
2: ความแบบเจนซีเขาต้องมีอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็แบบแปะเป็นน่ารักเป็นสติ๊กเกอร์แบบให้ถือว่าเวลาหยิบมาจะได้มีกำลังใจ
0: เวลาแบบแฟนๆใช้เหมือนแบบปะอิงฟ้าลงบนหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
1: หลอนขอช่องทางอีกทีได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะใครที่สนใจนะคะแนะนำให้ไลน์แอดเลยค่ะ Aura Thailand นะคะหรือว่าสแกน QR Code ด้านล่างหรือว่าจะโทรที่เบอร์0634979119ได้เลยค่ะวันนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะ
1: Aura Rich นะสวยสู้ฝนทนกับแดด

0: นะคะยิ่งเหงื่อออกหน้ายิ่งแบบฉ่ำวาวนะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับโปรดีๆ 10.10 นะครับขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะ
0: ขอบคุณแม่
1: ส่วนอิงฟ้าเดี๋ยวยังอยู่กับเราต่อนะครับพี่เป๊กเขาบอกว่าตอนนี้อิงฟ้าคือลัคกี้อินเกมแล้วก็กำลังจะลัคกี้อินเลิฟหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเฮ้ยตายแล้ววันนี้ใส่ชุดสีชมพูมาด้วย
0: ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเป๊กไปซ้อมตีแบดก่อนเดี๋ยวกลับ
1: เฮ้ยตายแล้วเฮ้ยอะไรยังไงเขาชอบตีแบดเหมือนเนี้ยพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเรื่องความรักกันนะฮะคุณชอบตีแบดหรอเตรียมพบกับมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพโดยพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเบ็คกี้ศรีธัญญาและเหล่าศิลปินดังครับข้างวงการที่มาพร้อมเสิร์ฟของแซ่บของอร่อยสุดคุ้มอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามช่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำน้อยโพงามพร้อมพบกับร้านดังร้านเด็ดและกิจกรรมความสนุกอีกมากมายมาพบกันที่งานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าห้ามพลาดเด็ดขาด
2: นายกประชุมปภ.เผยพื้นที่น้ำท่วมระลอกแรกเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกำชับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเร่งช่วยประชาชนพร้อมบิ๊กคลีนนิ่งเฝ้าระวังโรคและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเตือน14จังหวัดภาคใต้รวมถึงเพชรบุรีประจวบเตรียมรับมือฝนระลอกใหม
3: ่ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น
4: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรง
5: มือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
6: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
7: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ Secret Bar ห้ามเลทนะห้อง Private เหมือนเดิม
6: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
8: ผมถึงแล้วนะ
9: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโตเดินไม่ได้นะ
8: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นอีหยังกัน
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป1ดีที่เดียวสุภาพบุรุษต่อยทุกวันเสาร์เวลา10:00นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
12: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทนเอาอยู
0: ่สดไม่สดสดไม่สด
1: ถ้าเราเสิร์ฟลูกแบตไปเขาจะรับไหมนะ
0: โป๊ยรับหรือเปล่าล่ะคะ
1: รับไหมนะค่อยๆถามแล้วกันพี่เป๊กเดี๋ยวตื่นโสดไหมก่อนตอนนี้
13: ตอนนี้ก็โสดค่ะแต่อาจจะแบบไม่ได้โสด 100% เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างงี้ใช่แต่เมื่อก่อนก็คือเหมือนเรายังไม่ได้แบบเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาเรียนรู้รู้จักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนแบบเริ่มที่อยากจะแบบเปิดโอกาสรู้จักเรียนรู้คนเปิดใจแบบให้คนเข้ามา
0: เกณฑ์การตัดสินในการที่จะมาเป็นแบบว่าจีบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นนักกีฬาไหมหรือว่าต้องเป็นแบบไหนหรือว่า
1: คำถามชี้นำมาก
13: จริงๆเป็นแบบไหนก็ได้เลยขอให้เป็นตัวเองแล้วก็จริงใจก็พอค่ะแล้วก็มีความเสมอต้นเสมอปลายสิ่งนี้ก็จะย้ำบ่อยมากเวลาใครที่เข้ามา
1: ครับ
0: ตอนนี้มีคนมาเสิร์ฟลูกหยอดมั้งยังคะ
13: มีค่ะก็มีหลากหลายมีแบบหลากหลายรูปแบบ
1: แรกๆหยอดเดี๋ยวหลังๆจะตบแล้วนะฮะ
0: ใจเย็นโหจะตบหันมาทางนี้ด้วยอ่ะ
1: อุ๊ยคำถามนี้ถามตรงมากเลยอ่ะอย่างปอปอถือว่าตรงสเปคไหมเพราะเขาก็ประกาศชัดเจนว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์อันนี้คุณอ่านตามสคริปต์เลย
13: จริงๆก็ขออนุญาตพี่เขาด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเขาก็ชัดเจนว่าเขาจีบอ่ะถ้าพูดตรงๆก็คือชัดเจนว่าจีบฟ้าก็จะรู้ว่ามันชัดเจนก็จะช่วงพร้อมๆทุกคนที่เราได้เห็นตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนดี
1: ครับ
0: ในอนาคตมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมคะ
13: อันนั้นก็น่าจะต้องเป็นเรื่องอนาคตเลยค่ะเพราะฟ้าเองก็อย่างที่บอกไปมันต้องใช้เวลาเนาะในการที่จะเรียนรู้คนนิดนึงว่าแบบสุดท้ายแล้วคือความเข้าใจไอ้การจะใช้ชีวิตหรือการทำงานมันแบบสามารถที่จะบาลานซ์กันได้ดีไหมอะไร
1: แล้วถ้าพูดถึงเรื่องกีฬาแบดมินตันนี่เคยลองตียังคะหรือว่า
13: ตีจริงๆฟ้าก็มีได้ไปออกกำลังกายบ้างเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นกิจปกติเพื่อนๆในกรุ๊ปฟ้าก็จะเป็นแบบแม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีไม่กี่อย่างที่เล่นเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปกันได้ก็มีวอลเลย์บอลมีแบดมินตันอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบมีช่วงที่เราได้ไปเล่นได้เจอกันบ้างได้อะไรบ้าง

0: ดีค่ะไม่ได้มีอะไร
1: เขาวันเปิดร้านเขาครบได้แวะไปชิมชาเขียวอะไรบ้างยังคะ
0: มีได้แวะมาแสดงความยินดีนิดนึงแล้วก็มาซื้อของอุดหนุนไปอะไรเงี้ยน่ารักดีค่ะ
1: อย่างคุณอิงฟ้าเนี่ยเป๊กว่าถ้าจะสแกนคนหรือว่าจะเจอคนที่ถูกใจเป๊กว่าเขาสแกนได้อยู่แล้วไม่น่าห่วงแต่คนที่น่าห่วงคือบอสนวัตสภาพจิตใจถ้าเราจะมีแฟนบอสนวัตเขาจะสภาพจิตใจเขาจะเป็นไงคะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่าดูดีเทลเยอะนิดนึงเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งเข้าวงการเขาก็จะแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังๆมาเขาก็รู้ว่า5จะ5ปีตลอดระยะเวลามาเนี้ยฟ้าก็ทำหน้าที่ของตัวเองในเรื่องของการทำงานได้ดีแล้วแล้วก็เห็นว่าเราแบบดูแลตัวเองได้แล้วถ้าจะมีเขาก็ขอให้เราเจอคนที่ดีแค่นั้น
1: ยังไหมยังบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งมีแฟนไม่อยากให้มีแฟนอย่างนี้ตอนนักปัจจุบันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมฮะ
0: ไม่ค่ะเขาแทบจะไม่ลงดีเทลอะไรเลยกับตัวฟ้าเองนะคะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะเลยแค่เหมือนแบบว่าถ้าสบายใจอะไรเงี้ยหนูแบบแฮปเพราะเขาก็รู้ว่าเราโสดมาแบบช่วงนึงแล้วก็อยากให้เราเหมือนแบบได้มีคนเข้ามาทำให้สดชื่นมาเพราะทุกครั้งที่เจอก็จะเป็นเหมือนคุณแม่เลยค่ะผอมลงไหมเนี่ย
2: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ห่วงใย
0: ห่วงใย
1: ห่วงใยงั้นถามคุณอิงฟ้าอีกอย่างนึงแล้วกันโอเคทุกคนตอนนี้ไม่ห่วงแล้วเรื่องเรามีแฟนแต่เรากลัวไหมว่ากลัวการมีแฟนไหม
0: เมื่อก่อนก็กลัว
2: เมื่อก่อนและตอนนี้
0: ไม่กลัวค่ะรู้สึกปลงกับชีวิตขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ปล่อยวางได้ค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมติว่าเข้าเจอคนดีเราก็ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเข้ามาไม่ดีเราก็แค่ปล่อยแค่นั้นเอง
2: ให้เลือกหนึ่งเพลงกับพาร์ทของความรักเป็นเพลงอะไรฮะตอนนี้ถ้านึกไม่ออกพี่กูจะเลือกให้
1: เลือกเลย
0: แน่ๆไหนแน่มาก
2: กับตัวในหัวใจ
1: ถ้าหวานขนาดนี้ชวนเขาไปเที่ยวดีกว่าพี่ฟูด
2: ชวนเขาไปกับใคร
1: ไปกับพวกเราสิ
2: ขอไปกับพวกเราเน
1: า
2: ะ
1: ไปกับพวกเรา
2: แต่ถ้าเขาจะชวนคนอื่นไปก็ได้เพราะว่า22ตุลาพวกพี่จะจัดงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลอันนี้ฉลองครบรอบ9ปีของรายการคุยแซ่บโชว์นะครับซึ่งในงานเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของมหกรรมอาหารบอกเลยว่าจัดเต็มนะทั้งความอร่อยความสนุกนะฮะแล้วก็ความคุ้มแบบจุใจนะครับให้กับแฟนๆด้วย
1: แล้วบอกเลยค่ะว่านำทัพความแซ่บโดยพวกเรานี่แหละค่ะพิธีกรจากรายการคุยแซ่บนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเจพุทธนะคะที่ควงคุณภรรยาตอนนี้ผมสั้นแซ่บมากนะคะคุณจุ๋ยนะคะมาออกบูธด้วยแล้วก็คุณหนิงปณิตานะคะไม่รู้ว่านิรินทร์เลิกปีนห้องน้ำอย่างลูกมีคุณชมพู่ด้วยนะคะคุณเบกกี้ก็ไปค่ะ
2: นะฮะแล้วก็ยังมีเหล่าศิลปินดาราเยอะมากเลยนะครับที่จะมาออกบูธนะครับเสิร์ฟของอร่อยราคาคุ้มสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กกี้ชิงร้อยพี่ส้มเช้งสามชาพี่เปิ้ลนาคอนพี่จูนนะครับพี่แคนดี้รากแก่นพี่น้อยโพงามนะฮะ
1: นะนอกจากนี้ค่ะยังแบบว่าไปฟังสนทนาธรรมนะคะทอล์คธรรมะโชว์นะคะสดๆนะคะกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมแม่สารแน่นี่นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตสุดพิเศษจากไปโอริโอค่ะพร้อมมีโชว์นะคะจากดาราศิลปินอีกมากมายตลอด7วันเต็มนะคะ22-28ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ล่าสุดนะครับเราอัปเดตนะครับในงานเราเนี่ยจะมีร้านเด็ดร้านดังนะครับมากกว่า70ร้านนะครับยกตัวอย่างนะฮะมีหอยจ้อแม่ปูนานะครับมีห่อหมกปูหนองมนบางแสนนะครับเชฟจีลักกี้หมูแดงฮ่องกงนะครับจากท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับเฮียออฟหมูย่างเมืองตรังนะครับมีกุ้ยช่ายสกุลตั้งคุณหลินหูฉลามเยาวราชก็มานายวิทย์หมูก้อนทอดนะครับเอเมลี่มีไก่ฉีกนะครับที่อร่อยมากๆแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับทั้งหมดที่ Facebook ของคุยแซ่บโชว์นะครับ
1: จำง่ายๆค่ะพบกันค่ะวันที่22-28ตุลาคมนี้นะคะที่ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะกับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลบอกได้เลยงานนี้ช็อปสนุกแน่แถมเดินทางสะดวกสบายนะคะบอกได้เลยว่าเป๊กอยากไปถามแม่ปูร้านแม่ปูอะไรเขาถามปูเป็นกุ้งเป๊กก็เลยอยากรู้ปูเป็นกุ้งเคยเห็นว่าที่ขับรถผ่านปูเป็นกุ้ง
2: มันคืออะไร
1: เดี๋ยวจะไปถามเขานะคะ
2: ผู้ชมครับไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนนะครับคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลนะครับเริ่มวันแรก22ตุลาคมนี้นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับแวะมาเจอแวะมาแบบอุดหนุนไทยลงไทยลูกกันนะฮะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาคุยกับพี่ฟ้ากันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีก3ปีเห็นฟ้าบอกว่าจะเตรียมตัวแบบไปเที่ยวรอบโลกทำตามความฝันด้วยนะครับจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
1: ครับ
2: เตรียมพบกับมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพโดยพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเป๊กกี้ศรีธัญญาและเหล่าศิลปินดังครับข้างวงการที่มาพร้อมเสิร์ฟของแซ่บของอร่อยสุดคุ้มอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามชาอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมน้อยโพงามพร้อมพบกับร้านดังร้านเด็ดและกิจกรรมความสนุกอีกมากมายมาพบกัน

0: ที่งานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าห้ามพลาดเด็ดขาด
1: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: DIY แบรนด์สืบฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์ Mr. DIY ลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
3: ่ทำแกงไทยทำไมยากจัง
4: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
5: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
4: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสียไกด
6: ์เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: มะเร็งกระตุย
9: ใช้คิตตี้บาล์ม
8: ฮัตชิ่วฮัตจมูก
10: ใช้คิตตี้บาล์ม
11: มีส่วนผสมของไพน์นีเดิลออยคิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
12: คิตตี้บาล์ม
11: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
13: โอ้ชะถ้าอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยได้ยิ่งอย่างนี
14: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและห้วยซัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ
15: ์แอมพลฟู้ด
16: เฮ้ยผมขาว
17: ไม่เป็นไร
18: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
19: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
22: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
23: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
24: ้ทำไข่แกงรสดีกัน
25: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
24: ฮะ
25: รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
26: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลนะคะ
27: คนคอนโทร
26: ลผมมาเลยค่ะ
27: เขารู้กันว่าเราเก่ง
28: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ Cash for Cash
29: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
30: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาระแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
31: อร่อย
30: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
32: เทศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
33: เอ้าจานอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
34: ได้เวลาหมดโยบอกเวลา
35: จิบุระอินเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
34: เรียบร้อยค่ะ
36: สวยมาก
37: โดมอยู่ไหน
34: พี่ดิน
37: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
34: ฉันอยากเป็นเด็กควีนพี
26: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
34: เมื่อไหร่จะปล่อยจากพี่เนี่ย
26: งั้นคืนดีกันสิ
34: ไม่กาแฟมาแล้วครับกระตุ้นดูเลย
26: เองยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
38: ซิทคอมขอตัวดีวันนี้6โมงเย็น
0: เครื่องดื่มรังนกแท้สูตรผสมซิงค์และวิตามิน D3 เพิ่มเนื้อรังนก2เท่าน้ำตาลน้อยกว่าสูตรเดิม
39: คุณฟ้าครับกลับมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าหน่อยเห็นบอกว่าตอนนี้คือดีขึ้นแล้วเพราะว่า
40: ดีขึ้นแล้วก็เพราะว่ามีน้องหมาด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยค่ะในเวลาเดียวกันที่เหมือนทำให้เราแบบมีจุดโฟกัสมากขึ้นที่ทำให้เราแบบ ต้องมีเวลาให้กับสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแต่จริงๆฟ้าไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพยังไงเพราะเรายังไม่ได้ไปรีเช็คกับคุณหมออย่างเป็นทางการแต่แค่รู้ว่าสภาพจิตใจเราดีขึ้นอะไรเงี้ย
39: ครับน้องหมาชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากเลย
40: ชื่อดับบี้ค่ะก็มาจากในแบบเราชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าเขาหันหลังอะไรเงี้ยมันจะเหมือนดับบี
1: ้ใช่ครับขอถุงเท้าให้ดับบี
40: ้ใช่
1: แล้วเหมือนด้วยนะนะคะเห็นบอกว่าอีก3ปีจะเตรียมไปเที่ยวรอบโลก
40: ค่ะ
1: ประเทศแรกที่ปักหมุดไว้คือ
40: ก็ยังคงเป็นสวิตเซอร์แลนด์เหมือนเดิมค่ะ
1: ทำไมถึงเลือกเป็นสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแรกคะ
40: จริงๆที่มามันก็ค่อนข้างที่จะนิดนึงก็คือตรงที่เหมือนแบบเป็นประเทศก่อนที่จะเข้าวงการมันก็มีช่วงที่เราเหมือนแบบดาวอยากจะคิวตัวเองอะค่ะ
39: uh-huh.
40: ก็เลยตั้งว่าเฮ้ยถ้าไหนๆจะคิวตัวเองแล้วเราไปในที่ที่มันไม่เจ็บดีไหมในที่ที่ไอ้นี่ไหมเกิดมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะ uh-huh. ก็เลยตั้งเป้าไว้ในที่นี้แต่ว่าวันหนึ่งที่เรามีเงินแล้วมีอะไรหลายๆอย่างที่พร้อมแล้วก็ยังคงให้เป็นประเทศนี้ที่แบบว่าอย่างน้อยไปดูความสวยงามสักครั้งหนึ่งในชีวิตเรา
1: สวยมากพี่ฟ้าต้องไปเมทัลฮอนข
40: ึ้
1: นไปบนกระเช้าแล้วก็อุ้ยร้านไวน์ดีๆเยอะเลยบนนั้น
40: อยากไปมาก
1: จะเลิศแล้วอากาศหนาวกินไวน์ยังไงก็ไม่มาว
39: ้าเลิศกันเลยคุณผู้ชมเรื่องราวของอิงฟ้ายังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับน้องกันต่อนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะซึ่งเป็นแขกรับเชิญประจำเรานะคะคนนี้บอกได้เลยว่ามาทีไรเป็กใช้คำนี้ค่ะว่ามาพร้อมกับความคุ้มค่าและโปรดักต์ดีๆของเขาค่ะวันนี้มีสินค้าราคาโรงงานมาส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะแล้วที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชม10เดือน10จากเวลามาปกติเป๊กมั่นใจว่าโปรดีอยู่แล้ววันนี้10เดือน10ดูซิว่าเขาจะมีโปรดีๆอะไรมาให้เราต้อนรับพี่ปอภาคภูมิค่ะ
2: สวัสดีครับเป๊กครับสวัสดีบูธครับสวัสดีแฟนรายการคุณทัชโชและแฟนของน้องอิงฟ้าด้วยนะปั๊บจะรู้เป็นสวิตเซอร์แลนด์กันไหม
1: ไม่ตอนแรกว่าจะชวนดื่มไวน์แต่ว่าพี่ปอมาแล้วดื่มลังนกดีกว่า
39: แล้วไม่ได้เจอพี่ปอนานมากแล้ววันนี้ 10.10 ด้วยคุณผู้ชมติดตามให้ดี
2: ดับเบิ้ลเดย์ครับวันนี้10เดือน10 1ปีมีแค่ครั้งเดียวครับวันนี้ผมเอารังนกแท้แบรนด์โดนัทครับมาปรับลดราคาให้แฟนรายการคุยแซ่บโชว์โดยเฉพาะเนาะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายแต่เอาตรงๆคนไทยหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพง
39: จริง
2: จะซื้อแต่ละทีหลายคนรอโอกาสพิเศษจะซื้อแต่ละทีหลายคนรอโอกาสสำคัญแต่หลักการกินนกเอาตรงๆนะต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันนะร่างกายแข็งแรงขึ้นสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นคนจีนโบราณก็ถึงขั้นขนานนามมันเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒน
1: ะ
2: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินยิ่งอายุยาวแต่หลายคนไม่ค่อยกินบ่อยเพราะราคารังนกแพงอ่ะถามพุทธถามพี่เป๊กพร้อมกันเนาะขออนุญาตกล้องจับเลยครับปกติรังนกไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45Lส่วนตัวทั้งสองท่านเคยซื้อต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ
1: 135
2: อ่ะ135มี
39: คือถ้าผมประมาณ160
2: อ่ะ160มี
1: ก็มีบางคนก็บอกว่าเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงที่ถามเชลสูงหรือเปล่าราคา
2: ราคาราคาอ่ะหลายคนจะซื้อแต่ละที130 140 150อ่ะตีกลมๆประมาณ120บาทอ่ะให้เห็นภาพปกติขวด120บาทจะซื้อแต่ละทีก็คิดซ้ายที
1: ค
2: ิดขวาทีแต่หลักการกินนกเอาตรงๆท่านผู้ชมมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันนะร่างกายแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยขนานนามมันเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะครับยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินยิ่งอายุยาวปกติขวดนี้ราคา120บาทกล้องจับอันนี้เซ็ตหลังนกหน่อยวันนี้โรงงานมาเองครับ10เดือน10ดับเบิ้ลเดย์ครับ1ปีมีครั้งเดียวผมเลยลองทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี1,400กับอีก40บาทวันนี้ง่ายๆฮะใครโทรก่อนเที่ยงกับอีก40นาทีจาก 1,440 บาทเนาะผมปรับราคาเท่านี้พอ
39: 1,000
2: เหลือแค่1,000เดียวนะปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
3: วันนี้850ครับพี่ปอ
2: เดี๋ยวยังไงนะฮะ
3: วันนี้ขาย850ครับ
1: คุณเป็นใครลูกค้ายกเหรอคะคุณมาจากต้นไม้หรือเปล่าคะเนี่ย
2: รายการสดนะเที่ยงอีก26นาทีปกติขวด120บาท
3: ครับผม
2: 12ขวด 1,440 บาท
3: ครับผม
2: 1,850
3: ครับ
2: อ่ะเหลือวันนี้ดับเบิ้ลเดย์คือลดเหลือ850บาท
3: 850ครับพี่
2: เอาตรงๆ 1,000 นึงเอามั้ย 1,000 นึงก็เอา
39: เลยก็เอาแล้ว
1: ไม่เสียงคุณดุเหมือนคนไปแจกข้าวกล่องเลยอ่ะที่แบบว่าข้าวกล่อง
3: 850
2: 850โอ้นี่ว่าว่ามกทายกเอา8ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: เหมือนเดิมคร
2: ับ อ่ะนั่นเบิกของแถมเข้ามารายการก่อนอ่ะวันนี้นานๆมา
1: 850นะ
2: 850บาทอันนี้ยังแถมอยู่ใช่มั้ยอันนี้ยังแถมอยู่อ่ะรังนกเอาง่ายๆปกติถ้าขวดไอติมต่ำละร้อยกัน6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดพูดยังตกใจอยู่นะ24ขวดถ้าขวดละ100อย่างต่ำ 2,000 กว่าบาทยืนยันคือ800
3: 850ครับ
2: 850บาท
1: โอ้โหเสียงหนักแน่นด้วยอ่ะ
2: 850บาทเอามั้ยถ้า 1,000 1,200เอามั้ยครับ
39: เอาแล้ว 1,000 นึงนี่กดจ่ายไปแล้วเนี่ยทำไงเนี่ย
2: 850บาทลดให้อีกแล้วยังก็850บาท ผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาแถมเหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: เหมือนเดิมครับพี่
2: เบิกเข้ามาในรายการมีของแถม
39: อีก
2: อ่ะอันนี้คือ850บาทได้หมดนี่เนาะส่งฟรีเหมือนเดิม
3: ครับผม
2: เก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมอ้าวเฉพาะของแถมกล้องจับนะครับและขอรายละเอีย
40: ดก็ได้850บาท
2: นี่850บาทเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาครับบางคนพออายุมากขึ้นตาแห้งตาผ้าตามัวน้ำตาไหลเป็นเรื่องปกติ CL ตานัดง่ายๆครับมีลูทีนโกจิบูรี่และเบเวอรี่ช่วยดูแลและถนอมสายตา1กล่องบรรจุ30แคปซูลกันได้1เดือนครับให้มี4กล่องกินได้4เดือนเงื่อนไขในการส่งนิดเดียวครับขออนุญาตเก็บกล่องทุกงานเอากล่องไปก็

0: ทิ้งให้ไป4กระปุกกินได้4เดือนหมดหน้าจอยืนยันแค่800กับอีก50บาทขออินเสิร์ตลงทั้งหมดแล้วถามความรู้สึกของ2ท่านว่าหมดเนี่ยเหลือแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางอ่ะความรู้สึกของ2ท่านเป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้โหน้ำตาจะไหลคุ้มมากอ่ะม
2: ี
1: ความสุขมาก850บาท
2: นี่พูดไม่ได้ฝันกลางวันไปใช่มั้ย
0: ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันนี่เรื่องจริง
2: ทั้งหมดนี่คือ850
0: บาท
1: ต้องขอบคุณคนที่เขาไม่รู้เป็นใครแต่ส่งเสียงมาด้วยนะเมื่อก
0: ี้มากราบยกมากราบยกครับมาจากวัดข้างๆนี่อ่ะผู้ชมหลายคนมีคำถามเอ๊ะเวลาขายถูกแบบนี้เอาของค้างสต็อกมาหรือเปล่าเปล่านะฮะขออนุญาตกล้องจับนะครับนี่คือล็อตผลิตใหม่อันนี้เราผลิตเมื่อเดือนที่แล้วคือเดือน9เดือน9ปี2026แปลว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาล็อตนี้สามารถเก็บได้อีก2ปีแปลว่าหมดอายุ2028หรือปี2571แล้วทำไมเราถึงทำราคาแบบนี้ได้ขอโรงงานขึ้นหน่อยครับเพราะเรามาจากโรงงานครับโรงงานของเราชื่อเต็มคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้คำมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนตลาดทรัพย์ข้อดีของโรงงานมหาชนมาขายของเอง1มาตรฐานสินค้าสูง2เราสามารถผลิตรังนกได้ทุกวันแปลว่าคุณได้สดๆใหม่ๆและ3ข้อดีของโรงงานเองคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางวันนี้24ขวด2โหลคิดแค่ราคาแค่800กับอีก50บาทและผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกเนาะกลับไปที่เฟรมเดิมแล้วนอกเหนือจากบนหน้าจอทีวีนะครับเรายังวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วประเทศอ่ะยกตัวอย่างภาคอีสานขอตัวอย่างขึ้นหน่อยครับทุกท่านครับใครเป็นพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะครับขอตัวอย่างขึ้นมาเต็มจอครับเรามีวางจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำตัวอย่างเช่นครับจังหวัดอุดรธานีครับเราตั้งตรงงานอยู่ที่ร้านตั้งยี่สุนนะครับไปอุดหนุนได้
1: ร้านที่ดัง
0: ร้านที่ดังครับใครไปจังหวัดอุดรต้องเคยไปร้านนี้นะครับหรือใครอยู่ที่จังหวัดยะโสธรก็ไปร้านบิ๊กแคทได
1: ้ไม่เคยแวะไป
0: เคยแวะไปไหมครับเนี่ยและร้านสุดท้ายครับร้านที่จังหวัดเลยครับสทวีพันโซร้านนี้ก็เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จำหน่ายรังนกแบรนด์โดนัทเช่นเดียวกันว่าพี่เป๊กเคยไปหมดแล้วนะเนี่ย
1: ไปอีเวนต์ไง
0: ไปอีเวนต์นี่นี่นะครับอ่ะหมดเนี่ยใครจะสนใจไปจังหวัดไหนแวะไปได้เลยนะครับนี่คือ3ร้านค้าปลีกชั้นนำของภาคอีสานอ่ะขออินเสิร์ตลงแล้วหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางพร้อมช็อปแล้วยังครับ
1: ร้านใหญ่ภาคอีสานเลยนะ
0: ร้านใหญ่ใช่เพราะท่านสิโทษนะสินค้าไม่ได้จริงวางจำหน่าย
1: ไม่ได้
0: จริ
1: ง
0: เขาต้องคัดกรองสินค้าก่อนนะท่านผู้ชมครับ
1: เดี๋ยวนะพี่ปอจะถามพร้อมช็อปอะไรช็อปไปตั้งแต่ตะกี้แล้ว
2: กดไปแล้ว
1: กดไปแล้ว
0: ถ้าบางคนยังไม่กดเป็นเบกพร้อมจะกดแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วขอเพจโปรเต็มจอยืนยันที่850ขึ้นมาเต็มจอนะครับ
1: คือ
0: แบบยืนยันครับวันนี้850บาทครับรังนกแท้24ขวด2โหลรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาครับตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีอีก4กระปุกหมดนี่แค่850บาท902-06-5888ยังครับหมดหน้าจอจำง่าย850บาทรังนกแท้24ขวด2โหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกหมดนี่แค่850บาท902-06-5888ครับบางคนอาจจะลังเลจะตัดสินใจฝากพี่เป๊กพี่พุทธเชิญชวนแฟนรายการว่า850บาทน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่ต้องลังเลแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้นี่คือโปรที่แบบผมเองนั่งอยู่ตรงนี้ยังช็อกเลยนะครับ
0: ช็อกจริง
2: ทั้งหมดนี้คือ850บาทนะครับรังนก24ขวดนะครับแล้วก็
0: CL อี
2: ก4ขวด
0: ใช่ครับ
2: ส่งฟรีด้วยนะครับคุ้มสุดๆเพราะฉะนั้นสแกนและกดได้เลยนะครับ
1: คุณผู้ชมซื้อเหอะจริงๆนะเวลาวันว่างๆเราจะมีคิดเรื่องให้คิดหลายพันเรื่องเลยเมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องสุขภาพคุณจะไม่คิดเรื่องอะไรเลยนอกจากทำให้สุขภาพดีเพราะฉะนั้นอย่ารอให้เป็นแบบนั้นซื้อรังนกวันนี้กินแล้วสุขภาพดีจะได้ไม่ต้องส่งไปถูกรับเลี้ยง
0: ครับจริงๆๆสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับหมดเนี้ย850บาทถ้าคุณมีเงิน800บาททั่วไปถ้าไม่ใช่โรงงานไปขายของเองเต็มที่ได้แค่8ขวดแต่วันนี้24ขวดสังหรณ์แล้วเป็นรังนกขวดทองครับและผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาท902-06-5888ครับให้ดูส่วนประกอบของรังนกขวดทองกันหน่อยครับเวลาเป็นขวดทองมันพรีเมียมขึ้นเวลาพรีเมียมขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเนื้อรังนกเราใส่มากกว่าส่วนอื่นในตลาดถึง2เท่าเวลากินครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเป่งปังขึ้น2เท่าเราเพิ่มวิตามินD3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระกับร่างกายและส่วนนี้ใครกลัวเรื่องของน้ำตาลครับเราปรับปริมาณน้ำตาลลงถึง 25% อ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับทุกผู้ชมย้ำนะฮะหมดหน้าจอจำง่าย850บาทรังนกแท้24ขวด2โหลผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกครับตาแห้งตาผ่าตามัวเอาไปกินฟรีหมดเนี้ยแค่850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-06-5888ย้ำนะครับหมดหน้าจอ850บาทเนาะรังนกแท้24ขวดครับผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีนะตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปใช้ฟรีครับหมดหน้าจอกินได้เกือบ5เดือนจ่ายแค่850บาท02-06-5888และวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานนะครับอ่ะขอสิทธิ์แลกซื้อขึ้นมาหน่อยขอรอสิทธิ์แลกซื้อหนึ่งครับเนี่ยสิทธิ์แลกซื้อขึ้นมาแล้วเราขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับให้โทรก่อนเที่ยงอีก35ทีนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้ทั้งหมด24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกหมดเนี่ย850บาท902-06-5888เบิ้ล2ชุดมีของแถมให้โทรก่อนเที่ยงกันอีก35ทีย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายก่อนดูรายการต่อครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง10เดือน10ดับเบิ้ลเดย์ครับ
2: คุ้มสุดครับพี่ปอขอบคุณมาก
0: ครับ
1: เพิ่มปิ่นมากราคาดี
2: ครับสวัสดีเวลาหมดครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้11โมงครึ่งนะครับกับคุยแซ่บโชว์ทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เตรียมพบกับมหกรรมอาหารสุดยิ่งใหญ่กับงานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลร่วมเฉลิมฉลองรายการคุยแซ่บโชว์ครบรอบ9ปีนำทัพโดยพิธีกรอย่างดีเจพุทธหนิงปณิตาเบ็กกี้ศรีธัญญาและเหล่าศิลปินดังครับข้างวงการที่มาพร้อมเสิร์ฟของแซ่บของอร่อยสุดคุ้มอย่างจุ๋ยวรัฐยาตุ๊กกี้ชิงร้อยส้มเช้งสามช่าอาจารย์เบียร์คนตื่นทำน้อยโพงามพร้อมพบกับร้านดังร้านเด็ดและกิจกรรมความสนุกอีกมากมายมาพบกันที่งานคุยแซ่บโชว์เฟสติวัลเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าห้ามพลาดเด็ดขาด

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใคร3วันสมัครวันดีพรีเมียมวันดีพรีเมียมทุกวันศุกร์และเสาร์ช่องวัน31ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เดี๋ยวกดได้2 All Star อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
3: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโตรัก The Golden Song All Star ค่ะ
4: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
2: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้ 18:00 น.ห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: อิตาลีหวานคูณ2ฟินยกเมืองมิลานไปเลยค่ะเมื่อเพอร์พิกและอินองศา2คู่จิ้นสุดละมุนจากช่องวัน31แท็กทีมบินลัดฟ้าไปสร้างปรากฏการณ์หัวใจฟูกับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในยุโรปที่ทำเอาอินเตอร์แฟนกรี๊ดสลบลืมความเย็นของฤดูใบไม้ร่วงไปเลยทีเดียวซึ่งทั้ง2คู่เนี่ยเขาจัดเต็มความฟินแยกกันนะคะแบบเต็มอิ่ม2รอบ2สไตล์เริ่มกันที่เพาสุดก่อนและพีคพิมพลที่ทำให้งานปราวบอยเฟิร์สแฟนมีติ้งอินมิลานกลายเป็นความสดใสและก็ความสดชื่นเพราะทั้งคู่เขาจัดทั้งเกมทั้งเพลงสร้างความสนุกให้เป็นแฟนจนต้องลุกขึ้นเต้นตามงานนี้ก็ทำเอาเฟิร์สและพีคประทับใจสุดๆเลยล่ะค่ะ
6: วันนี้ก็สนุกมากแล้วก็บรรยากาศแบบคือ enjoy เนาะที่ทุกคน enjoy แล้วก็มี energy ดีดีมากๆเลยครับ
7: เราพร้อมที่จะส่ง energy กับเราเราส่งอะไรไปเขารับแล้วส่งกลับแล้วสุดท้ายทุกคนยืนขึ้นมาแล้วเต้นไปกับเราด้วยซ้ำ
6: อยากกลับมาอีกครับผมถ้ามีโอกาสนี้ก็อยากจะมาเจอแฟนๆที่นี
5: ่ส่วนอินจากราศีและองศาที่ทัดก็กระจายความฟินให้อินเตอร์แฟนได้อินกันทั่วหน้าเพราะในงาน The Age of Horizon First Fan Meeting in Milan ทั้งคู่ต่างได้การตอบรับที่อบอุ่นจากแฟนโดยอินองศาได้เอาเพลงไทยอย่างรักเธอเหลือเกินไปมอบความฟินจนแฟนคลื้มกันทั้งห้อง

0: ตื่นเต้นมาก
1: ตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีความสุขที่ได้เจอทุกคนเลยแล้วก็แฟนๆมารอเยอะมาก
0: ใช่
1: แล้วเขาก็ส่งเสียงเขาก็แบบว่าให้กำลังใจเราเยอะมากและได้รับ positive energy จากพวกเขา
0: แล้วก็ตอนที่เราเดินมาซาวเช็คก็ผ่านแฟนๆน่ารักมากคือเป็น European fans เนาะจริงๆมาจากหลายๆที่เลยแหละแล้วก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้มาเจอทุกๆคนที่ยุโรปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีมากๆจริงๆ
2: ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ความฟินที่อินองศาและเพอร์พีคหอบความรักจากเมืองไทยไปปักหมุดในหัวใจของแฟนคลับชาวต่างชาติได้อย่างงดงามพร้อมๆกับการที่ทั้ง4คนนั้นก็ได้รับความทรงจำและรับพลังใจดีๆกลับมาสร้างสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะ

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ตอนพยานอยู่กับคุณพ่อมีความสุขไหมครับ
1: แล้วตอนอยู่กับคุณพ่อหนูรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็ดีครับพ่อไม่ค่อยบ่นตามใจผมทุกอย่างอยากเล่นเกมก็เล่นด้วยอยากได้อะไรก็ซื้อให้อยากไปไหนเขาก็พาผมไปครับ
0: พยานชอบอยู่กับพ่อไหมครับ
1: ชอบไหมคะเวลาอยู่กับคุณพ่อ
2: ชอบครับผมรักพ่อ
0: ถ้าพยานรักพ่อแล้วเมื่อกี้ที่พยานบอกว่าอยากอยู่กับคุณแม่ต่อรู้ไหมว่าทำให้พ่อเสียใจ
3: ทนายโจทย์อย่ากล่าวโทษเด็กระวังคำพูดด้วยเปลี่ยนคำถามใหม่
0: ช่วยถามพยานทีครับว่าเมื่อกี้ที่พยานบอกว่าอยากอยู่กับคุณแม่ต่อพยานรู้ไหมว่าอาจจะไม่ได้เจอคุณพ่อบ่อย
1: ๆหนูรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าหนูเลือกที่จะอยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่แล้วเนี่ยหนูอาจจะมีโอกาส
4: ได้เจอกับอีกฝ่ายหนึ่งอะน้อยลงนะคะ
2: รู้ครับทีนี้ผมขอถามบ้างได้ไหมครับ

0: ถ้าถามได้เลยค่ะ
1: ท่านครับพยานต้องเป็นคนตอบคำถามไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ถามคำถาม
0: ทนายโจทย์คดีที่เรากำลังตัดสินตอนนี้มันมีผลกับชีวิตของเขาเขาควรมีสิทธิ์ถามค่ะพยานอยากถามอะไรถามมาได้เลยค่ะ
2: หนูอยากรู้อะไรหนูถามได้เลยค่ะ
3: ผมต้องเลือกอยู่กับพ่อหรือว่าแม่แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นหรอครับแล้วถ้าผมเลือกทั้งคู่พ่อกับแม่จะกลับมาอยู่ด้วย

0: กับผมไหมครับ
1: ถ้าหนูเลือกแบบนั้นศาลก็จะพิจารณาให้พ่อและแม่หนูปกครองหนูทั้งคู่แต่ศาลไม่มีอำนาจจะให้เขากลับมาอยู่ด้วยกันหรอกนะคะเพราะเขาได้หย่าขาดจากกันแล้ว
2: ถ้าหนูเลือกแบบนั้นศาลก็จะอนุญาตให้คุณพ่อกับคุณแม่ปกครองหนูร่วมกันแต่ศาลไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับให้คุณพ่อกับคุณแม่กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกนะคะเพราะทั้งสองท่านได้หย่าขาดกันแล้ว
0: แต่ถ้าผมเลือกพ่อหรือไม่ก็แม่คนใดคนหนึ่งอีกคนก็จะเสียใจ
2: ศาลจะมีวิธีบอกอีกฝ่ายให้เข้าใจทุกคนจะยอมรับการตัดสินใจของหนูนะคะหนูไม่ต้องกังวลค่ะ
0: งั้นผมขอเลือกไม่อยู่กับใครเลยได้ไหมครับผมจะอยู่คนเดียวแล้วให้พ่อกับแม่มาเยี่ยมผม
1: คงทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะหนูยังเป็นผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไงก็ต้องมีผู้ดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าหนูยังเป็นผู้เยาว์แล้วก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยยังไงก็ต้องมีผู้ใหญ่ที่ดูแลหนูตามกฎหมายค่ะ
0: แต่ผมไม่อยากให้พ่อกับแม่เสียใจเพราะผมไม่อยากเลือกระหว่างพ่อกับแม่ผมอยากให้พ่อกับแม่มีความสุข

ท่าที่สารฟังพวกคุณเบิกความกันมาจนมาฟังลูกชายของคุณในวันนี้สารคิดว่ามีแค่ลูกชายของคุณเท่านั้นที่คิดถึงความสุขของทุกคนในครอบครัวจริงๆทรัพย์สินเมื่ออยากขาดจากกันสามารถเอามาหั่นแบ่งครึ่งหรือขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันก็ได้แต่นี่ลูกของคุณจะแบ่งกันยังไงคุณทั้งสองคนร่วมกันสร้างเขาขึ้นมาเขามีชีวิตจิตใจเขาต้องการคุณทั้งคู่ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งความยุติธรรมที่ศาลจะให้กับพวกคุณในวันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ยุติธรรมสำหรับลูกคุณด้วยตอนที่คุณตัดสินใจแต่งงานกันหรือหย่ากันเขาไม่ได้มีส่วนด้วยแต่เขาต้องมารับผลจากการหย่ากันในครั้งนี้ศาลขอแนะนำไม่ใช่ในฐานะผู้พิพากษาแต่ในฐานะแม่ที่มีลูกเหมือนกันคุณทั้งสองคนลองคิดที่จะเอาชนะกันให้น้อยลงคิดถึงความสุขของลูกให้มากขึ้นเหมือนที่เขาคิดถึงความสุขของพวกคุณทำได้ไหมคะ

0: ผมจะถอนฟ้องบัวเราสองคนจะได้ร่วมกันดูแลลูกต่อไปลูกจะได้อยู่กับคุณผมแค่ขอให้ลูกไปอยู่กับผมช่วงเวลาที่ปิดเทอมได้ไหม
1: ถ้าลูกอยากไปหาคุณหนูจะให้ไปค่ะจะเป็นช่วงปิดเทอมหรือว่าวันหยุดตอนไหนก็ได้ที่เขาว่าง
2: สบายใจหรือเปล่าคะ
1: ไม่เลยลูกไม่มีเลยเราไม่ต้องคิดมากนะลูกลูกไม่ได้ทำอะไรผิดแม่ซะอีกแม่ขอโทษนะลูกที่ทำให้ลูกต้องมาเจออะไรแบบนี
0: ้พ่อก็ด้วยนะครับพ่อขอโทษนะครับลูกที่ทำให้น้องต้องอึดอัด
1: จะได้สิ่งที่หนูเลือกจะยังมีทั้งพ่อและแม่พ่อเขายอมให้หนูมาอยู่กับแม่แล้วนะ

แล้วเมื่อไหร่ที่นุชอยากเจอพ่อไม่ว่าจะเป็นตอนปิดเทอมหรือว่าตอนไหนที่นุชอยากเจอนุชก็ขอแม่ได้เลยนะลูกพ่อจะรีบไปรับ

0: ินวิเวียนมานอนจะได้หายเครียด
1: โอเคครับตอนแม่มาค้าไม่ทำกันบ้านเครียดกว่านี้ครับ
2: นั่นไงว่าแล้วโอ้ยเนี่ยนะเจรจาตกลงกันได้เรียบร้อยนี่ก็คือแบบแฮปปี้ทุกฝ่ายแล้วนะตอนเนี้ย
1: นาวินครับนาวินเราให้เพลินขึ้นศาลเองแบบนู้นสิครับ
3: นี่ลูกแกขึ้นศาลจนติดใจเลยชวนกันอยู่ใหญ่เลย
4: วันนี้โน้ตเก่งมากนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงเพลินนะนาวินกำลังจัดการให้ทุกอย่างมันถูกต้องนาวินจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปตลอดสวัสดีครับผมพาวินครับแต่เมื่อเช้านี้เขาบอกผมว่าเขามีเงินแล้วกำลังจะโอนเงินให้ทุกคนนะครับใจเย็นนะครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับ

0: ิร์นมาเวฟข้าวให้แม่หน่อย
1: ฮัลโหล
2: ทำไมเจ้านี่ยังไม่ได้เงิน
1: โอ้ยวินใจเย็นๆคิดว่าฉันอยากเบี้ยวหรอไงฮะตอนแรกฉันมีเงินจริงๆแต่ว่าพ่อโทรมาขอเงินไปใช้หนี้บ่อน
3: เขาจะดูสลิปโอนเงินไหม
1: ฉันมีหลักฐานฉันไม่ได้โกหกนะ
2: อย่าด่า
3: จะให้ฉันทำยังไง
1: พ่อโทรมาร้องไห้บอกว่าถ้าเกิดไม่มีเงินไปใช้นี่เขาจะเอาคนมากระทืบที่บ้าน
2: แล้วเงินค่าข้าวค่ารถค่าขนมลูกอ่ะหมดหรือยัง
1: อันนั้นฉันกันไว้แล้วไม่หมดหรอกฉันรู้นะ
2: แล้วลูกกินข้าวหรือยังเอาลูกมาคุยหน่อย

0: เพิร์นพ่อจะคุยด้วย
1: คุยตรงนี้แหละ
2: เพิร์นเพิร์นเป็นไงบ้างลูก
3: เพิร์นสบายดีค่ะ

0: ฮัลโหล
1: เขาวางไปแล้วอะน็อต
2: ทำไมแม่ของเพลินต้องมาครับเพลินด้วยนาวินครับนาวินต้องเอาเพลินกลับมาให้ได้นะครับ
1: ครับขอบใจน็อตนะที่เป็นห่วงเพลินนะ
2: ครับ
1: เข้าบ้านกันดีกว่าครับไปครับทุกคนครับมื้อนี้ผมขอตัวก่อนนะครับพอดีมีธุระด่วนเข้ามาต้องรีบไปเคลียร์ครับ
3: ถ้าใช้ช่วยอะไรบอกนะคะ
1: ไม่เป็นไรเลยครับเราเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับหมด
4: สวัสดีครับ
1: ดีครับ
3: ธุระอะไรอ่ะเรื่องเมียเก่าง ั
4: ้นแหละแฟนเก่าคุณเบนเขาหนี้เยอะ
3: อ้าวเมื่อคราวที่เราก็เคลียร์ให้แล้วไม่ใช่หรอ
4: ตายละนี่ถ้าเมียเขาหนีหนี้แล้วก็เอาลูกไปด้วยสงสารคุณเบนกับลูกเนาะ

0: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
1: ีภัยไม่มีเพลีย
0: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
5: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังแรก
6: อร่อย
7: ฟินเวอร
5: ์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
8: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
9: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
10: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
11: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
12: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
13: เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเรนเสียพี
13: ่เบนโต
15: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
16: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
17: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
18: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
19: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
10: ใหม่ซิตรา
8: คอปและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงคอป Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท 1-31 ตุลาคมนี้ที่ Dream World
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
0: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
19: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
18: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: Nescafe Rich Aroma
1: สูตรใหม่
12: เพิ่มกาแฟ
17: เติมนม
20: อร่อยไปอีก
21: เพิ่มกาแฟ
22: สูตรใหม
23: ่ร้องหน่อยนะ
24: Mew X

0: The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive MiU X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
7: Magic Clean
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
9: ก็ด้วยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
10: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
12: ็นอยากเป็นนักสำรวจ
13: โปรสาม DI Run Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
14: เทศกาลกินเจชัยนาทปีนี้ไม่คึกคักแม่ค้าเผยยอดขายตกทั้งน้ำท่วมและเศรษฐกิจไม่ดีทำประชาชนประหยัดรายจ่ายแม้ต้นทุนผักพุ่งหนักโดยเฉพาะกวางตุ้งกิโลกรัมละ 80-90 บาทแต่ร้านอาหารเจส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมถุงละ30บาทหวังช่วยลดภาระประชาชน
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
16: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
17: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
18: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวกาแฟหอมกาแฟแท้ต้องดาวกาแฟซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ

0: No, mi lado que vem. พี่ได้หรือเปล่า
1: ต้องตัดสินใจไปแล้วนี่ค่ะดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อกันอีกจบสักที
0: งั้นแล้วทำไมไม่นอนอ่ะคิดอะไรอยู่
1: มินแค่คิดว่าถ้าช่วงวันหยุดยาวหรือว่าช่วงปิดเทอมโน้ตแล้วคุณต้องไปรับโน้ตอ่ะก็ต้องติดต่อกับเมียเก่าคุณอยู่เรื่อย
0: ถ้าเรื่องนั้นนี่สบายใจได้เลยนะเพราะผมกับบัวไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องเลยต่อไปแล้วก็มีแค่เรื่องลูกเนี่ยนะสบายใจได้นะครับนอนนะ
1: ถ้าอย่างนั้นตอนที่โน้ตปิดเทอมอ่ะเราพาโน้ตไปเมืองนอกกันไหมคะไปประเทศนู้นประเทศนี้ไปหลายๆประเทศเลยแล้วถ้าเขาเปิดเทอมเมื่อไหร่เราค่อยพาเขาไปส่งแม่เขาดีไหมคะนะคะแม่

0: ทำไทยนายกลับไปก่อนนะน้าครับพุทธมณฑลสาย2ไปยังไงเหรอครับ
1: โหมันไกลนะลูกต้องนั่งรถเมล์หลายต่อเลยแล้วหนูจะไปทำอะไรแถวนั้น
0: ไปหาเพื่อนครับ
1: แล้วไปคนเดียวเหรอ
0: ครับ
2: ครูคะโทรหาแม่ให้หน่อยได้ไหมคะแม่หนูมาช้าอีกแล
1: ้
2: ว
1: ได้จ้ะสักครู่นะสวัสดีค่ะอันนี้คุณครูของน้องเพลินนะคะคุณแม่อยู่ไหนล่ะคะคุณแม่กำลังมานะจ๊ะใกล้ถึงแล้ว
2: ขอบคุณค่ะครูคิดถึงพ่อแม่ไม่ยอมให้เราไปเจอพ่อเลย
0: เราได้ยินว่าแม่เธอเป็นหนี้เยอะหรอ
2: ใช่เมื่อคืนนี้อ่ะแม่เราหงุดหงิดทั้งคืนเลยเพราะว่าไม่มีเงินใช้หนี้เมื่อเช้าอ่ะก็บ่นว่าจะพาเราหนีไปไหนดี
0: เพลินจะไปไหนหรอ
2: เราก็ไม่รู้อ่ะแต่เรากลัวเราไม่อยากไปกับแม่เลยอ่ะเรากลัวว่าจะไม่ได้เจอพ่ออีก
0: งั้นก็ไม่ต้องไปสิไปกับเราจะพาเพลินไปหานวิน
3: พอดีว่าฉันไปสัมภาษณ์งานมานะคะน้องพรอยู่ไหนเหรอคะ

0: ุมณฑลน้องไปทำอะไรแถวนั้นเนี่ยค่ะ
1: น้องอยู่บ้านไหมครับ
0: ไม่ค่ะยังไม่กลับเลยเนี่ย
1: เมื่อกี้ยาดาโทรมาบอกผมว่าน็อตพาเพลินหนีไปจากโรงเรียนตอนนี้เขากำลังไปแจ้งความครับ
0: โรงเรียนเพลินอยู่พุทธมณฑลเหรอคะ
2: ฉันและครูเห็นกับตาเลยนะคะว่าเด็กนั้นพาเพลินหนีไปทำไมไม่รีบทำอะไรสักอย่างคะ
3: ผมว่าคุณใจเย็นๆก่อนนะครับตอนนี้ทางเรากำลังเช็คเส้นทางที่เด็กวิ่งหนีจับกล้องวงจรปิดอยู่ครับ
2: แต่นี่มันหลายชั่วโมงแล้วนะคุณตำรวจทำไมช้าขนาดนี้คะฉันถามหน่อยนึงนะถ้าเกิดเป็นลูกนายกจะช้าขนาดนี้ไหมฮะวินแม่เด็กนั้นว่ายังไงบ้าง
1: คุณบัวมีแอบไว้ดูลูกเขารู้แล้วว่าลูกอยู่ตรงไหนตอนนี้เขากำลังพาวินไปหาเพื่อนกับน็อต
2: นี่เธออยู่กับแม่เด็กนั้นเหรอนี่เลี้ยงลูกยังไงฮะ
4: ให้ลูกรับผิดชอบลูกคนอื่นดีคอยดูนะ
2: ฉันจะฟ้องเอาเรื่องให้หมดเลยคอยดู
1: เป็นไงบ้างครับ
5: น้องขอโทษครับแม่แต่เพลินกลัวว่าถ้าแม่เขาพาหนีไปที่อื่นแล้วจะไม่ได้เจอหน้านวินอีกน้องเลยพามาหานวินครับ
6: ข้าขอโทษนะบัวกับพ่อด้วยนะคะ
1: แล้วตอนนี้น็อตกับเพลินอยู่ที่ไหนอะ
5: น็อตพาเพลินนั่งรถเมย์มาจนสุดทางครับตอนนี้ก็อยู่ป้ายรถเมย์ครับ
0: งั้นเอางี้นะเดี๋ยวแม่จะตามจากโลเคชั่นของน็อตนะแต่น็อตกับเพลินเนี่ยห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยนะรออยู่ตรงนั้นเข้าใจไหม

0: ลุงงามไ
1: หวไหมคะ
2: ลุงจอดรถไว้อยู่ในซอยตรงนี้เอง
1: งั้นเดี๋ยวหนูช่วยดีกว่าค่ะ
2: ขอใจลูก
1: แถมท
0: ำโอ้โ
1: หน้องคะช่วยพี่ถือของพวกนี้ไปที่รถลุงได้ไหมคะช่วยหน่อยนะคะ
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับ
1: หนูเดินตามพี่มานะคะ
2: มาลูกตามมาลูกมา
0: เฮ้ยน็อตเดินไปไหนไม่รู้อะค่ะ
2: ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใกล้ถึงละ
1: คันนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่คันนี้แหละขอบใจขอบใจเอาวางของได้เลยลูก
1: วางเลยจ้ะนี่วางตรงนี้ได้เลยลูก
2: นี่วางนี้ได้เลยลูกนะ

0: ็นรายการนี้ใครไม่รีบคือพลาดมากวันนี้ตื่นเช้ามาพาตัวเองไปส่องกระจกสักนิดนึงมาเช็คกันหน่อยว่าอายุมากขึ้นมันเจ็บมากแล้วนะแต่ยังไม่พอริ้วรอยมันตามมามันฟ้องเหมือนที่มันไปก่อนอายุไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยตรงหน้าผากใต้ตาจับจีบหางตาเอ่ยลึกไปหมดร่องแก้มมันหย่อนมันย้อยมันคล้อยมันยานถ้ามันเป็นทั้งหมดเนี้ยหมายถึงว่าร่างกายเราเริ่มขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของทุกปัญหาหลายคนบอกว่าฟังมาแล้วพับขนาดนี้นะหน้าหรือกระโปรงพีชเนี่ยมันยังจับจีบไปหมดแต่แม่ขาวันนี้ก่อนที่จะกังวลใจไป เรามาอยู่กับครีมรกแกะยูซาและแอบแวะบอกกันว่าจากกระปุกปกตินะ850บาทคุณผู้ชมณวินาทีนี้เท่านั้นจะเหลือแค่กระปุกละไม่ถึง150บาทและแอบสปอยของแถมว่าใหญ่ยักษ์อลังการแบบนี้กลับไปที่พี่ม้าบอกว่าผิวของเราขาดคอลลาเจนมันมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างอย่างแรกเลยมันแห้ง มันกร้านทาอะไรลงไปแม้กระทั่งการแต่งหน้าการทารองพื้นเหมือนมันบ้วนออกมาจากหน้าผิวของเราเลยบางคนบอกว่าแค่เดินผ่านพัดลมโก่งนิดเดียวครีมที่ทาไว้เฮ้ยมันหายไปไหนหมดเลยมันรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความหย่อนความย้อยความคล้อยผิวมันเสียความยืดหยุ่นไปเลยคุณผู้ชมยิ่งในวัย50บวกขึ้นไปต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนเขาผลิตไม่พอกับการใช้งานนั่นแปลว่าอะไรมันเหมือนไม่มีอยู่อีกเลยพี่ม้าจับทางไหนมันจมทางนั้นเลย
0: What?
1: วันนี้ในรอบ4ปียูสตาร์ค่ะไม่หยุดพัฒนาคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยนะนี่คือครีมสูตรฝาม่วงที่คิดค้นมาแล้วค่ะว่าขอเติมคอลลาเจนซึ่งเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กเข้มข้นซึมลึกและแน่นอนนึกถึงยูสตาร์นึกถึงอะไรพี่ม้านึกถึงตัวครีมรกแกะสารสกัดนำเข้าจากออสเตรเลียและถ้าจะบอกว่าตัวนี้แม่80บวกเอาอยู่ไหมล่ะลูกคุณผู้ชมขาดูคุณแม่80คนนี้บอกเลยว่า
0: ได้ไหมอ่ะ
1: มันยิ่งกว่าความกล้านผิวหน้าแม่จะลูบจะกวาดไปทางไหนแม่รู้สึกว่ามันสากมันกล้านมันแห้ง
0: จริง
1: แม่บอกแบบนี้และเรื่องของความหย่อนคล้อยพี่มะแกส่องตอนเช้านะแกบอกว่าหย่อนมาถึงตรงนี้รู้สึกตาตกส่องตอนเย็นตกกว่าเดิมอีกแต่พอใช้ยูสตาฝาม่วงเน้นยาแม่ใช้เป็นประจำสม่ำเสมอเช้าเย็นและคุณสามารถทาหนาๆแทนมาร์กหน้าไม่ต้องลุกมาล้างได้เลยเพราะวันนี้ที่พารี่บอกให้ถมให้ได้ใช้เพราะมันเหลือแค่กระปุกละไม่ถึง150บาท
0: ลดมากสมมงลดไฟลุกวันนี้โทรไว้ก่อนเลย1252ได้อะไรไปบ้างคะ
1: วันนี้ได้ไปเลยค่ะครีมรกแกะ1กระปุก100ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและแม่ใช้ได้นานมากนะเท่ากับครีมครึ่งกิโลเลยได้ไปวันนี้5กระ

0: กยังไม่พอให้ของแถมเรียกว่าสวยเด้งเต็มระบบวันนี้ให้ไปด้วยค่ะสำหรับโลชั่นบำรุงผิวนะคะแล้วก็ครีมอาบน้ำวันนี้หน้าสวยผิวสวยเด้งแล้วผิวแน่นแน่นไปด้วยคอลลาเจนวันนี้จัดไปในราคาแบงค์พันมีเงินทอนค่ะ999 บาทพอยลี่ให้แค่150 เซต1252รีบโทรพี่ม้าบอกแบบนี้ตอนนี้สายไหลเร็วมากเพราะครั้งที่แล้วมาโซเอาเลยคุณผู้ชมเปิดตัวไปครั้งที่แล้วโซเอาแล้วมีคนรอเยอะใช่พี่ม้าเอาจริงแม่พอยลี่นะในแก๊งอสมนี่ค่ะกดไม่ทันครึ่งหนึ่งรอบนี้ง้างรอซื้ออยู่เพราะอะไร คนที่เขาได้ใช้แล้วเฮ้ยเขาสัมผัสกับผิวหน้าตัวเองเลยตั้งแต่ทาคืนแรกว่าทำไมเนื้อครีมแม่นี่คือความแตกต่างถ้าไม่ดีเราไม่ทำคุณผู้ชมค่ะยูสตาร์เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาแล้ว25 ปีไม่ใช่ครีมกระแสไปเลยย้ำเสมอว่าความเข้มข้นเรามีเนื้อครีมตัวนี้ไม่เหมือนที่เคยเจอคุณผู้ชมไปเลยให้คำนิยามแบบนี้นะมันเป็นครีมที่เย็นที่สบายแม่นี่พอยลี่ขนาดเมคอัพนะคุณไม่มีทางเอาครีมลกแก่ยี่ห้ออื่นมาทาแบบนี้ได้และบอกคุณผู้ชมแบบนี้แม่จ๋าใต้ตาที่แม่รู้สึกว่าโอ้โหมันยุบมันจมแล้วแม่ทำยังไงดีและตัวนี้ไฮไลท์พี่ม้าทำตามแม่ง้างทำตามได้เลยวิธีการทาแม่จ๋าย้อนเลยจ้ะย้อนสอนแรงโน้มถ่วงแม่ทาแบบนี้มันเป็นการไปกระตุ้นและไปยกกระชับไอความหย่อนความย้อยความคล้อยความยานแม่มันยกกระชับได้ด้วยมือเราเด้งมากหน้าเด้งมากพี่ม้า
1: เนี่ย
0: นี่ไงและถ้าไม่เชื่อแม่หมีมาค่ะคุณแม่ไพลี่นะปีที่68พี่ม้าจะ70แล้วแม่ผิวในวัยจะ70มันเกิดอะไรขึ้นคนที่ไพลี่บอกว่าทาครีมตอนเช้าเดินผ่านหน้าพัดลมโอ้โหจับหน้าทีแห้งกล้าน
1: แ
0: ต่งหน้าไม่ติดไม่ใช่ใครที่ไหนแม่พอลลี่เองคือแกรู้สึกแบบนี้เลยว่าครีมปกติทั่วไปมันเอาไม่อยู
1: ่
0: วันนี้ยูสตาร์เรียกว่ามาปฏิวัติการดูแลผิวหน้าของเราด้วยครีมที่มันลงลึก
1: เดียวนะ
0: ตรงจุดเกิดเหตุ
1: หางตาใต้ตาความอิ่มของผิวอะมาเลยเนี่ย
0: มันมามันฟูถามว่าทำไมมันถึงตรงจุดเกิดเหตุได้พี่ม้านอกจากมีรกแกะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มันมุ่งตรงไปผิวเนี่ยมันเด้งมันฟูมันสู้มือแบบนี้คุณผู้ชมยังมีสารสกัดจากสาหร่ายหิมะซึ่งตัวนี้เป็นการปกป้องผิวของเราจากธรรมชาติที่ผิวของเราอิ่มฟูและแข็งแรงซึ่งวันนี้นะคุณผู้ชมขา
1: สาย
0: แ
1: ร
0: กตกกระปุกละไม่ถึง150 บาทรีบโทรเลยเพราะถ้าหมดครั้งนี้พอยลี่ยังไม่มีคิวเข้ามาต่อไปถ้าครีมที่มีมันเอาไม่อยู
1: ่
0: จัดเซตนี้ไปเลยคุณผู้ชมขา999 1252รีบโทรก่อนใช้วันนี้หลายคนบอกว่าสะสมปัญหามานานเท่าไหร่วันนี้ยังไม่สายกับการดูแลผิวหน้าตัวเองได้ง่ายๆคุณผู้ชมขาแค่ทาลงไปทาเช้าทาเย็นและทาหนาๆแทนมาร์กหน้าได้เล
1: ย
0: ถามว่าตัวนี้ทำไมชอบเหลือเกินก็พี่หยานี่คือตัวแทนหนึ่งคนที่ต้องบอกพี่ม้าแบบนี้ว่าอยู่กับยูสตาร์มาในทุกสูตรพี่หยาบอกว่าก่อนหน้านี้ปัญหาพี่หยาในตัวแทนผู้หญิงวัยเลข5เจอทั้งความแห้งกล้านปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยเฮ้ยมันมามากขึ้นและมันมาแบบหนักถาโถมในทุกวันอย่าคิดว่าเรามีปัญหาหน้าวันนี้ปล่อยไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้ค่อยดูแลถ้าดูแลเลยวันนี้เฮ้ยมันกลับมาได้เร็วขึ้นนะคุณผู้ชมขาที่เจอกับสารสกัดแบบนี
1: ้
0: คือหน้าสดนะ
1: เนี่ยผิวดีมากแล้วแต่งหน้าน้อยๆนี่คือผิวที่ใฝ่ฝัน
0: แกหมุนมาให้ดูแบบนี้เพราะอะไรนี่คือความจริงใจที่ยูสตาร์มอบให้คุณผู้ชมเสมอมาคือเรามาเป็นคลิปเลยคุณผู้ชมให้ได้เห็นงานผิวจริงๆว่าเฮ้ยมันอิ่มมันฟูมันเด้งได้แบบนี
1: ้
0: เรายังมีทั้งตัวของไฮโดรไลท์อย่างที่บอกไปนะไฮโดรไลท์คอลลาเจนมันลงไปแล้วเป็นโมเลกุลเล็กคุณผู้ชมขาอะไรที่คอลลาเจนร่างกายมันไม่ผลิตแล้วอ่ะมันลงไปตรงจุดเกิดเหตุเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนตรงไหนที่มันดูแฟบมันดูไม่ฟูมันดูไม่อิ่มมันไม่ยกกระชับก็สามารถทาและตัวนี้นะพอลี่ชอบอย่างหนึ่งพี่ม้าคือตัวเนื้อครีมพอลี่เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมพัฒนากับยูสตาร์มาค
1: ุ
0: ณผู้ชมมันจะให้ความเย็นนิดๆเพ
1: ื่ออ
0: ะไรถูกต้องความเย็นนิดๆเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าผิวหน้าเรามันได้ปลอบประโลมอ่ะพี่ม้า
1: ใช่
0: สบายผิวหน้าแล้วบริเวณรอบดวงตาไม่ต้องเว้นนะคุณผู้ชมคะหางตาแบบเนี้ยไอรอยตินกาแม่ยก
1: ยกตบยก
0: แม่ยกแบบนี้เลย
1: ลด
0: ตรงไหนที่ตกแม่จ๋ายกและวันนี้อย่าลืมบริเวณใต้ค
1: อ
0: คอนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คที่แม่ๆหลายคนบอกอลี
1: ่
0: มันบอกอายุมากจะมาเหี่ยวมาย้อยมันเกิดขึ้นตรงนี้ใช่พี่ม้าถูกต้องทาย้อนปบขึ้นไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมขาบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะ
1: เนื้อครีม
0: สบายผิวมาก
1: เนาะ
0: มันเย็นมากๆคุณผู้ชมขาตัวนี้แหละที่จะไปปลอบประโลมผิวของเราและวันนี้ปกติกระปุกละ850 บาทจะเหลือไม่ถึง150 บาทคุณผู้ชม
1: ลด
0: บทหน้าจอ ยครีมรกแกะฝาม่วง5กระปุกยังไม่พอให้ไปด้วยสำหรับโลชั่นทาผิวขวดใหญ่จุก
1: ๆ
0: แล้วก็นี่เลยค่ะครีมอาบน้ำอีก1ขวดใหญ่ใหญ่กว่าหน้า
1: ไปซื้อ
0: ใหญ่มากคุ้มมากและเอาจริงพี่มะของแถมยูสตาร์นี่ไม่ได้มาเล่นๆเสมอเวลาใครได้ไปโอ้ยอยากได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้10ยังอยู่หน้าจอ1252 1252รีโทรคุณผู้ชมพอยลี่เอามาให้หมดหน้าตักนะเพราะปกติให้100สายคือเต็มที่แต่วันนี้ดันไปถึง150
1: ลด
0: หมดแล้วก็หมดเลยคุณผู้ชมไม่ไปต่อรายการต่อไปก็ได้แต่วันนี้ใครอยู่หน้าจอตอนนี
1: ้
0: 1252โทรตอนนี้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้ถ้าเอาจริงๆนะสีม่วง
1: คือถ้าพลาดอ่ะรอนานเลยนะเพราะว่าล็อตแรกอ่ะพลาดไปคือรอเป็นเดือน2เดือนคือเราอ่ะจะไม่เร่งไม่รีบผลิตเราใช้ขั้นตอนเราใส่สารสกัดอัดเต็มฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรต่อสายไว้ที่เบอร์1252จ้า
0: ใช่แล้วไหนๆตัวนี้นะคุณผู้ชมคะเหมาะกับทุกคนจริงๆนะแล้ววันนี้นะอีกหนึ่งที่ให้ไปคือตัวของนี่เลยโลชั่นทาผิวเด้งใสมาก
1: ใสแน่นมาก
0: โอ้โหจริงๆนะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้หลายคนบอกว่าดูไม่ทันเลยไปรีดแม่ให้ดูทีนึงน
1: ี่
0: คือของแถมเป็นตัวที่บอกเลยว่าเป็นโลชั่นทาผิว
1: อุ้ยเด้งทั้งตัวเด้งทั้งหน้าเลยอ่ะ
0: เด้งผิวเนียนบอกเลยว่าแล้ววันนี้ไม่ได้มาขวดจิ้มลิ้มมาขวดใหญ่ๆไซส์ยักษ์ยักษ์ให้ทั้งอาบน้ำให้ทั้งทาผิวพลาดวันนี้ก็มีแค่วันนี้วันเดียวแม่พลาดแล้วพลาดเลยอย่าให้รู้อะไรไม่เท่ารู้อย่างนี้โทรดีกว่าเพราะนั้นโทรเลยนะคุณผู้ชมขาก
1: ับใครบ้างน้อง
0: บอกกับทุกคนเลยโดยเฉพาะใครที่บอกว่า30 40มีมาอะไรที่ใช้อยู่ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้ววันนี้เติมยูสตาร์ไปเลยค่ะนี่คือรูรกแก่ฝาม่วงที่เป็นการเติมคอลลาเจนแบบตรงจุดเกิดเหต
1: ุ
0: ตรงไหนที่หย่อนคล้อยย้อยยานหรือว่าแห้งกร้านวันนี้ให้ยูสตาร์ตัวนี้เข้าไปเติมเต็มทั้งสารสกัดรกแกะทั้งในส่วนของคอลลาเจนและนี่คือสูตรเดียวที่เอาอยู่บอกคุณผู้ชมแบบนี
1: ้
0: หมดแล้วหมดเลยจริงๆขายดีมากๆนะ
1: ฉะนั้นย้ำนะ5กระปุกใหญ่แถมอีก2ขวดทั้งหมดนี้1252ถือสายรอค่ะวันนี้999บาทใครวางสายบอกเลยนะรออีกนานต่อสายไว้1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตมีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Riches Yogurt โปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ไปด้วย
4: ไปด้วย
3: ไปด้วย
4: ไปด้วย
3: ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด

0: ุดแล้วค่ะคุณวิน
1: คุณบัวลองโทรหาน้องสิครับ
0: ไม่รับเลยอ่ะคุณวิน
1: ไม่เป็นไรคร
0: ับโอเคค่ะไปเลยไปเลยค่ะไปเลย

0: ไกลไหมครับ
1: ไม่ไกลค่ะอีก500เมตรก็ถึงค่ะจอดค่ะจอดค่ะจอดค่ะคุณจอดนะคะถึงแล้ว

ก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กหายไป2คนใกล้ๆบริเวณนั้นตอนนี้เราได้ประสานงานกับตำรวจจราจรกลางขอดูเส้นทางที่รถตู้ขับหนีไปแล้วได้เรื่องยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ

0: ของเธอให้เธอหนีไปคอยดูนะถ้าเธอเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะไม่อภัยเธอกับลูกเธอเลย
1: ฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆ
2: อย่าด่าหมดไม่ตั้งใจหมดแค่กลัวว่าเธอจะพาเพิร์ลหนีไปจากวิน
0: เกินไปแล้ววินฉันไม่ได้กีดกันเธอขนาดนั้นสักหน่อยนะ
2: แล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะเธอไม่อยากให้วินคุยกับลูกหรือเจอหน้าลูกด้วยซ้ำ
0: ฉันแค่อยากให้ลูกปรับตัว
2: ปรับตัวหรืออยากชนะกันแน
0: ่แล้วทำไมทำมาด่าฉันอย่างนี้อ่ะเฮ้ยลูกของแฟนใหม่เธอทำให้ลูกพวกเราหายนะ
2: วินรู้ว่าโน้ตผิดที่พาเพิร์ลหนีแต่ที่โน้ตทำเพราะเขาเป็นห่วงเพื่อนเธอเป็นถึงแม่เคยห่วงความรู้สึกของลูกตัวเองบ้างหรือเปล่า
1: ขอโทษแล้วฉันก็ขอโทษแทนโน้ตด้วยแต่ตอนนี้เราทุกคนก็ห่วงลูกกันหมดอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยดีไหมคะ
0: โอ้ยแม่คนดีถ้าเกิดเธอดีมากนะวันหลังเธอสอนลูกให้มันดีกว่านี้แล้วเธอก็เลิกทำให้ฉันเป็นเมียแล้วก็แม่ที่แย่ในสายตาวีสักที
2: เลิกโทษคนอื่นสักทีได้ไหมยาดาที่วินมองเธอแบบนี้เพราะสิ่งที่เธอทำต่างหาก

0: แล้วฉันนอนไม่หลับอ่ะเป็นห่วงก็เลยมารอแกอยู่ที่นี่
1: เป็นไงบ้างอ่ะ
2: ตำรวจสั่งให้ตั้งด่านสกัดจับตามถนนนอกเมืองแล้วครับ
1: แล้วนี่แกบอกเมธยัง
3: บอกแล้วเมธกำลังรีบมาจากวสันต์บุรี
0: แล้วไอ้เมธมันว่าอะไรกันอีกไหม
3: ไม่เลยอ่ะพอฉันเล่าจบนะเมธก็บอกว่าไม่จะรีบมาเลย
0: นั่นมันมาพอดีคอยดูนะถ้ามันว่าอะไรแกเดี๋ยวฉันลุยเอง
4: ตำรวจสงครามมาว่าไงบ้าง
3: ยังเลยอ่ะ
4: ตอนที่ผมคุยกับเพื่อนที่เป็นตำรวจแล้วเขาจะช่วยประสานงานกับทางกองปราบที่ดูแลเรื่องคดีแก๊งลักพาตัวเด็กเพื่อจะได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับรถเพิ่ม
3: คุณไม่โกรธบัวเหรอ
4: ตอนนี้เรื่องรถสำคัญกว่า

0: สวัสดีเด็กๆฟังนะถ้าทุกคนเป็นเด็กดีจะไม่มีการเจ็บตัวเข้าใจนะ
1: เดี๋ยวพี่จะแกะผ้ากับเชือกให้แล้วอย่าคิดหนีเด็ดขาดพี่เตือนแล้วนะ

0: 일단
1: ทุกคนหลับให้หมด

0: ดีครับไปไหนกันครับเนี่ย
1: สวัสดีครับคุณตำรวจครับพอดีกำลังจะพาลูกกับหลานกลับบ้านที่ปาจีนนะครับผม
0: อ๋อเหรอครับ
2: ครับ
0: รถคันนี้ขอให้ตรวจละเอียดนะครับมีสายรายงาน

0: ขอเชิญทุกคนลงมาจากรถด้วยครับ
1: ทำไมล่ะครับมีอะไรเหรอฮะคุณตำรวจ
0: เราได้รับแจ้งว่ามีการลักพาตัวเด็กขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับเชิญครับ

You're...

0: ไร
1: บอกแล้วหนีไม่พ้นหรอก
0: นกนกนก
1: เลยตาย
0: นกนก
2: หยุด
0: คุณตำรวจค่ะช่วยหนูหน่อยค่ะคือเพื่อนหนูเป็นโรคหัวใจอะค่ะ
2: แจ้งศูนย์วัน24นี้มีเด็กหมดสติบริเวณอบต.บางน้ำเปรี้ยวขอรถกู้ภัยวัน4วัน25รอพอเวลานี้เปลี่ยน
3: เพิร์นลูก
0: พ
4: ่อไม่เ
3: จ็บตรงไหนใช่ไหม
0: เพิร์นไม่เป็นไรค่ะแต่รถเจ็บหัวใจแล้วก็ล้มไปเลยอ่ะเพิร์นเรียกมันเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นอ่ะเพิร์นเป็นห่วงรถอ่ะพ
2: ่อสวัสดีครับผมร้อยตำรวจตรีจินมิตรกวีไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ปกครองน้องคนนั้นหรอครับ
5: ฉันเป็นแม่ค่ะ
2: คือถ้าเราเนี่ยได้พบน้องกับเด็กคนอื่นๆเนี่ยตรงถนนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปปราจีนบุรีครับแต่น้องเก่งมากเลยนะครับที่พยายามส่งสัญญาณมือจนเราสังเกตเห็นเลยทำให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ทั้งหมดครับ
5: ขอบคุณค่ะแล้วรถเป็นไงบ้างคะอยู่ไหน
6: ฮะเป็นไงบ้างครับ
2: คุณหมอรอคุยกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับเชิญครับ

0: ใจเต้นเร็วผิดปกติที่หัวใจห้องบนทำไมฟังดูน่ากลัวจังเลยอ่ะแล้วที่แกจะทำไงวะ
1: ฉันทำเรื่องส่งตัวโน้ตไปที่หมอประจำตัวของโน้ตแล้วล่ะเขารักษาโน้ตมาตั้งแต่แรก
0: แกแล้วค่ารักษาเท่าไหร่อ่ะ
2: จริงๆแล้วจะใช้สิทธิราชการของฉันก็ได้หรือไม่จะใช้บัตร30บาทของโน้ตเองแต่พอใช้สิทธิ์พวกนี้คิวมันต้องรอนาน
1: แต่บัวเป็นห่วงโน้ตค่ะบัวไม่อยากรอถ้ารออ่ะคุณหมอเขาบอกแล้วว่าน็อตมีโอกาสที่จะหัวใจวายเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะแต่ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าผ่าตัดถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลจะอยู่ที่4ถึง9แสนเลยอ่ะ
0: ฮะเกือบล้านเลยเหรอ
3: พอเพื่อนฉันเพิ่งผ่าตัดสมองนอน ICU 3คืนก็ปาเป็นล้านแล้ว
4: เดี๋ยวผมลองถามเพื่อนที่เป็นหมอให้เผื่อจะช่วยอะไรได้นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: บัวผมเองก็อยากให้น้องได้รับการรักษาเร็วผมคิดว่าผมคงต้องคุยกับลิน

0: ทุกคนขับรถฟื้นแล้ว
1: นุช
2: แม่ลูก
1: พ
3: ่อเป็นไงบ้างลูก
1: เจ็บหน้าอกแล้วก็มึนหัวค่ะ
3: อดทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวแม่ทำเรื่องยายนุชไปกลับไปหาป้าหมอนะเดี๋ยวเขาจะรักษาลูกให้หาย
1: แล้วเพลินล่ะเป็นไงบ้าง
4: ฉันไม่เป็นอะไรขอบใจนุชที่ช่วยเราอ่ะ
2: คุณตำรวจก็ยังชมนุชเลยนะที่ใช้สัญญาณมือเป็นจนเข้ามา

0: เชื่อไม่ได้
1: แม่เคยสอนหนูจำได้แล้วเมื่อไหร่หนูจะได้ออกจากโรงพยาบาลครับ
2: น่าจะหลายวันนะลูกคือคุณหมอบอกว่าหนูหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องรักษาด้วยการจี้หัวใจลูก
1: นี่หนูต้องอยู่โรงพยาบาลนานๆเหมือนตอนเด็กอีกแล้วเหรอแม่
0: เลิศครับไม่ต้องกลัวเลยนะลูกเพราะคุณหมอเนี่ยเขาไม่จะผ่าที่หน้าอกแต่เขาจะทำยังไงรู้ไหมเขาจะใช้เข็มเส้นเล็กๆมากๆเนี่ยใส่เข้าไปในตัวลูกกระเป๋าแล้วก็จะไปจี้กับสายไฟฟ้าที่หัวใจพ่อรับรองว่าจะไม่เจ็บแล้วแป๊บเดียวรถก็จะหายและจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมรู้ไหม
1: แพงไหมครับ
0: นอดครับเรื่องนั้นนอดไม่ต้องเป็นห่วงเลยมันคือหน้าที่ของพ่อกับแม่
2: ใช่ลูกขอแค่นอดหายแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะลูกนะ

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
1: ์หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
3: สงสัยมือถือแบตหมด
2: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
5: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
8: ้เก่งดูนี่ดิ
9: พ่อ
10: เก่งมากลูก
8: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
11: เนสกาแฟ Rich Aroma
12: สูตรใหม่
11: เพิ่มกาแฟ
12: เติมนม
11: อร่อยไปอีก
12: สูตรใหม
13: ่ลองหน่อยนะ
14: มิวเป็นไรอ่ะ
15: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
14: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
16: คุณยอดจังครับด้วย
17: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบ
18: ด้วยมาจิกคลีน
17: เก็บลงถังซะ
16: โอ้โหเยอะกว่านี้ที
17: สัมผัสสบายเท้า
18: ฝุ่นคราบเยอะ
17: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
18: มาจิกคลีน
19: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
21: ชดาอร่อยชดาอร่อยชดาล้ำชดาแซ่บอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
22: แบ๊ก
23: แบ๊กเหรอ
22: แม่มีแบคทีเรีย
24: ไหนไม่เห็นมีเลย
25: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
26: อุ้ยตามงกุฎขยัน
27: จัดเต็ม
28: ไอ้ย่า
27: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
28: เยอะ
27: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร15-78และสูตร14-735
26: ผลผลิตดี
28: เต็มสวน
27: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
29: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
30: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
31: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร
30: ์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
32: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
30: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
31: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
33: เดี๋ยวไปเลย
34: ไซเลนเสียพี
33: ่เบนโต
34: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
35: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
36: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดใหญ่พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับกลิ่นปากต้องดาลี่มินต
37: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมินต
36: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
37: ่เบกกิ้งโซดา
38: อุ้ยน้ำหนักขาแดง
39: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
40: สดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
41: ์ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
42: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังแรด
43: อร่อย
42: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
44: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
45: Based on your notes there are some great
44: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
0: จะนั่งรถพยาบาลไปกับนรสเลยใช่ไหมโอเคผมจะได้ล่วงหน้าไปที่โรงพยาบาลจัดการเรื่องย้ายให้เสร็จ
1: ค่ะเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวโทรบอกงั้นเดี๋ยวคุณกลับเลยก็ได้นะคะเพลินจะได้พักผ่อนเดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วอาบน้ำนอนเลยนะลูกนะ
2: ค่ะนะบัวสวัสดีค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วรายบอกผมด้วยนะครับ
4: พรเป็นยังไงบ้างลูกนี่หนูคงไม่ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: กลับไปที่บ้าน
4: ได้แต่ก่อนจะไปฉันก็มีเรื่องอยากคุยเหมือนกันฉันจะฟ้องลูกชายคุณข้อหาพรากผู้เยาว
1: ์พี่คุณลูกฉันเพิ่ง10ขวบเองนะ
4: ถ้าเกิดคิดจะมีแฟนใหม่เป็นทนายหัดหาความรู้เรื่องกฎหมายใส่ตัวไว้บ้างนะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีคุณไม่มีสิทธิ์พาเขาออกไปไหนมาไหนตามใจชอบถ้าเกิดพ่อแม่ของเขาไม่อนุญาตต่อให้เด็กนั้นจะพายายเพิ่นออกไปหาวินก็เถอะยังไงลูกชายของคุณก็มีความผิดใช่ไหมคุณทนาย
3: เธอคิดจะทำอะไร
4: ถ้าเกิดไม่อยากให้ฉันเอาเรื่องจ่ายค่าทำขวัญมา 500,000 บาท
3: ลูกชายลูกหากินสักทีได้ปะ
4: เด็กฉันเปล่านะก็เด็กนั้นพาเพลินหนีไปแถมยังทำให้ยายเพลินตกอยู่ในอันตรายฉันเรียกค่าทำขวัญให้ลูกฉันผิดตรงไหนล่ะวิน
3: ฮะที่เธอแกเงินไงนี่ไปสร้างนี่มาเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมที่ลูกใช้วิธีแบบเนี้ย
4: อย่ามายุ่งนะ
3: ต้องยุ่งเพราะเพิ่นเป็นลูกของวินเธออาจจะโตมาในแบบที่พ่อแม่เธอใช้วิธีนี้แล้วได้เงินแต่วินจะไม่ยอมให้เธอใช้วิธีแบบนี้กับลูกของวิน
4: ถ้าเกิดเธอไม่ให้ฉันฟ้องผู้หญิงคนนั้นฉันจะเอายายเพิ่นกลับไปอยู่ด้วยไปพรกลับไปอยู่กับแม่เธอคิดว่าเธอจะขวางฉันได้เหรอที่ตัววินพรมานี่กลับไปกับแม
1: ่คุณคะ
4: พรแม่บอกให้กลับไปกับแม่ไง
1: พูดกันดีๆสิ
4: เลิกยุ่งกับพ่อผมของฉันได้แล้วดูแลลูกใหญ่ให้มันรอดก่อนไหมคะก่อนที่จะมาบอกคนอื่นอ่ะพอน
1: ค่ะ
4: นี่หนูดีนี่หนูเชื่อคนอื่นมากกว่าแม่ของตัวเองเหรอไงคะพอนวุ้ยปิ้นฉันเจ็บมากให้ฉันคุยกับผู้หญิงคนนั้นก่อนสิ
3: อ่านไปไปศาลตัดสินให้วินเป็นผู้ปกครองของเพิ่นแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายเธอไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกอยู่
4: ได้ยังไงวินเธอแอบไปทำมาตอนไหนฮะทำไมฉันไม่รู้เรื่อง
3: ไปศาลต้องที่บ้านเธอตามทะเบียนบ้านแล้วไง

0: เลิกยุ่งกับเพื่อนได้แล้วจะได้
1: เธอต้องใจเก็บพอเป็นคนเดียวใช่ไหมแล้วต่อไปนี้ฉันก็จะเจอลูกยากขึ้นแล้วลูกก็จะยิ่งห่างฉันเกลียดฉันมากขึ้นไปอีกเธออยากให้ลูกเกลียดฉันมากหรอวิลาอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเธออยากให้ลูกเกลียดแม่ใช่ไหมฮะทำไมเธอเป็นอย่างนี้วินวินจะทำแม่ทำลูกหรอไหมวินทำแบบนี้ได้ไหม
2: ฉันไม่เคยเกลียดแม่เลยนะคะเพิ่งแค่ไม่ชินเวลาอยู่กับแม่ตอนที่อยู่ด้วยกันเพิ่นก็ไม่รู้เลยว่าเพิ่นจะคุยอะไรกับแม่เพิ่นอะอยากชวนแม่ไปเที่ยวนะแต่ไม่รู้เลยว่าแม่จะว่างหรือเปล่าเพิ่นอะชอบตอนที่แม่แวะมาหาเพิ่นนะถึงจะเจอกันแค่แป๊บเดียวแต่เพิ่นก็ยังได้เห็นหน้าแม่บ้าง

0: ต้องกลัวนะถึงเพิร์นจะอยู่กับพ่อแต่แม่ก็มาหาเพิร์นได้ตลอดเพิร์นสัญญาว่าเพิร์นจะไม่หนีแม่ไปไหน
1: แม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษที่แม่เป็นแม่ที่แย่มาตลอดนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะแม่เรามาเริ่มกันใหม่ได้ค่ะแม่
1: เริ่มใหม่ได้ใช่ไหมลูกแม่ขอโทษ

0: องไปทำงานต่อเลยหรือเปล่าคะอยากนอนก่อนไหม
1: ผมมีประชุม11 โมงผมไม่ได้นอนแล้วครับ
0: รถเป็นยังไงบ้างคะ
1: รถย้ายเข้าโรงพยาบาลประจำเรียบร้อยแล้วหมอเขาบอกว่าเขาอยากให้นอนจีไฟฟ้าให้เร็วที่สุดครับ
0: เราจะได้ทำเมื่อไหร่เหรอคะ
1: ผมกับบัวยังตกลงกันไม่ได้เลยครับใจก็อยากให้นดเนี่ยได้ผ่าให้เร็วที่สุดแต่กลัวว่าเงินจะไม่พอ
0: เท่าไหร่ล่ะคะ
1: ตอนนี้คร่าวๆก็500,000ครับ
0: เงินแค่นี้เองเมย์ไปบอกหมอเถอะค่ะว่าให้รักษานดได้เลย
1: ลิน
0: จะออกค่ารักษาให้หนดเองค่ะ

นะคะเมธแอบงานเถอะค่ะ

0: ฉันจะหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษาให้นนท์ผ่าได้เลยไม่ต้องรอคิวส่วนเรื่องค่าผ่าตัดฉันจะออกให้เองทั้งหมด
1: เธอต้องการอะไร
0: ข้อแรกเปลี่ยนก็คือเธอจะต้องยกอำนาจปกครองบุตรให้เมธคนเดียว
1: เธอจะเอาหนูไปทำไมฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะรักลูกฉัน
0: ฉันจะรักโน้ตหรือเปล่าไม่สำคัญแต่เธอรักโน้ตนี่ฉันอยากได้โน้ตก็เพราะแบบนั้นตอนนี้ฉันอยากให้เธอหย่ากับเมธเธอก็ไม่ยอมหย่าทั้งนั้นที่เธอก็ไม่ได้รักเขาแล้วเธอแค่ไม่อยากให้ฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการมากกว่าตอนนี้ฉันก็จะไม่ให้เธอในสิ่งที่เธอต้องการกัน
1: เธอนี่มันเลวจริงเมธไปรักผู้หญิงแบบเธอได้ยังไงแล้วนี่เมย์เขารู้ไหมเธอเอาชีวิตของลูกชายของมาเป็นเดิมพันเพื่อเอาชนะฉันเพื่อแก้แค้นฉันเนี่ย
0: ถ้าเรื่องนี้รู้ถึงเมธเมื่อไหร่ฉันจะยกเลิกการรักษาทั้งหมดเธอก็น่าจะดีใจนะที่นดเขาได้ไปอยู่กับเมธอ่ะฉันมีเงินมีทุกอย่างที่จะทำให้ลูกเธอมีชีวิตที่ดีคิดดูเอาก็แล้วกันว่าเธออยากจะยื้อให้ลูกเธอทรมานกับโลกต่อไปหรือเธอจะปล่อยมือเขาให้เขามีชีวิตที่ดีกับฉันแล้วก็เมธ

0: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่วันพิเศษวันนี้10.10นะครับผมดับเบิลเดย์แบบนี้หลายๆคนบอกโอ้โหตายแล้วเตรียมมือถือเตรียมกระเป๋าเลยเตรียมโอนเลยเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นดีแน่นอนแต่โปรโมชั่นที่โอช้อปปิ้งจัดให้วันนี้นะครับผมเป็นสินค้าที่หลายคนบอกว่าโอ้ยเป็นทานอยู่แล้วเขาทานมา9ปี10ปีกันแล้วนะฮะแต่คุณผู้ชมฟังอีกดีนะบางคนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยดูแลตัวเองเลยกินตามใจปากนะฮะมาบวกกับช่วงนี้มีแต่เรื่องเครียดมีปัญหาต่างๆมากมายมันสะสมมันหมักหมมกันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามีปัญหาเริ่มต้นคือเริ่มปวดหัวมึนหัววินหัวนะฮะบางคนนอนหลับนอนไม่หลับบ้างอึดอัด นะครับผมหรือชาตามไปมือปลายเท้าไอ้เรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้นะฮะเดี๋ยว 10.10 วันนี้เนี่ยผมมีวิธีแก้และที่สำคัญก็คือโปรดีแบบครั้งเดียวในรอบปีด้วยพบกับคุณปอเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณปอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มันคือปัญหาใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศนะ
2: เพราะคนไทยอาหารอร่อยครับชอบกินหวานจัดมันจัดกินของเค็มกินต่างๆเนี่ยพวกนี้กินแล้วอยู่ไหนครับก็ไปสะสมอยู่ในร่างกายแล้วบางทีมันซ่อนเอาไว
1: ้
2: ปวดอาการมันจะโผล่มาต่างๆเนี่ยครับรู้สึกว่าเดินเหินรู้สึกวิงเวียนหมุนหมุนหน้ามืดนะครับลุกนั่งขึ้นมาเนี่ยรู้สึกโอ้โหลุกไม่ไหว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยากให้มาใส่ใจตัวเองยิ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับบางทีเลือกกินก็ไม่ได
1: ้
2: มีให้กินก่อนนะครับแต่ว่าเวลาเรามีของอร่อยอร่อยกินเนี่ยก็กินสะสมสะสมไปขนาดไหนเนี่ยลองเปิดถังดักไขมันที่บ้านดูถ
1: ้
2: าถังดักยังไม่โดนท่วมนะเปิดมาเนี่ยครับมันจะมีไขมันเต็มท่อเต็มถังเลยอันนี้มันอาจจะอยู่ในร่างกายแล้วเกิดอยู่ดีวันที่เราต้องไปใช้ร่างกายใช้แรงงานน้ำเลยขึ้นมาเข้าเตรียมร่างกายไม่พร้อมเนี่ยครับเราก็จะเห็นข่าวต่างๆนะครับว่
1: า
2: เวลาเนี่ยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงไม่เกิดความพร้อมก็จะมีปัญหาได้เพราะนั้นวันนี้สุภาพบุรุษอยากให้กลับมาใส่ใจเริ่มต้นจากการทานอาหารโดยเฉพาะคนที่ชอบทานของมัน
1: ๆ
2: ของเค็มๆของทอดอาหารแปรรูปอาหารหวานๆตัวนี้ครับคือโฟมิกออยล์ที่เตรียมให้ในโปรโมชั่นพิเศษให้เฉพาะวันนี้วันเดียวนั้นนะครับ 10.10
1: ครับผม
2: ให้โปร 10.10 วันเดียว11มาวันที
1: ่ไม่ได้พรุ่งนี้
2: ไม่ได้แล้วนะวันเดียว
1: ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมอาจจะขึ้นหน้าจอนะฮะไม่ว่าจะเป็น1กระปุกใหญ่ตัวนี้คุณบอกว่าเอากระปุกนี้ให้ไปเลยใช่ไหมฮะโฟร์มิกซ์ออยล์ก็คือน้ำมันดี4ชนิดของสุภาพโอสถที่อยู่กับคนไทยมาแล้วเกือบ10ปีนะฮะ
2: กระปุกใหญ่เนี่ย
1: กระปุกใหญ
2: ่ของเป็นผมไม่ขวดเล็ก
1: เป็นพันนะ
2: 6กระปุก7กระปุก
1: อ
2: ันนี้ขวดใหญ่250แคปซูลเยอะขนาดไหนดูข้างหน้านี้
1: เปรียบเทียบ
2: 250แคปซูลเทียบเท่ากับ8ขวดกว่าๆที่สำคัญคือ 10.10 นะครับผมแถมตัว BSRB Complex ที่มีวิตามิน B รวมให้อีก
1: ครับ
2: เหน็บชาไง
1: นี่ไง
2: ตัวเนี้ย
1: ช่วยดูแลด้วย
2: ปลูกแล้วก็แถมแม่ก้อยอีก2ซองรวมหมดชุดนี้นะครับคุ้มมากๆและที่สำคัญคือราคาปกติชุดเนี้ยต้องพันกว่าๆพันกลางๆปกติลดแล้วนะครับก็อยู่ที่ 1,299 บาทแล้วผมลดให้ในอีก300บาทเพราะฉะนั้นวันนี้จ่ายไม่ 1,000 จ่ายแค่900

0: 99บาทเท่านั้นครับ
1: 999บาทคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก่อนเรามีแค่100เซตแต่ผมมั่นใจว่าหมดแน่นอนนะฮะ
0: บวกทันแม่ทั้งชุดได้กี่แคปซูล
1: ทั้งหมด290เท่านั้นฮะ292แคปซูลนะ
0: วิตามิน B บวกทัน292 แคปซูลเฉลี่ยแคปซูลละ3บาท42ตังค์3บาทกว่าๆนะครับสำหรับโปรโมชั่น 10.10 นี้เท่านั้นครับแต่ให้100เซตเท่านั้นนะครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะฮะ999บาทไม่มีค่าจัดส่งแล้วก็แน่นอนทั่วไทยยังไงเนี่ยโอช้อปปิ้งไปส่งเหมือนเดิมไม่มีค่าจัดส่งเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องปัญหาคลังต่างๆเนี่ยโอช้อปปิ้งบริหารอย่างดีฉะนั้นเนี่ยรออยู่ที่บ้านขอไปถึงปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ด้วยแต่มาถามคุณป๋อต่อ
0: คนทานประจำเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะครับอย่างที่แม่ก้อยก็ทาน
1: ค
0: ุณลุงคุณป้าเนี่ยครับแกสะสมมาเยอะเพราะว่าชอบทานอาหารเวลามีของมันๆของปิ้งย่างของทอดเนี่ยทานมากว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยกว่าจะรู้ตัวมันโผล่ขึ้นมาม
1: ันไม่มีสัญญาณเอาจริงนะอย่างที่บ้านผมก็เราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ค่อยมีสัญญาณบอกคุณป๋อ
0: จริงๆมีแต่ไม่ค่อยรู
1: ้มันมีเหรอฮะ
0: มันมีแต่ว่าตอนมีมันไม่ค่อยหนักเราชื่อว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้นอนไม่ค่อยพอเวลาลุกนั่งรู้สึกเหมือนจะวูบนะครับแล้วอ่อนเพลียป่วยง่ายเวลานอนเนี่ยก็นอนได้ไม่เต็มที
1: ่
0: เหมือนแม่ก้อยธาริกาที่นะครับแม่ก้อยธาริกาก็มีปัญหาแม่ก้อยธาริกาบอกว่าก็เวลาตรวจต่างๆเนี่ยโอเคหมดเลยนะแต่ด้วยนิสัยด้วยพฤติกรรมที่ชอบกินของมันของทอดของหวานนะครับแล้วก็ตอนนอนเนี่ยมีช่วงนึงตื่นขึ้นมากลางดึกเข้าห้องน้ำแล้วนอนหลับต่อไม่ได้ก็เลยปรึกษาแม่อีดวงใจนะครับบอกว่ากินอะไรดีผมเลยบอกว่าแม่ก้อยพฤติกรรมแบบแม่ก้อยปรับการทานอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดทานมากไม่ได้แม่ก้อยบอกว่าฉันขอทานอายุฉันเยอะละฉันอยากกินให้มีความสุขได้ไหมผมเลยบอกว่าต้องตัวนี้เลยมีน้ำมันดีสี่ตัวมีน้ำมันมะพร้าวตัวนี้มี MCT นะครับมีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด
1: ์
0: มีน้ำมันลำข้าวเพราะว่าไม่ค่อยทานข้าวกล้องตัวนี้มีแกมมอลเอสเนลน้ำมันงาขี้ม้อนลดช่วยลดการอักเสบได้แล้วก็น้ำมันกระเทียมน้ำมันกระเทียมเนี่ยครับเวลาทานข้าวขาหมูเนี่ยไอ้กระเทียมเผ็ดๆนี่มีประโยชน์มากเลยนะประโยชน์คือความเผ็ดและกลิ่นกระเทียมเวลากินข้าวขาหมูกินของมันๆกินของทอดๆเนี่ยกินกระเทียมสดแต่ว่ากระเทียมสดเขาบอกว่าไม่ค่อยทานเพราะว่ากลัวเผ็ดกลัวปากเหม็นผมว่
1: า
0: ตัวนี้มาให้แม่ก้อยทานแม่ก้อยบอกว่าพอกินแล้วการนอนหลับดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: แล้วปกติเนี่ยเวลาวิงวิงเวียนเวียนแม่ก้อยบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนตัดสินใจตอนแรกดื้อไม่ยอมทานแต่มีวันนึงจะลงไปอุ้มหมาแล้วหน้ามืดวูบต้องเกี่ยวบันไดไม่งั้นตกบันไดแล้ว
1: แต่ไอ้เรื่องแบบนี้หลายคนที่บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่าให้แกล้มเลยนะซ
0: ึ่
1: งการล้มคุณผู้ชมมันอาจจะมาจากสาเหตุอย่างที่คุณปอเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยอร่อยมีความสุขแล้วอีกหนึ่งวิธีทางเหมือนอย่างแม่ก้อยก็คือนี่
0: ทานก่อนนอน
1: เติมเข้าไปอ
0: าหารแล้วแม่ก้อยจากทานกระปุกเล็กๆเนี่ยแม่ก้อยบอกว่าเอาชุดใหญ่
1: กระปุกใหญ่เลย
0: เพราะว่าช่วงเนี้ยเห็นคนไทยลำบากแม่ก้อยนี่ก็ต้องแบกกระสอบนะจะอุ้มหมาไม่ได้น
1: ะ
0: แบกกระสอบแม่ก้อยเลยอยากทำโปรโมชั่นตอบแทนช่วยเหลือคนไทยนะครับเป็นกระปุกใหญ่คุ้มค่าคือใหญ่แล้ว250แคปซูลแล้วแถม BSRB คอมเพล็กซ์วิตามิน B รวมอีก8ตัวแถมอีก2ซองแล้วลดอีก300บาทแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านด้วยเพราะฉะนั้นชุดเนี่ยอยากทุกคนที่ไม่ว่าจะลำบากจะเจอสถานการณ์ไหนเจอความเครียดเอาชุดนี้ไป999บาทครับ
1: 999บาทเท่านั้นนะครับเอาโปรนี้นะโปรนี้999บาทจองสิทธิ์ก่อน1252หรือสแกน QR Code ก็ได้สั่งกับแอดมินของเรานะครับผมไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวแล้วก็พอสั่งปุ๊บเนี่ยนะออเดอร์ไปถึงที่เขาเรียกขนส่งปุ๊บนะเดี๋ยวออเดอร์ออกเลยฉะนั้นแป๊บเดียว
0: ทางเตรียมให้เรียบร้อยได้แน่นอนไม่ต้องรอของ999บาทแต่ให้100เซตเท่านั้นนะคร
1: ับ ใช่ครับฉะนั้นจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์เพื่อความสบายใจนะครับคุณผู้ชมผมชอบสุภาพบุรุษตรงนี้สุภาพบุรุษเนี่ยไม่ใช่แค่ทำอาหารเสริมขึ้นมาปกติคุณป๋อทำทุกอย่างเนี่ยให้คนที่บ้านทานด้วยก็คือให้คนที่รักที่สุด
0: มาม่าครับอายุ70แล้วท่านประธานนะครับตอนอายุ60เนี่ยเกษียณนั่งกินนอนๆอยู่บ้านแล้วมาม่าชอบกินขนมทำเบเกอรี่กินเองเดี๋ยววันนี้มาขาหมู3ชั้นกินอาหารจีนกินมันๆรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวแต่งตอนนี้ภาพตอนนี้คืออายุ70นะครับมาม่าเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วพอรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นเนี่ยไปช่วยชาวบ้านได้นะครับไปทำ CSR ไปช่วยเหลือสังคมชุมชนเนี่ยไปนั่งแบกของนะครับไปคุมรถเลยเพราะว่าผมเนี่ยต้องมาทำรายการต่างๆแต่มาม่าผมว่ามาม่ามีแรงแล้วนะครับอย่าเอาแต่เที่ยวนะครับตอนนี้คนเดือดร้อนคนไทยเดือดร้อนให้มาม่าลงไปช่วยนะครับแล้วมาม่าเรามีรถขนเราม
1: ี
0: ทุกใหญ่
1: ตอนคือเอาจริงคุณผู้ชมสุภาพบุรุษเนี่ยเขาก็จะทำแบบมีทำ CSR ด้วยอันนี้คืออ
0: ันนี้ดูรูปที่มือถือนะครับเนี่ยทำ CSR เนี่ยรถบรรทุกใหญ่เราไปลุยมาแล้วนะเราไปลุยน้ำช่วยแจกของเพราะว่าที่ไหนเนี่ยถ้าน้ำเนี่ย 80เซน1เมตรผมบอกว่าสุภาพบุรุษจะไปช่วยแล้วหม่าม้าก็คุมรถเอง
1: อ่านี่ไง
0: นะครับหม่าม้าคุมเองเพราะนั้นอายุ70นะครับหม่าม้าก็บอกว่าเอ้ยฉันมีแรงฉันอยากไปช่วยเหลือคนนะครับเพราะนั้นผมอยากย้ำนะครับว่าสุภาพบุรุษอันนี้คือสิ่งที่เราช่วยได้แล้วการที่หม่าม้าเซฟตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงนี่ไปขี่อูฐมา
1: โอ้ตายละ
0: อย่าว่าแต่ขาชาบางคนบอกว่าเป็นเหน็บชาเพราะขาดวิตามินบีนะครับรู้สึกขายุบยิบยุบยิบนั่งพับเพียบนั่งนานๆอย่างเงี้ยไม่ได้ความจำก็ไม่ค่อยดีช่วงหม่าม้าแค่เดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะไปหยิบอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวนี้สวดมนต์เป็นชั่วโมงได้ดูรูปเก่าๆเนี่ยครับดูแลตัวเองนะกินวิตามินบีทุกวันขอแม่หมากินอย่างน้อยวัน2แคปซูลนะครับดูรูปเก่าจำได้เลยว่าใครเคยยืมตังติดอะไรไปไหนมาไหนได้แล้วตอนนี้ครับยกตัวอย่าง B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองไอ้ยุบยิบยุบยิบจำอะไรไม่ได้เนี่ยครับเพราะนั้นตัวเนี้ยแถมให้แถมให้แกน้ำมัน
1: ให้ไปอีกตัว
0: นะครับเพราะวิตามิน B สำคัญวิตามิน B อยู่ในข้าวกล้องอยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานข้าวกล้องเราก็เลยวิตามิน B นะครับใส่เป็น
1: พ
0: ร
1: ้อมก่อน
0: แล้วตัวนี้โฟมี่ออยล์ก็มีน้ำมันลำข้
1: า
0: วน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมอยู่แล้วเพราะนั้นสายกินสายลืมจำไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยดีนะครับอย่าเอาตัวนี้เข้าไปเสริมผมอยากย้ำนะเพราะว่าหม่าม้าผมอายุ60นั่งเหงาๆอยู่บ้านชวนไปเที่ยวไม่ไปแต่ตอนนี้หม่าม้าขึ้นรถบรรทุก
1: นะนี่ไงคือผมมองว่าอย่างนี้คุณผู้ชมครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าเซตเนี้ยคุณผู้ชมหลายคนที่บอกว่าความหวังดีถ้าใครที่ดูอยู่นะส่งต่อไปให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็ส่งต่ออ่ะอย่างคุณแม่มาม้าส่งต่อความหวังดีไปให้กับคนที่ประสบภัยอยู่นะตอนนี
0: ้คือ
1: ตอนนี้1นาที
0: พอมาม้ากับแม่ก้อยลง
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณปอ
0: บอกว่าอยากทําโปรโมชั่นพิเศษให้
1: เดี๋ยวก่อนครับมันหมดแล้วครับ
0: หมดแล้วหมดเลย
1: โปรหมดแล้วครับ
0: เดี๋ยวผมต่อ
1: ทีมงานเอาไงดีฮะ
0: ผมต่อให้จนหมดเวลาแล้วกันเหลือไม่กี่วินาทีนะครับคือหม่าม้ากับแม่ก้อยบอกว่าอยากเห็นคนลำบากเวลาลงไปช่วยเนี่ยแม่ก้อยก็ต้องแบกกระสอบอุดที่ประตูนะส่วนหม่าม้าโรงงานเราไม่ท่วมหม่าม้าก็เตรียมของเนี่ยครับชุดสุภาพโอสถถุงยางชีพขึ้นรถบรรทุกไปให
1: ้โอเค
0: เพราะนั้นบอกว่าอยากเอาโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยคร
1: ับ
0: ให้ได้ทุกคนนะครับเพราะนั้นเวลาเหลืออีกไม่กี่วินาทีนะครับถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนแล้วกี่สายที่โทรมาตอนนี้ผมเก็บให้หมดเลย
1: โอเคผมคุยกับทีมงานแล้วฮะตอนนี้เรามีแค่50เซตครับคุณบอกที่เราแพ็คไว้ให้ได้ฉะนั้นโปรจะมีแค่นี้เท่านั้นคุณผู้ชมแคปหน้าจอรอบสุดท้าย999บาทนะครับผมมีแค่50เซตเท่านั้นไม่ใช่รับทุกสายนะฮะคุณบอกผมขอพูดใหม่นะได้แค่50เซตเท่านั้นฉะนั้นโทรมา1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนวันนี้ขอบคุณคุณปอมากเลยนะฮะโปร 10.10 แบบนี้มีครั้งเดียวแล้วก็หมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: เป็นไงบ้าง
1: เวลาหายใจแล้วมันรู้สึกเหนื่อยอ่ะแม่
0: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกผมบอกว่าอยู่ได้นุชได้ผ่าตัดแล้วนุชก็จะหาย
1: ถ้านุชหายแล้วแม่ร้องไห้ทำไม
0: แม่ก็เป็นห่วงนุชไงแม่ก็ขี้กังวลชอบเป็นห่วงนุชไม่ค่อยเรื่องแบบที่นุชชอบว่าแม่นั่นแหละแต่งานที่ลูกของแม่ก็โตมากแล้วเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วอยู่ได้แบบไม่ต้องมีแม่ด้วยซ้ำแต่ไม่รู
1: ้แม่เป็นอะไรทำไมพูดแปลกๆแม่จะไปไหนหรอ
0: เปล่าลูกพอแล้วนอนต่อเถอะลูกเดี๋ยวขยับมากๆแล้วเดี๋ยวจะเหนื่อยอีก

0: รินแม่ไม่เคยว่าเลยนะถ้าลูกอ่ะจะเอาใจรองเมธแต่เนี้ยถึงขนาดจะไปรับลูกเขามาเลี้ยงเนี่ยแม่ว่ามันเกินไปให้เขากับเมียเก่าเขาช่วยกันเลี้ยงก็ดีอยู่แล้วนี่ลูก
1: รินแค่อยากสั่งสอนเมียเก่าเขาค่ะแม
0: ่ก็ได้แค่ความสะใจแต่เราเนี่ยจะต้องแบกภาระรับเลี้ยงเด็กคนนึงเอาไว้เลยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะลิน
1: แม่คะก็แค่เด็กคนเดียว
0: คุณพูดอะไรบ้างสิ
2: ตกลงนี่แกรับได้ใช่ไหมถ้าคนก็พูดกันว่าแกอยากแต่งงานกับรองเมธถึงขั้นรับเลี้ยงลูกเขาเนี่ยเพราะถ้าลูกรองเมธมันอยู่ที่นี่เขาต้องพากันไปไหนมาไหนพ่อคงห้ามปากคนให้พูดไม่ได้หรอกนะ
1: ลินห้ามเมธได้ค่ะพ่อถ้าเกิดว่าจะออกไปไหนมาไหนแล้วมันมีปัญหามากนะก็ไม่ต้องออก
2: ลิน
1: ก็คิดซะว่าเลี้ยงหมาเพิ่มอีกสักตัวก็ได้ค่ะพ่อแม่ก็จะได้ตัดขาดจากเมียเก่าสักที
3: โจทย์และจำเลยตกลงกันได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกของคุณทั้งสองคน
4: ครับผมและบัวบงกตเราตกลงกันแล้วครับว่าเราสองคนจะร่วมกันดูแลปนก
5: ฉันขอยกอำนาจปกครองบุตรให้อดีตสามีค่ะ
6: คุณไม่ได้ต้องการแบบนี้นี่คะ
5: ฉันเปลี่ยนใจเหรอคะอดีตสามีของฉันมีหน้าที่การงานที่ดีมีการเงินที่มั่นคงเป็นข้าราชการเหมาะสมที่จะดูแลลูกมากกว่าฉันค่ะ
3: จำเลยการเลี้ยงลูกไม่ได้ต้องการแค่เงินเพียงอย่างเดียวแต่เขาต้องการคนที่ดูแลเขาได้ด้วย
5: ฉันเชื่อว่าปรเมศจะดูแลลูกได้ดีกว่าฉันค่ะและอย่างที่ทนายโจทย์เคยพูดไว้ถ้าฉันคบผู้ชายแล้วก็เปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆลูกจะอาจจะรับไม่ได้แต่ปรเมศกับอนาลินแต่งงานกันแล้วดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเลี้ยงดูลูกชายมากกว่าฉันค่ะ
4: บัวคุณแน่ใจนะ
5: บัวแน่ใจค่ะว่าคุณจะดูแลนดได้ดีกว่าบัว
3: ขอพัก35นาที

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทและจำเลยไม่ขัดต่อหลักของกฎหมายจึงพิพากษาตามยอมให้โจทเป็นผู้ที่ได้อำนาจปกครองบุตรเพียงผู้เดียว

0: วัวมันเกิดอะไรขึ้นทำตัวหลงกันแล้วไม่ใช่หรอจะช่วยกันดูแลน้องแล้วทำไมอยู่ดีถึงยอม
1: ก็อย่างที่บัวบอกสารไปนั่นแหละค่ะฉันขอโทษนะคะคุณบีที่เปลี่ยนใจแล้วไม่ได้ปรึกษาคุณก่อน

0: ปล่าคุณบัวไม่เคยบอกพี่ว่าเขาจะยกอำนาจปกครองบุตรให้คุณปรเมศนะ
1: คุณบัวนี่ก็แปลกนะพี่ตอนแรกสู้เอาตายแต่ทำไมพอตกลงกันได้แล้วถึงยอมยกลูกไปให้เขาเฉยๆวิว่ามันต้องมีอะไรที่วิไม่รู้แน่ๆ
0: แต่ถ้ามันคือการตัดสินใจของคุณบัวเราก็ต้องยอมรับตามนั้นแล้วศาลก็ตัดสินไปแล้วด้วยแค่นี้ก่อนนะพี่ผู้พิพากษาจะขึ้นนั่งบัลลังก์แล้ว
1: โอเคค่ะ
2: น็อตรู้ไหมลูกว่าที่น็อตได้ผ่าเร็วเนี่ยเพราะว่านรินทร์เขาไปติดต่อหมอมาให้นะหมอเขาบอกว่าจะมาผ่าน็อตเป็นคนแรกเลยรู้ไหมขอบคุณนรินทร์สิลูก
3: เล็กน้อยจ้าเอาเป็นว่าถ้าน็อตหายดีออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่อยากจะไปเที่ยวไหนหรืออยากจะกินอะไรน็อตบอกนะได้เลยนะ
4: ครับ
2: เราไม่ต้องกลัวนะน็อตเพราะว่าเที่ยวเนี้ยผ่าเล็กมากไม่รู้สึกอะไรเลยแป๊บเดียวก็เดินมาเจอพ่อกับแม่แล้ว
4: นะครับ
5: ขออนุญาตเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะ
2: เชิญครับ
5: รีบออกมานะลูกนะแม่รออยู่
2: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะลูกแป๊บเดียว
5: ขอบคุณมากนะครับเล็กน้อยค่ะ

0: Oui.
1: Emmerde là.
2: Il y en a deux mains douées. Il y en a un. C'est main douée lourd.
3: แกใช่ไหมที่เป่าหูลูกฉันอ่ะ
0: ฉันหาเงินใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องยอมให้ตำรวจมาจับพ่อกับแม
3: ่ไอ้ลูกนี่ละคุณการตกนรกนะ
4: เบาๆหน่อยลุง
1: นี่ละคุณอะไรครับกี่ครั้งแล้วพี่ยาดาหาเงินไปให้คุณกี่ครั้งแล้วพี่ยาดาหาเงินมาประกันตัวพวกคุณเวลาโดนจับใจคอจะให้เขาชดใช้บุญคุณไปทั้งชีวิตเลยเหรอ
2: ก็สิฉันทอดมันมามันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วอะที่มันต้องตอบแทนคุณพ่อแม่อ
1: ยากตอบแทนคุณแล้วคุณเคยเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือเปล่าพ่อแม่ควรให้ชีวิตที่ดีกับลูกทั้งการศึกษาและการเลี้ยงดูแต่ที่พวกคุณทำมันไม่ใช่คุณใช้ลูกเป็นเครื่องมือหาเงินมันผิดกฎหมายผ่านมา10ปีพวกคุณยังทำเหมือนเดิม
3: คุณจบยังฮะยาดาถ้าหาเงินมาประกันตัวพ่อกับแม่ไม่ได้จะใส่หัวไปเลยไป

0: ของแม่แม่จะไม่ทำอีกแล้วนะช่วยพ่อกับแม่ด้วยนะลูกนะนะลูก
1: หนูขอโทษนะแม่แต่หนูทำต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆหนูไม่อยากให้ลูกของหนูเกลียดหนูหนูไม่อยากเป็นพ่อแม่แบบที่พ่อแม่เป็น
0: อีลูกเวนกูสาพูดด้วยดีๆกูขอแช่งให้ลูกของมึงทอดทิ้งมึงไม่ดูแลมึงตอนแก่มึงจำคำกูไว้เลย
2: สบายผมดีใจด้วยซ้ำถ้าลูกของผมจะไปมีชีวิตเป็นของตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะผมมั่นใจว่าผมสามารถเลี้ยงดูตัวเองตอนแก่ได้ไม่จำเป็นต้องเกาะลูกกินแบบคุณ
0: ยาดาช่วยหน่อยก่อนยาดาพ่อกับแม่ออกไปก่อนยาดาย
3: าดา

0: แต่ทำถูกแล้วนะไม่อย่างนั้นเธอก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำผิดกฎหมายไปเรื่อย
1: เธอสงสารพ่อแม่นะแล้วฉันก็รักพวกเขามากๆด้วยแต่ว่าฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจริงๆวิน
0: เธอไม่ได้ทิ้งพวกเขานะเธอแค่ให้กฎหมายช่วยเปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่ดีกว่าเดิมรู้จักรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำบ้าง

0: ก็พยายามหางานทำหาเงินใช้หนี้จนหมดแหละถ้าเธอตั้งใจจริงวินก็จะช่วยนี่ของเธอเดือนนี้เดี๋ยววินจ่ายให้ก่อน
1: เธอมากๆเลยนะที่คอยช่วยฉันแล้วก็ขอบคุณด้วยที่เธอให้อภัยฉันฉันสัญญานะว่าต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ให้ได้

0: โหนี่แกดูสิแกทำอะไรลงไปเนี่ยบ้านแล้วเธอเลยกวาดด้วยนะ
1: แหมแกก็ช่วยคิดเถอะ
2: นั่นเป็นยังไงมั่งอ่ะ
3: สบายหมอชมว่าเราเก่งด้วย
2: ขี้คุยอ่ะ
3: พี่เราไปเล่นเกมปอง
1: เอาโอเคโอเคเอาไปด้วยสิ
0: เอออ่ะป่ะนี่แกกวาดด้วยนะ
1: แกก็ช่วยฉันหน่อย
0: โอ้โหนี่ติดเต็มพาร์ทเลยดูสิ
3: ระวังกระเด็นนะลูก
2: ฟังลูกเยอะมาก
3: ไหนใครจะเอาเบคอนอีก
0: ร้อน
3: เอาไป
0: ด้วย
3: ไหมเอาไปที่มา
4: ครับโอเคครับโอเค
5: นี่อันนี้ของอาเดีย แ
3: ห้ง
5: แ
3: กงขอเนื้อ
5: กินเยอะนะล
3: ู
5: ก
3: ขอเนื้อเหร
0: อ
3: คร
0: ับ
3: ด
0: ู
3: ได
0: ้
3: แค่
0: ค่ะ
3: อ้าวหน
0: ู
3: ด้วยล่ะ
0: ได้ๆๆ
3: มาครับ
0: กินเยอะๆนะ
3: คะคร
0: ับ กินเยอะๆนะครับ
3: ครับ
2: นิดเดียว
5: นิดเดียวเองเหรอ
0: น
5: ี่
0: เดียวเนี่ยถูกแล้ว
1: มาติหมดแล้วลูก
3: นี่ทำไร
1: อ้าวน้ำจิ้มหมดแล้วเดี๋ยวแม่ไปเติมให้
3: ครับผม

0: เนี่ยนะเดี๋ยวย่างเค้กเนี่ยกรอบเลย
1: โอ้โห

0: ัดของรถเป็นยังไงบ้างครับ
1: โอเคค่ะโอเคมากเราจะได้ไม่ต้องทรมานอีกค่ะ
0: แล้วคุณไม่สบายใจเรื่องอะไรครับเรื่องที่นอตต้องไปอยู่คุณปรเมศใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ๆคุณถึงยอมยกอำนาจปกครองบุตรให้คุณปรเมศมันมีอะไรใช่ไหมครับ
1: ฉันก็ทำเหมือนคุณแหละทำเหมือนพ่อแม่ทุกคนที่ต้องทำรักลูกมากจำยอมให้ลูกได้สิ่งที่ดีกว่า
0: ถ้าคุณพร้อมก็ค่อยเล่านะครับแล้วนี่น็อตรู้ได้ยังว่าเขาต้องมาอยู่ของปราเมศ
1: เดี๋ยวหนูต้องพักฟื้นรักษาตัวอีกประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะหนูระหว่างนี้ฉันจะหาโอกาสบอกเขาเอง

0: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
2: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
3: แม่จะทำอะไรอะคะ
4: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
3: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
4: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
2: มันไม่เหมือน
5: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไว้อยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
6: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
4: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
5: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
7: ค่อยๆเดินนะแม
4: ่อุ้ยหลางหลาย
5: ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2: ยังไหวอยู
5: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
2: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
4: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
2: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
5: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065585ไทยประกันชีวิต
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสาน

0: โปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
7: อยากเป็นนักสำรวจ
6: โปรสารดีไอรอนพลัสและนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
11: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
13: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
14: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
15: ดาวนี่ลักซ์
16: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
17: Promise สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก Promise
18: เดี๋ยวซีนต่อไป
19: กลิ่นปากหมา
20: หาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
21: มือใหม่หัดตลกอย่างแม็กกอนทัศเผยเทคนิคการเล่นซิทคอมที่ได้จากผู้กำกับฮอตตัวดีนั่นก็คือการต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคำทำให้ผู้ชมนั้นเข้าใจมุกตลกที่เรากำลังแสดงอยู่ค่ะ
22: ซิทคอมต้องจังหวะคมมากไม่ได้เหมือนซีรีส์ทั่วไปจังหวะต้องคมพูดต้องชัดฉะฉานถึงแล้วนักแสดงตัวละครจะรีบแต่เราต้องห้ามรีบพูดเราต้องห้ามรีบเล่นเราต้องเล่นให้คมเราต้องพูดให้ชัดไม่งั้นคนดูจะไม่เข้าใจมุกตลก
21: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
23: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
24: ้แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได
25: ้ใหม่ AirXGO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirXGO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

0: โอ้โหทำไมวันนี้ของกินเยอะจังอะคะแม
1: ่ก็ลูกชอบเลยจ้ะแม่ก็เลยอยากทำให้ทานเลยไหม
0: ครับ
1: เอ้าทำไมไม่ทานอะ
0: ปกติแม่ไม่ชอบให้น้องกินของทอดนี่ครับถ้าวันนี้ถึงยอมอะครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้คนหายป่วยไง
0: ถ้านนรู้อย่างนี้นะนนจะเข้าโรงพยาบาลให้บ่อยๆเลยครับ
1: ไม่เอานี่ห้ามพูดแบบนี
0: ้โอเคครับต่อไปนี้นนจะแข็งแรงขึ้นไม่ต้องให้แม่เป็นห่วงแล้วครับ
1: นนนดอยากลองหัดทำสปาเกตตี้ไหมลูก
0: ทำไมอะครับ

0: ถ้านนท์อยากกินเมื่อไหร่นนท์ก็บอกแม่ได้นี่ครับ
1: ก็ถ้าเผื่อว่าเมื่อไหร่แม่เกิดไม่อยู่ขึ้นมาแล้วนดอยากทานเนี่ยนดจะได้ทำเองได้ลูก
0: แล้วทำไมแม่จะไม่อยู่ล่ะคะ
1: แม่ก็เผื่อไว้งั้นแหละ
0: โหแม่แม่ต้องเผื่อไว้หรอคะนดเชื่อว่ายังไงแม่ก็ต้องอยู่ทำให้นดอยู่แล้วแหละครับเพราะแม่ไม่อยากบ่นว่านดนั้นทำบ้านหรอก

0: นี่แกยังไม่ได้บอกลูกใช่ไหมว่าต้องไปอยู่กับเมธอ่ะ
1: ฉันยังไม่กล้าฉันไม่อยากให้ลูกเสียใจอีก
0: เอาล่ะเดี๋ยวไว้หาจังหวะดีๆแล้วค่อยบอกลูกเนาะ

0: โน้ตโน้ตลูกโน้ตชอบตัวไหนมากกว่ากัน
1: ทั้งสองตัวเลยแม่ทำไมเหรอคะ
0: ก็แม่เห็นว่ามันคล้ายๆกันนะลูกก็เลยจะให้เลือกว่าจะใส่ตัวไหนไปหาพ่ออ
1: ้าวพ่อจะมารับโน้ตไปอยู่ด้วยเหรอคะ
0: จ้ะเดี๋ยวเสาร์นี้พ่อเขาจะมารับโน้ตไปวัดสันบุรีอ่ะ
1: แต่โน้ตไปแค่เสาร์อาทิตย์แม่เอาไปสองสามชุดก็พอมั้งคะ
0: คราวนี้ลูกอาจจะต้องอยู่หลายวันหน่อยอ่ะ
1: กี่วันอ่ะแม่น้องต้องกลับมาโรงเรียนนี่แม่มีอะไรหรือเปล่า
0: เปล่าจ้ะของเล่นกับเกมก็เหมือนกันนะโน้ตถ้าโน้ตจะเอาอันไหนไปโน้ตก็เลือกแล้วก็วางไว้ละกันเดี๋ยวแม่แพ็คใส่กระเป๋าให
1: ้แม่มีอะไรปิดโน้ตหรือเปล่าครับ
0: เดี๋ยว

0: ก็ตั้งน้ำให้เดือดนะลูกนะเดี๋ยวพอน้ำเดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ต้มเส้นกันนะลูกแล้วพอเส้นได้ที่แล้วเนี่ยพอครบเวลาแล้วเราก็เอาเส้นออกมาพักเสร็จแล้วเราก็มาทำซอสกันต
1: ่อแม่ทำอะไรครับทำไมแม่ต้องถ่ายวิดีโอสอนหนูทำสปาเกตตี้ด้วยแล้วที่แม่พูดคืออะไรทั้งเรื่องที่หนูต้องไปอยู่กับพ่อนานหน่อยเรื่องเสื้อแล้วก็เกมแม่มีอะไรใช่ไหมแม่มีอะไรทำไมแม่ไม่บอกหนูอีกแล้วอ่ะแม่กำลังโกหกอะไรหนูอีกแล้วใช่ไหม
0: แม่หนูคืออย่างนี้นะลูกวันเสาร์ที่พ่อเขากำลังจะมารับเนี่ยนดต้องย้ายไปอยู่กับพ่อที่วสันต์บุรีลูก
2: แม่หมายถึงนดต้องไปอยู่กับพ่อแล้วไม่ได้กลับมาอยู่กับแม่อีกแล้วครับ
0: สันตัดสินให้พ่อเขาเป็นผู้ปกครองนดคนเดียวแต่นดไม่ต้องห่วงนะลูกยังไงแม่ก็ไปเยี่ยมนดได้แค่เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันลูก
2: หนูต้องเรียนนดนะครับ
0: เราต้องย้ายไปเรียนที่วสันต์บุรีแต่พ่อเขาจะจัดการให้ลูกทุกอย่างนะลูกเราไม่ต้องห่วง
2: แต่แม่เคยสัญญาว่าถ้าแม่อยากกับพ่อเสร็จแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมไงน้องจะไม่ต้องอยากลูกเดียวไม่ต้องอยากบ้านทำไมแม่ไม่รักษาสัญญา
3: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ครมีปัญหาเรื่องผิวหนังเนาะตอนนี้อากาศบ้านเรามันร้อนมันชื้นกลับบ้านมาบางทีเนี่ยผู้สูงวัยอาจจะเริ่มมีกลิ่นอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้อาบน้ำให้สดชื่นกันดีกว่าและที่สำคัญโปรโมชั่นของเราวันนี้1ปีมี1ครั้งโปรวันแม่ใช่ไหมคุณป้อง
1: สวัสดีค่ะพี่เดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะป้องตัดล็อตมาให้เฉพาะโปรวันแม่วันเดียวนะเพราะตอนนี้สบู่แบบไม่ทันผลิตไม่ทันเลยนะ
0: คะ
1: เพราะว่าแม่ที่แบบช่วงนี้พอฝนตกอับอับชื้นชื้นปุ๊บมันเริ่มมีกลิ่นแล้วพอมีกลิ่นเสร็จปุ๊บแม่มีปัญหาคือมันคันแล้วกลางคืนแม่นอนไม่ได้เลยปรากฏพอแม่เอาสบู่ก้อนเขียวจากสุสกินไปอาบแม่บอกสดชื่นมากลูกป้องอาบแล้วเย็นสบายตัวแม่หอมแล้วปกตินะเวลาอาบสบู่ทั่วไปเขาเรียกสบู่โซดาไฟ
0: เนี่ยตอนนี้หอมเลยเนี่ย
1: หอมไหม
0: หอมไหม
1: ตัวเนี้ยเป็นสบู่เบสน้ำมันแม่นกปัจจุบันนี้77ปีนะคะอ
0: ี
1: ก3ปี80นะคะแม่นกบอกแม่ชอบมากลูกสบู่ตัวเนี้ยฟองมันฟอดเหลือเกินกลิ่นมันหอมแล้วไอ้ที่แม่เป็นตุ่มผื่นเม็ดคันน่ะแม่ก็เอาสมุนไพรไปฟอกอาบตอนนี้ไม่คันแล้วนะ อีกคนนึงพี่หนุ่มสันติสุขปัจจุบันนี้นะคะตรงแขนเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแขนแกเป็นรอยแผล
0: แดงเลยอ่ะ
1: เป็นรอยแผลเป็นเต็มไปหมดคือพออายุเยอะผิวมันแห้งมันต้องใช้สบู่เบสน้ำมันมันจะไปใช้สบู่โซดาไฟทั่วไปมันเอาไม่อยู่มันไม่พอวันนี้คนอายุเยอะจำไว้เลยนะ40 50 60สบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
0: ่
1: มันต้องใช้เป็นเบสน้ำมันที่ใส่สมุนไพรตำรับ10กว่าชนิดเข้มข้นแล้ววันนี้พี่เดีย
0: เดี๋ยวนะที่ขึ้นหน้าจออยู่นี่นี่คือโปรที่คุณป้องให้ไปหมดนี่เลยเหรอ
1: ถูกต้องวันนี้จะให้โปร2ปีตัวนี้อาจจะต้องเล่าให้ฟังนะ1กล่องมี8ก้อน
0: ค่ะ
1: ซึ่งปกติเนี่ยใน8ก้อนแบบนี้นะได้ไปเลย8เดือน
0: แล้วก้อนยังใช้ได้นานมากนะ
1: ก้อนละเดือน
0: ใช
1: ่ปกติมันจะเป็น1แถม1แบบนี้นะ1แถม1แต่เดี๋ยววันนี้ใครโทรทันเดี๋ยวให้อีก1ก็คือเอาไปเลยทั้งหมดเนี่ย3แพ็คแบบเนี้ยพี่เดีย24ก้อน2ปีแล้วเดี๋ยวให้ตัวอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวนี้หอมมากให้อีก8ซองทั้งหมด32ชิ้น999บาทค่ะ
0: นี่คือปีละครั้งจริงๆคุณผู้ชม12สิงหาแม่จ๋าใครดูอยู่ลูกหลานคนไหนดูอยู่ซื้อไปให้คุณแม่หรือคุณแม่ซื้อไปให้ของขวัญตัวเองได้เลย
1: แล้วหนักเกือบ2กิโลแต่ไม่เก็บค่าส่งสักบาทเดียวแล้วไม่ต้องรีบโอนตังมาแม่จ๋าสตังไม่พร้อมไม่เป็นไรของถึงหน้าบ้านก็ค่อยจ่ายตังหน้าบ้านเห็นของให้สบายใจก่อนแล้วค่อยจ่ายตังทั้งหมดทั้งมวลนี้แค่999บาทแม่ซื้อวันนี้นะสต็อกไปเลย2ปียาวๆอีก2ปีค่อยมาสั่งกันใหม
0: ่แล้วสบู่แบบนี้นะใครที่เริ่มมีกลิ่นแบบว่าพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้น
1: กลิ่นอายุกลิ่นมีอายุ
0: มันจะมีความอับๆอ่ะคุณป้อง
1: พี่เดียนึกภาพกระดาษเก่าๆ เสื้อผ้าอับอับที่ไม่ได้ตากแดดดอกไม้แห้งๆเขาเรียกกลิ่นแบบนั้นแหละ
0: อ๋อมันจะมาเลย
1: มันจะมาพี่สุธีขนาดเอางี้ว่ะพ่อค้าขายปลาในตลาดความเค็มติดซอกเล็บเอาสบู่อะไรมาล้างมันไม่อยู่แต่แกใช้ตัวก้อนเขียวเนี้ยเพราะมันมีมะนาวดับคาวเพราะฉะนั้นใครมีกลิ่นคาวตัวคาวปลาเอาก้อนเขียวไปอาบแล้วมันมีมะลิมีบุญนาคตอนนี้พี่แกหอมทั้งตัวเลยตอนนี้ภรรยาให้กล้าเข้าบ้านแล้วนะ
0: โอ้ยปกติเนี่ยสับปลาแบบนี้ไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได
0: ้ซอกเล็บแล้วมันลามไปยันในตัวเลยนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหากลิ่นคาวกลิ่นเค็มกลิ่นเปรี้ยวยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะนะจะมีป

0: กลิ่นตัวเปรี้ยว
1: ๆ
0: แต่คนเขาไม่ค่อยกล้าพูดหรอกวันนี้มันต้องอาบให้สะอาดอาบตั้งแต่ตรงนี้เลยเอาแบบนี้พี่เดียเดี๋ยวเขาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวป้องล้างโชว์เลยดีกว่
1: า
0: จะได้เห็นภาพตัวนี้นะคะตัวแทนฆ่าฝุ่นนะคะที่มันแบบว่าลึกอันนี้น้ำปลานะตัวแทนความคาวความเค็มนะคะและเดี๋ยวเอาก้อนเขียวตัวนี้นะฟองตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าฟองเนี่ยฟดเลยนะ
1: แล้วหอมจังเลย
0: หอมมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูเนี่ยเนี่ย
1: กลิ่นมันนี่เลย
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวป้องล้างดูดิดูฟองดิพี่เดีย
1: โอ้ยดูดิ
0: อาบมันมากต้องบอกเลยใช้สบู่อะไรแพงๆมาก็ไม่สู้ตัวนี้เลยอ่ะ
1: นี่คาบออกหมดแล้วนะเนี่ย
0: ถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วพี่เดียตัวนี้คือหอมมากและขอโทษนะจ๊ะยิ่งอาบยิ่งใสยิ่งอาบยิ่งผ่อง1 2และ3พี่เดีย
1: คุณป้องเดี๋ยวขอพิสูจน์กลิ่นหุ้ยแล้วทำไมมันหุ้ยมันต่างกันมากขนาดนี้
0: พี่ก็ใส่ทั้งมะขามข้าวสังหยดใส่ทั้งมะหาดมะละกอ
1: มันชัดมากขอดองหน่อย
0: ได้เลยพี่หอมไหม
1: หอมสดชื่นมากคุณผู้ชมกลิ่นน้ำปลาเมื่อกี้หายไปหมดเกลี้ยงเลยอ่ะ
0: นี่เนี่ยใสเลยดูดิ
1: ใสเลย
0: แม่ขาหนีบเอ้ยรักแร้เอ้ยตรงไหนดำๆแม่ขัดไปเลยแม่ขี้ใครที่ซอกคออย่างเงี้ยแม่ขัดไปเลย
1: คือกลิ่นผู้สูงวัยหรือแม้กระทั่งกลิ่นคาวกลิ่นอะไรเนี่ยสบู่ธรรมดาเอาไม่อยู่จริงๆนะคะ
0: ไม่พอ
1: แต่พอตัวเนี้ยเชื่อไหมถ้าคุณอาบน้ำในบ้านนี่หอมทั้งบ้านนะ
0: ค่ะ
1: เออตัวเนี้ยเดี๋ยวได้กลิ่นเลยเนี่ยที่คุณป้องฟอกออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้65เซตสุดท้ายแล้วโอ้ยตายแล้วปีละครั้งนี่คุณผู้ชมค่ะ1 2 5 2กดมา999บาทเท่านั้นค่ะ
0: ทุกทีมันได้แค่8แถม86ก้อนวันนี้ใครโทรทันเดี๋ยวจะให้อีก8ก้อนนะคะรวมเป็น24ก้อนค่ะทั้งหมด2ปีอะค่ะใช้ไปเลยยาวๆ2ปีเดี๋ยวดูสิให้8ก้อนแบบนี้คือของเราจุดเด่นมันละลายน้ำช้ามากก้อนหนึ่งใช้ได้ประมาณ1เดือนเพราะฉะนั้น8ก้อนใช้ไปเลย8เดือนจ่ายพันเดียวใช้ไปเลย2ปีแต่โปรนี้มีให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นคิดดูนะพี่เดียคือปกติมันจะได้แค่นี้แพ็คแถมแพ็คมันจะได้แค่น
1: ี้49เซตแล้วนะ
0: อ้าวรีบนะคะใครโทรทันวันนี้นะให้อีกแพ็คแพ็ค 1,000 กว่าบาทนะจ๊ะเนี่ยแพ็ค 1,000 กว่าบาทให้อีกแพ็ครวมเป็น3แพ็ค24ก้อน2โหลใช้ไปเลย2ปีแล้วเดี๋ยวให้ครีมอาบน้ำตัวหอมไปทดลองใช้ตัวนี้นะใครผิวแห้งๆนะเอาตัวนี้ไปอาบดีมากเดี๋ยวให้ไปด้วยทั้งหมด8ซอง
1: นะคะ999บาท1 2 5 2คุณผู้ชมรีบกดมานะคุณป้องเดี๋ยวขอถามย้ำอีกทีว่าตัวนี้ใครควรใช้เลยคะ
0: อันดับแรกแม่ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวพอ40 50 60กินอับกินคาวกินเค็มกินผู้สูงวัยพอ40ปุ๊บมันจะมีกลิ่นเหมือนกระดาษแห้งๆผ้าไม่ได้ซักอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเสียบุคลิกเหนียวเหนอะหนาอบอับชื้นเสร็จปั๊บพอมีกลิ่นปุ๊บมันคันพอมันอบอับชื้นปุ๊บผิวหนังมันคันพอคันปุ๊บกลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปดูพี่ดานิดนึงทำกับข้าวโอ้โหอากาศก็ร้อนเดี๋ยวฝนตกแดดออก
1: แล้วเผ็ดเผ็ดเนาะควันคน
0: ที ่มันติดซึมไปในผิวเลยน
1: ะ
0: แล้วก็แสบร้อนผิวนะเลยบอกพี่ดาตัวนี้เป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นพอเอาไปฟอกนะมันจะดับความร้อนของความแสบร้อนเผาผิวของพี่พออาป๊อกแกบอกโหเย็นสบายยันหัวเลยอ่ะมันเย็นสบายนี่แกทำเกษตรกรไอเจออะไรสารเคมีคือปุ๋ยเคมีสารเคมีบางทีขึ้นตุ่มขึ้นพิษขึ้นอะไรขึ้นเต๊ะไปหมดเลยนะพอเจอพวกเคมีเลยบอกพี่เอาสมุนไพรไปช่วยนะพี่นะเอาไปดูแลผิวนะพี่นะทุกวันนี้แกบอกอาบแล้วสดชื่นมีความสุขเย็นสบายหอมติดผิวหอมสดชื่น
1: ค่ะ
0: คือทุกวันนี้ที่เขาอาบๆกันอยู่เนี่ยเอาอย่างนี้วันนี้24ก้อนเนี่ยมันลดอีก200เหลือ99มันตกหลัก10
1: พี่อ่ะอันนี้คือถูกมากเลยนะ
0: คือมันตกเฉลี่ยเนี่ยก้อนนึงไม่กี่10บาทใช่ไหมฮะถ้าไปซื้อสบู่โซดาไฟทั่วไปอ่ะมันก็ราคาแพงกว่านี้แล้ว
1: 33เซตแล้วนะคุณผู้ชม
0: ใช่
1: คือวันนี้โปรดีมากจริงๆไหนๆวันนี้เป็นวันแม่นะคะ12สิงหาก็คือเอาโปรมาเอาใจแม่จริงขอคุณป้องมาเลยทั้งๆที่คุณป้องบอกจริงๆแล้วเนี่ยสบู่ของเรามีน้อยมากนะช่วงนี้ถูกไหม
0: คือตัดล็อตมาเพื่อวันแม่วันเดียว
1: ค่ะ
0: ทุกทีผลิตไม่ทันซึ่งวันนี้นะถ้าไปซื้อสบู่ทั่วไปเนี่ยก้อนนึงมันก็4 50แล้ววันนี้ของเราตกเฉลี่ยก้อนนึงไม่กี่10บาทแล้วมันได้เป็นสบู่เบสน้ำมันน่ะคนสูงอายุจะชอบเพราะเขาเป็นเบสน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันพวกน้ำมันอโรมาที่ทำให้ตัวหอมตัวผ่องและตัวนุ่มชุ่มชื้นแล้วต้องบอกเลยนะหมดรอบนี้รออีกนาน
1: โอ้โห
0: รออีกนาน
1: ต้องรีบ1 2 5 2คุณป้องตอนนี้แม่ๆเขาอยากจะเห็นอีกสักรอบนึง
0: ได้
1: นี่ขอลองดูเลย
0: คือตัวนี้นะคือยิ่งอาบมันก็ยิ่งผ่องยิ่งอาบมันก็ยิ่งใสคือ
1: ฟองมาเร็วมาก
0: ใช่ฟองมันมาเร็วมากฟองมันฟอดมากเลยแล้วฟองมันเต็มดูดิ
1: แล้วมันหอมจังเลย
0: ดูดิเนี่ยถูแป๊บเดียวดูดิฟองอะไรมันจะเยอะขนาดนี้แล้วถูเสร็จปั๊บนะพี่เดียเอ้ยเย็นสดชื่นมันน่าอาบเห็นไหมเนี่ยมันน่าอาบเนี่ยเห็นปะ
1: ฟองมันดูนุ่ม
0: หนา
1: เยอะ
0: ๆแล้วต้องอาบหลายคนบอกคุณป้องใช้ครีมอะไรตัวใสไม่ต้องใช้ครีมอะไรหรอกอาบเอาสบู่ตัวเขียวนี่แหละ1 2และ3ดูดิคือข้าง

0: ะเมื่อกี้นะเห็นปะคือมันใสเนียนเด้งเลยแล้วตอนนี้คือกลิ่นหอมติดผิวมากแล้วสังเกตนะมันจะไม่เอียดเพราะว่าเป็นเบสน้ำมัน
1: อุ๊ย1นาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะอยากให้ทุกคนได้โปรนี้ไปแล้วก็อยากให้ทันจริงๆคุณป้องใช้ให้ดูในรายการนี่คือขนาดใช้เสร็จทันทีนะคะผ
0: ิ
1: วมันต่างมากแล้วมันหอมกลิ่นมาถึงนี่ตอนนี้ทั่วสตูดิโอเลยเพราะฉะนั้นวันนี้โปรยาวๆเลยคุณป้องเราให้อะไรบ้างคะ
0: ใครอยากตัวหอมเอาไปใช้ใครอยากให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกเอาไปใช้ใครอยากได้สบู่เบสน้ำมันดีๆมีคุณภาพสมุนไพรอัดแน่นเอาไปใช้1ปีมีหนเดียววันแม่มีแค่ครั้งเดียวปีละครั้งจัดไปเลยนี่คือโปร2ปีจากก้อนละหลักร้อยเหลือก้อนละหลัก10นี่คือโปร24ก้อน2โหล2ปีใช้ไปเลยยาวๆใครโทรทันตอนนี้ลดอีก200ปกติให้แพ็คแถมแพ็
1: คว
0: ันนี้ใครโทรทันเดี๋ยวให้อีกแพ็คนึงเลย1,000กว่าบาทให้ฟรีไปเลยแพ็คเบสเสร็จทั้งหมดเนี้ย32ชิ้น999บาทคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252 1252ค่าจะส่งไม่มีแล้วไม่ต้องรีบโอนตังค์ด้วยของถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้าน
1: เพิ่มให้เถอะจริงๆนี่พูดเลยว่าขอเพิ่มเลยได้ไหม
0: เอาอย่างนี้โทรให้ทันเดี๋ยวต้องขออนุญาตต่อเวลาให้10นาทีตอนนี้สายรันเป็นร้อยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สายรันเป็นร้อยเอาอย่างนี้ขออนุญาต10นาทีนี้ต่อสายไว้ห้ามวางเดี๋ยวจะให้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ค่ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณคุณป้องนะคะคุณผู้ชมค่ะ1252กดมาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะส่งฟรีนะ

0: อดรถแล้วว่าพ่อยอมให้น้องอยู่กับแม่ทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่ทำตามที่บอกรถอ่ะทำไมพ่อกับแม่ต้องกอดรถด้วย
1: แม่พยายามแล้วลูกแม่พยายามแล้วแม่พยายามอย่างที่สุดแล้วลูกโน้ตเชื่อแม่นะทุกอย่างที่แม่ทำแม่ทำเพื่อโน้ตนะลูกนะลูกนะแม่เองแม่ก็อยากให้โน้ตได้ทุกอย่างอย่างที่โน้ตต้องการแม่อยากให้โน้ตยังเรียนอยู่ที่นี่ยังอยู่ในบ้านหลังนี้กับแม่
2: แต่ลิงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่ยอมให้นนท์ไปอยู่กับพ่อเขาจะไม่หาหมอมาช่วยรักษานนท์แต่แม่อยากให้นนท์หายเร็วๆนะลูกนะแม่ไม่อยากต้องรอหมอแม่ไม่อยากรอลูกแม่กลัวแม่กลัวจริงๆนะแม่ไม่อยากแม่ไม่อยากเห็นนนท์ต้องเป็นอะไรอ่ะเข้าใจแม่ไหมแม่ขอโทษแม่ขอโทษ

0: เราจะพาแม่ไปไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวแม่ก็รู้ครับ
0: เล่นอะไรเนี่ย
1: ทางซ้ายครับทางซ้ายครับขวาครับนั่นครับตรงนี้ครับแม่เปิดตาได้เลยครับ
0: ไปแล้วนะ
1: ครับเปิดเลยครับแม่ลองชิมเร็ว
0: อร่อยดูเขาทำเองเหรอ
1: ใช่ครับน้องลองหาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำดูครับน้องทำสปาเกตตี้เองเป็นแล้วจัดกระเป๋าเองเสร็จแล้วด้วยคราวนี้แม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงน้องแล้วนะครับน้องแข็งแรงแล้วน้องจะดูแลตัวเองให้ได้ครับ

0: แม่ครับกินเร็วเดี๋ยวเย็นหมดครับ
1: ทานด้วยกันนะแม่ยอมแบ่งให้เดี๋ยวไปเอาซ่อมให้

ว่านะอร่อยของแม่อีก

0: เซให้แม่เมมเบอร์ที่จำเป็นมาให้หมดแล้วนะเมมเบอร์แม่เบอร์นสาเบอร์นาเดียแล้วก็เบอร์นาวินด้วย
1: ครับแล้วหนูจะโทรหาแม่ทุกวันเลยครับ
2: คุณไปเยี่ยมเราได้ตลอดเวลานะบัวแล้วถ้าช่วงไหนอยากให้น้องมาอยู่ด้วยเนี่ยก็บอกผมได้เลย
3: ถ้านัดมากรุงเทพอ่ะก็บอกเรานะเราจะให้พ่ออ่ะพามาหา
1: แต่ต้นว่าพี่นัดอ่ะไม่ต้องกลับมากรุงเทพดีกว่า
4: เอ้าทำไมพูดอย่างนั้นนะลูก
1: เพราะต้นน้ำอ่ะอยากไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวต้นน้ำอ่ะจะชวนทุกคนไปหาพี่นัดเอง
5: นี่สมเป็นลูกแกมากนะสา
2: ไปมนัด
1: ครับสวัสดีครับนะสาสวัสดีครับนาเดียสวัสดีครับนาวิน
6: สวัสดีครับ
0: ตั้งใจเรียนนะไม่ต้องเป็นห่วงแม่เดี๋ยวน้าจะดูแลแม่ให้เอง
1: ขอบคุณค่ะ
5: นี่ดูแลตัวเองดีๆนะ
1: คร
6: ับ เราเจอกันนะครับนัด
1: ครับฝากแม่ด้วยนะครับนวิน

0: ไปครับไป
1: ขึ้นรถเลยลูก
0: ไม่ต้องเป็นห่วงนดนะเดี๋ยวฉันจะดูแลนดให้เอง

0: ุณสาคนเดียวให้ผมมาตามคุณไปกินข้าวครับ
1: นี่ฉันคิดถูกไหมเนี่ยไม่รู้ไปยังไม่ถึงชั่วโมงเลยฉันก็คิดถึงลูกอะ
0: คิดถึงไปเถอะครับผมว่าน้อยก็ต้องคิดถึงคุณเหมือนกันก็ทำไว้ให้ครับเขาบอกให้ผมเอามาให้คุณตอนที่เขาไปแล้ว

ายไงแงนะคะหนูสัญญาว่าจะดูแลตัวเองแล้วก็จะคิดถึงแม่บ่อยๆรักแม่ที่สุดจ้ะปนุษย์

0: วมร้องไห้อีกแล้วอ่ะนี่แกว่ามันจะไหวไหมเนี่ย
1: ทำไงได้วะก็ไอ้บัวมันตัดสินใจยกนดให้เมียเองอ่ะ
0: เออนี่ก็อีกเรื่องนึงนะฉันว่าบัวมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างถึงทำแบบนั้นอ่ะ
1: จริงๆบัวมันก็คุยกับฉันเรื่องนี้เหมือนกันนะ
0: ฮะนี่แกรู้เรื่องอะไรอ่ะเล่ามาเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: พนารินคงสะใจมากที่ครั้งนี้เขาเอาชนะฉันได้
3: เขาไม่ได้ชนะคุณนะครับคุณยอมแพ้ให้เขาเพื่อนนทต่างหากคุณห่างกับนทแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับต่อไปถ้านทบรรลุนิติภาวะเขาก็เลือกได้ว่าเขาอยากอยู่กับใคร
2: แต่ตอนนี้นทเพิ่ง10 ขวบเองนะคะอีกทั้ง10 ปีถึงตอนนั้นนทจะยังอยากอยู่กับฉันเหรอ

0: อยู่กับแม่ที่รักเขามากที่สุดอยู่แล้วครับ
1: ตอนนี้นะฉันขอแค่ให้เขารักษาสัญญาให้เขาดูแลโน้ตให้ดีอย่างที่เขาสัญญากับฉันเ
2: ถอะบัว
3: ใช่

0: เชิญ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ยใช้ปุ๋ยสูสันได้ใส่ทะลาสิบสี่เจ็ดสาม
4: ห้าสูตรพร้อมใช้ใช้ปุ๋ยทิพย์เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
7: ์ว้าว
6: ไม่รีบไม่เหลือนะ
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
12: ์หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
13: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
13: คุณพี่คุณพี่โอ้ยอะไรคุณน้องเอ๋อะโวยวายตั้งแต่ตอนเช้าเกิดเรื่องใหญ่เรื่องโตคุณพี่คุณพี่เห็นใจคุณนายเอ๋ไหมที่เขาอยู่ท้ายซอยอ่ะคือตอนนี้นะนางสวยวันสวยคืนมันเกิดอะไรขึ้น
14: ยายอ้อยซอย9อ่ะนางบอกว่านางเห็นผู้ชายเที่ยวไล่เที่ยวคือหัวกระไดนี่แห้ง
13: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะยายเปิ้ลซอย5เนี่ยเขาบอกว่ายายเอ๋เนี่ยใช้เซรั่มอะไรที่ขายทางทีวีไอ้กระปุกแดงๆไตละไตละจีน่าอะไรนี่น่ะเจ
14: ๊เอ้ยตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยคุณพี่เห็นคุณเจนนิเฟอร์คิมอ่ะเขามาขายไตละจีน่าทางทีวีอ่ะหน้าคงเนียนเชียวแล้วตอนนี้มันมีโปรพิเศษด้วย
13: จริงเหรอ
14: ไปซื้อกัน
13: ใช้ตามใช่ใช่ใช่ให้เดี๋ยวก่อนคุณพี่แล้วโทรเบอร์อะไรอ่ะ
15: 1577ไงครับอย่างที่เขาพูดกันไงช่วงนี้ไตรลาจิน่ามีโปรโมชั่นพิเศษโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @ไตรลาจิน่าแบรนด์5นาทีนี้ไม่จำกัดสายคุณจะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่2กระปุกขนาดพกพา 2,900 บาทโทร1577
13: คุณพี่คุณน้องไปทำอะไรมา
14: คุณพี่ก็ใช้ไตรลาจิน่าที่วันนั้นโทรไปสั่งไงเนี่ยคุณน้อง
13: น้องก็ใช้ไตรลาจิน่าเหมือนกัน
14: แล้วมันดีสมคำล่ำลือจริงๆนะ
13: น้องว่าเขาใช้ง่ายมากเลยนะบางครั้งน้องก็ลืมทาแต่กลับว่าผิวน่ะชุ่มชื้นนานถึง72ชั่วโมงนะคุณพี่
14: เนื้อเซรั่มของเขานะก็เข้มข้นไม่เหนียวซึมง่ายแล้วสูตรใหม่ของเขานะคะช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนและดูกระจ่างสว่างใสและริ้วรอยก็แลดูเบาบางและจางลงเลิศคุณน้อง
15: ถ้าอยากสวยขึ้นเหมือนสาวๆขาเมาส์ซอย15แล้วก็โทรมาเลยครับ1577หรือ LINE @ไตรลาจิน่าแบรนด์คุณจะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่2กระปุกขนาดพกพา 2,900 บาทโทร1577โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2570
16: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
17: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
18: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
8: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ
6: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
7: ์ว้าว
6: ไม่รีบไม่เหลือนะ
17: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
20: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้านายทั้งนั้น
21: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
22: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นาน

0: บ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
1: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไง
2: เมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
3: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
5: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
6: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
7: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
6: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผม
8: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
9: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: มากันแล้วเหรอ
1: นี่พ่อกับแม่ของน้าจ้ะแล้วก็คนนี้พี่อัดแล้วก็พี่เอกเป็นพี่ชายนะ
2: โตกว่าที่คิดนะดีใจด้วยนะลินได้ลูกโตทันใจขนาดนี้
1: แล้วทานอะไรมาหรือยังล่ะทานด้วยกันไหม
3: ไม่เป็นไรครับพอดีผมกับลินพาลูกไปกินข้าวมาครับ
0: เมื่อกี้แกว่าไง
4: ก่อนการซื้อใจชาวบ้านสำเร็จครับพ่อตอนนี้พวกผู้หญิงก็เทไปทางนั้นหมดเลยครับแต่ผมว่านโยบายแค่นั้นน่ะเราสู้ได้นะครับแต่ต้องวางแผนดีๆหน่อย
1: เดี๋ยวนะพาไปดูห้องนอนนะไปห้องนอนอยู่นี้เลย
3: เดี๋ยวปิดตาก่อน
5: เฮ้ยแม่หอดได้ไหม
3: เดี๋ยวดูนะดูนะดูนะ
5: ใจเย็นๆ
3: ใจเย็นๆทาราเป็นไงบ้างเป็นไงครับนี่อะไรห้องนอนนดเป็นไงลูก
1: ชอบไหมครับนดนี่ถ้าเกิดว่านดอยากได้อะไรเพิ่มหรือว่าไม่ชอบอะไรนดก็สั่งคนใช้ได้เลยนะ
6: ครับ
3: ห้องพ่อกับนลินเนี่ยอยู่ข้างๆนี่เองส่วนห้องคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องของนลินเนี่ยอยู่อีกปีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยปีกนั้นนดอย่าไปวิ่งซนนะเข้าใจไหมครับ
6: ครับ
3: ครับท่านอ๋อผมเตรียมเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเสนอในที่ประชุมครับอะไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมฝากมาด้วยนะเดี๋ยวมาแล้วลูก
1: ฮัลโหลนดยังไม่เห็นบอกนลินเลยว่านดชอบที่นลินเตรียมไว้ให้หรือเปล่า
6: ครับ
1: ไม่ชอบหรอแหมนาน้อยใจนะเนี่ยตั้งแต่รู้จักพ่อเราว่าเราจะมาอยู่ด้วยนะก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้นุชเลยนะ
6: จริงๆนะลินน่าจะรู้ก่อนพ่อนะครับเพราะนั้นลินเป็นคนไปยื่นข้อเสนอกับแม่เองแม่บอกนุชแล้วเรื่องข้อตกลงของนลิน
1: นาก็แค่อยากช่วยนุชอะพ่อเราเขาเป็นห่วงเรามากนะ
6: ครับทีแรกนกก็อยากจะถามพ่อเหมือนกันครับแต่แม่สั่งไว้ว่าไม่ให้นกถามพ่อครับ
1: ดีงั้นนกก็ควรจะรู้เอาไว้นะว่าน้าเป็นคนที่ช่วยชีวิตนกอะแล้วก็ทำตัวให้มันดีๆด้วย

0: อันนี้เป็นไงถึงบ้านยังลูก
1: ถึงเลยค่ะแม่แล้วแม่ปิดร้านหรือยังครับ
0: ปิดแล้วครับนี่พอดีวันนี้เค้กขายหมดเร็วแม่ก็เลยได้ปิดร้านเร็วอ่ะแล้วเป็นไงบ้างโรงเรียนเป็นไงมีเพื่อนใหม่ยัง
1: มีแล้วครับมีคนหนึ่งชื่อฮีโร่คุยเก่งมากแต่คุณต้องบอกให้หยุดพูดเลยครับ
2: ดีละ
0: ไปงั้นรีบไปอาบน้ำนะอาบน้ำทำกันบ้านแล้วก็ทานข้าวทานยาซะ
1: ครับนดคิดถึงแม่นะครับ
0: แม่ก็คิดถึงลูกครับ
1: ครับ
3: คุณนดจะกินข้าวเลยไหมคะ
1: นดรอกินพร้อมพ่อกับนลินก็ได้ครับ
3: คุณเมฆกับคุณลินต้องไปงานเลี้ยงค่ะ
1: อีกแล้วเหรอครับ
3: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวนดอาบน้ำทำกันบ้านเสร็จแล้วลงมากินนะครับ

0: ความที่ยุทธยามาครับก็เลยซื้อใส่ใหม่มาฝาก
1: ขอบคุณนะคะนี่เหนื่อยแล้วคะเนี่ยแทนที่จะกลับบ้านไปพัก
0: แค่คุณถามผมก็หายเหนื่อยแล้วครับ
1: แล้วเพลินล่ะคะ
0: เดี๋ยวดามารับไปกินข้าวนะครับเขาเพิ่งได้งานใหม่ก็เลยอยากไปฉลองกับลูกแล้วคุณบัวล่ะครับกินข้าวหรือยังเห็นคุณเดียบอกว่าช่วงนี้คุณบัวไม่ยอมกินอะไรเลย
1: ก็อยู่คนเดียวนี่คะก็เลยไม่ค่อยอยากทานอ่ะทำกับข้าวไปก็ไม่รู้จะให้ใครทาน
0: งั้นทำให้ผมกินได้ไหมผมหิวมากเลยอะครับนะได้ไหมครับ

0: นี่ท่าทางมันจะหิวมากนะเนี่ย
1: อร่อยด้วยครับล้างให้แล้วมัวทำให้ผมกินแล้วเดี๋ยวผมไปล้างให
0: ้ไม่ต้องเลยค่ะพี่คุณทำงานมาเหนื่อยเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวฉันจะไปอุ่นบราวนี่มาให้ด้วย
1: ขอบคุณนะครับ
0: ไปนั่งพักนะคะไป

0: าที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่ในฐานะทนายของคุณมาก่อนผมอยากในฐานะคนรักของคุณ
1: แต่ฉันไม่ได้ตัวคนเดียวฉันมีลูกแล้วตอนนี้พ่อของเขาก็กำลังมีครอบครัวใหม่ถ้าแม่จะไม่มีใครใหม่อีกมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก
0: ผมจะรอ
2: คุณจะรอฉันไหวไหมเนี่ย
0: ไหวสิครับ

0: คุณออกไปหาอะไรครับ
1: ก้อนหินที่สวยที่สุดในบ้านฉัน
2: เขาบอกว่าเวลาหาคู่เพนกวินตัวผู้จะหาก้อนหินที่สวยที่สุดจากก้อนหินเป็นล้านๆที่อยู่บนชายหาดเพื่อเอาไปให้เพนกวินตัวเมียที่มันรักแต่ถ้าเพนกวินตัวเมียมีใจให้มันก็จะรับก้อนหินก้อนนั้นแล้วเอาไปไว้ในรังของมันและทั้งสองก็จะถือว่าเป็นคู่รักกันแบบออฟฟิเชียลแล้วก็จะอยู่กินกันไปตลอดชีวิตครับ

0: นเพื่อนวิ่งแค่โลละ
1: คนผ่อนตรง
0: ผมว่าเลยค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเรนเสียพี
3: ่เบนโต
5: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
9: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
10: Is that good?

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช้าหรือยังใครตะโกนแบบมาวัน

0: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลยหิวด่วนต้องเมาคิส
2: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม

0: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
5: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
11: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเฟส8บุกค้น17จุดใน4หมู่บ้านหรูกลางกรุงจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11คนเบื้องต้นพบเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดิน94หลังมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทพร้อมพบผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวและบุคคลตามหมายแดงอินเตอร์โพ
12: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
13: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
14: ์เดี๋ยวนี้เรื่องเรียนพ่อไปรับนะแล้วจะพาหนูไปเที่ยวรอบๆพระสันบุรีดีไหมลูก
15: งั้นวันนี้พ่อพาหนูไปเที่ยวทะเลได้ไหมคะ
14: ได้สิครับแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้ทะเลเนี่ยสะอาดมากเลยฝีมือใครรู้ไหม
15: พ่อรองผู้ว่า
16: แม่ไว้ไปวันอื่นได้ไหมคะวันนี้เรามีงานเลี้ยงนี่ลืมแล
14: ้
16: วหรอ
14: แต่มันก็แค่แป๊บเดียวเองอะผมพานดไป6 โมงผมก็กลับมาเราไปงานทันอยู่แล้วลิน
16: ไม่ทันหรอกค่ะกว่าคุณจะกลับมาจากที่ทำงานอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกว่าจะออกไปอีกวันนี้ที่ชายหาดมีงานนะคะแม่นักท่องเที่ยวเยอะรถติดนะคะ
15: งั้นรถค่อยไปวันหลังก็ได้ครับ
14: งั้นก็ตามนั้นขอบคุณมากนะลูกที่เข้าใจ
15: ครับ
14: ไปแล้วครับ
16: ค่ะ
17: ต่อไปเจ้าสัวก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วได้ลูกเขยดีแบบนี้ในจังหวัดจะมีอะไรประมูลก็แล้วแต่ท่านก็ไม่ต้องออกแรงแย้งกับใครนะ
18: พูดเกินไปนะผมทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วจริงไม่หลอกเมธ
19: ครับท่าน
18: งั้นสะพานยกระดับที่ตัด

0: ผ่านไปลงถนนเรียบทะเลสายใหม่ผู้หนึ่งก็หมดหวังนะสิครับเพราะสนิทแทนกับเจ้าสัว
1: นี่อะไรก็ตามเถอะที่ทำให้วสันต์บุรีเจริญขึ้นผมเต็มที่อยู่แล้ว
0: ยินดีด้วยครับผม
2: ขออนุญาตครับไม่ดื่มแล้วครับลิน
3: พอดีลินเวียนหัวนิดหน่อยค่ะ
2: แต่จริงๆคุณก็ดื่มไปน้อยมากเลยนะดูว่าไม่ได้นอนหรือเปล่าม
3: ั้งค่ะ

0: เดี๋ยวลินว่าเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะคะลินไม่ไหวแล้วค่ะ
1: ได้สิ
2: ลิน
1: ครับลินลูกลินครับ
2: พาไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่า
1: ไปได้ครับ
3: คุณหมอครับ
1: คุณนรินเป็นไงบ้างครับ
4: ยินดีด้วยนะคะรองเมธเจ้าสัวคุณอนรินกำลังตั้งครรภ์ค่ะ
1: ลินท้องเหรอครับ

0: แม่ลองชิมเร็วอร่อยไหมคะ
1: อร่อยดู
0: น้องทำสปาเกตตี้เองเป็นแล้วจัดกระเป๋าเองเสร็จแล้วด้วยคราวนี้แม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงน้องแล้วนะคะน้องแข็งแรงแล้วน้องจะดูแลตัวเองให้ได้ค่ะ

0: ม่ต้องกลัวหรอกค่ะฉันมาหายายเพลินอะ
1: เพลินอยู่เนี่ย
2: แม่สวัสดีค่ะ
0: เพลินนี่ลูกแม่ไปเจอเสื้อสวยดีแล้วก็ลดราคามาด้วยก็เลยซื้อมาให้ไหนใกล้ๆเฮ้ยทำไมมันใหญ่จังเลยอ่ะแม่บอกว่าเสื้อสำหรับเด็ก11ขวบแล้วนะ
3: อย่าด่าลูกเพิ่ง9ขวบ
0: เอาเหรอ
2: ไม่เป็นไรค่ะแม่เผื่อใส่ได้เผื่อโตไงขอบคุณนะคะแม่
0: ให้ขอทีนึงสิสิแล้วก็นี่ค่ะฉันซื้อมาให้เพราะว่าอยากขอโทษที่เคยมาโวยวายใส่คุณเรื่องวินน่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะจริงๆนะคะคุณไม่ต้องให้อะไรฉันเลยแค่ขอโทษก็พอแล้วค่ะ
0: งั้นสิเก็บไว้เองนะ
3: ยาดาร
0: ู้แล้วแค่ล้อเล่นเองวินรับไปเถอะค่ะฉันซื้อมาราคาพนักงานวินบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็น BA
1: ก็ได้ค่ะงั้นก็ขอบคุณนะคะวันนี้พ่อถับเบียร์ให้อีกแล้วเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะ
0: ป้ายายเพลินไหนไปลองเสื้อกันครับแม่นกก็นอนจะถึงบ้านแล้วครับแม่ล่ะครับทำอะไรอยู
4: ่แม่ก็กำลังคิดถึงนกอยู่นี่ไงครับ
5: นกเหร
6: อนาเดียก็คิดถึงนกเหมือนกัน
4: นกได้ยินนาเดียไหมลูก
7: ได้ยินครับนกก็คิดถึงทางนาเดียแล้วก็แม่ด้วยแม่ครับวันนี้นกทำข้อสอบเก็บคะแนนวิชาภาษาอังกฤษได้เต็มด้วยนะแม
4: ่จริงเหรอเก่งมากเลยลูก
7: นกขอรางวัลเป็นเล่นเกมเพิ่มอีกวันละ20นาทีโอเคไหมครับ
4: เอาเชียไม่ได้ครับ
7: โหแม่อะ
8: ไม่ใช่ลูกฟังนะ
4: การตั้งใจเรียนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนกนะครับเพราะฉะนั้นจะเอามาเป็นข้อต่อรองไม่ได
8: ้และที่สำคัญเนี่ย
4: ตอนนี้นทไม่ได้อยู่กับแม่แล้วนทต้องมีวินัยกับตัวเองนะลูก
7: ครับ
4: แล้วกับนารินเป็นไงลูก
7: ปกติครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับ
9: ถ้านทไม่ดื้อกับเขา
7: เขาก็ไม่ยุ่งกับนทครับนทจะถึงบ้านแล้วนะครับแล้วนทรูปไปใหม่นะครับ
4: จ้ะแม่รักนทนะครับ
7: ครับหนูก็รักแม่เหมือนกันครับวันนี้ไม่ต่อหน้าบ้านเหรอครับ
10: คุณลินสั่งไว้ให้เข้าหลังบ้านครับ

0: ่ครับวันนี้มีงานอะไรกันเหรอครับ
1: งานฉลองให้คุณเมธกับคุณลินค่ะ
0: แล้วเขาฉลองอะไรกันเหรอครับ
1: ไว้คุณโน้ตถามคุณพ่อเองแล้วกันนะคะ

ดไม่ได้นะคะคุณลินสั่งไว้ว่าวันนี้มีแขกผู้ใหญ่เยอะให้คุณนดขึ้นไปห้องได้เลยค่ะไม่ต้องเข้าไปที่งานเลี้ยงเดี๋ยวพอถึงเวลาอาหารจะมีคนยกขึ้นไปให้ค่ะไปเถอะค่ะคุณนดคุณนดไปค่ะเดี๋ยวพี่ยุ้ยโดนดุนะคะไปค่ะไปค่ะขึ้นห้องค่ะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: โปรติดดาวนะคะใครที่ฟังอยู่ตรงนี้นะอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าใช้ครีมธรรมดาปัญหาเหล่านี้มันไม่หมดไปปัญหาอะไรบ้างหน้าแห้งกร้านกระฝ้าจุดด่างดำอะไรต่างๆขอให้ลองตัวนี้จ้ะดร.วีตอนนี้อยู่กับดร.แบงค์แล้วสวัสดีดร.ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าเอาแบบนี้ละกันแบงค์ขออธิบายด้วยภาพละกันคือคุณแม่คนนี้ฮะก่อนหน้านี้อันนี้คือรูปนะฮะแม่จ๋าที่ใช้ครีมโดยทั่วไปแม่จะเห็นเลยว่าคนอายุ70ปีเนาะผิวจะเหี่ยวผ
1: ิ
2: วจะหย่อนผิวจะยานดูสิฮะคือใต้ตาเนี่ยจะเยอะโดยเฉพาะตัวนี้เลยฮะร่องน้ำหมากทำให้ดูอายุเยอะมากแต่คุณแม่คนนี้หลังจากที่ว่าแม่ขอเปลี่ยนเป็นดร.วีนะผ
1: ู้
2: ชมลองดูสิฮะว่าดูสวย
1: หรือ
2: เปล่า
1: เนี่ย
2: ผิวดูเรียบดูเต่งดูตึงเห็นไหมฮะคือตีนกาเนี่ยดูดีขึ้นใต้ตาดูดีขึ้นโดยเฉพาะร่องน้ำหมากแม่จ๋าที่ดูดีขึ้นเยอะมากเลยแบงค์เล่าให้ฟังแม่จ๋าว่าดร.วีเขาดียังไงตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับผิวของคนไทยเลย คนอายุ40ปีขึ้นไปแม่ผิวจะเริ่มแห้งผิวจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมาและอย่างที่แบงค์บอกว่าเมืองไทยเนี่ยแดดแรงมาก

0: 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าจากแสงแดดแม
1: ่
0: แต่คุณแม่ที่ฟังอยู่ว่าแม่เนี่ยใช้ครีมมาหลายตัวทำไมไม่เห็นผลเพราะแม่อายุ 5-60 ปีคนอายุ60ปีแม่จ๋าเขาจะมีปัญหาคือเป็นริ้วรอยล่องลึกแม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแล้วปัญหานี้เนี่ยไม่สามารถแก้ด้วยครีมโดยทั่วไปมีสารสกัดไม่กี่ตัวบนโลกใบนี้ที่ช่วยได้
1: เนี่ยดูก่อนใช่ไหมมันหย่อนใช่เนี่ย
0: คือหนึ่งในนั้นคือสาหร่ายสีแดงที่อยู่ในดร.วีตูนีแม่ซึ่งกลไกการทำงานของสาหร่ายสีแดงแม่จ๋าเขาจะไปบล็อกให้ผิวเราแก่เขาจะช่วยชะลอให้ผิวของเราเนี่ยไม่เสื่อมไม่โซมไม่เหี่ยวไม่แก่และที่สำคัญแม่จ๋าคือผิวเนี่ยจะดูสวยแล้วก็ดูเด็กเลย
1: โอ้มาขนาดนี้ขอโปรก่อนเลยค่ะ
0: ได้แม่จ๋าอย่างที่บอกเนาะว่าราคาเต็มเนี่ย 1,290 บาทแม
1: ่
0: อันนี้คือราคาเต็มไปที่โรงพยาบาล 1,290 บาท
1: นี่คือข้างกล่องชัดเจน
0: ใช่ใช่แต่วันนี้แบงค์ขอให้โปรแบบนี้แม่เอาไปเลยจ้ะโปรสำหรับคนไทยวันนี้น
1: ะ
0: ซื้อ2แถม3ขอโปรขึ้นเลยนี่มาละซื้อ2แถม3โดยทั่วไป 1,290 บาทวันนี้ลดอีก200แม่เหลือ 1,099 บาทแบงค์คำนวณแบบนี้แม่จ๋า1กระปุกนะถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย 1,290 บาทแต่ถ้าซื้อรายการนี้1,292 แม่เหลือแค่200พี่เดียเอาแบบนี้แม่จ๋า5กระปุกเนี่ย 6,500 เหลือ 1,099 กระปุกราคาเต็มแม่จ๋าแบงค์บอกเลยแม่กดมาเลยนะ1,252ตอนนี้สาเข้ามาแล้วจ้ะแน่นแล้วแม่แม่ 1,290 บาทเหลือแค่200แม่แอดไลน์เข้ามาได้เลยถ้ากดโทรไม่ทัน
1: ใช่ค่ะอันนี้คือราคาดีมากนะปกติที่คุณผู้ชมได้ไปนี่คือถูกกว่าซื้อ1กระปุกข้างนอกจริงๆเอาขอย้ำอีกทีให้เห็นกันชัดๆตัวเลขใหญ่ๆข้างกระปุกตรงนี้เลย 1,290 บาทนี่เห็นไหมแต่โปรวันนี้คุณได้ไปถูกกว่าซื้อ1กระปุกข้างนอกอีกแต่ได้ไปถึง5กระปุกด้วยกัน
0: เอาจริงๆไปที่ V Design โรงพยาบาลวิภาวดีแม่จ๋าต้องจ่ายราคา 1,290 บาทนะหมดนี้ 6,500 แม
1: ่
0: ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทถือว่าช่วยคนไทยเนาะสินค้าดีสินค้าคุณภาพพรีเมียมใช้แล้วผิวเด็กผิวดีเลยแม่อย่างที่บอกว่าพอเป็นสินค้าภายใต้เครือโรงพยาบาลแม่โรงงานของเรามาตรฐานระดับสากลโลกเลยและอย่างที่บอกว่าสารสกัดตัวนี้เนี่ยแม่สารหลายสีแดงเป็นสารที่แพงมากและเป็นสารที่ช่วยในเครื่องของริ้วรอยล่องลึกโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเหมือนคุณแม่คนนี้จะเห็นเลยว่าอายุ 6-70 ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นล่องลึกผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานที่มันคล้อยเนี่ยแม่จ๋าสารหลายสีแดงตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแลดูเด็กได้และที่สำคัญแม่คนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะในอะซินามายและวิตามินซีตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวใสเหมือนคุณแม่คนนี้ไงอายุ50ละเห็นไหมฮะว่าฝ้าเต็มหน้าเลยกระจายทั่วหน้าเลยแต่ตัวนี้เขาช่วยได้และที่สำคัญแม่คนไปชอบฉีดคลินิกแบงค์เหลือเกิน
1: ฉี
0: ดให้หน้าใสด้วยตัวนี้จ้ะซึ่งเราใส่มาเหมือนกันแม่ทาไปเลยผิวใสไม่ต้องไปฉีดหน้านะที่สำคัญแม่ต้องเติมคืออะไรไม่อยากให้ผิวแก่ไม่อยากให้ผิวเหี่ยวแม
1: ่
0: คอลลาเจนเซรามายไฮย่าแม่ที่สำคัญตัวนี้จ้ะยิ่งฉีดหน้าด้วยตัวนี้ผิวจะยิ่งเด็กแต่ตัวนี้ไม่ต้องฉีดละ
1: แต่เราใส่ไปหรอ
0: ใส่มาเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในด็อกเตอร์วีแล้วครบจบในหนึ่งเดียวแม
1: ่
0: อย่างที่แบงค์บอกครีมตัวนี้เนี่ยกระปุกเป็นหมื่นน
1: ะ
0: สารสกัดดีมากมาจากฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ปัญหาของครีมกระปุกเป็นหมื่นนี้คือแม่จ๋าเห็นไหมฮะคือทาแล้วไม่ซึมเพราะฉะนั้นพอไม่ซึมแม่ริ้วรอยล่องลึกต่างๆล่องแก้มล่องหน้าหมากที่มันอยู่บนหน้าเราเน
1: ี่
0: ย
1: มันไม่หายสิ
0: ครีมไม่มีทางซึมเพราะฉะนั้นริ้วรอยต่างๆไม่มีทางหายซึ่งต่างจากครีมดร.วีซึ่งเป็นเนื้อแบบฉบับของดร.วีแม่จ๋าซึ่งตัวนี้เนี่ยแบงค์บอกเลยว่าเนี่ยแบงค์ทาเยอะมากแม่จ๋า
1: ทาเยอะ
0: ทาเยอะมาก
1: เห็นไหมฮะ
0: แป๊บเดียวคือซึมเลยเนี่ยดร.วีอยู่ข้างบนครีมทั่วไปอยู่ข้างล่างแม่จะเห็นเลยว่าดร.วีเนี่ยซึมลึกและซึมเร็วช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้จริงอ้าวแม่ตอนนี้สายแน่นมาก
1: สายแน่นเพราะฉะนั้นโปรวันนี้นะคะคือคุณผู้ชมขาปกตินี่นะกระปุกเดียว 1,290 ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้คุณได้ไปถ้าเอาให้ทันเอาให้ทันในรายการโปรติดดาวคุณจะได้ไปตกกระปุกละ200นิดๆ
0: ถูกต้องแม่วันนี้นะซื้อ2แถม3 5กระปุกราคาเต็มคือ 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทจ่ายแค่ 1,099 บาทมันคุ้มมากแม่เพราะว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลของแบงค์เนี่ยกระปุกเดียวเนี่ย 1,290 แต่วันนี้แม่จ่าย 1,099 แต่แม่ได้ถึง5กระปุกและที่สำคัญแม่จ๋ายิ่งทาไปหน้ายิ่งใสยิ่งใช้เนี่ยแม่จะสังเกตเลยว่าริ้วรอยต่างๆมันดีขึ้นแต่แม่ต้องกดให้ทันละกัน1,252เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่แอดไลน์เข้ามาก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสายแน่นจริงๆ
1: แ
0: บง
1: ค์
0: กด
1: แม่
0: ท
1: ั
0: น40เคสสุดท้ายแม่จ๋าโทรให้ทันนะนี่คือเราพิสูจน์ให้เห็นเลยด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ว่าพวกริ้วรอยเนี่ยมันดี ขึ้น คือบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเนี่ยมันดูสวยขึ้นแต่เราขอพิสูจน์ใต้ผิวหนังของคุณแม่ให้เห็นเลย
1: ว่ามันดีจริงไหม
0: ว่ามันดีขึ้นจริงหรือเปล่าฝ้ามันจางไหมริ้วรอยมันดีขึ้นเปล่าอ่ะมาดูผู้ใช้จริงคนนี้ดีกว่า
1: ใช่แล้วดูตอนนี้อันนี้คืออายุเท่าไหร่คะพี่
0: อันนี้คืออายุ60กว่าคุณแม่จะ70แล้ว
1: ปัญหามาคุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้นะเป็นปื้นเลยนะเป็นฝ้า
0: อันนี้คือฝ้าแดดหนามาก
1: นี่แล้วร่องแก้ม
0: ร่องแก้มเยอะมาก
1: แบบสองข้างอย่างนี้เลยแต่พอใช้เสร็จแล้วปั๊บ
0: นี
1: ่คุณผู้ชม
0: คือฝ้าเนี่ยแลดูจางแต่ที่สำคัญคือร่องแก้มที่มันลึกที่มันดูแก่ที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานแม
1: ่
0: คือผิวกระชับขึ้นเลย
1: นี
0: ่อันนี้เหมือนคนอายุ50ปีนะแม่
1: ใช่นี่นี่ท่านน
0: ี้อีกคนนึงคือคุณแม่คนนี้แบงค์ภูมิใจมากเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ครีมกระปุกเป็นหมื่นยังเป็นแบบนี้แม่
1: ตรงนี้ด้วยเห็นไหม
0: คือร่องแก้มเยอะมากทำให้ปากคว่ำทำให้ดูแก่
1: เนี่ยดูมุมปากคุณผู้ชมมันตกลงมาจริงๆนะสองข้างเลยนะถ้าเกิดว่าเรามีริ้วรอยแล้วมันลึกมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือคุณแม่อายุจะ70แล้วอ่ะและที่สำคัญคือผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอด้วย
1: แต่นี่เป็นไง
0: ใช่ดูสวยเลย
1: คือมันตื้นขึ้นนะเห็นได้ชัดมากๆเลยแล้วมันทำให้มุมปากก็ดูยกขึ้นด้วยนะคะร่องอะไรต่างๆนี่ตื้นหมดเลยเห็นไหม
0: คือโดยรวมเนี่ยพี่เดียผิวเนี่ยดูกระชับดูตึงดูเต่งมากใต้ตานี่คือเห็นชัดสุดเลยว่าไม่ต้องไปฉีดหน้าไม่ต้องไปทำศัลยกรรมอะไรเลยคือใต้ตาเนี่ยแค่ดูอิ่มแม่ผิวก็ดูสวย
1: และหน้าแม่ดูยิ้มดูสดใสขึ้นเลย
0: คือเอาง่ายๆแม่จ๋าคือถ้าใต้ตามันไม่มีเนี่ยเขาดูสาวเลยดูไม่ดูแก่อ่ะอีกเคสนึงแล้วกันเคสนี้คืออายุ50กว่าปีคือคนนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ารู้รอยมาแล้วล่ะแต่ที่สำคัญคือแม่เนี่ยชอบไปตลาดเจอแดดประจำ
1: เพรา
0: ะ
1: ฉะนั้นชัดมากเลยเป็นจุดเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วแม่ผิวขาวด้วยไงคือยิ่งผิวขาวยิ่งเห็นชัดแม่จ๋าอันนี้คือเป็นกะเป็นฝ้า
1: หมดเลย
0: ใช่หลังจากที่ใช้พี่เดียลองให้ดูสิครับว่าผิวนี่สว่างขึ้นเยอะมาก
1: คนเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ย
0: สว่างขึ้นเยอะมากเลย
1: โอ้โหนี่คุณผู้ชมดูนะแล้วรูขุมขนนะเนี่ยมองไปอ่ะยังเห็นอยู่แต่รู้ได้เลยว่ารูขุมขนมันแคบลง
0: มันเนียนคือผิวเนี่ยดูเนียนดูเรียบแม่จ๋าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าสายจะหมดแล้วแบงค์ขอย้ำอีกทีน
1: ะ
0: ถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีของแบงค์เนี่ยไปที่คลินิกแบงค์แม่ชั้น9นะ 1,290 บาทราคาเต็มแม่ 1,290 บาทแม่ได้แค่กระปุกเดียวแต่วันนี้เนี่ยเฉพาะคนไทยที่โทรมาติดน
1: ะ
0: 1252แม่จ๋าลดเหลือแค่ 1,099 บาทได้ถึง5กระปุกเลยเพราะฉะนั้น5กระปุกเนี่ยราคาเต็มคือ 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทถามว่ามันดีขนาดไหนแม่ 1,200 อ่ะเหลือแค่200
1: 200นี่
0: คือคุ้มมากและที่สำคัญแม่จ๋าแบงค์บอกเลยอายุ40ปีผิวเหี่ยวผิวแห้งริ้วรอยเริ่มมาต้องทาจ้ะและคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะแม่ยิ่งควรทาและที่สำคัญถ้าคุณแม่บอกว่าเนี่ย
1: คือทาให้ดูคุณผู้ชมเอาจริงนะมือขวาด้านล่างที่ไม่ได้ทาหน้าอับอายมาก
0: คือมัน
1: แต่ว่ามือข้างบนนี่ดูสิเห็นไหมอุ้ยมันเหมือนแบบมันขาวขึ้นหนึ่งสเต็ปนี่เอาจริงนะรู้สึกได้แบบนั้นเลยอ่ะ
0: ครับอ่ะแบงค์สรุปแล้วกันแม่จ๋าถ้าอายุ40ปีผิวแห้งเนี่ยต้องใช้ละถ
1: ้
0: าคนไหนเป็นฝ้าแม่ต้องโทรละที่สำคัญถ้าแม่อายุ5-60ปีขึ้นไปแม่ต้องกด1252ตอนนี้
1: เอาให้ทัน1นาทีสุดท้ายเอาให้ทันเพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วสาย25
0: เซตสุดท้าย
1: อุ้ยดร.ตอนนี้สายเข้ามาเยอะมาก
0: ๆตอนนี้สายค้างเป็นร้อยแม่ไม่เป็นไรแม่โทรมาก่อนเดี๋ยวแบงค์ขอเคลียร์เองพี่เดียอยากให้เปิดอีกครั้งนึงอยากให้เห็นเลยว่าคนที่ใช้แล้วเขาดูสวยขึ้นขนาดไหนแม่จ๋าวันนี้เนี่ย5กระปุกนะจาก 6,500 เหลือแค่ 1,099 บาทแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จากกระปุก 1,299 เหลือแค่200นิดเดียวเนี่ยใช้แล้วเป็นแบบนี้แม่จ๋า
1: เพราะฉะนั้นนะคะโปรนี้นะคุณผู้ชมค่ะ 1,099 บาทเอาให้ทัน10วิสุดท้าย
0: ให้ได้แม่
1: เออ
0: โทรให้ทันละกันแม่โทรมาละกันเดี๋ยวแบงค์ขอเคลียร์ทุกสายเองเพราะตอนนี้เขาบอกว่าสายแน่นมากเคลียร์ไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าแบงค์ขอให้ทุกสายอีก10นาทีหลังจากนี
1: ้
0: โทรให้ติดโทรให้ทันจ้ะท
1: ุกคนต้องใช้ใช่กดมานะ
0: 1252จะยังทันอยู่นะ
1: ดร.แบงค์วันนี้ขอบคุณมากคุณผู้ชม1252กดมานะคะ

0: เดี๋ยวผมมานะ
1: จะไปไหนอะคะ
0: จะไปดูรถหน่อยพอดีเมื่อกี้บอกเห็นคนรถที่ไปรับรถกลับมาแล้วแต่ทำไมยังไม่เห็นรถเข้าบ้านมาเลย
1: ไว้ก่อนก็ได้มั้งคะเมฆตอนนี้ท่านลงเขาก็มาแล้วไปสวัสดีท่านก่อนเถอะค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมฆเป็นห่วงรถมากอะเดี๋ยวลินให้แม่คุณไปดูให้ก็ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแม่คะ
2: ว่าไงลินอยากได้อะไรเหรอลูก
1: พอดีว่าเมธเขาจะขึ้นไปหานนท์ข้างบนนะคะแต่ลินไม่อยากให้นนท์ลงมาที่งานแม่ช่วยหน่อยได้ไหมคะ
2: โถเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวแม่จัดการให้ไม่ต้องห่วงนะลูก
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับย่าน
2: ี่ย่าเอาเค้กมาให้แน่
3: เคนีนดกินไม่ได้ครับมันมีถั่วครับ
2: อ้าวย่าลืมไปเลยว่านดแพ้ไม่เป็นไรลูกงั้นเดี๋ยวย่ากินเองโอ้โหนี่นารินเขาใจดีกับเรามากๆเลยนะเนี่ยดูดิห้องนอนใหญ่กว่าห้องที่บ้านแม่ให้เราตั้งเยอะอ่ะแถมของใช้ในห้องนี่ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วต้องสำนึกบุญคุณนลินให้มากๆนะ
3: ย่าครับข้างล่างเขามีงานฉลองอะไรกันหรอครับ
2: นี่เราไม่รู้หรอไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวย่าบอกเองหลานคนโตจะได้ไม่ตกข่าวต่อไปเนี่ยน้องจะต้องโตได้แล้วนะลูกเพราะเรากำลังจะมีน้อง
3: น้อง
2: ใช่นี่นลินอ่ะเขาท้องพ่อของเรากับนลินกำลังจะมีลูกด้วยกันดีใจไหมล่ะไม่ดีใจเหรอแต่ย่านี่นะดีใจมากๆเลยอ่ะพอพ่อเราเลิกกับแม่เรานะชีวิตดีขึ้นทุกอย่างได้เป็นลูกเขยเจ้าสัวแถมกำลังจะมีหลานให้ตระกูลมาสันวานิชอีกยิ่งถ้าเกิดว่าน้องของเรานี่ยิ่งเป็นผู้ชายนะยิ่งดีใหญ่เลยต่อไปเนี่ยนดจะต้องดูแลน้องให้ดีๆนะอย่าอิจฉาน้องล่ะเพราะว่าน้องของเราเนี่ยนะจะทำให้ชีวิตของเรากับพ่อเนี่ยได้ดีขึ้นไปด้วยรู้ไหมทำอะไรอยู่ทำการบ้านอยู่ไม่ใช่หรอทำต่อไปสิถึงไหนแล้วมันผิดนี่มันใช่อย่างนี้ที่ไหนล่ะเขียนใหม่ลบให้มันเกี้ยงๆสิ

0: ัวโบคิดว่าเมียคุณวินน่ะเขาจะเปลี่ยนตัวเองได้จริงหรอ
1: เขาก็พยายามอยู่แหละ
0: หวังว่าเขาจะเปลี่ยนได้เนาะ
2: นั้นก็น่า
3: จะสองมั้งโอ๊ยวินทำไมการบ้านเด็กประถมมันยากอย่างนี้คะฉันไม่ไหวแล้วเธอสอนลูกเองแล้วกัน
4: พ่อเสียเองนะ
3: ไม่ไหวไม่ไหวจะไปลมผื่นจะขึ้นโอ๊ยคุณขาฉันช่วยคุณดีกว่าค่ะฉันช่วยนะ
1: สอนการบ้านลูกยากมากเวลาฉันสอนการบ้านลูกเนี่ยปวดหัวแบบนี้เหมือนกันแหละแต่บางทีเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องเลยนะคะที่ฉันเพิ่งรู้ตอนสอนกันบ้านลูกนั่นแหละ
3: หรออืมเห็นวินบอกว่าลูกของคุณย้ายไปอยู่กับพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
1: ใช่ค่ะก็น่าจะโอเคนะคะคุยโทรศัพท์กันก็เห็นว่าโอเคอะ
3: ถ้าเขาโอเคจริงก็ดีค่ะ
1: ทำไมคะทำไมคุณพูดเหมือนว่าน็อตจะไม่โอเคเหรอ
3: ไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันคิดว่าการที่ลูกอยู่กับคุณมาตลอดพอไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเขาคงไม่ชินก็เหมือนกับยายเพลินไงตอนไปอยู่กับฉันยายเพลินก็ไม่ชินเหมือนกันมาสุดท้ายแล้วค่ะ

0: Nhịp thở thế này đi. Hơi.
1: Đây ạ.
0: Sống lũ ịt lào nà.
1: ฉันแค่อยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่

0: เฮ้ยสานี่แกยังทำงานไม่เสร็จอีกเหรอนี่ฉันเห็นไลน์แกเด้งเด้งเด้งไม่หยุดเลยเนี่ย
1: ไม่ใช่งานอะ
2: ฮะไม่ใช่งานแล้วใครอะ
1: ผู้ชายนะสิ
2: ฮะ
1: เนี่ยน่ารำคาญมากๆเลยอะไลน์มาอยู่นั่นแหละ
3: สวย
1: นี่ก็จีบกันเหรอก็ใช่นะสินี่ฉันก็อุตส่าห์บอกไปแล้วนะว่าฉันมีลูกแล้วแต่ก็ยังไลน์มาไม่หยุดตื้อสุดๆน้ำค่ะ
0: โอ้ยลำคาญ
2: นี่ลำคาญแต่ตอบไลน์เขาทุกข้อความเลยนะ
0: ใช่ถ้าปกติเนาะป่านเนี้ยแกด่าเขาไปเรียบร้อยแล้วก็บล็อกไลน์เรียบร้อยแล้วถ้าแกไม่ชอบเขาอะ
1: ฉันก็แค่อยากให้เขารู้ว่านรกมันมีจริงแหมแล้วทีแกล่ะ
0: ทำไม
1: อะไรนะคนชื่อต๋องต๋องล่ะคุยไปถึงไหนแล้วไม่ต้องมาแซวฉันเลย
0: มีเมียอะไรหรออะไรอะไร
1: ดูดิฉันว่าอีกหน่อยแกจะต้องเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเก่าไปกลายเป็นผัวใหม่แน่ๆฉันพนันเชื่อปะ
0: ก็ได้นะดูดิว่าไม่ดีเรียกอะไรอะก็โอเคนะ
1: สวยๆอย่างเราใช่ไหม
0: ทำพี่เขาไป
1: คนมันสวยอะเนาะ
0: นะเรียกไม่ได้ช่วยไม่ได
1: ้นี่เฮ้ยยังจะโทรหาลูกอีกเหรอ
2: เปล่าฉันก็แค่จะส่งไลน์ไปถามว่าอยากรู้ว่าเขาทานอะไรยัง
1: จะทานอะไรหรือยังอะไรแกน็อตมันอายุ10ขวบแล้วเขาต้องใช้ชีวิตของเขาเองได้แล้วเว้ยและอีกอย่างการที่เขาเงียบไปแบบเนี้ยก็แปลว่าเขาอยู่ดีมีความสุขนี่ฉันว่าแกควรจะอยู่เฉยๆอยู่เป็นเซฟโซนที่ดีให้กับเขาดีกว่าป่ะเอามือถือมาให้ฉันเก็บให้แกเอง
2: โอ๊ยเดี๋ยว
1: ๆอะไรอะไรอะไร
2: ขอแค่ถ่ายรูปอาหารส่งไปนะ
0: แล้วยังอันนี้ๆๆนะเดี๋ยวฉันถ่ายนี้ว่ะ
1: เธอไปให้มันอยู่กันทุกคนเลยอ่ะ
0: เอาตัวให้หลานดู

0: น่ากินไหมแล้ววันนี้นัดกินข้าวกับอะไรลูกน่ากินมากแต่ทำไมเหมือนนัดกินคนเดียวล่ะลูก
1: ข้างล่างมีงานแล้วคนเยอะครับนัดเลยขอมากินในห้อง
0: งั้นกินเสร็จแล้วเก็บดีๆนะครับเดี๋ยวหมดขึ้น
1: โอเค

0: เป็นไงบ้างลูกยังไม่กินข้าวเหรอครับหรือว่ารถอยากกินอย่างอื่นหรือเปล่าพ่อจะได้แปลมาให
1: ้ไม่เป็นไรครับพ่อครับย่าบอกว่ารถกำลังจะมีน้องเหรอครับ
0: ครับพ่อขอโทษนะลูกที่ยังไม่ได้บอกนั่นลิงเขากำลังท้องอยู่นั่นโอเคไหมลูกนั่นอยากมีน้องไหมครับ
1: น้องก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: ฟังพ่อนะการที่พ่อจะมีน้องอีกคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพ่อจะรักนนท์น้อยลงเลยเข้าใจไหมเพราะไม่ว่าจะยังไงเนี่ยพ่อก็ยังจะกอดนนท์แบบนี
1: ้
0: หอมนนท์แบบนี
1: ้
0: ไปตลอดเลยหรือว่าต่อให้นนท์เนี่ยจะโตขึ้นทุกๆปีจนตัวสูงใหญ่เนี่ยพ่อก็ยังจะหอมจะกอดนนท์แบบนี
1: ้โอ้ยพ่อแล้วพอแล้วพอแล้ว

0: ีไหม
1: นรสครับพ่ออยากให้นรสคิดว่าตอนนี้ครอบครัวของเรากำลังจะใหญ่ขึ้นนั่นก็หมายความว่าความอบอุ่นก็จะมากขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ว่าน้องหรือว่านรสก็คือลูกของพ่อทั้งคู
2: ่ครับพ่อครับทำไมนรสถึงลงไปงานข้างล่างไม่ได้ล่ะครับ
1: ก็พ่อกลับมาก็เห็นว่านรสมาถึงก็ขึ้นมาอยู่บนห้องเลยพ่อก็เลยนึกว่านรสจะอยากอยู่แต่บนห้องไม่อยากลงไปข้างล่าง
2: เปล่าเลยครับพี่แม่บ้านน่ะเขาพานรสเข้าบ้านทางหลังบ้านนะครับแล้วก็บอกว่านารินน่ะสั่งให้เข้าทางหลังบ้านไม่ให้นรสลงไปที่งานให้อยู่แต่บนห้องอย่างเดียวครับ
1: แล้วนรสอยากลงไปข้างล่างไหมล่ะถ้าอยากก็ไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวลงไปพร้อมพ่อเลย
2: ไม่เป็นไรอะค่ะถ้าน้องลงไปที่งานในงานก็มีแต่ผู้ใหญ่น้องลงไปก็คงจะเบื่อค่ะ
1: ใช่นี่แต่จริงแล้วเนี่ยอาหารของน้องเนี่ยน่ากินกว่าอาหารข้างล่างตั้งเยอะเนี่ยพ่อป้อนดีกว่าโอ้ยเป็นพ่อนะพ่อก็ไม่อยากลงไปร่วมงานหรอกแต่ก็ต้องลงไปไม่งั้นเนี่ยก็ขโมยอาหารนรสกินหมดแล้วมา
2: โอ้ยพ่อดีๆดี
1: ๆลืมไปว่าเราโตแล้วไปแกล้งแล้ว
3: คุณลินให้มาบอกว่าโต๊ะอาหารพร้อมแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับสงสัยพ่อคงต้องลงไปร่วมงานแล้วล่ะเดี๋ยวนรสก็รีบกินแล้วก็รีบเข้านอนนะถ้างานเสร็จไม่ดึกมากเนี่ยพ่อจะกลับขึ้นมาหาใหม่นะครับ
2: ครับ
1: กินให้หมดนะจะได้โตไวๆ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ภาพของฝนที่ตกลงมาติดต่อกันยาวนานหลายวันน้ำท่วมขังรอการระบายระดับสูงขึ้นเรื่อยๆและสำคัญที่สุดคือความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นวิกฤตที่คนกรุงเทพปริมณฑลและอีกหลายจังหวัดต้องเผชิญกันแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะปัจจุบันโครงสร้างท่อระบายน้ำส่วนใหญ่ของกรุงเทพถูกออกแบบมาให้รองรับปริมาณฝนได้สูงสุดเพียง60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นและเมื่อย้อนกลับไปเดือนกันยายนปี65กรุงเทพมีปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าเฉลี่ย 148.5% ล่าสุดกับวิกฤตในเดือนกันยายนปีนี้เราต้องรับมือกับมวลน้ำฝนสะสมกว่า300มิลลิเมตรภายในเวลาแค่2วันนั่นเท่ากับว่ากรุงเทพอาจจะไม่มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการกับปริมาณน้ำในปัจจุบันนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาพูดคุยกับดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมก่อสร้างใต้ดินคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำและท่านเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้ด้วยเพื่อมาหาแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงทำอย่างไรไม่ให้กรุงเทพจมทะเลคุยให้ลึกเล่าให้คิดกับศรีสุภางค่ะค่ะขอบพระคุณพี่เอนะคะให้เกียรติกับศรีสุภางวันนี้นะคะในฐานะเป็นผู้ประสบภัยด้วยและในฐานะเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็โดยเฉพาะด้านอุโมงค์ด้วยวันนี้คงต้องเจาะปัญหาใหญ่ใช้คำว่าของคนไทยทั้งประเทศเลยเอาในมุมผู้ประสบภัยก่อนหนักแค่ไหนคะของพ
2: ี่โอ้สาหัสมากครับคุณแจ็คครับเพราะว่าบ้านเราอยู่ที่ลาดกระบังแล้วในหมู่บ้านเรารวมทั้งชุมชนที่ใช้เส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านอยู่เนี่ยร่วมพันชีวิตนะครับเพราะถือว่าเป็นชุมชนพื้นที่ใหญ่คือท่วมหัวนะครับรถเข้าไม่ได้อย่างให้ทุกคนจินตนาการว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนอกเมืองเนี่ยเขาจะซื้อที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วไปโป่งข้างในแล้วข้างในก็มีชุมชนที่ใช้ทางเข้าออกด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยท่วมประมาณคอซึ่งถ้าเกิดดูในเฟซบุ๊กผมเนี่ยคุณยายคุณแม่ของภรรยาเนี่ยต้องเอาเรือเข้าไปลำเลียงออกอย่างทุลักทุเลนะครับเธอก็ไม่สบายเข้าไปติดเกาะข้างในด้วยกันทีนี้ปัญหาก็คือมันต้องนั่งเรือสองต่อคือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เข้าไปเนี่ยมันก็แค่คอแล้วมันไปเจอสะพานสูงอะนะครับสะพานที่ให้เรือเขาสัญจรสะพานสูงแล้วต้องแบกของ
1: ขึ้นสะพานอีก
2: ทั้งถุงทรายทั้งทุกอย่างซึ่งมันหนักๆขึ้นสะพานแล้วก็ไปต่อเรือซึ่งตรงนี้เข้าไปไกลอย่างบ้านผมก็ประมาณ2กิโลต้องพายเข้าไปยิ่งบ้านชาวบ้านอาจจะถึงประมาณ5กิโลเพราะผมแต่ก่อนผมก็วิ่งรอบหมู่บ้านคอยเซอร์เวย์อะไรอยู่ดังนั้นมันสาหัสมากแล้วน้ำมันไม่ลดเลยด้วยความที่ว่าคลองประเวศมันอยู่สูงที่สุดใช่ไหมพอคลองประเวศมันแตกมันออกไป
1: คลองแขนง
2: ซึ่งต่างกว่าแล้วคลองแขนงเนี่ยทำนบไม่ใช่ทำดีเพราะมันแตกปั๊บมันเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชนต่อให้คลองประเวศมันลดน้ำไม่ไปไหนเพราะว่าต้องสูบน้ำจากชุมชนขึ้นคลองแขนงถึงจะขึ้นคลองประเวศซึ่งวันนี้ปั๊มสูบน้ำยังไม่มาแล้วทุกอย่างมันเหม็นเน่าหมดแล้วแล้วกลางคืนเนี่ยไฟมันดับหมดผมเองต้องพายเรือเข้าบ้านแล้วชาวบ้านชุมชนเนี่ยเขาก็ยิ่งลำบากนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันสาหัสกัน
1: ชาวบ้านน่ะเขามาร้องไห้กับพี่เอเยอะมาก
2: โอ้โห
1: หมดเนื้อหมดตัวมอเตอร์ไซค์จมพัง
2: ใช่
1: แล้วเหมือนที่พี่บอกรายได้วันต่อวันหาเช้ากินค่ำเนี่ยคือชีวิตมันติดลบไปเลย
2: ผมไปช่วยชาวบ้านนะครับแล้วทุกคนอย่าคิดว่าน้ำลดเนี่ยความเลวร้ายเพิ่งเกิด
1: ค่ะ
2: เพราะน้ำลดเนี่ยเขาต้องใช้เงินใช้แรงงานในการซ่อมบ้านเขาไม่งั้นไฟมันก็เข้าบ้านเขาไม่ได้ชาวบ้านที่ติดกับคลองแสนแสบชุมชน100เนี่ย101ซอย40เนี่ยตู้ละลายแสดงว่ามันหนักหนาขนาดไหนตู้ละลายร้องไห้มอเตอร์ไซค์เขาซึ่งผ่อนเขาเป็นไรเดอร์ทั้งครอบครัวจมหายรถกระบะเก่าๆซึ่งใช้ในการขนย้ายของนะครับทำหากินเนี่ยจมหมดเพราะงั้นความเลวร้ายที่บังเกิดกับเขาเนี่ยมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นของความเลวร้ายขั้นต่อๆไปแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ซื้อของเพราะทุกคนมันไม่มีกำลังอารมณ์มันก็ไม่ได้มันจะเป็นทอดๆไปดังนั้นน้ำท่วมเนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยผมว่าเป็นบาปเป็นกรรมและเป็นบาปเป็นกรรมซึ่งแสนสาหัส
1: นี่คือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นแต
2: ่
1: ที่พี่เอบอกว่ามันก็เป็นบาปกรรมของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเลวร้ายมาถึงขนาดนี้นะคะดังนั้นคำถามคือแล้วทำไมรอบนี้อะไรคือจุดบอดหรือจุดอ่อนที่ทำให้น้ำท่วม 6-9 ครั้งเนี้ยมันถึงหนักหนาได้มากขนาดนี้หรือบางคนบอกว่าถ้าเตือนก่อนหน้านี้อีกสักนิดนึงมันจะไม่ถึงขั้นนี้อ่ะ
2: ผมเองเนี่ยนอกจากเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นคนที่เราพอมีความรู้เรื่องดินเรื่องน้ำ
1: ค่ะ
2: เราไปช่วยกู้ภัยมาทั่วประเทศแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ลาดกระบังซึ่งเราใส่ใจเรื่องนี้มาตลอดผมบอกได้เลยว่าซึ่งผมพูดตั้งแต่วันแรกมันมาจากความไม่ละเอียดกับความประมาทนี่ผมพูดอย่างสุภาพนะความไม่ละเอียดกับความไม่ประมาทที่จริงแล้ววันนี้กรมอุตุแน่นอนเขาทำงานไม่สมบูรณ์แบบหรอกแต่เขากลายเป็นแพะไปแล้วการพยากรณ์อากาศทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามคุณแจ็คมันไม่มีเพอร์เฟกต์หรอกเพราะมันพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดอนาคตแต่สิ่งที่กรมอุตุเตือนชัดก็คือบอกกทม.ฝนตกแน่แล้วฝนตกในกรุงเทพตะวันออกในช่วงวันที่22ถึงวัน27
1: เขาพูดมาแล้วล่ะ
2: เขาพูดชัดเจนบอกระบุกทม.และวันนั้นเนี่ยมันมีสิ่งบอกเหตุเยอะสิ่งบอกเหตุแรกก็คือมันไล่มาตั้งแต่เวียดนามที่โฮจิมินห์เข้ามาที่กัมพูชาเข้ามาที่ทางภาคตะวันออกแล้วเช่นเดียวกันสิ่งบอกเหตุก่อนหน้านั้นอีกซึ่งที่จริงแล้วผู้รับผิดชอบเนี่ยควรจะต้องละเอียดแล้วก็คือจำคนอยุธยามาร้องเรียนที่กทม.ได้ใช่ไหมน้ำมันจ่อแล้วน้ำมันจ่อเหนือกรุงเทพฝนกำลังจะไล่เข้ามาดังนั้นผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบเนี่ยนะครับเขาต้องทำได้ดีวันนี
1: ้
2: และจริงๆแล้วเขามีข้อมูลครบ
1: เ
2: ขามีระบบวัดระดับน้ำระบบเรื่องของการเตือนภัยระบบประตูน้ำและข้อมูลทุกอย่างคือมันไม่ละเอียดผมพูดอย่างสุภาพนะ
1: ถ้าไม่สุภาพเดี๋ยวขอหลังไมค์นะคะไอ้ไม่ละเอียดที่ว่าถ้าละเอียดนะคะพี่เอจากหน่วยงานด้านน้ำทั้งหมดที่เรามีเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าละเอียดเตือนได้เร็วที่สุดเลยในสายตาพี่เอนะคือเมื่อไหร่คะ
2: ถ้าคือละเอียดนะจริงๆแล้ว
1: คือคืนวันศุกร์เนี่ยบางคนบอกหลับไปแบบไม่รู้ว่าตื่นมาแล้วเป็นผู้ประสบภัย
2: คือถ้าเกิดละเอียดแล้วเนี่ยอันดับแรกก่อนนะอันดับแรกมันไม่เป็นอย่างนี้มันท่วมแต่ไม่สะเท่านี
1: ้ค่ะ
2: ถ้าละเอียดเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรขยับระบบสูบน้ำไม่ขยับเขาไม่ได้บอกกรุงเทพทางตะวันตกถูกไหมตอนนี้ฝั่งทนกรุงเทพชั้นในน้ำหนุนยังไม่มา
1: ค่ะ
2: ถูกไหมเพราะงั้นแล้วในกรุงเทพฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทนเนี่ยกำลังสูบน้ำมันมีสูงนะครับถ้าเป็นผมจะย้ายกำลังขอยืมมาก่อนเพราะก็ยังไม่มีอะไรยืมมาปะก่อน
1: มารอเลย
2: ถูกต้อง
1: พร้อมสูบ
2: พร้อมสูบมันจะช่วยได
1: ้ค่ะ
2: นั่นคือข้อที่หนึ่งแต่ไม่มีการเคลื่อนย้ายแสดงว่ามันบ่งบอกถึงความไม่ละเอียดกับความประมาทอันนี้ผมพูดอย่างสุภาพนะครับและการเตือนภัยในวันที่24วันพฤหัสเนี่ยมันมีกลิ่นแรงแล้วแต่วันที่25วันศุกร์กินแมลงมากถ้าเกิดวันที่5มันสุกเตือนภัยบอก3ขั้นตอนเตือนภัยแรกบอกว่าเด็กและผู้สูงอายุออกเถอะรอดหมดรวมทั้งครอบครัวผมนะครับเตือนภัยครั้งที่2นะครับวันที่25ช่วงเช้าเนี่ยบอกได้เลยว่าของมีค่ารถยนต์ออกแล้วเตือนภัยวันที่25ตอนเย็นนะครับไม่ว่าใครออกจากบ้านก่อนรอดหมดแต่นี่เราไม่ได้มีตรงนั้น
1: เลยเป็นภาพรถจมในทะเลไปเลย
2: ซึ่งสำหรับประเทศไทยรถคือชีวิต
1: ถามน้องตัวเอ๋เลยเชื่อว่าวันนี้เขาก็บอกถอดบทเรียนอีกนะคะคิดว่ามันจะเกิดอีกไหมคะชาวลักกระบังหรือรอบนี้มันต้อง
2: ผมไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดอีกแต่ถ้าเกิดการจัดการแบบนี้หนักกว่านี้พอโลกมันร้อนขึ้นด้วยพลังงานที่ AI เผาเข้าไปซึ่ง AI ปัจจุบันเผารุนแรงมากการเผาของ AI เนี่ยมันทำให้โลกมันเร่งความร้อนมากเรื่อยๆแล้ว data center เนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่เอาไว้ที่จีนไม่ไว้ที่อเมริกาไว้ที่บ้านเราก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรเอามาเผาตรงนี
1: ้ความร้อนมันขึ้นไป
2: ใช่แล้วมันก็เป็นรูโหว่ตรงบ้านเรานะตอนนั้นเราจะเจอหนักขึ้นอันนี้ทุกคนพูดได้มันหนักขึ้นแน่แต่นั้นกรุงเทพจะหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดการจัดการไปอย่างนี้เราจะเจอหนักกว่านี
1: ้ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเอาแก้ปัญหาณตอนนี้ปลายทางแล้วล่ะเรามาคุยกันเนี่ยเอาลาดกระบังหรือว่าโซนร่มเกล้าเนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยถ้าจะให้น้ำลดเร็วที่สุดนะคะพี่เอต้องทำยังไงคะ
2: โอเคคือการจะแก้ปัญหาได้ต้องเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดนะครับตอนนี้คำพูดที่ว่าน้ำไหลลงคลองไหลลงเจ้าพระยาต้องเลิกไปเลยแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่สูงกว่าคลองจันร่มเก้าประมาณ3เมตรนะครับเจ้าพระยาอยู่ตรงนี้คลองประเวศคลองแสนแสบอยู่ตรงนี้คลองขนานอยู่ตรงนี้ชุมชนอยู่ตรงนี้กรุงเทพเป็นเมืองสูง ทีนี้พอ
1: คือไม่ใช่ว่าน้ำมันไหลจากที่สูงลงที่ต่ำนะทุกวันนี้ระบายคือสูบเนี่ยจากที่ต่ำเนี่ยขึ้นไปคลองที่สูงกว่า
2: สูบสวนธรรมชาติเพราะงั้นถ้าเกิดระบบสูบมีปัญหาตายสนิทปัจจุบันน้ำเนี่ยมันฉลาดดิมันไม่ไปอยู่ในร่องในรอยตอนนี้บอกเปิดประตูน้ำผ่านน้ำขอโทษที
1: มันไม่ไป
2: มันออกไปข้างๆแล้วซึ่งออกข้างๆมันไม่มีระบบที่ปลอดภัยไงน้ำจากคลองประเวศคลองกับคลองแสนแสบมันลงมาคลองแขนงแล้วคลองแขนงทำนบมันอ่อนแอมันแตกไปแล้วดังนั้นตอนนี้วินาทีนี้ถ้าเป็นผมนะซึ่งผมก็ขอร้องไม่เรียกว่าแนะนำขอร้องว่าระบบสูบไม่ว่าที่ใดในประเทศไทยถาโถมเข้ามาที่ร่มเกล้าและกระบังเถอะ
1: เอ๊แล้วทำไม
2: แล้วสูบขึ้น
1: ทำไมไม่เข้ามาคือมาบางส่วนเห็นละมีท่อสูบน้ำซิ่งอะไรเงี้ยมาบ้างนะคะเขาไปสูบที่คลองจันได้ละก็ไปร่มเกล้าแล้วนะคะแต่ว่ามันเร็วกว่านี้หรืออันนี้คือภาคเอกชนนะมากันเองชาวบ้านมาช่วยกันถูกไหมคะเอ๊แล้ว
2: ที่บ้านก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
1: ใช่ไหมคะแล้วมันไปไหนคะของภาครัฐเนี่ยหรือสมุทรสงครามอยู่ๆผู้ว่าก็ยังมาบอกว่าเขามีเครื่องสูบน้ำอยู่ส
2: ี่ผมว่าผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยไม่สามารถประสานนะครับภาคเอกชนซึ่งก็มีระบบปุ่มน้ำได้นะครับ
1: คือของเรามีถูกไหมคะ
2: โอ้มีเยอะ
1: ไม่ใช่ว่าของไม่มีนะมี
2: เยอะมาก
1: แต่ไม่ประสาน
2: เยอะมากแล้วระบบสูบน้ำไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่นะดีหมดนะครับท่อซิ่งที่เขาเรียกว่าท่อซิ่งก็คือเหมือนกับรถแต่งอ่
1: ะ
2: มันก็ซวบนะครับท่อซิ่งก็มีตั้งแต่20นิ้วลงมาจนถึง10นิ้ว8นิ้วเอามาได้หมดนะครับบางทีใหญ่เกินไปมันก็เข้าไม่ได
1: ้
2: เพราะงั้นแล้วประมาณสัก10นิ้วเนี่ยเป็นขนาดที่กำลังดีส่วนในบ้านก็มีเครื่องสูบน้ำพวกไดเวลเพราะมันทำให้บ้านของชาวบ้านเนี่ยมันได้มีลมหายใจเขากั้นกระสอบทรายก็สูบออกเขาก็พอที่จะมีลมหายใจขนของเคลื่อนย้ายของนะครับได้ทำนู่นทำนี่ได้คุณแจ็คแต่ตอนนี้อย่างชาวบ้านและกระบังเนี่ยไม่มีเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำไปลงคลองจันทร์ซึ่งถูกต้องถาถมไปแต่มันมาเพราะว่าเสียงกลด่ามันก็มาแต่ชาวร่มเก้าชาวและกระบังมันไม่มีเสียงกลด่าตอนนี้ร่มเก้าเนี่ยมันก็ต้องสูบและกระบังซึ่งพูดง่ายๆเขาทิ้งแล้วล่ะแต่มันเป็นการทิ้งชีวิตคนซึ่งคนลำบากกว่าผมเยอะมันลำบากกว่าผมเยอะเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดวันนี้พูดง่ายๆมันสายเกินไปเพราะน้ำมันออกนอกลู่นอกทางแล้ว
1: คือวันนี้ถ้ามาสูบเนี่ยมันก็ยากกว่ามาตั้งแต่แรกด้วยไหมคะ
2: โอ้โหยากกว่าเยอะ
1: มันไปหมดแล้ว
2: ถ้าเกิดเคลื่อนย้ายระบบสูบมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในร่องในรอยเนี่ยมันเข้าเนี่ย
1: มีพื้นที่ของมันอยู่แค่น
2: ี้ใช่
1: ตอนนี้มันกระจายละ
2: พอมันกระจายแล้วเหมือนโรคมันราม
1: อ่
2: ะน้ำก็เป็นโรคร้ายมันรามไปแล้วมันจะไปแก้ตรงไหนล่ะมันยากหมดแล้วอ่ะมันติดเชื้อในกระแสเลือดหมดแล้ว
1: จุดไหนที่พี่เอรู้สึกว่าเฮ้ยคนละกระบังเรากำลังโดดทิ้งแล้วจริงๆแล้ว
2: ทุกชุมชนชุมชนยิ่งห่างคลองประเวศเท่าไหร่ยิ่งตายสาหัสตอนนี้คนที่อยู่ใกล้คลองประเวศก็คือพวกถนนน
1: ่ะ
2: มันก็พอดีขึ้นน่
1: ะ
2: แต่ยิ่งห่างคลองประเวศมันยิ่งต่ำไปเรื่อยถูกไหมคลองประเวศอยู่ตรงนี้มันยิ่งห่างเพราะลงไปเรื่อยๆมันไม่มีระบบสูบน้ำมาที่หน้าชุมชนผมก็ไม่มีเครื่องสูบน้ำนะครับปี54ยังมีตอนนี้ไม่
1: ม
2: ีปี65ก็ยังมีตอนนี้ไม่มี
1: ก็ตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะมัน
2: ไปไหนหมด
1: มันหายไปไหนหมด
2: บริหารจัดการไงเครื่องสูบน้ำมันมากกว่าเดิมทุกปีถูกป่ะเพราะมันเอางบเราเป็นปีแล้วอ
1: ันนี้เราไม่ได้คุยซับซ้อนแบบการสร้างอุโมงค์การหาแก้มลิงนะเอาเครื่องสูบน้ำก่อนนี้ยังหาไม่ได
2: ้คือเวลาฝนตกมามันก็จะมีนักวิชาการมาพูดให้ซับซ้อน300มิลลิเมตรมันวัดที่ตรงไหนมันมีความกดอากาศสูงกับขอโทษทีพี่เลิกพูด
1: คือพี่บอกแค่ว่าชุมชนหนูท่วมไหม
2: ครับ
1: จะท่วมกี่โมงจะลึกแค่ไหนอันนี้นะถ้าจะสื่อสารนะนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้แล้วเราต้องออก
2: ไ
1: ปอย
2: ่
1: าง
2: พี่แจ๊คสังเกตผมไม่พูดอะไรซับซ้อนเลย
1: ค่ะ
2: ผมเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้นะ
1: ค่ะการสื่อสารด้วย
2: ผมไม่พูดอะไรซับซ้อนเลยเพราะงั้นผมว่าเลิกมิลลิเมตรเถอะพวกมิลลิเมตรเนี่ยมันวัดที่ไหนแล้ววัดกี่ชั่วโมง
1: ค่ะ
2: มันเป็นวัดมาเพื่อแก้ตัวแล้วกรุงเทพ60มันไม่60นะจริงๆอ่ะมันเวียนหลายรอบนะหรือแก้มลิงที่มีอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบหมื่นคิวนะคุณแจ็คเข้าใจไหมมันสูบได้หลายรอบนะเพราะงั้นแล้วมันอาจจะคูณ10อ่ะถ้าเกิดมันมีแก้มลิงทุกจุดยกตัวอย่างดังนั้นเนี่ยคนรับผิดชอบต้องพูดให้คนเข้าใจง่ายส่วนความยากเป็นอยู่ที่ผู้รับผิดชอบต้องไปลงรายละเอียดแต่ประชาชนเขาต้องง่ายน้ำจะลดกี่โมงทำอะไรกับเขาผมก็บอกต้องสูบสู้อย่างเดียวซึ่งไม่มีวันนี
0: ้กุ้ง
3: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: เขาจ้างสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
8: นายกรัฐมนตรีสั่งประ

0: ชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีท่ามกลางความเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากอีก 2-3 เดือนข้างหน้าติดตามทั้งหมดได้ในข่าวเย็นช่องวันวันนี
1: ้จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
2: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
3: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
4: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
5: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
6: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
7: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้รวมข่าวใหญ
8: ่คุยข่าวใหญ
2: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
9: ท่านผู้ว่าบอกกับพี่เอว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุโมงค์เนี่ยอยากให้มาช่วยดูงานอุโมงค์ของกรุงเทพด้วยเนี่ยนะคะเอาณตอนนี้ก่อนเนี่ยอุโมงค์ยักษ์เนี่ยคนถามกันเยอะว่าตกลงรอบนี้เนี่ยมันสำลิดผลแค่ไหน
10: มันไม่สำลิดผลหรอกแต่ว่าไม่อยากให้คนกรุงเทพไปบูลลี่อุโมงค
9: ์ค่ะ
10: แล้วมันทำให้คนที่คิดสร้างอุโมงค์เนี่ยมันกลายเป็นแพะทั้งที่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องยกย่องเขาหลักการอุโมงค์ทางด่วนน้ำเป็นหลักการที่ถูกต้องคือพื้นที่ในเมืองเนี่ยนะครับมันหนาแน่นไปหมดละแล้วก็คลองเนี่ยโดยเฉพาะคลองที่หล่อเลี้ยงในเมืองอยู่ไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวเนี่ยคลองเป็นประชาคอซึ่งเป็นคลองที่มันอยู่ในเมืองเนี่ยเวลาฝนตกมาเนี่ยมันไหลเอื่อยแล้วก็จะไปขยายคลองไม่ได้เพราะมันชาวบ้านก็เต็มไปหมดละจะไปทะเลาะกับเขามันก็สายเกินไปละนะครับถูกบ้างผิดบ้างดังนั้นหลักการเนี่ยก็คือต้องการทำทางด่วนน้ำใต้คลองแล้วไปโผล่ที่สถานีสูบน้ำหลักๆสถานีสูบน้ำที่พระโขนงเขตคลองเตยซึ่งมีเครื่องสูบน้ำ55ตัวแต่ใช้งานไม่ได้กี่ตัวเนี่ยสูบน้ำขึ้นไปทีนี้ปัญหาอุโมงค์เนี่ยมันต้องมีปล่องปล่องยกตัวอย่างอุโมงค์ยักษ์อุโมงค์แรกเนี่ยก็คืออยู่ตรงที่บึงพระราม9ช่วงตัดระหว่างทางด่วนอรรงรามอินทรากับถนนพระราม9อ่ะคุณแจ็คถ้าเกิดทุกท่านไปแถวนั้นก็จะเห็นน้ำไม่มาถึงปล่องเพราะว่าน้ำจากคลองแสนแสบระบบสูบน้ำอะไรต่างๆการจัดการเลยมันมีปัญหาหมดอ่ะคือไม่มีปัญหามันก็ต้องมาดิมันก็เป็นไม้ขันมากพอน้ำมันไม่มาถึงเต็มที่อุโมงค์มันจะทำงานยังไงอ่
9: ะ
10: น้ำไม่ลงอุโมงค์ไม่ลงปากป่องแล้วกันมันก็ไม่ลงอุโมงค์พอน้ำลงอุโมงค์น้อยเครื่องสูบน้ำก็รอ
9: ก็ไม่ได้ทำงาน
10: ใช่มันทำงานฟุบเดียวหมดเพราะเครื่องมันใหญ่มากซุบหมดเงี้ย
9: หมดละ
10: พอแล้วมันก็เปล่าประโยชน์ไร้ประสิทธิภาพผู้อย่างเงี้ย
9: และไอเหตุที่น้ำมันมาเติมไม่ได้เนี่ยเราต้องแก้ยังไงคะพี
10: ่ระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อมันต้องแก้ไขแล้วควรจะแก้ไขตั้งนานแล้วมันไม่ต้องเถียงกันหรอกเพราะถ้าเกิดมีประสิทธิภาพน้ำมันต้องไหลซุบลงไปเลยเครื่องสูบน้ำ55ตัวมันต้องสูบมันเลยที่มันไหม้ขันหมากมันรอแล้วมันสูบลงก็พังมันร้อนนี่ก็คือเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะงั้นไม่ควรมีบูลลี่ควรไม่บูลลี่ต้องมีมากขึ้น
9: ไม่บูลลี่นี่ระบบบริหารจัดการน้ำ
10: และต้องมีมากขึ้น
9: ยังต้องมีด้วยซ้ำ
10: อีกเยอะ
9: ถ้าต้องทำจริงๆเอาให้แบบกรุงเทพรอดจากการจมน้ำนะคะพี่เอเอาอุโมงค์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้จริงๆต้องบอกพี่เอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุโมงค์ที่สุดของประเทศไทยนะคะต้องทำตรงไหนบ้าง
10: พื้นที่เอาก่อนอุโมงค์พวกนี้ใช้รับน้ำฝนเป็นหลักที่คลองมันระบายไม่ทัน
9: ค่ะ
10: ถูกไหม
9: เดี๋ยวน้ำทะเลไว้ก่อนนะ
10: ดังนั้นต้องไปรับในที่ที่ใกล้จุดเกิดเหตุนี่วิธีคิดง่ายๆที่จริงอุโมงค์มันควรจะไปอยู่แถวลังแหงมากกว่
9: า
10: ถ้าเกิดผมย้อนเวลาแล้วผมมีโอกาสเลือกนะตรงไหนที่อันตรายไปอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่ต้องรอ
9: น้ำเดินทาง
10: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อุโมงค์พวกนี้นะครับวันนี้เราเห็นเลยว่าคลองประเวศต้องมีอุโมงค์ละเพราะมันเดินทางไม่ไหวนะครับแถวพระโขนงต้องมีซึ่งกทมเนี่ยผมว่าเขาต้องทำแล้วก็น่าจะทำอยู
9: ่
10: นะครับทีนี้การแบ่งงานก่อสร้างให้พังแบบไอ้อุโมงค์แต่ไม่หมดไม่ได้อย่างที่บอกว่าผู้นำในยุคจากนี้ไปเนี่ยความรู้อย่างลึกซึ้งจำเป็นมากเพราะถ้าเกิดไม่รู้ลึกซึ้งเนี่ยการบริหารงานพวกนี้มันไม่ละเอียดไม่ได้มันเกิดความล่าช้าแล้วไปมอบให้เจ้าหน้าที่เขาไม่หรอกนะครับก็ต้องรอเราเนี่ยแหละเพราะงั้นอุโมงค์ต้องไปอยู่ใกล้จุดเกิด

0: เหตุที่สุด
1: ค่ะอันนั้นคนนี้ที่อยากได้เลย
0: ของประเวศ
1: ของประเวศบุรีรมย์เนี่ย
0: พระขนง
1: พระขนง
0: มันทำให้พระขนงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน้ำไม่ปล่อยไปเลยเพราะว่ากลัวพระขนงท่วมไงถ้าเกิดมันมีตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยได้เพราะงั้นสองอุโมงค์เนี้ยมันจะทำให้ดีขึ้นแต่กระนั้นก็ตามถ้าระบบสูบน้ำยังบริหารงานไม่ประสิทธิภาพมันก็ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพแต่เอาละต่อให้พี่ไม่เป็นประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าไม่
1: ม
0: ีถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเต็มประสิทธิภาพมันจะคุ้มเงินภาษีมากยิ่งขึ้น
1: ซึ่งทั่วกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เรามีอุโมงค์เยอะมาก
0: ประมาณ5
1: ใช่ไหมคะแล้วแก้มลิงนะคะมีการพูดถึงเยอะมากรอบนี้จนแทบจะเป็นประเด็นการเมืองคือไอ้แก้มลิงบนดินก่อนนะก็คือคูบอนของพญาสุเรนก็เห็นกันอยู่ว่ามันอยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำและอยู่มันก็หายไปด้วยเหตุผลว่ามันไม่คุ้มค่าก็ประมาณหรอกต่างๆนานาแล้วมันก็ปรากฏกลายเป็นพื้นที่แก้มลิงเหล่านั้นเนี่ยมีหมู่บ้านจัดสรรมาขึ้นมากมายนะคะถามพี่เอคำเดียวมันจำเป็นต้องมีไหมแก้มลิงนี้
0: จำเป็นสุดๆและไม่สามารถอ้างได้ว่าตรงนู้นมันใหญ่กว่าม
1: ัน
0: คุ้มกว่าไม่จริงแก้มลิงต้องอยู่ตรงนั้น
1: เพราะ
0: ต้องอยู่ตรงนั้น
1: มันวางไว้ตรงนี้
0: แต่เขาบอกว่า
1: แต่ว่ากทมเขาบอกว่าพื้นที่เมืองชุมชนมันเปลี่ยนไปท่านผู้ว่าบอกอย่าไปยึดอยู่กับที่เดิม
0: ไม่ใช่อันนี้ต้องยอมต้องบอกว่าผิดแก้มลิงต้องอยู่ตรงนั้นต้องอยู่ตรงนั้นเสม
1: อ
0: บ้านคุณแจ็คบ้านผมอยู่ตรงนั้นมันช่วยตรงนั้น
1: คือ
0: แต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่อื่นเอาง่ายๆคูบอนกับน้องบอนเนี่ยห่างกันเท่าไหร
1: ่
0: มันจบแล้วก็พี่มันไม่ได้หรอกคูบอนต้องมีข้างคูบอนต้องมีเดี๋ยวทุกรอบๆกรุงเทพต้องมีจะเล็กจะใหญ่ดีหมด
1: นี่วันนี้พอมันไม่มีเนี่ยพื้นที่รับน้ำมันก็คือหมู่บ้าน
0: ตายถูกต้องคือคนที่ทำหมู่บ้านแล้วรู้อยู่ว่าตรงนั้นเป็นแก้มลิงแล้วไปทำเนี่ยคุณบาปเยอะมากบาปแรกคือคุณบาปแก่ประเทศเพราะคุณเอาที่ที่คุณรู้อยู่เป็นแก้มลิงไปนั่นสองคือคุณบาปกับคนที่คุณขายบ้านไปเพราะเขาต้องท่วม
1: คือคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยหรือบางคนที่ซื้อบ้านไปแล้วหรือกำลังจะซื้อบ้านเนี่ยอย่างเราประชาชนชาวบ้านตาดำๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องไปเปิดดูแผนบริหารจัดการน้ำยังไง
0: ไม่เคยรู
1: ้เอ๊หมู่บ้านนี้หมู่บ้านดังๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาถมพื้นที่ที่ควรจะเป็นแก้มลิงแล้วมาสร้างบ้านขายเราหลายๆล้านหรือเปล่าเราไม่รู้เลยเรารู้อีกทีคืออ๋อวันนี้บ้านเราท่วม
0: แต่กทม.รู้ไงเพราะกทม.เนี่ยดูแลเรื่องผังเมืองเขตดูแลเรื่องการขออนุญาตรู้หมด
1: ซึ่งหลักการไม่ควรปล่อยพื้นที่แก้มลิงเหล่านั้น
0: ไม่ได้เลยคุณแจ็คแล้วบอกเล็กไม่ได้เพราะมันใช้ได้หลายรอบยกตัวอย่างเนี่ยแก้มลิงก็คือพื้นที่ต่ำสุดต่อให้มันเล็กเท่านี้น
1: ะ
0: แต่ระหว่างที่ฝนตกระหว่างฝนตกมันสูงไปได้หลายครั้งสมมุติมันหมื่นนึงน
1: ะ
0: มันใช้ระหว่างใช้ฝนตกรอบนึงมันสูบเข้าสูบออกร้อยนึงนะสมมุติว่า10ครั้งมันก็จากหมื่นเป็นแสนแล้วปีใช้100ครั้งเป็นล้านแล้วแล้วมันต้องอยู่ตรงนั้นต
1: ้อง
0: อย
1: ู่
0: ตรงนั้น
1: ทีเนี้ยดูพยากรณ์กรมอุตุเนี่ยในเดือนนี้ยังมีฝนแน่ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอปลายปีเนี่ยมันจะลงใต้นะคะพี่เอพยากรณ์ค่ะ ในห่วง 4-5 เดือนจากนี้หรือปลายปีนี้เป็นต้นไปจนถึงต้นปีหน้านะคะภายใต้ข้อจำกัดที่เราป้องกันได้ประมาณนี้เตือนภัยได้ประมาณนี้เนี่ยประเทศไทยจะเป็นยังไง
0: ไม่เบาแน่นอนไอ้ตอบไม่เบาแน่นอนนะครับหนักแค่ไหนอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับรอดแค่ไหนอยู่ที่การเดินภัยแค่นี้จริงๆไม่เบา
1: ไม่กล้าพูดว่าหนักที่สุดผ่านไปแล้ว
0: ไม่มีคุณแจ็คไม่มีเด็ดขาดไม่มีหนักที่สุดผ่านไปไม่เคยมีภัยพิบัติจะหนักกว่านี้เราจะจัดการหรือเราจะมีคนที่จัดการได้ดีขึ้นเทียบเท่ากับภัยพิบัติภัยพิบัติขึ้นแต่คนต่ำลงนี่ชีวิตเพราะงั้นภัยพิบัติสูงขึ้น คนมันต้องผู้นำมันต้องเทียบเท่าภัยพิบัติไม่อยู่ที่คุณแหละ คุณหาผู้นำที่เทียบเท่าภัยพิบัติได้หรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นก็หรือคุณจะวัดดวง
1: เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการภัยพิบัติการป้องกันชีวิตและการป้องกันประเทศของเราเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เขาอยู่ในตำแหน่งแต่เขาจะเข้าไปตรงนั้นได้เนี่ยมันคือหน้าที่ของพวกเราคนไทยที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่จะพาเรารอด
0: ใช่ครับ
1: นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่เอมากๆที่มาคุยให้ลึกเล่าให้คิดกับศรีสุภาแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่เอแล้วก็ทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบพระคุณที
0: ่ขอบคุณจริงครับ
1: คือทั้งในมุมของความเป็นผู้ประสบภัยที่ช่วยกันเองแล้วก็ในมุมผู้ที่มีองค์ความรู้ที่อาสามาช่วยประเทศโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธคอนเสิร์ต
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับข่าวเย็นช่องวันมาแล้วครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับพี่โจอรชุนและผมอภิชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวันนะครับแล้วก็คุยข่าวเข้ามาได้นะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของข่าววันนิวส์นะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นนะฮะแน่นอนเรื่องของสภาพอากาศนะยังแปรปรวนในหลายพื้นที่นะครับบ้านเราเองก็ยังฝนตกสลับกับบางพื้นที่อาจจะมีลมเย็นๆมาแล้วแต่ที่ต่างประเทศคุณผู้ชมครับมีวินาทีชีวิตแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ครับ

0: ผู้ชมครับนี่คือภาพความโกลาหลนะฮะขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดถึง 7.7 ที่ประเทศปานามาครับทำให้อาคารบ้านเรือนและถนนหนทางในพื้นที่ตอนกลางของประเทศได้รับความเสียหายประชาชนนี้ต้องวิ่งหนีตายจากบ้านเรือนออกมาบนถนนกันนะครับเบื้องต้นมีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10รายยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติปานามาระบุว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเนี่ยรับรู้ได้ไกลถึงเพื่อนบ้านอย่างโคลอมเบียและคอสตาริกาและมีรายงาน aftershock ตามมามากกว่า80ครั้งซึ่งครั้งที่แรงที่สุดเนี่ยขนาด 6.0 เลยนะครับล่าสุดทางการปานามาประกาศหยุดเรียนทั่วประเทศถึงวันจันทร์นี้นะครับ
1: ทีนี้กลับมาดูเหตุการณ์ที่ประเทศไทยเราไม่ได้มีแผ่นดินไหวแต่ว่าก็ต้องระวังฝนตกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพปริมณฑลเพจของกรุงเทพมหานครบอกว่าช่วงเย็นนะครับไปจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตามคาดการณ์ก็คือตั้งแต่4โมงแต่ตอนนี้ยังไม่มาไม่ได้ท้าทายแต่ว่ารออยู่เหมือนกันนะครับจะได้ตั้งรับอยู่เหมือนกันก็คือว่ามันจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็วางแผนนะครับตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศนะวางแผนการเดินทางรวมถึงอาจจะเตรียมพกร่มไว้หน่อยก็ดีนะคะ
0: ถ้าบอกว่าพกไว้แล้วแต่ว่าวันนี้ยังไม่มา
1: ก็จริงๆถ้าไม่มาเลยก็จะดีเขากังวลเหมือนกันนะครับทีนี้สลับอารมณ์มาอันนี้มาแน่นอนแฟนคอนครั้งแรกของสองสาวสุดฮอตแจนกับจริงๆงานนี้มีอะไรพิเศษบ้างไปติดตามกันเลยครับ
2: ยิ่งใหญ่สมการรอคอยแจนพลอยชมพูและจริงๆอยู่ได้ประกาศแฟนคอนครั้งแรกในไทยไปไม่นานบัตรทั้ง2รอบก็โซเอาทันทีทั้งคู่ได้กระแสตอบรับจากแฟนๆทั่วโลกจนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนจากซีรีส์สุดปังลั่นไม่ชอบวายงานนี้แจนจริงๆเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอก9หางแสนสวยพร้อมสะกดทุกสายตาจากเสน่ห์อันฟูฟ่องที่แฝงไปด้วยความลึกลับอันน่าค้นหาในงานแจนจริงๆ Be With You แฟนคอนที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21และวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนอกจากนี้แฟนๆทั่วโลกยังสามารถเข้าสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอก9หางของแจนจริงๆได้ผ่านช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ได้สัมผัสครบทุกรสทุกความรู้สึกทุกความสนุกแบบใกล้ชิดและคมชัดอีกด้วยโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง thaiticketmajor.com ได้เลยค่ะ
1: การกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผบ.ตร.นำทีมพาเจ้าหน้าที่ไปบุกค้นบ้านหรูกลางกรุงคนไทยเป็นนอมินีถือครองทั้งบ้านที่ดินมูลค่ากว่า 6,000 ล้านเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ni deh.
1: Ha.
2: มากลูก
3: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
7: มองเฟลอร์โอมิราล
8: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ

0: ึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
1: The Golden Show All Star Concert 2026 รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทาง Ticket Major ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
2: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกปีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
6: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
7: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
8: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
9: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
10: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
11: เราพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้รวมข่าวใหญ
10: ่คุยข่าวใหญ
6: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
12: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
13: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
14: มีมี
15: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
16: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและ

0: โตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาติดตามข่าวเย็นช่องวันกันต่อกับปฏิบัติการกวาดล้างสแกมเมอร์ก็ยังคงจับได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดนี้ก็มีการเข้ามาแฝงตัวอยู่กลางกรุงแล้วก็มาสักระยะเวลาหนึ่งหลายปีแล้วด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเปิดปฏิบัติการเฟส8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวนะครับไปค้น17จุดใน4โครงการบ้านหรูแถวบางนาแถวพระราม9ศรีนครินทร์แล้วก็กรุงเทพกรีฑาคือข้อมูลของตำรวจเนี่ยพบว่ามี95บริษัทต้องสงสัยใช้คนไทยนี่แหละเป็นนอมินีมาถือครองบ้านถือครองที่ดิน94หลังเพราะฉะนั้นมูลค่าบ้านกับที่ดินรวมกว่า 6,000 ล้านบาทนี่คือมหาศาลเลยนะครับ
3: ครับ
2: เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาต่างด้าว86หมายด้วยกันจับกุมได้11คนเป็นคนจีน10คนแล้วก็เป็นอเมริกัน1คนบางคนเนี่ยเป็นคนที่ทางการจีนต้องการตัวเพราะว่าไปก่อคดีฆาตกรรมช่อโกงแล้วก็มีหมายแดงของตำรวจสากลอยู่ด้วยในคดีช่อโกงออนไลน์มีหมายจับจากศาลอาญาพระโขนงของไทยความผิดเกี่ยวกับศุลกากรซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาที่น่าสนใจชื่อว่านายหลี่เฉาเข้ามาไทยเมื่อปี60นะครับคือก่อนจะหนีเข้ามาไทยเนี่ยไปก่อคดีฆาตกรรมไปฆ่าคนตายที่ประเทศจีน
3: ครับ
2: มีคนตาย3คนนะครับเจ้าตัวก็บอกว่านอกจากก่อคดีฆ่าคนตายที่จีนแล้วเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่เมียวดีกับชเวโกโก้ด้วยคือในหลี่เนี่ยนะครับปรากฏว่าก่อคดีไว้หลายประเทศไปไหนไม่ได้สุดท้ายไปประเทศนี้ดีกว่าเขาต้อนรับอาชญากรกัมพูชาไปกัมพูชาทำพาสปอร์ตใช้เงินประมาณ 2,800,000 บาทนะครับแล้วก็ได้พาสปอร์ตของกัมพูชาเอาอันนั้นแหละเข้ามาประเทศไทยเอาเงินที่ได้มาซื้อบ้านซื้อที่ดินนะครับนี่ก็ไล่เส้นทางของพวกคนร้ายก่อนหน้านี้ตำรวจเนี่ยเปิดปฏิบัติการปราบปรามนอมินีมา7เฟสแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบ297บริษัทพื้นที่กว่า217ไร่มูลค่า 3,000 กว่าล้านมีการจับกลุ่มผู้ต้องหา118คนก็เจ้าหน้าที่บอกว่าจะปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีขยายผลไปถึงในหน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด้วย
3: อีกหนึ่งขบวนการครับที่เจ้าหน้าที่เร่งกวาดล้างก็คือการทุจริตทะเบียนราษฎรและสวมสิทธิ์เป็นคนไทยเพื่อฟอกสถานะเข้ามาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลบหนีคดีเข้ามาในไทยนะครับก็แกะรอยจาก4คดีสำคัญคดีแรกคือคดีของนายอี้หลงหรืออาหลงชาวจีนที่ทุจริตสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทยและบัตรประชาชนในพื้นที่เวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และยังรับจ้างทำบัตรให้คนต่างด้าวคนอื่นพบเงินหมุนเวียนในบัญชีประมาณ500กว่าล้านนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าลูกชายอายุ13เนี่ยได้รับสัญชาติไทยผ่านกระบวนการที่เรียกว่ากุมารจีนคงไม่ต้องอธิบายเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จับกันไปเยอะแล้วนะครับคดีที่2ครับคือคดีของนายซายโลนอายและนายหลวงยี่หลง2คนนี้เป็นชาวเมียนมาพัวพันกับสแกมเมอร์และยาเสพติดลักลอบเข้าเมืองครับใช้การรับรองเท็จทำบัตรหัวศูนย์เจ้าหน้าที่ยึดเงินสด23ล้านบาทและขยายผลนะปรากฏภาพขวามือเนี่ยนั่นคือต่างด้าวที่ทุจริตบวชเป็นพระบวชเป็นเนร19รูปก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าวาดต่อไป
2: นอกจากนี้มีคดีของนายลีซีจุนเป็นชาวจีนมีหมายแดงของตำรวจสากลด้วยนะครับช่อโกงความเสียหายประมาณ 15,000 ล้านบาทสวมสิทธิ์ทำบัตรที่ขึ้นต้นด้วยเลข0ก็คือเป็นบัตรของคนที่ไร้สถานะในที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้อยู่ระหว่างการรับโทษแล้วก็เตรียมเนรเทศออกนอกประเทศนะครับแล้วก็จับคนที่เกี่ยวข้องอีก14หมายนอกจากนี้มีคดีของนายกัววี่นะเป็นคนจีนที่หนีคดีมีหมายแดงอินเตอร์โพลเหมือนกันแอบอ้างเป็นลูกของชนเผ่าลีซูทำบัตรประชาชนไทยถือครองอสังหาตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิกถอนทะเบียนไปแล้วกำลังตามจับตัวอยู่นะครับอันนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนของไทยอีกคดีนึงพ่วงเข้ามาก็คือคดีโกงสอบท้องถิ่นพลตำรวจเอกสำราญยืนยันนะครับว่าไอ้คดีโกงสอบหรือทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ต้องหามันเยอะแต่ตำรวจเนี่ยทำสำนวนส่งถึงปปช.ทันตามกรอบเวลานะครับกรณี3ผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ที่ถูกปล่อยตัวเพราะว่าครบกำหนดฝากขังแล้วก็ตำรวจไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวต่อต้องปล่อยจากเรือนจำเนี่ยตำรวจก็ยืนยันว่าก็ทำสำนวนส่งไปแล้วแต่ว่าปปช.เขาสรุปสำนวนให้กับอัยการสูงสุดไม่ทันเองนะครับก็ยืนยันว่ากรณีแบบนี้ถ้าหากว่ามันมีหมายจับคือตำรวจพร้อมจะไปจับกุม

0: ตัวคือเขากลัวว่า3คนที่ปล่อยมาเนี่ยอาจจะมีการหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าหากว่าเกิดปัญหาแบบนั้นเนี่ยตำรวจพร้อมที่จะตามจับแต่ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวมาส่งฟ้องกับศาลนั่นเองนะครับ
1: ครับถ้าฟังแบบนี้ก็คือตำรวจก็บอกว่าตำรวจทำทัน
0: แต
1: ่ปปช.ทำไม่ทันใช่ไหมฮะเดี๋ยวคงต้องไปถามปปช.นะครับว่าตอนนี้ปปช.ยังไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลยนะครับเอาสลับมาที่เรื่องของแอปพลิเคชันวันดีกันหน่อยนะครับใครที่กำลังมองหาความบันเทิงดูเพลินๆห้ามพลาดกับแอปวันดีนะครับเพราะว่ารวมซีรีส์และละครหลากหลายแนวไว้ให้เลือกดูย้อนหลังในที่เดียวครับเริ่มกันที่ซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลครับเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นสายละครดูสนุกดูเพลินต้องนักตบวัดโคกปังครับเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลที่มาพร้อมทั้งความฮาความอบอุ่นและเรื่องราววุ่นดูได้ทั้งครอบครัวและถ้าใครอยากย้อนกลับไปดูละครดังในคลังของวันดีเรามีคอนเทนต์จาก Exact Active ให้เลือกชมอีกมากมายครับทั้งข้ามเวลาหารักมารยาริษยาละครที่เคยสร้างความประทับใจและวันนี้กลับมาเปิดดูย้อนหลังกันได้บนแอปวันดีนะครับทั้งสายดราม่าโรแมนติกสายฮาหรืออยากจะย้อนกลับไปดูละครดังเรื่องโปรดย้ำนะครับทั้งหมดนี้ดูได้ที่แอปพลิเคชันวันดีเสาร์อาทิตย์นี้ก็อย่าลืมโหลดเอาไว้เลยนะครับแล้วก็เลือกเรื่องที่ตรงกับฟีลของคุณได้พิเศษสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรมประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
0: ทนายตั้มนะครับก็เตรียมที่จะเปิดหลักฐานเด็ดมัดตัวอินฟลูแล้วจะเปิดคลิปเสียงเจ้าของเว็บพนันที่อ้างว่าต้องจ่ายรายเดือนให้กับนักเคลื่อนไหวทางสังคมคนหนึ่งใครนะใครนะกลับมาเล่าให้ฟังครับ

0: ผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าว
2: เที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
4: ่ประโยคคลาสสิก Brief วันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวีฟิต
5: อ่
4: ะลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมข้าวกล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวัน
6: อัมพลฟู้ด
7: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Mastermาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
8: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
10: ้มิวเป็นไรอ่ะ
11: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นาไม่มีหรอ
10: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
14: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
16: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกที่จะแก้แค้นเถอะ
18: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไม่ตรงอย่าง
19: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
12: ได้สิ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
21: พวกเรายาดมตาด้วยทอง
22: วิงเวียนศีรษะ
21: ยาดมตาด้วยทองปิ๊ก
23: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
24: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
25: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
26: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลละ
27: คนคอนตร
26: งผมว่าเลยค่ะ
27: เขารู้กันว่าเราเก่ง
28: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบวกถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
29: ติดหนักมากเลย
30: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
31: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 4 4 6ออก
32: เรียบร้อยค่ะ
33: สวยมาก
34: โดมอยู่ไหน
35: พี่ดิง
34: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
35: ฉันอยากเป็นเด็กควีนพี
36: ่ซิทคอมขอตัวดีวันนี้6โมงเย็น
37: ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟสณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
38: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้ทนายตั้มบ้าพลังนะฮะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะก็เปิดศึกหลายด้านเหลือเกินนะครับเดินหน้าแฉรัวๆนะครับเดี๋ยวค่ำวันนี้เนี่ยจะเปิดข้อมูลกับอินฟลูชื่อดังอีก1คนแต่ว่าล่าสุดนะฮะเจ้าตัวเปิดเผยคลิปเสียงนะเมื่อวานนี้นะฮะเป็นคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันที่พูดถึงนักเคลื่อนไหวคนนึงบอกว่าเนี่ยถูกบังคับให้การเท็จก็เลยไปมีปัญหากับตำรวจอะไรแบบนี้อ่ะลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
1: ไปบอกครูยืดทรงยืดซับอะไรเงี้ยมันใช่หรือเปล่าพี่จะไปครูอย่างนั้นดิพี่จะสร้างพยานเท็จแล้วพี่ใช้ผมไปเป็นเครื่องมือเงี้ยพี่มันไม่ถูกครับพี่ก็ผมให้แม่มอบอำนาจไปไงว่าผมไม่ได้เซ็นพี่เปิดโฟนให้ตำรวจฟังดิพี่เปิดโฟนอ่ะกล้าเปิดโฟนให้ตำรวจฟังบ้างล่ะพี่เอาผมไปเป็นพยานเท็จอ่ะไปแอบอ้างไปร้องเรียนที่มงที่หมอนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยจะสร้างให้ผมไปเป็นพยานผมไม่เคยไปมอบตรงให้มอบตังอะไรให้ใครเมื่อไหร่ยังไงแล้วผมอยู่ปาจีนไหมวันที่พี่ไปเซ็นอ่ะผมก็ไม่อยู่ผมอยู่ลาว
0: คุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะนี่คือคลิปเสียงที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดอ้างว่าเป็นคลิประหว่างเจ้าของเว็บพนันกำลังคุยโทรศัพท์กับปลายสายเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมชื่อดังแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะคือเราได้ยินฝั่งเดียวตอนนี
2: ้
0: นะไม่ได้เปิดสปีกเกอร์โฟนด้วยแต่ในคลิปเนี่ยอ้างว่ามีการจ่ายเงินให้รายเดือนทำให้นักเคลื่อนไหวคนนี้เนี่ยไม่ต้องทำงานแต่ก็รวยมีเงินไปแทงมวยคู่เป็นล้านๆได้ทนายตั้มบอกว่าชายเสื้อแดงคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเว็บพนันกำลังตัดพ้อว่าถูกบังคับไปให้การเท็จใส่ร้ายตำรวจคู่กรณีพอไม่ยอมทำตามอีกฝ่ายกลับมีการเอาใบมอบอำนาจปลอมไปแจ้งความทำให้นักเคลื่อนไหวทางสังคมคนนี้ถูกตำรวจสน.นางเลิ้งล่าสุดครับแจ้งข้อหาเพิ่มเติมถึงในเรือนจำเลยนะข้อหาแจ้งความเท็จและปลอมเอกสารมอบอำนาจล่าสุดครับทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปคุยกับทนายตั้มเพิ่มเติมว่าตกลงเรื่องนี้มันยังไง
2: เ
0: จ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคลิปเสียงที่ได้ยินเสียงของนักเคลื่อนไหวคนนี้ด้วยแต่อยู่ในสำนวนไม่ได้เอามาเผยแพร่และน่าจะมีอีกหลายคดีที่นักเคลื่อนไหวคนนี้น่าจะโดนเพราะมีทนายความของชาวจีนรายหนึ่งที่ถูกนักเคลื่อนไหวคนนี้ยักยอกเงินค่าประกันตัว5ล้านติดต่อมาที่ทนายตั้มแล้วพร้อมจะเข้าโครงการคุณล้มเราซ้ำเพิ่มอีกหนึ่งคดีอันนี้ทนายตั้มบอก
2: เป็นโครงการที่โอ้โหนี่ชื่อก็บอกแล้วนะครับ นอกจากนี้ช่วงค่ำเดี๋ยวรอฟังเพราะว่าทนายตั้มบอกว่าจะเปิดโปงพฤติกรรมของอินฟลูคนดัง

0: ว่าเอาเงินไปช่วยทหาร200ล้านบาทเอาเงินไปทำถนนแต่ในความเป็นจริงทนายตั้มบอกว่าก็แค่เอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปวาง50ตู้แล้วโครงการต่างๆเนี่ยทหารเขาจะมีงบประมาณของตัวเองอยู่แล้วนะครับซ้ำยังใช้อิทธิพลของตัวเองไปโยกย้ายทหารก่อนเกษียณนายหนึ่งนะครับอินฟลูคนนี้คือต้องการจะเอาปูนเนี่ยไปเทตรงตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นการสร้างภาพแล้วก็จะขอรับบริจาคแต่ทหารเขาเนี่ยเขาไม่อนุญาตเพราะว่ามันผิดข้อตกลงระหว่างประเทศว่าไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างที่มีฐานรากคือตู้คอนเทนเนอร์มันไม่มีฐานรากมันตั้งได้แต่ถ้าเกิดจะไปก่ออิฐเทปูนเนี่ยไม่ได้นะครับพอห้ามปุ๊บอินฟลูคนนี้ก็ไม่พอใจไปแจ้งผู้บังคับบัญชาจนทำให้ทหารนายเนี้ยถูกสั่งย้ายก่อนเกษียณซึ่งทนายตั้มบอกที่พูดแบบเนี้ยไม่ได้พูดลอยๆไม่ได้กล่าวอ้างนะเพราะว่ามีนายทหารระดับรองผู้บังคับการและคนทำงานในพื้นที่พร้อมจะเปิดตัวให้ข้อมูลและเป็นพยานในเรื่องนี้ครับ
1: เขาบอกว่าเขาช่วยทหารไป200ล้านแต่จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยไอเดียเขามีปัญหาคนหนึ่งกับทหารคนหนึ่งแล้วกันแล้วเขาสามารถโยกย้ายได้เอาจะเอาปูนเนี่ยไปใส่ในตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่ามันไม่ได้มันผิดข้อตกลงเขาเบรกไปก็เลยไปทำเป็นดราม่าโพสต์แล้วก็ไปบอกกับผู้บังคับบัญชาเขาทำให้เขาเนี่ยถูกย้ายก่อนเกษียณ
2: ทีนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะเราก็พยายามจะติดต่อคนที่ทนายตั้มพูดถึงเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่หลายคนมองว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับทนายตั้มเกี่ยวกับที่ทนายตั้มออกมาแฉหรือเปล่าเมื่อวานครับตำรวจสน.นางเลิ้งเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มอีก2ข้อหาถึงในเรือนจำนะฮะคือแจ้งความเท็จและปลอมแปลงเอกสารหลังถูกตำรวจไซเบอร์จับกุมเนื่องจากเอาเงินบริจาคแต่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์คือไปเล่นพนันมวยออนไลน์มีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านแล้วศาลอาญาก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวจนถึงขณะนี้ครับคุณอัจฉริยะเนี่ยถูกดำเนินคดีไปแล้ว6ข้อหาคุณผู้ชมช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบ.คอมฟอกเงินลักลอบเล่นพนันชกมวยและแจ้งความเท็จรวมไปถึงปลอมแปลงเอกสารครับ
0: ครับเรื่องของฝนระลอกที่2กำลังจะถึงคิวที่จะมาแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเตือนว่ามันจะถล่มยาวหลายวันโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑล
2: ครับ
0: คือตามข้อมูลบอกจะมาตั้งแต่วันนี้แล้วหนักเนี่ยวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้ให้ตกใจนะแต่ว่าตั้งรับกันนะครับกรมอุตุบอกแบบนี้นะครับว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนฝนมันจะหนักมากๆนะครับแล้ว5วันแต่เป็น5วันที่ไม่ได้ตกแช่นะเป็น5วันตกหยุดนะครับตั้งแต่วันที่9ไปจนถึง13ตุลาคมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีฝนในหลายที่เหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่างเช่นที่รัชดาซอย7นะคลองเตยจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางห้วยขวางดินแดงพญาไทดุสิตก็มีรายงานฝนตกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางที่หนองจอกแล้วก็กลุ่มเมฆฝนก็เคลื่อนเข้าสู่เขตมีนบุรีคลองสามวาฝนเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเย็นๆตอนเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยก
2: ็
0: เตรียมพร้อมรับมือได้เลยนะครับตอนนี้กำลังจะ5โมงเย็นนะครับแล้วก็จะตกในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงเช้าก็คือตกข้ามคืนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนจะตกอยู่ตลอดเหมือนกันทีนี้อาจารย์ชวริตจันทรัตน์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปบอกว่าฝนไม่ได้แช่ย้ำไม่ใช่ฝนตกแช่นะครับตกสลับหยุดแล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยลดลงจากรอบที่แล้วที่มีน้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะครับประมาณ 20% คือถ้าเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยฝนตกต่อเนื่อง72ชั่วโมงปริมาณน้ำก็สูงด้วยแต่รอบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ตกแช่แบบ72ชั่วโมงแล้วนะครับจะตกประมาณ 24-36 ชั่วโมงนะครับอาจจะมีปริมาณน้ำฝนเดียว65มิลลิเมตรนะครับก็คือยังอยู่ในระดับที่ระบายน้ำอาจจะบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังเพราะว่าท่อระบายน้ำของกรุงเทพเนี่ยรองรับได้ประมาณ60มิลลิเมตรก็เท่ากับว่าน้ำจะขังบนถนนไม่สูงอ่ะคุณผู้ชมใช้คำนี้แล้วกันจะไม่สูงนะครับอาจจะมีน้ำขังบ้างแล้วก็รอบนี้เนี่ยน้ำจะระบายได้อย่างรวดเร็วกว่ารอบที่แล้วแต่ที่น่าห่วงก็คือชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นั่นเองนะครับเพราะแม้น้ำมันจะไม่เยอะเหมือนรอบที่แล้วแต่มันก็ทำให้น้ำเนี่ยมันก็อาจจะเติมเข้ามาอีกนะครับอย่างจุดที่เป็นพื้นที่ที่หนักอยู่ตอนนี้ก็คือลุ่มน้ำปราจีนจังหวัดปราจีนเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่ประจันตคามอำเภอบ้านสร้างอันนี้ก็คือเปลี่ยนนายอำเภอแล้วใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: ศรีมหาโพธิ์แล้วก็ศรีมโหสถเหล่านี้เป็นพื้นที่ติดต่อกันนะครับส่วนฉะเชิงเทราอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่น้ำลงไปกองอยู่เยอะบางน้ำเปรี้ยวเนี่ย

0: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับต้องดูว่าฝนที่มันจะมาเพิ่มรอบนี้เนี่ยมันจะกระทบกับน้ำที่ท่วมอยู่แล้วหรือไม่อยุธยาอันนี้น้ำเต็มพื้นที่อยู่แล้วนะครับจากการระบายน้ำของเขื่อนก่อนหน้านี้แต่ว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยุธยาเนี่ยต้องจับตาตั้งแต่ที่เสนาบางบานผักไห่อ่างทองก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนสุพรรณบุรีจับตาอำเภอเมืองนะครับอำเภอบางปะม้าสองพี่น้องบางเลนของนครปฐมด้วยซึ่งเป็นพื้นที่ต้องระวังน้ำมันเข้ามาเติมในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะครับก็ให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่ามาเหล่านี้เนี่ยเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยนะครับ
1: แต่ว่ามีพื้นที่ที่ต้องติดตามกลุ่มฝนเป็นพิเศษนะครับในตอนนี้เนี่ยยังอยู่ทางตะวันตกนะฮะภาคตะวันตกเอยแล้วก็ภาคกลางขยับไปทางตะวันตกนะเมื่อกี้ผมดูผ่านแอปพลิเคชันวินดี้เนี่ยฝนก็อยู่ทางนั้นนั่นแหละนะฮะไล่มาเลยกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีไปจนถึงภาคใต้ตอนบนอย่างประจวบคีรีขันธ์ด้วยแม้ว่าฝนอาจจะไม่ได้ตกหนักเท่ากันทุกจังหวัดนะครับแต่หากฝนตกซ้ำในพื้นที่ที่มีน้ำสะสมหรือว่าระบบระบายน้ำจำกัดก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นมาได้โดยเฉพาะจุดลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำจุดเสี่ยงสูงก็คือเพชรบุรีเนื่องจากตอนนี้ถ้าไปดูน้ำในเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยมันเต็มแล้วมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าฝนตกหนักมาเพิ่มเอาแน่นอนก็ต้องระบายน้ำเพิ่มก็ต้องจับตานะฮะอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านลาดนะครับลองฟังเสียงผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์ชวลิตหน่อยครับ
2: ก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนี่ก็เกิดความแปรปรวนเพราะว่าลมหนาวมันพัดมาแล้วมันชนปะทะกับลมอุ่นนะครับมันก็เป็นฝนสั่งฟ้าขึ้นมาคราวนี้ในแนวปะทะมันก็จะเรียกว่าฝนช่วงนี้ก็จะเป็นฝนที่มีความแปรปรวนมีเรียกว่าลมกันโชกแรงนะครับลมกันโชกแรงหลังคาบ้านอาจจะปลิวนะแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงดังคนกลัวแต่ปริมาณฝนน้อยครับแล้วกรุงเทพไม่เสี่ยงเลยครับกรุงเทพไม่เสี่ยงเลยต้องไปพูดถึงคนที่เขาแช่น้ำอยู่แล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนตั้งแต่ประจันตคามนะครับบ้านสร้างอำเภอเมืองศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถทาง8ริ้วบางน้ำเปรี้ยวก็ซ้ำเติมพื้นที่ตอนที่แช่น้ำอยู่แล้วก็พื้นที่ที่ระแวดระวังเพิ่มเติมก็คือบ้านลาดกับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: เอาอีกสักท่านหนึ่งนะครับอาจารย์เสรีสุภราทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมรังสิตนะครับอาจารย์โพสต์เตือนเอาไว้ว่าฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้ก็จะเน้นตกที่ภาคกลางแล้วก็ส่วนตะวันตกของไทยน้ำท่วมรอระบายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้เช้าวันจันทร์วันอังคารในกรุงเทพเนี่ยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากฝนน้อยลงฝนเนี่ยมันก็จะขยับลงใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของประจวบอย่างทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยเหล่านี้นะครับฝนก็จะหนักหน่อยลงไปถึงชุมพรที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ภูเขาหุบเขาพื้นที่ลุ่มต่ำเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ภูเขาต้นน้ำเนี่ยฝนตกหนักมันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็กระทบกับเส้นทางถนนรถไฟเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องติดตามประกาศเตือนภัยในพื้นที่ด้วยนะฮะ
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดนะครับสามจุดเสี่ยงที่ปภ.บอกว่าต้องคอยเฝ้าระวังจริงๆจุดแรกเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าทางภาคตะวันออกตอนนี้หนักเลยนะฮะก็คือแม่น้ำบางปะกงรับน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงต่อเนื่องก็สังเกตเห็นนะฮะฉะเชิงเทราปราจีนก็ยังหนักนะครับพื้นที่ที่2ครับก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนซึ่งต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าพอน้ำทะเลหนุนการระบายน้ำมันก็ไม่ออกมันก็ช้าลงต้องปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงด้วยและพื้นที่ที่3คือภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักเอาไล่ไปเลยครับผู้ชมแทบจะทุกจังหวัดทางภาคใต้ที่ภาคใต้เนี่ยต้องรับมือกับฝนตกหนักช่วงนี้คือเจอศึก2ด้านไม่ใช่แค่ฝนแต่ฝุ่นด้วยฝอฝาเนี่ยฝนกับฝุ่นเพราะว่าอาจารย์สมพรช่วยอารีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและภัยพิบัติตอนนี้เตือนค่าฝุ่นบางพื้นที่พุ่งสูงถึง421ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะคือสาเหตุเป็นเพราะว่ามันลอยมาจากทางสิงคโปร์แล้วก็ลอยมาถึงมาเลเซียลอยมาถึงไทยตอนนี้ฝุ่นก็เลยพุ่งนะครับแต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยฝนก็แย่อยู่แล้วแล้วฝุ่นอีกยิ่งหนักไปใหญ่เลยตอนนี้
0: แต่ถ้าเกิดฝนตกมันก็จะทำให้ฝุ่นน้อยลงได้ใช่ไหมครับก็เลือกเอาสักอย่างหนึ่งทีนี้ไทยเนี่ยกำลังรับมือกับฝนหนักน้ำมันก็อาจจะกลับมาท่วมนะครับมีหลายคนที่ออกมาเตือนเรื่องของเดี๋ยวพอผ่านเรื่องของน้ำมากเนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงปีหน้ามันน้ำน้อยก็คือแล้งนะครับก็คือซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยจริงๆไอ้ปริมาณฝนตกหนักเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับซูเปอร์เอลนิโญอยู่ดีนะครับแล้วในปีหน้าเนี่ยมันอาจจะทำให้ความแล้ง

0: และความร้อนรุนแรงถึงขนาดที่ว่าทำลายสถิติย้อนหลังปี1950นะครับหลายคนก็อาจจะต้องฟังดีๆนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ธรธรรมรงค์นวาสวัสดิ์นะครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศเนี่ยบอกว่าผลกระทบของเอลนิโญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเอลนิโญมาปุ๊บมันจะต้องร้อนมันจะต้องแล้งเหมือนกันหมดนะครับเพราะมันจะเป็นรูปแบบที่ทำให้ลักษณะของฝนเนี่ยมันเปลี่ยนไปกลายเป็นฝนหนักก็หนักมากนะครับฝนน้อยก็น้อยไปเลยอุณหภูมิร้อนก็ร้อนสูงไปเลยแบบนี้นะครับของประเทศไทยเนี่ยที่น่าห่วงในปีหน้าก็คือภาคอีสานก็ปริมาณน้ำฝนน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเหล่านี้เนี่ยต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยน้ำมันจะเหลือน้อยแล้วมันจะกระทบกับชาวไร่ชาวนานะครับผลผลิตทางการเกษตรแล้วนอกจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นมันก็จะกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลเพราะอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นทำให้น้ำทะเลร้อนขึ้นแล้วมันจะทำให้ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นด้วยครับ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพออุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลสูงมากเนี่ยมันระเหยเยอะมันก็เลยเกิดฝนตกหนักเป็นแปลกๆนะฮะเหมือนกับที่กรุงเทพเคยโดนตอนนี้เนี่ยฝนมันกำลังเลื่อนลงไปทางภาคใต้เนี่ยก็อยากให้คนภาคใต้ระมัดระวังกันไว้นะฮะเพราะว่าการที่ไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศสูงมากเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเรนบอมฉับพลันได้ส่วนเรื่องของปีหน้าเนี่ยเราก็เตรียมรับมือกับภัยแล้งยาวนานแล้วกันก็ได้แต่หวังว่าฝนปีหน้านะฮะจะมาแบบถูกต้องตามฤดูกาลถ้าเกิดมันมาช้าเนี่ยหมายความว่าเราต้องโดนตั้งแต่มกราคมพฤศจิกายนเมษาพฤษภาคมมิถุนายนอย่างเงี้ยโอ้โหฝนไม่มาหรือมาน้อยอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของภัยแล้งแล้วก็ผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรรวมทั้งทะเลเดือดปะการังฟอกขาวต่างๆอีกมากมายเอาไว้เดี๋ยวรออ
0: ่ะเพราะฉะนั้นพอหมดจากช่วงหน้าฝนน้ำท่วมก็ต้องเตรียมบริหารจัดการเรื่องของน้ำแล้งกันต่อนี่คือข้อมูลจากทางอาจารย์ธรนะครับขณะที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าขณะนี้ยังคงมีรายงานน้ำท่วมใน21จังหวัดนะครับหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าสุพรรณเมืองการราชบุรียังทรงตัวฉะเชิงเทราน้ำเพิ่มสูงขึ้นปราจีนมีผู้เสียชีวิตสะสม23คนนะครับภาคเหนือพิษณุโลกน้ำทรงตัวนครสวรรค์ลดลงภาคกลางระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงไม่ว่าจะเป็นที่อุทัยลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสมุทรปราการปทุมนครปฐมนะครับภาคตะวันตกก็คือราชบุรีน้ำยังทรงตัวสมุทรสงครามเพชรบุรีน้ำลดแล้วภาคตะวันออกฉะเชิงเทราต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะน้ำเพิ่มขึ้นนะครับกรุงเทพหลายจุดแห้งหมดแล้วนะเหลือแค่บางจุดนิดหน่อยเท่านั้นนะครับภาพรวมทั่วประเทศมีคนได้รับผลกระทบรวม3ล้าน1แสนคนนะครับตอนนี้ปภ.ระดมทั้งคนแล้วก็เครื่องจักรไปช่วยชาวบ้านแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเดี๋ยวเราตามกันต่อในหลากหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าภาคตะวันออกอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู
0: ่ครับ
2: หนักมากนะฮะบางจุดเนี่ยน้ำยังท่วมระดับเมตร2เมตรแล้วตอนนี้ขาดแคลนทั้งอาหารทั้งน้ำและยารักษาโรคบางพื้นที่กู้ภัยและอาสายังเข้าไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับวันนี้10เดือน10นะฮะวันดีแห่งการช็อปนะฮะเอาแป้งยอดนิยมจากแบรนด์เดอร์เอมาฝากติดตามจากคุณเดียเลยครับ
3: ขอบคุณคุณออฟกับพี่โจแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมแป้งเดอร์เอมาแล้ว10เดือน10คุณผู้ชมค่ะคือตัวนี้นะมาทีไรขายหมดตลอดแล้วโอ้โหใครตอนเช้าแต่งหน้าออกมาจากบ้านสวยบ่ายรู้สึกหน้าแก่ฝ้ากระจุดดักดำมันโผล่ออกมาหมดวันนี้ต้องแป้งเดอร์เอจริงจากตลับละ590วันนี้เหลือ37บาทใช่ไหมดร.เอสวัสดี
4: ครับเอาเดอร์เอมาแล้ว บอกเลยว่าวันนี้มาจริงๆคุณผู้ชมเน้นเลยนะ10.10เท่านั้นที่คุณจะได้ไป ถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้าจะเป็นฝ้ากระจุดดักดำมีความหมองคล้ำมีความแก่เกาะติดหน้าอยู่ทุกคนจะบอกเลยว่าเดอเอนายแน่มาก
3: นายแน่จริง
4: ๆแล้วแน่จริงๆจัดการปัญหาบนใบหน้าได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอคิดมาให้แล้วบางทีเรามีปัญหาริ้วรอยบางทีเรามีปัญหาฝ้ากระจุดดำดำบางทีเรามีความหมองคล้ำบนใบหน้าคือต้องบอกเลยว่าแป้งของผมน
3: ะ
4: เน้นในเรื่องของการปกปิด
3: นี่เอาหายไปแล้วอ่ะ
4: ให้ได้เห็นกันแบบน
3: ี้
4: เอาคือปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีไว้ให้แก
3: ้
4: ดูหน้าผากดูหน้าผากนี่เอาให้ได้เห็นแบบนี้เลยแป้งที่มีส่วนผสมของโซปแอสซาแซทินผงไข่มุกผงทองคำมีปัญหาใต้ตา
3: เหมือนใส่แอปเลยอ่ะ
4: คืออันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมแล้วถึงบอกว่าแน่มากไงเดอร์เอ้นายแน่มากเพราะว่าปกปิดได้ดีจริงๆคุณผู้ชมผมบอกเลยนะหลายคนเจอมาหลายปัญหาจัดการไม่ได้สักทีมาเจอแบรนด์เดอร์เอ้เข้าไปในเรื่องของแป้งนี่เราเน้นนะเรื่องการปกปิดควบคุมความมันระหว่างวันเพราะฉะนั้นวันนี้

0: จัดไปเลย110เซตวันนี้ได้ไปเลยแป้งจุกๆทั้งหมด5ตลับยังไม่พอครับวันนี้ได้สบู่ปกติให้แค่5ก้อนนะเดียนะวันนี้ 10.10 ทั้งทีให้ไปเลย10ก้อนทุนตะไคร่ขัดผิวตีฟองอีก5ใบครีมไข่มุกพัดเลทินอนตัวดังวันนี้ให้ไปเลย2ตลับปกติให้แค่1โฟมล้างหน้าอีก2พาเลทแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก1ขวดใหญ่ๆและที่สำคัญโทรให้ทันนะผมเชียร์เลย1252วันนี้รับกระเป๋าใบใหญ่สีสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่สุดจุที่สุดของแบรนด์เดอร์เอใส่ของได้เยอะมากจะลุยน้ำลุยฝนลุยเหงื่อลุยแดดลุยอะไรเต็มที่ไปเลยใส่ของได้จุจริงๆให้เพิ่มไปคือ27ชิ้นนี้จ่ายราคาเหมาๆเพียงแค่1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ยสิเฉลี่ยชิ้นละเท่าไหร
1: ่27มั้ยไม่ใช่37
0: 37บาทคุ้มมาก27ชิ้น37บาทคุณผู้ชมวันนี้เท่านั้น 1,000 บาทจัดส่งฟรีคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วผมบอกเลยว่าทุกคนรอ 10.10 อ่ะเป็นโปรที่คุ้มค่าที่สุดในรอบวันคุณผู้ชมข่าวเย็นช่องวันวันนี้นี่คือโปรที่คุ้มค่าที่สุดใจว่าเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางจะอยู่ภาคไหนของประเทศจะอยู่จุดใดของโลกใบนี้ดร.เอพร้อมส่ง
1: 70
0: เซตนี้คุณผู้ชมจ่าย 1,000 บาทจะส่งฟรี1252คือต้องบอกว่าความแก่เนี่ยเวลามันเกาะติดหน้าเราอยู่เนี่ยทำให้เราไม่มั่นใจผมบอกเลยว่าจะเจอสถานการณ์ยังไงหน้าเราจะต้องสวยไว้ก่อนและที่สำคัญวันนี้ผมให้นะแป้งทั้งหมด5ตลับแป้งตลับดำเน้นปกปิดตลับน้ำเงินเน้นเติมระหว่างวันเป็นแป้งสูตรใหม่ล่าสุดให้คุณแบบหน้าออร่าสว่างสวยคุณผู้ชมกระเป๋าสวยมากนะอยากให้ได้ไป1252อ้าวเดียจ๋าทำไมสวยขนาดนี้ทำไมสวยขนาดนี
1: ้คุณผู้ชมดูดิมันผ่องขึ้นมาเลยอ่ะดูนะเนี่ยอุ้ย
0: อ้าวคือถ้าเกิดว่าเรามีความหมองเรามีความคล้ำเรามีความดำหน้าเราไม่เรียบแป้งตัวนี้มีทั้งโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำผงขมิ้นและไฮยาลูรอนและบลูแพงตอนเท่านั้นยังไม่พอพาเลทแต่งหน้าแม่จ๋าสวยมากเลยอ่ะทาตาทาแก้มและทาปาก1252ต้องรีบนะช้าหมดอดสวยนะเพราะวันนี้นานมาทีเฉลี่ยชิ้นละ37บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศบริการเก็บเงินปลายทางปากสวยมากเลยเดียปากสวยจริงๆอ่ะโอ้อันนี้สวยจริงคือปกตินะพาเลทแบบนี้ขายกัน 3-400 นะวันนี้เฉลี่ยชิ้นละ37บาทมีโอ้สวยมากสวยมากแค่ทาปากยังสวยขนาดนี้เลยทำไมดีสวยอย่างนี้เดอเอนายแน่มากเอาแน่จริงๆคุณผู้ชมวันนี้เดอเอมาแล้วนะนานๆมาทีวันนี้จัดเซตใหญ่ไปเลย27ชิ้นจ่ายราคาเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทจะส่งฟรี20เซตสุดท้ายวันนี้แม่ต้องรีบนะนานๆมาที 10.10 บอกเลยว่าคุ้มที่สุดในปัตตภีไม่มีที่ไหนคุ้มเกินนี้เพราะว่าบอกเลยว่าไปซื้อโซเชียลก็ไม่ได้ราคานี้
1: นี่เหลือ40เซตแล้วหรอ
0: 40เซต
1: โห
0: 40เซตคือต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมวันนี้นะได้ไปแล้วนี่คือคุ้มค่ามากกระเป๋าได้ไปเนี่ยคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยคือใส่อะไรใส่ไปเลย
1: แล้ว
0: พกพาไปไหนได้ลอยน้ำลอยรถลอยทุกอย่างเลยวันนี้จัดเข้ามาเลยกระเป๋า1ใบให้เพิ่มไปแล้วจะรู้ว่าพอได้กระเป๋าไปแล้วชีวิตมันง่ายขึ้นมาก
1: ค
0: ุณผู้ชมวันนี้นะหลายคนถามดร.เอมาเยอะ30เซตนี้ทำไมต้องซื้อทำไมถึงแน่มากมาดูทางนี
1: ้
0: คืออันนี้เป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงอ
1: ันนี้แช่ไว้นานแล้วนี
0: ่แช่ไว้เลยคือต้องบอกเลยว่าบอกว่าโอ้โหแป้งดร.เอจุ่มน้ำอยู่เป็นวันเนี่ยทำไมยังกลับมาใช้ได
1: ้
0: ผมสาธิตให้ดูแบบนี้คุณผู้ชมมาดูด้านนี
1: ้
0: คือต้องบอกเลยว่าให้ได้เห็นกันชัดๆหน้ามันๆแบบนี้ใช่ไหมบางคนบอกว่าแต่งหน้าทุกครั้งพี่จะหน้ามันแต่งหน้าทุกครั้งพี่จะมีเหงื่ออันนี้ปาดเข้าไปปาดเข้าไปเห็นไหมเนี่ย
1: อุ้ยมันเนียนไปทั้งไปอีกด้าน
0: เนียนกว่าเดิมอ่ะ
1: แต่อันนี้เนียนกว่าเดิมแช่น้ำไว้แล้วนะ
0: คือแช่น้ำแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะเสียแล้วนะแป้งแช่น้ำเป็นวันบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปคุณผู้ชมดูใต้ตาดูใต้ตานี่
1: อุ้ยดร.เอ
0: นี่แล้วผสมสีเข้าหากันเกลี่ยเข้าหากัน
1: แล้วอยู่อย่างเงี้ยทั้งวัน
0: อยู่ทั้งวันคนบอกดร.เอบอกว่าเป็นฝ้ากะจุดด่างดำทาแป้งไปแล้วเนี่ยระหว่างวันใช้อย่างอื่นมาเนี่ยถึงเวลามันมีโผล่มันมีผุดขึ้นมาทำให้เราเห็นแต่พอใช้แป้งแบรนด์ดร.เอเข้าไปนายแน่จริงๆเพราะอะไรเจอน้ำเจอฝนเจอลมเจอเหงื่อเจอแดดเจออะไรยังไงเข้ามาเต็มที่เลยคือต้องหมดสู้จริงๆสู้จริง
1: ๆ
0: แป้งสู้ชีวิตมากเลยอ่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญวันนี้นะสิ่งที่คุณจะได้ไปคือครีมไข่มุกพัดเลทินอนดร.เอให้เสริมให้เพิ่มไปด้วยตัวนี้เขาเน้นเรื่องการบำรุงคนมีปัญหาริ้วรอยมีปัญหาความแก่มีปัญหาความหมองคล้ำต้องบอกเลยว่าใช้ตัวนี้เข้าไปริ้วรอยก็ริ้วรอยเหอะปัญหาบนใบหน้าก็ปัญหาเหอะต้องบอกเลยว่าใช้เข้าไปผ่องมากผ่องจริงๆคุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอใช้แป้งประกบตามต่อเลยจะทำให้แบบได้หน้าเนียนได้หน้าสวยๆมัน
1: จะสวยมากเลยนะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สวยมากสวยมากแล้วติดแน่นติดเนียนติดทนติ
1: ดโอ้ดูสิเนี่ยไหนเทียบให้ดูหน่อย
0: เนี่ยดูเท่านั้นยังไม่พอเห็นมั้ยได้เนียนๆแบบนี้อ่ะดูต่อนะดูต่อน
1: ะ
0: นี่จุ่มไปเลยจ้ะจุ่มไปเลยจ้ะนี่
1: ไม่หลุด
0: ติดหน้าทั้งแป้งติดหน้าทั้งครีมอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้มาเลยจ้ะทั้งหมดนี้จ่ายในราคาหมอเพียงแค่

0: 1,000 บาทส่งฟรี
1: คุณผู้ชมวันที่ผมให้สบู่ไปอีกนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงตัวด่างให้ไป10ก้อนคนมีปัญหาความดำความเหม็นบางทีแบบไปลุยน้ำมาเนา
0: ะ
1: มีปัญหาคันตามช่วงล่างฟอกเข้าไปเลยฟอกหน้าแล้วฟอกตัวเข้าไปด้วย20สุดท้ายคุณผู้ชม1 2 5 2แป้งรับไปทั้งหมด5ตลับพร้อมสูตรเติมระหว่างวันสบู่กันชงให้ไปอีก10ก้อนถุงน้ำขายขัดผิวตีฟองอีก5ใบครีมไข่มุกพัดเลติมนอนโฟมล้างหน้ารุ่นใหม่พาเลตแต่งหน้าโลออนน้ำหอมและที่สำคัญคุณผู้ชมกระเป๋าใบใหญ่พกไว้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าในยุคนี้เราต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลากระเป๋าใบใหญ่นี้ใส่ทุกอย่างที่แม่ต้องการได้เลยทั้งหมดนี้หมอเหมาจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาท
0: ส่งฟรีหนูขอต่อเวลา
1: เอาต่อเวลาให้เดี๋ยวต่อเวลาอีกประมาณ5นาทีนะไม่จำกัดจำนวนเซต ขออย่างเดียวโทรมาที่1252ให้ทันจ่ายเหมาๆทั้งหมดนี้เพียงแค่
0: 1,000 บาทส่งฟรี
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณดร.เอนะคะ1252นะคะโทรมาได้เลยส่วนตอนนี้กลับไปติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับฝนระลอกใหม่ก็กำลังจะมาน้ำก้อนเก่าก็ยังไม่ไปเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ต้องระมัดระวังและตั้งรับนะครับเพราะกรมอุตุบอกแล้วว่าฝนที่จะเริ่มตกหนักตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็จะเน้นกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกครับนี่ดูภาคตะวันออกกันก่อนแล้วกันภาพมุมสูงที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างของปราจีนบางแตนถือว่าหนักที่สุดในบ้านสร้างนะครับฝนในพื้นที่ลดลงแต่น้ำยังวิกฤตอยู่เลยชาวบ้านเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมนี่ภาพมุมสูงคือผืนน้ำเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลจนคล้ายกับทะเลนะครับบางช่วงก็มีคลื่นมาด้วยทีเนี้ยเจอชาวบ้านที่เขาบอกว่าบางครอบครัวเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงอายุก็เยอะแล้ว95ปี
6: ครับ
5: อยู่กันลำบากมากๆน้ำประปาก็ใช้ไม่ได้ยารักษาโรคก็กำลังจะหมดนะครับทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่หมู่7ตำบลบางแตนชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ใช้เรือแล้วนะครับใช้เรือเป็นยานพาหนะก็คือจะไปไหนต้องใช้เรือนะคุณผู้ชมดูสภาพใช้ทะเลสาบไหมเนี่ย
6: ครับ
5: คลื่นแบบนี้มันลมพัดมาก็จะเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยแหละลมมันจะแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดคลื่นช่วงเย็นเนี่ยลมก็จะแรงขึ้นคลื่นมันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ใช้เรือขนาดเล็กเนี่ยต้องระวังเวลาลงน้ำเนี่ยต้องสวมเสื้อชูชีพด้วยนะครับเพราะว่าพายเรืออยู่เจอคลื่นแรงอาจจะทำให้เรือเนี่ยล่มได้ตอนนี้น้ำในพื้นที่เนี่ยลดลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ประมาณ15เซนติเมตรแต่ความเดือดร้อนมันก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าน้ำมันลงก็จริงแต่มันยังสูงอยู่ดีน้ำประปาที่บอกใช้ไม่ได้บางบ้านเนี่ยไฟฟ้าถูกตัดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นชาวบ้านร้องขอแบบนี้นะครับอยากได้ยารักษาโรคน้ำกัดเท้ายาสามัญประจำบ้านพวกข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพนะครับชาวบ้านบอกว่าลุยน้ำมาหลายวันจนมันเริ่มเกิดปัญหามีแผลมีปัญหาเรื่องผิวหนังแล้วนะครับชีวิตของชาวบ้านตอนนี้ยังลำบากอยู่เลยครับ
7: ประปาใช้ไม่ได้เลยเขาตัดไฟฟ้าทางนี่เขาตัดหมดเลยครับใช้ได้แต่ไฟบ้านอย่างเดียวตอนนี้นะคือยาเพราะลุยน้ำกัน
8: ยาน้ำกระเท้า
7: ใช่ครับพวกถุงยังชีพ
6: นอกจากนี้ครับทีมข่าวเราไปคุยกับชาวบ้านริมแม่น้ำบางปะกงที่อำเภอบ้านสร้างบอกว่าตอนนี้น้ำยัง2เมตรอยู่เลยดูนะฮะเนี่ยนักข่าวเราลุยเข้าไปเนี่ยดูระดับน้ำที่บ้านนะฮะต้องใช้เรืออย่างเดียวเลยครับเนี่ยคุณบอลรัชตะนะครับไปเจอกับคุณป้าอรุณโพงามอายุ67ปีบอกว่าบอลเอ้ยป้าเจอน้ำท่วมแบบนี้ตั้งแต่22กันยา
5: โอ้โห
6: ปีนี้หนักกว่าปี56อีกเพราะว่าน้ำเนี่ยถึงพื้นบ้านและห้องครัวแม้ว่าวันนี้มันจะลดลงบ้างจนพอทำอาหารได้แต่มันยังสูงมากและเริ่มเน่าเหม็นที่หนักใจที่สุดป้ามีนาข้าว30ไร่กำลังจะเก็บเกี่ยวไม่ต้องพูดถึงตอนนี้จมเสียหายทั้งหมดขายไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเงินลงทุนก็เป็นหนี้ที่กู้มาดอกเบี้ยก็เพิ่มทุกวันความเสียหายก็หลายแสนเสียทั้งบ้านเสียทั้งนายายบอกยายก็พยายามทำใจนะพยายามยิ้มสู้นะเพราะมันต้องอยู่กับน้ำให้ได้ครับ
8: ปีนี้ถือว่าเป็นไงคร
9: ับ
8: น้ำ
9: โอ้โห
8: หนักกว่าทุกครั้งเลยหรอ
9: หนักกว่าพ.ศ.56อีก
8: อ๋อที่บอกเขาว่าน้ำก็
9: 56กว่าสูงแล้วยังหัวเราะเลย

0: ที่ไหนได้อ่ะขึ้นมามากกว่าเยอะเลย69มากกว่าป้าแม่โหตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบเพิ่งจะเจอ67จะ68แล้วเพิ่งจะรู้เนี่ย
1: โอ้เพิ่งเจอแบบนี้ตอนนี้เนี่ย
2: เห็นไหมคือมันสูงจนป้าจำเลขพ.ศ.ได้เลยอ่ะนะครับทีนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนนะข้อมูลที่จังหวัดบอกมานะครับตอนนี้เนี่ยก็คือได้รับผลกระทบน้ำท่วม7อำเภอ65ตำบล691หมู่บ้านชาวบ้านเดือดร้อนประมาณ 60,000 ครัวเรือนโดยเฉพาะที่บ้านสร้างหนักเลยครอบคลุมทั้ง9ตำบล88หมู่บ้านมีชาวบ้านเดือดร้อน 9,211 ครัวเรือนนะครับน้ำเริ่มลดแต่ว่ามันลดนิดหน่อยอ่ะประมาณ 5-6 เซนแค่นั้นเองนะครับหลายพื้นที่น้ำท่วมชนิดที่ว่าตัดขาดเลยไปไม่ได้นะรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรได้เลยนะครับ
1: ครับ
2: แล้ววันนี้ที่ชาวบ้านกังวลอีกก็คืออ้าวที่บอกฝนจะตกหนักใช่ไหมก็กลัวว่าน้ำฝนจะมาเติมในพื้นที่ครับ
1: อ่ะปราจีนว่าหนักแล้วฉะเชิงเทราก็หนักเหมือนกันคุณผู้ชมภาพต่อไปนี้คุณผู้ชมคิดว่านี่คืออะไรครับนี่คือสวนมะพร้าวฮะน้ำเต็มพื้นที่8ไร่ที่คลองเขื่อนที่ฉะเชิงเทราแล้วเจอแบบนี้มา7วันแล้วครับต้นมะพร้าว400ต้นจมหมดเลยเขาบอกจริงๆตอนนี้เนี่ยกำลังให้ผลผลิตตัดลูกขายได้แล้วแต่กลายเป็นว่าจะตัดยังไงล่ะน้ำมิดต้นแบบนี้เหลือแต่ใบคุณผู้ชมเรามีภาพเปรียบเทียบนะฮะก่อนท่วมกับหลังท่วม
2: ครับ
1: ซ้ายมือคือเขียวขจีขวามือมีแต่น้ำล้อมไว้หมดเลยเจ้าของสวนบอกว่าลงทุนลงแรงดูแลมาหลายปีเห็นผลผลิตอยู่กับหน้าแล้วเนี่ยอยู่กับตาแล้วเนี่ยแต่รายได้กลับจมอยู่ใต้น้ำไอแนวกั้นน้ำทำไว้ด้วยนะพังเสียหายเอาไม่อยู่ครับยังไม่รู้เลยว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าต้นมะพร้าวทั้งหมดเสียหายมากแค่ไหน
2: อ่ะทีนี้เปลี่ยนโซนมาดูภาคกลางนะครับที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับคืออันเนี้ยน้ำจากต้นน้ำเนี่ยไหลลงมาแบบนี้นะครับคือชาวบ้านเขาเข้าไปสำรวจพื้นที่ต้นน้ำบอกว่าฝนระลอกใหม่เมื่อวานนี้เนี่ยทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่พื้นที่ด้านบนเนี่ยคือมันก็ไหลลงมาแบบนี้ไม่หยุดเลยแล้วน้ำมันไหลลงต่ำเนี่ยมันทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านจนตอนนี้ไม่สามารถกั้นมวลน้ำได้แล้วนะครับเพราะน้ำเนี่ยไหลแรงมากๆระบบท่อส่งน้ำบางส่วนของหมู่บ้านก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับคือทำยังไงได้ก็ต้องปล่อยให้น้ำมันไหลมาแบบนี้พระกับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันเคลียร์เส้นทางน้ำในหมู่บ้านแล้วนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายและหวังว่าจะช่วยระบายน้ำได้มากกว่านี้นอกจากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ประกอบการแพอาหารที่พักริมน้ำก็คือแพเรือนน้ำเนี่ยนะต้องเจอกับพายุแล้วก็ระดับน้ำที่ผันผวนนะสร้างความเสียหายกับโครงสร้างของแพแล้วก็ทรัพย์สินแล้วตอนเนี้ยพอนักท่องเที่ยวเขาจะมาลงแพเขาก็เอ๊ะฝนจะตกน้ำมันจะเยอะนักท่องเที่ยวก็ไม่มากลายเป็นว่ารายได้ก็หดกระทบไปถึงพนักงานด้วยครับ
3: นอกจากความเสียหายของผู้พักอาศัยชาวบ้านและผู้ประกอบการแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะครับประชาชนที่รับฟังข่าวสารนะก็คงงดการท่องเที่ยวก็กระทบไปหมดนะครับก็เรื่องความเสียหายก็ผมว่าเป็นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับก็สร้างความเสียหายมหาศาลนะครับ
1: แต่คุณผู้ชมลองดูนะฮะล่าสุดเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็เร่งฟื้นฟูซ่อมแซมทำความสะอาดจนแพเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วนะครับก็ขอเชิญชวนนะทุกคนนะกาญจนบุรีเที่ยวได
2: ้ครับ
1: ผู้ว่าบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมในพื้นที่คลี่คลายไปเยอะแล้วต่อให้มีฝนเข้ามาเนี่ยแต่เขื่อน2เขื่อนในเมืองการรับน้ำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นในช่วงสุดสัปดาห์นี
2: ้ครับ
1: อ้าวใครหยุดยาวนะกทมอ่ะบางที่หยุดราชการด้วยใช่ไหมชวนไปเที่ยวเมืองการครับ
4: ตามพยากรณ์ของกรมอุตุนะคะก็จะมีฝนพัดผ่านมาในช่วงวันที่10-11ตุลานะคะแต่ในปริมาณที่คาดว่าประเมินว่าทั้งสองเขื่อนสามารถรองรับน้ำกักเก็บน้ำตรงส่วนนี้ไว้ได้นะคะเพราะนั้นความเชื่อมั่นในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนเนี่ยเชื่อมั่นได้ 100% นะคะแล้วก็ท่านมีแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กาญจนบุรีนะคะก็เช็คข้อมูลได้ในโซนที่สามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะตรงนี้ก็มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็พูดอากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นๆแล้วนะคะเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวค่ะก็ขอเชิญนะคะ
1: จากกาญจนบุรีนะครับขยับไปที่นครสวรรค์นครสวรรค์เนี่ยชาวบ้านยังเดือดร้อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูน้ำตาโกะหมู่8ตำบลหนองกระโดนที่อำเภอเมืองเนี่ยมันพังนะฮะตั้งแต่6ตุลาคมน้ำก็ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วครับ
5: แล้วตอนนี้ถ้าไม่เอารถแมคโครมาปิดตรงนี้นะครับหรืออะไรก็ตามถ้าไม่กันตรงนี้ไม่ปิดตรงนี้ น้ำยังจะไหลไปสู่ตำบลบ้านแก่งฝั่งขวามือถ้าท่านไม่ปิดนะถ้าท่านไม่ปิดน้ำจะไหลจากตรงนี้ไปตลอดเลยครับ
2: ปิดก็คือต้องซ่อมนะไม่อย่างนั้นน้ำมันทะลักไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดผู้ใหญ่บ้านพรชัยพรหมเมืองไพรเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำลดลงจากสันคลองประมาณ1เมตร20เซนแต่ว่าน้ำมันทะลักผ่านจุดที่คันกั้นมันขาดเพราะฉะนั้นชาวบ้านกังวลนะครับว่าเอ๊ะน้ำมันจะเติมมาเรื่อยๆไหมนะครับพื้นที่เสี่ยงรับน้ำก็คือพื้นที่ด้านท้ายน้ำตำบลบ้านแก่งโดยเฉพาะฝั่งขวามือนะครับตำบลวัดไซตำบลนครสวรรค์ตกหมู่13บ้านบ่อพยอมตำบลหนองกรดแล้วก็พื้นที่ด้านหลังมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาตอนนี้ก็เลยต้องประสานหน่วยงานท้องถิ่นเอารถแมคโครแล้วก็เครื่องจักรเนี่ยมาซ่อมมาปิดจุดที่มันพังนะครับเพราะว่าเส้นทางบางส่วนเริ่มกลับมาใช้งานได้บ้างแล้วและหากปล่อยให้น้ำไหลต่อมันจะกระทบกับตำบลบ้านแก่งกับตำบลหนองกรดชาวบ้านเขาบอกว่ากลัวจะต้องเจอกับน้ำขังเนี่ยท่วมอยู่ประมาณ10กว่าวันครับ
1: อ้าวส่วนอีกจุดนึงที่ลืมไม่ได้เลยอยุธยาครับ
2: ครับ
1: อย่าเพิ่งลืมชาวอยุธยาฮะบางจุดท่วมเป็นเดือนแล้วครับเช่นบางปะอินฮะชุมชนบางประแดงบอกว่าตอนนี้จมน้ำเมตร2เมตรบ้านเรือนหอพักน้ำท่วมหมดครับอยู่ยังไงใช้เรือตลอดหลายคนก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินครับอย่างคุณป้าบุญเรือนแสงจันทร์อายุ64ปีบอกว่าบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมกว่าเมตรครึ่งปกติมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในบ้านแต่พอน้ำท่วมก็ไม่ยอมแพ้ครับหันมาพายเรือขายผัดไทยนี่โอ้โหคุณป้าสู้ชีวิตผัดไทยราดหน้าส้มตำมาแล้วจ้าครกละ30บาทจ้าผักแพงไม่แพงแต่ก็ต้องสู้เพราะว่าคนในครอบครัว8ชีวิตฮะได้มาวันละ 3-400 ก็ยังดีดูฮะขนมก็ขาย
2: ค
1: ือเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อปากท้องแม้ว่าบ้านจะถูกน้ำท่วมก็ตาม
2: สภาพมันต้องเป็นอย่างนี้เนาะชีวิตมันก็ต้องสู้นะครับทีนี้ภาคใต้นะครับชาวบ้านที่ชุมพรที่มีคำเตือนว่าระวังฝนจะตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะน้ำหลากที่บ้านตะแบกงามหมู่ที่7ตำบลปากทรงอำเภอพะโต๊ะเพราะว่าเห็นว่าฝนตกไม่นานน่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำน้ำทะลักมาแบบนี้เลยกระทบกับบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรได้นะครับก็ขอให้ชาวบ้านพื้นที่ท้ายน้ำจุดลุ่มต่ำระวังด้วยนะครับเฝ้าติดตามสถานการณ์ส่วนจังหวัดอื่นๆในภาคใต้อย่างสุราษฎร์ธานีนะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนตกหนักในพื้นที่แล้วนะครับ
1: ครับอ้าวขยับมากรุงเทพนะฮะชาวชุมชนแผ่นดินทองวัดลำผักชีหนองจอกชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันน้ำท่วมขังนานกว่าครึ่งเดือนน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นไปหมดแล้วคุณป้ามะลิอายุ66เจอเรานะนักข่าวเราน้องเติ้ลปรากฏร้องไห้เลย
2: ครับ
1: บอกว่าน้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านกลางดึกเก็บข้าวเก็บของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายและที่มันสะเทือนใจป้ามะลิบอกป้าป่วยเป็นมะเร็ง
2: โอ้ป้าม
1: ีแผลที่ขาเนี่ยน้ำตานองหน้าจะให้เดินลุยน้ำออกไปเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้
2: ครับ
1: ต้องเลื่อนนัดหมอมาแล้วแล้วหมอนัดใหม่เนี่ย22ตุลาคมก็ยังไม่รู้เลยจะลุยออกไปยังไงดูสิน้ำท่วมเข้าของกระจัดกระจายแล้วชาวบ้านหลายคนก็เดือดร้อนนอนดมน้ำเน่ามานานแล้วอยากขอวิงวอนฮะมาให้ถึงจุดนี้หน่อยเพราะน้ำท่วมก่อนใครแต่กลับแห้งช้ากว่าที่อื่นครับ
6: แต่มาคราวนี้ไม่ทันหมดนี่ก็พัดลมก็ไปยืมเข้ามาออกไม่ได้
7: ไม่ได้ไปไหนเลย
6: ไม่ได้
7: กี่วันแล้ว
6: ไหมสิบกว่าวันนะ
7: ค
6: ิ
7: ด
6: นะเพราะออกไม่ได้เพราะว่าเรามันเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยมันจะติดเชื้อเขาพยายามให้หลานดูดให้หลานช่วยวิทย์มันเหม็นมากเลยมั้ยตู้ก็พังล้มทีละใบทีละใบ
1: คุณป้าน่าสงสารน่าเห็นใจมากนะเราช่วยประกาศนะฮะชุมชนแผ่นดินทองที่หนองจอกฝากกทม.เข้าไปช่วยหน่อยนะครับเอาส่วนล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับเรานำถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านที่หมู่บ้านมาลีวันซอยรังสิตนครนายก27ที่ปทุมธานีถามว่าจุดนี้หนักขนาดไหนท่วมมา2สัปดาห์แล้วถนนทางเข้าออกถูกตัดขาดชาวบ้านลำบากมากอาหารก็หมดรถกับข้าวก็เข้าไม่ได้บางคนนะขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำพายเรือออกมาตัวแทนชาวบ้านบอกที่ผ่านมาไม่เคยได้รับถุงยางชีพเลยไม่เคยได้เข้ากล่องเลยช่วยเหลือกันเองทั้งนั้นรู้สึกเหมือนตกสำรวจก็ขอบคุณทางวันสร้างสุขนะครับที่มาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี
2: ้เนี่ยเราทำให้เห็นว่าหลายพื้นที่เนี่ยนะครับกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกลืมนะครับแล้วก็ต้องรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่ทางช่องวัน31กับสำนักข่าววันนิวส์ขอเป็นสะพานบุญนะคุณผู้ชมส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านทางโครงการ วันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิ

0: เรวัตพุทธินันท์นะครับผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีตามปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมอยากจะมีส่วนร่วมในการบริจาคเนี่ยนอกจากบริจาคผ่านทางเลขบัญชีนี้แล้วหน้าจอมี QR code ด้วยนะครับง่ายๆเลยสามารถที่จะสแกนแล้วก็ร่วมบริจาคกันได้สำหรับยอดบริจาคล่าสุดนะครับวันนี้ณเวลา 4:00 น.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,582,650 บาทนะครับขอบคุณสำหรับทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการบริจาคเข้ามานะครับสำหรับภาพรวมสภาพอากาศวันนี้ทุกภาคของไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะฝนนะครับถ้าแปรปรวนแสดงว่ามันจะตกหนักมากหน่อยบางพื้นที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองมีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับภาคกลางที่ต้องระวังก็คือกลางค่อนไปทางตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีฝนจะเยอะนะแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับระยองจันทราดภาคใต้ก็คือสงขลายะลานราธิวาสส่วนกรุงเทพปริมณฑลก็ไม่พ้นนะหนีไม่รอดนะครับจะมีฝนเยอะเลยแหละเกือบจะทุกพื้นที่ของกรุงเทพกับปริมณฑลแล้วก็เย็นๆนี่แหละนะครับ5โมงครึ่งแล้วตอนนี้5โมง32แถวไหนฝนตกแล้วบ้างนะครับก็รายงานบอกกล่าวกันมาได้ทางเพจข่าวช่องวันนะส่วนพรุ่งนี้นะครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษย้ำนะเป็นพิเศษนะภาคกลางที่ราชบุรีสมุทรสงครามภาคใต้เพชรบุรีประจวบนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆอ่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอก็มีหลายพื้นที่ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับ
1: ครับอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูจะเข้าฤดูหนาวนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่บุรีรัมย์ครับเกิดคดีฆาตกรรมแล้วไปพบศพปริศนาที่ถูกฆาตกรรมหมกไร่มันสำปะหลังคุณผู้ชมแล้วตามตัวตามมือเนี่ยมีแผลถูกกรีดด้วยตำรวจสภ.ละหันทรายและกู้ภัยครับไปตรวจสอบบริเวณไร่มันสำปะหลังอยู่ที่หนองแวงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับไปเจอศพปริศนาเนี่ยครับถูกฆาตกรรมอำพรางในจุดนี้ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายกริ่งอายุ57ปีเป็นเจ้าของไร่มันแห่งนี้ด้วยสภาพศพคือถูกตีด้วยของแข็งที่หัวมือซ้ายถูกกรีดด้วยของมีคมเป็นแผลชะกันแต่ลักษณะคือเอาดินเนี่ยมาปกคลุมร่างอำพรางไว้เหมือนกับจะอำพรางศพไม่ให้คนเห็นนะฮะทีนี้ตำรวจเนี่ยก็เลยเก็บหลักฐานเอาไปประกอบสำนวนคดีว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ถูกทำให้เสียชีวิตด้วยวิธีไหนกันแน่นะครับลูกของผู้ตายครับนางสาวนิตยาอายุ33ปีบอกว่าวันเกิดเหตุน่าจะเป็นช่วงค่ำเมื่อวานพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูความเรียบร้อยที่ไร่มันแล้วตลอดทั้งคืนเนี่ยพ่อก็หายไปเลยติดต่อก็ไม่ได้ลูกก็เป็นห่วงใช่ไหมฮะก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้ก็มาเจอศพพ่อลูกบอกทำใจไม่ได้และไม่รู้ด้วยว่าใครคือคนร้ายเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพ่อก็ไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครอยากให้ตำรวจเนี่ยรีบจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ครับ
2: มาฆ่าเจ้าของ
3: เกินมากค่ะเขาทำเกินไปค่ะ
4: ตำรวจมาทางไหนคือไม่เห็นมาทางนี้วะ
2: จะฝากอะไรถึงคนก่อเหตุ
4: มาทางนี้ไกลกว่ากันอีกเลย
3: แกไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครทำไมต้องมาทำกับแกแบบนี
1: ้สงสารแล้วก็เห็นใจลูกด้วยนะครับขณะที่ด้านคดีครับพุ่งกับก็บอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนของสภ.ละหันทรายอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในละแวกจุดเกิดเหตุเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับจากการตรวจสอบสันนิษฐานแบบนี้ฮะตำรวจบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยระหว่างที่ผู้ตายไปตรวจความเรียบร้อยในไร่มันตามที่บอกลูกไว้เนี่ยน่าจะไปเจอกับคนร้ายที่กำลังขโมยขุดหัวมันนะแล้วต่อสู้กันก่อนจะพลาดท่าถูกฆาตกรรมในที่สุดเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่และหลบหนีไปได้ไม่ไกลเอาฝากคุณตำรวจด้วยนะฮะเพราะว่าโหดเหี้ยมมาก
0: ๆครับอีกหนึ่งคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับงานนี้เนี่ยมีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบจะยิงอดีตกำนันปรากฏเป็นจังหวะที่อดีตกำนันก้มพอก้มปุ๊บปรากฏไม่โดนนี่รอดตายหวุดหวิดเลยนะครับตำรวจสภ.บ้านลาดไปตรวจสอบรถยนต์ของอดีตกำนันในพื้นที่เพชรบุรีจอดอยู่ตรงสะพานข้ามทางรถไฟตำบลดอนยางที่บ้านลาดคนร้ายเนี่ยคือก่อนหน้านี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามประกบยิงนะครับปรากฏว่าอดีตกำนันบอกผมโชคดีจริงๆรอดตายหวุดหวิดนะครับซึ่งเนี่ยสภาพรถเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ากระจกฝั่งคนขับนะครับมีรอยกระสุนนะครับแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอกระสุนขนาด11มม.ตกอยู่2ปลอกด้วยนะครับคือด้วยความที่กำนันเนี่ยอดีตกำนันท่านบอกว่าตอนนั้นน่ะไอ้คนร้ายมันขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบนะครับเป็นจังหวะที่

0: เหมือนก้มตัวไปเปิดเครื่องเสียงอ่ะมันก็เลยทำให้รอดจากคมกระสุนจังหวะนั้นก็คือเป็นจังหวะดีจริงๆนะสุดท้ายอ่ะพอยิงไม่โดนเนี่ยคนร้ายนะครับก็หลบหนีไปเท่าที่เห็นเนี่ยคนร้าย2คนขี่มอเตอร์ไซค์นะคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนมานะครับกำนันบอกก็กลัวนะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับกลัวว่าคนร้ายเนี่ยพอมันเก็บงานไม่เสร็จเนี่ยมันจะกลับมาเก็บงานต่อไงไม่รู้เหมือนกันว่ามือปืนคือใครหรือใครจ้างวานมาเพราะไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเลยนะอยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้ด้วยนะครับทีนี้ตำรวจสภ.บ้านลาดเนี่ยก็ระดมกำลังไล่ล่าคนร้ายปรากฏจับได้แล้วนี่ตำรวจทำงานเร็วจับนายอนุสรอายุ40ปีกับนางสาวเอที่เป็นแฟนสาวคือข้อมูลจากการสอบปากคำของตำรวจเนี่ยผู้ต้องหาสารภาพว่าตั้งใจจะมายิงจริงๆปมเหตุไม่พูดไม่ขอบอกนะสาเหตุต้องการไปให้ปากคำในชั้นศาลคือจะไปสารภาพกับศาลนะครับทีนี้สันนิษฐานว่าปมเหตุน่าจะมาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเบื้องต้นแจ้งข้อหา2คนคือร่วมกันพยายามฆ่าแล้วก็มีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนนะครับนำตัวส่งฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาทนไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าถูกผู้บริหารเนี่ยบีบให้พนักงานนะต้องไปกู้เงินมาใช้หนี้ให้กับโรงพยาบาลมันใช่เรื่องไหมฮะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเลยรวมตัวกันประท้วงผู้บริหารครับ
2: ออกไป
1: ออกไปออกไปนะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านครับรวมตัวกันนะบุคลากรของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ราชบุรีบอกไม่ไหวแล้วอยากจะให้ผู้บริหารชุดนี้เนี่ยออกไปได้แล้วเราไม่เอาผู้บริหารโรงพยาบาลที่ไม่โปร่งใสไม่ยุติธรรมบริหารงานผิดพลาดแล้วไม่รับผิดชอบโยนความผิดให้ลูกน้องรับโทษสถานการณ์นี้ตึงเครียดถึงขนาดว่าตำรวจต้องมาไอ้น้ำท่วมก็กลัวใช่ไหมกระสอบทรายก็มีนะแต่ก็ไม่ไหวแล้วกับผู้บริหารชุดนี้ฮะหญิงวัย34ปีเธอเล่าให้ฟังเธอสอบติดเป็นพนักงานราชการของโรงพยาบาลและเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุต่อมาครับโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมีโครงการทำหลังคาโซลารูฟก็คือพลังงานแสงอาทิตย์และให้ช่างติดตั้งก่อนจะเซ็นสัญญาช่างทำเสร็จแล้วปรากฏว่าราคามันมีส่วนต่างจากงบของโรงพยาบาลที่ตั้งไว้ส่วนต่างนั้นใครจ่ายแทนที่ผู้บริหารจะรับผิดชอบกลับเรียกเธอคนนี้ที่เป็นพนักงานเนี่ยจ่ายเองเธอต้องจ่ายเองแล้วอ้างว่าช่างไม่ยอมลดราคาแล้วงานเสร็จไปแล้วก็ไปบังคับให้เธอเนี่ยทำเรื่องกู้เงินสวัสดิการของโรงพยาบาลมาจ่ายแทนเป็นเงินถึง 35,000 บาทแล้วเธอก็ยอมฮะ
0: ครับ
1: ผ่อนใช้หนี้คืนด้วยการหักจากเงินเดือนทุกเดือนแล้วผู้บริหารเนี่ยรับรู้เรื่องนี้มาตลอดก็ปล่อยให้เธอเนี่ยต้องผ่อนจ่ายหนี้ของโรงพยาบาลเองสุดท้ายฮะเธอผ่อนจนหมดตัดสินใจไม่อยู่แล้วจ้ะลาออกดีกว่ากดดันเครียดเธอเป็นความหวังของครอบครัวอุตส่าห์ตอบสอบติดข้าราชการแต่กลับต้องมาแบกรับภาระหนี้เครียดหนักถึงขนาดว่าเคยจะจบชีวิตตัวเองมาแล้วแต่เคราะห์ดีมีคนช่วยไว้ได้ทันครับ
3: ทางโรงพยาบาลหักจากเงินเดือนของหนูทุกเดือนเดือนละ 5,000
4: ก็ต้องมารับผิดชอบส่วนตรง
3: ใช่ค่ะซึ่งมันไม่มีความเป็นธรรมกับหนูเลยถูกบีบถูกกดดันทุกอย่างเพื่อให้ออกจากราชการ
1: หลังจากที่เธอรอดมาได้นะครับเลยตัดสินใจร้องเรียนไปหลายมูลนิธิเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือดาวเหนือทางประธานก็สั่งตรวจสอบข้อได้จริงแล้วก็พบว่าเอ้าเรื่องจริงนี่ก็เลยพาไปยื่นหนังสือกับปปช.และ DSI นอกจากนี้ครับยังมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอีกคนนึงนะออกมาเปิดเผยว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยค้างจ่ายค่าตรวจคัดกรองเลือดให้กับสภากาชาดไทยเกือบ2ล้านทั้งที่มีเงินจ่ายได้แต่ไม่จ่ายแล้วกลับมาบอกว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นคนทำเรื่องไม่ถูกต้องแล้วถูกตั้งกรรมการสอบแทนเราไปถามอีกหลายคนเลยฮะก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ผู้บริหารชุดนี้มาปี64นะอึดอัดมากก็รวมตัวกันเรียกร้องแบบนี้ให้มาตรวจสอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อความเป็นธรรมนะฮะเดี๋ยวต้องรอฟังความจากฝ่ายของโรงพยาบาลด้วยจริงๆเราติดต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอว่าทางโรงพยาบาลจะชี้แจงเรื่องนี้ว่าอย่างไรโดยเฉพาะผู้บริหารชุดนี้ที่ถูกออกมาประท้วงขับไล่นะ
0: ครับส่วนอีกเรื่องนึงก็เตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับของฟรีมันไม่มีในโลกนะครับก็อ้างว่าแค่ไปสแกนหน้าทางมือถือรับส่วนลดค่าแก๊สไปเลย500บาทปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยไอตอนสแกนเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ผ่านแอปพลิเคชันกู้เงินทางออนไลน์ครับ
5: ผู้ใดเป็นหนี้แล้วยกมือแน่ได้เงินบ่จ้า
6: ได้500
0: เป็น

0: ไงล่ะแทนที่จะได้รับเงินนะครับกลายเป็นหนี้เลยนะครับเป็นหนี้เป็นสินซะอย่างนั้นเป็นชาวบ้านที่อำเภอวาปีปทุมของมหาสารคามมารวมตัวกันที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายนะครับเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกให้ไปสแกนหน้าผ่านโทรศัพท์มือถืออ้างว่าสแกนหน้าแล้วง่ายๆเลยรับเงินส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม500บาทปรากฏว่าข้อมูลจากการสแกนหน้าเนี่ยถูกเอาไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วกู้เงินผ่านทางแอปพลิเคชันมีเงินเข้าออกเนี่ย 10,000 20,000 ก็ว่ากันไปมีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่นด้วยนะครับแล้วบัญชีพวกนี้ก็ถูกปิดเหมือนเป็นบัญชีม้าพูดง่ายๆถูกหลอกสแกนข้อมูลแล้วก็เอาไปเปิดบัญชีม้านะครับซึ่งกลายเป็นว่าถ้าเกิดมีผู้เสียหายแล้วเวลาเขาไปแจ้งความเนี่ยบุคคลเหล่านี้ที่ถูกหลอกเหมือนกันเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าอาจจะซวยไปอีกซ้ำหนึ่งก็คือซวยซ้ำสองนั่นแหละนะครับว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่คนที่มาร้องเรียนบอกว่าเมื่อต้นเดือนเนี่ยมีคนในหมู่บ้านเนี่ยตัวดีเลยมาชวนไปสแกนหน้าแลกกับค่าแก๊สนะครับอ้างว่าเป็นเงินสวัสดิการของภาครัฐปรากฏมันไม่ใช่ไงเป็นการถูกหลอกไปเปิดบัญชีธนาคารชาวบ้านเองก็บอกว่าเนี่ยนอกจากถูกหลอกเปิดบัญชีธนาคารแล้วติดหนี้ติดสินด้วยนะครับเบื้องต้นไปแจ้งความไปที่สภ.วาปีประชุมไว้แล้วครับ
1: ระแวกหมู่บ้านเฮาเนี่ยแหละครับที่ว่าคนหน่อยมาคุ้นกันนะครับคนเคยเหรียญแต่ว่าเขามาในหมู่บ้านนะครับมาขอบัตรประชาชนนะครับมาขอบัตรประชาชนว่าเพื่อว่าสิเปียวเงินหาร้อยนะบางคนก็แค่อยากได้เงินหาร้อยนะครับที่นี่ก็บ่ฮู้ว่าความเดือดร้อนสิเกิดมาตอนใดก็บ่รู้นะครับแต่ว่าก็ในชาวบ้านเฮานะครับก็ลงตกเป็นเหยื่อนะครับก็รู้สึกว่าหลายสิบคนอยู่ครับ
0: ท่านนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นผู้นำชุมชน
2: ครับ
0: เป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้เสียหายไปในตัวเลยนะครับ
2: oh.
0: มีหมวกหลายใบเลยนี่ก็คือขนาดผู้ใหญ่ยังเสียรู้อ่ะลูกบ้านก็เลยเสียรู้ตามผู้ใหญ่ไปด้วย
2: ครับ
0: เรื่องนี้นะครับในทางคดีเนี่ยผู้กำกับการสภ.ปทุมวาปีปทุมบอกว่าผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็จัดการคนที่หลอกลวงชาวบ้านไปสแกนหน้าที่บอกว่าเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละครับ
2: ครับนะฮะคุณผู้ชมครับชวนชาวเชียงใหม่มาคุยกันหน่อยเพราะว่าการดอกไม้เชียงใหม่ที่เปิดมานานเกือบ30ปี
0: ครับ
2: ปิดตำนานแล้วฮะเพราะว่าทางเทศบาลเนี่ยเขาจัดระเบียบคืนทางเท้าให้กับประชาชนหลังจากนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะแต่ว่าในมุมพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยไอ้ย้ายเนี่ยพร้อมจะย้ายนะแต่ขอเวลาหน่อยได้ไหมบางทีมันกระชั้นเกินไปหรือเปล่าที่เห็นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ครับมาจัดระเบียบพื้นที่บริเวณใกล้อาคารจอดรถตลาดต้นลำไยเริ่มรื้อถอนแผงค้าตลอดแนวพื้นที่ริมแม่น้ำปิงที่เชียงใหม่คืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนหลังจากเอกชนผู้เช่าพื้นที่ของเทศบาลในหมดสัญญาและมีการฟ้องร้องจนศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับเดิมเนี่ยจุดนี้คือกาดดอกไม้จำหน่ายดอกไม้สดผลไม้เครื่องดื่มสินค้ามากมายมีร้านเยอะแยะประมาณ50ร้านเปิดมานาน27ปีแต่ณขณะนี้เนี่ยตัวแทนผู้ค้าเขาบอกว่าโอ้โหถูกเร่งรัดไปนิดนึงอ่ะ มาแจ้งวันที่5ตุลาคมหรือถอน8ตุลาคมมันไม่ไหวพ่อค้าแม่ขายพร้อมจะทำตามนะแต่ขอความเห็นใจยืดเวลาออกไปอีกหน่อยได้ไหมหรือช่วยหาจุดขายให้ใหม่หน่อยได้ไหมหรือเปิดโอกาสให้สามารถกลับมาเช่าพื้นที่เดิมโดยตรงกับเทศบาลพอจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าทำมาหากินตรงนี้มานานก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนครับ
3: มันเป็นอยู่ในความคุ้มเคือทางด้านแม่ค้าพ่อค้าผู้ประกอบการก็บอกมีความกระจ่างว่าหรือแล้วพ่อค้าแม่ค้าจะได้ดำเนินการกิจการต่อหรือว่าอย่างใดมันก็ไม่มีหน่วยงานใดมาแจ้งเพื่อหาทราบครับบอกว่าจะพักดันแม่ค้าออกค่ะไปอยู่ที่ใหม่แต่ก็มันที่ใหม่มันก็รับรองรับแม่ค้าได้พอเพียงพอแล้วก็อยู่ในมุมอับมุมมืดตัวเองครับลูกค้าอาจจะตามหามาเจอแล้วก็เขาอยากได้ความกระจ่างจากหน่วยงานใดโดยงานหนึ่งที่เข้ามาช่วยเขาครับว่าเขาจะทำเพื่อบันดีที่สุดอ่ะทำเพื่อบันดีสุดโดยบรรทุกล้ำทางเท้าแล้วจะจัดระเบียบใหม่ขอให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมาช่วยบวกเขาครับ
2: คือในมุมพ่อค้าแม่ขายเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุดเลยขอขายแบบไม่รุกล้ำทางเท้าก็ได้แล้วจะช่วยดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีแต่ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาให้กระจ่างเลยว่าจัดระเบียบแล้วพ่อค้าแม่ขายอยู่จุดไหนได้บ้างจุดเดิมได้ไหมที่ไม่กระทบทางเท้าหรือย้ายไปจุดไหนถ้าเป็นจุดใหม่ก็ขอให้มันเหมาะสมหน่อยเพราะว่าไอ้จุดที่เตรียมไว้ให้

0: เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับลูกค้าเข้าไปไม่ถึงแล้วก็ใหญ่ไม่พอนะครับส่วนการรื้อถอนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ทำต่อไปคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันแล้วก็จะคืนพื้นที่ทางเท้าสาธารณะตามแผนของเทศบาลต่อไปครับ
1: ครับเรื่องของที่ดินนะครับก็จะเป็นกรณีพิพาทอยู่เสมอนะครับเรื่องนี้ก็ไม่มีใครยอมใครนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท่าเรือแหลมบริหายพัทยาเกิดการเผชิญหน้าของ2ฝ่ายนะครับฝั่งหนึ่งก็เป็นอ้างว่าเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับมาเผชิญหน้ากับตัวแทนชาวบ้านปรากฏ2ฝ่ายเนี่ยเอาคนมาประมาณ40คนบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดเลยครับ
2: ผมก็เอาให้นายเลยกันผมขอบัตรประชาชนทุกคนที่จะเข้ามาในพื้นที่
3: ไม่ครับไม่ได้ครับ
2: ผมยังไม่มีตั้งแต่แรกแล้ว
4: แล้วท่านคิดว่าคำสั่ง
2: เขามายึดนายเป็นคนออกเองนะว่ามายึดตั้งแต่แรกวันที่สี่
4: ผมยอม
2: ของผมคือผมพื้นที่เดิมครับนาย
5: นะขอความร่วมมือเปิดหน้าเปิดตาถ้าทุกคนมาด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะนะครับนะมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องนะถึงขนาดจะต้องใช้กำลังหรืออะไรกันอยู่แล้ว
1: ตำรวจก็มาเป็นตัวกลางนะครับเหมือนกับเป็นน้ำเย็นคอยแบบเดี๋ยวใจเย็นนะทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเพราะว่ามีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเจ้าของที่ดินกับกลุ่มที่เขาเคยใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนหน้านี้นะครับจุดนี้ก็คือท่าเรือแหลมบริหายที่พัทยาเพราะว่าสองฝ่ายก็เอาคนมาอย่างที่บอกอ่ะ40คนเข้ามานะครับเป็นการคุยเรื่องของสิทธิในการครอบครองและการส่งมอบที่ดินจนทำให้เกิดการโต้เถียงแล้วก็ตำรวจสภ.เมืองพัทยาก็ต้องเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนะครับทีนี้เนี่ยจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเจ้าของที่ดินนะครับเจ้าของที่คือเขามีกรรมสิทธิ์ในที่ตรงนี้แหละเอาคนมาประมาณ20คนนะครับเข้าพื้นที่ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาก็แสดงว่าคดีถึงที่สุดแล้วนะครับศาลก็คงชี้ว่าที่ดินตรงเนี้ยเป็นของบริษัทเนี้ยที่มีกรรมสิทธิ์แล้วก็สั่งให้ส่งมอบที่ดินคืนให้กับเจ้าของก็แสดงว่ากลุ่มหนึ่งอยู่มาก่อนแล้วศาลก็สั่งว่ากลุ่มนั้นน่ะต้องออกแล้วส่งมอบที่ดินคืนให้แต่ฝั่งของคนที่ใช้ประโยชน์มาก่อนหน้านี้นะครับก็มีคนอยู่ประมาณ20คนเช่นเดียวกันฝ่ายเนี้ยคือตามรายงานบอกว่าไม่ยอมให้บริษัทเข้ามายึดที่ดินคืนก็มีการโต้เถียงกันบรรยากาศก็ค่อนข้างตึงเครียดนะครับกลัวว่าจะกระทบกระทั่งกันมากกว่านี้ทำให้ผู้กำกับการของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยากับเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ10นายก็มาเป็นตัวกลางแล้วกันล่าสุดก็ทำความเข้าใจกับทั้ง2ฝ่ายบริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินยอมให้กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ต่อจน26ตุลาคมนี้ก็คือให้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนถึงเนี่ย26ตุลาคมแล้วตัวแทนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองพัทยาว่าเข้าใจข้อตกลงนี้นะให้อยู่ได้ถึง26ตุลาคมแล้วเดี๋ยว26ตุลาคมนี้ตำรวจสภ.เมืองพัทยาก็จะเข้ามาดูแลสถานการณ์อีกรอบหนึ่งในพื้นที่นะครับหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์หรือความรุนแรงขึ้นนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งอายุ80ปีนะฮะน่าสงสารมาก
1: ครับ
0: คือคุณยายแก่มากแล้วนะฮะแต่ต้องดูแลลูกชายถึง2คนเพราะลูกชายเนี่ยป่วยทั้งคู่ครับแล้วทุกวันนี้รายได้ของคุณยายนะมีแค่เดือนละ800อาหารประทังชีวิตแต่ละวันเนี่ยแทบไม่มีนะครับอยากให้คนใจบุญมาช่วยเหลือคุณยายหน่อยนะครับไปดูความเป็นอยู่ของคุณยายทองหน้ากันนะครับเป็นยังไงลองดูครับคุณยายทองหน้าอายุ80ปีครับเป็นชาวบุรีรัมย์นี่คือสภาพบ้าน
1: ครับ
0: อยู่กับลูกชาย2คนที่ป่วยด้วยคุณยายเนี่ยเล่าไปแล้วก็ปาดน้ำตาไปนี่ฮะลูกชื่อว่านายสวัสดิ์อายุ56ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเกือบปีแล้วหลังจากล้มลงขณะฉันอาหารเช้าตอนบวชเป็นพระเมื่อมกราคมที่ผ่านมาส่วนลูกชายคนก็ป่วยหลังผ่าตัดสมองทำให้ยายทองนาคเนี่ยไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้ได้ทุกวันนี้ครับมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800 800ดูแล3คนดูแลตัวเองด้วยลูก2คนที่ป่วยด้วยไม่เพียงพอแน่นอนทุกวันนี้ขาดแคลนหมดครับข้าวสารอาหารแห้งนะผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงบ้านหลังนี้ก็อยู่มานาน30ปีทรุดโทรมหลังคารั่วยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ยิ่งลำบากหนักเลยเนี่ยจะเอาตรงไหนไปมุงนะฮะคุณยายก็ขอความช่วยเหลือผ่านมาทางวันช่วยได้สำนักข่าววันนิวช่องวันของเรานะครับและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้พิการของลูกชายด้วยเพราะคนก็ถามอ้าวลูกยายป่วยขนาดนี้ก็ต้องได้เบี้ยผู้พิการไห
1: ม
0: ที่ผ่านมาไม่ได้นะฮะยายบอกว่า

0: เนี่ยมีเอกสารรับรองจากแพทย์แล้วแต่กลับได้รับแจ้งว่าไม่เข้าเกณฑ
1: ์อ้าว
0: อันนี้ยายงงอยากให้หน่วยงานชี้แจงหน่อยว่าแล้วยังไงถึงจะเข้า
1: ครับ
0: แบบไหนถึงจะได้ฟังความในใจของคุณยายทองหน้าครับ
2: เขาก็ทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรกินยายก็ไม่มีอะไรที่จะส่งให้กินได้ข้าวสารอาหารแห้งก็ไม่มีสักอย่างผุพังหมดแล้วต้องเอากะละมังรองแล้วก็เอาผ้ายางมาปูข้างบนไม่ให้น้ำรั่วลงมาใส่คนที่ข้างล่าง
0: โอ้ยดูสิฮะน่าสงสารเหลือเกินคุณผู้ชมเอาคุณผู้ชมแฟนข่าวช่องวันครับ5โมงเย็น52นาทีใครอยากจะช่วยเหลือคุณยายและลูก2คนตอนนี้ต้องการสิ่งของดำรงชีวิตเป็นอย่างมากนะครับสามารถช่วยเหลือได้นะครับผ่านบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับชื่อบัญชีนะครับย้ำนะฮะต้องชื่อนี้นะครับนางทองนาคดอมไทยสงเลขที่บัญชี015-932-818-928ถ่ายภาพนี้ไว้นะครับหรือส่งเป็นของไปได้เลยบ้านเลขที่21หมู่3บ้านโนนทองตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์31210คุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์นะฮะเจอใครเดือดร้อนต้องการให้ช่วยส่งมาบอกกันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์และวันช่วยได้จะไปช่วยเหลือคุณครับ
3: พูดถึงละครเรื่องของแรงเงาเวอร์ชันของช่องวันตั้งแต่มีการเปิดตัวเนี่ยคนก็รอเฝ้าติดตามดูนะครับว
0: ่
3: าจะเป็นฉากตบตรงบันไดหน้ากระทรวงหรือว่าล่าสุดที่ปล่อยเทรลเลอร์มาสวัสดีจ้ะนพนภาปรากฏว่าคนพูดถึงกันเยอะมากเลยครับ
4: รอสำเร็จไปครึ่งละ
5: จะรออีกครึ่งอยู่นะ
6: อีกไม่นานหรอก
7: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่
8: พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
9: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
10: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
11: ันกลับมาแล้วนี่
7: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
11: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
7: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
12: ตาหายไปไหนมา
7: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
13: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
7: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
14: ว้ายขนมจะพามาลบ
11: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
7: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
11: เฮ้ย
15: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
11: ฉันตาดีแกมากแล้วนะฉันปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ดร่านจนถึงทุกวันนี
16: ้วัยยอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
17: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
18: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
19: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
7: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
20: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
21: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
15: เธอเป็นใคร
21: มุตตา
18: แก่แล้วตรงนี้
11: ปากดีแน่นะมึง
22: ความฝันของเรา
3: โอ้โหนี
0: ่
3: ฉากตบตรงบันไดเนี่ยคิดว่าตบตรงยอดเขาหิมาลัยนะ
0: สูงมาก
3: ตบวันนี้พรุ่งนี้ค่อยลงไปถึงข้างล่างนี่แล้วกว่าจะกลิ้งลงไปถึงอ่ะ
0: นะ
3: คิดดูว่านพนภาเนี่ยน่าจะช้ำในตายก่อน
0: ครับ
3: เนี่ยแค่นี้ก็แซ่บมากแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับใครที่รอชมแรงเงาเวอร์ชั่น2026แล้วมันมีหลายฉากที่แซ่บมากกว่านี้ต้องบอกเลยว่าของดีอันนี้ต้องมาบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าอยากดูก่อนใครอยากจะดูก่อนเวอร์ชันที่ออกอากาศทางทีวีเฮ้ยเรามีทางเลือกให้ด้วยการสมัครวันดีพรีเมียมเพราะอะไรเพราะว่าจะออกอากาศเนี่ยในแต่ละ EP เนี่ยก่อนหน้าทีวี3วัน
0: ครับ
3: เอาพูดง่ายๆถ้าเราดูทางวันดีพรีเมียมเนี่ยได้ดูก่อนแล้วทีวีเขาดูทีหลังพอเราดูปุ๊บเราสปอยได้เลยเอ้านี่หลายคนบอกเอ้ารอๆถ้าเราดูทีวีแสดงว่าเราจะรู้แล้วใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นสมัครวันดีพรีเมียมเลยนะครับแล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นดูคือรับชมทาง

แอปวันดีเนี่ยทุกวันศุกร์วันเสาร์ตอน 20:30 เริ่มตอนแรกศุกร์ที่23ตุลาคมแต่ถ้าเกิดว่าจะรอดูทางหน้าจอช่องวัน31ก็ได้นะแต่มันช้ากว่าคนอื่นไงรอเพื่อใช่ไหมดูวันดีพรีเมียมดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นหน้าจอช่องวัน31เนี่ย

0: การณ์ไม่คาดฝันครับคุณผู้ชมดูทันไหมฮะจังหวะที่น้องเนี่ยกำลังจะมาขึ้นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแม่ก็เรียกมาจังหวะน้องจับปุ๊บบิด
1: ครับ
0: ไปเลยฮะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ
1: นี
0: ่ลงไปเลยฮะตรงนั้น
1: เคยมีประสบการณ์เด็กๆไง
0: เคยเหรอฮะ
1: เราขึ้นน่ะมันก็
0: มัน
1: ต้องคว้าตรงไหนไงเดียวไปเลยจ้า
0: คือจับเนี่ยอาจจะได้แต่อย่าบิดไงพอน้องไปบิดปุ๊บเห็นไหมฮะ
1: ไปเลยจ้า
0: ไปเลยฮะไปไม่ถึงโรงเรียนนะฮะเนี่ยรถพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วคุณแม่ก็คุมไม่อยู่นะเนี่ยคนรีบวิ่งตามไปเลยสุดท้ายฮะไปชนกระถางต้นไม้ที่รั้วหน้าบ้านแล้วก็ล้มลงคุณยายที่เห็นเหตุการณ์รีบวิ่งไปช่วยโชคดีเหลือเกินไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงนะครับมีแค่แผลถลอกเท่านั้นนะครับเหตุการณ์นี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
1: อุ
0: บัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่นะ
1: ครับที่ลาดกระบังกันหน่อยนะครับฝนตกหนักก่อนนี้น้ำท่วมขังเนาะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นไงครับนี่น่ากลัวจริงนะ
0: แล้วหลุมใหญ่มาก
1: ใช่คือบางทีเราขับตามหลังรถใหญ่ไงเราก็ไม่ทันได้ดูใช่ไหมเพราะว่าการมองพอเราตามหลังรถไงเอ้าเห็นอีกทีนึงเอ้าหลุมอยู่ข้างหน้าแล้ว
0: เพราะรถมันบังตอนแรก
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมตรงเนี้ยบริเวณปากซอยลาดกระบัง 42/2
0: ครับ
1: ซ่อมด้วยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนอีกที่นึงปทุมธานีปรากฏว่ามีการแชร์คลิปของผู้ชายคนนึงเหมือนต่างชาติอ่ะเดินชิลอยู่บนถนนไม่สนใจรถเลยอ่ะไปดูภาพนี้กันหน่อยครับ
2: เขาคืออะไรเขาเป็นอะไรรถซ้ายก็เบียดมาน่าจะนะขอไปก่อนนะเขาไม่ใช่คนไทยนะ
0: คุณพี่ไปโดนตัวไหนมา
1: Are you okay
0: สวมเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาสั้นเดินชูไม้ชูมือแล้วอยู่เนี่ยถนนรังสิตนครนายกช่วงอำเภอธัญบุรีขาเข้ารังสิตรถก็หลบกันจ้าละวันเลย
1: นั่นสิ
0: บางคนก็ต้องชะลอความเร็วจนรถมันติดเพราะว่าหนุ่มคนนี้
1: นี่อันเนี้ยเขาบอกว่าต้องบอกว่ารู้จักถนนเมืองไทยน้อยไปเดี๋ยวถ้าได้รู้จักกันมากกว่านี้เนี่ยจะไม่กล้าลงมาทำแบบนี้นะ
0: เสื้อขาวนายแน่มาก
1: เฮ้ย
0: ต้องบอกแบบนี
1: ้แต่ไม่ได้ชมนะอันนี้เสี่ยงนะ
0: อันนี้มันแน่แบบผิดไงพูดมาหลั่นล้าอะไรบนถนนนะฮะสุดท้ายตำรวจสายตรวจเขาขับมาเจอ
1: นั่นไง
0: เชิญออกจ้ะเชิญออกเดี๋ยวรอตำรวจมาบอกอีกทีนึงว่าตกลงชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนนี่สายตรวจมาแล้วแล้วมาทำแบบนี้ทำไมหรือไปโดนอะไรมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอตำรวจตรวจสอบอีกทีนะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มาเตือนกันระมัดระวังนะครับคุณผู้ชม
0: ครับ
1: ล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวเย็นช่องวันเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับรังประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลย

ช่นเคยไปดูกันก่อนว่าวันนี้ใครจะได้รับโชครายวันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีจับแจกโชคกันมาครึ่งทางแล้วครับวันนี้ผมและน้องเชฟอร่อยดีพาคุณมาดูว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีครับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีศาจและที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้ฮะคือรายชื่อของลูกค้าที่ใช้ทั้ง10ท่านที่สแกน QR Code ลงทะเบียนและส่งรหัส14หลักผ่านทาง LINE @อร่อยดีมีทั้งลพบุรีแพร่ตรังรับไปเลยรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทส่วนนี้คือ10รายชื่อของร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีที่ส่งคูปองในลังมีทั้งนนทบุรีสุโขทัยและตากรับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยครับอย่าลืมนะฮะลูกค้าที่ใช้เราเปลี่ยนกติกาใหม่เพียงขุดรหัสเปิดกล้องสแกน QR Code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งรหัสได้เลยร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในลังส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้หรือเห็นกล่องรับชิ้นส่วนแบบนี้ที่ไหนก็หย่อนเข้ามาได้เลยจ้ามาลุ้นเป็นผู้โชคดีแบบนี้ตลอดสัปดาห์5วัน5ภาคทั่วไทยรีบส่งกันเข้ามาเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปีศาจอร่อยดีเดือนหน้าแจกโชคให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยแต่ยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปีศาจสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงขูดรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR Code ส่งรหัส14หลักทางไลน์แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในลังย้อนที่กล่องปรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงขุดรหัสเปิดกล้องสแกน QR โค้ดหน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีศาจ

0: บอกตรงๆว่าคิดถึงทุกวันเฝ้าใฝ่ฝันถึงเธอน้องละเมอยังคิดถึงเธอทุกคืนทุกค่ำคิดถึงแจ่มจังคิดถึงกวางยืนมันคงไม่ไหว
1: ข้างใครแต่เกศง
2: เฮ้ยอากงอะไรนักหนาเนี่ยฮะ
1: ก็ว่าน้อยอ่ะคิดว่ายายของอดีตเป็นอาเกศงคงที่ว่าคิดถึงแต่แล้วก็ไม่ใช
2: ่ดวงใจว่าม
1: ังแตกสลาย
2: สาธุเธอขอให้ดวงวิญญาณของอากงเนี่ยแตกสลายเหมือนที่พูดเธอสาธุ
1: นึกมาแช่งว่าได้ยังไงวะฮะ
2: อากงนี่เพิ่งจะคนแรกเองจะท้อแล้วหนาฮะ
3: คนแรกอะไรอ่ะพูดถึงใครอ่ะลูก
2: ผมหมายถึงว่าครั้งแรกครับป้าดวงครั้งแรกครับที่ผมมานั่งกินร้านป้าเลยปกติสั่งไปกินที่ห้องครับ
3: เขามาบ่อยๆสิอากงเขาชอบมาที่นี่นะก่อนแกตายยังบอกเลยว่าจะลดค่าเช่าให้อ่ะ
4: ลดค่าเช่า
1: คุณพูดทางไหนฮะอลิศรีดวง
2: เอาเหรอครับเออแต่ป้าดวงชื่อจริงชื่อลิศรีดวงเหรอครับ
3: นี่ดวงใจเอ๊ะลิศรีดวงมีแต่อากงเรียกป้านะรู้ได้ไงเนี่ย
2: อ๋อผมเดานะครับดูจากหน้าป้าดูเหมือนเจ็บลิศรีดวงอยู่อะครับ
3: ป้าป้าหายแล้ว
2: หายแล้วโชคดีจังเลยนะครับ
3: แต่ป้าไม่ได้ทวงสัญญานะป้าแค่อยากให้ตอบสนองเจตนารมณ์ของอากงอะอากงจะได้นอนตายตาหลับ
2: อ๋อเหรอครับ
5: นี่แม่ต่อให้เป็นแม่ถ้าไปช่อโกงเขาผมก็จับแม่นะ
3: ช่อโกงอะไรลูกแม่หยอกน้ำบี้เขาเฉย
2: หยอกแล้วครับ
6: แล้วสรุปป้าดวงพอจะนึกออกยังคะว่าผู้เช่าคนไหนมีญาติชื่อเกศรบ้าง
3: เดนนิสป้าดวงไม่ใช่ทะเบียนราษฎร์ค่ะไม่ได้รู้ทุกเรื่องรู้นิดหน่อยเองรู้แค่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแฟนชื่ออะไรทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็ชอบกินอะไรแค่นี้เอง
2: โอ้นี่ขนาดรู้แค่นี้นะครับถ้ารู้มากกว่านี้นี่ไม่รู้ยันยี่ห้อเกงในที่เขาใส่เลยนะ
3: บางคนก็รู้

0: You only one แค่เธอคนนี้ The only oneผู้คนเป็นล้านไม่มีใครเหมือนเธอไม่ได้เบ่งว่าจะดำโดหน่อยจะดำโดหน่อย
1: เฮ้ยเกี่ยวไม่ได้กับเขาเนี่ยรู้จักเขาเหรอเขาเป็นตำรวจเว
2: ้ยตำรวจสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: นี่คุณไปรับบทอะไรเพี้ยนๆมาอีกแล้วเนี่ยฮะ
2: จะเรียกคุณวันนี้ไม่ได้นะคะให้เรียกเดียนว่าเดซี่ค่ะ
3: เดซี่
2: ค่ะ
3: เดซี่ค่ะคุณแม่อ
2: ย่าเรียกคุณอีกนะคะ
3: ค่ะหนูขอโทษอ
2: ย่าให้เป็นครั้งที่สอง
3: โอ้ยอยากจะนั่งแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: เดซี
2: ่ไม่ใช่พูดแบบนี้นะคะพูดว่าเดซี่ค่ะ
4: เดซี่
1: รู้แล้วว่าเดซี่อ่ะไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้สำคัญเลยลากกระเป๋ามาทำไม
5: ก็วันนี้จะมารอแกไงใช้มีเรียนการแสดงกับคนในหอแก
1: ใคร
5: ไม่บอก
6: ช่วยด้วยจอนวิ่งแล้ว
2: เฮ้ยเสียงดอลลี่นี่แม่
3: ใช่สิลูกไปเลย
2: ดอลลี่

0: โดลี่เป็นยังไงบ้างโดลี่เจ็บตรงไหนไหม
1: ไม่
2: ไ
3: ปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: อาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
5: ฮะ
4: ว่าแต่อาจารย์โคตรเท่เลยจับโจรได้ด้วยอ่ะเป็นไง
0: โชคดีนะเนี่ยที่มีหมวดโดมอยู่พอดีอ่ะ
4: หมวดโดมหมวดโดมอะไรกันดอลล่านี่มันนอกเวลางานแล้วเรียกควีนโดมินิก้าค่ะ
6: ฮะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือเยอะมากเลย
7: ตอนนี้สมองประมวลอะไรไม่ทันแล้วกงนี่ไม่รู้จะฮาเรื่องไหนก่อนเนี่ย
8: ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับถ้าผมไม่ได้พี่ผมแย่แน่เลย
0: นี่เวทวันนี้เพิ่มน้ำหนักเนี่ยมีกล้ามแต่ไม่มีแรงปกป้องตัวเองทนหนักเลยเข้าใจไหม
8: ผมมีกล้ามแต่โจรมันมีมีดกูผิดตรงไหนเนี่ย
9: หน้าหอแท้ๆยังโดนวิ่งราวได้อ่ะไม่รู้แหละหอพักต้องรับผิดชอบมีค่าทำขวัญให้ลูกใช่ไหมเนี่ยฮะถ้าไม่มีก็ค่าช่องค่าเช่าร้านเนี่ยก็ต้องลด
10: ทันแน่ประดวง
11: หนูต้องขอโทษจริงๆนะคะรปภเรามันก็น้อยจริงๆอะค่ะเดี๋ยวทางหอพักจะเพิ่มรปภให้ค่ะแต่ว่าจะต้องเพิ่มค่าเช่าด้วยนะคะประดวง
9: จะพกจะเพิ่มทำไมล่ะเรื่องความปลอดภัยในหอพักอะมันคือความร่วมมือร่วมใจของเราอย่าไปจ้างรปภรปภนะปลื้ม
7: โอ้โหใจชื้นเลยประดวง
4: แกจะพาน้องไปแจ้งความพอดีใช่ไหมนี่ก็พาไอ้เนี่ยไปด้วยเลยได้เวลาหมวดโดมออกเวรแล้วถึงเวลาเอนเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะพร้อมหรือยังคะ
12: พร้อมมากค่ะมัม
4: ไปค่ะเดซี่ตามมาค่ะ
7: ไปค่ะไปค่ะขาดแกไม่เกิน
6: เป็นยังไงล่ะอารัตตี้เด็กๆในหออัวเลิกทุกโครงเลยอ่ะ
13: โหอย่างลึกเลยเลยเลยฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหลึกจัดนี่ลึกมากเลยเนี่ยถ้าไปซ่อมคนเดียวแล้วเผลอตกไปไม่มีใครรู้เลยเนี่ย
14: กลัวทินแน
13: ่เอ้ยเร็วๆหน่อยรีบหน่อยหิวข้าวแดดก็ร้อน
14: เวทมีนิดรอหน่อยรอหน่อย
13: เฮ้ยพูดเฉยๆก็พอไม่ต้องร้อง
14: ฉันพูดไม่เป็น
13: แต่กูจีบไปเนี่ย
14: ไอ้ดาวินใช้มือรับดีๆไม่ได้เหรอ
13: ใช้มืออะไรล่ะดูนี่

0: โอ้โหแดงแป๊ดเลยไปเชียร์บอลมาแน่เลยแดงขนาดนี้เด็กผีหรือเด็กหงครับเนี่ย
1: แดงเด็กเตะน่ะเมื่อวานแจ้งให้ช่างไปซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนซ่อมภาษาอะไรน้ำร้อนออกมาอ่างล้างหน้าล่วงมือหมดเลยเนี่ย
2: ก็คุณบอกให้ผมไปซ่อมไม่ได้บอกนี่ว่าน้ำมันออกรูไหนอ
1: ่
2: ะ
1: เอาเฮ้ยจงใจแกล้งกันแบบเนี้ยมือผมเป็นแบบนี้แล้วผมจะทำมาหากินยังไง
2: ก็ดีแล้วนี่ครับจะได้ไม่ต้องไปดูดวงหลอกใครเขาอีกอ
1: ่
2: ะ
1: ได้ช่างชู้ๆอย่างแกเตรียมตกงานได้เลย
3: คอยดูเถิดถ้าเรื่องนี้ถึงหูเดนนิสจะว่ายังไง
0: คุณดาวินครับใจเย็นก่อนครับคุณดาวินคุณดาวินรีบไปขอโทษเขาเลยยังอีก
2: ยังว่างอยู่นะ
0: เฮ้ยป่านี่ไปขอโทษเขา

0: แบคเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
0: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
3: คประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
2: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
3: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
3: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก CMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ภายนี้นะคะเก่งขึ้นมากๆจะมีท่าเมตตาของตัวเองเพิ่มมาเป็นท่าใหม
5: ่อัปเกรดขึ้นนะคะระเบิดอุ้งตีนบินได
6: ้
5: ค่ะ
6: ลูกตบกินตดมหาลัย
5: มันเป็นซีนที่เขาแกล้งอ่อยพี่ก้องบนเตียงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินไปไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉัน
7: ฟังในใจหรือเปล่าจี้ก็คือหึงพี่พิม
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
9: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
10: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้านายทั้งนั้น
11: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
12: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
13: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไง
14: เมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
9: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา 2:30 น
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
15: Let the soy 300 ml Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
16: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
15: It's real
17: มีความรักดีมีเรื่องราวที่ดีทุกทางที่เดิน
18: เอสโคล่าบอนทูบีออซัมเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง

0: จึ้งมากเลยค่ะมัม
1: มาช่วยมัมก่อนค่ะเจ็บหลังค่ะมาจึ้งค่ะมาค่ะ
2: นั่งก่อนครับนั่งก่อนคร
1: ับหลังเออขอบคุณค่ะลูก
3: พี่ไหนๆก็มาแล้วลือก็ถามอีกสิว่ารู้จักอาเกสองไหม
4: คุณโดมครับ
1: ให้เรียกว่าควีนโดมินิก้าค่ะ
4: ควีนโดมินิก้าค่ะผมอยากรู้ว่ามีญาติชื่อเกสรไหมครับพอดีอากงผมเนี่ยเขาตามหาเพื่อนนะครับ
1: ญาติชื่อเกสรญาติไม่มีนะจ๊ะแต่ถ้าเพื่อนมีอยู่คนนึงอ่ะนี่ไงควีนไทเกอร์พอลแลนด์นี่ไงแปลว่าเกสรนางพญาสึกโคร่งค่ะอย่างนี้ได้นะคะเมื่อกี้เห็นมัมโชว์แล้วใช่ไหม
2: เท่มากเลยนะคะมีทำวันออดิชั่นนะทำได้แบบนี้บ้างนะผ่านแน่นอนเลยค่ะ
1: อ่ะยืนขึ้นค่ะยืนค่ะลูกยืนนะยืนด้วยค่ะ
4: ผมยืนด้วยเหรอครับ
1: ยืนค่ะยืนพอยขาค่ะทั้งคู่เลยนะคะเชิดหน้าค่ะเชิดหน้าเข้าไปมองข้างหน้าค่ะสวยค่ะลูกสวยคิดว่าเราเป็นดีว่า
4: คืออย่างนี้ได้ไหมครับตัวมัมเดี๋ยวตัวมัมซ้อมกันไปส่วนตัวกับผมขอลาก่อนคร
1: ับ ไปเดียวก่อน
2: ไม่เดี๋ยวต้องอยู่กันก่อนสิจะได้ดูไงว่าฉันอ่ะเป็นเดซี่ได้สมบูรณ์แบบหรือเปล่า
4: โอ้ยแกเป็นได้ดีและเพอร์เฟกต์มากค่ะเดซี
2: ่ยังไม่ได้เริ่มเลย
5: พี่โดมครับชุดที่พี่ให้ผมซ้อมเสร็จเรียบร้อยครับ
1: อุ้ยมาแล
6: ้
1: ว
6: แล้วนี่เป็นอาหารที่สั่งแม่ไว
1: ้
4: โอ้ยบ้ามีคนดูแล้วครับสองคนนี้เลยครับเดี๋ยวจะอยู่ช่วยตัวมัมส่วนตัวกับผมนั้นมีธุระต้องทำครับเพราะคุณเดนิสเนี่ยเขามีเรื่องธุรกรรมให้ผมต้องเซ็นโอ้เยอะไปหมดเลยครับยังไงผมต้องขอลาก่อนครับ
1: ฝากไอ้แดงด้วยนะ
4: บ๊ายบายครับ
1: ช่างมันเพื่อนมีเวลาว่างเนี่ยมาช่วยดูสิฉันหน่อยปะมานี่เดินมานี่เลย
2: มาเร็วมาเร็วมาเร็ว
1: เข้ามาเลย
2: มาสิ
1: ช้าช้าทำไมล่ะคะ
2: เ
1: ดินค่ะ
2: สุดหล่อนี
1: ่โอ้โหดักก้าวหรือไงโอเคค่ะวอร์มเสียงนะคะเราต้องวอร์มเสียงจากว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวเดซี่ปะ
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้า
1: สองคนอย่านิ่งค่ะไปพร้อมกันค่ะไป
5: ว้าวว้าวว้าวว้าว
1: ดีค่ะ
7: เซ็นตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณดิฟ
8: เรียบร้อยครับ
7: ขอบคุณมากนะคะคุณดิฟก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หอตัวดีอย่างเป็นทางการค่ะ
8: ขอบคุณที่เป็นธุระให้มากนะครับ
9: ยังไงมื้อนี้ผมขอเลี้ยงคุณเดนิสนะครับ
7: ยินดีมากเลยค่ะไม่เกรงใจแล้วกันนะคะ
8: ปะดวงครับ
7: จ้า
8: เก็บตังค์เลยครับ
7: 120จ้ะ
8: คู่นี่ป้าแต่งตัวตีมหลักกิโลเหรอครับ
7: โอ้โหปากพูดจาหน้าวางเพิงห้องมากเลยนะวางเพิงห้องถ้าวางปุ๊บลามมาห้องป้าปั๊บเลยนะคะเพราะว่าห้องติดกันเลยค่ะ
10: เอ้ยลานก็ใกล้กันห้องอยู่ข้างกันอีก
7: นี่แกจะรังควานฉันไปถึงไหนฮะ120
8: เดนิสหาช่างประจำขอคนใหม่ได้เลย
7: ทำไมอ่ะ
8: ช่างแดงมาตั้งใจแกล้งฉันเอาน้ำร้อนต่ออ่างล้างหน้าเนี่ยมันลวกมือฉันเนี่ย
7: โ
8: อ้คุณเดนิสครับถ้าจะไล่ใครสักคนเนี่ยก็ไล่ผู้เช่ามิจฉาชีพนี่แหละครับปล่อยให้มันดูดวงหลอกลวงชาวบ้านแบบเนี้ยเสียชื่อหอพักหมดแกติมิจฉาชีพเอาน้ำร้อนลวกแบบเนี้ยจงใจฆ่ากันชัด
7: ๆโอ้ยพอแล้วสองคนนี้ดีกันอยู่ได้เมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่จะเลิกทะเลาะกันสักทีปวดหัว
11: ต้องมีสักวันต้องมีสักวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวัน
8: สวัสดีไม่รักแฟนเพลง
7: ทางนี
8: ้คือที่ผมร้องเพลงผมมีเหตุผลนะครับผมตั้งใจจะให้กำลังใจคุณเดนิสคุณเดนิสเหนื่อยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
8: ผมก็เหนื่อยแค่ผมเดินออกไปข้างนอกเนี่ยคนก็ร้องเพลงดำเด้าหน่อยดำเด้าเด้าผมก็เด้าไม่อยู่แล้วผมเหนื่อยมากพอแล้วผมต้องมาทนเห็นคุณทะเลาะกันวันนี้แหละผมต้องยุติเรื่องนี้ให้ได้พี่แดงพี่จะหยุดหาเรื่องคุณดาวินไหม
4: ไม
8: ่คุณดาวินคุณจะหยุดทะเลาะกับพี่ชายผมไหม
9: ถ้าผมจะหยุดพี่ชายยามต้องหยุดก่อน
12: อยู่หอเดียวกันทำไมไม่รักกัน
7: ฉันก็ไม่รักแกอย่า
8: ผมจะถามคุณสองคนเป็นครั้งสุดท้ายคุณสองคนจะเปลี่ยนใจไหม
4: ไม
8: ่งั้นผมคงช่วยอะไรไม่ได
4: ้อะไรวะเนี่ยโอ๊ย
8: โอ๊ย
4: ปล่อย
8: จริงเว้ย
0: โอ๊ยอย่านะอย่านะครับ
8: พี่ยามนะผมแจ้งความจับยามได้เลยนะเขาหากักขังลุงเหนียวเนี่ย
0: คุณจะแจ้งยังไงโทรศัพท์คุณอยู่นี
8: ่สอนออยู่10กิโลนะคุณตะโกนไปแจ้งเลยถ้าไม่กลัวเจ็บคอเนี่ยเอางี้ถ้าคุณอยากให้ผมปล่อยนะคุณต้องสัญญาผมก่อนว่าคุณ2คนจะเลิกทะเลาะกัน
0: ไม
7: ่ดีอยู่ตรงนี้แหละมันเหมือนพุดเดิ้ล2ตัวแล้วก็ขาแทนปลาหยอกพ่อรักนะ
12: โอ้ยประท้วงก็อย่าเผลอไปยืนใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพุดเดิ้ลไม่ได้ฉีดใส่หลักกิโลหยอกพ่อรักไงฮะ
7: ย้อนสอน
8: ผมก็ขอฝากคุณเดนนิสเนี่ยดู2คนนี้ด้วยนะฮะถ้ายังไม่หยุดทะเลาะกันเนี่ยคุณแปลภาษาไว้ได้เลย
7: แปลภาษาอะไรคะ
8: ล่ามครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับไม่ต้องคิดถึงคุณมากนะฮะ
7: ค
8: ่
7: ะ
8: โอ๊ยไอ้ดำ
0: โอ๊ย
8: อะไรเนี่ย
0: พี่แกนะโอ๊ย
8: โอ๊ย
0: เดนนี
8: ่คุณเดนนี่ครับลูกบ้านมีปัญหาอะไรขึ้นมาอะไรพังอะไรเจ๊งขึ้นมาใครจะซ่อมให้ล่ะครับ
0: ใครก็ได้ที่ไม่ใช่แกอ่ะไอ้ช่างช่วย
8: งานล่ะไอ้ห่วงเหรอ
0: นี่นะโอ๊ย
7: พรุ่งนี้ยังคงไม่ได้ปล่อยหรอก
8: แกนะให้ค
13: ุ
8: ณออปช
13: ั่
8: น
13: แ
8: ท็
13: ก
8: ซ
13: ี่
8: แกเป
13: ิ
8: ด
13: ม
8: ั่วเลย
13: โอ้ยสวยมากลูกนี่มา
2: เจ๋งเต้นล้อ
13: ซึ้งมากดูกระจกสิลูกดูกระจกขา
2: วโอ้ย
13: เป็นไง
2: สวยมากค
13: ่
2: ะ
13: เดซี่แม่จะบอกอะไรให้นะการแต่งหน้าเนี่ยคือการกบฝังตัวตนเก่าเราทิ้งไปแล้วเราก็สร้างตัวตนในอารมณ์คติใหม่ของเราขึ้นมาเข้าใจไหมคะ
6: แล้วขนตาใหญ่ขนาดนี้นี่อยากแต่งเป็นอะไรอ่ะกล้าเผยแข่งหรอ
2: โอ้ตกปักตามอายุนะคะนี
14: ่มันคือแฟชั่นสไตล์ของ drag make up เขาเลิกกินขี้และหาอะไรบำรุงสมองบ้างนะพี
2: ่อือ ไอ้โนนี่จริงโอเมก้า3 6 9 11ต้องรีบกินเยอะๆนะคะ
14: ใช่
2: ฉลาดฉลาดบ้าง
6: ตาใหญ่ขนาดนี้จะมองเห็นทางหรอ
13: ถ้าอยากรู้มากเนี่ยก็มาลองดูมั้ยล่ะมาเป็นแบบให้ทั้ง4ชั้นโอเคมั้ย
6: ไอ้โนนี่เลย
13: เฮ้ยไม่ต้องเถียงกันเลยค่ะแกนั่นแหละไม่งั้นต่อไปเนี่ยถ้ามาขอแลกเวรรอบหน้าเนี่ยฉันไม่ให้แล้วนะ
14: มันนั่นมันนั่นนั่นนะ
13: นี่ลูก
12: ค่ะ
13: เดี๋ยวได้ดูแล้วแดกตัวจริงอ่ะเป็นยังไงถ้ามาแต่งขนตาเงื้องๆงามๆแบบนี้ไม่เอานะคะลูกต้องแต่งให้เป๊ะวังเวอร์ไปเลยค่ะ
2: แน่นอน
13: โอเคนะคะ
2: โอเคค่ะ
13: เมื่อกี้เข้าใจที่มามสอนไหมคะ
2: เข้าใจทุกอย่าง
13: ดีมากงั้นเดี๋ยวแม่ขอตัวกันนะลูกนะ
2: ค่
13: ะ
2: มาค่ะขออนุญาตนะคะเหมือนนี
6: ่มาสวัสดีครับ
2: มานี่ค่ะ
6: มาสวัสดีหรอ
2: นั่งนั่งนั่งนั่ง
6: ผมไม่เคย
2: นั่งนี่เลย
6: ลองดู
2: ดูสิเรียบร้อยค่ะสวยมากดูสิเข้ามากเลยนะคะ
6: แต่ทำไมรู้สึกเครื่องเครื่องแสบตาไม่รู้วะ
2: ทำไมถึงแสบอะคะตอนที่ฉันทำก็แค่เย็นๆปกติเองนะ
14: เดี๋ยวนะไหนขอดูกาวหน่อย
2: เฮ้ยนี่มันไม่ใช่กาวติดขนตา
13: ฮะอุ้ยตาย
2: เอาออกเลยพี
13: ่เฮ้ย
2: ดึง
13: เ
2: ลย
13: ดึง
2: ค่อยๆนะไอ้โดมอยู่ไหน
15: พี่ดินมาได้ยังไงเนี่ย
2: แกลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
15: ก็ฉันไม่ได้อยากเป็นตำรวจฉันอยากเป็นเด็กควีนพี่

0: แกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวไหวตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
2: สองตระกูลทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะเมื่อโตเกียวต้องออกมาตามหาความจริงที่ถูกซ่อนไว้เมื่อ17ปีก่อนร่วมลุ้นและเอาใจช่วยพวกเธอกันได้ในซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน31และชมเวอร์ชันอันคัตย้อนหลังได้ทางแอปวันดีนะคะ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
7: โอ้โหเฮ้ยอากงถามจริงไอ้ของพวกเนี้ยเผาไปได้ด้วยเหรอ
8: ก็น่าจะนะ
7: แบนไหมอ้าวไม่เห็นได้ผลเลยโกง
8: คนลือเขาตั้งใจหน่อยสิทำมั่วซั่วจะได้ได้ยังไงน่ะตั้งสิกอธิษฐานว่าขอให้อวยไล่แค่นั้นแหละแต่ว่าของพวกนี้ว่าไม่อยากได้แล้วว่าอยากได้โทรศัพท์อะ
7: โทรศัพท์อะนะโกงเอาไปทำอะไร
8: เอาไปดูซีรีส์แนวตั้งมั่ง
7: อ้าวประชดอะ
8: ว่าเขาอยากจะโทรหาเพื่อนที่ตายไปแล้วอะวางๆคุยกับตะลือโคกเบื
7: ่อโอเคผมก็เบื่อเหมือนกันได้เลยเดี๋ยวส่งไปให้พุทธังระนังธรรมังระสังฆังระนัง
8: เซเรกโย
7: ฮะ
8: เซเรกโย
7: มันมีคาถาด้วยเหรอ
8: เสร็จแล้วก็โยน
9: เฮ้ย
7: อากงว่าชุดมันคุ้นๆไหม
9: คุ้น
7: เฮ้ยอะไรเนี่ย
8: ฮะอ้าว
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแดก
10: โอ้โหนี่ก็ชีมาโมนิก้านี่ค่ะ อยากจะลาออกจากตำรวจไปเป็นแดกควีน
11: พี่ฉายฉีก็ไม่ยอม
10: ก็เลยมาที่ห้องเนี่ยมาโวยวายวงเวกโวยวายห้องเกือบแตก
8: เป็นตำรวจอยู่ดีๆลาออกทำไมวะโดม
10: ไม่ต้องเก็บต่อไปฉันจะไม่ให้แกทำอะไรไร้สาระแบบนี้อีกแล้ว
11: ไร้สาระงั้นเหรอนี่เป็นอาชีพที่ผมรักนะพี
10: ่และอาชีพที่แกรักอ่ะมันหาเลี้ยงตัวเองได้ปะสุดท้ายก็มาพึ่งฉันพึ่งพ่อแม่อยู่ดีอ่ะ
11: ใจเย็นก่อนนะพี่ดินยังไงทางเนี้ยก็เป็นทางที่ไอ้โดมมันเลือกแล้ว
10: หยุดพูดเลยแกก็อีกคนใครเลือกขนตาให้วะเห็นแล้วโคตรขัดใจเลยแกลองคิดดูดิถ้าพี่แกลาออกจากเป็นตำรวจแล้วมันทำอะไรแบบนี้เป็นแกโอเคเหรอวะเดอรี่ชอบเลยล่ะพี่ดอลล่าจะได้ไปทางสวยเลย
11: ไอ้โดมนี่หยุดพูดเลย
10: หยุดเลยฮะนี่เอาจริงนะอาชีพนางโชว์เนี่ยรายได้ไม่น้อยเลยนะพี่และยิ่งตัวท็อปท็อปเนี่ยเดือนหนึ่งได้เงินเป็นแสนเลยนะแล้วแกคิดว่าการจะเป็นตัวท็อปอ่ะมันเป็นไงง่ายๆเหรอไม่ใช่ว่าใครจะเป็นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะเว้ย
11: ผมรู้ว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่ผมขอเลือกใช้ชีวิตแบบที่ผมต้องการไม่ได้หรอพี
8: ่ชีวิตนะเว้ยไม่ใช่รองเท้าแต่จะได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เลือกผิดชีวิตพังเลยนะ
10: ไอ้โดมแกมีอนาคตที่ดีอยู่แล้วอะแกจะอนาคตแกมาเสี่ยงกับอะไรแบบนี้ทำไมวะ
11: อย่างน้อยผมก็มีความสุขพี่เป็นพี่ผมนะการที่เห็นผมมีความสุขเนี่ยพี่ควรจะดีๆสิ
10: พี่พูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเว้ย

0: ถ้าแกงจะลาออกอีกอะแกก็ไม่ต้องเรียกฉันว่าพี
1: ่พี่จินโดม
2: โดม
1: โดมโดมขอโทษ
3: โหเรื่องแค่นี้ต้องตัดพี่ตัดน้องกันเลยเหรอวะ
4: เป่งอัวไม่ใช่แค่ตัดพี่ตัดน้องนะจะบอกให้เราสมน้ำหน้าเลยผู้ใหญ่อัดน้ำร้องมาก่องเว้ยเวลาพูดอะไรก็ต้องฟังบ้าง
5: สมน้ำหน้าเหมือนที่อากงทำกับแม่ผมเหรอ
3: ไอ้ดับจะคุยกับใครวะอากงเหรอ
4: มันคงละเรื่อง
3: โอ้โหคู่นั้นก็พี่กับน้องคู่นี้ก็อากงกับหลานเดซี่ปวดหัวเดซี่รับไม่ไหวแล้วเนี่ย
6: เอาผมสั่งผัดกะเพรานะป้าเอาขนมจีนมาทำไม
7: นี่เป็นแค่นักโทษมีสิทธิ์อะไรมาเลือกฮะขนมจีนน่ะฉันเป็นคนสั่งให้ป้าดวงแกทำเองล่ะอ้าวนี่ช้อนนี่ส้อมถ้าไม่อยากอดตายนะช่วยกันปักช่วยกันป้อนนะจ๊ะ
8: โทษคุณเดนี่ครับนี่ผมถูกบังคับให้ลอกอยู่กับมันเนี่ยจึงบังคับให้ผมป้อนข้าวมันนี่เหรอครับ
7: ใช
9: ่ก็หัดทำดีกันสิแล้วก็เลิกทะเลาะกันสักที
6: ไม่มีทางครับผมดูแลตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพามันหรอก
8: นี่แหละนะไอ้พวกพึ่งแต่ดวงไม่ทิ้งสมองมันต้องใช้ซ่อมนี่เว้ยนี
6: ่ฟันไปเถอะ
8: พ่อควรใช้สมอง
6: ทีนี้แกใช้ต้มแกยังไง
8: มองทำไมอยากให้ป้อนเหร
4: อป้าถามจริงสองคนนี
6: ้
4: จะเลิกทะเลาะกันเมื่อไหร
7: ่ป้าคะสองคนนี้เก่งได้ไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวมันก็ยอมแพ
4: ้แต่มันจริงต้องมาเอาต้มตีกันแล้วอ่ะ
7: จริงค่ะป้ามันดูหนังเยอะไปเปล่าสะเทือน
9: ชื่นใจสุดๆนะ
7: เอ้ามองอะไรกันจ๊ะหิวน้ำเหรอ
9: ไม่ให
8: ้โอ้คุณเดนิสครับดูปากผมสิแห้งผากขนาดนี้บอกเลยว่าน้ำไอ้นี
6: ่โอ๊ยจะร้องทำไมยิ่งพูดถึงหนังก็ยิ่งหิวเดนิสให้อดข้าวอดน้ำมันเกินไปป่ะเมื่อไหร่จะปล่อยจากพี่เนี่ย
7: เอ้างั้นคืนดีกันสิ
6: ไม
7: ่เฮ้ยงั้นก็อดต่อไป
9: เดนิสก็ทำเกินไป
10: ไม่ต้องห่วงนะลูกนะป้าไม่ทรมานพวกเราป้าสั่งกาแฟเย็นจิ๊บมาให้ด้วย
6: ขอบคุณครับป้า
10: ปึ๊บนี
6: ่ในแก้วเปล่าอ่ะครับกาแฟอยู่ไหนอ่ะป้าม
8: าแล้วครับกาแฟมาแล้วครับนี่ครับโหมันจะเป็นแกงถุงเลยครับแล้วผมจะแกะไงครับเนี่ย
11: มาช่วยกันสิครับแกะกันคนละมือคนละไม้กาแฟที่กินอ่ะที่ต้องผ่านความทุกข์ความยากลำบากกาแฟมันจะยิ่งหอมยิ่งหวานยิ่งอร่อยนะครับ
6: เอามานี่ไม่ต้องกองไม่ต้องแกะมาแล้วกัดตูดูเลย
8: เอ้ยเอามานี่
2: ไม่เห็นไม่ตามแผนเลยครับคุณเดนิส
9: ป้าว่าปล่อยไปเลยดีกว่าไหมอ่ะดูท่าเขาไม่คืนดีกันแน่นอน
7: ไม่ค่ะป้าเราทำกันมาถึงขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องไปให้สุดกินน้ำกันไปขนาดยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
9: ฉี่ได้ไงร้านป้า
7: เอ้าไม่ใช่นิติหรูค่ะ
9: แต่มันเหม็นร้านป้าหรือเปล่าล่ะ
7: ก็ไม่เหม็นนิติหรูไง
8: ไม่ดีเลยมันคำนี
7: ้เอ้า
12: แต่ละพี่เลื่อนอย่าไปจุ้งกับเขาทำไมวะว่าไม่เข้าใจเลยปล่อยให้อาโดมมันสำนึกผิดเองบ้างที่ไม่เชื่อฟังพี่ตัวเอง
5: เดี๋ยวหน้ากงแล้วคุณโดมไม่ผิดอะไรชีวิตเขาก็มีสิทธิ์เรื่องของเขาไม่ใช่ว่าเป็นแค่พี่ชายแล้วมาบงการชีวิตแบบนี
12: ้ซีซัวตาอย่างนี้เขาไม่เรียก

0: ของดีใครหลับไปใครหลับไปวะ
1: อ
0: ้
1: าโอ
0: ้แว่นนี่เหรอที่เลือกเขาให้กูอ่ะ
2: นี่กูไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะนั่นการที่จะกงไล่พ่อไล่แม่ผมออกจากบ้านแบบเนี้ยเป็นพ่อกูหวังดีว่างั้นดิ
0: ก็สิก็แม่ลือมังลือแล้วดูชีวิตทุกวันนี้เป็นไงอ่ะเป็นนี่เป็นสิงเบิกร่างเขาแกงกระจกกระจกฉันเชื่อฟังว่าตั้งแต่แรกนะถ้าไม่ต้องไปท้องกับพ่อหรือแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายที่อ้วนหาให้ปากนี่ก็เจริญก้าวหน้าแล้ว
2: การที่ผมพูดแบบนี้มันก็หมายความว่าการที่ผมเกิดมาผมเป็นตัวถ่วงความเจริญของแม่ผมใช่ไหม
3: อะไรพี่เฮ้ยมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรือใจเย็น
2: ๆหรือหมายความว่าไง
0: ไม่ด่าว่ะ
2: ไม่ได้ด่าผมผมด่าชุด
0: มาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรพี่ลืมเผาชุดอึกมาให้กูวะชุดเนี้ยว่าใส่ไปไหนมาไหนอายเขาแช่เลย
2: กูจะอายใครนี่ผมเห็นอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องอายแล้วด้วยเดี๋ยวผมไม่อยู่แล้วที่นี่ผมจะกลับบ้าน
0: เราเรื่องตามหามาเกศรอ่ะ
4: ตามหามาเกศรอ่ะไปขอคนอื่นช่วยแปลกงเพราะตัวทวงอย่างผมอ่ะคงช่วยอะไรกงไม่ได้หรอก
0: โตขนาดนี้ยังขี้น้อยใจตัวทวงที่เจ๊พูดน่ะหมายถึงพ่อเหรอเข้าใจไหมเอ็ง
3: โอ้โหเยอะเลย
2: แล้วกงไม่คิดบ้างเหรอว่าการที่พ่อกับแม่ผมหนีไปอย่างเงี้ยเพราะมีตัวถ่วงความสุขอย่างกงอ่ะ
0: นี่จะไปเข้าใจอะไรวะคิดว่าลำบากลำบนอยู่ทุกวันนี้แล้วสร้างหอพักขึ้นมาก็เพื่อใครเพื่อแม่หรือได้อยู่อย่างสุขสบาย
2: ก็เธอมีความสุขจริงอ่ะแม่ผมจะหนีทำไม
0: ก็แม่หรือมังเจออ่ะอยู่ที่เนี่ยสุขสบายไม่ชอบชอบหนีไปลำบากลำบนกับพ่อหรือที่จะของสมหวัง
2: ผมไม่มีทางรู้เลยหรอกตั้งแต่แม่ผมหนีออกไปอ่ะเคยไปโผล่หัวไปดูเปล่าเออช่างมันเถอะยังไงผมก็จะขายหอพักนี้ผมกับแม่ไม่เอาไว้หรอกไอหอพักเนี้ย
0: ชอบเลยถ้าหอพักนี้มันอยู่แล้วล็อกหูล็อกตาก็ขายไปเลยแล้วลือใส่หัวไปไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของลือไป
2: เออผมไม่อยู่หรอก
0: นี่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ได้หลักใจเจเลย
2: โหลแม่วันนี้กลับบ้านนะอ๋อเบื่อที่หน้าคนในหอพักนิดหน่อยอะแม่จริงๆก็คิดถึงฝีมืออาหารแม่ด้วยแหละไม่น่าติดหรอกมั้งประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วแม่แล้วบี้ถามแม่หน่อยสิแม่เคยเสียใจไหมอ่ะที่หนีไปอยู่กับพ่อฮะเสียใจที่ไม่ได้เอาเงินกงไปด้วยฮะมิจฉาชีพวะเนี่ยฮะตลกกันเนี่ยแม่เออเดี๋ยวรีบไปหาคิดถึงนะจ๊ะจบ

0: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
1: ประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวีฟิต
2: นม
1: อ่ะลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมข้าวกล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวัน
3: อัมพลฟู้ด
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: สดไอ้มันเป่าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจมมาเป็น

0: นี้
1: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
3: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: วะคนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
4: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: ืนพรุ่งนี้เจอกันที่ Secret Bar ห้ามเลทนะห้อง Private เหมือนเดิม
1: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
2: ผมถึงแล้วนะคุณจะถึงแล้วใช่ไหม
3: สุภาพบุรุษสุดซอยเป็นรายการต่อไปอาจมีความรักที่มีเรื่อง
0: ที่ดีทุกทางที่เดินโอ้ยเฮ้ยพี่ดอลล่าเป็นไงบ้างตามพี่ดินทันไหมอ่ะได้ช่วยพูดให้พี่โดมเขาหรือเปล่าพี่ร้องไห้ทำไมอ่ะทะเลาะกันมาเหรอ
4: พี่เนี่ยขนตาแล้วมันเจ็บอ่ะ
0: โอ้ย
4: ส่วนพี่ดินเขาไปไหนก็ไม่รู้อ่ะยังไม่ได้คุยเลยอ่ะ
2: ไม่ต้องไปคุยกับเขาหรอกคุยไปก็เท่านั้นแหละในสายตาพี่ดินเนี่ยฉันไม่เคยโตฉันมันก็เป็นได้แค่น้องที่ไม่มีหัวคิดสร้างแต่ปัญหาให้เขานั่นแหละ
5: โดมินิก้าไม่ต้องเสียใจไปนะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไงอ่ะเดซี่อ่ะก็จะอยู่ข้างโดมินิก้าเสมอค่ะอย่างที่พี่นิวจิ๋วพูดเอาไว้นะคะไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉัน
2: ไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉัน
6: เพราะใจฉันมันอ่อนแอ
2: โอ้มากเลยค่ะลูก
0: เต้นกันขนาดนี้แสดงว่าหายโกรธพี่ดินเขาแล้วใช่ไหม
2: พี่ไม่ได้โกรธเขาอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่ที่บ้านพี่เขาเป็นกันแบบนี้แหละสร้างกรอบไว้เพียงแต่เด็กๆไม่ว่าจะเรียนอะไรจะทำอะไรเนี่ยเขาไม่เคยถามความรู้สึกเลยว่าพี่จะโอเคไหม
0: โอ้ยพี่ดอลล่าเขาก็เป็นเมื่อก่อนนะบังคับผมให้ต้องเรียนตำรวจเหมือนกับพี่เขาด้วยอ่ะแต่ผมไม่ยอมไงพอบังคับจิตใจผมไม่ได้เขาบังคับร่างกายผมให้ต้องออกกำลังดูดิ
4: โอ้ยตอนนั้นฉันแค่เป็นห่วงแกไหมพอยที่แกบอกอยากเรียนแฟชั่นอะไรนั่นน่ะมันดูเลี้ยงตัวเองไม่รอดจริงแกต้องมองเผื่ออนาคตด้วยถ้าแกไม่มีฉันแล้วแม่แกจะอยู่ไง
0: คำพูดเท่นะแต่ขนตาพี่ตอแหลมากเลยอ่ะเดี๋ยวน้องเชื่อออกให้เดี๋ยวเชื่อออกให
4: ้เลิกยุ่งกับขนตาฉันได้แล้วนี่นี่ดอมนี่ว่าพี่ดินอ่ะไม่ได้อยากตัดพี่ตัดน้องกับแกหรอกที่เขาทำอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นห่วงแกแบบเดียวกับฉันเนี่ยที่เป็นหัวไอ้ดอลลี่มันเนี่ย
2: ฉันเข้าใจนะแต่ฉันว่ามันไม่แฟร์พี่ดินเขาได้เป็นตำรวจทำงานที่เขามีความสุขอะแล้วฉันล่ะทำงานที่ฉันมีความสุขบ้างไม่ได้หรือไงฮะ
4: แล้วแกมั่นใจใช่ไหมว่างานที่แกทำแล้วแกมีความสุขเนี่ยจะเลี้ยงตัวเองรอดได้จริง
5: นี่โดมินิก้าตอบเขาไปเลยค่ะตอบไปเลยแบบมั่นหน้ามั่นโหนกไปเลยค่ะ
2: ไม่อ่ะ
5: โอ้โหเซเลย
2: ฉันก็แค่บอกว่าฉันจะพยายามให้ดีที่สุดเพราะในสายตาพี่ดินน่ะเขาเห็นว่าอาชีพแดร็คควีนน่ะมันไม่มั่นคงแต่มันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าฉันได้ลองทำอะไรที่ฉันมีความสุขจริงๆอ่ะ
4: น้องว่ามาอย่างนี้แล้วพี่อะว่าไง
7: แล้วถ้าสุดท้ายมันไม่ได้สำเร็จตามที่แกฝันน่ะแกจะเอาไงต่อกับชีวิต
2: ผมก็ต้องไปหางานใหม่ทำเลยพี่แต่ไม่ใช่เป็นตำรวจแน่นอนจริงๆนะพี่ไม่มีอาชีพไหนที่มันมั่นคงที่สุดหรอกมันอยู่ที่ว่าตัวเราจะใช้ชีวิตยังไงมากกว่าพี่ดินลองให้โอกาสผมสักครั้งนะ
7: ถ้างั้นวันนี้กลับไปกินข้าวบ้านแล้วก็ลองคุยกับพ่อแม่ดูนะถ้าเขาไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองช่วยพูดให
2: ้จริงไหมพี่งั้นไปเลยพี่
7: เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนชุดซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะช็อกตาย
2: เปลี่ยนชุดนะโอเคค่ะ
4: ขอบคุณนะพี่ดินที่ฟังไอ้โดมมันอ่ะ
7: พอแล้วอย่างได้ป่ะขนตาออกสักทีเห็นแล้วมันหงุดหงิดใจเหลือเกิน
4: ไม่ชอบหรอกพี
8: ่ไม่ชอบพอแล้วไปเอาออก
4: สวยนะพี
8: ่ไปเอาเพื่อนไปทีดิ
5: ฮัลโหลเดซี่พูดค่ะอ๋อเมื่อกี้ซ้อมบทละครอยู่ครับฮะ ติดต่อดอบบี้ไม่ได้ไฮ้ดอบดอบหิวไหมวะ
9: แกทำไมวะเนี่ยมันไม่เห็นนี่หว่า
5: ดอบดอบเฮ้ยกระเป๋าเขาไม่อยู
9: ่จะอยู่ได้ยังไงมันกลับนครสวรรค์ไปแล้ว
5: ไอ้ดอบแต่รถไม่ยังจอดอยู่เลยนะอากงอากงอากงครับถ้าอากงได้ยินนะครับฝากตามไอ้ดอบบันทีนะครับตอนนี้แม่เป็นห่วงใหญ่แล้วให้มันโทรกลับหาแม่ทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอากง
9: หายไปก็เรื่องของมังไม่ใช่หน้าที่ของอัวเหี้ยต้องไปตามหามังตามหน่อยก็ดีจะได้ให้มังเขาชุบหน่อยมาให
5: ้อาดับบี
9: ้อาดับบี้อาดับบี้อะอาดับบี้หรืออยู่ไหนวะอาดับบี้อาดับบี้อาดับบี้อาดับบี้อาดับบี้โหลืมอีกตัวตรงหรือเปล่าวะเนี่ยหาลืมไม่เจอเลยอาดับบี้อาดับบี้อาดับบี้ลืมอยู่อ่ะนะอ้าวฝาท่อเปิดอย่างนี้อันตรายใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ตกอ่ะสิช่างแรงแน่ๆเลยโอ้เรียกว่าฮะฮาโลปี้ช่วยด้วยช่วยอาลาปี้ด้วยหรืออยากเพ่งเพ่งอะไรนะเดี๋ยวหาว่าหาคงมาช่วยใครก็ได้

0: จะฝืนกันทำไมครับแค่รับปากว่าจะคืนดีกันกลับมาเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวพวกผมก็ปล่อยไปห้องน้ำแล้ว
1: ไม่ใช
2: ่ผมอ่ะไม่ติดอะไรเลยคืนดีได้ครับ
3: แต่มันต้องขอโทษผมก่อน
0: ไม่วะ
4: โอ้ยป้าว่าปล่อยไปเถอะถ้าฉี่แตกตรงเนี้ยใครจะเช็ด
1: ไม่ค่ะฉี่แตกก็ปล่อยให้เช็ดกันเองทีนี้พวกแกก็คิดกันนะว่าจะเอายังไงฉันน่ะไม่รีบอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดเพลงรอ

0: ีใครเห็นคุณด็อบบี้ไหมฮะ
1: มีอะไรอยากจำนำ
0: คุณด็อบบี้หายตัวไปครับ
2: ฮะ
0: คุณแดกคุณดอลลี่ดอลล่าช่วยกันตามหาไม่มีใครติดต่อได้เลยครับ
3: ทุกคนไปตามหาด็อบบี้กัน
4: ไป
3: อย่านำไปอย่าไปทำทางอยู่เลยเดี๋ยวเร็วอย่านำเลย
5: อย่าไปไปผมก
6: ็ก่อนแล้วแจอยู่นั่น
7: มันอยู่ไกลขนาดนั้นหนีไม่ได
6: ้หรอกของได้ดิถึงแน
7: ่โอ้
6: เอาแขน
7: ม
6: า
7: ดิโอ้ยเฮ้ยโอ้

0: วะรีบมาช่วยอารักพี่หน่อยกูจะช่วยได้ยังไงกูช่วยไม่ได้เห็นว่าได้แล้วรีบไปช่วยอาดับพี่หน่อยยิ่งจกท่อพี
1: ่เรื่องจริงเหรอวะอะไรวะเนี่ยอาต้อง
2: ยา
3: โอ
2: ้
3: ย
2: โอ้โหพี่แกโอเคจริงๆใช่ไหมวะโอ้โหหัวได้รับการกระทบกระเทือนสมองอยู่ดีป่าวะจำได้ไหมเนี่ยว่าฉันเป็นใคร
4: จะให้เรียกว่าแดกหรือเดซี่ดีอ่ะ
2: เรียกเดซี่ก็ได้ค่ะมานี่มาขอจูบเรียกขวัญกัน
4: เ
2: ล
4: ยไอ้แจ็คไม่ต้องอย่าไอ้แจ็คไอ้แจ็คโอ้ยไอ้แจ็คจุดแจ็ค
5: ฉันมาผิดจังหวะหรือเปล่าเดี๋ยวไว้มาใหม่ก็ได
4: ้เฮ้ยเฮ้ยคุณไม่เอาไปแท็ก
5: อะไรล่ะ
4: จะไปเคลิ้มตามมันสิ
5: อ๋อโอเค
4: แต่คุณมีอะไร
5: เอากล่องพยาบาลมาให้คุณเฉยๆนะเผื่อคุณจะอาบน้ำจะได้เปลี่ยนผ้าพันแผลเออต่อได้เลยนะ
4: จะพึ่งสิ
5: คือคุณฉันบอกช่างแดงแล้วให้ไปปิดฝาท่อคุณก็ไม่ต้องไปโกรธอะไรช่างแดงล่ะเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะซับเผ่าน่ะคือพอดีมีเรื่องนิดหน่อย
4: ขอบคุณคุณด้วยนะที่ช่วยผมไว้อะ
5: ไม่ต้องขอบคุณอะไรฉันหรอกขอบคุณอากงโน่น
4: อะ
5: ก็ดาวินนะสิมาบอกว่าอากงอยู่ๆก็โผล่มาบอกว่าคุณตกท่อแล้วก็ให้รีบไปช่วย
4: ฮะดาวินเนี่ยนะเห็นอากง
5: เขาว่างั้นนะแต่คุณอย่าไปเชื่ออะไรนักเลยคงจะสติฟั่นเฟือนเพราะปวดฉี่น่ะคือบอกว่าอะไรนะอากงใส่ชุดแดกควีนมาหาแล้วก็มาเฮ้ยคุณ
2: น้องคุณเป็นอะไรวะน้อง
5: เฮ้ยคุณเป็นอะไรกันเนี่ย
2: น้อง
4: โอเค
2: สำลักน้ำเหรอ
4: ผมโอเคกับคุณ
2: น้อง
4: แต่ไม่โอเคกับแกเนี่ยอะไรอ่ะ
2: บ้าไปเหรอ
4: โอ้โหแรงไปเบาๆพอเจ็บแล้ว
5: ดูแลกันเองแล้วกันฉันเหนื่อยกับคุณจริงๆเลย
4: นี่เลิกตีแล้วไปหาอะไรมารักษาใช่ไหมไป
2: โอ้ยยังไม่มาต่อกันก่อนเหรอ
4: พอแล้วนะ
2: เออ
4: ม
2: า
4: แล้ว
2: ไม่มีผ้าจักรพันว่ะ
4: อะไรผ้าจักรพัน
2: ผ้าก๊อซ
4: โอ้ยเจ็บเหมือนเดิม
2: หัวร้อนจนเจ็บเลยเหรอ
4: เจ็บมุกมึงอะ
2: หาก่อน
4: เร็วไปหามาสักทีเถอะถลอกเยอะด้วยอะ
2: นี่บ้านแกเปล่าวะเนี่ยนี่แกป่ะเด็กเนี่ย

0: เอาล็อบบี้หรือเจ็บไหมอ่ะ
1: เจ็บสิคนตกท่อนะ
2: หรือไม่ได้หลับเหร
1: อผมหลับไม่ลงหรอกกงผมอยากถามเลยกงหน่อยอ่ะ
2: ถามอะไรอ่ะ
1: ตั้งแต่ที่แม่ผมหนีไปอยู่กับพ่ออ่ะกงเคยไปตามหาแม่ผมใช่ไหม

0: ออกไปตามหาทำไมครับกรมหรือมาตัดพ่อตัดลูกกันแล้วไม่เชื
1: ่อก็แค่อยากไปดูสภาพแม่หรือที่ดื้อหนีไปอยู่กับพ่อหรือว่าเป็นยังไง
0: อากงคิดถึงแม่ผมใช่ไหม

0: นางนางเลือกพักผ่อนเถอะผมไม่อยากให้ลือซี่หยางเต้เดี๋ยวพอลือซี่หยางเต้ไปจะกลายเป็นผีสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันนี่ไม่ต้องขอบคุณวัวหรอกแค่ลือเผาชุกใหม่ไปให้วัวก็โอเคแล้วเพราะว่าชุกนี้ก็มองอยู่ทีไรก็คิดถึงหนังเรื่องหนึ่งจำชื่อเรื่องไม่ได้ที่มึงคงสร้างมังชื่อพ็อกอานองไงที่มังสร้างหลายๆครั้งนะแล้วมังมีอยู่ฉากหนึ่งนะที่มีอีกตัวหนึ่งนะมังพูดว่าให้ฆ่าอารายาอีกคนมังบอกว่าพยุงแล้วมังเงียบเลยนะแล้วมังก็พูดขึ้นมาว่าไม่ไรค่ะอีกตัวมันก็เลยบอกว่าวิ่งวักไรมาโอ้ตัวเราขำชอบมากเลยต้องเรื่องมันอยู่ในหัวเลยจำเรื่องไปดูอ่ะ
1: จำชื่อเรื่องไม่ได้แต่จำได้หรอกได้หมดเลย
0: แต่ว่ามันสนุกมาก
1: สนุกเดี๋ยวว่าไปดูเอง
0: โอ้ชอบ
1: ไปทะเลาะกับเตียงนอกไปกับกูผมจะนอน
0: หรือบังหวังนะ

0: ขับโอเล่นไหม
1: เฮ้ยน้องหยุดทำเสียงดังได้แล้วค่ะมันรบกวนผู้เช่าคนอื่นเขา
2: ใครเป็นคนไปฟ้องพี่วะ
3: กระเป๋าเว้ย
2: กระเป๋าหมาไม่ล่ะ
4: พี่ดาวินพี่อยากจะเห็นผีอาคงอีกทำไมอ่ะ
5: จริงๆพี่แค่อยากพิสูจน์เฉยๆครับว่าพี่เห็นผีจริงไหมแค่นั้นเองผมลองมาหมดแล้วครับทั้งมองล่อใต้หว่างขาเอาเสื้อผ้าคนตายมาใส่เหลืออีกอย่างนึงที่ยังไม่เคยลอง
6: อยากลองคืนนี้ไหมล่ะครับ

0: ชีวิตอีลีดิบักวินบอกยังสี่ดิ
1: ค่ะ
2: แต่พี่วินก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พวกเราฟังเลยนะ
1: ตอนแรกดอกคูนึกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะเนี่ย
0: ไม
1: ่ก็จู่ๆพี่วินก็มาถามดอกคูนค่ะว่าถ้าเล่นมีกิ๊กดอกคูนจะรู้สึกยังไงดอกคูนเองก็งงเหมือนกันคืนยังยู
3: ่บักเล่นมีกิ๊ก
4: เฮ้ย
1: ฮะเล่นมีกิ๊กบอกอะไรอะไรอะไรแค่แวะมาเอาลำไยได้ฟังเรื่องใหญ่เลยวันนี้มันคืออะไรลูกน้องวินอีลีบอกไอวิน
3: ความจริงแล้วมันคือเรื่องงานครับเรื่องงาน
4: นี่น้องวินไปเล่าอะไรพวกนี้ฟังฮะเมียน้าน่ะเข้าใจผิดคิดว่าน้าน่ะนอกใจเขาแล้ว

0: พูดใจเย็นก่อนครับคนที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ณเดชน์ครับ
1: ใครส่งข้อความมาฮะใครใครพี่เด่นคะสร้อยทองที่ซื้อให้อีแก่ที่บ้านหลอกมันสำเร็จเนาะ
0: โอ้โหหลักฐานชัดขนาดนี้ผมคงปฏิเสธไม่ได้แล้วครับคนที่ผมพูดถึงนี่ก็คือณเดชน์จริงๆครับ
2: สุดท้ายหลักฐานก็มัดตัวณเดชน์เกือบถูกมัดตาสั่งค่ะ
3: ไม่ใช่เลยค่ะวันนั้นก็ไม่รู้นะคะว่าแอปเปิ้ลหรือว่าร่างณเดชน์ที่แหลกกว่ากันอ่ะ
2: แต่ว่าตอนพี่วินถามอ่ะดอกคุณก็ใจหายวาบเหมือนกันนะคะว่าเลนจะมีกิ๊กแต่เลนไม่มีหรอกเนาะ
4: โอ้ยอย่าว่าแต่นอกใจเลยเวลากินข้าวนอกบ้านเนี่ยไม่มีเลย
5: เออจริงคือช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเลนมารับดอกคุณตอนเลิกงานเลยน่าจะยุ่งจริงๆไหม
4: ใช่ครับยุ่งมากเลยช่วงนี้พอดีที่บ้านผมกำลังแบบเปิดโปรเจกต์ใหม่เป็นธุรกิจเกี่ยวเรื่องการบินครับ
6: แหมมาทางนี้ขายตะกั่วแตนทอดปล่อยนกหน้าวัดอ่ะเดินตามพระตอนเช้า
4: โอ้ยนั่นบินทบาทเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบินจริงตอนนี้ที่บ้านกำลังให้ปล่อยเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวครับ
6: โอ้ยลืมไปคุยกับคนรวยจริง
4: เราก็คนทำงานธุรกิจเป็นของที่บ้าน
6: เออจะว่าไปพี่เอิร์ธพวกเรา3คนเนี่ยก็น่าจะลงทุนทำธุรกิจเพื่ออนาคตของเชอบ้างนะที่ที่ขอนแก่นของเราอ่ะก็น่าจะลงทุนทำธุรกิจการบินเหมือนกัน
5: ปล่อยเช่าคือบินเจ็ตเหรอ
6: เปิดแผงขายว่าวปักเป้าให้พี่เนี่ยชักว่าวโชว์หน้าร้านเลยเป็นพรีเซนเตอร์ไง
5: บอกทัวร์ทิปทัวร์เนี่ย
6: ไอ้พูดจริงๆขายดีนะลงมันแรงมือใครอ่ะนี่เห็นไหมเล่นเวลาเล่นมุกมันต้องประมาณนี้อย่าไปซีเรียสกับชีวิต
2: คือช่วงนี้เล่นก็ไม่ค่อยว่างอะค่ะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาให้ดอกคูณดอกคูณก็เลยต้องไปกินข้าวเย็นที่บ้านพี่เอิร์ธ
6: ชื่ออะไรเนี่ย
7: ไหนขอดูชัดๆสิอะไรครับนี่ดอกคูณหรือว่าอะไรนิสัยชอบกินฟรีเหมือนกันแป๊ะ
2: ไม่ใช่นะคะดอกคูณไม่ได้ประหยัดนะแต่ว่าพี่เอิร์ธทำกับข้าวอร่อยไง
5: งั้นพี่เก็บตังค์
2: กินฟรีเหมือนเดิมนะคะ
5: หยอกกินได้เลยตามสบาย
4: เราขอโทษนะที่ช่วงนี้ไม่มีเวลาให้เลยเราพยายามปิดโปรเจกต์ให้เร็วที่สุดอยู่เราก็ปวดหัวเหมือนกันเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะตอนเย็นเราค่อยกลับมารับ
7: ได้
6: เจอกันเล่น
5: เจอกัน
4: ขอตัวนะครับทุกคน
5: ครับผม
6: เฮ้ยรวยแล้วว่ะขายบินเลยขายเครื่องบินเลย
5: ปล่อยเช่าปล่อยเช่า
6: ได้ชิดเพียงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพื่อนเท่านั้นอันเกิน
0: หวายจะท่องอาขยานทำไม
6: ก็เห็นจบตากันแล้วมันดูแบบมีฟิสิกส์เคมีชีวะมันจิ้มจิ้นร้องเพลงขยานอะไรมึงดีกว่า
2: ใจเย็นๆนี่จันแต่ดอกคุณว่าถ้าเล่นเนี่ยมีกิ๊กเป็นพี่วินดอกคุณโอเคนะคะผู้ชายรักกันมันฟินดีอะ
4: ขอตัวก่อนนะครับ
2: ไข่มิดไข่เผ็ดค่ะ
5: เจอกันเล่น

0: ้ยมีอย่างนี่เว้ยมีอย่างของส้มสัวฮะมาโอนอวดใครให้หนัง
1: นี่ผมรู้นะว่าตอนนี้เนี่ยพี่กำลังมีอะไรอยู่ในใจพี่แน่ๆ
2: ถูกต้อง
0: มาฉันบอกพวกแกก็ได้วันก่อนเนี่ยฉันซื้อไก่ทอดมากินแล้วเศษมันตกใต้โซฟามดขึ้นเต็มเลย
3: เฮ้ยมีทั้งหมดทั้งแมงสาบโอ้ยบักศกมก
1: โอ้ยนี่โดนเบี่ยงประเด็นง่ายเหลือเกิน Keep you focus man focus
0: เออ
1: เข้าเรื่องเลยนะพี่วินผมเนี่ยเห็นว่าพี่ช่วงนี้เนี่ยแปลกแปลกแปลกตั้งแต่ไปถามดอกคูนว่าเรื่องเลนนี่กิ๊กแหละแล้วจู่ๆเนี่ยพี่ก็แถไปเรื่องงาน
3: แมนแล้วที่เจ้าเนี่ยช่วยนะเด่นปิดพี่ปุ๊กเนี่ยมันก็บ่แม่นนิสัยเจ้าคือกัน
1: แล้วไหนจะที่พี่เนี่ยชอบมองเลนแปลกๆช่วงเนี่ย
3: แมน
0: โอ้โหปะติดปะต่อเรื่องกันเก่งเหลือเกินฮะถ้าเก่งขนาดนี้เนี่ยก็เดาคนนั้นเองสิครับฮะจะมาถามผมทำไมฮะ
1: ไอ้เดาเนี่ยมันก็พอจะเดาได้แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่คือพี่เนี่ยมีอะไรเนี่ยทำไมไม่บอกให้พวกผมฟังคนในครอบครัวในแท้จะได้ช่วยหาทางออก
3: ห
0: ืมอ่ะที่ฉันไม่บอกพวกแกสองคนเนี่ยก็เพราะว่าฉันยังไม่แน่ใจเหมือนกันไง
3: แน่ใจยังฮะ
4: ใช่ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
5: ดอกคูณเดี๋ยวเราต้องกลับก่อนนะพอดีว่ามีงานด่วนเข้ามา
6: ให้ดอกคูณไปส่งไม่เล่นวันนี้เล่นดูเหนื่อยอ
5: ่
6: ะ
5: ไม่เป็นไรเลยเราขับเองได้สบายมากไปก่อนนะ
0: เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าคืนฉันบอกพวกแกไปเนี่ยเดี๋ยวพวกแกก็จะมาหาว่าฉันเนี่ยอคติกับเลนอยู่ฝ่ายเดียว
1: คือเรื่องนี้มันก็ก้ำกึ่งว่ะพี่คือมันก็ไม่แน่เลยว่าเลนเนี่ยจะมีกิ๊กหรืออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้
3: ใช่เหรอวะเฮ้ยฉันว่าเลนไม่น่าเป็นคนแบบนั้นเว้ย
1: เอาแย่พี่หยุดพูดแบบนี้ได้แล้วนะผมบอกแล้วไงว่าหยุดตัดสินคนจากภายนอกดูอย่างพี่ดิสภาพร่างกายอย่างกับคิงคองแต่ดันชอบร้องมิวสิกเลเวอร
3: ์โอ้ยสิงห์งกมาขอ
0: เ
3: ถอะ
0: เอ้ย
3: ฮะ
1: แซวเล่น
3: ฮะ
1: เขาพูดจริงๆเปรียบเทียบ
0: เอาเป็นว่าเรื่องนี้ฉันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยจะหาทางพิสูจน์เรื่องนี้เอง
3: วางเลยครับเดี๋ยวพี่จัดการเอง
5: มาครับพี่เอิร์ทเดี๋ยวผมช่วยล้างเองพี่อุตส่าห์ทำข้าวให้กิน
3: เอ้ยไม่เป็นไรสบายมาก
6: โอ้โหล้างจานกับพี่เอิร์ทนี่ปราบเซียนเลยนะ
3: ทำไมอ่ะ
6: อ้าวก็จานนี้ก็บ่สะอาดซ้อนนี้ก็มีคราบค่อยรับบ่ได้ค่อยรับบ่ได
3: ้โอ้ยไอ้บ่ได้สะดิ้งสะดิ้งปานนั้นเด้อง
5: ั้นเดี๋ยวผมอยู่ช่วยเช็ดจานแล้วกันครับ
3: โอเคครับเดี๋ยวพี่ล้างก่อน
6: ได้ค่ะผ้าอยู่ไหนครับเน
0: ี่ยไอ้สัตว์ทางเดียวที่เราจะรู้เรื่องนี้ได้เนี่ยเราต้องเอาเบอร์ถือเลนไม้ได้ก็จริงของพี่วะแต่นักธุรกิจระดับพันล้านแบบเลนเนี่ยเขาไม่วางมือถือไว้ง่ายหรอกพี่แล้วจะเอามายังไงเฮ้ย
5: พอดีมือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
0: อ๋อ
1: โอ้ได้ดีโอ้โหเดี๋ยวพี่บินชาร์จให้มีแบบฟ้าชาร์จแป๊บเดียวเต็ม
0: เต็มคร
5: ับ เต็มครับ
1: ชาร์จดิ
0: อ๋อนี่
1: เจ็บเฮ้ยจู่ๆจะได้ก็ได้ง่ายๆซะงั้น
0: เออ
1: เฮ้ยลืมไปได้มือถือมาแล้วก็ไม่รู้รหัสอยู่ดี
0: ไม่ต้องห่วงฉันแอบดูรหัสมานานแล้ว
1: พี่นี่ชั่วโดยสันดานจริง
5: ๆความชม
1: เออชม
3: โอเคเรียบร้อยแล้วครับเรียนพักผ่อน
5: ครับ
3: ต้องสบายครับ
1: แถวนี้เนี่ยเราไม่มีจังหวะดูแน
6: ่ไปไ
1: หมเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเรนตะคุณแป๊บนึงคือเมื่อกี้เห็นแมวสลิดอ่ะวิ่งเข้าใต้ท้องรถอ่ะ
6: โอ้โหพี่ซันมันเข้าบ่อยจะตายเดี๋ยวมันก
1: ็มันไม่ออกดอกคุณไม่รู้อะไรการที่แมววิ่งเข้าไปอ่ะแสดงว่าในนั้นมีหนูแล้วพอมีหนูงูก็ตามมาไงหรืออาทิตย์ก่อนนะรุ่นน้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเปิดกระโปรงมาเจองูตัวเท่านี
3: ้กระโปรงรถเหรอ
1: กระโปรงเมียเป็นผู้ชายจะบ้าเล่นอะไรกระโปรงรถนี่แหละไปพี่ช่วยดูหน่อยเล้งไปอุ้ยน่ากลัวงูจริงๆเกิดปีไก่ไง
3: โอ้ยยังจะโดน
1: ปังเอาเรื่องงู
3: ปังก่อน
1: เออปังอร่อยอ่ะไปเอาไปด้วยเอาไปด้วยโอ้ยนี่
0: ยอดมากไอ้สั้นโอเค
3: ใส่บักสั้นบ่มี
1: เฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่นี่นี่ถ่ายรถถ่ายรถถ่ายรถถ่ายรถป่ะ
0: คืนพรุ่งนี้ที่ Secret Bar ห้ามเลทนะห้อง Private เหมือนเดิม
2: ออมเมื่อคืนน่ะจืดเห็ดจังสีกับเอื้อย
7: ไอ้จืดขอเวทแต่งงานบ่
2: จืดบอกว่าตัวเองช่วยเขาซ่อมยาแนวหน่อย
7: คุกเขาจังสีว่าแม่สิขอแต่งงานขอให้ซ่อมยาแนวพะนะ
2: ก็จืดได้เห็ดโดนแล้ววิ่นเลยลุกเมื่อคืน
7: โอ้ยบ่น่าเสียเวลาฟังเลยอาการซุ่มเถ่า
2: เอาสักทีได้บ่ห่วยนี่แต่จังไหนเด้อเฮาก็ได้มีโอกาสจับมือกันเอ้ย

0: ยาแนบพี่พรจับเพื่อนกันพี่พรโรแมนติกขนาด
1: จังมันอึดเวลาอยู่น้ำกันเนาะภาษาเข็ดยาแนบซื้อกับว่าโรแมนติก
0: เอาโรแมนติกอีเด
2: ้โอ้ยอ้อมอ้อมอ้อม
1: จ้ะ
2: บอมไปฝากของไว้บ
1: ่ฝากไว้จ้ะ
2: เอาไว้ไหน
1: โอ้โอ้โอ้นี่จ้า
2: จ่ายได้ไหนเด
1: ้อจ้ะอะไรคุณวิน
2: เผือก
1: เผือกอะไรเห็นชัดๆว่ามีผมตลอดเป็นคัก
2: เผือกที่ไม่ใช่พืชแต่เป็นคำด่าพี่ฮะถ้ามีเวลาว่างมาเผือกเรื่องคนอื่นเนี่ยกลับไปดูร้านตัวเองไหมฮะโดนโกงแล้วมั้งเนี่ย
1: โอ้โหยาบคายชั่วช้าสามานจำพ่อผมมีแฟนสักเทียเนี่ย
3: ไปแม่ไปเบื้องล่านแม่
1: อีหลีเถย
4: ขอให้คุณน่ะแก้แค้นหมาที่ถูกฆ่าให้สำเร็จนะ
2: หมาอย่าง
4: ก็เห็นพี่แต่งตัวเป็นจอห์นวิกขนาดเนี้ย
2: โอ้ยกัน
4: พี่เอาจริงนะจะไปสืบเรื่องนี้เนี่ยพี่ต้องแต่งตัวเป็นจอห์นวิกขนาดนี้เลยเหรอ
2: เฮ้ยฉันไปสืบข้อมูลมาแล้วเว้ยว่าร้านที่ไอ้เลนไปเนี่ยไม่มีคนไทยเที่ยวเลยมีแต่ไฮโซแล้วก็ชาวต่างชาติเว้ยก็ต้องแต่งแบบนี้แหละมันถึงจะเนียน
4: แต่ห้องที่พี่กำลังจะเข้าไปเนี่ยมันก็มีแค่2โต๊ะใช่ไหมโต๊ะนึงเป็นเลนอีกโต๊ะนึงเป็นพี่ผมว่าพี่ไปทรงนี้เนี่ยยังไงมันก็เสี่ยงนะผมว่ามันต้องเปลี่ยนหน้าอีกหน่อยอ
2: ่ะ
4: พี่ลองตาตีขึ้นดีไหมหรือว่าตาโตหรือว่าตาแตกไปเลยดีกว่า
2: โอ๊ยปล่อยเลยฮะฉันรู้แหละฉันเตรียมพร้อมมาแล้วนี่ฉันมีแว่นพอใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยไอ้เลนก็จำไม่ได้หรอกเพราะปกติฉันก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วข้างในมันก็มืด
4: ๆได้เลยได้เลยเหมือนเลยเนี่ย
2: จอห์นวิก
4: พีเสด็จ
2: โอ้ดีดีเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงแต่เล่นมุก
4: ไอ้ได้เลยถ้าได้อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้เออนี่พี่แต่พี่จะเอาตัวเองเข้าไปทำทำไมผมว่ามันมีช้อยอื่นเยอะแยะเลยนะเป็นผมเนี่ยผมจะจ้างเด็กเสิร์ฟให้ไปสืบเนี่ย
2: ไม่ได้เว้ยยังไงงานนี้เนี่ยฉันต้องไปเห็นกับตาแล้วฉันก็เตรียมนี่มาด้วยฉันจะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานถึงจะไว้ใจได
4: ้พี่รักดอกคูนเขามากเลยนะ
2: โอ้ยบอกอย่างบอกท่านฮะไอ้เกี่ยวเลยหมายไปส่งฉันได้แล้ว
4: ถึงจะไหนผมถามพี่นี่แหละลองพี่อะลองผมรีบ
2: รีบเร็วๆเลยผมรีบนัดเพื่อนไว้โอ้โหรีบมัวแต่เล่นมุกนี่อะรีบฮะ
4: ไปไปไปขอให้สำเร็จ
2: โอเคเออแปงต
5: ัง
2: ทองค่าข้าวแก
5: ได้ครับขอบค
2: ุ
5: ณคร
2: ับ เฮ้ยแปงหน้าแกมาดูอะไรมาวะเนี่ย
5: หน้าแปงกระแทกกับประตูแท็กซี่ครับ
2: เอ้า
5: ทะเลาะกันเถียงกันเขาเลยไล่แปงลงครับ
2: แล้วแกไปทะเลาะอะไรกับแท็กซี
5: ่เห็นน้าถามก็ดีเลยครับแปงคิดว่ายังไงน้าก็ต้องอยู่ข้างแปงคิดเหมือนแปงแน่นอนครับน้าครับ
2: อะไร
5: เนี่ยครับน้าแปงเถียงกับเขาว่าอันไหนคือเลนนอกอันไหนคือเลนใน
2: โอ้โหแค่นี้เถียงกัน
5: ครับ
2: ไม่น่าเถียงกันเลยนี่รถวิ่งมาเนี่ยเห็นเกาะกลางไหมเอาเกาะกลางเนี่ยเป็นหลักนะ
5: ครับ
2: ถ้าเราวิ่งอยู่ใกล้ๆเกาะกลางเนี่ยเขาเรียกเลนใน
5: ไม่ใช่ติดฟุตบาทสิครับเขาเรียกเลนใน
2: ไอ้นี่ฟุตบาทเนี่ยเขาเรียกเลนนอก
5: ไม่ใช่ก็มันติดบ้านคนนะครับติดคนใกล้คนก็ต้องเรียกเลนในติดเกาะกลางถึงเรียกเลนนอก
2: แกอัดของแกเอางี้สมมติเนี่ยวิ่งมาเนี่ยนะวิ่งมาเนี่ยแต่เส้นใหญ่ๆเนี่ยมีเกาะกลางอยู่นะออกทางซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องออกไปทางเลน
5: ใน
2: เลนนอก
5: ใน
2: แล้วสมมติอ่ะวิ่งจากไอ้ฟุตบาท
6: มาแล้วค่ะส้มตำยั่วเลย
1: ตามด้วยข้าวเหนียวร้อนๆแบ่งกันนะจ๊ะ
6: พี่พาร่าน้องเชยกินเต็มที่เลยนะคะดอกคูณเลี้ยงเองจู่ๆทำไมดอกคูณถึงเลี้ยงนางพาร่ามาล่ะคะ
1: อ
6: ย่าบอกนะคะว่านางพาร่าโดนสื่อทิ้งแล้วอะไม่เป็นไรนะพาร่าหน้าตาเราก็แบบนี้อะเฮ้ยเทย่ามันดูดีกว่าเรารวยกว่าเรานะทำใจเออไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตื่นเลย
1: นี่ก็จะแกล้งฉันใช่ไหมฮะ
6: คือจริงๆแล้วค่ะที่ดอกคูณเลี้ยงเพราะว่าถ้าไม่ได้พี่พาร่ากับน้องเชอร์ดอกคูณก็คง
2: มีหยังกินแน่
6: เดี๋ยวคุณลืมส่งฮาร์ดดิสค่ะพี่วินด่าแน่เลยทุกคนคุณวิน
2: หิวมีหยังกินนะ
6: นี่มะม่วงเลยค่ะกินแก้หิวไปก่อน
2: กินข้าวไง
6: อ๋อ
2: ไหน
7: ไปช่วยพี่พลาเฝ้าร้านค่ะ
2: เป็นหมดไม่ได้ของร้านไม่ได้ของร้าน
6: คุณไม่ได้พี่พอลล่ากับน้องเชอช่วยไว้อ่ะพี่มินต้องรู้หน้าเลยค่ะว่าดอกคุณทำพลาดก็ถือซะว่าดอกคุณเลี้ยงขอบคุณนะคะ
8: น่ารักมีน้ำใจนะเลี้ยงขอบคุณนะโอ้เอาจริงๆเด้อโตก็ไม่ต้องไปคิดอีหยังหลายดอก
9: โตเองก็เคยซอยเอื่อยไว้เด
4: ้พี่อ่ะทำงานหลายอย่างพี่ก็ไม่โฟกัสไงผมไม่ขออะไรเลยเนี่ยฝากเรื่องง่ายๆสองอย่างซื้อแซนด์วิชกับซื้อกาแฟให้หน่อยแค่นี้พี่ลืม
6: มาแล้วค่ะนี่ค่ะพี่พอลล่าฝากดอกคุณไปซื้อให้พี่สันไงคะ
4: เอาแล้วพี่ฝากดอกคุณไปซื้อแล้วทำไมพี่ไม่บอกผมปล่อยผมด่าพี่อยู่นั่นน่ะ
8: โอ้ยแล้วสันขาก็เล่นบทพี่เป็นปืนกลเลยนะคะมารัวๆเลยใครจะแก้ตัวทันล่ะ
10: วันนี้ว่าแต่ก็ได้แต่หมูปิ้งมาแซนด์วิชบ่มีหรออ
6: ๋อใช่ค่ะแซนด์วิชหมดนะคะแต่ว่าหมูปิ้งร้านนี้เป็นแบบคลีนนะคะกินไปรับรองคุณอย่างเป๊ะค่ะ
4: ขอบใจมากดอกคุณเต็มกาแฟฮะ
8: กินเลยกินเลย
10: นี่นะถ้าไม่ได้ดอกคุณช่วยไว้นะนะโอ้โหน้องซันเนี่ยสิต้องบนไอ้เอื้อยแบบว่าโอ้โหปล่อยขี่ไล่ด่านนะเขาจะบอก
1: แต่ฉันว่ากันไหนเอาแต่ฉันว่านะน้องซันเนี่ยควรจะไล่แกออกไปซะเพราะว่าฉันเนี่ยจะไปทำแทน
10: แกไม่ได้อยากจะไปทำงานหรอกแต่แกอยากจะไปลวนลามมากกว่ารู้ทันทะลุทันแก
1: รู้ทันจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนอื่นเขาเลี้ยงขอบคุณกันยังไม่ได้กินซักคำนะเกี่ยวอะไรอ่ะ
11: เอ้าก็อยากจะลองชิมดูไงว่ามันอร่อยไหมถ้ามันไม่อร่อยก็จะให้แกเนี่ยปรุงเพิ่มเนี่ยอันนี้เปรี้ยวไปนิดนึง
7: แต่ว่าอะไรเนี่ยกินได้เต็มที่เลยนะคะถ้าใครไม่เลี้ยงเนี่ยเชอเลี้ยงเองค
11: ่
7: ะ
11: อุ้ยน่ารัก
10: ทำไมล่ะคะน้องเช
12: อน้องเชอคะอันนี้หนูกินทิ้งไว้ใช่ไหมคะทำไมไม่ล้างลูก
13: พี่เอรู้ได้ไงคะวันนี้เชอกิน
12: มีทั้งเศษต้นหอมเศษผักชีแล้วก็มีซอสมะเขือเทศเนี่ยติดขอบจานแบบเนี้ยก็มีแต่หนูคนเดียวเท่านั้นแหละค่ะที่กินแบบนี
13: ้สืบเก่งกว่าเคนายนะคะ
12: พี่ไม่ใช่หมาค่ะลูกพี่เชอพี่บอกเลยไงว่าถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันเสร็จภายใน5นาทีนี้ให้ทำเลยอย่าทิ้งไว้แบบนี้มันจะหมักหมมเข้าใจไหมคะเดี๋ยวแมลงสาบก็มาไหนจะเรื่องซักผ้าอีกบอกแล้วให้ทยอยซักอย่าให้มันเต็มตะกร้าก่อนแล้วถึงซักเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวมันจะอาบมาล้างเลยค่ะ
11: โอ้เรื่องเอิร์ธแจ๋นเอาเอิร์ธเรื่องจานในซิงค์อ่ะน่ากินไว้เองจ้ะก็ว่าจะล้างอยู่แล้วแต่พอดีลูกค้าเนี่ยมาเอาเสื้อนะต้องรีบกลับไปเอาเสื้อให้ลูกค้านะจ๊ะนะต้องขอโทษจริงๆเลยนะจ๊ะ
12: จริงเหรอครับ
11: โอ้ยน้องเชอกลัวว่าน้องเอิร์ธจะบ่นน้านะจ๊ะมาๆๆเดี๋ยวน้าล้างเองนะจ๊ะไม่แค่นี้เองลูกไปลูกไปทำธุระของหนูเถอะนะ
12: ใช่หรือเปล่า
11: จ้าจ้าอุ้ยของน้าเองลูกน้องน้าเองไม่เป็นไรนะลูกนะน้องเชอก็ช่วยน้ำมาตั้งหลายอย่างไหนจะช่วยตากผ้าไหนจะช่วยติวหนังสือให้เป่าๆด้วยอุ้ยน่ารักอกเนี
7: ่ยแต่ว่าผู้ชายบ้านนี้เนี่ยขี้บ่นกันทุกคนเลยนะคะเดียเนี่ยเชอไม่ได้ติด DNA ขี้บ่นมาด้วยอะค่ะ
10: จริงค่ะใครก็ช่างบอกว่าผู้ชายมีเหตุผลส่วนผู้หญิงเนี่ยเจ้าอารมณ์มีเหตุผลอีกนะสิบนกับปอดกับแปดกับแปดกับเพี้ยน
11: อะไรทั้งหมดเล
7: ยแต่ว่าดีนะคะที่ผู้หญิงอย่างเราคอยช่วยเหลือกันอ่ะจะได้ไม่ต้องมีวันแบนเดย์อะค่ะ
1: จริงค่ะจริงเลยคุยกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยสนุกกว่าเยอะดีกว่าพวกผู้ชายพวกนั้นไร้สาระไปวันๆนั่นแหละสาระ
14: ไปถามเขาเลยครับไปถามเขาเลย
5: เล่นมาต้องให้ทุกปาก
14: ถามเลยดีกว่าถามเลย
5: เนี่ยน้าถามทุกคนเลยครับว่าอันไหนเล่นนอกหรือเล่นใน
14: เดถามเลยดูดิว่าจะตอบเหมือนฉันไหมอ่ะนี่น้องเชอร์นี่อันนี้เล่นอะไร
7: เล่นซ้ายค่ะ
15: เป็นอัลฟา
14: เล่นซ้ายไม่ใช่อย่างที่ถามเลย
1: หยุดเลยนะ
7: น้องเชอร์คะ
11: ไม่ว่าง
7: ั้นแต่ละมือน้องเชอร์ช่วยพี่อย่างนึงสิคะ

0: เสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
4: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
8: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม
9: ่น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝา
10: ลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้าน
9: ทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569

0: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
2: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโซยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
3: ท่านี้นะคะเก่งขึ้นมากๆจะมีท่าเมตตาของตัวเองเพิ่มมาเป็นท่าใหม
4: ่อัปเกรดขึ้นนะคะระเบิดอุ้งตีนบินได
5: ้ลูกตบกินตดมหาไป
4: มันเป็นซีนที่เขาแกล้งอ่อยพี่ก้องบนเตียงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินไปไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันฮะ
6: ฟังใจหรือเปล่าจี้
4: ไม่ค่อยหึงพี่พิม
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
8: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
9: ว่าจุดอ่อนของพวกเฮาคืออีหยังก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบั่นทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
10: มันทำอะไรกันวะ
11: น่าจะทำได้แค่สวดมนต์แหละครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของมันแล้วนะครับ
9: เราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
12: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งคุณฝันเดี๋ยวก่อน
9: ที่ไหนเหรอคะ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
14: ีที่เดียว
13: นักตบวัดข้อบาง
14: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
13: เวลา 1:00 น.
14: พิเศษลูกค้า AS
13: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99 บาท
13: ต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยม
14: โทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เฮียขอ 300,000 ผมให้ 103,000
3: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
4: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่

0: ได้เท่านั้นชัวร์
1: คำไหนคำนั้นครับผม
0: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100% แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ใหม่ Nivea Lotion With Sea Haya ผิวชุ่มชื้นรู้สึกกระจ่างใสใน7วัน
5: เป็นยังบักเล่นคือบ่มาจากเธอป่ะโอ้ล้านนี่ยังวะนี่มืดขนาดมองบ่เห็นหูมาแล้วถอดมันจากข้าวว่าเป็นยังดอก
6: ตรงนี้ค่ะ
5: มาได้จังหวะอีหลี
7: ผมถึงแล้วนะอยู่ที่เดิมครับ
5: นั่นเด้บอกกับผู้สาวนั่นแท้ๆเลยมาคอยอยากสิเห็นแล้วว่าซุ่มซูเป็นอีหยังกันเจ้าบ่มีทางหูโตดอกบักเร้น
7: ขอโทษนะครับพอดีกุญแจรถผมตก
8: โอ้โอเค
7: Sorry, I thought you were Thai. I got it, thank you.
8: Never mind, okay.
7: What's wrong with your neck?
8: Oh, I'm fine. Don't worry.
5: อย่ามาหัวซ่าข่อยไปท่าผู้สาวจะพุ่น
9: โอ้ยแค่จะมานอนที่นี่เนี่ยไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะพี่ๆเชอหายไปไหนก็ไม่รู้จะได้อยู่เป็นเพื่อนเชอด้วย
6: พี่ก็ไม่มีอะไรตอบแทนน้องเชอหรอกนะคะนอกจากป๊อปคอร์นถ้วยนี้
9: อันนี้ของบ้านเชอนี่คะ
6: พี่ก็เวฟให้ไงคะ
9: โอ้ยพี่คนล่านะพี่ดอกคู่เลยอะค่ะ
10: น้องเธอนี่ตั้งแต่น้องเธอบอกว่าเรื่องอรุณรุ่งสนุกนะพี่ก็ไปไล่ดูตอนนี้ถึง EP 7แล้วค่ะ
9: เธอชอบมากเลยนะคะตอนดูออนสดอะเธอเซ็งเซ็งเลยอะค่ะ
11: ชอบแล้วทำไมต้องเซ็งด้วยอะลูก
9: ก็ไม่ดูดีๆสักทีอะค่ะเดี๋ยวพี่เอิร์ทก็บ่นนู่นบ่นนี่พี่วินก็ทะเลาะกับพี่ซันอีกหันมาอีกทีนะคะเอ็นเครดิตขึ้นแล้วค
6: ่
9: ะ
6: แต่ว่าวันนี้ค่ะไม่มีปัญหานี้แน่นอนค่ะน้องเชอร์เพราะว่ามีแต่สาวสาวสาวสาวพวกเราดูกันเองฟินอินแน่นอน
11: เอ้ยน้าก็ดูตามนะแต่น้าก็ยังไม่เข้าใจอะไรคือเคะอะไรคือเมะโอ้ยยังงงอยู่เลยเนี่ย
10: นะจำง่ายๆเลยเมะเนี่ยนะก็คือพระเอกเนี่ยอย่างเรื่องนี้คือพบทีไง
11: พบที
10: แต่ถ้าเคสเนี่ยก็คือนายเอกซึ่งก็คือหม่อมเจ้าธินกรทุนหัวของบ้าน
11: อ
10: ุ๊ยได้เลย
11: ชุดสีได้ได้โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นขออนุญาตท่องแป๊บหนึ่งนะยังสับสนอยู่ยังสับสนอยู
9: ่อุ๊ยงั้นเดี๋ยวเชิญโทรชวนพี่ลี่กับพี่อ้อมมาดูได้ไหมคะจะได้ฟินจิกหมอน

0: โอ้ยผู้สาวบอกเล่นกับผมมาจากเธอวะเปิดกล้องถ่ายจนแบตสิเบิร์ดแล้วเอ้าบอกเล่นสิไปไซ
1: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมารอให้โต๊ะเดินไม่ได้นะผมไปเข้าห้องน้ำก่อน
0: สิได้พอแล้ว

0: เฮ้ยคนละทางกับดอกโคตรเลยมักเล่นชอบแบบนี้ป่ะหน้าขึ้นจังผู้จัดการดาราเด็กหน่อยเลยสิบอกว่าเป็นญาติกับบ่แม่นที่เฮาเห็นในแซดนี่ทั้งทรงจุบทรงหัวใจให้บักเล่นสุ่มมือ
1: คุณ
0: อันน่ะซบตากันแล้วบักเล่นมือนี่เซ็ตคอยแท้ๆคอยตายไปเบิดแล้ว
1: คุณเป็นใครครับเนี่ยพอดีผมจองตัวนี้ไว้ครับ
2: พี่นัดเพื่อนไว้อะค่ะสงสัยจะผิดโต๊ะขอโทษนะคะรูปหล่อ

0: Excuse me. Do you need something? You have been looking at me ever since I got here. What's this? What are you recording?
1: โอ้ยสวยคักปักเล่นมันสังเกตเข้ามาตลอดเลยบ่
2: เส
3: ียใจตลอดเลย
2: ยุบไปยุบหัวตัวเองไปเนี่ย
3: ผมเจ้าธินกรเค้กของนาไม่น่าไปหลงเชื่อไอ้พบเลยโดนมันหลอกจนตกงาน
2: อะไรอะไรแต่ว่าพระเอกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะเขาทำเพื่อบ้านเมืองเขาก็เจ็บปวดเหมือนกัน
4: Just doing my vlog in Thailand.
0: Do I know you? Have we met before? เดี๋ยวก่อนใครอ่ะเฮ้ย
5: เอาเล่น
0: พี่เอิร์ธมาทำอะไรที่นี่ครับ
5: พี่หนาเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนมันส่งโลเคชั่นมาแล้วมันพามาตรงเนี้ยซึ่งมันมาผิดเล่นช่วยดูหน่อยสิใช
0: ่
5: ไหม
0: ใช่พี่เฮ้ยไปไหน
4: แว่นควายแว่นควาย
0: เป็นคนต่างชาติไม่ใช่หรอ
4: แว่นควาย

ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดิน

0: ประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
1: ีภัยไม่มีเพลีย
0: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
2: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirExco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirExco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
0: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
7: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
13: ที่เดียว
12: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเลีย
13: โทรออก
14: Let's go
15: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยดังชา
16: อร่อยดีดีดี
17: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
18: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
19: ปปท.ลุยตรวจสอบผับเถื่อนบนถนนข้าวสารไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและเปิดเกินเวลาโดยอ้างว่ามีการจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่รัฐด้านผอ.เขตพระนครเผยเคยแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจไปแล้ว4ครั้งแต่เรื่องเงียบต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ย้ำหากพบกระทำผิดต้องดำเนินคดีไม่มีละเว้น
20: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2 ทุ่มครึ่ง
21: ครึ่ง 4 ตอนสุดท้าย
22: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
23: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
22: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอ่ะ
24: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
25: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
13: ที่เดียว
12: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
12: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
12: กดดอกจัน559ซีเลีย
13: โทรออก
26: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
26: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
28: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
29: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรี
30: ข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวดีมอลล์ไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่

0: อยากรู้แล้ว
1: นี่เสียดายเมื่อกี้เก็บร้านเสร็จช้านี่ไม่รู้เขาดูซีรีส์กันไปถึงไหนแล้วน่าจะกำลังสนุกเนอะ
2: เออนั่นสิพี่ก็มัวแต่วุ่นวายนะเด่นกับไอ้แป๋งเถียงอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายมากเรามาพักหูดูซีรีส์ให้สบายใจกันดีกว่าไปกันเลย
3: ตอนนี้ผู้หญิงจะหยุมหัวกันแล้วอ่ะ
4: เข้าข้างผู้ชายใจร้ายแบบนั้น
5: นะนั่นไรกับพี่วอลล่าไม่มีเหตุผลเลยค่ะใช้สติหน่อยสิคะอย่าใช้แต่อารมณ์
4: เดี๋ยวคน
6: พี่ปลอมตัวทำไมเนี่ย
7: โอ้ยปลอมเปิมอะไรเล่นฮะมันเป็นการแสดงเขาเรียกว่าเมทอดแอคติ้งพอดีพี่ได้งานใหม่มานะได้งานก็คือว่าเวลาฝรั่งมาใช้ชีวิตในเมืองไทยเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างพี่ก็เลยมาลองใช้ชีวิตดูใช่เหรอครับ
8: อ๋อใช่สิเมื่อเช้าเอวินมันตื่นมานะมันชวนพี่คุยภาษาอังกฤษทั้งวันเลยเฮ้ย father how are you
7: I'm fine thank you and you
8: I'm fine thank you go home เพ
7: ื่อนเลสโ
6: ซยังกลับไม่ได้ผมว่ามันแปลกๆนะพี่เห็นผมแล้วทำไมไม่ทักอะแล้วพี่เอากล้องมานั่งถ่ายอะไรที่โต๊ะผมตลอดเวลาหรือว่าพี่มาที่นี่เพื่อแอบถ่ายผมเหรอ
7: จะบ้าเหรอฮะพี่จะทำแบบนั้นไปทำไม
6: นั่นสิผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่ทำแบบนั้นทำไม
7: มันแค่เป็นเรื่องบังเอิญอย่าคิดมากเลยนะ
6: ไม่คิดมากได้ไงอ่ะพี่ผมรู้สึกเหมือนพี่จับตาดูผมตลอดเวลาหรือว่าพี่ยังสงสัยอะไรในตัวผมอยู
7: ่แล้วเลยมีอะไรให้น่าสงสัยปะล่ะถ้าไม่มีก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนเลย
6: ที่พี่ถามดอกคูณเรื่องผมมีกิ๊กอะไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ปะ
7: ใช่พี่สงสัยเลนแล้วเลนบริสุทธิ์ใจหรือเปล่ากล้าพูดหรือเปล่าว่าไม่มีอะไรปิดบังดอกคูณอะ
6: มันไม่ใช่เรื่องของพี่อะ
7: แต่มันเป็นเรื่องของดอกคูณไงนี่มีคิดบ้างอะว่าถ้าดอกคูณรู้เข้าเขาจะเสียใจขนาดไหน
6: ผมถามจริงพี่เป็นห่วงความรู้สึกดอกคูณขนาดนั้นเลยเหรอผมว่านะพี่คงไม่ได้คิดกับดอกคูณแค่เจ้านายกับลูกน้องแล้วมั้ง
9: พี่วินเป็นอะไรคะดอกคูณอุตส่าห์จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดมาง้อก็ยังทำหน้าบึ้งหน้าตึงอีกตกลงพี่วินต้องการอะไรกันแน
7: ่คือว่าพี่ไม่ต้องการให้ใครมาจัดงานวันเกิดให้และพี่ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้งอนดอกคูณด้วย
9: แล้วพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูณทำไมอะคะปกติพี่วินก็ไม่เป็นแบบนี้พี่วินเป็นอะไรกันแน่คะเนี่ย
7: เป็นคนนอกไงดอกคูณมีแฟนแล้วนะเวลาดอกคูณมีอะไรเนี่ยคนที่ดอกคูณจะโทรหาคนแรกก็คือเลนไม่ใช่พี
6: ่ผมน่าจะรู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นที่พี่ตีตัวออกห่างเพราะว่าพี่ไม่ได้คิดกับดอกคูณแค่น้องสาวใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี
7: ่ความรู้สึกของฉันเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่สำคัญหรอกแต่พี่สำคัญเล่นได้นอกใจดอกคูณจริงหรือเปล่า
6: ผมไม่ได้นอกใจผมรักดอกคูณคนเดียว
7: แล้วผู้หญิงที่นั่นมาคือนี่คือใครดอกคูณรู้เรื่องไหมหรือว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เล่นแอบออกไปหาบ่อยๆในช่วงนี้
6: ผมไม่จำเป็นต้องบอกพี่และผมไม่มีทางทำให้ดอกคูณเสียใจแน่นอนแต่ผมว่าดอกคูณก็ควรรู้นะครับว่าพี่รู้สึกไงกับเขา
7: เฮ้ยเฮ้ยบังเล่นอย่าทำอะไรบ้าๆเลยเว้ยบังเล่น
8: เล่นบังวินโอ้ยนี่ข่อยมาซอยเจ้าหรือผ้าเจ้าช่วยคนเก่าวะ

0: สชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
1: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
2: ่อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีสยูนิโคล
3: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
5: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
6: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกัญชูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
5: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ5

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮ้าลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ใส่บ้านคุณ
1: ชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
2: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
3: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโตรัก The Golden Song All Star ค่ะ
4: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
2: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: เมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
7: จูเลียนแอนด์จูเลียคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก
8: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซ่บแสบเข้าเส้น
9: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่ไฮยีนซันคิสบลูมิง

0: ซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
1: เป็นไงเบิร์ด
2: วิดอกคุณอยู่ถึงของกันออกเชื่อ
1: ใช่ไหม
2: เบิ้งส้งแหละสียังบุหูเรืองเอียงเลย
1: ป่ะ
2: เบิกเล่นหนาสียังบ่โทรมาบอกเอียง
1: แต่ว่าเนี่ยเบิกเล่นมันออกมาก่อนเฮาเด
2: ้อันแล้ว
1: มันคือโมไม
2: ่จะอ้าคือกันวินถามเอียงเนี่ยคันดอกคุณหูแล้วเนี่ยเจ้าเสียทางไหน
3: ดอกคุณ
1: เฮ้ยเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นคิดให้ดีก่อนจะพูดนะเว้ยเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับความรู้สึกพี่คนเดียวดอกคุณไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าแกบอกดอกคุณเข้าเนี่ยพี่กับดอกคุณจะมองหน้ากันไม่ติดแล้วทำงานด้วยกันก็จะมีแต่ปัญหา
3: ก็ไม่ต้องทำงานด้วยกันแล้วพี่ผมไม่ไว้ใจพี่แล้วนี่คือพี่อยากให้ผมเลิกกับเขาตั้งแต่แรกแล้วใช่ปะ
1: ไม่ใช่เลนพี่แค่ไม่อยากให้ดอกคุณเสียใจและถ้าแกไม่ได้ทำอะไรผิดแกจะเดือดร้อนทำไม
3: ยังไงผมก็จะบอกดอกคุณว่าพี่คิดกับเขาเกินเลยกว่าเจ้านายเขาจะได้ไม่ต้องเจอพี่อีก
1: งั้นพี่ก็จะบอกว่าเล่นนอกใจดอกคุณ
3: พี่มีหลักฐานอะไรพี่หลอกดอกคุณแบบนี้มาตั้งนานแล้วเขาไม่มีทางเชื่อใจพี่หรอก
2: เล่นใจเย็นก่อนเล่นใจเย็นก่อนเล่นค่อยๆพูดกันอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เลย
3: ทำไมอ่ะพี่
1: จำไว้ผมจำไว้ก่อน
3: ดอกคุณ
2: เล่นเล่นเดี๋ยวก่อน
1: จำไว
3: ้ดอกคุณออกมาคุยกับเราหน่อย
2: เล่นพี่ขอร้อง
1: มันแมนไม่ล่ามาบอกสั้น
2: เล่นเล่น
1: ฮะอีลีบ
3: ่ดอกคุณดอกคุณออกมาคุยกับเราหน่อย
2: ใจเย็นก่อนเล่น
3: ดอกคุณ
2: เล่นพี่ขอร้องเล่นเล่น
1: ปล่อยมันหลอด
3: ดอกคุณ
1: คันมันบอกเดืองคอยกับดอกคุณเนี่ยมันเองก็เสียใจขึ้นกัน
3: พี่หมายความว่าอะไร
1: ที่แกมาถึงนี่ช้ากว่าพวกฉันเนี่ยแกมัวทำอะไรอยู่แกไปเจอผู้หญิงคนนั้นมาใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็หอมแก้มไงด้วย
2: เฮ้ย
1: พอดีว่าไอ้ซายเนี่ยมันขับรถผ่านตรงนั้นพอดีแล้วก็ถ่ายรูปแกกับผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วยเอาสิถ้าแกบอกเรื่องฉันกับดอกคุณดอกคุณก็จะได้เห็นรูปนั้นแน
4: ่เอาเลนก็ว่าเสียงคุณคุณพี่มานานหรือยังอ่ะพี่วินพี่แต่งตัวอะไรของพี่เนี่ย
1: ไม่ต่อ acting
4: ฮะไม่ต่อ actingเลนเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมหน้าดูเครียด
5: เราแค่เป็นกลไลออนอะ
4: เอ้างั้นเข้าไปพักในบ้านก่อนไหมอ่ะป่ะไหวป่ะเนี่ย
2: วินนั่
1: ม
2: เข้าไปป
1: ่ะไม่ต้องมันไม่กล้าบอกดอกคุณแล้วแหละคือซิมันเล่นน้ำข่อยบอกเล่น
2: หัวหล่อดิซัวอีหลีข่อยงงไปเบิดแล้ว1วันพันเหตุการณ์

0: สุด
1: เดี๋ยวเราคูณจะเอางานมาให้พี่วินใช่ไหมทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าที่พี่วินตกลงกับเลนเนี่ยมันทำตามป่ะคุณเอาไปบอกดอกคูณหรือเปล่าม
2: ันเป็นยังไงดอกคูณ
3: ทำไมพี่วินไม่บอกดอกคูณคะ
1: หรือว่าเลนมันเอาเรื่องนี้ไปบอกดอกคูณ
3: พี่วินก็รู้ว่าดอกคูณเชื่อใจพี่วิน
2: ดอกคูณใจเย็นก่อนสิ
4: บอกวินตายแท้ๆ
3: พี่วินรู้ไหมว่าดอกคูณเจ็บแค่ไหนอ่ะ
5: เมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
6: จูเลียนแอนด์จูเลียคืนนี้เวลา 2:30 น.หลังข่าวในพระราชสำนัก

0: ีแอร์แครียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แครียเทควีและเทคเอส
1: สวัสดีครับข่าวค่ำช่องวันกับผมออฟชัยนนท์ครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกนะฮะปราจีนบุรียังหนักมากนะครับภาพมุมสูงแสดงให้เห็นระดับน้ำที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าฝนจะลดลงแต่ยังวิกฤตหนักนะครับเพราะว่าชาวบ้านต้องอยู่ในพื้นที่ที่ราวกับเป็นทะเลสาบเลยก็ว่าได้พอมีลมก็ทำให้คลื่นของน้ำท่วมเนี่ยซัดเป็นระลอกนะครับระดับน้ำวันนี้ลดลงจากจุดสูงสุดประมาณสัก15เซนติเมตรแต่ความเดือดร้อนยังไม่คลี่คลายครับน้ำประปาหลายจุดใช้ไม่ได้ไฟฟ้าถูกตัดเพื่อความปลอดภัยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเร่งด่วนครับยารักษาน้ำกัดเท้ายาสามัญประจำบ้านข้าวสารอาหารแห้งและถุงยางชีพเพราะว่าต้องลุยน้ำต่อเนื่องนานหลายวันแล้วนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนครับตอนนี้7อำเภอเดือดร้อนมากกว่า 60,000 ครัวเรือนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับโครงการวันสร้างสุขจากช่องวันจะลงพื้นที่ไปที่ปราจีนบุรีกันด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับณขณะนี้ผู้ประกอบการแพอาหารและที่พักริมน้ำเดือดร้อนกันหนักมากเจอพายุฝนเจอน้ำท่วมเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่าได้เร่งฟื้นฟูซ่อมแซมและทำความสะอาดจนแพต่างๆกลับมาเปิดบริการได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ต้องการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยน้ำท่วมนะครับทั่วประเทศครับสามารถร่วมกับเราได้ผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับเลขที่บัญชี925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีนะครับหรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยยอดบริจาคล่าสุดครับจนถึงวันนี้10เดือน10เวลา4โมงเย็นครับอยู่ที่ 3,582,650 บาทครับขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวค่ำช่องวันกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามรับชมข่าวในพระสำนักกันก่อนครับ
2: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatic Plus
3: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน Oh My โฟร์ธ Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้ Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
5: ่ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
6: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: มะเร็งกระตุย
9: ใช้คิตตี้บาล์ม
10: ฮัตชิ่วฮัตจมูก
11: ใช้คิตตี้บาล์ม
12: มีส่วนผสมของไพน์นีเดิลออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
13: คิตตี้บาล์ม
12: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลามีนายรัฐศาสตร์ทิชชู

ผู้ราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลัญชเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลโทชาคริตอุจจรัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นางสาวปวีณาจริยะธิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยผู้ราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผ่าซีฮามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์บุตรประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์อายาตนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อสักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดครั้งที่19ประจำปี2569ฝ่ายชายได้แก่ในต่วนมูไฮมีนนิยามาจากจังหวัดปัตตานีและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานจากจังหวัดนครนายกพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการกับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
และนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787คนแล้วส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569พนาท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีกรุงซูวาในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีข้าพเจ้าขอทรงคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธนาใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นาทีถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนท์ธนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sportพร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ต

0: การพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1 และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sportองค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัปปนาถ รุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจากหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นหนึ่งใน4สถานีวิจัยเพื่อเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์ทราวต์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดจากนั้นได้เดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80, 88 และ 89ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงช่วงบ่ายที่ตรวจติดตามการก่อสร้างสวน80พรรษาโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั้งนี้การตรวจติดตามดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนส่งผลให้น้ำท่วมขัง

บริเวณโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนกว่า300ครัวเรือนอาคารสถานที่สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงจะได้รับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดบรมนิวาสวัดปวรนิเวศวิหารวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตรงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มเนื้อหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลปทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอาลางวัดหนองคูวัดบ้านนนเปยที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงนึกเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันแช่มช้อยนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
มีพระสงฆ์10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารุ

รวมวัดวะผู่แก้วและวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามรวม10 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8 รูปสวดพระอภิธรรมถวายพระศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทินายกิติศักดิ์เพชรพานและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่เคยก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และทรงผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ่ะดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเค้นเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
2: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
1: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
2: มันเป็นเนื้อครีม
1: ใช่เ
4: นี่
1: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเ
4: น
1: ี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงย

0: เลยเนาะ
1: พ่อ
0: ค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ติดตามข่าวค่ำช่องวันกันต่อนะครับคุณผู้ชม2ทุ่ม29นาทีอยู่ที่ไหนอย่างไรครับฝนตกไหมฮะเพราะว่ากรมอุตุบอกว่าฝนจะตกนะครับกรุงเทพแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ทั้งวันเนี่ยอย่างที่ตึกแกรมมี่ก็ยังไม่ตกนะครับแต่คาดการณ์กันว่าคืนนี้ครับฝนมาแน่ครับและจะยาวไปถึงตี4พรุ่งนี้แต่ฝนจะไม่หนักเท่ากับสัปดาห์ก่อนแต่ต้องเฝ้าระวังครับจุดที่น้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองผู้ว่ากทม.อย่างอาจารย์ชัดชาตินะครับก็บอกว่าอุปสรรคสำคัญตอนนี้ของกรุงเทพคือเจอน้ำล้อม3ด้านเลยครับปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการทำให้การระบายน้ำค่อนข้างช้าเพราะว่าคลองหลายสายยังมีน้ำเต็มแต่นายกก็สั่งให้กรมชลประทานเนี่ยเร่งประสานผลักดันน้ำออกทั้งทางฝั่ง8ริ้วและสมุทรปราการครับ
5: แต่ไม่ประมาทนะทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังก็ประชาชนที่บ้านน้ำเคยท่วมอยู่เราสังเกตน้ำในท่อระบายน้ำหรือน้ำที่อยู่รอบตัวเองนะถ้าเกิดมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็อาจต้องระมัดระวังแต่โดยตอนนี้สภาพคลองก็ดีขึ้นในหลายคลองนะก็จะมีคลองประเวศที่ยังค่อนข้างล้นอยู่ทางฝั่งตะวันออกแต่ด้านไหนก็ดีขึ้นนั้นโดยภาพรวมก็ต้องเฝ้าระวังต่อแล้วก็ฝนที่มาก็เท่าที่ฟังเมื่อเช้าก็ไม่ได้แบบโอ้เป็นเหมือนกับเมื่ออาทิตย์ก่อนแต่จะมีบางส่วนที่อาจจะตกหนัก4โมงเย็นถึง4พรุ่งนี้เช้า
4: อาจารย์ชวลิตจันทรรัตน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำบอกว่าลักษณะฝนรอบนี้จะไม่ได้ตกแช่ต่อเนื่องยาวนานนะครับแต่ว่าจะตกสลับกับหยุดนิ่งนะครับคุณผู้ชมครับเอาในช่วงวันจันทร์อังคารนี้ครับแนวโน้มฝนจะขยับลงภาคใต้นะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนอย่างประจวบต่อเนื่องจนถึงชุมพรรวมไปถึงหลังจากวันที่11 12ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยภาคใต้ก็น่าจะเจอฝนหนักกว่าภาคอื่นนะครับคุณผู้ชมครับเอาสลับมาที่ละครที่สร้างกระแสและเป็นไวรัลกระตุ้นความอยากให้แฟนๆอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องแรงเงาล่าสุดเนี่ยปล่อยตัวอย่างปล่อยเทรลเลอร์ออกมาหือหามากๆครับ
6: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
7: หญิงไม่น่าหรอก
8: ป้าป้า
9: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร
10: ่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
7: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
11: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
12: ันกลับมาแล้วนี
9: ่แต่หมูไวจริงนะเหมือนหมาเลย
12: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
9: อย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
13: ตาหายไปไหนมา
9: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
14: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
9: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
15: ว้ายขนมจะพามาลบ
12: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
9: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
16: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
12: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
17: ้วายอค่ะอยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
18: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
19: น้าฝนล่ะอยู่ทีมไหน
4: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
9: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
6: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
19: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
16: เธอเป็นใคร
19: หยุดตา
6: จบแล้วตรงเนี้ย
12: ปากดีเนี่ยนะมึง
6: ความฝันของเรา
4: คุณผู้ชมครับถ้าอยากรับชมละครแรงเงาก่อนใครครับต้องสมัครวันดีพรีเมียมโดยด่วนเลยนะครับเพราะจะได้รับชมแต่ละ EP ก่อนทีวีครับโหลดแอปวันดีก่อนแล้วก็สมัครวันดีพรีเมียมจะได้รับชมแรงเงาผ่านแอปวันดีทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรกศุกร์ที่23ตุลาคมนี้ครับแต่ถ้ารอชมทางทีวีช่องวัน31จ จะได้รับ

0: ชมทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 น.เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่26ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรอครับแนะนำสมัครวันดีพรีเมียมเลยนะครับพูดถึงแอปพลิเคชันวันดีนะครับเดือนนี้ห้ามพลาดนะฮะเอาใจแฟนๆ GLBL กับซีรีส์4เรื่อง4อารมณ์ครับเริ่มที่ You Maniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าจากเกมจีบที่ไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นความรักที่หยุดไม่อยู่ต่อด้วยสายหวานปนวุ่นอย่างเงาใต้พระจันทร์เมื่อความสัมพันธ์ที่เริ่มจากคืนเดียวกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ถอนตัวไม่ขึ้นส่วน Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคู่แข่งในสนามแต่หัวใจอาจอยู่ทีมเดียวกันและ Juliet and Juliet ครับเมื่อรักแรกคือคนที่ห้ามรักทั้ง4เรื่องครับดูย้อนหลังและเวอร์ชั่นอันคัตได้แล้วทางแอปวันดีที่เดียวนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้ามช่องวันประจำวันนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวดูจูเลียตแอนด์จูเลียตกันต่อเลยครับสวัสดีครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
3: ถ้าแกตัดสินใจที่จะออกจากที่นี่พี่ก็จะให้แกไปสอนที่กรุงเทพ
4: แล้วก็เลิกคิดว่าพี่ใจร้ายสักทีแล้วแกสู่ในบ้านแล้วให้ตูด
5: ห้ามทิ้งกันนะ
6: สัญญา
7: โลกเงียบไปไหนวะ

0: ไอ้เอามือถือน้องมาต่อจากนี้ห้ามมึงติดต่อกับใครหน้านายทั้งนั้น
1: พ่อทำแบบนี้ไม่ได้นะ
0: มึงรู้สึกผิดต่อแม่มึงที่ต้องตายเพราะพวกมันบ้างไหมฮะ
1: เด็กพ่อบอกว่าแม่ตายเพราะอุบัติเหตุไง
2: พ่อพอเหอะน้องมาสำนึกแล้วพ่อ
0: มึงก็อีกคนได้อีกยังเข้าข้างน้องอีกเหรอถ้ามึงยังไม่เลิกไอ้เด็กนั่นกูจะจับล่ามโซ่ไว้ที่บ้านแล้วไม่ให้ออกไปเห็นอะไรอีกเลย
1: เกียวจะคบกับใครมันก็เรื่องของเกียวว่ะ
0: เป็นลูกกูให้มึงทำอะไรมึงก็ต้องทำเข้าใจไหมเพราะไอ้เด็กนั่นมันทำให้มึงเสียคนแบบนี้ไงเห็นหรือยัง
1: พ่อหยุดบ้าสักทีได้ไหมเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าพ่อนั่นแหละพ่อไปหาเรื่องบ้านนั้นน่ะก็แค่บอกว่าไม่ได้สมบัติได้เลยถ้ามันมีใครสักคนต้องตายก็เพราะเป็นพ่อนั่นแหละเกี่ยวไม่เลิกกับบูพวกหนูไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งว่าบอกของพ่อแล้ว
3: โตเอียว
2: พ่อปล่อยน้องไปเถอะน้องก็ไม่รู้เรื่องน้องมันยังเด็กนะพ่อ
0: น้องมันยังเด็กได้น้องมันยังเด็กพี่มึงรู้เรื่องแต่ไม่พูดมึงต้องรับผิดแทนมึง

0: ไม่แม่ไม่มีสิทธิ์มายึดนี่ของหนู
1: ตราบใดที่แกยังแบมือขอเงินจากที่บ้านแกก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม
0: ่แม่หนูแค่มีแฟนหนูไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยพ่อกับแม่เป็นอะไรกันไปหมดเนี่ย
1: ทำไมจะไม่ผิดนี่แกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของแกคนเดียวอะแกกำลังทำให้ทุกคนเขาเดือดร้อนกันไปหมดแม่ไม่เคยสอนให้แกเป็นคนแบบนี้เลยนะแกมันเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองแกเคยคิดถึงคนอื่นที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างไหม

จจากโตเกียวซะลูกก็ไม่มีสิทธิ์เลือกแม่ทำเรื่องย้ายออกจากหอพักให้ละต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน

0: พ่อ
1: มึงจะมาขออะไรแทนน้องมึงอีกฮะ
0: พ่อน้องมันแค่อยากไปเรียนในกรุงเทพอะเราแค่ปล่อยมันไปไม่ได้เหรอพ่อให้มันย้ายไปเรียนในกรุงเทพให้มันได้ลองอยู่กับไอเด็กนั่นสักพักนึงเดี๋ยวมันก็เลิกกันน่ะพ่อมันก็แค่ความรักวัยรุ่นน่ะเราไม่เห็นต้องเข้าไปยุ่งเลย
1: ความรักมึงจำไม่ได้เหรอว่าเคยมีคนเอาเรื่องความรักมาอ้างแล้วก็ทิ้งให้เราจ่ายราคาแสนแพงแทนมันถ้ามึงจำไม่ได้กูจะทวนให้ว่าไอ้คนที่มันก่อเรื่องพวกนี้นี่แต่แรกมันคือใครแต่มาพูดถูกอยู่อย่างนะน้องมึงไม่ควรต้องมาเกี่ยวข้องกับความแค้นนี้

มึงคอยจับตาดูน้องมึงให้ดีอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางอีกเข้าใจไหม

0: appreciate that.
1: เฮ้ยมุกมีชาเลนจ์โตๆมาใหม่ไปทำงาน

จิราดูเหมือนช่วงนี้เธอจะสร้างปัญหาเยอะกว่าที่เธอคิดอีกนะครูอยากให้เธอทำตัวดีๆเข้าไว้ใครที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวอ่ะก็อยู่ห่างๆไว้ดีกว่าอ๋อแล้วอีกอย่างถ้าเธอขัดคำสั่งเธออาจจะไม่ได้จบพร้อมเพื่อนแล้วความฝันที่เธอฝันถึงมันก็จะเป็นแค่ความฝันเข้าใจไหม

0: ฮัลโหลว่าไงพ่อเราอยู่โรงเรียน
1: ลูกฉันหน้าเป็นไงลูก
0: เลย
1: ฮะผมว่าช่วงนี้ลูกแม่มันดูแปลกๆไปไหม
2: แปลกไงวะ
1: ไม่รู้ดิกูว่ามันดูลับๆล่อๆอะหรือมึงคิดว่ามันเอาเรื่องมึงไปบอกที่บ้านเหรอ

0: โอเคไม่เกี่ยวกูถามจริงไอ้แป้ไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นที่ไหนขนาดกูเมากับเพื่อนข้างห้องนะเป็นชั่วโมงแม่งนั่งฟังอย่างเดียวไม่เห็นสนใจเลยกูไม่จะเอาเรื่องมึงไปบอกที่บ้านแน่วะ
1: เออกูอาจจะคิดมากแต่ไม่มึงลองคิดดิบ้านมันมีปัญหาเรื่องเงินพ่อมันก็ติดหนี้กูอยู่อยู่ไม่มีโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่เฉยเลยอะทำให้กูคิดได้ไงวะ
0: โอเคมึงกูถามจริงนอกจากที่บ้านมึงเนี่ยมีใครไม่ติดหนี้ที่บ้านมึงมั่งขนาดกูยังติดเลยแล้วมึงสงสัยกูด้วยไหมเนี่ยนี่เห็นไหม
1: งั้นมันก็จะเป็นใครก็ได้ป่าววะ
2: อยากรู้มากใช่ปะเอาไปดูดิมันจะได้รู้ว่าเป็นกูหรือเปล่าที่เป็นคนคาบข่าวไปบอกพ่อมึงอะ
1: พี่เฟ่
2: เฮ้ยมึงอยากดูข่าวได้ปะมึงเช็คในข่าวด้วยก็ได้นะเว้ยจะได้เลิกสงสัยสักทีว่าเป็นกูหรือเปล่าที่ทำ
1: มันไม่ใช่แบบที่มึงคิด
2: ถ้ามึงเห็นกูเป็นเพื่อนจริงๆตั้งแต่แรกอะจะมาสงสัยกูทำไมวะ
1: ไอ้เป้
2: ไอ้เป้เดี๋ยวก่อนไอ้เป้เดี๋ยวก่อนมึง
1: รอไอ้เกียวมันก่อนนี่มึงกูขอโทษ
2: มึงจะมาขอโทษอะไรเราตอนนี้วะคือยังไงสุดท้ายมึงก็คิดว่ากูเป็นเหมือนเพื่อนคนอื่นใช่ปะคิดว่ากูเข้าหามึงเพราะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านมึงเรื่องพ่อมึงใช่ปะกูจะบอกอะไรให้นะเว้ยกูไม่เคยสนใจที่ซ้ำว่าพ่อมึงแม่งเป็นใครอ่ะกูแค่ชอบอยู่กับมึงชอบอยู่กับพวกมึงเพราะกูเห็นว่ามึงไม่เคยสนใจว่ากูจะจนเหมือนที่เพื่อนคนอื่นมันพูดอ่ะแต่ถ้าสุดท้ายถ้ามึงจะไม่สะดวกใจหรือไม่สบายใจที่จะเป็นเพื่อนกันอ่ะก็แค่ไม่ต้องเป็นแค่นั้นเว้ย
0: ไอ้มึงมันคงยังโกรธอยู่อ่ะมึงปล่อยมันไปก่อนเถอะเดี๋ยวใจเย็นเราค่อยคุยกันก็ได้มึง
3: พวกเธอสองคนมานี่สิต่อไปนี้พวกเธอโดนแบ็คลิสต์ห้ามเข้าห้องสมุดมาเจอกันอีกออกไป

0: เดียวครูวีบอกว่าให้ไปหาที่ห้องอ่ะบอกว่าแกส่งงานชมรมไม่ครบ
1: ชมรมชมรมอะไรอ่ะ
0: ครูก็เรียกมูเหมือนกันนะเห็นจะคุยเรื่องที่แกเราจากหอพักอ่ะ
2: ถ้าส่งรายงานชมรมสิ่งแวดล้อมไม่ครบนะโตเกียว
1: ชมรมสิ่งแวดล้อมไม่นะคะเกียวอยู่ชมรมวรรณกรรม
2: เอ้าหรองั้นรายชื่อเธอคงเกินมาแต่ไม่เป็นไรเธอเขียนรายงานส่งครูตอนนี้เลยจะได้ผ่านส่วนเธอภักจิราถึงเธอจะลาออกจากหอพักแล้วแต่ห้องที่เธอทิ้งไว้ก็สกปรกมากงั้นเธอก็นั่งเขียนจดหมายขอโทษข้างๆกันนี่แหละ
3: ค่ะ
2: ทั้งสองคนนั่งทำที่นี่ให้เสร็จนะเดี๋ยวครูมา

0: เป็นไงมั่งเราโอเค
1: เพื่อ
0: เราไม่เป็นไร
1: เราว่าครูวีคงจะเป็นครูคนเดียวในโรงเรียนนี้ที่อยู่ข้างพวกเราแต่เมื่อวานอะพ่อเราโมโหมากเลยพ่อเราพูดเรื่องที่แม่เราตายขึ้นมาแล้วมันก็เกี่ยวกับมนชัยตระกูลเธอพอจะรู้เรื่องอะไรแบบนี้บ้างปะ
0: เราไม่เคยได้ยินเลยอะเราเนึกว่าเรื่องที่ลุงเวลาตายเป็นต้นกำเนิดเรื่องว่าบ้าคนนี้ซะอีกมีเรื่องแม่เธอด้วย
1: เราว่าพ่อคงเลี่ยงที่จะไม่พูดเรื่องแม่อะแต่เมื่อคืนคงโมโหมากก็เลยหลุดพูดออกมาเราว่าถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้อะเราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไง
0: ถ้าเราไปถามเรื่องนี้กับใครคงไม่มีใครยอมบอกเราตรงๆอ
1: ่
0: ะ
1: แต่มีคนนึงที่โกหกเราไม่ได
2: ้ Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouseยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
3: เตรียมจารึกตำนานบทใหม่ตบหน้ากระสวงกับละครแรงเงางานนี้พี่ป๋อณัฐวุฒิแอบสปอยว่าเวอร์ชันนี้มีตกมากกว่า1แห่งละค่ะ
4: ผมพูดได้ว่ามีมากกว่า1บันไดโอ๊ยไม่อยากจะพูดเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคอยติดตามแล้วกันผมว่ามันแซ่บกว่าในทีเซอร์เยอะมาก
3: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่23ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่26ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นะคะ
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: Let me see it, see it, see it, see it, see it.
1: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
2: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
3: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ฆ่ามันด้วยมือของฉันเอง
2: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอะ
4: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
5: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
1: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเยอะชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ชดาอร่อยชดาอร่อย

0: ชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อย
1: อร่อย
0: ลำ
1: ชูรสไทยให้จัดจาน
0: ไทยชูรสตราชดา

0: นี่ไงข่าวแม่เรา
1: พ่อกับพี่อ่ะบอกมาตลอดว่าแม่เราตายเพราะอุบัติเหตุไฟไหม้รถ
2: อันนี้ก็น่าจะของพ่อประกาศอ่ะ
3: ฆ่าชิงทรัพย์เสียวิรัตดับสยอง
1: ทำไมมันเกิดเหตุแต่กับรถอ่ะดูนี่ดิ
2: มันเหมือนที่พ่อเราเคยบอกเลยอ่ะพอลุงวิรัตตายคงปุริมก็ได้สัมปทานทันที

0: มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมอะที่เหตุการณ์มันต่อกันไปหมดเลย
1: ไม่หรอกแต่ถ้าเราไปถามเรื่องนี้กับใครคงไม่มีใครยอมบอกเราตรงๆอะ
0: แต่มีคนนึงที่โกหกเราไม่ได้

0: Amén.
1: พวกหนูมีเรื่องอยากจะถามคุณพ่ออยากให้คุณพ่อช่วยตอบค่ะ
2: ถ้าพ่อตอบได้พ่อก็ตอบ
1: เมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะคุณพ่ออย่าโกหกนะคะพระองค์ท่านฟังอยู่การตายของคุณแม่มันเกี่ยวกับคุณวีรัตด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่แต่พ่อตอบไม่ได้ทั้งหมดพ่อไม่อยู่ที่นั่นแต่เอาเป็นว่าต้นเหตุความขัดแย้งของสองบ้านมาจากวิรัตและศิรินทร์แม่ของหนู

โตเกียวกลับบ้านได้แล้วเธอพาเพื่อนกลับบ้านได้แล้วก็จะมีใครเห็นไป

0: น้าว่ามันก็ไม่เสียนะ
1: อ้าวหรอคะหนูไม่รู้อ่ะเห็นมันกระพริบ
0: หลอดไฟอาจจะเสื่อม
1: น้าปูทำงานที่นี่มานานหรือยังนะคะ
0: ก่อนน้องปูจะเกิดอีก
1: โออย่างนี้น้าก็ต้องทันที่ลุงวีรัตยังอยู่ใช่ไหมคะ
0: ก็ทัน
1: แล้วลุงวีรัตเสียยังไงอะคะ
0: อย่ารู้เลย
1: ไม่ได้ค่ะนะหนูจำเป็นต้องรู้จริงๆที่บ้านนี้ไม่มีใครบอกหนูสักคนแต่หนูเชื่อว่านาจะไม่ทำแบบนั้น
0: คือตอนนั้นนะมันมีเหตุการณ์วุ่นวายในตัวเมืองก็เรื่องแย่งกินสมรทานเรือนี่แหละพวกบ้านนั้นนะมันชิงลงมือฆ่าคุณวิรัตก่อนมันยิงคุณวิลาจนตายและจัดฉากว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เพื่อกบหลักฐานมันกล้าทำแบบนั้นเพราะมนชัยตระกูลกำลังจะได้สัมปทานท่าเรือใหญ่ของจังหวัดไม่มีใครกล้างัดไก่พวกนั้นหรอกพ่อเราถึงได้แค้นจนถึงทุกวันนี้ต้องบูเข้าใจพ่อเขาหน่อยนะถ้าเป็นเราพี่ชายโดนฆ่าตายก็คงแค้นเหมือนกันใช่ไหม

เราสองคนน่ะขอเถอะช่วยทำตัวให้สมกับเป็นเด็กหน่อยได้ไหมอย่ามายุ่งกับความขัดแย้งของผู้ใหญ่เลย

มึงกูโอเคกูก็ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาคิดอดีตก็คืออดีต

0: ที่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นต้องปะทะกันสักวันแน
1: ่ Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative controlThis is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: เลือกบ้าเลยวะหลายอารมณ์ชิบหาย
4: พูดความจริงต่อให้ทำหรือไม่ทำพี่ก็จะช่วย
5: จะทำให้ Our House ออกจากวงการให้ได้
3: เราต้องหาหลักฐานอะไรก็ได้พี่กองถ่ายเลยนะมันต้องมีคนเห็นดิวะ
6: กูจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มึงพังแบบไม่เหลืออะไรเลย
7: เพราะว่ายูเป็นห่วงตัวเองใช่ปะ
6: เออเหมือนยูไง
8: กูรู้ว่ามึงอาจจะไม่พอใจ
7: พี่ไปเตือนนายไหมมาเตือนอะไรแต่ผมวะ
6: ผมพออยู่แบบนี้สักพักเลย
9: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม

0: อะไรอ่ะ
1: เงินไงสมองกลับแล้วเหรอ
0: รู้แต่เอามาจากไหนอ่ะ
1: เงินพี่เงินเก็บพี่นี่แหละพี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านต้องปะทะกันสักวันแน่แล้วพี่ไม่อยากให้แกต้องมาซวยเพราะพี่อีกแล้ว
0: ไม่ใช่เพราะพี่เพราะพ่อนั่นค่ะ
1: เพราะพี่นี่แหละแกกับแฟนแกจะไปวันไหนบอกแล้วกันแต่ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีเข้าใจปะ
0: แต่ถ้าพ่อรู้อ่ะพ่อพี่อี้ตายแน่วันก่อนดิ
1: เต็มที่ก็โดนแค่นั้นแหละมากแค่โดนขี้ยังไงพี่ก็มีการลูกชายคนโตอยู่เว้ยพ่อไม่ปล่อยพี่ตายหรอกพี่ยังต้องสืบทอดตระกูลคงปุริมอยู่แรกอย่างพี่ว่ามีแผลนี่มันก็เท่ดีเหมือนกันนะมา
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ
1: ทำอะไรเนี่ย
0: แล้วใครจะให้ล้อเล่นอ่ะไปนี่ล่ะกอดเหม็นชี
1: ้ยี่ชี้มูกอยากกอดหรอสกปรก

0: ท่านช่วยหน่อยนะครับแล้วท่านต้องการอะไรเนี่ยผมจะจัดหาให้อย่างงามเลยครับงั้นเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: ผมไปกู้ภาพไฟล์วงจรปิดที่เสียมาได้แล้วครับนาย

0: ทุกนาย
1: เต็มที่เต็มที่
2: อร่อย
1: เอาไว้

0: นายมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ลูกสาวคุณต้องฟอกไตอยู่เรื่อยๆเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมไม่เหมือนพวกคงบุริมนะที่ฆ่าแกงคนได้ลงคอผมเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเขาต่อรองกันด้วยตัวเงินผมจะจ่ายหนี้ที่โรงพยาบาลทั้งหมดรวมถึงทุนการศึกษาของลูกสาวคุณด้วยแค่ไปเป็นพยานเอาผิดพวกคงบุริมตกลงไหม

0: คุณพี่บูลแน่ใจนะครับว่ามีหลักฐานว่าพงษ์ปูริมเนี่ยเป็นคนทำ
1: แน่ใจครับสารวัตรรอสักครู่นะครับพยานของผมกำลังมา

0: Ish. Oh.
1: มึงจะเอามาให้กูทำไมเนี่ย
0: ก็กูไม่รู้จะเอาไปให้ใครแล้วอะคงไม่ได้เอาไปด้วย
1: สรุปมึงเอาจริงดิกูนึกว่ามึงมโนแผนกันขึ้นมาเล่น
0: ไม่เล่นพวกกูเอาจริงเราคงไปเจอกันที่ห้องสมุดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะ
2: งั้นเราเจอกันที่นี่ดีไหม
0: กูกับโตเกียวคิดเรื่องนี้กันมาสักพักแล้วพวกกูสองคนจะหนีออกไปจากที่นี่ด้วยกันไม่ต้องมาคอยหลบซ่อนอีกต่อไปหลังสอบไปภาคเสร็จก็จะไปเลย
1: แล้วนี่พี่อี้รู้เรื่องนี้จริงๆแล้วใช่ไหม
0: พี่เขารับปากกับโตเกียวแล
3: ้วพี่ใส่ซิมดำเนินให้ละ
2: ขอบคุณนะพี่อี้พรุ่งนี้แล้วนะ
3: มีพี่ทั้งคนแกจะกลัวอะไรวะโทรไปก็รับด้วยนะเข้าใจเปล่าไม่ใช่ออกจากบ้านแล้วเป็นเด็กใจแตกล่ะ
2: น่ารับตลอดเธอรู้แล้ว
0: หลังจากนี้คงไม่ได้เจอกันบ่อยๆแล้วอ่ะ
1: กูจะไปส่งมึงเอง
0: ขอบใจนะมึง
1: กู
0: มึงได้คิดถึงกูใช่ไหม
1: คิดถึงไหมกูจะเอาตัวรอดเลยนะ
0: รอดดิ

0: อนในที่บ้านกูวะ
1: ฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดสไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของฟาร์มเฮาส์ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรด everyday bread
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมจัดจุดจำหน่ายสินค้า20จุดทั่วกรุงเทพตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคมเพื่อช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดมาลดราคาสูงสุด 62% และเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2569
4: คลึงทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น
5: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ไปจ่ายมึงเลิกหนีเถอะมึงก็รู้ไม่ใช่หรอมึงหนีคอมบูริมไม่พ้นอยู่แล้วอะมึงเป็นผักมึงเป็นหนอนในที่บ้านกูวะมึงอย่าพูดแบบนี้ได้ปะมึงก็รู้ว่าชีวิตกูอะต้องพึ่งพาบ้านมึงขนาดไหนขนาดนี้บ้านกูอะที่ติดกับพ่อมึงเลยแล้วไหนจะเรื่องนักร้องโรงเรียนอีกอะถ้าครูเขาไม่เกรงใจมึงอะกูจะได้ขึ้นเวทีปะถ้ากูไม่ได้เป็นนักร้องแล้วถ้ากูไม่ดังเมื่อไหร่กูจะรวยเหมือนมึงวะ
1: มึงหยุดพูดสักทีได้บอกวะ
0: ได้ให้กูหยุดพูดก็ได้แต่ถ้ากูหยุดอะมึงกลับบ้านไปกับกูปะล่ะ

Thank you.

0: เป็นไรเปล่า
1: พี่จ่ายมันหักหลังเราอะมันเป็นหนอนในที่บ้าน
0: ไม่เป็นไรนะจ่ายอาจจะโดนพ่อเธอบังคับ
1: ไม่ใช่หรอกมันเลือกทำของมันเอง

0: ไปตอนนี้มันก็ไม่ได้คำตอบหรอกไว้เดี๋ยวเรารอดไปจากที่นี่เราค่อยมาหาคำตอบกันเนาะ
1: แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะยังอยากเชื่อคำพูดของคนแบบนั้นอยู่อีกไหมเดี๋ยวใกล้จะ3 ทุ่มละพี่อีน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละ

0: แต่พี่อี้จะมาจริงๆใช่ไหม
1: พี่อี้ไม่มีทางผิดสัญญากับเราหรอก
2: สองคนนั้นน่ะ

0: พี่อี
1: ้น้องกูอยู่ไหน
2: อะไรของมึงเนี่ยพากลับไ
3: ปมึงตอบกูมาว่าพ่อกูตายยังไง
0: อะไรนะพ่อ

0: มึงทำแบบนี้ทำไมวะ
1: คอกูตายยังไง
2: ฮะพูดอะไรของมึงเนี่ยน้องกูอยู่ไหน
3: อะไรของมึงเนี่ยพากาเป็นอะไร
4: บอกกูมาว่าพ่อกูตายยังไงมึงจะมาที่กูฆ่าพ่อกูอ่ะมึงจะบอกกูได้ยัง
2: มึงใจเย็นก่อนแล้วมึงฟังกูนะกูไม่รู้นะมึงได้ยินอะไรมาแต่กูว่าที่มึงได้ยินมามันไม่ใช่หรอก
4: บ้านมึงอะตอแหลกู
2: ใจเย็นวางปืนลง

0: นี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวผักกาดอยู
1: ่พ่อกับแม่เราพาผักกาดหนีไปชายแดนแล้ว
0: เธอก็ช่วยให้ผักกาดหนีไปได้เหรอ
2: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกให้ดีได
3: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นี่สามีฉันเขาไปขายงานลูกค้ายังไม่กลับเข้ามาอีกเหรอฮะ
1: เอ้าสามีก็อยู่นี่ไงคะที่รักอะไรมีอะไรหรือเปล่าที่รักฮะถามหาสามีจะชวนสามีไปไหนล่ะคะ
0: พอดีเขาหิวข้าวอ่ะก็อยากชวนสามีไปกินข้าวไง
1: no ไม่ดีก่อนกินข้าวอ่ะแนะนำนะกินสามีก่อนไหมครับ
0: เล่นด้วยนะลามนะมึง
2: โอ้พี่ก็เล่นกับผมตั้งนาน
3: เป๊ะ
2: อะไรเนี่ย
3: บอกนะพี่อย่าไปเล่นกับหมามันเลียปาก
0: ไปกินข้าวกัน
2: พี่ลงไปกินเลยผมสั่งไปกินข้างบนแล้วครับ
0: ไอ้อ้วนไอ้วักปะ
3: พอพี่ไปเลยผมไปไม่ได้หรอกผมอิ่มแล้ว
0: อะไรวะ
4: งั้นผมต้องไปกับพี่อู๊ดเลยล่ะครับน้องหมอนครับพี่น้องครับ
0: ใช่ค่ะพี่อู๊ดเชิญนำเลยค่ะ
2: เราไปทานอาหารกันเถอะ
1: พาหมาไปตัดขนเหรอครับ
3: หมาแมวมึงบอกต้องน้ำมึงนะ
5: เวนเอ้ยมึงจะมาสั่งข้าวกินในออฟฟิศอะไรวันนี้วะอีพี่ป้องก็ยังอยู่ออฟฟิศอีก
1: เอาไงดีวะกู
6: อีพี่ก๊อฟน้องว่าแต่กับเอชีไม่อยู่กันเลยเหรอ
7: น้องที่เขามีงานมีการทำบ้างไหมล่ะใครเขาจะว่างไร้สาระแบบแกเจ๊
8: เจ๊วันนี้ไปไหนอ่ะไปด้วยสิวันนี้ฉันว่างๆ

0: ขอบคุณค่ะคุณจัน
1: น้องพ่อใจเป็นอะไรหรอคะ
0: พ่อใจขาพลิกอะค่ะ
2: โอ้
3: พ่อใจเจ็บมากขึ้นหรือเปล่าครับนี่ถ้าเจ็บมากขึ้นต้องไปหาคุณหมอแล้วนะครับ
0: พ่อใจเจ็บน้อยลงแล้วค่ะ
3: ถ้างั้นคุณพอใจยกขาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเอาลงนะครับเดี๋ยวผมมา
4: สุขที่เขาดูแลจะลืมเจ็บเลยเหรอ
0: ใช่

0: เออป้อมพี่วานไปซื้อกาแฟแก้วนึงเดี๋ยวพี่เลี้ยงหมากคำหนึ่งยอกพี่เลี้ยงกาแฟแก้วโอเคป่ะ
1: ถ้าอยากให้ฉันไปค่าจ้าง200กับกาแฟแก้วหนึ่ง
0: ไม่มีปัญหาบอกเขาคั่วนานๆนะไม่ต้องรีบเฮ้ยๆโคตรโปร่งโล่งแล้วกูเฮ้ยพี่ยามสวยแล้วอ
2: ะไร
0: พี่ยามเขาบอกไม่รู้ใครไปปล่อยยางรถพี่ยางแบนเลยใครวะฉลาดจริงๆเลยกูละลาละลาฮัลโหลน้องเชเอมจ๋าเอาข้าวมาส่งพี่หรือยังอ่ะอุ๊ยกำลังเดินขึ้นมาเลยเหรอจะเจอกันนะลันลันลา
3: ม มาแล้วค่ะ
0: มาแล้วเหรอ
3: ขอบคุณนะคะ
0: ไม่ขอบคุณแบบเมื่อวานหร
3: อขอบคุณนะคะ
0: ขอเพิ่มจะกอดเป็นหอมได้ปะ
3: น้ำส้มรอบนี้อร่อยนะ
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวไว้พาไปกินอีกนะได้เลย
0: โอ้ยอีเวนสวีทไม่รู้กาลเทศะพวกมึงอ่ะกดหอมเลยกูไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนบ่ายกูสั่งใหม่ก็ได
4: ้เนี่ยนั่งยิ้มแบบเนี้ยแกล้งข้อเท้าพลิกเพื่อที่จะได้ขี่หลังคุณกันเขาหรือเปล่าน
5: ี่เจ๊น้องพอใจนะไม่ใช่เจ๊
6: ใช่ค่ะพี่ทิพย์พอใจแกล้งก็เมื่อคืนใช่ป่ะเขาใจดูซีรีส์เกาหลีอยู่เรื่องนึงอ่ะอีนางเอกอ่ะมันแกล้งทำเป็นขาพลิกแล้วพระเอกให้ขี่หลังไงพอใจก็เลยอยากรู้ว่าถ้าพอใจขาพลิกคุณกันเขาจะทำยังไง
7: เราเนี่ยเจ้าเล่ห์สมแล้วที่น้องน้องต่อ
4: ทำถูกแล้วน้องพอใจผู้หญิงยุคใหม่อย่างเราอ่ะต้องเป็นผู้ล่าอย่าให้เขาล่าเราแล้วนี่ไปแกล้งพลิกแถวไหนอ่ะ
6: ที่ลานจอดรถ
4: โอ้ยแกล้งผิดที่รู้เปล่าวันหลังต้องแกล้งหน้าโรงแรมหรือไม่ก็หน้ามันลุ่ย
7: เฮ้ยว่าผู้ชายที่ไหนเห็นผู้หญิงขาแพงจะพาเข้ามาหลุด
4: อีพี่ยอมไง
0: เฮ้ยเฮ้ย
4: ฉันเคยข้อเท้าพลิกหน้าโรงพยาบาลมันทำไงรู้ไหมมันอุ้มฉันเข้าโรงแรมที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนั่นน่ะ
7: บ้าแกก็ยอมไปกับเขา
4: เออ
5: น้องพอใจคะแต่พี่สงสัยว่าทำไมมันแดงล่ะคะ
4: มันแดงจริง
5: ก็ตอนแรกพอใจตั้งใจว่าจะแกล้งใช่ไหมคะแต่มันดันพลิกจริง
4: พี่เจ็บจริงเหรอ
5: จริงจริงเน
4: ี่
5: ย
4: พี่ดีดระวัง
8: นี่ครับหัวใจคุณหมอให้ประคบเย็น15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
4: ถ้าเป็นแบบนี้น้องกันก็ต้องอยู่กับน้องพอใจทั้งวันเลยดีคะ
8: ครับ
4: ไปจวบ
0: ครับ
4: ไปเร็ว
0: มันอยู่ไหนวะโอ้โหอย่ากระฉีบได้เลยไอ้มึงแกล้งกูเหรอฮะยางรถกูไม่แบนสักล้อเลย
9: กูไม่ได้แกล้งแต่เมื่อกี้พี่นาเขาโทรมาบอกแล้วว่าเขาจำคันผิด
0: แล้วก็ไม่โทรบอกกูแล้วก็ปล่อยกูเดินลงไปทำไมเนี่ยฮะ
9: ก็กูอยากเห็นมึงออกกำลังกายไงจะได้เป็นออฟฟิศซินโดรม
0: ออฟฟิศซินโด

0: กะเพราเนื้อสับไข่ดาวมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะ
1: แล้วไม่ทำแบบเมื่อวานเหรอครับมากกว่ากอดได้ไหม
2: โอ้
3: แต่ข้าวร้านนี้อร่อยนะอยู่เนาะ
1: จริงครับพี่น้องครับนี่วันหลังเนี่ยพาอู๋ไปเลี้ยงร้านนี้อีกนะครับพี่ครับ
3: ได
1: ้ขอบคุณครับ
3: เข้าเมื่อส่งอ่ะ
1: ทุเรียนมั้ง
3: คุณนึกว่ามังคุด
1: พี่น้องครับไอ้ที่โมโหเนี่ยเป็นเพราะโมโหหิวแล้วโมโหเรื่องอื่นวะพี่น้องครับกูหิวข้าวโอเคมึงหิวข้าวเออเข้าใจเข้าใจมันหิวเป็นงี้แหละกูจะได้หอมอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วอีกนิดเดียวเองเนี่ยโถ่ไอ้พวกฝอยขัดหม้อมาขัดกูจะได้นี่มาบ้างเหรอเฮ้ยคุณหล่อไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนบ่ายกูสั่งอีก
4: คุณพอใจเจ็บน้อยลงหรือยังครับ
5: จัดน้อยลงแล้วค่ะจริงๆถ้าคุณกันจะกลับก็กลับได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พอใจมีทั้งพี่ทิพย์แล้วก็พี่กอล์ฟดูแลแล้ว
6: ให้น้องแตงเขาดูแลเถอะน้องพอใจเดี๋ยวพี่กับน้องทิพย์ต้องไปทำธุระกันต่อ
5: ธุระอะไรเหรอคะพี่กอล์ฟโอ้ใช่จริงด้วยลืมไปเลยงั้นฝากคุณกันด้วยนะคะ
6: ฝากด้วยค่ะ
1: น้องทิพย์ไม่ค่อยทันเลย
6: อ้าวฉันนึกว่าแกกลับไปแล้ว
3: ฉันจะกลับไปได้ยังไงล่ะในเมื่อน้องพอใจเขายังไม่ได้กินคุณกันเลย
6: ไม่ต้องเข้าไปเลยฉันเพิ่งแกล้งบอกน้องกันว่าฉันกับน้องทิพย์จะไปทำธุระกันคือปล่อยเขาอยู่กันสองต่อสาม
3: แกจะบ้าเหรอสองต่อสองกันกลางร้านใครเขาจะไปกล้าจัดกันมันต้องสองต่อสองบนห้องแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้ว
7: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนกูจังวะหรือมันสั่งมาจากร้านน้องจ่าเอ็ม
8: อุ้ยไม่หรอกมั้ง
1: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนกูจังวะไม่หรอกมั้งไม่ใช่ร้านน้องจ่าเอ็มหรอก
9: กาแฟอ
1: ะไรเออขอบใจ
9: ค่ากาแฟ2แก้ว140บาทค่าจ้างฉัน200ส่วนนี่660เป็นค่าที่แกชอบแกล้งฉันโอเค
1: โอเคโอเคป้ามึงเด้กูยังไม่ได้พูดสักคำ
8: กูมึงกินกาแฟ2แก้ว1,000เลย
1: แพงชิบเป๋งเลยเนี่ย
10: เฮ้ยโยม
1: ครับ
10: ขอโทษทีว่าลืมบอกไปว่าเมื่อวานเนี้ยฉันไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วเจอน้องมดเขาไปตรวจครรภ์พอดีอ่ะ
8: อุ้ยครับพี่แล้วเด็กในท้องเป็นไงบ้างครับพี
10: ่เขาว่าอาการไม่ค่อยดีว่ะ
8: อุ้ย
1: พูดถึงมึงก็ลายมาเลยเนาะลูกไม่ดิ้นต้องไปหาหมอขอตังค์หมื่นนึงมึงเอาอะไรมาคิดเนี่ยฮะลูกไม่ดิ้นมึงจะพาไปหาหมอหาป้ามึงเหรอมึงก็เปิดเพลงดังๆเปิดเพลงที่ลูกชอบลูกจะได้ดิ้น
7: โกรธกับพี่ครับ
1: โอ้ยตั้งดีมึงทนไม่ได
11: ้มันคนละดิ้นการสิบหายดิ้นหมายถึงว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
1: บ้าเหรอรู้นะโอ้ยต้องโอนอีกแล้วเรียบร้อยครับ
10: เป็นพ่อที่ดีมาก
1: เยี่ยมเยี่ยมชอบไหมล่ะอยากมีลูกเหรอ

0: กอบอยู่ไว้แน่ๆนะครับคุณพอใจ
1: ค่ะ
0: ขอโทษทีครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: พอใจครับไหนกันแล้วนะครับ

0: อยากมีคนดูแลแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะ
1: แกก็วิ่งไปให้รถสิบล้อมันชนสิรับรองเดี๋ยวมีกู้ภัยพยาบาลหมอดูแลแกพี่อ่ะ
0: ใช่หมายถึงผู้ชายไม่ใช่เจ้าหน้าที่น้องว่าใจเจ็บเยอะเลยเหรอเจ
2: ๊กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะ
3: อิ่มจ้ะไปอยากอุดหนุนน้องเขาเอง
2: น่ารักป้ะ
3: แค่หยิกแก้มเองหร
2: อขอบคุณนะคะ
3: แค่กอดเองหรอ
4: เ
5: ออไอ้ว่า
4: น้องเขามาส่งข้าวพี่น้องมาส่งข้าว
6: กูยังไม่ได้ถามอะไรสักคำ
4: กังวลนึกว่าพี่อยากรู้
6: ทำไมมาส่งตรงนี้ไม่เข้าไปส่งข้างในมันต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆแฮลโหลน้องต่อขอบใจมากนะน้องมดอ่ะเขาโอนเงินมาให้พี่เรียบร้อยแล้วโอเคนะ

0: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
9: ที่เดียว
8: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559เลย
8: โทรออก
10: นี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
11: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
10: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ
12: ยังบีบอยู่เลย
10: ใช้เลยบีบ
13: ไอติงเป็นอะไรอะ
14: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
15: แบบนี้คนดูชอบ
10: พาไปโรงพยาบาลไหม
16: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอคิมน้องรัก
10: เฮ้ยใคร
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
8: ทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่ง
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559

0: โทรออก
1: ซีโพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอรุณีเมื่อแม่ครัวปากซ่าต้มสวมบทนักรีวิวอาหารบุกชิมร้านเด็ด
2: อามาฟี Wi-Fi อาฝ่าย Wi-Fi อาข่าวปิดดีออนไอออนไ
3: อร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
4: สกปรกไปไหมวะ
3: ไพ่ข้าว
5: กล้วยกล้วย
6: บานานะ
5: บานานะตะขบ
3: ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผลัม
1: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
8: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
9: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: เป็นต่อดูย้อนหลังที่เดียวทางแอป 1D
12: คุณท่านผงเราทำหมดเลยเอากระดาษที่ช่วยเช็ดให้เราเข้าใจหน่อยสิคะเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
13: เดี๋ยวคุณพ่อชายเช็ดเองดีกว่าครับ
12: อ้าวทำไมเอาแค่นี้ก็เช็ดให้น้องพ่อใจเขาไม่ได้หรอ
13: ทำได้ครับแต่ผมว่ามันน่าจะไม่เหมาะ
12: อุ๊ยจริงเว้ยลืมไปมันอยู่ใกล้จุดยุทธศาสตร์น้องพอใจพอดีอ่ะเน
14: า
12: ะ
14: ไม่เป็นไรค่ะเอางี้เดี๋ยวพี่ทำเองค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยเองนะ
13: ครับดีๆครับ
12: อุ๊ยไ
15: ม่เกสงสารมาโทษนะ
16: ฮะนี่แหละแผนแกเช็คดูว่าน้องกันเขาจะกล้าเช็ดไอติมจุดยุทธศาสตร์น้องพอใจนี่นะ
12: แกก็คิดได้เนาะ
16: แผนแกคืออะไร
12: น้องพอใจเจว่าต้องเปลี่ยนชุดแล้วแหละ
15: ก็ต้องอย่างนั้นแหละเจ๊เลอะขนาดนี
13: ้งั้นคุณพอใจขี่หลังผมไปไหมคร
12: ับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณกันอยู่นี่แหละค่ะอีพี่ก๊อฟไอ้จวบ
17: ครับ
12: แคร่มือมา
17: ไปอีก๊อฟมาค่ะ
12: น้องพอใจนั่ง
15: โอ้ยไหวเปล่าพี่ก๊อฟ
17: ไหวสิคะนั่งเลยนั่งเลยพี่ก็ลูกผู้ชายคนหนึ่ง
18: มันแปลกๆเลยเนี่ยดูแล้วมันสุกแบบแปลกๆว่ะ
19: เฮ้ยไอ้บอกข้าวมึงสั่งมาเนี่ยมึงกินแค่ครึ่งกล่องเองเนี่ยแล้วมึงสั่งมาอีกกล่องนึงทำไมวะ
17: ก็ร้านนี้มันอร่อยอ่ะโ
20: ข้าวร้านแกอร่อยมากเลยยม
18: อ้าวทวีถ้าไม่อร่อยผมจะสั่งเลย
20: เอ๊ะไอ้วอกตะกี้ตอนฉันชวนแกลงไปกินข้าวข้างล่างแกบอกว่าแกกินมาแล้วไม่ใช่หรอทำไมนี่สั่งมาตั้งสองกล่อง
17: ก็พอพี่ลงไปปุ๊บผมก็หิวปั๊บเลยไงแล้วกล่องเดียวไม่อิ่มผมเลยสั่งสองกล่องไงพี่
20: อ๋อเหรอไอ้อุ๊ดมาคุยธุระตรงนี้สิ
17: ครับ
20: ลองไปแกล้งขอเบอร์ร้านข้าวจากไอ้สองตัวนั้นมาให้พี่ที
18: ทำไมพี่ไม่ไปแกล้งขอเองอะพี่น้องครับ
20: กูบอกให้ไปขอก็ไปขึ้นมาจังสงสาร
18: หยอกนี่ไอ้วอกกูขอเบอร์ร้านข้าวหน่อยได้ไหมเผื่อกูจะสั่งกินบ้าง
17: ไปร้านนี้ไม่ถูกปากมึงหรอกเว้ยเอาก็ได้เอาร้านไอ้ยมก็ได้เว้ยไม่ต้องเลยร้านกูไม่ถูกปากมึงหรอกเออกูยากไม่ถูกปากสักอย่างออกไม่เอาก็ได้วะ
18: มันไม่ให้ครับพี่ครับเอาไงต่อดีครับ
20: โอ๊ต
17: ครับ
20: ไปคุยธุระกับฉันในห้อง
17: ครับพี่ครับ
21: ปล่อยมาใจลงตรงนี้ละ
20: ลองเก่งมาก
17: เย้ได้เย้ทำไมไม่ให้น้องกันเขาพาน้องพอใจมาเปลี่ยนชุดเขาสองคนจะได้เปลี่ยนสถานะกันด้วยเลย
20: เรื่องพี่เรา
17: เป็นเรื่องอะไรวันก่อนน้องพอใจเป็นคนพูดเองนะว่าน้องพอใจพร้อมแล้วแต่น้องกันเขาไม่บอกก็นี่ไงเราก็เลยจัดสถานการณ์ให้เขาเริ่มไงเริ่มเลย
14: จริงๆเราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติของคู่เขาดีกว่าไหมคะ
12: ว่าเชขนาดช้างม้าวัวควายก็ยังไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยเขายังมีนัดผสมพันธุ์กันเลยรู้ป่ะ
17: น้องทิพย์ไม่ต้องไปห้ามเขาเลยในสมองเจ๊เนี่ยคิดแต่เรื่องแบบเนี้ย
12: น้องพอใจรู้ใช่ไหม
0: ว่าควรจะเปลี่ยนเป็นชุดอะไรอ่ะ
4: เจ๊อย่าบอกนะว่าแกจะให้น้องว่าใจใส่ชุดนอนที่ไม่ได้นอนอ่ะ
0: มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็เลือกชุดที่มันเอื้อต่อการผสมพันธุ์ยังก็พออะไรที่มันถอดยากๆก็อย่าไปเลือกมาใส
6: ่เจ๊พอใจเจ็บข้อเท้าขนาดนี้เนี่ยคุณกันก็ไม่คิดถึงพอใจในทางนั้นหรอก
0: ผู้ชายเขาไม่คิดเดี๋ยวเราสร้างสถานการณ์ให้เขาคิดได้ตายพี่ป๊อปไปตามกันมา
4: ได้เลย
0: ตัวอย่างตอนอย่าง
19: เออวอกข้าววอกน่ากินว่ะนี่ซื้อจากร้านไหนเนี่ยฮะ
22: ร้านป้าน้อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วพี่ซื้อข้าวจากร้านไหนอ่ะ
19: ร้านเจ๊เกียว
22: เจ๊เกียวมันรถทัวร์ชิบหาย
19: เจ๊เกียวมีเจ๊เกียวเดียวเหรอฮะเจ๊เกียวขายข้าวแกงในตลาดก็มี
22: แล้วไป
20: คุณท่านทั้งหลายคะดิฉันเนี่ยจ้างคุณมาทำงานนะคะพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็กลับไปทำงานได้แล้ว
19: เจ้านายครับขอโทษครับ
22: อ้าวมองหน้าทำไมพูดเสร็จแล้วก็ไปทำงานสิครับ
19: รู้สึกว่าบริษัทเนี่ยเขาจ้างคุณหมอมาทำงานเหมือนผมนะครับ
23: ว้าว
19: ใช่
20: ได้ครับคุณยม
19: อย่าให้ขึ้นเสียงเจ๊น้อยคิดอยู่แล้วมันต้องไม่ใช่ร้านนุ้งใจเอ็มร้านเจ๊น้อยมันแค่กล่องเหมือน
22: เจ๊เกียวเหรอกะแล้วว่ามันต้องไม่ใช่ร้านน้องชะเอ๋เจ๊เกียวแค่กล่องกระช้อนเหมือนเฉยๆแค่นั้นเอง
0: อ้าวน้องพ่อใจไม่มีกระโปรงสั้นกว่านี้หน่อยหรอ
6: มีสิเจ๊แต่มันก็จะดูจงใจเกินไป
0: เออจริงแต่จะว่าไปกระโปรงตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะพอรูดปรึ๊ดแล้วมันก็หลุดเลยใช่ป่ะเออนี่ชีตอนเธอชวนต่อเข้าห้องครั้งแรกเธอพูดกับป๋าว่าไงบ้างอ่ะ
24: ฉันไม่ได้ชวนต่อเขาหรอกพาฉันเข้าห้อง
0: อ๋อแล้วหลังจากนั้นเธอก็ขัดขืนต่อ 2-3 คํา
24: ต่อไม่
0: แล้วหลังจากนั้นเธอก็ไม่ขัดขืนอีกเลย ใช่ป่ะอันแน่เงียบแปลว่าใช่นี่น้องเข้าใจพอคุณกันเขาเริ่มนะเพื่อความดูดีของเราก็ปฏิเสธแบบเยชีสัก 2-3 คำนะ
6: แล้วถ้าหากว่าเราเล่นตัวแล้วเขาหยุดเลยนะเจ๊
0: อุ๊ยเราก็ต้องขอโทษเขาแล้วเราก็เริ่มปั้มเขาเลย
6: จริง
0: ป่ะดีๆตามนั้นนะ
25: เชิญค่ะน้องการ
19: ญาติครับ
0: ตามสบายเลยค่ะการเดี๋ยวคุณกันก็พาน้องพอใจไปนั่งที่โซฟาได้เลยนะคะ
19: มาครับ
0: คุณครับ

0: ี๋ยวคุณพอใจต้องเอาขาขึ้นไว้แล้วก็เอาหมอนรองไว้ตลอดนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ออกกด
1: ขอบคุณนะคะ
2: อ๋อเห็นเมื่อกี้น้องพอใจเขาบ่นว่าปวดน่องฝากคุณกันนวดน่องให้น้องพอใจเขาด้วยนะคะไปพวกเราไปเร็วไปไปไปไม่ต้องหิ้วมาเลยหิ้วมาเลยเร็ว

0: เป็นอะไรนะฮะเดินมามองหน้ากูแล้วก็ยิ้มมีอะไรป่ะนี่อย่าบอกนะพอไม่มีเมียเสร็จปั๊บมายิ้มให้กูคืออยากได้กูเป็นผัว
1: ก็ต้องมีสักวัน
0: หึกูภูมิใจในตัวมึงไงพี่น้องครับ
1: นี่ไอ้โยมถึงแม้มึงจะชั่วเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเว้ยพี่น้องครับแต่เรื่องที่กูภูมิใจคือตอนที่น้องมดโทรมาขอตะกับมึงเพื่อไปดูลูกเนี่ยมึงไม่อิดออดเลยมึงโอนปั๊บเลยพี่น้องครับ
0: ขอเตือนนะถ้ามึงไม่อยากลำบากกับกูนะมึงต้องใส่หมวกทุกครั้งก่อนขับขี่เข้าใจไหมครับ
1: โอเคเดี๋ยวโยมกูจะจำไว้พี่น้องครับ
2: ยิ้มหาบิดาคุณเหรอ
1: เปล่าไม่ได้ยิ้มหาบิดายิ้มหามารดาคุณต่างหากครับพี่น้องข้าวน้องอินครับเดี๋ยวจะมีคนเอาข้าวมาส่งผมนะครับพี่น้องบอกว่าผมรออยู่ในคาเฟ่เทเรียนะครับพี่น้องครับ
3: ได้ค่ะ
4: คาเฟ่เทเรียสักหนึ่ง

0: เขาบอกให้ออกมาลุกมายืนหน่อยเดี๋ยวออฟฟิศซินโดรม
1: กูก็เหมือนกันเนี่ยต้องขยับร่างกายหน่อยงั้นเส้นยืด
0: เหรองั้นแทงปลาไหลไหมล่ะ
1: ก็ดีนะ

0: จากน่องเดี๋ยวก็ต้องไล่ขึ้นต้นขาแล้วก็
1: ต้นแขน
0: แล้วก็ไปที่คอบ่าไหล่ทุก
2: นี่ไปแอบดูเขาเลยลงไปข้างล่างกันดีกว่า
0: ลงไปข้างล่างแค่ลีลาคุณกันก็ได้ไงหรอแซ่บแค่ไหนถ้าเธอไม่อยากเห็นเธอก็ไปรอข้างล่างไปเลยไป
2: ผมพอใจ

0: คุณพอใจดีขึ้นบ้างไหมครับ
1: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้ววันนี้คุณกันไม่ต้องไปอยู่เฝ้าร้านแทนคุณแม่หรอคะ
0: ที่ร้านเนี่ยมีคนอื่นไปดูแลแทนผมได้ครับแต่แฟนผมให้คนอื่นมาดูแลแทนผมไม่ได้หรอกครับ
1: จังหวะนี้ต้องจูบแล้วป่ะ
2: ขอบคุณพี่อุ่นมากๆเลยนะคะที่อุ่นหนุนร้านหนู
3: ครับยินดีครับพี่น้องครับ
2: หนูชอบพี่อ่ะ
3: ขอบคุณครับพี่น้องครับ
2: แต่ถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นพี่อ่ะทำให้คนอื่นรู้ได้ไหมว่าหนูคิดกับพี่มากกว่าลูกค้า
3: ได้ครับพี่น้องครับ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่รับหนูไว้ไม่งั้นหนูล้มหน้าทิ่มแน่เลย
3: ครับไม่เป็นไรครับ
4: น้องก็ทำแบบนี้กับลูกค้าทุกคนเลยเหรอวะ
3: ใช่ครับพี่น้องครับ
4: ไม่น่าไอ้สองตัวนั้นมันถึงได้หวงเบอร์ร้านข้าวนักหนา
3: ใช่ครับพี่น้องครับแต่เมื่อกี้นะพี่น่าจะเข้ามาช้าอีกนิดนึงนะครับพี่น้องครับเผื่อน้องเขาจะทำอะไรผมมากกว่านี้หยอกครับพี่ครับพี่บอลครับแล้วพี่จะบอกไอ้สองตัวนั้นหรือเปล่าครับพี่ครับว่าน้องเขาว่าทำแบบนี้กับลูกค้าทุกคนเลยอะพี่ครับ

0: หนแกบอกว่าจังหวะนี้ต้องจูบไงป่านนี้ไม่เห็นจูบสักทีเลย
1: ต้องเทรนใหม่ละขอโทษนะเจ๊ลืมโทรศัพท์ไว้ตรงโต๊ะนู้นนะเดี๋ยวไปเอาก่อนโทรศัพท
0: ์เจอไหมเจอไหม
1: เจอเจออยู่นี่ลืมโทรศัพท์อ้าวน้องวัชใจมียาแก้ปวดยังอ่ะยังอ๋อยังไม่มี
2: อ๋อครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ครับ
1: โอเคขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยซื้อยาแก้ปวดให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ไปไหนนะคะ
2: ครับ
1: เป็นไงมั้งปวดไหมโอ้ยน้องว่าใจจังหวะที่เขาพูดว่าแฟนผมอ่ะให้คนอื่นดูแลไม่ได้เนี่ยเราต้องทำไงเราต้องเข้าไปจูบเลยเฮ้ยแจ๊พูดแค่นั้นให้เข้าไปจูบเลยเหรอก็ใช่ดิโมเมนต์มันได้ไม่เข้าตอนนี้จะเข้าตอนไหน
3: โหไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องพ่อใจเราเป็นผู้หญิงให้ผู้ชายเขาเริ่มมาดูแล
1: โอ้ยสุภาพบุรุษขนาดเนี้ยถ้าเราไม่เปิดประตูบ้านให้เขาเข้ามาผู้ชายอ่ะเขาก็ยืนหัวโดอยู่หน้าประตูบ้านดิ
3: คือเจมส์ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกยังวันแต่งเขาก็ต้องเริ่มอยู่แล้ว
1: ก็รู้ว่าวันแต่งไงยังไงก็ต้องเริ่มแต่ถ้าเราไม่ชิมก่อนแล้วเกิดมันไม่อร่อยขึ้นมาเราก็เปลี่ยนใจทันไงน้องพ่อใจจำไว้เราอย่าเป็นเหยื่อเราต้องเป็นผู้ล่า

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
2: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
1: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
1: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
4: นายกรัฐมนตรีสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยย้ำทุกพื้นที่ต้องไม่ถูกละเลยโดยเร่งกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมระบบระบายน้ำกำลังพลเครื่องจักรและศูนย์พักพิงพร้อมวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงสำรองอาหารน้ำและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการ

0: ังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
2: ใช่ครั้งสุดท้าย
3: วันนี้ไปออกมา
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: ใต้ล่า
4: ทุกวันพุธ
5: และพฤหัสบดี
4: เวลา 20:30 น.
5: พิเศษลูกค้า AS
4: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99 บาท
4: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: เพราะว่าอยู่เป็นห่วงตัวเองใช่ปะ
7: เออ
8: กูรู้ว่ามึงอาจจะไม่พอใจ
6: พี่ไปเตือนนายไหม
9: ผมพออยู่แบบนี้สักพักเลย
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
12: ่บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100%
13: ขอสักทีมึงมองตามน้องส่งข้าวไปทำไม
14: มึงก็มอง
13: อ้าวกูมีตากูมองได้ดิ
14: กูก็มีตาทำไมกูจะมองไม่ได้นี่กูสังเกตนะน้องก็เข้ามามึงลุกเป็นคนแรกเนี่ยไอ้ตีมึงก็ลุกไอ้ควายแต่มึงลุกก่อนกู
13: มึงน่ะลุกก่อนกูกูเห็น
15: น้องเขาบอกว่าชอบแกงเงี้ยเหรอไอ้อุ๊ด
16: ใช่ครับ
15: แล้วพอเขาบอกว่าชอบแกเสร็จเขาเข้ามากอดกันอะไรอย่างงี
16: ้ครับพี่ครับ
15: พอเขาทำอย่างงี้แล้วเขาทำอะไรต่อกับร่างกายแกอีก
16: ไม่เล่าตรงนี้ได้ไหมฮะเดี๋ยวคนได้ยินไปเล่าข้างในดีกว่าพี่ครับ
13: เล่าตรงนี
14: ้เล่ามา
16: หมาแล้วครับกลับกันหมดแล้วเหรอครับ
17: ไปกันหมดแล้วค่ะ
16: นี่ครับยาดีเลยครับจะได้ไม่มีคนแย่งผมดูแลคุณพอใจนี่อันนี้ยาคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอาการปวดแล้วในยาแก้ปวดไม่ต้องทานแล้วนะครับให้ทานแต่ยาแก้อักเสบอย่างเดียว
17: ค่ะ
16: แต่ว่าก่อนจะทานยาแก้อักเสบเนี่ยต้องทานขนมจีนน้ำเงี้ยวก่อน
17: นี่คุณการสั่ง delivery มาเหรอคะ
16: เปล่าหรอกครับผมนั่งวินไปซื้อมานะครับ
17: โอ้ยแค่วันนั้นพอใจชี้ให้ดูว่าเพื่อนบอกว่าร้านนี้อร่อยเนี่ยนะคุณการรู้ได้ไงว่าพอใจอยากกินคะ
16: ก็ปกติคนเราถ้าเกิดว่าไม่อยากกินก็ไม่น่าจะพูดถึงนะครับถ้าพูดถึงแปลว่าอยากกินเดี๋ยวผมไปใส่จานให้นะครับ
17: ไม่ต้องค่ะพอใจทำเองดีกว่า
16: อุ๊ยอุ๊ยร้อนครับ
17: โมเมนต์มันได้ไม่เข้าตอนนี้จะเข้าตอนไหน

0: จวบเอ้ยว่าจะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวดันเผลอหลับไปซะงั
1: ้
0: น
1: จวบกูจะฆ่ามึง
0: อะไรเจ๊จวบผิดอะไรแค่เผลอหลับในห้องน้ำก็จะฆ่ากันเหรออ
1: ยากไปไหนก็ไปแล้วเร็วเลย
0: ครับครับไปตรงนี้ครับบาย
1: ขอโทษนะพอดีว่าเจ๊ไม่รู้ว่าไอ้จวบมันอยู่ไหนอะโทรมันก็ไม่รับก็เลยขึ้นมาดูวันนี้อะขอโทษ
2: ฮัลโหลครับแม
3: ่ครับ
1: พ่อใจมานั่งกันนั่งก่อนโอ้ยพ่อใจเมื่อกี้ดีมากเลยสุดยอดไปเลยขอแบบเมื่อกี้อีกทีนะ
4: โอ้ยแต่เนี่ยน้องกันเขารู้แล้วว่าพวกเราแอบดูอยู่อ่ะ
5: ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปเลยค่ะ
6: พ่อใจว่าธรรมชาติเราคงไม่อยากให้เราไปถึงจุดนั้นกันละค่ะเขาถึงได้ส่งพี่จวบออกมา
7: จวบไม่จวบ
6: เวนพี่นอนมีต้องเยอะต้องยาไม่ไปนอนมานอนห้องน้ำมาพ่อใจได้ไงเนี่ยโทรฟ้องแม่แล
8: ้
6: ว
8: เร็วจะเลาะฟันออกเลยแล้ว
9: นี่ที่กูเล่าทำไมวะพี่น้องครับก็ในเมื่อพวกมึงก็รู้อยู่แล้ว
8: รู้อะไรรู้แหละ
9: ก็ไอ้น้องชะเอมอ่ะมันบอกไม่ใช่เหรอพี่น้องครับว่าถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นอ่ะอย่าทำให้คนอื่นรู้ว่าคิดกับพวกมึงมากกว่าลูกค้า
8: อีน้องชะเอมมันบอกกับมึงแบบนั้นด้วยเหรอ
9: ไม่ใช่บอกแค่กับกูมึงมานี่เลยแล้วไม่ใช่แค่กับพวกมึงแต่มันคือทั้งตึก
0: มึงหลอกกูแล้วเนี่ยกูสาคิดว่ามันรักกูจริงกูกล้าจะเอามันเนี่ยไปไล่พี่บูจากห้องซะหน่อย
8: แล้วกูก็ไม่ได้หวังอะไรจากตัวมันเลยหวังแค่ได้กินน้องมันฟรีแล้วก็กินข้าวมันฟรีก็แค่นั้นเองอ่ะ
10: เขาไม่ได้หลอกพวกมึงพวกมึงแค่ตกเป็นเหยื่อการตลาดของน้องเขาเฉย
9: ๆอันนี้ก็พอรู้ได้ครับพี่น้องครับทุกวันนี้การแข่งขันมันสูงร้านค้าต่างๆอ่ะแต่ถ้าทำอะไรแล้วมันดึงดูดลูกค้าได้อ่ะเขาก็ทำหมดแล้วพี่น้องครับ
8: คอยดูนะเดี๋ยวเย็นเนี่ยกูจะสั่งอีกกล่องนึงแล้วกูจะขอจูบน้องมันเลยดูสิมันจะปฏิเสธกูไหม
11: ดีกูด้วย
10: ที่ฉันให้ไออูดไปสืบเรื่องน้องเขามาเนี่ยก็แค่อยากจะมาเตือนพวกแกว่าทุกอย่างที่น้องก็ทำอ่ะเป็นแค่วิธีการขายของน้องเขาพวกแกจะได้ไม่ไปฟัดกันแย่งน้องเขาทีหลังอีก
9: เข้าใจไหมครับพวกหมาครับพี่น้องครับ
10: และอย่างนะห้ามแกไปทำอะไรเกินเลยน้องเขาเพราะว่าเขาอาจจะแจ้งความจับพวกแกในข้อหาลวนลามก็ได
8: ้อู้ทำไมไม่ยุติธรรมเลยอ่ะโอเคอย่างนั้นเราสองคนแจ้งจับพี่น้องชายเอมันก่อนเลยข้อหาที่มันเกินเลยเดินมากอดเรา
11: ไม่แจ้งกูชอบพี่น้องเขาเกินเลยกูมึงคิดดูสิไปเรานะกว่าจะได้เกินเลยแบบนี้กูต้องเปิดออเดอร์3ดิ้งเป็นอย่างต่ำ750เนี่ยไปเสียข้าวกล่องเดียว70บาทได้ทั้งกอดได้ทั้งหอมกูพอใจนะจุดนี
8: ้น่าฟังเหลือเกินที่ท่านพูดมาก็มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเห็นทีขาดจะไม่แจ้งความแล้ว
11: งั้นแบ่งกันให้ลงตัวมึงจันทร์พุธศุกร์กูอังคารพฤหัสเสาร
8: ์อีกแล้วเหรออีกแล้วโอเคไม่เป็นไรน้องวันอังคาร
11: พี่วันพุธอีเกมนะอีเกม
8: กะเพราจืดเป็นน้ำล้างตีนเลยข้าวก็แข็ง
11: กูสาสางมาสองกล่อง
12: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

0: ใคร
1: เจมินพี่ดิพี่พอใจพี่ก๊อฟกับพี่อู๊ดมีเรื่อง
2: ฮะไอ้พี่ยังใจมัน
3: ปล่อยผมครับผมก็จะต่อยมันเหมือนกัน
4: หยุดแล้วตั้งสติเดี๋ยวนี้นะ
2: อย่ามาวันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคือพี่ไม่จบ
3: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
5: แล้วน้องบูมาแบบเนี้ยพวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้แล้วกลับบ้านก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่านินทาเสร็จปั๊บเดี๋ยวพี่โทรตาม
6: นินทากันตามสบายนะคะ
7: อีโยงอีหน้าหมา
5: ไม่ได้ยินเว้ยนินทาต่อได้เลย
8: ในสายตาของพี่อีพิษบูมันเป็นคนดียังไงวะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: วันนี้เราหมดคิวพร้อมกันเหรอ
1: คุณกลับกับผมไหม
2: ขึ้นไปคุยกัน2คนข้างบนคนอื่นจะได้ไม่ยิน
3: ตอนนี้หมายความว่าไงอะ
4: ต่อจากนี้ผมจะไม่ใช่แฟนคลับพี่
3: จะเลิกก็เลิกดิจะบอกกูทำไม่ได้ล่ะ
2: ลูกมึงอะผักลูกกูตกน้ำไหนหลักฐาน
5: เขาด่ากูเขาเกลียดกูจริง
0: ๆเฮ้ยทำไมเนี่ย
5: ผมชอบคุณอะ

0: อย่างน้อยก็มีเรื่องดีๆเว้ย
1: ดีใช่ไหมดีนะ

0: คุณทำไมไม่กลับไปอีกเดี๋ยวคนเห็นหรอก
1: ก็ผมอยากเดินไปส่งให้ถึงหน้าห้องอะทำไมไม่ชอบหรอมีคนรอเดินมาส่ง
2: โทษเดียว
1: แล้วชอบล่ะ
2: ก็หัวใจผมยังว่างๆอยู่นะก็ไม่ได้ชอบใครละ
1: แต่ไม่ว่าแฟนคลับนะผมแฟนคลับเยอะแล้วขอเป็นแฟน
2: อย่าพูดว่าแฟนเขาออกมานะ
0: งั้นผมวิ่งหนีคุณจริงแน่

0: เดี๋ยวคนอื่นก็เห็นหรอก
1: ช่างมันเดะผมพร้อมทิ้งทุกอย่างเพื่อคุณอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวเว้ย
3: พี่ว่าน

0: ไอ้เจมมาทำอะไรเนี่ย
1: ก็มึงทำอะไรไว้อ่ะน้องมึงเรียกกูมาช่วยเก็บของเนี่ยแต่มึงกูค้างคาใจป่ะขอมาถามมึงดิ
0: อะไร
1: ไอ้จังหวะสโลว์สโลว์เหมือนในซีรีส์วายอ่ะเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: หนูดูออกนะคะหนูดูซีรีส์วายเยอะพวกพี่สองคนเนี่ยก็อย่าทำอะไรแบบนี้ให้ใครเห็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนคลับเติร์ดนายเรียนจิว่าเนี่ยจะพาพวกพี่ขึ้นเทรนแน่ๆค่ะไม่ต้องห่วงความวัวไม่ทันหายอะไรควายนะคะ
1: ไอ้เหี้ยควาย
3: เฮ้ยคุณพูดดีๆดิ
4: ขอโทษครับ
2: โคตรเท
1: ่เอ้าแล้วกูจะไหว้ทำไมเนี่ย
2: คุณเจต้องไหว้ถูกต้องแล้วค่ะ
0: แล้วมึงเป็นไรเนี่ยพูดดีดิ
2: ได้ค่ะพี่ว่านน้องจัดให้พี่เติร์ดคะอันนี้ร่างจริงวิวนะคะแต่ว่าต่อจากนี้จะไม่ใช่มึงมาหน่อยเรื่องนายแล้วหายตัวไปกูตกใจหมด
0: แล้วทำไมมึงไม่โทรมาก
2: ูโทรแล้วแต่มึงไม่รับเนี่ยกูเรียกพี่เจมาเพราะมึงหายไปไปหาอะไรกินแต่สองสามชั่วโมงกูนึกว่ามึงกระโดดไปหาปลาในแม่น้ำเจ้าพยาแล้วอย่าหาทำนะมึงลำบากกูจองวัดอีกถ้ามึงตายขึ้นมากูจะตามทุบมึงถึงแม่น้ำเจ้าพยาด้วยบอกให้
1: วิวบอกกูว่ามึงโดนเมนด่าแรงเลยเพื่อน
0: แม่งเรียกกูขึ้นไปคุยอ่ะแล้วบอกว่ากูอ่ะแย่งเติร์ดแล้วแย่งทุกอย่างที่เป็นของเขาแล้วแม่งก็โดดลงมาทำเหมือนกูเป็นคนผัก
2: สันดานหมายถึงนิสัยที่แก้ไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่การเลี้ยงดูอะค่ะ
0: อันนี้แรงกว่าเมื่อกี้อีกมึง
1: จริง
2: โอ๊ยแต่ว่าหยุดคิดเรื่องอื่นก่อนตอนนี้เราต้องคิดว่าถ้าเรื่องมันหลุดออกมาจะอธิบายประชาชนแฟนคลับว่าไง
3: ผมว่าต้องรู้สถานการณ์ก่อนว่าเกมมันจะมาไง
1: จริงอาจจะยังไม่มีอะไรหลุดเลยก็ได้งั้นกูกลับบ้านก่อนละเจอกัน
0: ฮะ
1: พี่ชายฝากดูแลเพื่อนด้วยนะ
3: เออ
2: เดี๋ยวทิ้งด้วยค่ะ
5: โอ้ยแล้วไม่ทิ้งเองวะ
6: ง่าย
0: คุณอะก็ควรกลับด้วยไหมอย่ากลับไปเลย
2: เรียนเชิญค่ะท่านเทพบุตรอันนี้ร่างจริงวิวนะคะเมื่อกี้ไม่ใช่ไว้โอกาสหน้ามาใหม่นะคะ

0: โอ้ยกูง่วงกูจะนอนแล้วว
1: ิวไม่ติดนะถ้าพี่จะชอบใครหรือว่าใครมาชอบพี่อะแต่ว่าพี่ก็ต้องมีสตินะเพราะเรื่องตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพี่ก็รู้อยู่ว่าวงการแฟนคลับเป็นยังไงวิวก็อยากให้พี่ชายมีความสุขนะแต่เราก็ต้องคิดดีๆว่าทำยังไงจะไม่เจ็บปวดทีหลังโอเคโอ้ยเรื่องบ้าเลยวะหลายโลกชิบหายโอ้ยอะไรเนี่ย

0: จริงนี่เรื่องบ้าเลยวะเนี่ยอารมณ์สวิงชิบหาย
1: พูดความจริงต่อให้ทำหรือไม่ทำพี่ก็จะช่วย
2: แต่กูจะทำให้ Our House ออกจากวงการให้ได
3: ้เธอจะทำอะไรจะขู่ผู้จัดซีรีส์ที่ตัวเองเล่นอยู่เหร
4: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
5: สไตล์โคบรูลองเทสเลย

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
1: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
2: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
1: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอ่ะ
3: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
4: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
5: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
6: เราได้ทำหรือเปล่าพูดความจริงต่อให้ทำหรือไม่ทำพี่ก็จะช่วย
7: ผมทะเลาะกับพี่นายจริงครับแต่ผมไม่ได้ผลักพี่นายพี่นายเขาก็โดดเอง
8: มึงโดดน้ำเลยเหรอนายทำแบบนี้แล้วนะมันมีอะไรเนี่ยไม่ชอบสร้างปัญหาวะ
6: ไม่ได้ชอบสร้างปัญหาปะแต่นายก็แค่ทำเพื่อโปรเทคตัวเอง
8: โปรเทคตัวเองกี่โมงถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาคุ้มไหม
6: ก็ลมมันพาไปอ่ะแม่มันขึ้นรถไปแดกข้าวกับเติร์ดขนาดนั้นน่ะเป็นใครจะทนไหววะ
9: เราเรื่องที่ไปกินข้าวกับเติร์ด
10: อันนั้นเชิญเป็นคนให้น้องไปเองค่ะเพราะว่าเลิกกองก่อนพร้อมกันแล้วก็กลับทางเดียวก
9: ันให้น้องตอบ
7: ตอนนั้นผมไปกับเติร์ดจริงครับแล้วเติร์ดก็ชวนกินข้าวผมก็เลยกินด้วยแล้วก็พาไปส่งที่คอนโด
9: พีอาร์เขาช่วยแก้ข่าวไว้ทั้งคืนดีที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ
11: ่ไหนๆก็ทำขนาดนี้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์เลย
9: ตอนนี้พีทมันล็อบบี้นักข่าวไม่รู้เท่าไหร่พี่ว่ามันหาทางจัดการว่าแน่ๆเราต้องหาแผนรับมือกับมันให้ได
6: ้ยังไงครับ
8: พี่ถ้าเรื่องนี้มันไปต่อแล้วมีคนรู้มันไม่จริง
10: กองถ่ายเลยนะมันต้องมีคนเห็นดิวะเราต้องหาหลักฐานอะไรก็ได้พี่เพื่อเอาไปแยงเรื่องที่เกิดขึ้น
11: มึงหยุดสอนกูก่อน
8: แล้วพี่กับนายจะอยากเอามันออกขนาดนั้นทำไมอ่ะนี่ก็เริ่มไม่เข้าใจแล้วเหมือนกัน
11: มึงฟังกูนะยังไงก็แล้วแต่สำหรับกูปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่านแต่กูจะทำให้ Our House ออกจากวงการให้ได้
9: งั้นเชิญรีบไปหาหลักฐานส่วนว่านมีอะไรที่พี่ต้องกังวลอีกไหมพูดสิ
7: ไม่มีครับ
9: แน่ใจนะ
7: ครับ
12: รู้เรื่องหมดแล้วใช่ไหมรอบนี้พี่ไม่ยอมนะ
9: พี่ใจเย็นก่อน
12: พี่ใจเย็นไม่ไหวแล้วแหละพอน็อตไม่จัดการให้พี่เลยพี่เชื่อน็อตมามากแล้ว
9: พี่ทุกคนมันก็เป็นคนทำงานเหมือนกันหมดไหมผมบอกแล้วไงว่าเนี่ยมันแค่อุบัติเหตุ
12: อ๋อโอเคพี่คงคุยกับน็อตไม่รู้เรื่องแล้วจริงๆอ่ะพี่ก็ขอมาจัดการด้วยวิธีของพี่เองแล้วกันตามนี้เนาะ

0: ะไม่พูดอะไรหน่อยละครับ
1: เธอจะทำอะไรฮะจะขู่ผู้จัดซีรีส์ที่ตัวเองเล่นอยู่หรอ
0: พี่ไม่ต้องกังวลเรื่องผมหรอกครับไปจัดการให้นายก่อนเถอะหรือว่าพี่ทำไม่ได้วะ

0: Hiya. Yeah. นี่เตอร์เราคิดมาให้ดูแล้วใช่ป่ะมาจากผมเองอะในใจเฮียคงคิดว่าผมทำไปทำไมนั่นสิผมไม่คิดอยู่เหมือนกัน
1: มึงพูดมาเลยมึงจะอะไร
0: เอาไว้ก่อน
1: โอ้ยมึงจะซ่อนทำไมวะยึกยึกยักยักไปเพื่ออะไรอ่ะมึงอยากเล่นเรื่องนี้กูให้มึงเล่นมึงอยากให้ทามมาเล่นกูหาจังหวะให้ทามเข้ามามึงอยากได้อะไรมึงพูดมาตรงๆที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นให้มึงวิ่งเล่นนะเว้ย
0: หรืออาจจะใช
1: ่มึงจะเอาอะไรจากกู
0: เฮียทนอยู่เล่นกับผมไปก่อนก็ถือว่าผมเอาคืนที่ตอนเด็กๆเฮียชอบดีดหูผมไง
1: มึงจะเอาใช่ไหม
0: นี่ดิผมปล่อยนะ
1: Hee hee hee.

0: อยู่โง่มากนะรู้ตัวไหมเรื่องอะไร
1: เรื่องที่โกหกไอ้ไง
0: อยู่ทิ้งตัวลงน้ำไปเองไม่รู้มาจากไหน
1: ก็ดูคลิปไงมีคนถ่ายมา
0: เอาให้ละเอียดเลยปะคนถ่ายคือเรนจิแล้วคนที่เอาคลิปมาให้ไอดูคือเติร์ด
1: What the
0: what the วะไอว่าอยู่ควรหยุดสิ่งที่อยู่ทำได้แล้วนะไม่งั้นทำให้ตัวอยู่แย่เองฟังนะถ้าซีรีส์ออนไม่ได้นะไอจะเดือดร้อนไปด้วยเข้าใจปะเฮ้ยไอให้ความสำคัญกับยูทุกอย่างเลยอ่ะไอให้ยูทุกอย่างที่อยากได้อยู่จะได้อะไรไอให้ทุกอย่างให้ถามหน่อยเถอะยูให้ความสำคัญกับอะไรวะเพราะตอนนี้ยูกำลังทำทุกอย่างไอพังเหมือนกันน่ะ
2: ที่อยู่พูดมาตั้งนานเนี่ยเพราะว่าอยู่เป็นห่วงตัวเองใช่ปะ
0: เออใช่เหมือนอยู่ไงไอจะบอกอะไรให้นะอยู่อ่ะเลิกเอาปมของตัวเองไปทำให้ชีวิตคนอื่นพังได้แล้วอย่าล้ำเส้นจะบอกมึงให้นะกูสร้างมึงได้กูพังได้เหมือนกันมึงเข้าใจปะฮะในเอกหน้าแบบมึงกูหาได้ทั่วไปเลยกูจะบอกให้มึงโชคดีแค่ไหนแล้วที่กูช่วยมึงไม่งั้นมึงก็เป็นตัวประกอบอยู่นั่นแหละ

0: 왜 그럼? 왜 그럼?
1: 왜 그럼? 유 돈. 아이고 돈. 유 아이고 돈. 아이고 돈. 아이고 돈. 나? 유 아이고 돈.
0: คุยกันเลนจิโอเคยูไปจัดการเติร์ดให้เรียบร้อยต้องจัดการให้ได้นะโอเคไหมขอโทษ
1: โ

0: ผมจะเป็นคู่แข่งพี่ผมจะเก่งกว่าพี่ผมจะเหยียบหัวพี่
1: เอ้ย
2: ผมกลัวว่าดังกว่าตัวเองอ
3: ่ะแต่ผมว่าก็ไม่แน่นะอะไรใหม่ๆมันก็มาแรงเสมอแหละ
4: เติร์ดว่าที่แซงเติร์ดนายอีกที
3: แจ้งขอความช่วยเหลือ
5: ต้องจัดการให้ได
3: ้เดี๋ยวตัวข้อแรก
5: จัดการได
6: ้ถ้าอยากได้ซีนก็รอให้ตัวเองดังก่อนไหมไม่ถึงถ้าทำได้นะ
5: มึงทำได้
7: ขอเสียงต้อนรับนายนพรัตน์วงวิบูล
8: แต่เรื่องนี้ไอเป็นตัวหลักแล้ว
6: แต่ถ้าไม่พอใจก็ออกจากโปรเจกต์ไป
8: นายเอกหน้าแบบมึงกูหาได้ทั่วไปเลยกูจะบอกให้
9: มีข่าวเช้าเมื่อไหร่มึงต้องบี
0: ตกลงไปมันอาจจะไม่เจ็บมันน่าอาย
10: คุยกันเลยไหมมาแล้ว
11: ผมไม่มีอะไรต้องคุยกับคนนี้มันนะมึงขึ้นมาได้ไง
12: นี่มึงไม่อยากรู้จริงๆเหรอว่าทำไมกูถึงทำแบบนั้นกับวาน

0: Nuni's second concert, Born to Be Nuni.
1: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoid Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3 วันจาก Oriental Princess

0: เดี๋ยวไปเลย
1: ไซเลนเสียพี
0: ่เบนโตะ
2: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: สมุยสมุดแก้ววานศิลปินจากค่ายไวมิวสิกเขาส่งซิงเกิลสายเพลงจังหวะคึกคักผสมผสานดนตรีสไตล์ไทยและตินลงตัวเพื่อให้แฟนๆนั้นได้สายกันแบบฟินๆค่ะยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
4: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า

0: าจุดอ่อนของพวกเฮาคืออีหยังก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบั่นทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
1: มันทำอะไรกันวะ
2: น่าจะทำได้แค่สวดมนต์เลยครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของมันแล้วนะครับ
3: เราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
4: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งคุณฝันดูก่อน
3: นี่อะไรเหรอคะ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
6: ีที่เดียว
7: นักตบวัดข้อบาง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
9: เวลา1ทุ่มตรง
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาท
12: ต่อเดือนกดดอกจัน 595 สี่เหลี่ยม
13: โทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของลุงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจากกันคน Spotify เขารู้กัน
3: เออคลิปสาวให้น้ำอ่ะเดี๋ยวพี่แอดรอปให้นะ
4: อดนายว่านายไม่เอาดีกว่าครับ
3: ไม่อ่ะมันจะเป็นหลักฐานมาปกป้องตัวนายเลยนะเว้ยอันเนี้ย
4: ไม่เอาดีกว่านายไม่อยากทำร้ายใครอ่ะ
3: แล้วแต่เอาที่โอเคแม่เหนื่อยไปเลย
5: ลินสุซานมึงไปรอกูข้างนอกก่อนปะกูมีเรื่องจะคุยกับนายหน่อย
6: ตลอดเลย

0: มึงกับกูมาคุยกันให้เคลียร์กูขอโทษเรื่องคราวที่แล้วกูใช้อารมณ์เกินไปกูแค่อยากรู้ความจริงอะ
1: แม่ช่วยเรื่องนี้ก่อนได้ปะไอ้เตยมันมีคลิปตอนนี้ตกน้
0: ำฮะมีได้ไง
1: ำไอ้ลินจิถ่ายไว้แต่ว่าพี่น็อตบอกแล้วว่าจะจัดการให้อ่ะ
0: ชิบหายละคราวที่แล้วมันไม่มีกล้องวงจรปิดแต่รอบเนี้ยมันมี
1: แต่แม่ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ก่อน
0: งั้นมึงเล่าเรื่องจริงมา
1: ก็มีเรื่องกับแม่งอ่ะแล้วมันก็ท้าหนูก็แค่ทิ้งตัวลงมาแค่นั้น
0: กูบอกมึงแล้วใช่ไหมให้มีสติชอบทำตัวโง่ๆเหมือนนางร้ายในละครอ่ะ
1: แต่นี่ก็ไม่ได้บอกว่าหนูโดนผักปะแม่ที่พูดเอง
0: ค่ะอีซันนี่มันคิดเองเอางี้กูว่ามึงไปหาวิธีคุยกับเติร์ดคุยดีๆมึงต้องยอมมันหน่อยอ่ะ
1: แล้วมันจะยอมฟังหนู
0: เติร์ดมันไม่ใช่คนเลวร้ายขนาดนั้นมึงไปยอมรับผิดกับมันว่ามึงคนโดดลงมาเองถ้ามึงอยากให้มันช่วยมึงเรื่องนี้มึงต้องไปเคลียร์เรื่องในอดีตของพวกมึงสองคนซะไม่ใช่มาทะเลาะกันตลอดเวลาแบบเนี้ยโตกันแล้วมึงอย่างน้อยมึงก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่ใช่หรอว่าทำได้คุยกันเลยมั้ยมาละ
2: ผมไม่มีอะไรต้องคุยกับคนนี้มานะ

0: 吗？走。
1: เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเติมน้าเลยจะได้รีบไปทำงานต่อ
2: สิ่งนี้แหละสีพิมพ์เลย
0: เติร์ดจะให้พี่พูดอีกกี่ครั้งทำไมไม่เคยฟังที่พี่เตือนบ้างเลยอะแบบนี้จะทำงานด้วยกันได้ยังไง
3: พี่ไปเตือนนายไหมมาเตือนอะไรแต่ผมวะ
0: อย่าใช้อารมณ์เติร์ดกูรู้ว่ามึงอาจจะไม่พอใจ
3: รู้ป่าวว่าที่พี่กำลังพูดอยู่อ่ะมันคือเข้าข้างนายนะเว้ย
0: กูเถียงกับมึงวันเนี้ยยังไงก็ไม่จบหรอกเอาเป็นว่ากูขอกูรู้ว่านายมันนิสัยยังไงเรื่องที่สาวว่ายน้ำวันนั้นอ่ะกูเตือนมันให้มึงแล้ว
3: นี่เตือนหร
0: ออืมกูเตือนแล้วเตือนเท่าที่กูทำได้กูเป็นคนดูแลพวกมึงสองคนถ้ากูเตือนใครไม่ได้เลยกูต้องลาออกแล้วนะเติร์ดมึงทำอะไรมึงต้องคิดให้ดีไม่งั้นมันจะวนกลับมาหากูมาหามึงพี่พิษแล้วก็ว่านด้วยเข้าใจที่กูพูดใช่ไหมคุยกัน

0: มึงขึ้นมาได้ไง
1: เขารู้กันทั้งประเทศแล้วว่ากูกับมึงคู่จิ้นกันอ่ะเขาเลยปล่อยกูขึ้นมาเข้าเรื่องดีกว่าทำไมมึงถึงยังไม่ปล่อยคลิปอ่ะกูถามว่าทำไมมึงถึงยังไม่ปล่อยคลิป
0: แล้วมึงอยากให้กูปล่อยคลิปเหรอ
1: ขอบคุณนะ
0: มึงขอบคุณกูทำไมกูไม่ได้ช่วยมึงหมดเรื่องยังกูไม่มีอะไรต้องคุยกับมึงละ
1: นี่มึงไม่อยากรู้จริงๆหรอว่าทำไมกูถึงทำแบบนั้นกับวานหรือว่ามึงจะคุยกันตรงนี้ไหมอ่ะ

0: มึงจะพูดอะไรก็พูด
1: ที่กูทำแบบนั้นไปอ่ะเพราะกูไม่ชอบว่านมันแย่งงานกูแล้วมันก็แย่งพาร์ทเนอร์ที่เป็นมึงไปจากกูเรื่องส่วนตัวของพวกมึงกูไม่สนใจนะนะแต่ตอนนี้พวกมึงกำลังจะประกาศให้โลกรู้แล้วใครพังอ่ะไม่ใช่แค่มึงกับมันนะเว้ยแต่แบบเป็นกูด้วยจะให้กูอยู่เฉยๆหรอวะเติร์ดแต่มึงก็รู้นี่ว่ากว่ากูจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะมันไม่ง่ายเลยนะเว้ย
0: แล้วมึงต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอฮะทั้งกดน้ำว่านทั้งทำให้คนคิดว่าว่านเป็นคนพังตกน้ำ
1: ไม่สมควรโดนนี่กูต้องปกป้องตัวเองเว้ยมึงไม่ต้องเข้าข้างกูก็ได้นะแต่กูขอได้ปะ

0: จะปล่อยคลิปนั้นออกไปได้ปะ
1: ทำไมกูต้องทำตามที่มึงบอกวะ
0: ก็เพราะว่าถ้ามึงจะแฉกูอะมึงคงทำไปตั้งนานแล้วอะคงไม่ต้องมาสนใจคลิปนี้หรอกใช่ปะ
2: เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้ไงเติร์ด
3: ทำไมมึงไม่โทษตัวเองบ้างวะเรื่องที่เกิดขึ้นกับมึงอ่ะมันเป็นเพราะตัวมึงเองเว้ย

0: New New Second Concert Born to Be New New
1: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลนะคะ
2: คนคอนโทร
1: ลไม่พบอะไรค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้แค่ for cash

0: เดี๋ยวไปเลย
1: ไซเรนเสียพี
0: ่เบนโต
2: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
4: แล้วน้องน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
5: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
6: ต้องการอะไรคะคือแค่เป็นห่วง
7: และน้องน่าคิดว่าเป็นพี่หรือเปล่าล่ะคะ
5: อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะเพื่อต้องให้ฉันพู
8: ดเองวันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
9: สี่พ่อดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอารุณี
10: เมื่อแม่ครัวปากแซ่บต้มสวมบทนักรีวิวอาหารบุกชิมร้านเด็ด
11: อามาฟรีไวไฟอาฟายไวฟรีอาข่าวบิดดีออเดย์ออเดย
12: ์ร้านนี้คนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
13: โซโกโปกไปไหมวะ
12: ไทยข้าวหรือ
14: กล้วยกล้วย
15: บานานะ
16: บานานะ
17: ตะขบ
18: ไอ้ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผลัม
9: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวัน

0: ครูครับเดี๋ยวผมช่วยครับ
1: ขอบคุณนะ
2: แล้วเดี๋ยวผมช่วยด้วย
1: แล้วนี่ยังไม่กลับบ้านกันอีกเหรออ
0: ๋อเดี๋ยวกำลังจะกลับแล้วครับครูงั้นเดี๋ยวผมไปส่งครูที่รถนะครับ
1: ไปสิไป
0: โอเคครับหนักเหมือนกันนะครับครู
1: ขอบใจมากนะนพนัทธริศด้วย
0: ครับผม
1: นี่เอาไปใส่หลังรถคุณเลยไป
0: ครับผมได้ครับ
3: ทุกคนได้ข้อสอบเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเปิดข้อสอบได
0: ้ครูครับคือผมเห็นธริศมีข้อสอบอันนี้ไว้ในกระเป๋าอะครับ
1: หมายความว่ายังไง
0: เอาจริงผมอาจจะคิดไป

0: เธอไปเอาข้อสอบนี้มาจากไหน
1: ไม่รู้ครับแต่ไม่ใช่ของผมนะครับ
0: ไม่ใช่ของเธอแล้วมันจะมาอยู่ในกระเป๋าเธอได้ยังไงหลักฐานชัดเจนขนาดนี้นี่เธอขโมยของครูไปตั้งแต่วันที่ไปช่วยครูยกของใช่ไหมทริศเธอหมดสิทธิ์สอบแล้ว

0: ทำแบบนี้ทำไมวะนาย
1: ก็มันเก่งกว่ากูอะกูต้องเอาตัวรอดปะต่อให้เป็นมึงกูก็ต้องทำ
0: นี่มึงเป็นคนแบบนี้เหรอ
1: ใช่กูเป็นคนแบบนี้เอาจริงกูต้องขอบคุณมึงด้วยนะเว้ยเพราะว่ามึงทำให้กูเห็นข้อสอบก่อนอะกูรู้สึกเหมือนกูจะแกล้งทำผิดไปแค่2ข้อเองวะกูอยากขอบคุณมึงนะเว้ยที่มึงไม่บอกเรื่องกูไปตอนนั้นนะ
0: มึงอย่าสำคัญตัวผิดแล้วมึงก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องในอดีตด้วยมันผ่านมานานแล้วเว้ยแล้วมึงก็ไม่ได้มีค่าอะไรกูเลยไม่มีเลยเว้ยมึงอยากรู้ใช่ปะว่าทำไมกูไม่ปล่อยคลิปเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวคนหลายคนไงกูไม่อยากทำอะไรแล้วต้องมานั่งเสียใจที่หลัง
1: มึงก็รู้นี่ว่าถ้าปล่อยคลิปไปไอ้ว่างก็จะรอดแต่คนที่จะพังชิบหายนะมีมึงมีกูมีพี่ซันนี่มีพี่พีทแล้วก็แม่มึงด้วย
0: แล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรฮะชอบแม่กูมาขู่อ่ะ
1: ก็เพราะจุดเริ่มต้นน่ะมันมาจากการที่มึงกลัวแม่มึงไงเรื่องเหี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้ไงเติร์ด
0: ทำไมมึงไม่โทษตัวเองบ้างวะเรื่องที่เกิดขึ้นกับมึงอ่ะมันเป็นเพราะตัวมึงเองเว้ย
1: งั้นมึงก็โพสเลยดิให้แม่งชิบหายหมดเนี่ยโพสดิ

0: มึงลงสอบทุนด้วยเหรอครูเขาบอกกูมามึงทำแบบนี้ไงไว
1: ้กูว่าแม่กูสมัครให้ว่ะ
0: ไอ้เติร์ดมึงก็รู้ว่ากูตั้งใจกับทุนนี้มากแค่ไหนอะตอนนี้ชีวิตกูเหลือแค่ทางเดียวแล้วคือต้องด้วยทุนเนี่ยที่มึงลงทำแบบนี้คือมึงตั้งใจเอาทุนนี้ไปจากกูใช่ปะแล้วต่อให้กูสอบได้คะแนนเต็มอ่ะแม่มันก็ทำให้มึงได้ทุนนี้อยู่ดีแล้วไอ้ไอ้เฮ้ยโพดดิโพดดิ
2: เฮ้ยเปี่ยวดิไอ้นางไม่คุยกับกูเลยอ่ะ
0: โอ้ไม่นี่กูโพดเอง
3: เอาไปนี
2: ่สอบใจกูขอคุยกับมึงหน่อยนะ
0: ได้ดิ

0: มึงเป็นแฟนคนแรกของกูเลยเนี่ยแฟนบอยไงใช่ไหมหรือว่ามึงอยากเล่นคู่กูไอ้ถ้าเราเล่นด้วยกันกูขำหน้ามึงตอนนี้แน่เลยแค่มึงกับกูมองหน้ากันก็ขำแล้วมึงคิดว่าเราจะเล่นด้วยกันได้ปะ
1: งั้นเอางี้ป่ะกูมีทางออกให้มึงกูจะเลิกยุ่งกับวันต่างคนต่างอยู
2: ่กูไม่เชื่อม
1: แล้วมึงจะให้กูทำไงต่ออ่ะ

0: ูยอมแล้วกูพอแล้วอ่ะกูยอมแล้วเต๊ด
1: กูให้มึงครั้งสุดท้ายนะนาย

นะถ้ามึงยังไม่หยุดกูสัญญาเลยว่ากูจะทำอะไรก็ได้กูจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มึงพังแบบไม่เหลืออะไรเลย

0: คุณอยากให้ผมฟังไหมผมจัดการแล้วนะ
1: จัดการอะไร
0: เรื่องที่นายตกน้ำอ่ะผมเคลียร์กับมันแล้วนะต่อจากนี้นายมันจะไม่ทำร้ายคุณแล้วนะ
1: แล้วเขาไม่ได้ทำร้ายคุณใช่ไหมอ่ะ

0: ขอบคุณนะเพื่อน
1: มึงไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่เพื่อนกูมานานแล้ว

0: เอออยู่ไอจัดการเธอเรียบร้อยนะ
1: โอเค
2: แล้วไอก็ขอโทษด้วยนะที่ก่อเรื่องอะ
0: ต่อจากนี้จะไม่สร้างปัญหาอีกแล้ว
3: ตามนั้น
2: แล้วพอมีอะไรให้ไอชดใช้ให้ยูได้บ้างอะ
1: ค่อยคุยกัน
4: เฮียไม่ต้องไม่อยากคุยโทรศัพท์ตรงนั้นก็ได้นะมาคุยตรงนี้ก็ได้คุยพี่นายใช่ป่ะ

0: ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในจักรวาลร้านบ้านผมเอง
1: เฮ้ยวันตายแล้วลูก
2: พ่อแม่ผมเป็นงี้แหละ
3: น่ารักดีนะผมว่าอบอุ่นดี
4: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคุณ
5: ผมชอบไปมาด้วยกันวันนี้นะ

0: ชอบเหมือนกัน
1: งั้น
2: ผมขอขึ้นไปกินโรตีสายใหม่ฮ่องกงได้ปะ
3: แบบนี้ก็ต้องไปต่อ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของลุงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใคร3วันสมัครวันดีพรีเมียมวันดีพรีเมียมทุกวันศุกร์และเสาร์ช่องวัน31ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Show All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: อิตาลีหวานคูณ2ฟินยกเมืองมิลานไปเลยค่ะเมื่อเพอร์พีคและอินองศา2คู่จิ้นสุดละมุนจากช่วงวัน31แท็กทีมบินลัดฟ้าไปสร้างปรากฏการณ์หัวใจฟูกับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในยุโรปที่ทำเอาอินเตอร์แฟนกรี๊ดสลบลืมความเย็นของฤดูใบไม้ร่วงไปเลยทีเดียวซึ่งทั้ง2คู่เนี่ยเขาจัดเต็มความฟินแยกกันนะคะแบบเต็มอิ่ม2รอบ2สไตล์เริ่มกันที่เผ่าสุดก่อนและพีคพิมพลที่ทำให้งาน Flower Boy First Fan Meeting in Milan กลายเป็นความสดใสและก็ความสดชื่นเพราะทั้งคู่เขาจัดทั้งเกมทั้งเพลงสร้างความสนุกให้แฟนๆจนต้องลุกขึ้นเต้นตามงานนี้ก็ทำเอาเพิ่มและพีคประทับใจสุดๆเลยล่ะค่ะ
4: นี้ก็สนุกมากแล้วก็บรรยากาศแบบคือ enjoy นะที่ทุกคน enjoy แล้วก็มี energy ที่ดีมากๆเลยครับ
5: เขาพร้อมที่จะส่ง energy กับเราเราส่งอะไรไปเขารับแล้วส่งกลับแล้วสุดท้ายทุกคนยืนขึ้นมาแล้วเต้นไปกับเราด้วยซ้ำ
4: อยากกำมีครับผมถ้ามีโอกาสนี้ก็อยากจะมาเจอแฟนๆที่นี
3: ่ส่วนอินจักรศิลป์และองศาที่ทัดก็กระจายความฟินให้อินเตอร์แฟนได้อินกันทั่วหน้าเพราะในงาน The Edge of Horizon First Fan Meeting in Milan ทั้งคู่ต่างได้การตอบรับที่อบอุ่นจากแฟนๆโดยอินองศาได้เอาเพลงไทยอย่างรักเธอเหลือเกินไปมอบความฟินจนแฟนคลื้มกันทั้งหอ

0: ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีความสุขที่ได้เจอทุกคนเลยแล้วก็แฟนๆมารอเยอะมากแล้วเขาก็ส่งเสียงเขาก็แบบว่าให้กำลังใจเราเยอะมากและได้รับ positive energy จากพวกเขา
1: แล้วก็ตอนที่เราเดินมาซาวเช็คก็ผ่านแฟนๆแฟนๆน่ารักมากคือเป็น European fans เนาะจริงๆมาจากหลายๆที่เลยแหละแล้วก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้มาเจอทุกๆคนที่ยุโรปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีมากๆจริงๆ
2: ว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ความฟินที่อินองศาและเพอร์พีคหอบความรักจากเมืองไทยไปปักหมุดในหัวใจของแฟนคลับชาวต่างชาติได้อย่างงดงามพร้อมๆกับการที่ทั้ง4คนนั้นก็ได้รับความทรงจำและรับพลังใจดีๆกลับมาสร้างสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะ
3: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
4: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กบอลักเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์ค่ะ
5: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
3: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ออลสตาร์ไปครองวันอาทิตย์นี้ 18:00 นห้ามพลาด
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทเดือนกดดอก59ซีเรียสโทรออก
7: สวัสดีครับแวะมาคุยกับจ๊อบกับ Prodifact Deal by O Shopping แป๊บนึงนะคุณผู้ชมครับผมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะอายุจ๊อบพอเยอะขึ้นปุ๊บอาการตามพ่อแม่มาเลยตาล้าตาพร่าตามัวนะพอขึ้นเลข4ปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มมันไม่ชัดเหมือนเดิมแล้วก็มันเหมือนมันใช้ได้แป๊บเดียวพอช่วงเช้าพอช่วงสายๆบ่ายๆปุ๊บมันรู้สึกมันไม่แข็งแรงมันมองไม่ชัดเหมือนเดิมคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่ผ่านมามันจุดเริ่มต้นอย่างเดียวเลยคือตามันแห้งพอมันเริ่มแห้งปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่ายายผมจะพูดให้ฟังนะแงะตาออกมาตอนเช้านี่ลำบากมากทีนี้วิธีการดูแลดวงตามันมีหลายวิธีเลยโอช้อปปิ้งแล้วก็พยายามหาข้อมูลอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมมันมีอยู่อย่างนึงจะอุบไว้ก่อนเขามีผู้ใช้จริงของเราเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยผู้ใช้จริงของเราท่านนี้นะเขาเป็นทั้งบางคนบอกโอ๊ยเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังไม่ใช่แค่นั้นเขามีดีกรีเป็นระดับด็อกเตอร์เขาเป็นถึงอาจารย์เขามีดีกรีมากมายเลยเอางี้พบกับเขาดีกว่าด็อกเตอร์นัทสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับ
8: สวัสดีครับสว
7: ั
8: สด
7: ีครับอ๋อเลยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มีปัญหาด้วยเหรอฮะดวงตา
8: โอ้โหมีปัญหาเยอะมากเลยครับเฉพาะดวงตานะคือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกนะหลายๆคนเนี่ยที่ดูทีวีอยู่เนี่ยอย่างแรกที่คุณจับคืออะไรโทรศัพท์มือถือ
7: ถูกต้อง
8: แน่นอนครับว่าการจับโทรศัพท์มือถือเนี่ยการเพ่งนะครับหรือการใช้ดวงตาเนี่ยดูทีวีอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยใช้งานดวงตาเนอะเมื่อเราใช้งานดวงตาไปมากๆเนี่ยนะครับก็เกิดปัญหาเหมือนที่คุณจ๊อบบอกเลยหนึ่งตาแห้งเนาะตาล้าตาพร่าตามัวยิ่งเพ่งเยอะๆเนี่ยนะครับก็ยิ่งมีอาการปวดเนี่ยน่าจะเป็นปวดตรงเนี้ยปวดในระหว่างคิ้วบางทีลามไปที่ขมับลงไปถึงต้นคอเลยซะด้วยซ้ำนะครับคือต้องบอกว่าการใช้ดวงตาของเราเนี่ยพอจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าฉันไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือฉันจะกลายเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องดวงตาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับคุณขับรถมอเตอร์ไซค์คุณเจอลมเนลมอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือคุณเจอแอร์อากาศเย็นๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ดวงตาเราเกิดอาการแห้งมากขึ้นทีนี้เนี่ยพอเกิดปัญหาเยอะๆขึ้นจริงๆนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องบอกว่านัดเองอ่ะก็ไปหาเนาะลูทีซีแซนทีนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเซิร์ชมาเยอะมากนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยที่มันได้มาตรฐานแล้วก็เหมาะกับเราน
7: ี่ยืดขอยืดเลยได้ไหมฮะตรงนี้ฮะผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับผมคุณผู้ชมฮะGMO Shopping เราผลิตตัวนี้ขึ้นมา Visio A Plus
8: ใช่
7: ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลดวงตาเลยแต่คุณผู้ชมด็อกเตอร์ไม่ใช่แค่นั้นนะด็อกเตอร์นัทอ่ะเขาหาข้อมูลมาก่อนว่าตัวนี้มันมีความพิเศษมาก
8: คือซึ่งจริงๆอ่ะครับคือเจ้าตัวลูทีซีซันทีเนี่ยแบรนด์ไหนก็มีหมด
7: มีหมดนะ
8: แต่ว่าสิ่งนึงที่นัดมั่นใจนะครับเราเป็นถึงระดับอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องเสิร์ชข้อมูลก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสารสกัดที่มันโดดเด่นจริงๆของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดวงตาเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ครับเจ้าตัวนี้เลยคือตัวลูติเจนครับเจ้าตัวลูติเจนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นรางวัลนะครับที่ได้ในระดับโลก
7: ถูกต้อง
8: ผมไปดูเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกว่าเลยว่ามันมีเซอร์ติฟายแบบระดับโลกนะคืออะไรรู้ป่ะ Biogen Extract ที่เป็นบริษัทผลิตยาแล้วก็อาหารเสริมระดับโลกเนี่ยเขาการันตีมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วคือ VCO A+
7: คุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยนะไอ้ตัวเนี้ยที่เขามีงานวิจัยเข้ามาเขาช่วยชะลอความเสื่อมอายุเยอะขึ้นร่างกายก็เสื่อมสิ่งที่สำคัญที่สุดดวงตาของเรามันก็เสื่อม

0: ไม่รวมกับสารสกัดอีกทั้งหมดรวมทั้งหมด4ชนิดนะครับผมเอาไปช่วยดูแลดวงตาโดยเฉพาะแต่วันนี้ขอเข้าโปรโมชั่นก่อนพูดมาขนาดนี้คุณผู้ชมโปรนี้ไม่เคยมีมาก่อนพูดแล้วขนลุกไปหมดเลยนะฮะโปรเนี้ยผมเคยให้4กระปุกแต่ราคาพันอัพวันนี้คุณผู้ชมได้ไปโปร4กระปุกโปรของดร.นัทเท่านั้นนะฮะผมให้คุณผู้ชมจ่าย990บาทเท่านั้นสำหรับดูแลดวงตา4เดือนเต็ม990บาทนะครับเพราะทำมาแค่1เม็ดเท่านั้นวันนี้มีโปรให้100เซตเท่านั้นนะครับผมใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าที่ผ่านมาทานอยู่แล้วที่ผ่านมาตาแห้งเหลือเกินวันละ1แคปซูลนะครับผม1252จอง10ไว้ก่อนไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวตอนนี้เห็นไหมฮะลงไปเรื่อยๆแล้วคืออย่างนี้ผมต้องเมาส์ก่อนดร.ไอ้ตัวเนี้ยเวลาทุกครั้งที่มันมาม ันจะมีของแค่จำนวนจำกัดดร.
1: ใช่
0: เราจะมาแค่ล็อตเดียวอย่างล็อตเนี้ยที่เป็นโปรสำหรับดร.มีแค่100เซตแล้วพอหมดแล้วหมดเลยแต่ต้องถามดร.นิดนึงคุณผู้ชมไอ้ชีวิตเราการใช้งานทั่วไปบางคนบอกว่าเราต้องทานดูแลดวงตาช่วงไหน
1: ครับ
0: ช่วงแก่เหรอช่วงที่เราแบบรู้สึกว่า40 50อัพเหรอดร.
1: ถ้าตื่นมาก็คือคุณใช้ดวงตา
0: อ่ะงั้นแปลว่าไม่ใช่คนแก่แล้วสิ
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาเนี่ยร่างกายเราเนี่ยทุกอย่างเสื่อมหมด
0: จริง
1: นะแต่จะมีไซเคิลของความเสื่อมขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียเงินดูแลอย่างอื่นได้หมดเลยผิวพรรณอะไรเงี้ยอุ๊ยทุ่มไม่ยั้งแต่ดวงตาเรามีคู่เดียวนะ
0: ใช่แล้วอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่จริงๆนะท่านใช้ชีวิตว่าผิวหน้าทาหน้ากันมาตั้งแต่สมัยไหน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าของนั้นนะครับครอบครัวของนั้นเนี่ยรับประทานวีซิโอเอพลัสทั้งหมดเลยคือจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยใช้ดวงตานะส่งไลน์หาลูกสวัสดีตอนเช้าตื่นมาก็คือส่งแล้วแล้วก็คืออีกอันนึงก็คือรีดผ้าทำกิจวัตรประจำวันเปิดพัดลมจ่อตาจ่อหน้าอันนั้นเนี่ยคือ ต้องบอกเลยครับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดวงตาเนี่ยเสื่อม
0: ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับสารสกัดตัวแรกที่ดร.บอกว่าอันนี้เราคุยกันหลังไมค์นะดร.บอกว่าตัวแรกตัวเนี้ยชอบมากเพราะว่ามันคือลูทิเจนหรือลูทีซีแซนทีนซ
1: ึ่
0: งจริงๆตัวนี้ถ้ามันเป็นนางงามก็คือได้มงถ้ามันเป็น
1: อันนี้คือระดับรางวัลการันตีเลยเจ้าตัวลูทีนซีแซนท
0: ีนก็เหมือนกับว่าได้เกียรตินิยมเพราะว่าเขาทำไบเซอร์มาแล้วคุณผู้ชมครับก็คือบริษัทไบโอเจนเอ็กซ์แทรคคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่มีแค่ตัวนั้นดร.บอกมันมีอีก3ตัว
1: ใช่3ตัวครับสามตัวเด่นๆเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยหลายคนจะรู้สึกกังวลว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เนี่ยมีโอเมก้า369
0: เพราะมันดูแลดวงตา
1: เฮ้ยเราแพ้ปลาทะเลปลาน้ำจืดอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันผลิตมามันสกัดมาจากแฟกซิสออยล์ไอ้เจ้าตัวแฟกซิสออยล์เนี่ยนะครับก็คือมันคือพืชเอาพูดตรงๆง่ายๆเลยนะมันไม่มีส่วนประกอบจากสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยคือคีย์ไฮไลท์เลยคือว่าอะไรช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
0: นี่ไงพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเกิดใครที่แหวกตาตอนเช้า
1: ใช่
0: เพราะว่ามันลืมตายากอ่ะคุณผู้ชมตัวแรกนะแฟกซิสมันมีตัวนี้อันนี้คืออะไรฮะมากิเบอร์รี่
1: ใช่อีกตัวนึงก็คือมากิเบอร์รี่ครับถ้าพูดถึงตัวสารต้านอนุมูลอิสระคือมาจากตระกูลเบอร์รี
0: ่ครับ
1: แต่มากิเบอร์รี่นี่คือสารต้านอนุมูลอิสระแบบสูงปรี๊ดซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้นะครับเจ้าตัวมากิเบอร์รี่เนี่ยมีส่วนช่วยนะครับในการลดการปวดกระบอกตาน
0: ั่นไง
1: เพราะอะไรเพ่งไปนานๆมองไปนานๆปวดเนี่ยกระบอกตาอันนี้เนี่ยช่วยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าครอบคลุมนะสารสกัดต่างๆ
0: อีกหนึ่งตัว
1: อีกหนึ่งตัวเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่น้อย
0: วิตามินเอใช่ไหม
1: วิตามินเอครับวิตามินเอเนี่ยแน่นอนละช่วยเรื่องของการมองเห็นโดยเฉพาะใครที่แบบว่าพอปิดไฟมืดสลัวเสลอะไรมองอะไรไม่เห็น
0: คำอย่างเดียวเลย
1: เตะขอบโต๊ะขอบเตียงเนี่ยประจำเนี่ยวิตามินเอช่วยได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัว VCO A+ เนี่ยนะครับรวม
0: ดร.
1: สารสกัดต่างๆมัน
0: ขอแรกขอโทษขอแรกผมเสียมารยาทนิดนึงขอขั้นก่อนนะฮะตอนนี้เหลือ38เซตนะฮะเสียมารยาทนิดนึงเพราะโปรนี้วันนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยเพราะโปรนี้เป็นโปรดร.นัทวันนี้ได้ไปทั้งหมด4กระปุกผมปกติผมขาย4กระปุกเนี้ย1,090
1: ครับ
0: วันนี้จ่าย990บาท
1: แบงค์พันมีทอนไปเลย10บาท
0: แล้วค่าจะส่งไม่มีแต่บาทเดียวนะบางคนบอกตายแล้วไปไกลช่วงนี้ยังไงน้ำเนื้อมยังไงยังจัดส่งฟรี
1: ฝนตกน้ำท่วมส่งฟรีไปเลย
0: ส่งฟรี
1: ทั่วประเทศ
0: 1252จอง10ไว้ก่อนขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์อ่ะโอเคแคปเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับถามดร.นิดนึงแล้วถ้าเป็นดร.ทานยังไงสำหรับตัวนี้ครับ
1: ผมเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้ชีวิตโดยปกติต่อวันเนี่ยทาน1เม็ดเดี๋ยวทานเลยเด
0: ี๋
1: ยวจะหาว่าเป็นงานโฆษณาแล้วจริงๆเนี่ยซูมมาเลยคือเม็ดแค่นี้แล้วประเด็นคือไม่มีสารสกัดมาจากสัตว์ใดๆทั้งส
0: ิ้
1: นช่วงนี้เนี่ยหน้าเจด้วยบางคนซีเรียสนะมาเอาตัวอะไรมาสกัดให้ฉันกินคือไม่ใช่เลยอันนี้คือรับประทานง่ายมากแล้วถ้าสมมติว่าวันไหนใช้ตาเยอะใช้ออกแดดออกแสงออกอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยก็รับประทานได้เลย2เม็ดแต่ว่ารับประทานตอนไหนก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะรับประทานตอนเช้าเพราะว่ากลัวลืมไงเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะฮะอันนี้ช่วยเรื่องดวงตาแต่สมองเนี่ยต้องอีกตัวนึงนะเอาจริงๆเลย
0: โอเคเอาทานก่อนนะฮะย้ำนะคุณผู้ชมสารสกัดทั้งหมดเป็นพืชทั้งหมดนะฮะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ถ้าเกิดใครได้ไปนะครับผมกระปุกนี้นะพลิกดูด้านตรงข้างๆอย่างงี้มันจะมีข้อมูลโภชนาการผมอยากจะให้ดูนิดนึงข้อมูลโภชนาการเนี่ยมันจะบอกหมดเลยนะอันนี้ต้องส่งตรวจเพิ่มนะดร.นะ
1: คือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะสาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ได้มีข้อมูลโภชนาการทุกยี่ห้อนะคะไปสังเกตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาส่งตรวจเนี่ยถึงบอกไงว่าดูแล้วดูอีกนี่เราดูจะกระทั่งสีขวดเลยว่ามันเป็นขวดที่มันป้องกันแสง UV ได้หรือเปล่าเพราะว่าขวดสีชาเนี่ยมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ด้านในเนี่ยมีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นนอกจากงานวิจัยส่วนผสมของต่างประเทศแล้ววันนี้มีโปรแบงค์พันมีทอนใครไม่ซื้อก็คืองงแรกแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะไฟไหม้แล้วเห็นไหมล่ะ
0: ไฟไหม้แล้วด็อกเตอร์เหมือนว่าหลังๆเขาพลังเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมดูตรงนี้4กระปุกนี้วันนี้ให้990บาทเท่านั้นเอาจริงด็อกเตอร์ก่อนหน้านี้ผม4กระปุกนี้พันขึ้นกว่าจริง
1: นี่จะบอกให้นะคุ้มค่ามากเลยนะคะคือดวงตาเรามีคู่เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเราต้องรักษาดูแลดวงตาอย่าไปดูแลแต่หน้าแต่ตาแบบโบ๋ไปเลยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามองคนที่เรารักไม่ชัดเนาะมันเป็นภาพจำทั้งหมดคุณผู้ชมนะอันนี้เหมือนพูดตลกนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดว่าตาคู่นี้มันไม่ชัดเหมือนเดิมอ่ะมันนี่ก็คือมันสะเทือนถึงใจนะฮะโปรเนี่ยผมเคยให้4กระปุกแต่ราคาพันอัพวันนี้คุณผู้ชมได้ไปโปร4กระปุกโปรของดร.นัทเท่านั้นนะฮะผมให้คุณผู้ชมจ่าย990บาทเท่านั้นสำหรับดูแลดวงตา4เดือนเต็ม990บาทนะครับเพราะทำมาแค่1เม็ดเท่านั้นใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าที่ผ่านมาทานอยู่แล้วที่ผ่านมาตาแห้งเหลือเกินวันละ1แคปซูลนะครับผม1252จองสิทธิ์ไว้ก่อน4กระปุกนี้990บาททานปกติวันละ1แคปซูลเท่านั้นเองนะฮะอย่างเริ่มต้นอย่าปล่อยให้ตาแห้งฉะนั้นเนี่ย990บาทเท่านั้นแคปหน้าจอไว้นะครับผมแต่ย้ำอีกอย่างนึงอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับผมต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันนี้ได้อะไรดีๆจากดร.เลยดร.ขอบคุณมากเลย
1: ครับสวัสดีคร
0: ับอุ๊ยเมาเดี๋ยววันหลังมาเมากันใหม่นะ
1: ได้1252
0: เอาเรื่องอื่นด้วยได้มั้ย
2: ได้เลย
0: โอเคอ่ะ1252โทรไว้นะครับผมจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตามวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
3: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: กระต่ายป่าส่งข่าวมาบอกว่าพวกท่านกําลังค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง3ประการ
1: แม่นครับแม่ยิ่งมัทนา
2: ข้าและมัทนารู้ว่าจักรราพนารายซุกซ่อนอยู่ที่ใด
1: แล้วจักรราพนารายนึ่งในอาวุธวิเศษ3ประการซุกซ่อนอยู่หม่องใดพ่อมั่งอิน
0: จักรราพนารายซ่อนอยู่ในต้นโพศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่าพนารมณ์นี้

0: ือจักราพนาลายของจริงแน่นอนข้าแม่หญิงมัทนาขอมอบจักราพนาลายอาวุธวิเศษชิ้นนี้ให้กับเจ้าเพื่อให้เจ้านำไปช่วยเจ้าสร้อยสุดาเทพีแห่งดวงจันทร
1: ์ขอขอบใจมิ่งมัทนากับพ่อต้องอินหลายด้วยครับสอยไอ้คนหาจักราพนาลายอาวุธวิเศษพ่อแล้วจากนี้เป็นต้นไปพวกคนสัวต้องถือกำจัดให้เบิดสิ้นไอ้ต้องซอยกลับมาให้ได้

0: เกิดอาเภษอะไรของมันวะพระอาทิตย์ตั้ง8ดวงร้อนก็ร้อน
1: เฮ้ยนางนาง
0: เฮ้ยนางพ่อขาเฮ้ยเฮ้ยพ่อขาเฮ้ยเฮ้ยพ่อขาเฮ้ยเฮ้ยนางพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อขาเฮ้ยเฮ้ยพ่อขาเฮ้ยเฮ้ยพ่อขาเฮ
2: ้
0: ย
2: พระอาทิตย์ทั้ง8ดวงไม่ตกไปจากท้องฟ้าจึงทำให้แม่น้ำในเมืองขวางทบุรีแห้งขอดต้นไม้สัตว์เลี้ยงต่างล้มตายขณะนี้ชาวเมืองขวางกำลังเดือดร้อนกันอย่างแสนสาหัสจนทำให้ต้องฆ่ากัน
3: เวรกรรมอีหยังเนาะคือได้มาเข็นฆ่ากันเองไม่ใช่เวรกรรมหรือเหตุอาเพศหรอกแม่บัวที่ชาวเมืองขวางต้องทุกข์ยากในคราวนี้ก็เพราะว่าเมืองขวางมีผู้ปกครองที่เห็นแก่ตัวดังเช่นเจ้าพี่ก้อนคำและเจ้ากาล้องพวกเขาอัญเชิญพระอาทิตย์ทั้ง8ดวงขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อกดพลังของสร้อยสุดาเอาไว้โดยไม่นึกถึงความเดือดร้อนของชาวเมือง
2: เขาถึงบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าเพศภัยธรรมชาติก็คือการที่คนชั่วได้เป็นใหญ
4: ่แต่อีกไม่นานพวกคนชั่วที่ทำให้ชาวเมืองขวางทบุรีต้องเดือดร้อนจะต้องถูกปราบให้หมดสิ้นไปเพราะตอนนี้พวกเราค้นหาอาวุธวิเศษทั้ง4ประการได้ครบแล้ว
5: สักกษัตริย์วชิราวุธัง
6: เวสวรรณศักดิ์ขทาวุธัง
7: นราจศักดิ์จักราวุธัง
8: อารวกษัตริย์ทุสาวุธัง
9: ปัญจอาวุธานังเอเตสังอนุภาวินะ
10: ปัญจอาวุธานัง
9: ภัคคะภัคคา
10: วิจุณังวิจุณา
9: โลมังมาเมนะพุทธะสันติทัชชะอมุมหิโอกาเสติทาหิ

0: ไปแล้วมีเรื่องอันใดมาส่งข่าวให้กับเรา
1: บัดนี้พวกนายเพชรและคุณจันทร์ได้รวบรวมอาวุธวิเศษทั้ง4ประการได้แล้วพระเจ้าค่ะทั้งวชิราวุธของพระอินทร์กระบองท้าวเวสสุวรรณจักราพนารายณ์และบ่วงบาทของท้าวอวกยักษาเหลือเพียงในตาพญายมอาวุธวิเศษชิ้นสุดท้าย
0: ถ้าเราแย่งชิงในตาพญายมมาจากเจ้าพี่การองได้ศึกครานี้พวกเราก็จะเป็นผู้ชนะ
1: ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ
2: ตราบใดที่ในตาพญายมยังฝังอยู่ในดวงตาของเจ้าการองเช่นนี้จะไม่มีผู้ใดเอาชนะเจ้าการองได
3: ้แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องหาทางป้องกันเอาไว้ให้ดีที่สุดเพราะข้าเชื่อว่าไอ้มนุษย์พวกนั้นต้องแย่งชิงได้ตาพญายมจากการองเป็นแน่
2: เจ้าก้อนคำอย่ากังวลพระทัยไปเลยเจ้าค่ะในตาพญายมได้ถูกฝังอยู่ในดวงตาของเจ้าการองแล้วไม่มีใครแย่งชิงไปได้ง่ายๆหรอกนอกเสียจาก
4: นอกเสียจากอะไร

วุธเพียงอย่างเดียวที่สามารถควักในตาพญายมออกจากดวงตาเจ้าการ้องได้ก็คือหัตถาของนางยักษ์สันธมาราซึ่งข้าได้ซุกซ่อนไว้ในกล่องใบนี้แล้ว

0: ทธานางยักษ์สันธมาลา
1: ด้วยเดชของหัตถานางยักษ์สันธมาลาจงสำแดงฤทธานะบัดนี้ผู้มีวิชาอาคมเล่าขานกันว่าหัตถาหรือมือของนางยักษ์สันธมาราเคยควักลูกตาของนาง12มาแล้วมันจึงเป็นอาวุธที่สามารถควักในตาพญายมออกจากดวงตาเจ้าการ้องได้เพราะมันสามารถทนทานต่อไฟบรรลัยกัน
2: จงรีบนำหัตถานางยักษ์สันธมาลาอาวุธสำคัญชิ้นนี้ไปเก็บไว้ในห้องบรรทมของเจ้าเสียเถิดซุกซ่อนเอาไว้ใกล้ตัวเจ้าจะได้ปลอดภัย
3: พระเจ้าค่ะเจ้าแม่หม่อมฉันจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาแย่งชิงในตาพญายมไปได้เด็ดขาดเพราะว่าศึกครานี้หม่อมฉันจะต้องเป็นผู้ชนะถ้าเราจะแย่งชิงในตาพญายมมาจากไอ้ปีศาจอีกาชั่วเราจะต้องใช้หัตถานางยักษ์สันธมาลาควักมันออกมาอย่างนั้นเหรอ

0: พี่สัญญาว่าครั้งนี้พี่จะทำความดีไถ่โทษพี่จะหาทางแย่งชิงในตาพญายมมาจากไอ้เจ้าการ้องให้ได้
1: จักรวุฒังจักรสักวชิราวุฒัง
2: เ

0: ครั้งนี้เราจะต้องชนะเจ้าการ้องได้อย่างแน่นอนในเพชร
1: ใช่ครับที่ผ่านมาขบวนเดินทางของเราเคยเจอทั้งฝูงโป่งข้างชุมโจรเสือแปลกเจ้าแม่ผีพายไหนจะพวกผีหาที่ชนเผ่าพนาลมอีกที่เราผ่านความเป็นความตายกันมาได้เพราะพวกเรารักใคร่สามัคคีกันและไม่ทอดทิ้งกัน
2: แม่นแล้วเพราะว่าเทียนนี่พวกเข้าสู่เคียงบาเคียงไรกันคอยเสียวไว้พวกเข้าต้องชนะ
3: ใช่แล้วพวกเราสู้รบก็เพื่อคืนความสงบสุขให้กับชาวเมืองขวางข้าเชื่อว่าเทวดาฝ่ายดินก็ต้องช่วยพวกเราอย่างแน่นอนคนที่ทำกรรมดีก็ย่อมได้ดีคนที่ทำกรรมชั่วก็ต้องได้ชั่วและแพ้ภัยไปในที่สุดข้ามั่นใจว่าพวกในเพชรจะต้องช่วยสร้อยสุดากับท่านเพิกได
4: ้เพชรต้องสร้อยพอให้ได้ด้วยลูก

0: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
1: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบอชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
1: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮ้าลองนะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
4: จับได้ผมขึ้นในวันนั้นเขาเลือกคนนี้คุณโมต้องเลือกพี่ไม่ใช่ตัวเลือกแบบทรมานมากพี่น้ำตาไหลไม่หยุดเลย
3: ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
5: ลุงแฮชแท็กขับบ้าน
6: ด้วย
7: แฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
8: ์อุ้ยแพนลบแพนลบแพนลบแพนลบ
7: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอร์ภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
9: เฮ้ยดังแล้วแล้ววันนี
7: ้ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
10: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
11: ว่าจุดอ่อนของพวกเฮาคืออีหยังก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบั่นทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
12: มันทำอะไรกันวะ
13: น่าจะทำได้แค่สวดมนต์แหละครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของมันแล้วนะครับ
11: เราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
14: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งคุณฝันดูก่อน
11: นี่อะไรเหรอคะ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
16: ที่เดียว
15: นักตบวัดข้อบาง
16: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
15: เวลา 1 ทุ่มตรง
17: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาท
17: ต่อเดือน
18: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
17: โทรออก
19: ภายในนะคะเก่งขึ้นมากๆจะมีท่าไม่ตายของตัวเองเพิ่มมาเป็นท่าใหม
0: ่อัปเกรดขึ้นนะคะระเบิดอุ้งตีนบินได
9: ้ลูกตบกินตดมหาไร
0: เป็นซีนที่เขาแกล้งอ่อยพี่ก้องบนเตียงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินไปไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉัน
7: ฮะ
0: ฟังใจหรือเปล่าจี้ก็คือหึงพี่พิมพ์
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ลูกบูมมาแบบเนี้ยพวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้ละ
3: นินทากันตามสบายนะคะ
4: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมันเป็นคนดียังไง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา20:00พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
6: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
7: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
6: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผม
8: ข้าคู่ทีมเป็นยังไงเหรอพ่อ
9: ครูทีมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้กรอบกรอบกรอบเอาเรื่องมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
1: ์ไม่หายเพิ่มได้โปรดฟังเราด้วยเถิดท่านจำพี่เพชรลูกชายของท่านได้ใช่ไหมเพชรพญาภัยลูกชายท่าน
2: บักเพชร
1: ใช
2: ่บักเพชรลูกชายคอย
1: ใช่ในหอยเพิกตั้งใจฟังเรานั้นในหอยเพิกวันนี้พี่เพชรณสาแล้วก็พี่เข้มจะเข้าวังเพื่อมาช่วยเราสองคน
2: เพชรสายเพชรเพชรสายพ่อแน่พ่อทรมานแห้ง
1: ท่านต้องเข้มแข็งและอดทนรอพี่เพชรในหอยเพิกพี่เพชรเก่งกาจทั้งการต่อสู้และวิชาอาคมเหมือนกับท่านสายเชื่อว่าเขาจะต้องช่วยเราสองคนได้อย่างแน่นอน
2: สายสายเพชรสายสายคอยสายเพชรสายสายพ่อพ่อทรมานพ่อพ่อเจ็บหัว
1: พ่อ
2: พ่อสายพ่อพ่อพ่อเจ็บ
1: พ่อ
3: ท่านเพิ่งได้กลับไปเป็นอสุรกายที่ฟั่นเฟือนไม่ได้สติแล้วพระเจ้าค่ะ
1: เราสงสารในหอยเพิกเหลือเกินโมก
3: กระหม่อมคงต้องขอทูลลากลับไปที่ป่าผีเพจแล้วพระเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนโมกเราฝากจดหมายสองฉบับนี้ไปกับเจ้าด้วยฉบับนี้มอบแด่เจ้าแม่ส่วนอีกฉบับฝากเจ้ามอบให้กับพี่เข้มด้วยนะ
3: ได้พระเจ้าค่ะ

0: พี่เข้มจ๋าสร้อยรู้ว่าพี่เข้มเก่งแล้วสร้อยก็เชื่อมั่นในตัวพี่เข้มเสมอว่าพี่เข้มต้องมาช่วยสร้อยออกไปจากคุกได้แต่พี่เข้มก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะถ้าสร้อยรอดตายแล้วพี่เข้มต้องเป็นอะไรสร้อยก็คงอยู่ไม่ได้เพราะสร้อยเองก็รักพี่เข้มมากเหมือนกันพี่เข้มต้องสัญญากับสร้อยนะจ๊ะว่าเราจะสู้ไปด้วยกันและเราก็ต้องรอดไปด้วยกัน
1: สร้อยเอ้ยไอ้สัญญาเด้อว่าเขาสองคนสิสู้ไปน้ำกันและเขาสองคนต้องรอดตายไปน้ำกันด้วยสร้อย
2: เจ้าแม่เจ้าขาลูกเป็นห่วงเจ้าแม่กับเจ้าพ่อมากเหลือเกินยิ่งได้รู้ว่าตอนนี้พ่อบาดเจ็บหนักลูกก็ยิ่งห่วงพ่อจ๋าถ้าสร้อยเจ็บแทนพ่อได้สร้อยจะขอเจ็บแทนพ่อจ้ะพ่อต้องเข้มแข็งนะจ๊ะสร้อยสัญญาว่าสร้อยจะไปช่วยพ่อให้ทันเวลาเราสองคนพ่อลูกรอคอยที่จะได้พบกันมา19ปีสร้อยยอมแลกทุกอย่างเพื่อที่จะได้ช่วยชีวิตพ่อจ้ะสร้อยรู้แม่ได้ยินไหมท่านบรรเจิดสร้อยสุดาเขียนจดหมายมาหาท่านยังไงท่านก็ต้องเข้มแข็งนะวันนี้พวกนายเพชรกับหนูจันเดินทางเข้าไปที่วังเมืองขวางเพื่อไปช่วงชิงในตาพญายมจากเจ้ากาล้อง

0: ลมปราณอ่อนแรงมากพระเจ้าค่ะถ้าภายในวันนี้เราไม่สามารถช่วยเจ้าสร้อยศิราออกมาจากคุกแล้วพาเจ้าสร้อยมาช่วยชีวิตท่านบรรเจิดได้ท่านบรรเจิดก็คงตายอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ
1: ที่จะได้พบกับท่านมาทั้งชีวิตท่านต้องรอเจอลูกก่อนสิท่านมันจะ
2: เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆเราถึงเจ็บที่หัวใจเช่นนี้หรือว่าจะเกิดเรื่องร้ายกับพ่อแม่ของเราสาธุเทพยดาฟ้าดินแห่งเมืองขวางทบุรีเราสร้อยสุดาเทวีประพฤติตนอยู่ในความดีมาทั้งชีวิตขอเทพยดาฟ้าดินได้โปรดปกป้องคุ้มครองพ่อแม่เราด้วยเถิด
3: โอ้ยนางสร้อยเอ้ยไม่มีใครหน้าไหนช่วยแกได้ทั้งนั้นแหละนอกเสียจากว่าแกจะยอมเป็นเมียเจ้าก่าร้อง
2: ซอยไม่ใช่ผู้หญิงอย่างพี่ลินจงที่จะยอมเป็นเมียใครก็ได
3: ้นี่ฉันก็ถามอะไรตรงๆนะทำไมแกถึงต้องรังเกียจเจ้าก่าร้องอะไรขนาดนั้นด้วยในเมื่อตอนนี้เจ้าก่าร้องก็อยู่ในร่างของคุณทัดเทพที่ทั้งหล่อแล้วก็น่ากินซะขนาดนั้นถ้าเป็นฉันนะฉันยอมผีกายไปนานแล้ว
2: สร้อยไม่มีวันยอมเป็นเมียของผู้ชายคนที่สร้อยไม่ได้รักหรอก
3: แล้วแกรักใครรักไอ้กระจอกกระจอกอย่างไอ้เข้มเหรอโง่จริง
2: เดี๋ยวก่อนพี่ลินจง
3: นี่ทำไมอ่ะ
2: สร้อยมีเรื่องอยากให้พี่ลินจงช่วย
3: ช่วยเรื่องอะไร
2: ซอยต้องการแย่งชิงในตาพญายมมาจากเจ้าพี่การ้องแล้วคนเดียวที่จะช่วยซอยได้ก็คือพี่ลินจง
3: ไม่ฉันไม่มีวันทรยศเจ้าการ้อง
2: แต่ถ้าพี่ลินจงยอมช่วยซอยซอยจะอนุญาตพี่ลินจงขนทองจากเมืองขวางทบุรีกลับไปมากเท่าไหร่ก็ได้และยังจะให้ทหารเมืองขวางทบุรีกลับไปส่งพี่ลินจงถึงบ้านอย่างปลอดภัยอีกด้วย
3: ไม่ต้องมาหลอกล่อฉันเพราะถ้าเจ้าก็ร้องฉันนะฉันก็ได้ทองกลับอยู่ดี
2: แต่ถ้าเจ้าพี่ก็ร้องพ่ายแพ้พี่ลินจงไม่ได้อะไรเลยนะเผลอๆอาจจะถูกฆ่าตายด้วยซ้ำพี่ลินจงก็รู้นี่ว่าพวกพี่เพชรเก่งกาจมากแค่ไหนซอยมั่นใจนะว่าพวกเราจะเอาชนะเจ้าพี่การ้องได้อย่างแน่นอนคิดให้รอบคอบตัดสินใจดีๆนะพี่ลินจงถ้าพี่ลินจงเลือกข้างผิดไปอยู่ฝ่ายที่แพ้พี่ลินจงก็จะถูกฆ่าตายแต่ถ้าพี่ลินจงเลือกข้างถูกได้อยู่ฝ่ายที่ชนะพี่ลินจงก็จะกลายเป็นเศรษฐีนีที่มีทองคำมากมายมหาศาลมีกินมีใช้ไปตลอดชาติเลยนะ

คุณพ่อคะจันกับพวกในเพชรกำลังจะเดินทางไปที่วังเมืองขวางพวกเราจะไปช่วยสร้อยกับนายหอยเพิกออกมาจากคุก

0: พ่ออวยพรให้พวกเราสู้รบชนะด้วยนะคะ
1: ท่านพันเจิดรับรู้แล้วจ้ะหนูจัน
0: คุณพ่อคะคุณพ่อต้องเข้มแข็งนะคะห้ามยอมแพ้ห้ามทิ้งจันไปเด็ดขาดจันก็จะไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงจันก็จะพาสร้อยกลับมาช่วยชีวิตคุณพ่อให้ได
2: ้ผมนายเพชรพญาไพขอสัญญาต่อท่านปลัดเจิดว่าผมจะพาลูกสาวของท่านทั้งคุณจันแล้วก็สร้อยสุดาเทวีกลับมาอย่างปลอดภัยครับ
3: เพชรลูกแม่ก็บ่มีอีหยังสิให้ลูกยกเว้นฝ่ายเซนนี่สาธุพระคุณพ่อพระคุณแม่พระคุณปู่ย่าตายายขอให้ปกปักรักษาเพชรมือนี่เพชรสิไปสู่กับเก่ากะลองปีศาจกล้าผู้ลายกาดแม่ขอให้เพชรมีจิตใจที่เข้มแข็งมีร่างกายแข็งแกร่งจังเพชรจังสื่อของลูกเด้อแม่ขอให้ลูกกับทุกคนเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยชนะม่านทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด
4: สาธุ
5: นี่คือเกล็ดนาคาที่เหลืออยู่เกล็ดสุดท้ายเมื่อท่านเพิกได้กลืนกินเกล็ดนาคาร่างกายของท่านเพิกที่เป็นอสุรกายจะกลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้หนึ่งวันข้าขอมอบให้นายเพชรนำติดตัวไปด้วยเพื่อให้ท่านเพิกได้กลืนกิน
2: ขอบคุณมากนะตาสีดาราทุกอย่างต้องจบภายในวันนี้เราต้องทวงคืนความสุขให้กับชาวเมืองขวางทบุรี
6: ออกเดินทางกัน

0: hora.
1: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
0: จะบ้านมืดตึ๊ดตื่นก็ไม่ต้องกลัวกูกูนะเรามีไฟโซล่าเซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
2: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: ทำไงอ่ะ
2: จะปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
0: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
2: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซล่าเซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา4,000 วัตต์
0: สว่างมาก
2: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
0: แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
2: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวงแต่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
2: ะ
0: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว้กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลยอุ้ย
2: ลง
0: ได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
2: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮะจัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
0: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300บ้านอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
0: อ
2: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
0: งั้นโทรด่วน1252นะคะ
2: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายๆคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
0: ์ใหญ่เลย
2: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย์เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
0: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
2: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
0: ้
2: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
0: ้แหมมีรีโมท
2: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
0: า
2: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
0: ะ
2: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
0: ้
2: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
0: ค
2: ือตอนกลางวัน
0: แล้วถ้ามืดอ่ะ
2: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
0: ่
2: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
0: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
2: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
0: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
2: ะ
0: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
2: ไอ้นี่ตัวเก่า
0: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
2: ใช่
0: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
2: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะอนุญาตวัดตรงนี้เลย
0: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
2: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
0: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
2: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะนั้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
0: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
2: 7-8,000 นู่นเห็นเลยมั้ย
0: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยามแล้วอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
2: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
0: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
2: แล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อ เอาเสาไฟอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ไปปักพื้นไว้หรอ
2: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ์
0: ปักสนามหรอ
2: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
0: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
2: โซลาร์เซลล์เหมือนกันปักตรงมิติเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
0: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้แล้วเขารับประกันอีก1ปี
2: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
0: คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมุติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม้กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
2: ทำไง
0: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
2: ต่าง
0: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
2: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
0: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
2: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุด
0: ๆปิ้งไว้เลย
2: แล้วปิ้งไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
0: แล้วยังก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาร์เซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ตต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาร์เซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวงูแล้ว
2: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยนะอีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
0: ัน
2: โดนแดดได้มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
0: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
2: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
0: ะ
2: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
0: ะ
2: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน

0: 1ปีเต็มด้วยจ้า
1: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยำสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้ว่าไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
2: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
1: ่
2: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
1: ะ
2: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
1: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี้ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
2: ทดลองฮะขออนุญาตด
1: ับ
2: ไฟในสตูดิโอ
1: มาดูพร้อมกันค่ะ
2: เนี่ยนะพอเรา
1: โอ้ยสว่างมาก
2: ฉะนั้น 6:00 น. ทุ่มนึงบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี
1: ้
2: อ่ะไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
1: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
2: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู่ชาร์จเองอัตโนมัติ
1: ใช่
2: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
1: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
2: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอ้ของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
1: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
2: ้
1: พ่อแม่เราตื่นมา 4:00-5:00 ท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอน 21:00 ไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเนาะ
2: ถูกต้องแล้ว 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่เสียค่าไฟเพิ่ม
1: ใช่ได
2: ้ฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหน
1: ธุ
2: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอน
1: ถ้
2: าได้ไปปุ๊บคุณเสียปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไปสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
1: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
2: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ของนุ้ยนะ
4: แล้วยังไง
3: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
4: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
3: มันไม่ได้แล
4: ้วหัวยังไงล่ะจ๊ะ
3: มันติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
4: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
3: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
4: ถูก
3: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
4: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
3: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
4: อ
3: ้
4: าวตัวนี้ก็แพง
3: เหมือนกันซื้อมาเกือบพันนะตัวเนี้ย
4: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นพันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
3: ใช่เพราะว่าปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
4: ใช่
3: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วจ่ายเท่าเดิม999บาท
4: เฮ้ยดีงามมาก 599บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
3: ใช่แล้ว
4: เพราะว่าความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่มั้ยแม่แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นมั้ยที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟอง
3: น้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
4: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
3: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
4: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอ่ะแม่ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
3: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
4: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไหมแม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
3: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอบคุณเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
4: อ
3: ัน
4: นี้เราให้ฟรี
3: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบน
4: ี้
3: ตร
4: ง
3: น
4: ี้
3: จะมีตะเข็บคันมาก
4: ใช่
3: แล้วเวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
4: ี้
3: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
4: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกบวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกบวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกบวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
3: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึง 1,000 ให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
4: 66เซต
3: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
4: นะ
3: คะ142บาท
4: แม่เข้ามาดูใกล้ๆใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรงแม่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวนึง
3: ใช่
4: ลดหนา
3: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
4: อ
3: ันนี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
4: ถูกต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
3: ใช่
4: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะมันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
3: ังเหลือ
4: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
3: ใช่และนี่ ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะอะไรไหมบ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ
4: หายไปแล้วด้วย
3: หายไปแล้วนะมันตึบไปหมดแล้วอ่ะ
4: มาดูตัว Happy Bar Premium นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750 บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2 นาทีสุดท้าย
3: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพู
4: ค่ะ
3: ให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4 ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999 บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
4: อันนี้แหละคือความพรีเมีย
3: ม
4: และนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750 บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
3: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48 นิ้วนะคะ
4: 48เลยเหรอ
3: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่
4: ะ
3: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
4: ้
3: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้องคุณแม่ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
4: กระชับพุงอยู
3: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่คุณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินโหดได้สะดวก
4: สาวเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ SM เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทำมาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
3: ใช่
4: ไปออกกำลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดนึงสวยเชื่อลูก
3: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
4: ใช่แม่เหลือ20เซตสุดท้ายสั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999 บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ทีโอช้อปปิ้งโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
3: เฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ142 บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142 บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7 ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัดสินใจดีๆนะพี่ลินจงถ้าพี่ลินจงเลือกข้างผิดไปอยู่ฝ่ายที่แพ้พี่ลินจงก็จะถูกฆ่าตายแต่ถ้าพี่ลินจงเลือกข้างถูกได้อยู่ฝ่ายที่ชนะพี่ลินจงก็จะกลายเป็นเศรษฐินีที่มีทองคำมากมายมหาศาลมีกินมีใช้ไปตลอดชาติเลยนะ
1: จะเลือกฝั่งไหนดีวะเจ้ากาล้องก็มีทั้งแม่มดสุวรรณแล้วก็พวกทหารส่วนพวกนายเพชรก็เก่งกาจทั้งการต่อสู้และวิชาอาคมฝั่งไหนจะชนะวะเอาไงดีวะอีลินจง
2: ลินจงลินจงนั่นเธอใช่ไหมลินจงลินจงเธอได้ยินฉันไหมลินจง
1: ใครวะ
2: ลินจงลินจงเธอได้ยินฉันไหมลินจงลินจงฉันอยู่ในนี้ลินจงลินจงเธอได้ยินฉันไหมลินจงลินจงฉันอยู่ในนี้ลินจง
1: ในนี้เหรอคะ
2: ใช่แล้วลินจงฉันอยู่ในห้องของไอ้แม่มดสุวรรณมันเอาฉันมาขังไว้ในนี้ลินจงลินจงเธอต้องรีบเข้ามาช่วยฉันนะลินจงลินจงเธอได้ยินใช่ไหมลินจง

0: ลินจงรีบเข้ามาช่วยฉันแล้วลินจง
1: ลูกธนูปลุกเสกของไอ้เสือแปลกอาจจะช่วยได้

0: 林中，陈永烈，林中，林中他现身吗？林中，林中，
1: 坤德天，坤有哪呀？哈，
0: 陈永烈火掉你哎，林中，董林，林中，林中，
1: 哪哈？
0: 陈永烈，林中，他现身吗？林中。ฉันอยู่ในขวดแก้วนี่ลินจง
1: คุณเทพ
0: ลินจงลินจงฉันอยู่นี่ลินจง
1: คุณเทพ
0: ฉันเองเธอต้องรีบหาทางช่วยฉันออกไปนะลินจง
1: ไม่เอาหรอกค่ะถ้าเจ้าเก่ารองรู้ลินจงถูกฆ่าตายแน
0: ่โธ่ลินจงฉันเป็นผัวเธอนะลินจงเธอต้องช่วยฉันออกไปลินจงเธอฟังฉันให้ดีนะตอนนี้ร่างกายของฉันที่ไอ้เจ้ากาล้อมันสิงสู่อยู่ยังคงมีความสมบูรณ์ถ้าเธอช่วยฉันและฉันรอดออกไปจากที่นี่ได้ฉันมั่นใจว่าเจ้าสร้อยสุดาจะต้องหาทางช่วยฉันให้กลับเข้าร่างเดิมได้แน่นอนและพอฉันกลับเข้าร่างเดิมได้นะลินจงเราสองคนก็จะได้ช่วยกันขนทองคำกลับบ้านไงแล้วเราก็จะได้อยู่กันเป็นผัวเป็นเมียตลอดไปเลยนะลินจงช่วยฉันชนะลินจงฉันรักเธอมากนะหรือว่าเธอไม่รักฉันแล้ว
1: แต่ลินจงกลัวตายไงคะ
0: ไม่ต้องกลัวนะลินจงฉันมั่นใจว่าพวกไอ้เพชรจะต้องเอาชนะเจ้าการ้องได้แน่เราจะต้องเลือกอยู่ฝ่ายที่ชนะนะลินจงสิ่งที่เธอต้องทำก็คือเธอจะต้องไปชิงในตาพญายมมาจากไอ้เจ้าการ้องเพราะถ้าเจ้าการ้องมันไม่มีในตาพญายมพวกไอ้เพชรก็จะเป็นฝ่ายชนะ
1: นี่คุณเทพแล้วจะให้ลินจงไปขโมยในตาพญายมจากเจ้าการ้องยังไง
0: เรื่องนั้นเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันรู้วิธีชิงในตาพญายมออกมาจากไอ้ปีศาจอีกาชั่ว

0: ข้าได้ยินเสียงมนุษย
1: ์แต่บริเวณนี้ไม่มีผู้ใดเลยนะท่านวายุพัฒน
0: ์พวกเจ้าแยกย้ายกันไปตรวจตราให้ทั่วอย่าให้มีมนุษย์ลักลอบเข้ามาในวังได้เป็นอันขาดเข้าใจหรือไม
2: ่ครับ
0: ไป

0: เร่งปีศาจนั้นไปแล้ว
1: ฉันขอโทษนะทุกคนเกือบทำให้ทุกคนต้องเสียเรื่องแล้ว
0: ทุกคนต้องเดินระมัดระวังนะห้ามไปห้ามจามห้ามส่งเสียงดังไปนั้นค่ะ

0: นี่คนเทพจะให้ลินจงทำอะไรอ่ะก็รีบพูดมาสิคะเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่เห็นพอดี
1: ใจเย็นนะลินจงเธอไม่ต้องกลัวเธอตั้งสติแล้วก็ฟังฉันให้ดีไอ้เจ้าการ้องมันมีอาวุธที่ชื่อว่าหัตถานางยักษ์สันธมาลาเธอก็แค่ใช้เสน่ห์แล้วก็มารยาของเธอหลอกล่อเย้ายวนไอ้เจ้าปีศาจอีกาให้มันลุ่มหลงแล้วเธอก็อาศัยจังหวะหาทางขโมยหัตถานางยักษ์สันธมาลามาจากมัน
0: นี่ลินจงสวยจริงๆเหรอคะ
1: ใช่ลินจงเธอสวยเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆและฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องทำสำเร็จได้แน่ถ้าเธอขโมยหัตถานางยักษ์สันธมาลาแล้วควักในตาพญายมออกมาจากตาของไอ้เจ้าการ้องได้เธอลองคิดดูนะลินจงถ้าเธอได้ครอบครองในตาพญายมเวลาที่เธอเพ่งมองไปที่ไหนปุ๊บก็จะเกิดเปลวไฟที่นั่น
0: แล้วทีนี้ก็จะไม่มีใครทำอะไรลินจงได้
1: ใช่แล้วลินจงเธอก็จะไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนอีกเพราะจะไม่มีใครสู้เธอได้เลย
0: ตกลงค่ะลินจงจะช่วยคุณแย่งชิงในตาพญายมจากเจ้าการ้อง
1: เก่งมากลินจง

0: ขายังเกาะกลุ่มกันไปยังสิน่าว่ามันจะบ่ได้เรื่องยังเด้พวกเขาแยกกันไปดีกว่า
1: ข้าเห็นด้วยกับนายสาเราต้องแยกกันไป
2: ก็ดีเหมือนกันถ้ายันโมกพาฉันคุณจันแล้วก็บักเข้มไปที่คุกใต้ดินเพื่อไปช่วยสร้อยสุดาแล้วก็พ่อของฉัน
1: ถ้าอย่างนั้นข้ากับนายสาจะเข้าไปดูลาดราวในวังเพื่อหาทางแย่งชิงในตาพญายมจากเจ้ากาลองให้ได
3: ้แต่เรามีกุหลาบขาวเพียงดอกเดียวเราจะแยกกันไปยังไง
1: คุณจันนำกุหลาบขาวติดตัวไปเถอะคะไปช่วยเจ้าสร้อยกับท่านเพิ่อออกมาให้ได้ทางนี้ป้าดูแลตัวเองได
4: ้ท่านท่านเอาตามนี้นะครับไปเพชรถ้าฝ่าไปซอยลูกเพื่อกับซอยกูเนี่ยห่อนใจแห้งไหลแล้ว
2: ไปโมก
5: งั้นตามข้ามา
4: ลอกตัว
3: เข้ม
1: ทางนี้ตามข้ามา

0: มีอะไรท่านวายุพัฒน์สั่งว่าให้ตัวตายอย่างเข้มงวดอย่าให้มีที่ใดเล็ดลอดสายตาแบนคาร์ด
1: รับทราบ
0: แล้วประตูเนี่ยเปิดไว้ทำไมปิดซะ
2: ใครเปิดวะ

0: Zwei! Zwei!
1: Cam!
0: Zwei! Ein und zwei und zwei!
2: Zwei!
0: Zwei! Ding in Eibor!
1: Cam! Cam!
0: Zwei!
1: Cam!
0: Einmal und zwei!
1: Cam! Cam, you're nice, huh?
0: Ein und zwei!
1: Cam!
3: Cam! Nein, Cam! สร้อยมองไม่เห็นพวกเราหรอกต้องเก็บดอกกุหลาบขาวก่อนพี่เข้ม
0: สร้อย
1: พี่เข้ม
0: สร้อยไอ้มาสร้อยสร้อยตามสัญญาแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นพี่เข้มพี่จันพี่เพชรต้องรีบเอาอาวุธวิเศษทำลายกองขังเวทมนต์นะจ๊ะ
4: กษัตริย์วชิราวุธัง
5: เวสุวรรณศักดิ์คทาวุธัง
6: และราชศักดิ์จักราวุธัง
4: ปัญจอาวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจอาวุธานังภักขะภักขะวิจุนังวิจุนาโลมามาเมนะพุทธสันติภัจจะอมุมหิโอกาเสติภาหิ
0: อ

ซอยไอ้ดีใจหลายแฮกที่ไอ้ได้พ่อซอยอีกมาไอ้ซอย

0: พี่เพชรจ้ะนี่คือนายฮอยเพิกพ่อของพี่เพชรจ้ะนายฮอยเพิกต้องการเป็นอสูรกายร้องดิ้นโวยวายทั้งวันใช่เวทนาท่านเหลือเกิน
1: อีพ่ออีพ่อทำคอยได้บ่คอยมาสอยเจ้าแล้วอีพ่อทำได้บ่
2: บอกให้ลูกพ่อ
1: แม่แล้ว

0: 사카사 와시라무탕. 이봐. 이봐. 이봐. 이봐. 이봐. 이봐. 이봐. 이봐. 이봐. 이봐.
1: 한 파역 좀 있을 테니까 막 뺀 홍홍 선한 내 헷.
0: 이봐. 웬 감이 혼자 오나? 그게 나 이봐. 웬 정서 이래.
2: นายแพทย์เก็ดนาคาที่เจ้าสีดาราบอกไปให้อยู่ที่ไหนรีบเอาให้นายหอยเพิ่มกินเร็วเร็วสินายแพทย์จริงด้วยเก็ดนาคาช่วยทำให้พ่อกับกายเป็นคนปกติเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรเร็วเพ
0: ป้ากินเห็ดนาคาเร็วเอาอีพออีพอก่อน
2: พ
0: ี
2: ่แพทพี่แพทพี่แพท
0: พี่แพทพี่แพทพี่แพท
3: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
5: สวัสดีครับ
4: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
5: ครับ
4: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
5: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขา

0: นะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B Complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B Complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
0: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
0: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
0: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
1: โอเค
0: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
1: ้โอเค
0: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
0: ครับงาดำรำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามินบีรวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามินบีจะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามินบีตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรซอนอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับ
1: คุณแม่คุณป๋อ
0: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับ

0: แล้วตอนนี้หมาม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนอ้วนมีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจําได้นะครับนี่หมาม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจําบทสวดได้อยู่
1: อ่ะเอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลําบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้มั้ยอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกําลังกายทุกเย็นช่วงนึงก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามินบีคอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สังคม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแลบวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามีนเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนไปเลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยพิเทศฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
2: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
3: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
2: ถูไปเลย
3: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะ แป๊บสะอาดแล้วจ้านี่

นะสะอาดเลยอ่ะเอาอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาด

0: ที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซนเหลือน้อยกว่า95เซนแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
1: เออเนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมครับปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างนี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียก
0: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป3ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มอีกนะหนาอบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้
0: วนะ

0: ันนี้คือของดีแต่เซตละ330 บาท
1: ถูกไหมใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300 กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37 เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
0: ช
1: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักนะด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300 กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: ไปไหนคาบอยู่
0: มานี่มานี่
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: อันนี้คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19 เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5 วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300 กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990 บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17 เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ เจ้าติดเพลงนั้นถ้าอายก่อนได้บอกบ่โดนหลอก
2: ช่วยจับเร็วพี่พ่อฝากกินนะคะเร็วเอาพี่พ่อก่อนพี่พ่อต้องตั้งสตินะเจ้าก็อยากกลับมาเป็นคนติ
0: พี่แพทย์
2: เจ้าก็คือทอดคอยเลยคอยคือทอดเจ้าหลายก็ว่าสิลำหรือสิตื่นคอยก็คืนทอดเจ้าอยู่ตลอดเวลาคอยอยากเจ้าหลายเด้ออีพ่อคอยอยากเจ้าหลาย

ตะกุดเส้นนี้คือโต้แทนของพ่อขั้นเพชรย่านให้จับตะกุดแล้วนึกถึงพ่อพ่อสิอยู่เคียงข้างเพชรสิคอยปกป้องเพชรตลอดไป

0: 一婆，一婆就没命，一婆，一婆，一婆，一婆，一婆，一婆，就没命，一婆，一婆，一婆。
1: 一毛

0: ค่อยขึ้นหอดเจ้าหลายบอกเพชรบอกเพชรลูกพ่อพ่อก็คิดหอดเจ้าคือกัน
1: ลูกเพิกคอยขอกอดลูกเพิกได้ไหมครับ
0: บอกเข้ม
1: ลูกเพิกคอยคิดหอดลูกไหลแห้ง
0: บอกเข้ม

0: 一炮，一炮往我，快，一妹，那啥，那个白剑，他找出门来。
1: พ่อกับทาสิได้พ่อกับทุกคนคือกันบักเพชรบ่มีนาทีใดเลยที่พ่อบ่อยากกลับบ้านบ่อยากกลับไปกอดอีแม่เจ้ากลับไปสอนวิชาอาคมให้พวกเจ้าทั้งสองกลับไปดูแลครอบครัวของเฮา
2: คอยกันตั้งตารอคอยเพื่อจะเรียนวิชาอาคมกับลุงเผือกอยู่ครับ
1: บักเข้มลุงขอบใจหลายเด้อที่มาเป็นมูบักเพชรมันเพื่อตามหาลุง
2: บักเพชรกับลุงเผือกคือครอบครัวของคอยคอยจะทิมได้ยังไงล่ะครับ
0: อีพ่ออีแม่ท่าเจ้าอยู
1: ่แล้วแม่จะเป็นยังไงเจ็บบ้องไหนบ่
0: อีแม่ปลอดภัยดีตอนนี้อีแม่ท่าอีพ่ออยู่ที่ป่าผีเพช

0: เทพคะลินจงต้องทำยังไงต
1: ่
0: อ
1: เธอรีบใช้ธนูอาคมของเธอทำลายขวดใบนี้แล้วปล่อยวิญญาณฉันออกไปเร็วฉันจะได้ช่วยเธอไปชิงในตาพญายมมาจ่ายให้เจ้ากาล้อง
0: ได้ค่ะ

0: บังตาเท
1: พใช่คราวนี้แหละถึงเวลาที่กูจะชำระแค้นกับมึงแล้วนะห้อยสิง
0: ยิ่งจงสาดหัว
2: ชาชัวงั้นเหรอ
1: เก่งมากลินจง

0: รียบร้อยค่ะคุณเทพ
1: แล้วมีดอาคมของไอ้ในห้อยสิงห์ล่ะ
0: อยู่นี่ค่ะ
1: ดีมากลินจงเก็บเอาไว้เผื่อได้ใช้ยามจำเป็นเอาล่ะเดี๋ยวทีนี้เธอก็จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหาทางเข้าใกล้ไอ้เจ้าการ้องแล้วก็ไปขโมยหัตถานางยักษ์สันธมาลามาจากมันพอเธอขโมยหัตถานางยักษ์สันธมาลามาได้สำเร็จเราก็จะใช้หัตถานางยักษ์สันธมาลาควักในตาพญายมออกมาจากดวงตาของมัน
0: ได้ค่ะลินจงจะทำให้สำเร็จเพราะถ้าลินจงได้ครอบครองในตาพญายมก็จะไม่มีใครสู้ลินจงได้อีก
1: ใช่แล้วลินจงส่วนฉันจะไปตามหาพวกไอ้เพชรกับน้องจันเพื่อจะไปขอให้ทุกคนมาช่วยเธออีกแรงไอ้เจ้าการ้องมันแย่งร่างของฉันไปฉันจะต้องหาทางแก้แค้นมันให้ได้
0: เฮ้ย
2: กลับเข้ามาระวังตัวไว้
3: ซอยเป็นยังซอยซอยเป็นยังซอย
0: ซอย
3: ซอย
0: ซอย
3: ซอย
0: ซอยซอยแสงจากดวงอาทิตย์ทั้ง8ดวงทำให้ซอยอ่อนกำลัง
3: นี่ยังมีผ่าป่ะออกมาเร็วเพชรพาซอยเข้าห้องก่อนเร็ว
4: เร็ว
3: ไปซอยซอยซอยไปทางไหนแน
0: ่ก็ยังชั่วแล้วจ้ะ
3: เฮ้ยเจ้ากาล้อง
1: เฮ้ยมีสติหน่อยเพชรนี่กูเองทัดเทพ
0: พี่เทพจริงๆเหรอคะ
1: จริงสิคะน้องจันไอ้เจ้าการ้องมันจับเอาวิญญาณของพี่ไปขังเอาไว้แล้วมันก็เอาร่างของพี่ไปใช้
4: จริงเหรอ
5: สาสะเนโตเทวินโททิพพจักขุมวิโสทายุ

0: ม่แล้วเพิ่นเป็นวิญญาณอีหลี
1: แล้ววิญญาณพี่เทพหลุดรอดมาได้ยังไง
2: ลินจงเป็นคนช่วยพี่ออกมาค่ะและตอนนี้ลินจงก็กำลังไปขโมยในตาพญายมมาจากไอ้เจ้าการ้องถ้าทุกคนอยากได้ในตาพญายมก็ต้องรีบไปที่ห้องบรรทมของไอ้เจ้าการ้องตอนนี้เลย
1: เดี๋ยวก่อนจ้าคุณทัดเทพแต่พวกเรายังไม่รู้เลยนะจ๊ะว่าต้องใช้อาวุธชิ้นไหนแย่งชิงในตาพญายมมาจากเจ้าพี่การ้อง
2: แต่ฉันรู้ต้องใช้อาวุธที่มีชื่อว่าหัตถานางยักษ์สันธมาลาเพื่อไปควักในตาพญายมออกมาจากตาของไอ้เจ้าการ้อง
0: หัตถานางยักษ์สันธมาลากันเลย
1: นายฮอยรู้จักด้วยเหรอคะ
0: ใช่ฉันเคยเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธวิเศษชิ้นนี้มาก่อนมันคือมือของนางยักษ์สันธมาลาที่ควักในตานาง12เป็นมือที่แข็งแกร่งทนทานต่อไฟบรรลัยกัน
2: ใช่แล้วค่ะน้องจันไอ้แม่มดสุวรรณก็พูดแบบนี้เหมือนกันและตอนนี้พี่ก็รู้มาว่าไอ้เจ้าการ้องมันเอาหัตถานางยักษ์สันธมาลาไปซ่อนไว้ที่ห้องบรรทมของมัน
3: ถ้าอย่างนั้นเอากุหลาบขาวที่คุณจันไปพรางตัวแล้วรีบส่งข่าวไปบอกน้าสาวกับป้าทอง
4: ได้ท่านเพชร

0: พวกเรารีบไปแย่งชิงในตาพญายมจากเจ้าการร้องกันเถอะ
1: เดี๋ยวกูพาไปเอง

0: ทองมันท่วมหัวจอกันหรออยู่ทางไหนปะทอง
1: อยู่ที่วังปีกขวานี่แหละ
2: คุณดาวนัสสาคุณดาวนัสสาน
1: ั่นเสียงไอ้โม่ไอ้โม่ทำไมเองมาคนเดียวแล้วนายเพชรช่วยเจ้าสร้อยออกมาได้หรือยัง
3: นายเพชรช่วยเจ้าสร้อยกับนายห้อยเพิกออกมาจากคุกได้แล้วคุณท้าวทอง
1: แล้วตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ไหน
3: ทุกคนกำลังไปที่ห้องบรรทมของเจ้าการ้องเพื่อแย่งชิงในตาพญายมนายเพชรให้ข้ามาส่งข่าวบอกนัสสาและคุณท้าวว่าให้รีบตามไปสมทบ
0: ท่านจิงซันก็เฝ้าเปิดรูดอกกุหลาบเขาเลยโมกพวกเขาจะได้พ่างตัวเขาไปช่วยประเพชรกัน

0: ิดว่าแกจะหลุดลอดสายตาของข้าไปได้หรือไงอย่างคุณเท้าทองเพียงแค่ข้าได้กลิ่นกายไอ้มนุษย์ผู้นี้ข้าก็รู้แล้วว่าพวกแกบุกเข้ามาในวัง
1: รู้แล้วก็ดีวันนี้เป็นวันตายของแกนางแม่มดทั่ว
2: ปากกล้านักล่ะนางคุณเท้าทองท่านเป็นมสวรรค์จัดการสังหารนางคุณเท้าทองมันซะให้มันได้รู้สำนึกว่ามันไม่ควรมาต่อกรกับแม่มดผู้เก่งกาจใส่เวทมนต์ดำเช่นท่าน
0: ท่านจัดการมัน
3: คุณเท้าทอง
4: คุณเท้า

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
4: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
6: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้อง
5: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่ม
6: ี
5: อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอ่ะ1น่ะนะ
6: 1ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
5: ครึ่งโล
6: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
5: อ
6: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
5: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
6: ใช่
5: วันนี้เอาโปร3แถม3น
6: ี่
5: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
6: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
5: ้คือดี
6: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
5: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
6: เ
5: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
6: ค่ะ
5: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
6: ะ
5: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
6: แม่มีเงินสดนะ
5: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
6: เลิศมาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
5: ้ใช่
6: ผักชี3ใบ
5: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
6: ก็เคลียร์ออกด้วย
5: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
6: เนี่ย
5: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
6: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
5: ่
6: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
5: มันไม่ครบเลย
6: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอลเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
5: ใช
6: ่อันนี้จำเป็นมาก
5: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
6: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
5: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
6: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
5: จริงจริง
6: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้ว
5: อ
6: ะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสี
5: ม่วง
6: สีม่วงเนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
5: ท์ฝรั่ง
6: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
5: ่อัน
6: นี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
5: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
6: ุ
5: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชม เซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไป100
6: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
5: ใช่อัน
6: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
5: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
6: หุ้นลดมากเลย
5: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1 2 5 2หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
6: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
5: ่
6: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
5: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะ
6: เ
5: รื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
6: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
5: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
6: ค่ะ
5: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลย
6: เ
5: พราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
6: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วยอะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้

0: นี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได้อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
0: ใช่
1: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันมันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ
1: ้เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได ้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
0: ับเดี๋ยวจัดให้
1: เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ็อบเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1252นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าแล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
2: ใช่
0: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
3: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวนี้ข้อดีมันคืออะไรตัวนี้มันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
0: เลิศมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่วมจับไปได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดได้ไหมให้หายคิดถึง
2: โอ้คิดถึงอ่ะ
3: วันนี้ขอทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
2: อู้ใช่ใช่
3: ใช่4ห่อพัน
2: ใช
3: ่ใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
2: ่
3: อและหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
2: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่
2: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
3: ุ
2: ณ
3: ใช่30กว่าโล
2: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซตในรายการเท่านั้น
0: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR Code ก็ได้
2: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
3: นี่ไง
2: ให้ดูนะ
3: ชิ้นใหญ่
2: ก็เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
3: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
2: ื้
3: น
2: คุณ

0: ตัวที่ทอดมาแล้ว
1: ใช่
0: จริ งๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยโหด
2: เลาะก้างเลาะอะไรพร้อม
0: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียงกรอกไหมล่ะ
1: นี่
0: ๆ
1: อุ้ย
0: กรอกกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
1: น้ำลายไหล
0: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
1: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกนะคุณบ้างเน
3: า
1: ะ
3: ข้าวต้ม
1: ข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะ
3: ไก่เร็วมาก
1: ด้วยนะ
3: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
1: ใช่
3: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
1: จริง
0: ฮะ
3: ใช่
0: 1ตัว80บาท
1: เลยคัสสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
3: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
1: ้
3: เพราะว่าเช้าๆมาทําข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
1: จริง
3: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
1: ้อ
3: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
1: ค่ะ
3: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
1: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออ๋
0: อต
1: ้
0: องแบ่งเหรอ
1: คุณผู้ชมท้ายอยากกินบ้างโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
0: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี
3: ้ทุ
0: กห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
3: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
0: ัน
3: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสียบสาดทั้งหมดนี่5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
1: คือตอนนี้นะคุณบ้องรอสายแน่นมากถ้าบอกว่าแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
3: ้
1: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
3: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีแล้วหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่นุ้ยกินอะไรวะเนี่ย
0: ของนุ้ย
3: มากเลย
0: ของนุ้ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
1: เข้าได้กับ
0: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้
1: ปลาสล
0: ิ
1: ดทอด
0: ไปแล้วนะ
1: ว้าวหิวโทรด้วยนะแม่นะ
3: หิวข้าวเลยอ่ะ
0: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วฝั่งนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
1: ๆขอด้วยได้ไหม
3: ฝั่งนี้กินเลยคะ
0: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าว
1: เผ็ดน้ำเผ็ด
0: โอ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
3: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
1: อ
3: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
1: ้
0: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
1: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
3: ถูก
1: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
3: สาย
1: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
3: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
1: แล้วมันเพิ่มโปรต

0: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
1: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
0: ิน
1: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
0: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
2: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
0: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
2: คุณพ่อชาติเป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในผู้ตอบไม่ได้แล้วนะ
1: จริง
2: มันจะเคลือบคอ
1: ปิดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีกปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
0: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
2: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
0: เยอะที่สุด
2: ปกติเราขายกัน
0: 4ห
2: ่อ4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
0: ขายดีมาก
2: ขายดีมาก
0: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวผงข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
1: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
0: ใช
1: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
0: ใช่
1: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
0: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
2: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
0: ใช่
2: ครั้งที่แล้ว4ห่อนะ
0: ครั
2: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
1: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
0: อุ้ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
2: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานวันนี้ค่ะต่อสายไว้นะ
0: 1 2 5 2 2

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญานะคะวันนี้คุณยังคงอยู่กับอ้อมนะคะสุนิสาสุขบุญสังกับบริเวณธรรมสถานวัดพระราม9ค่ะถามตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ตอบอ้อมได้ไหมคะถามเล่นๆค่ะแต่ตอบจริงก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดคุณผู้ชมคิดว่าความคิดมันหยุดได้ไหมคุณสามารถรู้ทันมันไหมไอ้ความคิดมันจะมีผลอะไรกับการใช้ชีวิตเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: ื่อความสะดวกในการบันทึกรายการเรียนโยงสนทนาธรรมด้านบน
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะนมัสการของพี่นะคะขอโอกาสสนทนาธรรมค่ะขอถามคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่นี่เป็นครั้งที่สองที่อ้อมถามคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มรายการมาค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะคะหลวงพี
0: ่เรียนพอด
1: ว่าตอนที่เราคิดอะไรนั่งพี่เรานั่งกันอยู่หน้าทีวีเราดูการสนทนาหรือเราดูอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากลับไปสนใจเรื่องอะไรไม่รู้ที่จริงเรามันคนละเรื่องกับเรื่องหน้าเราเลย
0: เรียนพอดหลายคนหลงไปในความคิดหลายคนหลงไปในสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะไม่รู้ว่าตัวเราเองกำลังคิดนะคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดเนี่ยจะไม่หลงเข้าไปในสิ่งที่เราคิด
1: ค่ะ
0: ตัวอย่างง่ายเช่นคนกังวลพรุ่งนี้จะมีสอบนะคิดมากนอนไม่หลับหรือพรุ่งนี้จะต้องไปทำอะไรที่เป็นเรื่องที่สำคัญบางคนพรุ่งนี้ต้องไปจับใบดำใบแดงไปเกณฑ์อาหารโอ้นอนไม่หลับกินไม่ได้เลยเพราะไม่เข้าใจว่าตัวเองกำลังคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
1: ค
0: ิดปรุงแต่งจะโดนใบดำจะโดนใบแดงจะเจอสิ่งนั้นจะเจอสิ่งนี้ทั้งที่สิ่งนั้นยังมาไม่ถึง
1: แต่ในเมื่อเรารู้ว่ามันกำลังจะถึงไงคะหลวงพี่เราจะทำยังไงก็มันจะสอบพรุ่งนี้ทำยังไงดีว่า
0: เราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดแค่ไหนแค่นั้นใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมาอ่านหนังสือชั่วโมงหนึ่งแล้วให้ครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนเทอมมันเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องยอมรับว่าอ้าวถ้าครั้งนี้เหลือเวลาอ่านแค่นี้เราอ่านเต็มที่อ่านได้แค่นี้แล้วเกิดสอบตกก็ต้องปรับปรุงใหม่ครั้งหน้าเตรียมตัวใหม่อ่านหนังสือใหม่อย่าทำตัวแบบนี้อีกไม่ใช่จะต้องไปเครียดกังวลจะสอบแล้วทำไงดีอ่านไม่ทันเอาก็ละไม่อ่านเอง
1: เอ้ามันก็ไม่ใช่ง่ายพรุ่งนี้จะผ่าตัดเนี้ย
0: วันนี้จะผ่าตัดถามว่าร่างกายใครไม่เคยเจ็บป่วยไม่มีใช่ไหมผ่าตัดแล้วมันดีขึ้นไหม
1: จะรอดไหมอ่ะ
0: ไม่มีโอกาสรอดแต่ถ้าไม่ผ่าไม่รอดเอาแล้วเราจะกังวลทำไมใช่ไหมก็ต้องผ่าในเมื่อมันต้องผ่าถ้าผ่าแล้วมันดีขึ้นมันมีโอกาสดีทำไมเราไม่คิดในโอกาสที่ดีล่ะทำไมคิดแต่โอกาสที่แย่ล่ะ
1: แต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าเอ้าผ่าแล้วมัน50-50ไอ้คนจะป่วยที่จะต้องผ่าเองก็ใจไม่ดีไอ้ญาติก็จะเอ้าคาดหวังว่ามันต้องดีอีกพอผลที่ได้ไม่ดีอีกเอาโทษคนอื่นอีก
0: 50-50ยังดีนะบางคนมันไม่ถึง50ถ้า50ก็คิดไอ้50ที่มันดีดิหลวงพี่ว่าใช่ไหม
1: แต่ไม่ได้แปลว่าไอ้50ที่ดีนั้นมันจะต้องสำเร็จได้ด้วย
0: ใช่อย่างน้อยมันมีหวังแล้วก็โชคดียังได้ผ่าตัดบางคนไม่ได้ผ่าตัดตายเลยก็มีใช่ไหมมันไม่มีโอกาสมันต้องคิดในมุมที่ดีแม้จะเป็น70-30บอกโอกาสพลาด70โอกาสดี30เราอาจจะเป็น30คนนั้นก็ได้เครื่องบินตกว่าจะแย่ยังมีคนรอดเลยพี่อ้อมว่าไหม
1: จริงค่ะแต่หลายๆครั้งพอเราไปหมกมุ่นกับความคิดที่มันไม่ดีมันมีนะหลวงพี่อ้อมว่าความคิดเนี่ยมันมีทั้งหมกมุ่นที่คิดฟุ้งแบบดีๆไอ้เรื่องดีก็คิดไม่เลิกคิดจังเลยว่าเนี่ยโอ้โหดีจังเลยอันนั้นดูหลุดในขณะที่อีกคนนึงก็ดูดิ่ง
0: ๆ
1: มันมีความต่างกันนะคะ
0: ต่างกันคือถ้าเราจะคิดให้ถูกต้องคือคิดบนความเป็นจริงคิดอยู่กับปัจจุบันพระพุทธศาสนาสอนให้คิดอยู่ในปัจจุบันว่าปัจจุบันนี้เป็นอะไรให้คิดแบบนั้นอย่าไปคิดกังวลในอนาคตอย่าไปคิดกังวลในอดีตอย่าไปคิดกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธศาสนาสอนให้อยู่กับปัจจุบันแห่งขณะจิตนั้น
1: ๆซึ่งมัน
0: ก็ยากแต่ถ้าทำได้จิตมีความสุข
1: คือถ้าอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยเราจะไม่เจอในภาวะของการพะวงหน้าพะวงหลัง
0: เจริญพร
1: เราจะอยู่กับปัจจุบันอย่างที่หลวงพี่บอกไม่ต้องอะไรอื่นไกลคุณผู้ชมไม่ทราบผิดหรือเปล่านี่มีน้องหนอนห้อยอยู่น้องหนอนนี่ห้อยอยู่อย่าง
0: น
1: ี้
0: นี่เขาลงมาแล้วเขากลับขึ้นไป
1: เขาลงไปแล้ว

0: ดีดขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าอ้อมมีความคิดแทรกอยู่ในหัวตลอดในขณะที่อ้อมสนทนากับหลวงพี
1: ่
0: อ้อมก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะมาทางฉันไห
1: ม
0: แล้วมันจะมาหรือเปล่าฉันกลัวหนอนอันเนี้ยสมมติอย่างเงี้ยมันก็จะ
1: ไปต่อไม่ได้เลย
0: อ้อมก็จะเลิกลักในการคุยกับหลวงพี่ถูกไหมคะ
1: ใช่
0: คือไม่ใช่ว่ากลัวไม่ได้แต่ต้องรู้ว่ามันแค่ขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ขึ้นเขาได้แต่กลับไปบ้านเขา
0: คือถ้าเรามองเป็นปกติว่ามันลงมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นโดนแล้วแค่ปัด
1: ไม่ต้องไปตัวนี้ไม่คัด
0: ไม่ต้องไปอีไปอีกับเขาว่าอียายาคัดก่อนแล้วก็เอาออกเอาออกเงี้ยคืออ่ะถ้าสมมติว่าอ้อมหยุดความคิดไม่ได้จนตัวเองไม่สามารถ
1: ไปกังวลกับ
0: ควบคุมมันได
1: ้
0: อ้อมก็ต้องหลวงพี่ก็ขออนุญาต
1: หยุดก่อน
0: หยุดก่อนได้ไหมคะเอาน้องเขาออกไปก่อน
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องใกล้ตัวที่เราเห็นได้
1: เลย
0: ว่าคือถ้าเราปล่อยเขาอยู่ของเขาไปแล้วความคิดของเราไม่ได้ไปคิดเกี่ยวกับเขาเรายังคงอยู่กับปัจจุบันที่เราสนทนากันชีวิตมันก็ยังดำเนินไปได้
1: ใช่ยังดำเนินไปได้เพราะจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องไปหยุดชีวิตทั้งหมดใช่ไหมชีวิตก็ส่วนหนึ่งความคิดก็ส่วนหนึ่งไอ้ความคิดตรงนั้นมันอาจจะเป็นจริงไม่เป็นจริงเราอย่าเพิ่งไปกังวลเราทำความจริงให้ดีนี่คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดที่ทำได้เช่นเนี่ยเขาลงมาก็ดูเขาไม่ไปตบไม่ไปตีไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปรังแกเขาเดี๋ยวเขากลับขึ้นไปบ้านเขา มันก็จบมันก็ผ่านไปทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างที่ว่าเรากังวลมันต้องแย่มันต้องยากอย่างเช่นโอ้โหไปกินอาหารทำไงเดี๋ยวจับเจอใบดำใบแดงทำไงเดี๋ยวถึงเวลามองย้อนกลับไปโหยวันนั้นก็เห็นเป็นไรเลยจับก็ไม่ได้กังวลเกือบตายเกือบจะหนีผิดกฎหมายหรือบางคนจับไปแล้วเอ้าได้เป็นทหารก็ดีออกมีระเบียบวินัยได้เงินเดือนด้วยได้เพื่อนใหม่ด้วยตอนที่เราไปเกณฑ์ทหารเป็นประสบการณ์ชีวิตอ้าวก็เป็นเรื่องดีซะไปอีกเราอย่าไปกังวลก่อนล่วงหน้าอย่าไปคิดก่อนล่วงหน้าคิดเกี่ยวกับปัจจุบันทำใจให้สงบให้ได้แต่คราวนี้ต้องมีวิธีฝึก
0: เพราะว่าความคิดเนี่ยค่ะหลวงพี่มันแอบจับยากนะคะ
1: ใช่มันเป็นความคิด
0: มันมาแล้วไม่รู้ด้วย
1: เป็นนามธรรมนะแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมันตัวอย่างเช่นเราอยู่ที่นี่เราบอกว่าเราอยากจะเดินทางไปสมมติอยากจะเดินไปอเมริกาเรานั่งเครื่องบินเป็น20ชั่วโมงแต่ความคิดเราไปละไปถึงอเมริกา
0: เนี่ยไม่ได้วีซ่าเลยค่ะแต่ใจเราไปถึงตรงนู้นแล
1: ้
0: ว
1: ใช่จากไปญี่ปุ่นใกล้หน่อยนี่เรายังอยู่นี่อยู่เลยแต่ใจเราไปญี่ปุ่นแล้ว
0: ไม่ต้องอื่นไกลเลยค่ะหลวงพี่อย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยอ้อมนอนแล้วอ้อมไม่หลับเห็นแต่หยุดไม่ได้ความคิดมันวิ่งไปจากเรื่องนึงแล้วไหลจนเราพอมันไหลไปถึงจุดนึงเราจะรู้สึกว่าใครสั่งให้คิดวะเนี่ยไม่ได้สั่งให้มันคิดพอเรารู้แล้วไม่ได้สั่งให้คิดเนี่ยจังหวะที่เรารู้สึกตัวไอ้ความคิดนั้นมันก็หายไปแต่มันมีจังหวะที่คิดตามเรื่องที่มันฟุ้งในหัว มันก็เตลิดเปิดเพลินเพลิดเพลินไปกับมันนะคะหนูพี่มันต่างกันใช่ไหมคะ
1: ใช่มันต่างกันเพราะเวลาที่เรารู้ตัวทันทีเนี่ยเราจะหยุดคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแล้วมันจะมาอยู่กับปัจจุบันนี่คือเป็นสตินะนะปัจจุบันขณะแต่เมื่อไหร่ที่เราเผลอไปคือมันฝันมันล่องลอยมันจะไหลตามความคิดไปเรื่อยๆแล้วคิดไปถึงไหนเราก็ไม่รู้อาจจะมารู้ตัวอีกทีตอนที่มีคนมาสะกิดมาเตือนเราเฮ้ยอะไรคุณคิดอะไรอยู่เงี้ยหรือบางทีเหมือนกับคนนั่งสมาธิใจมันก็ลอยไปเรื่อยลอยไปเรื่อยจนกระทั่งระฆังเคาะเก้งอุ้ยตื่นขึ้นมาเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โหนู่นเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องนี้ไปไกลแล้วกลับไปที่บ้านไปทำนู่นทำนี่อยู
0: ่แต่อันนี้คือยอมรับด้วยซ้ำแต่บางคนก็มีนะคิดเราไม่รู้ตัว เวลาเราสังเกตนะคะเวลาไปนั่งสมาธิเท่าเข้าคอร์สใหม่ๆอ้าวเมื่อกี้มีใครนั่งนิ่งๆมีใครไม่คิดบ้างยกกันพริ้มเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะ
1: คิด
0: แต่ไม่รู้
1: คิดไม่รู้ตัว
0: คือไม่ได้ตั้งใจจะคิดแต่มันไหลไปตามความคิด
1: ใช่ไหมอัตโนมัติใช่เพราะนั้นพอเรารู้สึกตัวได้ส่วนใหญ่จะหยุดคิดกลับมาดูปัจจุบันแล้วเราก็ต้องหัดฝึกเพราะชีวิตคนส่วนใหญ่เนี่ยถูกฝึกให้คิดเราเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นการเรียนเพื่อคิดไม่มีโรงเรียนไหนไม่มีวิชาไหนมาสอนให้เรานั้นหยุดคิด
0: ขนาดวิชาพุทธศาสนาตอนเด็กยังสอนให้คิดเลยค่ะหลวงพี่
1: ต้องคิดแต่พอเรามาศึกษามาเรียนพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิเนี่ยเหมือนการเรามารีเซ็ตความคิดนะเป็นวิธีที่พระองค์ตรัสสอนซึ่งไม่มีใครสอนคือวิธีหยุดคิดเพราะความคิดเนี่ยมันกินพลังความคิดเนี่ยมันทำให้ใจเราทำงานตลอดหัวใจเต้นแรงเหนื่อยและทำหนักๆจนถึงขั้นที่เรียกว่านอนไม่หลับเหมือนรถที่วิ่งมาเนี่ยมันต้องการพักต้องการจอดใช่ไหมพี่อ้อมเราอยู่ทั้งวันทำงานมาเนี่ย8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงไม่ไหวล้าแล้วถามว่าทำไมนอนหลับเราถึงมีความสุข เพราะการนอนหลับคือการ

0: หยุดคิดของเราถามว่าทำไมเราเหนื่อยเพราะเราฝันเวลาเราไม่หลับเพราะนั้นการได้หยุดคิด8ชั่วโมงโอ้โหสุดยอดหยุดคิด7ชั่วโมงสุดยอดเป็นการดับเครื่องจริงๆบางทีเรานอนเหมือนรถจอดแต่รถจอดเครื่องไม่ดับความร้อนก็มี
1: คิดขึ้นอีก
0: คิดขึ้นอีกคนที่นอนแล้วคิดก็เหมือนคนจอดรถแต่ไม่ดับเครื่องคนที่จอดรถได้แล้วดับเครื่องเลยก็คือคนนอนปุ๊บหลับเลยความร้อนไม่เกิดได้พักจริงๆได้นอนจริง
1: ๆ
0: มันก็ได้พลังงานกลับมาใหม่ช้ามาตื่นมาสดชื่นเพราะไม่ได้คิดถามว่าทำไมนั่งสมาธิถึงรู้สึกสดชื่นมีพลังเพราะมันได้หยุดคิด
1: แต่มันมีอันนึงที่น่าสนใจเมื่อกี้ที่หลวงพี่พูดนะคะแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วในขณะที่เราทำงานเราไม่ได้คิดแค่กับเรื่องงาน
0: เจริญพร
1: หัวเราไปเรื่องอื่นด้วย
0: ใช่
1: คือถ้าเราอยู่กับงานจดจ่อกับงานจริงๆแล้วหัวเรามีแค่เรื่องงานเราจะไม่เหนื่อยเราจะทำงานด้วยความเบาสบายมาก
0: มันจะมีทุกอย่างที่เข้ามากระทบรอบๆเข้ามาแล้วปรุงแต่งคิด
1: ใช่ไหมคะหลวงพี
0: ่เห็นใบไม้เห็นรถเห็นหญ้าเห็นคนมันก็เข้าไปคิดว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวกับงานเลย
1: นึกออกแล้วถ้าเราทำงานนัดใจเราอยู่แค่กับงานกับปัจจุบันเราจะไม่ได้รู้สึกเหนื่อยใจแล้วเราไม่หนักมันอาจจะเหนื่อยกายเพราะมันเคลื่อนไหวหรืออะไรก็ตามแต่มันจะเบา
0: ถูกต้อง
1: แล้วนั่นน่ะจริงๆแล้วมันเหมือนเราทำสมาธิด้วย
0: ใช่เหมือนเราทำสมาธิด้วยแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้จดจ่อจุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวมันก็โฟกัสงานเนี่ยโอ้โหมันสารพัดสารเพเรื่องเต็มไปหมดแล้วมันก็กินพลังงานเหมือนเรียบเหมือนพี่อ้อมใช้คอมพิวเตอร์แล้วพี่อ้อมเปิดวินโดว์หลายๆหน้าต่าง
1: ใช่
0: ใช่ไหมเปิดหน้าต่างนึงกิน 100% ไปทำหน้าต่างนี้หมดเปิด2หน้าต่าง50 50
1: แล้วชักกระอืด
0: ถ้าจะอึดก็ไม่เป็นไรยังพอทำได้2หน้าต่างเปิด3หน้าต่างโอ้โหช้าลงเปิด4หน้าต่างเหลือหน้าต่างละ 25% ละ
1: แต่คนสมัยนี้เขารู้สึกว่าการที่เขาเปิดได้หลายหน้าต่างเพราะเราถูกสอนว่าทำอะไรพร้อมๆกันมันเสมือนว่าเราเนี่ยมีทักษะที่ดีไอ้อย่างนั้นน่ะมันก็ดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเต็มที่ 100% แบบแน่ชัดใช่มั้ย
0: ไอ้มีทักษะที่ดีได้แต่ต้องกลับมามองว่า
1: ใจเราเป็นยังไง
0: CPU เราคือใจเรามันพอหรือเปล่าที่จะไปทำหลายๆเรื่องตรงนั้นบางทีใจไม่เคยฝึกใจก็ไม่มีพลังจิตก็ตกอยู่แล้วไปทำอะไรมากๆหลายอย่างมันหลุดเพี้ยนไปเลยก็มีบ้าไปเลยก็มีเพราะอะไรเพราะว่าพลังมันไม่พอเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มันแฮงก์เพราะอะไร CPU มันแรงมันน้อยแต่ไปเปิด Windows มากๆมันก็ไปไม่ไหว
1: เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมลองถามตัวเองจริงๆในขณะที่เราทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเหลือเกินในการทำงานถ้างานเราเป็นงานนั่งโต๊ะไม่ได้ออกแรงอ่ะใช่เราใช้สมองเราอาจจะเหนื่อยแต่ในขณะที่เราใช้สมองนั้นน่ะเราคุ้นคิดหรือว่าสนใจมันแค่เรื่องที่ตรงหน้าเราหรือเปล่าหรือจริงๆเราไปกังวลว่าเพื่อนจะนินทาเราว่าอะไรพ่อแม่ที่บ้านจะเป็นยังไ
0: ง
1: แฟนจะเป็นยังไงเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่แสดงออกมาจับต้องนะคะแต่มันอยู่ในหัวจิตหัวใจเรามันจะประมวลออกมาจนจริงๆเราอาจจะใช้สมองทำงานนิดเดียวเอง
0: ถูกต้องเพราะบางทีเหมือนกับคนทำงานบนคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างง่ายดีไอ้วินโดว์นึงเปิดที่เราทำงานแต่อีก5วินโดว์อาจจะเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับงานเลยก็ได้ใช่ไหม
1: แล้วเหนื่อยกว่าด้วย
0: เนี่ยเป็น Facebook เป็น Twitter เป็น LINE เป็น Instagram
1: ค่ะ
0: เป็นYouTube อย่างเงี้ย
1: อย่างนี้มันจะยิ่งเหนื่อยกว่าสิหลวงพี่เพราะว่าการไปดูเรื่องของคนอื่นอ่ะจริงๆคือการท่องโลกส่งไปข้างนอกไม่ได้อยู่กับงาน
0: จิตส่งออกจิตส่งออกไปอีกหน้าต่างนู้นหน้าต่างนี้นะไปดูไปจริงๆทำงานอยู่แต่ไปดู YouTube ไปฟังเพลงจริงๆต้องทำงานนี้กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวไปดู LINE ไปตอบ LINE ไปเล่น Facebook จริงๆมันต้องอยู่กับงานนี้
1: เพราะยิ่งเราส่งไปข้างนอกอย่างที่หลวงพี่ใช้คำนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าเราตั้งเอาไว้หน้านึงเรามี LINE อยู่ในคอมอีกหน้านึงก็มี IG นิดหน่อยแล้วหน้าทำงานสักหน้าเดียวเบื่องั้นคลิกไปนี่มันก็ส่งจิตออกนอกจริงๆเพราะได้ดู IG ซิคนนั้นไปไหนคนนี้เขาอัพอะไรเขากินอะไร
0: เขาไปไหนทำไมเราไม่ได้ไปเอาไอ้นั่นเรารู้จักไอ้นี่คนนี้ใช่เนี่ยไปเรื่อยเลยปรุงไปเต็มไปหมดสุดท้ายไม่ได้อยู่กับงานเลย
1: มันหยุดคิดไม่ได้เลย
0: หยุดไม่ได้ยิ่งเพิ่มความคิดเพิ่มขึ้นมาอีก
1: งั้นเราจะหยุดคิดเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน
0: ถูกต้อง
1: ทำอะไร
0: บางบริษัทเช่นบริษัทโตโยต้าเนี่ยพี่บรรยายเขาไม่เอาโทรศัพท์เข้าเลยโทรศัพท์ส่วนตัวที่มี LINE มี Facebook เขาไม่เอาเข้าเลยแล้วก็ในคอมพิวเตอร์เขาไม่ให้ติดตั้งพวกแอปพลิเคชันพวกนี้เลยไม่ให้ให้เฉพาะเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวกับการทำงานเท่านั้นเพราะเขาบอกพวกนี้ไปกินเวลาทำงานเขาคนญี่ปุ่นจริงจังนะเวลาทำงานเขาจริงจังรวมถึงบริษัทต่างชาติบริษัทฝรั่งหลายๆบริษัทไม่อนุญาตให้ใช้พวกนี้คือเขาล็อกไปเลยทาง IG เขาล็อกไปเลยว่าไม่ให้ติดตั้งพวกนี้เข้ามาหรือเข้าคลิกไปเบราว์เซอร์นี้ที่เบราว์เซอร์นี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปในโฮมเพจพวกนี้ได
1: ้แต่ออฟฟิศที่ประเทศไทยออฟฟิศไหนไม่ให้ใช้นี่โกรธนะจะบอกว่านี่ ทำไมโหดร้ายอย่างเงี้ยนี่มันเป็นเวลาที่แบบส่วนตัว
0: มันเป็นเวลาทำงานไม่ใช่เวลาส่วนตัวเพราะฉะนั้นเรามาใช้ไฟเขาใช้คอมพิวเตอร์เขาใช้แอร์เขาใช้สถานที่เขาแล้วเรามานั่งเล่น Facebook มานั่งดู YouTube เนี่ยมันถือว่าผิดรับเงินเดือนแล้วก็ไปใช้ของเขาเป็นหลักมันไม่ใช
1: ่นอกจากที่เราจะไปใช้ของเขาซึ่งไม่ควรแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจริงๆคือมันกระตุ้นความคิดที่ยิ่งทำให้เราหยุดคิดไม่ได้เลย
0: ใช่เพราะนั้นต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องรู้จักแบ่งรู้จักแยกแยะถ้าเวลาพักก็ใช้สิเวลาทำงานก็ทำสิแล้วถึงเวลาทำงานก็จะเสร็จเร็วได้ผลเร็วมีประสิทธิภาพไม่เปลืองความคิดไม่เปลืองเวลาเวลาพักก็จะไปแชทไปทำอะไรก็ไปทำนั้นก็ไม่ต้องห่วงงานว่างานยังไม่เสร็จมันก็แยกแยะกันชัดเจนในแต่ละส่วน
1: เท่าที่สนทนากับหลวงพี่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็เลยรู้สึกได้ว่าเอาแบบง่ายๆที่เราจะใช้ร่วมกันได้เราบังคับความคิดให้หยุดไม่ได
0: ้
1: เราแค่รู้กับปัจจุบันเมื่อเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนจะด้วยร่างกายเราหรือว่าด้วยสัมผัสใดๆก็ตามมันจะช่วยให้เราหยุดคิดได
0: ้ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นการเจริญสติเป็นเครื่องตัดกระแสแห่งความคิดเมื่อไหร่ที่เรามีสติเรารู้ตัวเราตื่นตัวว่าเราทำอะไรอยู่เราควรทำอะไรเวลานั้นเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นคิดสิ่งที่เราทำเหมือนเราฝึกนั่งสมาธิเรารู้พุทโธขณะนั้นมีสติรู้พุทโธความคิดเกิดขึ้นคิดถึงที่บ้านคิดถึงที่ทำงานรู้ละวางไปกลับมาดูพุทโธอีกจิตสงบทำพุทโธได้ดีจิตมีพลังก็ทำสมาธิได้ประโยชน์ได้ผลไม่งั้นนั่งหลับตาอย่างเดียวคิดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดพุทโธก็ไม่ได้ไอ้สิ่งที่คิดก็ไม่ได้เพราะตัวนั่งอยู่นี่งานจะไปทำยังไงก็กลายเป็นเวลาผ่านไปไม่ได้อะไรเลยสักอย่าง
1: ค่ะมันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะคุณผู้ชมนิดๆหน่อยๆแต่อยากจะบอกค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดคิดเมื่อเรารู้ตัวอย่างที่หลวงพี่บอกสังเกตสิคะอยู่ๆเราก็จะผ่อนคลายขึ้นมาแล้วเหมือนที่แบกมาทั้งหมดที่ไหล
0: ่เบาม
1: ันจะเบาลงทันทีค่ะของแบบนี้พูดอย่างเดียวไม่ได้ทดลองเอาเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่ค่ะ
0: สาธุอนุโมทนาบุญนะ
1: ถามคำถามเดิมค่ะตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่นะคะส่วนอ้อมคิดว่าประโยคที่กำลังจะพูดถัดไปคือธรรมะชิวๆวันนี้เป็นเรื่องของคนที่ข้องใจในเรื่องของความดีและความไม่ดีเดี๋ยวเราไปติดตามคำถามในช่วงนี้กันค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามว่าทำดีทำไมจึงไม่ได้ดีทำชั่วทำไมจึงได้ดีคำตอบก็คือว่าเราเห็นผลในปัจจุบันนี้เพียงแต่เรายังไม่เข้าใจว่าอดีตเขาทำอะไรบ้างสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี้อาจจะไม่เหมือนกันกับอดีตที่ทำให้ผลต่างกรรมต่างวาระคนทำดีอาจจะยังไม่ได้ดีคนทำชั่วอาจจะได้ดีนั่นเป็นเพราะว่าการให้ผลของกรรมนั้นยังไม่สำเร็จผลตามการเวลาที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าบางครั้งการวินิจฉัยว่าดีคืออะไรเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีดีของคนปัจจุบันก็คือเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีทรัพย์มีบ้านหลังใหญ่มีรถคันงามมีเงินใช้มีชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยในใจทุกระทมที่สุดการดีอย่างนี้ถือว่าเป็นดีแบบโลกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ดีเขาอาจจะหนีวิ่งหลบภัยอยู่หรืออาจจะถูกฆาตกรรมหรือว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลถูกจองจำจองจำทางกายทำไม่ได้แต่จองจำทางใจเนี่ยเขาถูกแล้วตั้งแต่เขาทำไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายสังวรระวังเอาไว้ว่าทำดีได้ดีแน่นอนทำชั่วก็ได้ชั่วแน่นอนขอเจริญพร

0: เดอะโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าย
1: ินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
2: อุ้ยสดใสมาก
1: ไปเก็บกันเถอะแล้ว
3: ไปดูน้ำให้ก่อน
1: นั่นไงบอกแล้วมันลื่น
4: พี่ๆหนูเจอนี่ดู
5: ไหน
6: บ้า
4: อยู่ไหนอ
7: ่
4: ะ
7: วันนี้พบกับเพชรยังเซียนหลัง
8: ลุงแฮชท็อกขับบ้านเล
9: ยแฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
10: ์อุ้ยแพนลบ
9: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอนภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
10: เฮ้ยดังแล้วเร็วกว่านี
9: ้ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31

0: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
5: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
7: ติดหนักมากเลย
8: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตอะพี่คือศูนย์อื้อหือนี่คืออะไรเนี่ย
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดิบไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน99 44
10: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
11: แล้วน้องน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
12: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
13: ต้องการอะไรคะคือแค่
14: แล้วน้องหน้าคิดว่าพี่หรือเปล่าล่ะคะจะปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะเรื่องต้นให้ฉัน
15: พ
14: ู
15: ดเองพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
16: พ่อเขาเสียผมกับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
17: จะไปร่วมงาน
16: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกเอาผัวก็งงเนี่ยแหละ
17: ค่ะ
16: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเรียกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
17: ้
16: เราอยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
15: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
18: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
19: ใช่ครั้งสุดท้าย
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
20: ใต้ล่า
9: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
20: เวลา20:30
9: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
21: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

ทุกท่านอยู่ที่สวนรมณียาธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะคะอยู่กับพระเดชพระคุณพระราชยานนากวีผู้ช่วยเจ้าอาวาส

0: วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: ขอเจริญพร
0: ร่มรื่นมากเจ้าค่ะ
1: ทุ่งทานตะวัน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็อยู่กลางกรุงนี่เอง
0: ใช่ค่ะ
1: ธรรมสถานเรามีพื้นที่อยู่3ไร
0: ่ค่ะ
1: ถือว่าใหญ่นะ3ไร่เนี่ย
0: ใหญ่ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสนามเด็กเล่นส่วนหนึ่งก็เป็นเกษตรอีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
0: ค่ะ
1: และยังมีทุ่งทานตะวันเล็กๆกองฟางสวนกล้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ได้ชื่นชม
0: มี
1: รมณียาร
0: มณียามีเป็ดมีไก่ด้วยเจ้าค่ะ
1: ใช่ฮะตอนที่โควิดมา
0: ค่ะ
1: ทางราชการก็อยากจะสนองแนวพระดำริสมเด็จพระสังฆราชว่าให้วัดเป็นศูนย์กลาง
0: ค่ะ
1: อาหารด้านอาหารให้ชุมชน
0: ค่ะ
1: พื้นที่มีอะไรไหมปลูกให้ชุมชนเข้ามาทำเองก็แล้วกันจะทำอะไรเนี่ยก็วัดก็ปันพื้นที่ให
0: ้ค่ะ
1: ทางราชการเข้ามาทำทางชุมชนเข้ามาทำเอาไก่เอาเห็ดเอาเครือข่ายปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารสารพัดอย่างให้เป็นให้กินได้เพราะว่าพระก็บิณฑบาตไม่ได้โยมก็ออกไปทำงานไม่ได
0: ้
1: พระก็เลยต้องใส่บาตรโยม
0: ใช่ค่ะ
1: แทนการรับบาตรจากโยมอันนี้ก็เป็นเหมือนกับความรู้สึกที่ดีมากที่ได้ทำเช่นนี้แล้วก็ทำอยู่นี้ประมาณ6เดือนตอนที่โควิดหนักๆเนี่ย6เดือนต้องทำกับข้าววันหนึ่งก็ประมาณ 2,000 กล่อง
0: ก็ไปแจกโยม
1: ส่งชุมชน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เหมือนกับตอนน้ำท่วมแหละเราก็ทำ 4-5,000 นะต้มไข่น้ำพริกข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรเงี้ยคนก็เอามาส่งแล้วเราก็ขึ้นรถไปส่งอันนี้ก็เหมือนกันก็เอาไปส่งห้อยตามประตูบ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: ประตูบ้านเองถ้ามี3คนก็จะเขียนไว้เลยว่า3คนแล้วก็6กล่อง
0: ค่ะ
1: 3คน6กล่องอย่างนี้เป็นต้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นที่พึ่งพิงเป็นอัปเสนธรรมเหมือนกันนะ
0: ธร
1: รมะที่เป็นเครื่องพึ่งพิงพึ่งพิงของชีวิต
0: ค่ะ
1: พระก็ได้พึ่งพิงโยมโยมก็ได้พึ่งพิงพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องคุยกันเรื่อง
0: พนักพิงชีวิตเจ้าค่ะ
1: พนักพิงชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: พนักพิงเก้าอี
0: ้ค่ะแค่ฟังชื่อนะคะโยมก็มีความรู้สึกได้พักนะคะเหมือนมีแบบเรานั่งเก้าอี้ไม่มีพนักเราก็คือต้องดูแลตัวเองแต่พอมีพนักน
1: ี่แข็ง
0: เรามีที่พักพิงเจ้าค่ะ
1: มันสำคัญมากนะคำพูดเนี้ยพนักพิงที่พึ่งพิงที่อิงอาศัยพ่อแม่ก็เป็นพนักพิงของลูกครูอาจารย์ก็เป็นพนักพิงของศิษย์มันเหมือนเก้าอี้กลมๆเก้าอี้กาแฟนึกออกไหมโบราณเนี่ยเข้าไปนั่งคล่อมเลยกลมๆอ่ะไม่มีที่พนักพิงมันก็จะมีความรู้สึกว่าดูเหมือนคล่องตัวเหมือนเด็กทุกวันเนี้ยดูเหมือนคล่องตัวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจำเป็นนะจะต้องมีที่พึ่งพิงที่พึ่งพิงเหมือนกับพนักพิงของเก้าอี
0: ้เจ้าค่ะ
1: มันจะทำให้เรามีรากเหง้ารากเหง้าของสังคมรากเหง้าของตระกูลรากเหง้าของชนชาติมันเป็นที่พึ่งพิงที่มีความสำคัญมากฉะนั้นเราจึงมีสถาบันสำคัญเกิดขึ้นเราเรียกกันว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
0: เจ้าค่ะ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นพนักพิงของชีวิตของคนของชุมชนของคือคำว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือเกษตรศัพท์เดียวกันราชาก็แปลว่าผู้ที่ทำให้คนอุ่นใจอิ่มใจปลื้มใจดีใจภูมิใจคำว่าราชา
0: เจ้าค่ะ
1: พ่อเป็นพระราชาของบ้าน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แม่ก็เป็นพระราชินีแล้วก็ทำให้ลูกให้ชุมชนภูมิใจผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ใหญ่ขึ้นมาอีกถ้าเรียกว่าหัวหน้า
0: ค
1: นที่เป็นหัวหน้าได้นี่จะต้องเป็นคนที่ทำให้คนภาคภูมิใจชื่นใจอิ่มใจภูมิใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใ
0: จฟูค่ะสมัยนี้
1: ใจฟูเห็นโอ้คนนี้มาแล้ว
0: ใจฟู
1: ใจฟู
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าโดนใจหรือดีต่อใจอะไรเงี้ยนะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นที่พึ่งพิงเป็นพนักพิงของเรา
0: แต่ละถ้าพูดถึงแต่ละช่วงวัยของมนุษย์เราที่

0: ครึ่งพิมพ์มีการมีเปลี่ยนแปลงหรือมีแตกต่างกันไหมเจ้าคะ
1: มีแตกต่างมีเวลาที่กำหนดเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: บางทีตอนเด็กๆเราอาจจะหวังพึ่งพิงพ่อแม่
0: เจ้าค่ะ
1: เห็นไหมลูกเราเนี่ยมันเหนียวกระโปรงตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: เพราะว่ากลัวกลัวแม่ทิ้ง กลัวแม่ทิ้งมันจะเหนียวอยู่นั่นแหละลองคลาดสายตาสิร้องเลยกลัวทิ้งกลัวถูกทิ้งมากเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องมีที่พึ่งพิงตลอดแม้แต่เครื่องนอนเครื่องใช้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ต้องมีกั้นคอกนะกลัวตกกลัวหล่นบางทีพ่อแม่ก็นอนทับลูกอะไรเงี้ย
0: บางครอบครัวนะคะลูกนอนกับพ่อแม่จนสาวจนหนุ่มเลยติดกันเลยค่ะ
1: ติดกันเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะบางครอบครัวนะ
1: บางครอบครัว
0: ค่ะ
1: เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกแบบอบอุ่นดีใจแต่พอโตขึ้นมาโตขึ้นมาเขาก็อยากจะเป็นตัวของตัวเอง
0: เจ้าค่ะอ
1: ยากจะแยกห้องนอนอยากจะไปไหนมาไหนด้วยตัวเองเดินทางเองอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมเขาก็อยากจะทำเองเรียกว่าพนักพิงของเขาคือกำลังของเขา
0: ค่ะ
1: กำลังกายกำลังใจของเขาเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเหมือนนกอยากบินเหมือนนกอยากบินตอนแรกก็พ่อแม่ก็หาอาหารมารออยู่ในรังนะอย่าไปไหนนะพ่อแม่ก็หาอาหารมาให้แต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยอยากบินออกไปจิกหนอนเอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขามีความภูมิใจตอนที่เขาพึ่งพิงตัวเองได
0: ้ค่ะมีไหมคะบางคนเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีที่พึ่งพิงไม่มีที่พักพิงเจ้าค่ะ
1: มีเลยนี่นะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังมีน้องเนรรูปหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ก็อยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับตาเสร็จแล้วก็เลยไปขอตามาบวชเนนเอาไปส่งไปเรียนที่สำนักเรียน
0: เจ้าค่ะ
1: พอเดือนเมษาปกติเนนเขาก็จะปิดโรงเรียนให้กลับบ้าน
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะไปเยี่ยม
0: พ่อแม่
1: ปู่ย่าตายายเนนตรงนี้ก็มาพักรอที่นี่แหละจะขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนก็ไปหมดเลยก็ได้ถามน้องเนนไม่กลับไปเยี่ยมบ้านเหรอหลวงพ่อจะเอาค่ารถให้เนนตอบว่ายังไงเนนตอบว่าผมไม่มีบ้านจะไปเยี่ยมครับผมไม่มีบ้านจะไปเยี่ยมครับ
0: ค่ะ
1: อ้าวแล้วยังไงกันน่ะอ๋อพ่อแม่ผมแยกทางกันแล้วครับต่างคนต่างแต่งงานใหม
0: ่ค่ะ
1: ก็ไปอยู่ที่อื่นผมอยู่กับตาอ้าวแล้วไปเยี่ยมตาก็ได้เนี่ยตอนอยู่ในพรรษาตาเสียชีวิตแล้วก็เลยไม่มีญาติ
0: ค่ะ
1: เอ่อความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่โดดเดี่ยวมากนะตัวคนเดียวไม่มีใคร
0: ค่ะ
1: กับการที่เรามีทุกอย่างมีทุกอย่างที่สมปรารถนาบางคนเนี่ยนะอยู่ท่ามกลางยศถาบรรดาศักดิ์บริวารแวดล้อมแต่ก็มีความรู้สึกว่าขาดพนักพิงก็มีนะ
0: ค่ะ
1: ที่พึ่งพิงทางใจนี่มันสำคัญมาก
0: เจ้าค่ะ
1: ที่พึ่งพิงทางกายเงินทองข้าวของต่างๆมันอาจจะมีมากเยอะแยะมากมายเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ที่พึ่งพิงทางใจไม่มีใจยังร้อนใจยังว้าเหวใจยังเหงาวังเวงใจยังขาดที่พึ่งเขาเรียกว่าเสียกำลังใจคนชนิดนี้เราจึงเห็นประทุษร้ายประทุษร้ายกันประทุษร้ายตนเองเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าพนักพิงเนี่ยมันไม่มี
0: เจ้าค่ะ
1: ที่พึ่งพิงทางใจไม่มี
0: ค่ะถ้ามองถึงในยุคปัจจุบันนี้เด็กๆบางคนหาที่พึ่งพิงผิดๆก็มีใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่มีเด็กๆเนี่ยที่พึ่งพิงของเด็กบางทีก็ไปสนุกสนานเพลิดเพลินทดลองนั่นนี่จนกระทั่งติดงอมแงมก็มีแล้วบางครั้งบางทีก็ไปเสพเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จึงตรัสสอนนะเรียกว่าอัปปเสนธรรมมีอยู่4ข้อด้วยกันคือการเสพการอดกั้นการเว้นการบรรเทาจะต้องรู้4วิธีนี
0: ้เสพอดกั้น
1: เว้นบรรเทา
0: เว้นบรรเทา
1: เสพอดกั้นเว้นบรรเทาบรรเทา
0: ค่ะ
1: มีครบทุกอย่างมีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านทุกมุมโลก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็น10ประเทศ
0: โอ้
1: เขามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี่อยากได้อยากได้อยากได้เพิ่มตอนนี้อยากละ

0: อยากบรรเทาอยากลดอยากทิ้งอยากเลาะเพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาเสพความสุขผ่านปีติไม่ได้เสพความสุขผ่านตาเมื่อก่อนเนี่ยนั่งเรือยอทไปจิบวายไปเสพความสุขผ่านลิ้นฟังเพลงไปเสพผ่านหูผ่านจมูกผ่านสัมผัสแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้ว
1: เขามีความอดกลั้นเกิดขึ้นนะคะ
0: เขามีความอดกลั้นเกิดขึ้นต่อสิ่งที่ได้พบได้เห็นมันมายั่วมายุให้โลภให้หลงให้อะไรเนี่ยมันก็ไม่ทำทำไมถึงไม่ทำเพราะพิจารณาแล้วจึงเสกพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นพ
1: ิ
0: จารณาแล้วจึงเว้นพิจารณาแล้วตัดสินใจเสพบรรเทาเพราะฉะนั้นหลายเรื่องนะหนูนาที่มนุษย์เราเนี่ยหลงประเด็นทำให้เรามีบ้านรกไหม
1: รก
0: บ้านแล้วไม่ได้ใช้อะไรหรอกในบ้าน
1: ใน
0: บ้าน
1: เข้าห้องแล้วก็นอนตื่นมาออกไปทำงาน
0: ไปทำงานแล้วก็รถราก็รกห้องนอนก็รกห้องนั่งเล่นก็รกบ้านไม่ได้เป็นบ้านจัดบ้านไม่เป็น
1: เจ้าค่ะ
0: ของที่นั่งเอาของไปวาง
1: โซฟามีไว้วางของ
0: เอาไว้วางของ
1: เครื่องออกกำลังกายไว้ตากผ้า
0: เอาไว้ตาก
1: เมื่อก่อนเขาซื้อกันมาตากผ้าเลย
0: เขาแซวกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาดูให้ดีเราก็จะเห็นว่าหลักการ4อย่างนี
1: ้
0: คือจะต้องพิจารณาก่อนพ
1: ิ
0: จารณาแล้วจึงเสพจึงอดกลั้นจึงเว้นจึงบรรเทาเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราเนี่ยเป็นประการด่านสำคัญเสพอดกลั้นเนี่ยเป็นการป้องกัน
1: เ
0: สพอดกลั้นเนี่ยเว้นบรรเทาเนี่ยเป็นการละลดละใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ลดละเว้นก่อนเอาไว้ก่อนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนจะเอานี่มาให้เดี๋ยวก่อนนะบรรเทาไอ้ที่มีอยู่ก็บรรเทาสละออก
1: สละบรรเทาคือการสละออกไปใช่ไหมเจ้าค
0: ่ะใช่ฮะบรรเทาคือการไม่ทำให้มันหนัก
1: ค่ะ
0: เกินกำลังของเรา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเราพิจารณาดูว่าเราจะขึ้นภูกระดึง เราจะขึ้นดอยอินทนนท
1: ์ค่ะ
0: ใช่ไหมของหนักของอะไรเนี่ยเราก็ต้องเว้น
1: เอาไปเท่าที่จำเป็น
0: ที่จำเป็น
1: เจ้าค่ะ
0: อันไหนที่ควรเว้นได้เราเว้น
1: ค่ะ
0: ควรบรรเทาได้เราก็บรรเทา
1: ค่ะ
0: เช่นอารมณ์ความเร็ว
1: ค่ะ
0: เราค่อยๆไปได้ไหมบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันกำลังดีฉันแข็งแรง
1: ค่ะ
0: เป็นไงล่ะนักศึกษาวิ่งขึ้นดอยสุเทพรับน้องใหม่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมสู้คนแก่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนแก่เป็นเตา
1: ค่อยๆไป
0: ค่อยๆไป
1: ค่ะ
0: ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้รู้จักคำสามคำนี
1: ้ค่ะ
0: เสพอดกลั้นเว
1: ้น
0: บรรเทา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจะต้องพิจารณาก่อน
1: ค่ะ
0: ใครควรก่อน
1: ทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็ให้มีความสุขท่านเจ้าคุณค่ะเราจำเป็นจะต้องมีทั้ง4ข้อรวมอยู่ด้วยกันไหมคะหรือว่า2ข้อก็ได้3ข้อก็ได
0: ้ข้อเดียวยังได้เลย
1: ได้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ข้อเดียว
1: ค่อยๆเริ่มใช่ไหมเจ้าคะ
0: ข้อเดียวยังได้เลยเพราะว่าสมมติว่าหนูนาอยากลดน้ำหนัก
1: เจ้าค่ะ
0: พิจารณาแล้วจึงเสพ
1: เสพน้อยลง
0: เสพน้อยลงเสพคำว่าเสพในที่นี้ก็คือทานอาหารเสร็จแล้วเราก็อันไหนควรเว้น
1: อ
0: ันไหนควรบรรเทา
1: เจ้าค่ะ
0: อันไหนควรอดกลั้นอยากกินไม่กินอยากดื่มไม่ดื่มอยากไปไม่ไปอยากทำไม่ทำอดกลั้นอยู่ที่ใจละสี่อย่างนี้มันมาด้วยกันมันมาพร้อมกัน
1: เราเริ่มให้ได้ก่อน
0: อันเดียว
1: เราเริ่ม
0: อันเดียว
1: เริ่มอันเดียวให้ได้ก่อน
0: ให้ได้ก่อนแล้วมันจะมาเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นหนูนาบอกบ้านรกจังเลยขอเลาะหน่อยได้ไหมเนี่ยรองเท้ากี่คู่เนี่ยเสื้อผ้าอาภรณ์เปิดตู้แล้วเต็มเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอเลาะหน่อยได้ไหม
1: ค่ะ
0: เลาะการเลาะเนี่ยเว้นจากการซื้อนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเว้นจากการเสพ
0: เว้นจากการเสพ
1: เสพคือซื้
0: อคือซื้อเช่นเราไปโอ้ยสวยจังเลยบางคนเนี่ยเข้าร้านเนี่ยเข้าห้างเนี่ย ซื้อทุกวันที่เข้า
1: จริงๆเข้าไปนี่ไม่ได้ตั้งใจซื้อนะเจ้าค่ะผู้หญิงอะค่ะแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยเต็มมือเลยค่ะออกจากห้าง
0: ยั่วยวน
1: ยั่วยวนเจ้าค่ะเหมือนเป็นกิเลส
0: ง่ายนะมันโดดโดดโดดแล้วบางครั้งบางทีเนี่ย

0: เห็นไหมฉะนั้นบางทีเนี่ยของที่มีความจำเป็นที่เราคิดว่ามันจะต้องงดเว้นต้องเสพต้องบรรเทาเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราเลย
1: เจ้าค่ะ
0: มันมีอยู่รอบตัวเรา
1: ค่ะ
0: ที่เราเองคาดไม่ถึง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ใส่ใจเดินไปไม่เห็นงานในที่สุดก็เลยทำให้เป็นคนตาทัวตาทัวคือมองไม่เห็นว่าจะทำอะไร
1: เจ้าค่ะท่านเจ้าคุณหมอถึงบอกว่าเราต้องพิจารณาก่อน
0: พิจารณาก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วพ่อเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีรถเล็กๆสำหรับนั่ง
1: ค่ะ
0: เป็นรถไถ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พรวนดินพรวนดินพรวนดินทุกตารางนิ้วของญี่ปุ่นจะไม่มีคำว่ารกหญ้าหญ้ารกไม่มีเลยนะ
1: ค่ะ
0: ทุกตารางนิ้วหญ้าขึ้นหญ้ารกหญ้าอะไรหรือว่าเป็นสูงปุ่มๆบางๆเนี่ยไม่มี
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะเขาปลูกปรับปรุงดินแล้วก็ปลูกแค่นี้ก็ปลูกนะแค่นี้กระถางแค่นี้ปลูกหมดเลยที่ดินเขาไม่ค่อยจะมีไงเขาก็จะปลูกเขาไม่ละทิ้งเว้นที่ดินทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่เกิดประโยชน
1: ์
0: นั่นแปลว่าอะไรเขารู้จักว่าพิจารณาแล้วอันไหนควรเสพควรอดกั้นควรเว้นควรบรรเทาควรพัฒนาควรสร้างสรรค
1: ์
0: ควรทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เห็นไหม
1: เรียกว่าแสดงว่าเราต้องเริ่มทำจากบ้านเราก่อน
0: จากบ้านเราก่อน
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะ
1: เริ่มจากบ้านเราแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆไปชุมชน
0: การพึ่งตนเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นพนักพิงเป็นอัปเสนธรรมที่ดีที่สุด
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการพึ่งตนเองอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยเราทั้งหลายมีตนเป็นที่พึ่งเนี่ยอัตตาหิตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได
1: ้
0: คำพูดคำนี้มันเป็นอัปเสนธรรมในตัวหมายความว่าฝึกฝนการพึ่งตนเองคือการฝึกฝนเมื่อเราฝึกฝนเราแข็งแรงเราพึ่งตนเองได้คนอื่นมาพึ่งเราน ั่นแหละถึงจะเรียกว่าอัปเสนธรรมเราเป็นพนักพิงให้คนอื่น
1: เจ้าค่ะอันนี้วิธีการสร้างพนักพิงให้คนอื่น
0: ใช่
1: คือทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนที่จะไปช่วยใครได
0: ้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางคนหวังพึ่งหวังพึ่งแต่ไม่มีใครให้พึ่งก
1: ็
0: เสียใจเปลี่ยนใหม่ซะเราไม่ต้องไปหวังพึ่งใคร
1: พึ่งตัวเองก่อน
0: คิดใหม
1: ่
0: คิดนะเราต้องพึ่งตนเองและให้คนอื่นมาพึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นพนักพิงให้ตัวเองพิงและ
1: ให้คนอื่นมาพิงด้วย
0: ให้คนอื่นพิงด้วย
1: ถ้าเกิดว่าหลายๆคน4คนหลังพิงกันหมดเลยถือว่ามันเป็นพลังที่ใหญ่เลยนะเจ้าคะ
0: ใช่มั้ยคะ
1: ทุกคนมีพนักที่แข็งแรงแล้วก็มาอยู่รวมกัน
0: ใช
1: ่นี่ค่ะก็
0: คิดอย่างนี้แล้วทำให้เราไม่ประมาททำให้เราเพชรขึ้นมาจะไม่มีคำว่าเสียใจไม่มีคำว่าท้อใจไม่มีคำว่าน้อยอกน้อยใจทำไมเขาไม่ให้เราพึ่งพิงไปหวังพึ่งแล้วท่านไม่อย่างนั้นท่านไม่อย่างนี้แต่เราเพชรขึ้นมาว่าเราไม่ต้องไปพึ่งพิงผู้ใหญ่แต่ให้ผู้ใหญ่มาพึ่งพิงเรา
1: ค่ะแล้วมันจะเกิดใจฟูเจ้าค่ะ
0: โอ้โหนี
1: ่ฟูมากเลย
0: มันจะปราบปลื้มปีติยินดีขึ้นมาว่าแล้วผู้ใหญ่ก็ดีใจที่ลูกน้องหรือลูกหลานเนี่ยพ่อแม่เห็นลูกเห็นหลานเนี่ยหนึ่งพึ่งตัวเองได
1: ้
0: สองท่านได้วางมือได
1: ้เ
0: ขาเรียกว่านอนตายตาหลับ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาละทายาทเนี่ยคือพนักพิงของพ่อแม่ปู่ย่าตายายประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราตอนแรกเด็กๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราก็พึ่งพิง
1: พ่อแม่ค
0: ่
1: ะ
0: พ่อแม่ประเทศชาติบ้านเมือง
1: ค่ะ
0: ต่อมาเราโตขึ้นมาเนี่ยเราเป็นผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองพึ่งพิงเรานะ
1: ค่ะเพราะเราต้องดูแลชาติ
0: เราต้องดูแล
1: ค่ะ
0: เราเป็นข้าราชการเราเป็นนักการเมืองเราเป็นผู้บริหารประเทศต่อไปนี้ประเทศชาติพึ่งพาอาศัยมันสมองของเรานะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมมันเป็นพนักพิงของกันและกันอย่างเงี้ยมันถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ
1: ค่ะอย่างที่ท่านคุณเคยพูดมานานหลายปีซึ่งโยมก็จำไว้ตลอดแล้วก็เข้าใจในคำนี้ก็คือการคืนกำไรให้แผ่นดินเหมือนเรามาเป็นที่พึ่งพิงให้กับแผ่นดินได้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่
1: ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนพอฟังท่านคุณพูดถึงพนักพิงของชีวิตกลับมามองตัวเองค่ะโอ้ฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันฉันก็ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วยๆกันทำนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังที่ดีให้กับชาติ

0: าสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ค่ะก็มาในช่วงท้ายของรายการแล้วเจ้าค่ะอยากให้ท่านเจ้าคุณได้ให้ข้อธรรมข้อคิดแล้วก็บทสรุปในวันนี้เจ้าค่ะ
1: ท่านสาธารณชนทั้งหลายก็คงจะมองเห็นแล้วว่าเก้าอี้ที่มีพนักพิงกับเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงเนี่ยมีความสำคัญต่างกันอย่างไรคนที่มีที่พึ่งพิงและเป็นที่พึ่งพิงของคนก็มีความสำคัญแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสร้างก็คืออย่าคิดหวังพึ่งคนอื่นจนลืมพึ่งตนเองสองเมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ขอให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นด้วยเป็นพนักพิงที่มั่นคงของคนทั้งหลายต่อไปนั่นคือเป็นที่พึ่งของตนเองของครอบครัววงศ์สกุลของประเทศชาติเราพึ่งชาติชาติพึ่งเราขอเจริญพร
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

0: รับเข้าสู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The AUV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกบวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวกบวกบวก
0: ริ้วรอย
1: มา
0: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็
1: นแบบน
0: ี
1: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยันและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
0: ้
1: เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรตินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
1: คุ้มมาก
0: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจัดส่งเนาะพี่
1: ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหี่ยวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
0: ่
1: สำคัญไม่สบายผิว
0: อันนี้นะ
1: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
0: พยายาม
1: กันแดดเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
1: ื่อง
0: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
1: ้
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม
1: ่แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้
0: ทั่ว
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันที ไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
0: ี
1: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลียบตัวนี้จัดไปเลยดร.เอ๊ใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
0: หน้าหมอง
1: ม
0: ี
1: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
0: ื้
1: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
0: 690
1: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
0: คือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได
1: ้และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
0: ่
1: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
1: ัน
0: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่แม่ๆดูนะคะ
1: เอาปากแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
0: อันนี้ทาแล้ว
1: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
0: ี่
1: ยได้ทั่วหน้าและที
0: ่
1: สามารถสำคัญเลยนะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
0: มี
1: ป
0: ั
1: ญหาหน
0: ้
1: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
0: เน
1: ี่ยเรา
0: ไม่
1: เคยติดหน้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
0: ่
1: เพราะฉะน
0: ั
1: ้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
0: ุ
1: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยค
0: ุ
1: ณพ
0: ี่
1: ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวน
0: ี
1: ้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
0: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต
0: ่
1: ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
0: ั้
1: งความสว
0: ่
1: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
0: ะ
1: เพราะว
0: ่
1: านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและ
0: นน
1: เป็นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให
0: ้
1: เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
0: ทาแล้วกันได้เลย
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเห
0: ็
1: นแบบดำๆเลยอะให
0: ้
1: เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
0: า
1: เน
0: ี่
1: ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
0: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
1: ๆว่าทำไมอ่ะ
0: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะ

0: ดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
1: คุ้มมาก
0: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดด
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได้ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVB และที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
0: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
1: ถูกต้อง
0: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู่
1: คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
0: ็
1: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
0: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับโทรมานะคะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ฮัลโหลน้องพิต้าเหรอจ๊ะวันนี้มีอะไรกินบ้างเหรอมีพี่ผัดกะเพราพี่ผัดพะแนงแล้วก็พี่ผัดน้ำมันหอยอยากกินเมนูไหนจ๊ะโอ้โหอยากกินทุกเมนูเลยเหรอถ้างั้นต้องรีบมาเลยนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้พี่ผัดให้กินจ้างั้นมาถึงแล้วบอกพี่โอ๋ยนะว่ามาหาพี่โอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันจ้า
1: โอ้โหเฮียนี่เป็ดถามจริงเหรอตั้งแต่เป็นตากล้องมาเนี่ยมีนางแบบคนไหนเนี่ยรอจากเคี้ยวเล็บของเฮียบ้างเนี่ย
0: มีดิน้องโกลเด้นไปเตรียมไปงานได้แล้วสวัสดีครับพี่โอ๋
2: สวัสดีครับพี่โอ๋ฝากหน่อยนะครับ
3: เอ้าอุ๊ยผัวค่ะโรแมนติกจังเลยอ่ะเอาดอกไม้มาให้เมียด้วยหรอ
2: ตลกละดอกไม้กูใช้ถ่ายงานเว้ยของมึงอะนะต้องดอกไม้จันเว
4: ้
2: ย
4: หัวล้อหัวล้อดอกไม้จันไว้วางหน้าศพมึงเหยตาม
2: แหมไปก่อนนะนี่มันชุดเมื่อคืนไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวบอกนะว่าเมื่อคืนไปเที่ยวแล้วมึงเพิ่งกลับเนี่ย
3: ก็เมื่อคืนกูได้ผู้ใช่ป่ะแล้วกูก็เลยไปนอนห้องผู้อ่ะอาหารจานหลักอย่างคุณรู้ด้วยเขาไม่ยอมกินกูนี่ว่ากูก็เลยต้องไปหาของว่างมารองทองบ้างอ่ะโอ๊ยขี้เกียจพูดแล้วพี่ถ้ากูง่วงมากไปนอนก่อนนะ
5: Hello good morning my friends น้องแอลลิงค่ะสวัสดีนะตั้มสิคะ
6: สวัสดีค่ะนะตั้ม
2: สวัสดีค่ะ
5: แล้วก็นะเป็ดค่ะ
6: สวัสดีค่ะนะเป็ด
7: สวัสดีครับ
5: แล้วก็คุณลุงชีต้านะคะ
3: ลุงกับป้ามีสิแหมเรียกนาชิต้านะคะ
6: สวัสดีค่ะคุณลุงชิต้า
3: น่ารักจังเลยค่ะมานี่ดิมานี
5: ่อะไร
3: มึงเอาลูกใครมาเนี่ยฮะเอ๊ะอย่าบอกนะหรือว่าเป็นลูกมึงสมัยมัธยมอ่ะ
5: นี่ตอนสมัยมัธยมอ่ะกูยังเป็นกุลสตรีอยู่เลยค่ะฮัลโหล
3: มุ้ยหรอคะกูคิดว่ามึงคลอดออกมาแล้วมึงจะแรดเลย
5: น้องเดียนาลิงค่ะอุดหูกันนะคะไม่น่าสนใ
3: จเอาแล้วเหรออ
5: ีเตี้ยเอาเนี่ยเอาสมองส่วนไหนคิดคะว่ากูเนี่ยคลอดออกมาจะเป็นแรดเลยไม่ใช่มึงนะคะที่คลอดออกมาแล้วเป็นตุ๊ดเลยอะค่ะแหมเนี่ยน้องเดียนาลิงเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของหลัวของกูในอนาคตค่ะ
2: เดี๋ยวหลัวมึงนี่ใครอีกวะฮะกูบอกแล้วใช่ไหมถ้าเกิดมีหลัวใหม่เนี่ยให้พวกกูสแกนก่อนจะได้ไม่โดนหลอกเหมือนตอนคุณชายอีกอ่ะ
5: Don't worry เลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้นะคะกูสแกนทุกตารางนิ้วแล้วว่าของเขาดีจริงละเอียดยิ่งกว่านิวอาร์มสตรองสำรวจดวงจันทร์อีกนะเว้ยกูบอกเลยว่าคนนี้ทั้งคลีนทั้งรวยนี่มึงจำคุณแซมที่เราเจอได้ปะ
3: อิตาแซมนักธุรกิจพ่อแม่ลูกติดที่เราเจอที่เดโมใช่ปะมึงกูก็เห็นว่ามึงเงียบๆไปก็นึกว่ามึงนกไปซะละที่ไหนได้อ๋อแอบไปสืบประวัติเข้ามานี้เองเลิศนะคะนี่อามองลงไปเลยค่ะมองลงไปเลยค่ะแต่ว่าแต่มึงอีตาแซมเนี่ยสำรวจหินตาหินยายกันหรือยังอ่ะ
5: กูจะเป็นแรดเนี่ยแต่กูก็เป็นแรดสายพันธุ์ใหม่นะคะกูต้องสำรวจให้ดีก่อนว่ากูกับเขาเข้ากันได้แล้วเขาดีจริงหรือเปล่ากูถึงจะสำรวจหินตาหินยายกันต่อไ
6: ปหนูเปิดหูได้หรือยังคะ
5: อีกแป๊บนึงนะคะลูก
2: พี่เจ๊มึงไปเอาลูกเข้ามาทำไมเนี่ย
5: มึงนี่ก็นะไม่เคยได้ยินหรอสำนวนฝรั่งอะ love me love my dog เวลามันรักใครเนี่ยมันก็รักสิ่งที่เขารักด้วยกูก็เลยอาสาที่จะเลี้ยงดูลูกเขาให้1วัน
2: เดี๋ยวเจ๊มึงเลี้ยงเด็กได้เหรอวะแค่ถูกง้องปู่ยังตายเลยนะเว้ย
5: นั่นเป็นอดีตปะตอนนี้กูโตแล้วเว้ยทำไมเด็กคนเดียวทำไมกูจะเลี้ยงไม่ได้ยิ่งเป็นลูกของคนที่กูชอบเนี่ยกูเลี้ยงได้สบายมากตะลิงค่ะไปกันค่ะลูก
6: อะไรนะคะ
5: เอามือออกแล้วก็ขึ้นไปเล่นห้องพี่ออยกันนะคะ
2: โอ้โหพี่ออย
3: พี่ออยแก่รุ่นแม่แล้วจะเรียกตัวเองว่าพี
5: ่โอ้โห
3: บ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบายจ้าชาติ
3: ฮะ
2: พนักกูคนละพันป่ะว่าไอ้เจนะไม่มีทางอยู่กับเด็กได้เกิน3ชั่วโมงหรอก
3: มากไปค่ะ3ชั่วโมงมันมากไปกูให้เต็มที่เลยไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วกูแถมเพิ่มเงินเดิมพันไปด้วยเป็น 2,000 เลย
2: พูดแล้วนะ
3: กูพูดสิ
2: ห้ามโกงกูนะเว้ย
3: ไม่โกงมากูเรียนมาแต่อนุบาลแล้วว่าโตมาจะไม่โกง
2: แล้วมึงทำได้ไหม
3: ไม่เคยได้ แต่ว่าคราวนี้กูจะไม่โกง
2: โอเค
3: คอยดู

0: ร้อยแล้วค่ะน้องตั้ม
1: แล้วเดี๋ยวไว้ผมเรียกใช้ใหม่นะคะ
2: ได้ขอบคุณมากนะคะพี่หนึ่ง
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณพี
3: ่เดี๋ยวไปส่งดีกว่า
2: ให้เปิดขยับให้เปิดขยับให้เดี๋ยว
3: ได้เฮีย
4: โอ้ยนี่ก็ชั่วโมงครึ่งแล้วเจมันอยู่กับเด็กนั้นได้จริงๆหรือวะไม่ได้ถ้าเกิดว่าครบ2ชั่วโมงอ่ะมีหวังกูแพ้พนันแน่ๆกูต้องหาทางให้เด็กนั่นโบดอีเจ้าตัวอีเจ้อยู่ด้วยไม่ได้ตาม
1: ฮะ
4: กูอยากกินกาแฟอ่ะเดี๋ยวกูลงไปซื้อกาแฟก่อนนะ
1: ไม่ต้องไม่คิดว่ากูไม่รู้เหรอมึงกำลังจะไปหาทางให้เด็กป่วยเจ้จนมันอยู่กับเด็กไม่ได้ใช่ไหม
4: อีเตี้ยนี่มึงรู้ได้ยังไงเนี่ยฮะถ้าเมียกับมันนั่งอยู่ในสมองกูอย่างนั้นน
1: ่
4: ะ
1: มึงกำลังคิดใช่ไหมว่าทำไมกูถึงรู้ความคิดในสมองมึงฮะเฮ้ยโธ่กูเนี่ยนะรู้สันดานมึงไม่พอกูรู้ทุกรอยหยักในสมองมึงด้วยมึงต้องมาเหลี่ยมกับกูมานั่งมานั่ง
4: ได้ค่ะในท่าน
1: เออโธ่บอกตัวไปไม่โกงตัวไปไม่โกง
4: ก็ไม่ได้จะโกงซะหน่อย
1: โธ่
5: เรียบร้อยกันน้องต้านถัดไปเลย
1: กันเชิญจากพี่ต้าน
6: อันนี้ครับดอกไม
7: ้พี่ต้ามอยากได้ท่าไหนบอกพี่ต้าได้นะคะ
6: นี่เฮียดีนะที่ถามตอนถ่ายรูปถ้าถามที่อื่นอ่ะทะลึ่งตายเลย
1: งั้นเดี๋ยวพี่ต้าลองโพสดูเลยนะท่าไหนก็ได
7: ้ได้ค่ะ
1: เริ่มนะครับดีครับสวยดีมึงจะไปไหน
4: ไม
1: ่
4: ได้ไป
1: ไม่ได้ไปแล้วกลับมานั่งกลับมานั่งอะไร
4: เมื่อย
1: โชต่อจ้ะ
4: นี่เจมันอยู่กับเด็กได้จริงๆหรอวะเป็นไปไม่ได
1: ้มึงจะไปไหน
4: ไม่ได้ไปกูยังนั่งอยู่ตรงนี้เองอ่ะ
1: ก็อย่าให้กูรู้นะ
8: ดูไหนนะคะดูไหนคะชอบไหมคะ
9: ชอบค่ะ
8: น่ารักแต่รู้ไหมคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยเด็ดขาดนะคะถ้าเราไม่พอใจกับความสวยของเราก็ทำสัญญากรรมเลยค่ะ
9: สัญญากรรมคืออะไรหรอคะ
8: สัญญากรรมก็คือการให้หมอแก้กรรมบนใบหน้าเราอะค่ะทำหน้างงหนูนั่งงงมีต้องงงค่ะเดี๋ยวพอหนูโตขึ้นนะคะหนูจะเข้าใจทุกอย่างเองค่ะนั่นแหละอุ๊ยคุณพ่อหนูโทรมาเดี๋ยวหนูเล่นคนเดียวไปก่อนนะคะ
9: ค่ะนั่นแ
8: หละอีตั้มเป็นไงกูเลี้ยงเด็กได้โว้ยพี่ถูกงอกคนตายเพราะมันกระจอกเองฮัลโหลคุณแซมคะโอ้ดีค่ะทุกอย่างดีมากเลยค่ะน่ารักมากค่ะเดลิงเรียบง่ายเป็นเด็กดีน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังสอนร้อยมาลัยกันอยู่นะคะค่ะเดลิงกับออยนี่เข้ากันได้ดีมากๆออยบอกเราไงคะว่าลูกของคุณแซมก็เหมือนลูกของออยนั่นแหละค่ะได้ค่ะเดี๋ยว4โมงออยไปส่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะภารกิจเลี้ยงลูกผู้ท่าทางจะไปได้รุ่งไม่จริงลืมสติฉันลืมสติเดลิง
0: หนูทำอะไรกันลูก
9: อาจารย์ยังอยากรู้ว่าทำไมลิปสติกมันถึงผุโผล่ได้อะคะ
0: ทำไมหนูอยากรู้ทำไมหนูไม่รู้สักถามคะลูก
9: พี่ออยคะทำไมลิปสติกมันถึงผุโผล่ได้อะคะ
0: หนูควรจะถามก่อนที่จะแกะมันคะลูกไม่ใช่ถามตอนแกะแล้วนะคะลูกลิปสติกเนี้ยหนูรู้ไหมคะว่ามันกี่บาท
9: ไม่รู้ค่ะหนูไม่ใช่คนขาย
0: มันราคา 10,000 บาทค่ะลูก 10,000 บาท
9: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นิ้วหนูนับไม่พอค่ะต้องกี่นิ้วคะถึงจะนับครบ 10,000 บาท
0: เอาคนทั้งคอนโดมานับก็ไม่พอค่ะลูก 10,000 บาทมันแพงมากแพงไม่สำคัญแต่อันเนี้ยมันลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะลูกมันหาไม่ได้แล้วค่ะลูกไหนสั่นเลยสั่นมีอะไรพังอีกคะมีอะไรพังอีกคะที่เมื่อหนูหรอคะ
9: ใช่ค
10: ่
9: ะ
10: ตอบอย่างนั้นดีตาบาน
0: ไอ้ชาโดว์เนี่ยสีปอดเลยนะคะ

0: ลโหล
1: ดีครับ
2: ตกลงอีเจมันอยู่กับเด็กได้จริงหรอวะนั่นหมายความว่ากูก็ต้องเสียเงิน 2,000 ให้กับตั้มจริงหรอวะ
3: เราจะเข้าไปแบบโมโหไม่ได้เด็กอีสองตัวนั่นยิ่งดูถูกเราอยู่ไม่ยินเท่าไหร่
0: อยู่ละ
4: 2ชั่วโมงกับอีก5วิกูชนะว่ะ
2: อีเจ๊มึงจะเข้ามาให้มันเร็วกว่านี้สัก5วินาทีก็ไม่ได้จะตายหรือไงฮะ
0: อะไรกันวะ
2: ก็กลัวพนันกับไอ้ตั้มไว้ว่ามึงอ่ะไม่มีทางอยู่กับเด็กได้เกิน2ชั่วโมงหรอก
0: พวกมึงจะดูถูกกูมากเกินไปแล้วนะกูจะบอกให้ว่าน้องเขาอ่ะเลี้ยงง่ายจะตายเชื่อฟังเนี่ยเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเลยนะโว้ยกูจะบอกให้เลยว่ากูเนี่ยจะโทรไปบอกกับพ่อเลยว่าคราวหน้ากูจะขอมาเลี้ยงสักอาทิตย์หนึ่ง
4: เฮ้ยจริงหรือวะ
0: เออแส
4: เจ๊นี่มึงสามารถอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่นได้หรอวะ
0: แล้วใครสิคุยกับสัตว์สองตัวมาได้ตั้งกี่ปีเนี่ยห้าม change people change เว้ยเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดา
4: โอ้โหดีเว้ยไปที่สำคัญเว้ย 2,000 กู
2: นี่ตั้มมึงไม่เคยได้ยินคนที่เขาบอกว่าการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีหรอวะแล้วก็แค่ตั้งกับพนันที่มาขำๆเฉย
4: อ๋อแล้วเกิดกูแพ้มึงจะไม่เอาเงินกูว่างั้น
2: เอาดิน
4: ี่ไงนี่ไง
0: เลยอ่ะ
4: 2,000 เร็วๆตกไปไม่โกงเออ 2,000 ตกไปไม่โกง
0: เร็วหยิบช้าหยิบช้า
4: เออทำได้อย่างนี้
2: แล้วมึงออกมาทำไมเจ๊
0: เสียงกูทำไมเนี่ย
2: ก็มึงอ่ะมาช้าก
0: ูก็พอดีว่าน้องเดลิงเขาหิวข้าวกูก็เลยอยากทำตัวเป็นแม่ที่ดีลงไปซื้อข้าวให้เขากินหน่อย
2: มึงอย่ามาซุ้มแหล่เลยค่ะอีเจ๊คนอย่างมึงนี่นะจะลงไปซื้อข้าวให้เด็กกินก็ไม่มีทางเพราะขนาดตอนมึงนอนตอนกลางคืนนะเว้ยปวดฉี่มึงยังไม่ลงจากเตียงเลยค่ะมึงเอาคอมฟอร์ตร้อนเนี่ยแทงเข้าไปแล้วก็ฉี่ออกมา
0: ไม่เห็นบ้านไหนนะคะ
2: กูเห็น
0: ที่กูจะโทรลงไปสั่งข้าวเฉยๆเนี่ยกูก็จะดูขี้เกียจเกินไปเดี๋ยวน้องดาริงเขาไปฟ้องพ่อเขาล่ะว่ากูขี้เกียจไม่ใส่ใจไม่ได้สิกูต้องลงไปสั่งเองแล้วไม่ใช่แค่สั่งนะคะเดี๋ยวกูเนี่ยจะทำกับข้าวด้วยมือกูเองเลยถ่ายคลิปส่งให้พ่อเขาดูพ่อเขาจะได้เห็นว่ากูเนี่ยใส่ใจกับลูกเขาแค่ไหน
2: โอ้อีแม่สร้างภาพ
0: โอ้ยคำว่าสร้างภาพยังไม่ควรใช้กับคนอื่นเลยค่ะเพราะมึงเองก็สร้างภาพตอนจีบคุณรุตเหมือนกันกูฝากดูน้องดาริ่งเขาแป๊บนึงได้ไหมล่ะ
2: เมื่อกี้มึงด่ากูว่าสร้างภาพใช่ไหม
0: เออ
2: กูขออธิบายก่อนนะเว้ยกูไม่ได้สร้างภาพนะเว้ยแต่ว่าที่กูบอกกับพ่อกูว่ากูเป็นตุ๊ดเนี่ยเพราะว่ากูไม่อยากจะมีลูกแล้วเพราะว่ากูไม่อยากจะมีลูกก็เพราะว่ากูไม่ชอบเด็กแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากูเกลียดเพราะฉะนั้นกูดูให้มึงก็ได้แต่มันมีข้อแลกเปลี่ยนนะ
0: อะไร
2: กูเอาเงิน 4,000 4,000
0: ที่มึงพลาดมาทั้งหมดเนี่ยคือแค่จะเอาเงินใช่ไหม
2: ใช่อะสิก็เมื่อกี้กูแพ้พนันในตั้มกูต้องจ่ายให้มัน 2,000 ใช่ไหมกูเลยต้องหาเงินมาคืนกูไงด้วยการเอาจากมึง 4,000 หักคืนที่อีตั้มเอาไป 2,000 เท่ากับว่าจุดประสงค์หลักกูอยากจะได้ 2,000
0: หน้าตาไม่ดีหน้าเงินของมึงเนี่ย
2: เอาแน่นอน
0: ดีนะที่กูรวยเอาไปค่ะ 4,000
2: ก้อนสุดท้ายในชีวิตมึงแล้วป่ะ
0: เอาไม่เอา
2: เอาย
0: ังไงก็ดูแลน้องเขาดีๆด้วยล่ะรู้ไหมเดี๋ยวกูมา
2: เรื่องเลี้ยงเด็กอะง่ายๆเว้ยแล้วก็คุ้มด้วยเลี้ยงเด็กแล้วก็ได้ 4,000
5: 4,000
4: ไปเลยลุงชาตรีไปเลี้ยงเด็กเลย
2: วันไปกูสวยกูมีนมขึ้นมาอย่ามาอยากได้กู
4: เด้อไม่เคยอยากได้มึงหรอกไป
2: ไม่จริงอะ
4: ไป
2: น้องดาริงน้องดาริงจ๋าทำอะไรอยู่คะเนี่ยโอ้ยกำลังวาดรูประบายสีอยู่เหรอจ๋า
6: ไม่ใช่สีค่ะลิปสติก
2: นี่ไอ้เจ๊มันเป็นคนรักลิปสติกรักมากห่วงมากห่วงยิ่งกว่าพรหมจรรย์ของมันอีกนะลงทุนอันให้เด็กเล่นนั่นหมายความว่ามันต้องชอบพ่อเขาจริงน้องดาริงค่ะเดี๋ยวน้องดาริงเนี่ยมานั่งระบายสีตรงฝั่งนี้นะคะต้องเ ้องนี่ต้องนี่ต้องนี่เฮ้ยดีแล้วเดี๋ยวนาชีต้าจะนอนตรงนี้เป็นเพื่อนนะคะ
6: ค
2: ่
6: ะลุงชีต้า
2: ลุงลุงลุงถ้าไม่ใช่เด็กจะตบปากแตกไปแล้วเนี่ย
1: อย่าสนนะลูกนะ

ผมน้องแมวยังไม่สวยเลย

0: ันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มมัน
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นซะวับ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
8: ลุงแฮชแท็กขับบ้าน
9: ด้วย
10: แฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
11: วิ่งแผ่นลบแผ่นลบแผ่นลบแผ่นลบ
10: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอร์ภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
11: เฮ้ยดังแล้วเร็ววันนี
10: ้ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
8: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
12: ใช่ครั้งสุดท้าย
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: ใต้ล่า
7: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
13: เวลา 20:30
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: สี่โพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอรุณี
15: เมื่อแม่ครัวปากแซ่บต้มสวมบทนักรีวิวอาหาร
14: บุกชิมร้านเด็ด
15: อามาฟรี Wi-Fi อาฟ่าย Wi-Fi อากาศบิดดีออลเดย์ออลไนท์
16: ร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
15: สกปรกไปไหมวะ
16: ไพ่ข้าวหรือ
15: กล้วย
17: บานานะ
15: บานานะตะขบ
16: ไอ้ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผลัม
14: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี

0: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
1: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
2: ถ้าบูมมาแบบนี้พวกพี่กับนินทาต่อไม่ได้แล้ว
3: นินทาตามสบายนะคะ
4: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมันเป็นคนดียังไง
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
7: สดใสมาก
6: ไปเก็บกัน

0: ไปดูน้ำให้ก่อน
1: บอกแล้วมันลื่น
2: นี่พี่หนูเจอหนูเจอนี่ดู
3: ไหน
4: ป้า
2: ที่ไหนอ
5: ่
2: ะ
5: วันนี้พบกับเพชรยังเซียนหลัง
1: พี่ต้าจ้ะคือพี่ขอสายตาให้มันแบ๊วกว่านี้หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันดูเซ็กซี่ไปอะจ้ะ
6: ก็พี่ตั้มมองหน้าพี่ตั้มอะค่ะแล้วก็นึกถึงผัดกะเพราคืนนี้ของพี่ตั้มว่าจะอร่อยมากแค่ไหน
7: เราใช้น้ำมันอะไรเนี่ยเฮียเบนซินหรือดีเซลเครื่องแรงแรง
1: ขึ้นก่อนพี่ต้าจ๊ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ต้าเลิกคิดถึงผัดกะเพราก่อนเนาะแล้วก็มาคิดถึงว่าอยู่กลางสวนดอกไม้อะไรงี้เนาะ
6: พี่ต้าก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าถ้าอยู่กลางสวนดอกไม้2ต่อ2กับพี่ตั้มพี่ต้าจะเป็นยังไง
8: yeah. น้องคะหยุดคันธมาศแป๊บนึงก่อนนะ คือกูเนี่ยมีงานต่อนะนี่ใช่จ้ะ
6: แหมเล่นนิดเล่นหน่อยก็ไม่ได้เลย
1: ได้จ้ะมาก่อนนะ
8: ดีครับเอางี้นะดีดีครับ
9: ไอ้ตั้ม
1: เอ้าคุณ
9: พอดีว่าแม่ฉันส่งแคบหมูกับน้ำพริกหนุ่มมาให้อ่ะเขาก็เลยฝากมาให้นายด้วยเดี๋ยวก่อนแต่ฉันว่าเนี่ยนายคงไม่อยากกินแล้วมั้งก็มีของกินอยู่นู่นแล้วนี
1: ่นี่คุณต่อให้ของตรงหน้ามันน่ากินขนาดไหนนะแต่ถ้าเราไม่อยากกินมันก็เท่านั้นแหละฝากคุณแม่ยายด้วยนะ
9: แม่ยายคุณเต้ยน่ะหรอ
1: เล่นแรงอะเนี่ยคุณพอมีเวลาว่างไหมอะคุณช่วยไปดูไอชาตีที่ห้องเจ๊มันหน่อยดิตอนเนี้ยไอชาตีมันช่วยเลี้ยงลูกของผู้เจ๊อยู
9: ่อะเดี๋ยวนะคราวนี้คุณเพื่อนออยคบเพราะไม่ลูกติดแล้วเหรอ
1: ใช่สิเอาเป็นว่าคุณช่วยไปดูมันหน่อยแล้วกันนะคือคิดซะว่าสงสารเด็กแล้วกันไม่อยากให้เสียอนาคตอะผมไม่แน่ใจเลยว่ามันจะเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้ได้ปะเนี่ยนะช่วยดูหน่อยนะ
9: ได้สิ
1: น่ารักจริงๆเลยแฟนใครเนี่ย
10: แม่ของลูกแม่ของลูกคุณเต้ยใช่ไหม
1: นี่คุณไหวนะเนี่ย
10: คุณลูกจ้า
9: อันนี้ฉันขยาย
1: ฝากนะคุณเป็ด
11: ครับ
1: พี่ต้าจ๊ะเดี๋ยวพี่ขอเบรกแป๊บนึงนะ
6: ค
11: ่
6: ะ
11: พี่ต้าจ๊ะไม่ต้องเบรกจ้ะพี่ต้าลองมองมาที่กล้องนะแล้วคิดซะว่าอยู่กลางทุ่งดอกไม้กับพี่2ต่อ2ขอสักทีนึงไม่มองแรงกันนะ
6: พี่บอกว่าให้คิดว่าอยู่กับพี่2ต่อ2พี่ต้าก็เหมือนเห็นคีนี่ค่ะ
11: โอ้ดู
8: ไปกับพี่แทน
11: ยอมมองไม่คีก็ได้พี
9: ่
12: ผมลุงชีต้าค่ะ
9: น้องนิ๊กน้องตัดไปหรือยังคะ
12: ยังค่ะหนูซ้อมตัดกับวิกก่อน
9: ซ้อมด้วยวางกันไกลก่อนนะคะมันอันตรายเดี๋ยวบาดมือนะมาส่งวิกมาด้วยไว้ใกล้ปลอดภัยไว้ก่อนนะ
11: เฮ้ย
9: นิดนายรู้ไหมน้องหนาลิ้นกำลังจะตัดผมพี่ชีต้าแล้วนะ
11: เฮ้ยจริงเหร
9: อ
1: นี่น้องหนังลิงคะคือที่หลังจะใช้กันไกลนะคะใช้ไฟแช็กเผาหัวมาเลยค่ะ
9: บ้าเหรอสอนเด็กอย่างนั้นได้ไงเรา
1: ผมร้อนเล่นนะคุณแต่คุณดูดิผมว่านะจริงๆแล้วควรจะให้เด็กเขาตัดไปเลยเขาให้มาเฝ้าเด็กนี่ดูดินอนหลับไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยชาติเพื่อน
11: เฮ้ยชาติไฟไหม้ไฟไหม้
13: ช่วยด้วยเฮ้ยทำไมไม่หนีกันแล้วหัวล้ออะไรคะ
12: ลุงชีต้าโดนตั้มหลอกค่ะ
1: ไม่ใช่ตีเขาให้มึงมาเฝ้าเด็กมันหลับนี้ได้ไงเนี่ยฮะ
13: หลับหลบอะไรกันเล่าเว้ยกลัวแค่พักสายตานอนงีบไปแค่2วิเองแหม

0: สองวิอ่ะมึง
1: เออสิ
0: อ่ะงั้นงี้มึงดูหน้ามึงก่อน
1: ว้ายหน้ากูเละหมดเลย
2: สว

0: ผมใครอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าตัดผมนะใช่ไหม
1: ยังค่ะพอดีว่าเอิงเข้าห้างมาเขาไม่ทันพอดีเลยค่ะพิชิต้า
2: ถึงว่าสิยอมจ่ายตังค์กูตั้ง 4,000 นี่เป็นยืนอีเด็กผีนี่เอง
0: ใครจะเลี้ยงต่อก็เชิญเลี้ยงไปเลยนะจ๊ะอีนี่ไม่เลี้ยงละจ๊ะ
3: เดี๋ยวมึงรับเงินเจมาตั้ง 4,000 นะเว้ยรับผิดชอบหน่อย
0: อีเจมันไปทำกับข้าวหรือว่าไม่เกี่ยวข้าวกันแน่วะเนี่ยแหมหายตั้ง2ชั่วโมงนานชิบเป๋ง
2: แต่กูว่ามันมีอะไรแปลกๆวะ
3: มันมีอะไรแปลกกว่าหน้ามึงแล้วแหละจริง
0: ๆไม่หัวเราะนะลูก

0: พี่แตมอีเจไปไหนอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อออกไปซื้อข้าวให้น้องดาริ้งอะครับ
0: เอ้าไหนบอกว่ามันจะทำเองไงอ๋อ
1: ลองทำแล้วแต่ไม่สำเร็จเลยออกไปซื้อนอกให้
2: นี่ชาพุทธไหนว่าโกหกมันเป็นบ้าไง
3: ถ้าไม่ทำตามที่หมาดำบอกหมาดำก็ต้องไล่ข้าออกแล้วข้าก็ต้องเป็นทุกข์ฟ้าท่านน่าจะเข้าใจว่าข้าโกหกด้วยความจำเป็น
0: ไม่ต้องกระซิบกันเลยค่ะฉันได้ยินหมดทุกอย่างพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่พูดความจริงเนี่ยฉันจะเอาหนามทุเรียนนี่นะรูดตูดเขาทั้งคู่เลยโอ้ยยังไง
2: นี่ชาวพุทธเลือกเอานะจ๊ะว่าจะยอมทุกข์ใจหรือว่าทุกข์รูทวารหนัก
0: บอกความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่เต็มคืออะไรคือตับเด็กชายนิ้วน้อย
1: อะไร
0: มันเป็นอย่างที่ครูคิดจริงๆอีเจมันไม่ได้ลงไปทำกับข้าวข้างล่าง

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
1: ว่าจุดอ่อนของพวกเฮาคืออีหยังก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบั่นทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
2: มันทำอะไรกันวะ
3: น่าจะทำได้แค่สวดมนต์แหละครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของมันแล้วนะครับ
1: เราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
4: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่า

0: ดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งกูฝันดูก่อน
1: ที่นั่นเหรอคะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: นักตบวัดข้อบาง
3: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
2: เวลา1ทุ่มตรง
4: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99บาท
4: ต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียม
5: โทรออก
6: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: make me tear, tear, to make you just tear, tear.
1: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
2: แล้วน้องนาน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
3: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
4: ต้องการอะไรคะ
5: คือแค่เป็นห่วง
6: แล้วน้องนาคิดว่าเป็นพี่หรือเปล่าล่ะคะ
7: อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะ
8: เพื่อต้องให้ฉันพูดเอง
9: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
10: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
11: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดิบี้เคยเจอ
12: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
13: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
14: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
9: ้ร่วมข่าวใหญ
13: ่คุยข่าวใหญ
9: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
15: นี่ค่อยๆเคี้ยวนะนี่ค่อยๆเคี้ยวนะเดี๋ยวติดคออร่อยปะยิ้มอะไร
2: คนถ้าเกิดเราสองคนมายุ่งด้วยกันเนี่ยคุณต้องเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกได้ดีมากๆแน่เลย
15: นี่นะคนเจ้าชู้อย่างนายนะให้มันจบที่ตัวนายเถอะอย่าไปมีลูกให้เป็นภัยต่อผู้หญิงคนอื่นเขาเลย
2: โอ้โหแรงไอ้เนี่ย
15: อีกคำไหมแล้วพอยังแล้วไปอีกคำหนึ่ง
2: โอ้ยป้อนลูกแล้วอ่ะป้อนพ่อด้วยสิ
15: ได้ค่ะคุณพ
2: ่อโอ้โหเข้ากันดีนะคุณ
16: นายชนีน้อย
2: อะไร
16: มันเป็นอย่างที่กูคิดจริงๆอีเจมันไม่ได้ลงไปทำกับข้าวข้างล่างแต่ว่ามันออกไปทำสปาที่หน้าปากซอยกูออกไปเห็นมันกับตา
2: เฮ้ยเดี๋ยวจริงไหมเนี่ย
16: จริงดิน
2: ี่แสดงว่ามันตั้งใจทิ้งน้อยให้เราเลี้ยงกันเองเนี่ยนะ
16: ก็ใช่นะสิกูว่าคิดอยู่แล้วอ่ะว่าคนอย่างอีเจนี่นะจะอยู่กับเด็กได้เกิน2ชั่วโมงไม่มีทางอ่ะเจมันต้องได้รับบทเรียนอย่างสาสมสบ้างเอาไงดีวะ
2: เดี๋ยวกูจัดให้เว้ย
16: มิต้องมามองหน้าเลยนะ
2: ใจเย็นเฮ้ยมึงกลับมาแล้วเว
16: ้ยเตี้ยถ่ายไปตั้ง6ชั่วโมงแล้วบอกว่าจะไปแป๊บเดียว
17: เอ้าพวกมึงทำไมพาน้องดัดหลิงเขาไม่อยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยน้องดัดหลิงค่ะมานี่ค่ะลูกอุ้ยตอนเราโดนไอแดดเดี๋ยวไม่สบายเอานะคะลูกค่ะ
16: นี่มึงเลิกสร้างภาพไปดีไหมอีเจฮะมึงหายไปตั้ง6ชั่วโมงอ่ะพวกกูก็เป็นห่วงก็เลยลงมาตามหามึงเนี่ย
17: สอนี่นะหายไปตั้ง6ชั่วโมงเลยเหรอไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็พอดีว่ากูทำกับข้าวที่ร้านอ่ะทำเสร็จแล้วมันไม่ได้ถึงใจกูเลยอ่ะกูก็เลยต้องออกไปทำที่ร้านข้างนอกอ่ะแอร์เย็นสบายดี
2: นี่เจ๊ถ้าเกิดน้องหิวจริงๆอะนะเขาคงจับแมลงสาบในห้องมึงกินไปหมดแล้วมั้งเนี่ย
15: แล้วนี่คุณเพื่อนออยออกไปทำอะไรให้น้องดาลิงทานเหรอคะ
17: อ๋อข้าวผัดไข่
16: นี่มึงหายไปตั้ง6ชั่วโมงเนี่ยมึงได้แค่ข้าวผัดไข่มาเนี่ยนะ
17: ข้าวผัดไข่เดี๋ยวไม่ใช่ข้าวผัดไข่ง่ายๆนะเว้ยข้าวผัดไข่เนี่ยเป็นข้าวผัดไข่มิชลินแค่ตีไข่ก็ใช้เวลาตั้งชั่วโมงแล้วเว้ยหลังจากนั้นนะก็เอาไข่มาซาวข้าวอีกชั่วโมงครึ่งให้อยู่ในระดับ160องศาพอดีผัดที่ยังผัดให้ข้าวกับไข่มันเข้ากันอ่ะมันยากมากเลยด้วย so difficult
16: แหมแต่งเรื่องได้เก่งจริงเลยนะคะอีเตี้ยกูก็เห็นอยู่มึงไปนอนนวดที่สปามาม
17: ึงนินทาอะไรกูในใจอ่ะ
16: เปล่างั้นมึงเอาน้องดัดลิงอะไปเลี้ยงเหมือนเดิมเลยนะไปเลี้ยงต่อเลยให้จบวันนี้ไปเลยพวกกู3คนอะจะไปหากาแฟกินเราไป
2: ไป
17: เฮ้ยเฮ้ยอยู่ด้วยกันนี่เฮ้ย แต่จะว่าไปมันก็สี่โมงแล้วก็ถึงเวลาเอาไปส่งแล้วนี่นะป้อนข้าวสักสองสามคำแล้วกันจะได้มีเรื่องเอาไปเล่าให้พ่อเขาฟัง
12: ฉลาดคุณออยครับมีผู้ชายที่อยู่ชั้น8เขาอยากจะขอเบอร์ของคุณออยครับจะให้ผมให้ไปเลยไหมครับ
17: หล่อไหม
12: ก็หล่อประมาณคุณตั้มได้ครับ
17: หล่อทำอาชีพอะไร
12: เขาเป็นหมอครับ
17: หมอสูหรือหมอสันสันเขื่อนมั้งสัญญากรรมมา
12: อ๋อเขาก็เป็นหมอรักษาโรคธรรมดานี่แหละครับ
17: หมอธรรมดาเหรอไม่สนอ่ะไม่ต้องให้นะไปค่ะดลิงดลิงดลิงดลิงนะดลิงดลิงไม่ได้ดลิงดลิงดลิงดลิงหายไปไหนดลิงน้องดลิงเห็นเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไหมคะไม่เห็นหรอกค่ะ
12: เรื่องรู้ตัวเลยว่าเด็กหาย
16: ดีนางสรีน้อยเธอเนี่ยนะพาเด็กไปเล่นห้องน้ำก่อนไปไป
17: ห้องน้ำออกไป
12: ไปคุณ
17: นี่นี่ตามมา
4: ไปก่อนนะคะนี่เล่นอะไรกันอยู่ครับน้องตั้ม
2: ไม่ได้เล่นอะไรหรอกครับแค่กำลังจะดัดนิสัยเจมส์นะครับ
16: นี่ทุกคนในร้านค่ะทุกคนในร้านฟังทางนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่เอาเรื่องนี้เรื่องที่ว่าเด็กอยู่ที่นี่เนี่ยไปบอกอีเจ้นะฉันจะเอาทุเรียนเนี่ยรู้ตู่ทุกคนเลย
12: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: มึงลงมาก่อนมึงลงมาก่อนใจเย็นนะมึงกับพ่อมึงที่เหมือนกันมากเลยนะต่างแค่อาวุธที่ใช้พ่อมึงเนี่ยจะปืนยิงตู่แต่มึงเนี่ยเอาทุเรียนรู้ตู่โอ้โหเป๊ะ
17: มึงมึง
2: อะไรมีอะไร
17: น้องดาริงหาย
2: เฮ้ย
17: ยืนคุยอยู่กับพี่โอ๋ใช่ปะแล้วเดี๋ยวนี้เขาอยู่ข้างหลังกูแล้วพอกูหันกลับไปอ่ะน้องดาริงหายไปแล้วอ่ะมึง
2: เขาต้องหารอบคอนโดยังเนี่ย
17: ยังกูหาแค่ข้างๆคอนโดอ่ะ
16: เอาแล้วทำไมมึงไม่เดินหาให้มันรอบคอนโดล่ะคะนี่ลานจอดรถสนามไปดูยังสระว่ายน้ำไปดูหรือยังฟิตเนสไปดูหรือยังห้องทิ้งขยะไปดูหรือยังแล้วทำไมมึงไม่ดูฮะเผื่อน้องไปเล่นแถวนั้นไปดู
2: ไปดูเดี๋ยวตัวนี้หาเอง
17: โอเคนะ
2: ไปเลยไปเลยเร็ว
16: หือสะใจจริงคนอย่างมึงเนี่ยนะมึงต้องเจออย่างนี้แหละกูเนี่ยจะทำให้มึงวิ่งเป็นวิ่งมาราธอนเลยค่ะ
2: คุณออกมา
16: อะไร
2: เดี๋ยวคุณเนี่ยเอาน้องไปอยู่ห้องคุณก่อนนะ
10: ฮะห้องฉ
2: ัน ใช่ใช่ไปก่อนนะแล้วเขาเดินดูด้วยนะว่าเจ๊มันเห็นเปล่า
10: ไปค่ะตามพี่เอิงมานะ
16: ดูดีนิ่ม
10: ๆ
16: พี่ขอกาแฟเย็นแก้วนึงแล้วก็ของผัวพี่แก้วนึงด้วย
12: ผัวเ
2: ออกูสั่งเองได้กูสั่งเองได
16: ้เออนั่นแหละเอาของมาทำเหมือนผัวพี่ด้วย
2: เฮ้ยนั่งเฉย
16: ตายแล้วสะใจจริงๆเลยน้องเจ้ากูแก้เผ็ดอย่างนี้เลย
17: เป็นไงบ้างเจอไหมอ่ะ
9: เดอะโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุน

0: ุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าน
1: ี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
2: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ20,000ครั้งอะ
1: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ

0: ได้ผมขึ้นไปวันนั้นเขาเลือกคนนี้ผมบอกมันต้องเลือกพี่ไม่ใช่ตัวเลือกแบบทรมานมากพี่น้ำตาไหลไม่หยุดเลย
1: ทุกคืนวันพุธ 5 ทุ่มทางช่องวัน31
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
3: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
10: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
11: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
6: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
13: ่กับครูทิม
14: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
15: มือมันดี
16: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
17: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
18: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
19: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
2: โทรออก
4: วันนี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุ๊กกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 ตรงทางช่องวัน31
5: ติดหนักมากเลย
6: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 4เหลี่ยมโทรออก
8: ภายในนะคะเก่งขึ้นมากๆจะมีท่าไม่ตายของตัวเองเพิ่มมาเป็นท่าใหม
9: ่อัปเกรดขึ้นนะคะระเบิดอุ้งตีนบินได
10: ้ลูกตบกินตดมหาลัย
9: มันเป็นซีนที่เขาแกล้งอ่อยพี่ก้องบนเตียงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินไปไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉันไม่ยุ่งอะไรกับผู้หญิงของฉัน
11: ฟังในใจหรือเปล่าจี
9: ้ไม่หึงหึงพี่พิม
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
10: มาดังกลับ
12: ไปไปไปไปไปไปไปไ
10: ปอีตัง
13: ครับ
10: อีตังกับอีชิตะไปไหนอ่ะ
13: อ
10: ๋
13: อ
10: ฮะ
13: ผมไปตามหาน้องดาริ้งไงครับ
14: พร้อมแล้วชาตรี
13: เออ
14: เ
13: ฮ้ยเฮ้ยเ
10: ฮ้ยเฮ้ยเป็นไงมั้งเจอไหมอ่ะ
14: ไม่เจอเลยว่ะมึง
13: แล้วมึงเจอมั้ยอ่ะ
10: ไม่เจอกูก็ไม่เจอ
13: พวกกูก็ไม่เจอเหมือนกันทำไงดีวะกูเหนื่อยมากเลยกูหาจนทั่วแล้วเนี่ย
14: เดี๋ยวๆๆไอ้ชาติงอ่ะพูดเหนื่อยดิวะเด็กหายทั้งคนเลยนะเว้ย
13: ก็นั่นน่ะสิดีเจถ้าเกิดลูกเขาหายจริงๆอ่ะมึงจะบอกพ่อเขายังไงฮะ
10: นั่นน่ะดิโอ๊ยเด็กเวรโอ๊ยพ่อทำให้กูเดือดร้อนแท้เลยเนี่ย
13: นี่คนที่เป็นเวรน่ะคือมึงกับอีเวรมึงไปเอาลูกเขามาแท้ๆโอ้โหดูแลยังไงคะเด็กอยู่กับมึงแท้หายไปซะงั้น
10: อ
13: ่ะ
10: อ้าวมึงกูไม่มีตาหลังปะก็กูยืนคุยกับพี่ออกอยู่ดีเด็กก็ยืนอยู่ข้างหลังกูเนี่ยหายไปทีมันก็หายหัวไปแล้วอ่ะจะรู้ไหมล่ะมึง

0: แล้วเว้ยกล้องวงจรปิดไงโอ้กล้องวงจรปิด
1: เออเออโอ้โหเจ๊กล้องวงจรปิดมึงไม่ต้องไปดูเลยนะเว้ยเมื่อวานนะเว้ยกูบอกให้พี่โอนะคอยดูกล้องวงจรปิดว่าไอ้ชาตรีมันจะกลับจากเที่ยวมากี่โมงแล้วให้อัดส่งกูพี่โอบอกว่าทำไม่ได้ครับเพราะว่ากล้องเสียต้องดูไอ้ตั้มมึงจะทำอย่างนั้นกับกูเพื่ออะไรก็พ่อมึงมีสั่งกูไว้พ่อนี่ดีนะกล้องมันเสียงั้นน่ะพ่อมึงไม่รู้แน่มึงกลับไปจากเที่ยวกี่โมง
0: เดี๋ยวไอ้คอนโดอะไรวะจะมีกล้องวงจรปิดไปทำมะเขืออะไรให้เสียตลอดเวลาขนาดนี้ใช้งานก็ไม่ได้
2: แต่อย่าเพิ่งด่ากล้องตอนนี้เนี่ยมึงตามหาเด็กให้เจอก่อนไหม
1: เอออ
2: ันนี้มึงลองเดินไล่ทีละชั้นทีละชั้นจนถึงชั้น28ข้างบนสุดเผื่อว่าเด็กเนี่ยจะไปวิ่งเล่นอยู่ที่อื่นที่ชั้นอื่น
0: จะบ้าเหรอคอนโดนี้มีตั้ง28ชั้นกูไม่เดินขาลากเลยเหรอ
1: วันนี้เลือกเอานะระหว่างเดินขาลากหรือว่าใช้พ่อเขาลากมึงเข้าคุกโทษฐานทำลูกเขาหาย
2: เออ
1: มึงคิดเลย
0: เออนอนก็นอนวะ
1: เออ
0: แล้วพวกมึงไม่ไปกับกูอะ
2: ก็เดี๋ยวพวกกูสองคนเนี่ยจะหาข้างล่างนี้อีกรอบน
1: ึ
2: งมึงรีบมึงรีบไปเลย
1: มึงไปเร็วๆเร็วเออรีบวิ่งเลยเร็วว
2: ิ่งวิ่ง
1: เร็วว
2: ิ่งดิวิ่งวิ่ง
1: วิ่งเดี๋ยวพี่ตูนวิ่งเดี๋ยวพี่ตูน
2: กินกาแฟต่อดีกว่าครับหัวขา
1: อะไร
2: แค่กูคิดนะกูก็สนุกแล้วอะมึงลองนึกดูนะเว้ยถ้าเกิดว่าอีเจเนี่ยมันค่อยๆวิ่งไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นจนถึงชั้น28ใช่ป่ะกูว่ากินเวลาไปชั่วโมงมันก็ชั่วโมงครึ่ง
1: ไปกูว่าอาจจะน็อกที่ชั้น4
2: แก่นะด้วย
0: กูว่าแล้วไงวิ่งอะไรวะเหงื่อไม่มีสักหยดกูนี่วิ่งจนเหงื่อชุ่มเหมือนกับอาบน้ำเลย
3: สองตัวจะเล่นกับกูอย่างนี้ใช่ไหมใช่รู้จักกูน้อยไปเลย
4: นะเอิงคะเดี๋ยวเรามาเล่นขี่ม้ากันไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะดาลิงอย่าลืมนะคะว่าเรากำลังเล่นซ่อนแอบกับน้าตั้มน้าชิต้าแล้วก็น้าออยอยู่ค่ะ
4: ได้ค่ะงั้นดาลิงไปซ่อนที่ไหนดีคะ
5: ไม่ต้องไปซ่อนที่ไหนหรอกค่ะนั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะก็เท่ากับว่าซ่อนแล้ว
0: ลา
5: โอ๊ยเอิงไม่เกี่ยวนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของพี่ชิต้าแล้วก็ในตั้มนะคะ
0: เอาตัวรอดเก่งนะคนที่รู้แผนเราก็ไม่ห้ามมันก็ชั่วพอๆคนที่วางแผนนั่นแหละนี่สมหัวกันแกล้งกูเหรออีตั้มอีสุยนิ้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับซูสีไทยเฮาเดี๋ยวมึงเจอกู
3: ปวดหูค่ะลูกปวดหู
1: เฮ้ยทำไมห้องกูเป็นงี้วะเนี่ย
2: เฮ้ย
1: ไอ้เป็ดทำไมเป็นงี้วะใครจับมึงตัวประกันเนี่ยใครทำเนี่ย
0: กูเองกูให้น้องดาดลิงมาลื้อห้องมึงเล่นเองมีอะไรปะ
2: นี่เด็กมันรื้อหรือว่าพายุถล่มกันแน่คะเนี่ยเละขนาดเนี้ยเน้นหรือว่าเป็นมึงที่เป็นคนลื้อฮะไอ้เจ๊
1: เฮ้ยชาตีใครทำแล้วช่างมันเถอะมึงเจอน้องแล้วใช่ปะเออกูจะได้หายห่วงมึงไปกินข้าวกูดีกว่าไอ้เป็ดเดี๋ยวมึงเก็บห้องเลยนะเออพี่ต้าจ้าเดี๋ยวพี่ขอไปตอบแป๊บนึงนะพอดีไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะไปเว้ยชาตีกินข้าวดีกว่าเว้ย
0: ใครกล้าออกจากห้องนี้กูเผาห้องจริงๆด้วยเผาห้องมึงไม่พอกูเผาเซตงานมึงด้วย
1: โอ้เดี๋ยวใจเย็นเพื่อนนะใจเย็น
0: มึงเล่นเตี้ยอะไรกันเนี่ย
1: เจ๊พวกกูไม่ได้เล่นเว้ยคือที่กูทำแบบนี้นะกูอยากจะสั่งสอนให้มึงรู้สำนึกเว้ยนี่มึงตั้งใจจะเอาใจพ่อน้องเขาโดยการที่เอาน้องเขามาเลี้ยงทั้งที่มึงก็รู้ดีว่ามึงอยู่กับเด็กไม่ได้กูบอกเลยนะว่ามึงไม่มีทางเป็นแฟนกับพ่อไม่ลูกติดได้หรอกเว้ย
0: enough พอเลยมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนประเด็นพวกมึงสองคนอยากแกล้งกูมากกว่าถ้าพวกมึงอยากสอนกูสอนดีๆก็ได้ปะวะ
2: อีเจ๊คนอย่างมึงเนี่ยสอนดีๆได้เลยเหรอวะมึงจำสมัยตอนไอสตีฟได้ไหมฮะมึงรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยแต่มึงก็ลงทุนเสียเงินไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับเขาให้ได้อ่ะฮะทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองยอมไปแล้วจะไม่มีความสุขอ่ะ
1: ใช่แล้วกับคุณแซมนี่ก็เหมือนกันเว้ย กูบอกนะต่อให้มึงสองคนได้คบกันไปจริงๆนะมึงก็ไม่ทำมีความสุขจริงได้หรอกเพราะว่านี่ขนาดมึงอยู่กับลูกเขาแค่วันเดียวเนี่ยมึงยังทนลูกเขาไม่ได้เลย
0: กูว่ากูมีความสุขได
2: ้สูงแหลความสุขที่เสแสร้งเนี่ยเขาไม่เรียกว่าความสูงจริงหรอกเว้ยเขาเรียกว่าหลอกตัวเอง

0: พี่เจ๊มึงจำไว้นะเว้ยถ้ามึงเจอคนที่ใช่เนี่ยมึงไม่ต้องพยายามเลยเว้ยมึงจะเจอความสุขที่แท้จริงเอง
1: หมายความว่ากูต้องเจอคนที่ชั่วๆค่ะกูงั้นดิ
2: ก็ใช่ไงพี่เจ๊มึงเคยได้ยินคำว่าศีลเสมอกันไหมมึงไม่ต้องกลัวหรอกเว้ยชาตินี้ยังไงมึงก็ต้องมีผัวอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคนชั่วในประเทศนี้เนี่ยมันเยอะมากเว้ยมึงจริง
1: ๆงั้นมึงเลิกคิดเรื่องคุณรุตได้เลยเพราะว่ามึงกับคุณรุตเนี่ยศีลไม่ได้เสมอกันเลยเว้ยเพราะคุณรุตเนี่ยเขาเป็นคนดีส่วนมึงเนี่ยจัดอยู่ในหมู่คนชั่ว
2: น้อยกลัวไม่น่าจะจริงนะเพราะว่าเท่าที่กูรู้เนี่ยลึกๆอ่ะคุณรุตเขาน่าจะมีความชั่วคล้ายๆกับกูแหละ
0: อ่ะสรุปเคลียร์นะมึง no. เรื่องนี้กูทำเพราะกูสอนมึงนะ
2: จริง
1: เคลียร์เหมือนกันที่กูลือห้องมึงเนี่ยกูก็สอนมึงเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวมึงสอนกูเรื่องอะไรเนี่ย
1: สอนว่าคราวหน้าคราวหลังอย่ามีเรื่องกับกูกูนี่สู้สีไทยเฮาเว้ย
0: โอ้ยสีไ
2: ทยเฮา
0: เฮาเฮาเฮา
1: ไปเอาอาหารแมวให้น้องกิน
0: เ
1: ล
0: ยเดี๋ยว
1: ค
0: ุ
1: ณเพื่อนเอยเอาไปเลี้ยงหน่อยองไม่เลี้ยงแล้วโอ้ยน้อง
3: เฮ้ยทะเลาะกันเสร็จหรือยังคุณมีงานต
2: ่อนี่คุณพี่คะรับจ้างเผาหลอกเหรอคะ
3: จะเป็นศพจริงไหมล่ะคะน้อง
2: ตายแล้วตาเหี้ยนะครับคุณพี่ก็เมื่อคืนกูไปเที่ยวกลับมาตอน4:00และไอ้ตั้มเนี่ยมันก็เลยโทรไปฟ้องพ่อกูจนพ่อกูเนี่ยตามไปด่ากูถึงที่ออฟฟิศคือกูแก้แค้นมันโดยการที่ตามหาน้องดาวลูกประเดือนเพื่อนแม่มันที่มันไม่อยากจะเจอให้มาเจอกันที่นี
1: ่คนนั้นใช่ปะล่ะ
2: น้องดาว
1: พี่ตาซี
2: ้บ้าเหรอตาซี้เลยเราพี่ชื่อชีต้า
4: ตัวจริงพี่แบบตุ๊ดมากกว่า

0: ับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
1: ใช่
0: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
2: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
0: รสมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่วมน้ำท่วมจับไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
1: โอ้คิดถึงอยากกิน
2: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งก็ขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
1: ใช่ใช
2: ่4ห่อพันใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห่อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
1: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่
1: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
2: ุ
1: ณ
2: ใช่30กว่าโล
1: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
0: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
1: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมให้ดูนะ
2: ชิ้นใหญ่
1: ก็เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
2: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
1: ื้
2: น
1: คุณนึกว่าตัวที่ทอดมาแล้ว
2: ใช่
1: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
0: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
1: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
2: กรอบไหมล่ะ
1: นี่ๆ
2: อ
1: ุ้
2: ย
1: อ
2: ุ้
1: ยกรอบก็เลยออกปากเลยอ่ะ
2: น้ำลายไหล
1: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อมน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
0: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะบ้างเน
2: า
0: ะ
2: ข้าว
0: กับข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสแกนเยอะมากด้วยนะ
2: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโคลงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
0: ใช่
2: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
0: จริง
1: ฮะ
2: ใช
1: ่1ตัว80บาท
0: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกมันได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
2: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
0: ้
2: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
0: จริง
2: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
0: ้
2: อแล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
0: ค่ะ
2: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
0: น่ากินน่าอิ่มมากไม่แบ่งใครเลยเหรออุ๊
2: ย
1: ต้องแบ่งเหรอต้องแบ่งเหรอ
0: คุณผู้ชมถ้าอยากกินต้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
1: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี
2: ้ใช
1: ่คุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกและอาจจะมีแค่นี
2: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
1: ัน
2: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะฮะ
0: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
2: ้
0: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะหามาได
2: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะ ที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ตั้งหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรวะเนี่ย
1: ของหนุ่ย
2: มากเลยอ่ะ
1: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่ไหม
2: เข้าได้กับ
1: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้ของ
2: โบ
1: น
2: ัสทอดกรอบ
0: ว้าว
2: หิวว้าวโทรด้วยนะแม่นะหิวข้าวเลยอ่ะ
1: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
2: ๆขอด้วยได้ไห
1: ม
2: ฝั่งนี้กินเลยคะ
1: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าว
2: คลุกน้ำพริก
1: โอ้ยอย่างนี้โอเคอันนี้เลิศ
2: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะ

0: ีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยเลาะก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุด4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
2: ้
1: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
2: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
0: ถูก
2: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
0: สาย
2: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
0: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
2: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
0: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
2: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
0: ิน
2: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
0: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
1: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
0: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะ
2: โอ้โห
1: คุณพ่อชอบเป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
2: จริง
1: มันจะเคลือบคอ
2: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เซ็นแล้วคุณพ
0: ่อคุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
1: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
0: เยอะที่สุด
1: ปกติเราขายกัน
0: 4ห่อ
1: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซ็ต32เซ็ตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
0: ใช่
1: ตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
0: ขายดีมาก
1: ขายดีมาก
0: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวพงข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
2: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
0: ใช่
2: ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
0: ใช่
2: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
0: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
1: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซ็นในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
0: ใช่
1: ที่ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
0: ั้
1: งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
2: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
0: อุ้ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสรรพกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทายว่า

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยอะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อย
2: ให้ลักทาวเวสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่
1: ไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์กับผมออฟชัยนวลมาแล้วครับคุณผู้ชมครับชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามานะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับเรายังตามกันต่อนะครับกับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับหนักหน่อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเน้นไปที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าผมขอเริ่มต้นที่ภาคเหนือเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยปีนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เจอน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มครับ
4: ตอนนี้ยังไงเนี่ยมีแต่หินทั้งนั้นเลยถนนของฉันนะคะนี่นะคะอันนี้คือถนนนะคะ
3: เราประมวลภาพเหตุการณ์ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาจากทั่วประเทศไทยนะครับชีวิตของชาวบ้านทุรักทุเลลำบากสุดๆแล้วดูความแรงของน้ำดูมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้ต้องช่วยกันอุ้มแบบนี้นะครับคือน้ำป่าทะลักลงมาจากบนดอยไม่พอครับเห็นหินไหมคุณผู้ชมหินเนี่ยถล่มมาปิดถนนตัดการสัญจรของชาวบ้านนี่คือบ้านแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับทั้งชาวบ้านก็ลำบากเด็กๆครับหลังเลิกเรียนต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยอุ้มข้ามทางน้ำที่ไหลแรงเพราะว่าถ้าพลาดลื่นหรือตกลงไปเนี่ยอาจถูกกระแสน้ำพัดจนเกิดอันตรายได้นี่ด้วยความทุลักทุเลดูครอบครัวนี้พ่อแม่ลูกนะฮะเอาไปต่อที่ลำพูนครับมวลน้ำป่าสีแดงขุ่นก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนกระทบกับบ้านเรือนอย่างน้อย200หลังคาเรือนนะครับกระแสน้ำพัดพากิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดใหญ่ดินโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางสัญจรต้นไม้หักโค่นยานพาหนะได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุในอำเภอบ้านโฮ่งและหน่วยงานครับก็เร่งลงสำรวจความเสียหายทางจังหวัดเองก็ระดมเครื่องจักรหนักรถแบ็คโฮรถฉีดน้ำเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับที่บ้านปรังกาสีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับน้ำไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วโอ้โหดูฮะหลายท่านบอกว่ามวลน้ำนี่มันมาเร็วมาแรงมากๆชาวบ้านที่เข้าไปสำรวจบอกต้องขอความช่วยเหลือจากกรมทางหลวงให้เอากระสอบทรายเข้ามาเสริมหน่อยนะครับนี่คือกาญจนบุรีโอ้โหดูชาวบ้านแหมเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแท้จริงนะครับส่วนที่ราชบุรีครับก็เกิดเหตุระทึกขึ้นนะครับเมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างหนักจนแนวกำแพงเนี่ยกั้นน้ำเอาไม่อยู่ครับ
5: สู้ประสบภัยรอก่อนนะคะตอนนี้บริเวณหลังบ้านนายกก็ไม่ไหวแล้วค่ะณตอนนี้ก็คือเขื่อนบดคิดแตกไปแล้วค่ะแล้วก็มวลน้ำมหาศาลลงมาจากบนเขาน้ำแรงมากกำแพงพังไปแล้วค่ะตอนนี้ก็คือบ้านหลังนี้ก็คือเริ่มขนเด็กขนของออกจากบ้านแล้วค่ะตัดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะคือก็มีเอารถไถมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำปะทะในบ้านแต่ว่าเอาไม่อยู่ค่ะ
3: เอาไม่อยู่ค่ะนี่ชาวบ้านสะท้อนมาแล้วน้ำมันทะลักเข้ามาแบบนี้นะครับจุดนี้คือแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณโบสถ์คริสต์ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับคือกำแพงยังเอาไม่อยู่มันพังลงมาทั้งแถบนะครับทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วคือก่อนหน้าที่กำแพงจะพังเนี่ยเขาบอกน้ำอยู่ที่ระดับเอวพอกำแพงพังปั๊บน้ำยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เลยฮะอะไรที่กั้นเอาไว้เนี่ยก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับนี่คือราชบุรีครับขยับมาที่นครสวรรค์ครับนั่งอยู่หน้าบ้านดีๆจู่ๆฮะนี่ฮะกระสอบทรายพังแบบไม่ทันตั้งตัวครับคุณพี่หนีก่อนคุณพี่รีบเก็บของฮะนี่ฮะอะไรเอาขึ้นที่สูงได้ต้องรีบเอาขึ้นนะครับนี่คือตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์นะฝนตกหนักมากจริงๆเขาเอากระสอบทรายวางกั้นไว้แล้วแต่ว่ามันไม่อยู่ฮะดูนี่เรือยังคว่ำไปได้นั่นนะคือกระแสน้ำมันมาเร็วมาแรงนะครับชาวบ้านบอกว่ารับมือแทบไม่ทันที่เห็นก็คือขนของขึ้นที่สูงนะครับรีบดึงปลั๊กไฟเพราะกลัวจะถูกไฟดูดนะครับนี่คือนครสวรรค์ครับขยับมาที่อยุธยาครับอยุธยาปีนี้ก็หนักนะคุณผู้ชม ภาพนี้เป็นวินาทีชีวิตนะครับกู้ภัยเร่งช่วยปั๊มหัวใจหนุ่มวัย19ปีหลังถูกไฟฟ้าดูดขณะใช้เครื่องสูบน้ำไดโว่ระบายน้ำท่วมบ้านในตำบลหัวรอที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาแต่สุดท้ายครับไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำโดยมีเครื่องสูบน้ำอยู่ระหว่างขาเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดไฟฟ้ารั่วจากเครื่องสูบน้ำนะครับขณะที่น้องสาววัย14ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมมานานกว่า1สัปดาห์แล้วพี่ชายเนี่ยพยายามสูบน้ำออกเพื่อให้คุณยายกลับมาอยู่บ้านได้ตามปกติก่อนเกิดเหตุได้ร้องเรียกให้น้องช่วยแล้วปรากฏน้องบอกกำลังจะไปช่วยได้ยินเสียงพี่ชายร้องมาโอ๊ยพอมาดูปรากฏอ้าวหมดสติไปแล้วหลังเกิดเหตุก็รีบสับคัทเอาท์เรียกให้คนมาช่วยเหตุการณ์นี้ก็เป็น

0: ทาหอนะฮะคือน้ำท่วมปีนี้คุณผู้ชมคนถูกไฟดูดไฟช็อตหมดสติบาดเจ็บเสียชีวิตเยอะมากเลยนะครับคือผมก็ไม่อยากมาบอกว่าอ๋อเป็นอุทาหรณ์ให้ถอดปลั๊กไฟระวังไฟรั่วแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันคืออะไรฮะถ้าน้ำไม่ท่วมมันก็ไม่เกิดแค่นั้นเองฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องสะท้อนกลับไปที่การบริหารจัดการน้ำครับว่าถ้าน้ำไม่ท่วมไฟมันก็ไม่ดูดถ้าไฟไม่ดูดก็ไม่มีคนตายฮะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือน้ำต้องไม่ท่วมก่อนครับหรือถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะบางจุดเป็นพื้นที่รับน้ำเราจะมาปรับบ้านเราร้านค้าเรายังไงเรื่องของปลั๊กไฟเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อไปนะครับส่วนที่อำเภอบางปะอินคุณผู้ชมครับก็หนักไม่แพ้กันนี่ฮะถูกแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักน้ำจากแม่น้ำเนี่ยไหลเข้ามาสมทบมวลน้ำไหลเข้าไปในบ้านแล้วนี่บางคนบอกห้องนอนไม่เหลือแล้วนี่นอนตรงไหนแล้วครับชาวบ้านบอกว่าข้าวของบางอย่างเก็บไม่ทันก็ต้องปล่อยให้จมน้ำไปขอแค่ให้ยังพออยู่ได้ครับ
1: พี่แล้วถ้าน้ำท่วมเยอะกว่านี้ทำไง
2: ก็ต้องขึ้นอยู่ที่สูง
1: ออกไปอยู่นอก
2: นี่เราก็ยังอยู่ได้อยู่ดูบ้านด้วยไง
1: เราก็เป็นห่วงบ้านเลยเนาะ
2: ครับหนูเราจริงไม่มีตังค์อ่ะ
1: ดูยังที่นอนแล้วตอนนี้ก็ยังนอนวันนี้เลยพี
3: ่นอนได้
0: คำถามเนี่ยแบบนี้ได้เงินเยียวยา 9,000 จะพอไหมคุณผู้ชมนะฮะเอาส่วนที่บางบานครับบางบานก็หนักนะฮะเพราะว่าท่วมมาเป็นเดือนแล้วบางบานนี่พื้นที่รับน้ำเต็มๆหลายหลังก็คือแทบจะมิดบ้านไปแล้วนะครับบางคนบอกว่าต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงไปอยู่วัดชาวบ้านอยากให้ทางการเนี่ยเร่งเปิดประตูระบายน้ำบางกุ้งวัดปราสาทให้น้ำมันลงทุ่งหน่อยและอยากจะได้ความชัดเจนเรื่องเงินเยียวยาเอาอย่างอยุธยาเนี่ยคำถามคือเขาท่วมมาเป็นเดือนเนี่ยเขาได้ 9,000 เท่ากับคนที่ท่วมน้อยกว่าไหมหรือเขาจะได้เงินช่วยเหลือส่วนอื่นเพิ่มไหมอันนี้ชาวอยุธยาก็ฝากมานะครับเพราะว่าที่อยุธยาเนี่ยเจอน้ำท่วมไปแล้ว16อำเภอนะครับประชาชนได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า 60,000 ครัวเรือนนะครับขยับมาที่นนทบุรีครับนนทบุรีปากเกร็ดนี่น้ำมาแล้วนะคุณผู้ชมนะเมื่อวานนี่น้ำก็มาเร็วมาแรงแต่คุณยายท่านนี้อายุ74ปีบอกว่าอ๋อยายไม่อยากไปไหนอ่ะเพราะว่ายายเป็นห่วงเนี่ยสัตว์เลี้ยง25ชีวิตมีทั้งหมามีทั้งแมวลูกเนี่ยบอกยายย้ายไปกับลูกเธอแต่ว่ายายเป็นห่วงเจ้าเหมียวเนี่ยดูหน้ามันสิทิ้งมันไม่ลงยายบอกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักแล้วสูงขนาดนี้มาก่อนบางคืนนะยายบอกว่ายายต้องไปนอนนู่นบนตู้เย็นนู่นนอนบนเครื่องซักผ้าแต่ลำบากแค่ไหนก็ทิ้งสัตว์เลี้ยงไม่ลงจริงๆนะครับเอาเบื้องต้นเห็นว่าทางเทศบาลนะครับทำสะพานไม้ชั่วคราวให้ชาวบ้านที่ไม่อพยพออกไปเนี่ยๆๆให้พอจะเดินเข้าออกได้อยู่นะครับเช่นเดียวกับที่ปทุมธานีครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่ปทุมบอกเหม็นละน้ำมันเน่าไงเนี่ยดูสิขยะแล้วแช่กันมาเนี่ย15วันแล้วนี่คือหมู่บ้านอู่ทองเพลสโครงการ2ที่คูคดลำลูกกาครับชาวบ้านที่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยน้ำยังสูงอยู่เลยเขาบอกประมาณถึงเข่าถึงเอวแล้วท่วมมาตั้งแต่25กันยายนมาจนถึงวันนี้เนี่ย15-16วันแล้วครับน้ำเน่ากลิ่นมาสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานชาวบ้านบอกแต่มันต้องออกไปทำงานทำยังไงก็ต้องลุยน้ำกันไปอย่างเงี้ยดูเครียดแล้วเหนื่อยล้าด้วยเร่งสูบน้ำออกไปสักทีจะได้ไหมครับ
4: เครียดเครียดเครียดมากเลยค่ะ
5: ถึงขั้นร้องไห้เลยเหรออ
4: ๋อร้องค่ะตอนแรกไม่ร้องนะตอนแรกก็ยังตลกยังพอตลกบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้มันเริ่มไม่ตลกแล้วอ่ะคือเราไม่อยากจะระบุเจาะจงแต่มันจำเป็นจริงๆที่จะต้องบอกว่ารัฐบาลคือควรมีเซ็นเตอร์สำหรับการจัดการในทุกๆเรื่องมั่วเลย
5: ไม่มีการจัดการ
4: ไม่มีเลยค่ะ
5: เฉพาะพื้นที่ตรงนี้ใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช่ค่ะไม่มีทุกที่เลยค่ะ
0: คุณพี่ท่านนี้บอกมันร้องไห้แล้วอ่ะมันเครียดมากนะฮะแล้วก็น่าจะพูดแทนความในใจของใครหลายๆคนไปแล้วนะฮะว่าเอสตกลงเซ็นเตอร์ในการจัดการจนถึงวันนี้แม้ว่าท่านนายกจะประชุมกันทุกเช้าเลยนะฮะแต่ว่าอันนั้นคือส่วนกลางเนี่ยแต่ในพื้นที่เนี่ยท้ายหมู่บ้านท้ายซอยเนี่ยจะเอายังไงบางจุดเนี่ยเขาสะท้อนมานะเขาบอกว่าชุมชนเนี่ยอาจจะได้ความช่วยเหลือแต่พอเห็นเป็นหมู่บ้านเอกชนปุ๊บเนี่ยโดนลอยแพเลยตอนนี้ขยะลอยด้วยนะครับเบื้องต้นทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะฮะเมื่อวานคุณเออนุสักนะเป็นตัวแทนครับเนี่ยเอาถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันไปช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยเป็นการเบื้องต้นนะครับลงใต้ไปที่ภูเก็ตครับช่วงนี้กินเจคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ล้างท้องฮะล้างร้านก่อนล้างถนนก่อนน้ำมาแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำเอาร้านค้าศาลเจ้าถูกน้ำท่วมแบบไม่ทันตั้งตัว เช่นบริเวณถนนระนองครับ

0: เมื่อวานนี้เขาบอกวันล้างท้องแต่ว่าใครจะไปมีอารมณ์ทำเลยเนี่ยถูกไหมฮะน้ำท่วมขนาดนี้ตั้งแต่วันแรกของการเตรียมงานเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่องวัน31และสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับเห็นภาพรวมทั่วประเทศเป็นแบบนี้เราส่งต่อความช่วยเหลือกันได้นะครับผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ครับผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยครับเลขที่บัญชี925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีครับหรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้นะครับยอดบริจาคจนถึงวันที่9ตุลาคม4โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่ 3,396,215 บาทนะครับขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของผู้ชมแฟนข่าวสำนักข่าววันนิวช่องวัน31ทุกท่านเลยนะครับและอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้นะครับว่าภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยที่หนักหน่อยก็คือภาคตะวันออกนะครับและยังมีดราม่าในอำเภอด้วยแต่ว่าภาพนี้ครับผู้ชมนี่เด็กน้อยกู้ภัยต้องปลอบใจเลยครับนี่คือฉะเชิงเทรานะครับย้อนไปดูหน่อยนะฮะวินาทีที่กู้ภัยต้องฝ่ากระแสน้ำไปช่วยทั้งเด็กน้อยทั้งทารกทั้งผู้สูงวัยออกมาจากบ้านหลังนี้ครับ
1: พ่อขอพี่เขาไว้ก่อนพ่อก่อนลูกแค่นั้นแหละเดี๋ยวลูกทางสิ
0: โอ้เอ็นดูนะฮะผู้ใหญ่2เด็กเล็ก2ทารก1 5ชีวิตครับติดอยู่ในบ้านที่อำเภอบางคล้าบางคล้าหนักมากนะฉะเชิงเทราปีนี้นะครับน้องร้องไห้เลยนะครับแล้วพากันไปที่ศูนย์พักพิงวัดหัวไทคือฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางจุดมีลูกเห็บด้วยแต่หลายครอบครัวก็ไม่ต้องการทิ้งบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินร้องขอถังออกซิเจนสำรองมาให้ผู้ป่วยแทนก็เลยเป็นภาพที่กู้ภัยเนี่ยนะครับต้องขนถังออกซิเจนเข้าไปนะคุณยายบางท่านพอจะอพยพออกมาได้ก็อพยพกันออกมานะครับบ้านหัวไทที่บางคล้าเนี่ยใช้เรือโอลลี่คุณผู้ชมเรือเท่านั้นเอาน้องหมาลูกระวังนะเนี่ยเห็นไหมใช้เรืออย่างเดียวเพราะว่าบ้านชั้นเดียวเนี่ยถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วบางหลังครับเจ้าของบ้านทำยังไงฮะแผ่นโฟมต้องมาแผ่นโฟมขนาดใหญ่นี่เอาเข้าเอาออกกันแบบนี้บางคนผูกไว้หน้าบ้านนอนบนแผ่นโฟมไปเลยก็มีเหมือนกันอีกจุดนึงครับชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วอยู่แบบนี้กำลังจะตายกันหมดแล้วที่บางกระดานตำบลบางกระเจ็ดท่วมมาตั้งแต่1ตุลาครับ
2: ก็ติดสถานการณ์น้ำนะครับน้ำก็ท่วมพอทนแล้วฝนก็ตกแล้วคลื่นลมแรงด้วยซัดพังหมดนะครับมีอะไรแย่วนี่ไหมดูคลื่นนะครับดูนะครับดูนะครับแล้วประตูเขื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดสุดไม่ได้มันเป็นอะไรครับขอถามหน่อยนะฮะขอถามหน่อยชาวบ้านท้ายเขื่อนก่อนถึงเขื่อนเนี่ยมันจะตายกันอยู่แล้วนะครับมันจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยนี่เขาเดือดร้อนกันขนาดนี้ท่วมก็ต้องท่วมด้วยกันนี่ครับ
0: มันจะตายกันอยู่แล้วนะครับอยากให้หน่วยงานเนี่ยเร่งมาดูหน่อยนะครับอีกจุดนึงครับสวนมะพร้าวน้ำหอมที่บางคล้าน้ำท่วมจนสวนเสียหายไม่ต่ำกว่า 80%แล้วที่บางคล้าเนี่ยนาข้าวบ่อกุ้งบ่อปลาเห็นว่าความเสียหายเฉพาะภาคการเกษตรน่าจะเป็นร้อยล้านแล้วนะครับอีกเหตุระทึกครับที่สี่แยกลมโชยสนามชัยเขตเด็กชาย2คนเดินลงไปดูมวลน้ำหลากแต่กลับถูกน้ำพัดลงไปที่จุดที่น้ำลึกเกือบ2เมตรปรากฏคุณอุดรอดีตประธานสภาอบจฉะเชิงเทรานี่ฮะรีบไปช่วยกลับเกิดเหตุระทึกซ้ำสองคุณอุดรถูกกระแสน้ำวนดูดเข้าไปที่ท่อลอดใต้ถนนชาวบ้านต้องช่วยกันดึงขึ้นมาแบบนี้ฮะปรากฏทุกคนปลอดภัยโอ้โหอ้าวอย่าหาทำนะหนูนะไปดูน้ำวนน้ำหลากอย่าดูเลยนะครับส่วนที่ตำบลคูยายหมีครับสองสามีภรรยานำตัวลูกชายที่เป็นเด็กออทิสติกมีไข้สูงใส่กระมังใบใหญ่ฝ่ากระแสน้ำจะไปหาหมอปรากฏระหว่างทางเจอกู้ภัยก็เลยเร่งช่วยเหลือนำขึ้นรถกระบะนะครับไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับคุณพี่สมชายบอกเห็นไม่น่าอะไรวัวผม
3: มาแล้วนะสอง
0: วัว13ตัวน้ำท่วมถึงหัววัวผมแล้ว
3: พร้อมกันนะ
0: จะอยู่ไม่ไหวแล้วเลยเอาวัวบางตัวนะฮะใช้เชือกลากออกมาบางตัวเอาขึ้นเรือท้องแบนเอาช่วยวัวออกมาได้หมดแต่ที่เสียใจคือหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน20ก้อนถูกน้ำท่วมเสียหายเหลือใช้แค่2ก้อนครับ
4: สมชายนวลแต่ที่ผมเสียใจเนี่ยคือพระเจ้าอยู่หัวให้มาครับผมเสียใจมากที่วัวผมไม่ได้กินพี
5: ่คือความตั้งใจเรา
4: ผมขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวครับ ผมเสียใจครับ
3: เพื่อตั้งใจอยากหาหมอให้เป็นอาหารวัว
4: ใช่ครับมันเป็นยาพระราชทานครับแต่ผมไม่มีเรือขนย้ายไม่มีใครมาช่วยครับ
3: แล้วตอนนี้คือเอาอาหารที่ได้ไปก่อน
4: ครับ
0: ฉะเชิงเทราปีนี้น้ำท่วมหนักมากนะครับเพราะว่าน้ำมาทุกทางระบายออกไม่ทันคุณผู้ชมน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะน้ำเหนือก็มาฝนก็ตกในพื้นที่และตกหนักด้วยนะครับทำให้ปีนี้ฉะเชิงเทราน้ำท่วมทุกพื้นที่นะครับอีกจุดหนึ่งที่มีดราม่าคือที่บ้านบางโรงอำเภอคลองเขื่อนสองฝั่งมันต่างกันมากคุณผู้ชมฝั่งหนึ่งน้ำท่วมเกือบ2เมตรอีกฝั่งแห้งสนิทนี่ฮะชาวบ้านเลยถามบอกเอายังไงล่ะเขาก็รวมตัวกันประท้วงแล้วอ่ะแบ่งไปบ้างได้ไหมล่ะอ่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเปิดประตูระบายน้ำบางโรงปล่อยน้ำไปนะครับส่วนที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณบอลรัชตะนักข่าวของเราปราจีนก็หนักมากนะฮะลงพื้นที่ไปดูนี่เมื่อวานนะปราจีนที่บ้านสร้างเนี่ยที่มีประเด็นดราม่าย้ายในอำเภอเนี่ยยังสูงขนาดนี้ดูฮะน้ำท่วมปราจีนหนักขนาดไหนนี่คือหมู่2ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างปรากฏชาวบ้านอยู่ไหนฮะตอนนี้อยู่เกาะกลางเอาเต็นท์มานอนกันคุณยายท่านหนึ่งครับบอกว่าไม่รู้เลยว่าต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ปีกนานแค่ไหนปีนี้ท่วมหนักจริงๆครับ
6: 5-6นะว่ามิดแต่ว่ามีถนนแล้วนะก็ยังไม่เท่านี้นี่มันพลิกแล้วมาเลยนี่ไ
3: ปปีนี้นะ
6: ประมาณแขนอย่างเงี้ยมันเพราะว่าทางนี้ถนนก็ทำเนี่ยเขาก็เติมขึ้นเยอะ
0: ไหนๆพูดถึงบ้านสร้างแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นร้อนนะฮะปมสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างถูกกล่าวหาว่าไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมติดต่อยากดีแต่เก่งโซเชียลอย่างเดียวนะครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักตอนแรกนายกออกมาอัดนายอำเภอดุเดือดมากนะบอกไม่สมควรมีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการไทยแต่ปรากฏฮะคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างนี่คนนี้ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะทีนี้คนเลยย้อนถามเลยบอกอ้าวแล้วที่นายกบอกว่าไม่สมควรมีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการแต่ตอนนี้ยังอยู่นะและให้ไปอยู่ที่ลพบุรีแล้วจะยังไงต่อฮะทีนี้แต่นายกบอกว่าเอาจบขอให้จบประเด็นนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันดีกว่าเอาจบก็จบฮะคุณผู้ชมเอาภาพรวมฟ้าฝนกันนิดนึงครับกรมอุตุเตือนนะครับจริงๆแล้วเตือนตั้งแต่9ตุลาคมคือเมื่อวานแต่เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนในหลายพื้นที่นะครับวันนี้10ถึง13ตุลาคมฝนมาครับอากาศแปรปรวนนะครับวันนี้เนี่ยกรมอุตุโพสต์แล้วนะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับกรมอุตุบอกว่าวันนี้10ตุลาคมนี่ฮะด้านล่างซ้ายมือนะฮะเห็นไหมนี่10ตุลาคือผมคงไม่ต้องอ่านนะทั้งประเทศฮะเนี่ยเหนือยันใต้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยว12 13เนี่ยมันจะไปหนักที่ภาคใต้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์แล้วนะครับผมและทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นบายโอช้อปปี้
8: ใช่แล้ววันนี้อยู่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะถือมาเป็นชุดแบบนี้เข้าคู่เข้าชุดสวยมากๆเลยชุดชั้นในใส่สบายระบายอากาศดีมากวันนี้จัดมาให้เป็นชุดแบบนี้ถึง1 2 34 ชุด
7: คือ8ชิ้นนะคะซึ่งปกติ1ชุดราคาเต็มของเขาอยู่ที่ 1,140 บาทวันนี้เพิ่มเงิน59บาทแล้วเอาไป4ชุด8ชิ้นดีกว่าไหม
8: ดีกว่ามากค่ะแม่เพราะว่าเสื้อในตัวหนึ่งก็750บาทแล้วยังไม่รวมราคากางเกงชั้นในอีก4ตัวแบบนี้โปรนี้นะคะลับๆเลยนะแม่รีบๆนะคะมีแค่99เซตเท่านั้นนับตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้ลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะจ่ายทั้งหมดที่เห็นอยู่ 1,199 บาทเอง
7: ถู
8: กไซส์นะคะส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็มีจ้า
7: ใช่แล้วเฉลี่ยแล้วนะคะเหลือแค่ตัวละ149บาท87สตางค์เท่านั้นแต่เรามีจำกัดให้แค่99เซ็นต์ในรายการนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน1252รีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะแล้วบอกว่าฟรีไซส์ก็มีแต่คนถามตูนน้องตูนใส่ ่ฟรีไซส์ได้จริงหรอตัวพี่ใหญ่นะรอบอกนี่46เลยนะใส่ได้จ้ะแม่ได้รอบอก46ไปยืดๆเลยนะเหมาะกับคนเจ้าเนื้อเหมาะกับสาวอวบๆเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเนื้อหลังเยอะๆเป็นป้องๆ
9: ใส่แล้วเรียบ
8: ขึ้นเขาก็จะช่วยเก็บเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงที่เหมาะมากๆกับคนไทยคืออะไรรู้ไหมแม
9: ่
8: ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี Airflow ก็คือระบายอากาศรอบตัวเลยนะคะถ้าเข้า

0: ซูมใกล้ๆดีๆจะเห็นเนี่ยเห็นไหม
1: เฮ้ย
0: จะมีรูระบายอากาศ
1: อ๋อเหมือนชุดออกกำลังกาย
0: ถูกต้องค่ะเห็นรูพวกนี้ไหมแม
1: ่
0: ตรงนี้แหละเขาระบายอากาศดีแล้วก็ผ้าแห้งไวด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เทคโนโลยีในการออกแบบฟองน้ำเขาเลิศๆเลยล่ะเพราะว่า
1: เฮ้ยสีเดียวกัน
0: ชุดชั้นใน
1: สีน่ารักมาก
0: ใช่แล้วสีคือสีเดียวกันนะคะแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นเทคโนโลยีนี่ connected pad จ้ะแม่หน้าอกแม่จะอยู่ที่เดียวกันไม่เลื่อนซ้ายไปข้างเลื่อนขวาไปข้างมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วตัว C curve ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะโอบอุ้มเก็บเนื้อโกยเนื้อด้านข้างมาไว้ในอกในอกเป็นบล็อกแบบนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าอกสาวอ่ะแม่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟลว์หมดเลย
1: โอ้ยเป็นระบายอากาศหมดเลย
0: หน้าอกเย็นชั้นในเทคโนโลยีแบบนี้ตัวเป็นพันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบซื้อนิดนึงแล้วอย่างที่บอกไปฟองน้ำซักเครื่องได้ไหมหนูตูน
1: โอ้โหขยำขนาดนั้นได
0: ้
1: ไหมได้สบาย
0: ฟองหน้าอกยังสวยเหมือนเดิมนี่แหละทำไมเราถึงต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบซาบีน่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของเขาต้องเทคโนโลยีแบบนี้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ไม่ได้ให้แค่เสื้อชั้นในให้กางเกงชั้นในไปด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวก
0: ันได้เยอะมาก
1: เป็นฟรีไซส์เหมือนกันเนื้อผ้าเดียวกันนะคะสะโพก40บวกบวกไปเลยให้ฟรีไปถึง4ตัวให้ฟรีนะแม่นะให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือน้อยกว่า75เซตแล้ววันนี้ที่คุณได้ไปคุณจะได้เสื้อในซื้อ3แถม1
0: ค่ะ
1: เสื้อใน3ตัวแรกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอีก1อ่ะคลาสสีไปให้
0: ค่ะ
1: และให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันไปอีก4ตัวคลาสสีไปให้ทั้ง8ตัวนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,199 บาท
0: ได้แล้วฟรีไซส์นะคะ1ชุดเนี่ยจะถ้าได้ทั้งเสื้อในกางเกงในแบบนี้ก็จ่าย 1,140 บาทแล้วแม
1: ่
0: คุ้มกว่าไหมถ้าจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงแล้วได้ไปเลย4ชุดแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครซื้อตุนได้ให้ซื้อตุนไปเลยกดมาเลย1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้เพราะว่าเฉลี่ยตัวนึงจะตกราคาอยู่ที่
1: 149บาท
0: รุ่นใบเฟิร์นใส่นี่แหละค่ะแม่ค่ะแล้วก็ของเขาเป็นเทคโนโลยีที่เย็นอะอกเย็นหน้าร้อนหน้าฝนยิ่งหน้าหนาวยิ่งใส่สบายแม่ซ
1: ึ่
0: งบ้านเราไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วแล้วก็ที่คำถามว่า S M L XL 2XL ใส่ด้วยกันได้ไหมน้องคนนี้คือคำตอบจ้ะแม
1: ่ให้ดูคนนี้ก่อนคนนุ้ยเนี่ยนะคะใส่ S คนแม่ตูเนี่ยใส่ M ส่วนคนนี้ไซส์2XL นะคะแต่เราใส่เสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันอยู่นี่ก็ใส่อยู่
0: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
1: นุ้ยเป็นไซส์ S นะคะแล้วเป็นฟรีไซส
0: ์ยังเหลือเนื้อที่เนื้อผ้าที่เขายืดได้อีกอ่ะ
1: คนนี้
0: จนแบบว่ารัดแน่นนะคะ
1: ใช่แล้วคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วนะแม่ตูนยังดึงได้อีกรอบสะโพกก็เช่นเดียวกันรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้วก็ยังเหลือเนื้อผ้าอีกแล้วเวลาใส่เห็นไหมคะว่าเขาจะเก็บเนื้อช่วยทำให้หน้าอกเราเรียบขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าสวยขึ้น
0: แล้วตัวกางเกงในก็เหมือนกันถ
1: ึ
0: งสะดือเนี่ยแม่เก็บรัดหน้าอกได้เก็บหน้าท้องได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงเนี้ยขอบขาใส่สบายไหมนะพี่นุ้ยขอดึงหน่อยได้ไหมเฮ
1: ้
0: ยขอบขาไม่รัดจนมันไม่สบายนะแม่มันยังยืดได้อยู่เพราะฉะนั้นเนื้อผ้าที่เขาให้มาเนี่ยมันเหลือแล้วคุณคะเราเป็นผู้หญิงการระบายอากาศที่ทำได้จำเป็นนะคะเพราะว่ามันอับชื้นมากๆมันก็ไม่ดีกับสุขอนามัยของเราเนาะ
1: ใช่จะอับชื้นท่อนบนหรือท่อนล่างก็ไม่ดีทั้งคู่ทีนี้ท่อนบนก่อนนะคะเราให้ไป2ท่อนเนาะถ้ามันอับชื้นมันเหม็นกลิ่นเปรี้ยวจริง
0: ๆ
1: แต่อันนี้เราหอมนะ
0: หอม
1: เอาล่ะพร้อมค่ะคุณผู้ชมขามีฟองน้ำอยู่ด้วยระบายอากาศได้ขนาดนี้เลย
0: อันนี้คือเทคโนโลยี Air Flow เห็นไหม
1: ตร
0: งฟองน้ำหน้าอกเขาจริงๆอ่ะทำให้ของเราเนี่ยสวยอยู่แล้วแหละสวยแต่ว่าระบายอากาศดีขนาดนี้แต่กางเกงในก็ทำได้เหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ตูนเอาผ้าซ้อนลงไปเลยนะคะชุดชั้นใน1กางเกงใน1คุณผู้ชมคะยังระบายอากาศได้ดีแบบนี้สวยทุกสีด้วยนะคะที่ให้ไปไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเนื้อนะคะคุณผู้ชมและกางเกงชั้นในที่ได้ไปก็จะเป็นสีที่เบสิกนี่แหละสีขาวกับสีนูดเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเหลือเวลา3นาทีนิดๆค่ะกับ41เซตสุดท้ายแล้วซื้อเป็นชุดตูนว่าคุ้มกว่า
1: ใช่เพราะว่าวันนี้นะคะปกติ1ชุดอ่ะช
0: ุ
1: ดชั้นในกางเกงชั้นใน1ชุดคือ 1,140 แต่คุณเห็นไหมว่าวันนี้คุณได้ไป4ชุดแล้วคุณจ่ายแค่ 1,195 บาททั้งหมดนี้จริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000 นะคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แต่วันนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีไม่คิดค่าส่งแล้วเก็บเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้สั่งให้ทันเพราะว่าเหลือน้อยกว่า39เซตในรายการแล้วค่ะเป็นฟรีไซส์ด้วยนะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วตัวนึงเนี่ยนะคะ750บาทจริงๆถ้าเกิดว่าแม่ไปซื้อในห้างหรือไปคุยกับเซลล์เนี่ยนะคะไม่มีแน่นอนไม่เจอแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่

0: เรามีแค่ไซส์ของเราเท่านั้นมีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเลยแล้วป้ายราคาเนี่ยนะคะชุดชั้นในตัวหนึ่งจะอยู่ที่750 บาทติดแผ่นใบนี้ไปให้ด้วยถึงบ้านเลย
1: และกางเกงชั้นในที่ให้ฟรีคุณผู้ชมค่ะตัวละ390 บาทอันนี้ให้ฟรีไปถึง4 ตัว 4 ตัวนี้ก็คือ1,000 กว่าบาทแล้ว
0: ค่ะใช่
1: ให้ฟรีนะแต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า30 เซตสุดท้ายกับ2 นาทีมากกว่า
0: ถูกต้อง
1: ซื้อ4 แถม 4คุณผู้ชมค่ะให้วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะ1,199 บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ149 บาทจากชิ้นละ750 บาท
0: แล้วก็ถ้าเกิดว่าหมดรายการนี้แล้วเซตนี้ก็จะไม่วนกลับมาให้แม่ๆเห็นแล้วนะคะเอาที่แม่ใส่สบายเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้เลือกชุดชั้นในก็ต้องเลือกเซตนี้แล้วที่นุ้ยกำลังถืออยู่ที่ตูนกำลังมาเอาไปให้เนี่ยมันก็จะเป็นเซตแล้วเป็นเซตแบบเสื้อในกางเกงในเข้ากันดีๆสวยๆแบบนี้เลยสีที่เราจัดไปให้อะยังไงก็ใส่ได้ทุกวัน
1: ถูกแล้วจริงๆนะคะเป็นสีที่แบบเป็นสีสบายตาเวลาใส่แล้วคือจะดูผู้ดีคุณผู้ชมโดยเฉพาะท่อนล่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเบสิกที่ให้ไปอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์นะเขาเป็นฟรีไซส์ทั้งท่อนบนและกางเกงชั้นในด้วยและกางเกงชั้นในที่ให้ไปเป็นรุ่นตามหาปกติขายอยู่นะคะแม่ขายอยู่ตัวละ390แต่วันนี้ให้ฟรี4 ตัว
0: ใช่ค่ะไม่ว่าจะ S M L X L 2 X L นะคะใส่ด้วยกันได้ไม่ต้องเลือกไซส์แล้วให้กางเกงชั้นในไปด้วยเนี่ยนะคะก็ฟรีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นซื้อเป็นเซตแบบนี้ตุนว่าคุ้มกว่า1 เซตอย่าลืมนะว่าถ้าไปซื้อเองข้างนอกจ่าย 1,140 บาทแล้วค่ะเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเราได้ไปเลย4 ชุดแบบนี้ S M L X L 2 X L ใส่ด้วยกันได้ค่ะพี่ๆแม่ๆสั่งเอาไว้ก่อนจองสิทธิ์ก่อนนะคะใกล้เวลาจะหมดแล้ว 1,199 บาทเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าโอนเงินเลยก็ยังได้สบายใจรีบโทรมา1252ค่ะ
1: ใช่แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า20เซตแล้วเหลือ19เซตแล้วน้องใบเฟิร์นเขาก็ใส่ไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะใส่จริงๆคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราให้ไปตั้ง4แถม4ใช่ไหมเสื้อใน4กางเกงใน4คุณสามารถเอาไปแบ่งกันใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์และเป็นสีลิมิเต็ดนะสีชมพูสีฟ้าสีน้ำตาลเนี้ยพูดเลยเป็นสีที่คุณหาเสื้อชั้นในสีน่ารักน่ารักแบบเนี้ย
0: ไม่ได้แล้วที่สำคัญช่วงนี้แอโรบิกมาแรงอ่ะแม่ใครใส่สปอร์ตบาร์แบบน
1: ี้ใส่ได้เลย
0: ใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอายไม่ต้องกลัวไม่สวยแล้วใส่แล้วโชว์ได้ด้วยแล้วสบายใจด้วยที่สำคัญวันนี้16เซตสุดท้ายแล้วค่ะ1252อยากให้สแกนมาก่อนหรือว่าโทรมาก่อนเลย 1,199 บาทเท่านั้นเซตนี
1: ้ใช่แล้วเสื้อชั้นในปกติตัวละ750เหลือแค่ตัวละ149บาทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและตอนนี้เหลือแค่26วิสุดท้ายใครโทรทันคุณถึงจะได้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้1252แล้วเขาบอกเขาไปเลยว่าเอาเซตเสื้อใน4กางเกงใน4ที่ 1,199 บาทนะลูก
0: คุ้ม
1: บอกเขาแบบนี้แล้วก็ค่อยจ่ายเงินปลายทางแล้วส่งให้ฟรีต่อสายไว้ก่อนนะคะ
0: ใช่แล้ว1252โทรมาก่อน 1,199 บาทเหลือน้อยกว่า13 เซตแล้ววันนี้ตูนนุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต่อสายไว้นะ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4 โทรออก

0: ครึ่ง4ตอนสุดท้าย
1: ตรงอย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
2: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
1: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมอ่ะ

0: าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
1: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
3: ลุงแฮชแท็กขับบ้าน
4: ด้วย
5: แฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
6: อุ้ยแพนลบ
5: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอร์ภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
7: เฮ้ยดังแล้วเร็ววันนี
5: ้ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
8: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
9: อุ้ยสดใสมาก
8: ไปเก็บกันเถอะเลย
10: ดูน้ำให
9: ้ก่อนน้ำไงบอกแล้วมันลื่น
11: พี่ๆหนูเจอ
12: นี่ดู
9: ไหน
13: มา
12: ที่ไหนอ
14: ่
12: ะ
14: วันนี้พบกับเพชรยังเซียนหลัง
15: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
16: ใช่ครั้งสุดท้าย
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
17: ใต้ล่า
2: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
17: เวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
19: พ่อเขาเสียผมกับลูกก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า
20: จะไปร่วมงาน
19: ใช่ครับเขาบอกไม่ต้องมาพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เงินไม่ต้องมาหรอกเพื่อเก็บไว้เลี้ยงลูกเขาก็งงเนี่ยแหละ
20: ค่ะ
19: จัดงานศพพ่อเสร็จเขาก็ยังไม่มาผมว่ามันไม่ใช่เขาบอกเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเลือกครอบครัวเอายิ่งผมยิ่งโมโหเลยทีนี
20: ้
19: อยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเป็นยังไง
18: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
14: เดี๋ยวGolden Sun All Star วันนี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
21: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโตรัก The Golden Song All Star ค่ะ
22: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
14: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
23: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดี8เซลบายโอช้อปปี้
24: ใช่แล้วว
23: ันนี้เป็นคิวของซาบีน่าค่ะแบรนด์ชุดชั้นในที่เป็นแบรนด์พรีเมียมอยู่คู่กับสาวไทยมาอย่างยาวนานที่สำคัญ คือแบรนด์นี้นะคะไม่เคยทิ้งในเรื่องของคุณภาพแล้ววันนี้เราจัดเซตมาให้ได้ทั้งเซตที่เป็นตัวสีสันในแบบพรีเมียมชุดชั้นในแล้วก็กางเกงชั้นในในแบบที่มันเป็นสีเบสิกอยู่คู่กัน
25: ซึ่งรุ่นนี้น้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นคนใส่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาใส่จริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วหลายคนผู้หญิงหลายๆคนก็คือใส่ตามน้องใบเฟิร์นเพราะว่าใส่สวยใส่สบายจริงๆเซตนี้นุ้ยไม่เคยจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่จัดเซตสีมาให้มีสีม้าสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลพร้อมกับแถมสีเบสิกให้1ตัวค
23: ุ
25: ณได้เสื้อชั้นในไป4แล้วใช่ไหมแถมกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก2ตัวซึ่งไม่เคยแถมนะคะสำหรับที่เป็นเซตสีเบสิกสีสันแบบน
23: ี้แบบนี
25: ้แถมกางเกงชั้นในไปให้อีก2สีเบสิกเท่ากับวันนี้ได้ไป6ชิ้น
23: ในราคา1,090 บาทจริงๆแม่ต้องจ่าย 3,700 เกือบ 4,000 นะเซตเนี้ยแต่เราหารเฉลี่ยให้เลยวันนี้ 1,090 บาทใช่ไหม6ตัวตกตัวละแค่182บาทมีแค่100เซตเท่านั้นเริ่มถอยหลังนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจ่ายค่าจะส่งไหมคะไม่ต้องค่ะค่าจะส่ง0บาทแต่ว่าต้องโทรมาก่อน1252
25: ค่ะรีบโทรคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนอันดับแรกค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาใส่แล้วสบายมากจริงๆสมกับความเป็นพรีเมียมเขาเงาเขาสวยแล้วคุณดูสิ

0: านะ
1: เออสวย
0: เขาเป็นสีฟ้าที่ผู้ดีมากดูแพงมากสีฟ้าที่แบบใส่ขึ้นมาลูกคุณสุดๆขาวสุดๆ
1: ใ
0: ช่คุณผู้ชมคะที่สำคัญเขาทำมาเป็นคอวีคอวีเพื่ออะไรเพื่อให้เราแต่งตัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขามีเอกสิทธิ์ในการถักทอตรงนี้คุณเห็นไหมคะเขาถักทอตรงนี้เพื่อยกหน้าอกของเราเนี่ย

0: ไม่ได้อยากได้ฟองน้ำหนาถูกต้องไหมแม่เพราะอะไรมันร้อนเพราะมันร้อนแล้วมันใส่ไม่สบายตัวแต่ตัวนี้ค่ะเอกสิทธิ์เฉพาะจากซาวิน่าเช่นเดียวกันที่ได้แอร์โฟลว์รูระบายอากาศเหมือนหายใจได้แบบนี
1: ้มันใส่สบาย
0: ตลอดลำตัวของเนื้อผ้าเลยที่เขาถักทอมาให้แล้วคุณผู้ชมดูนะในการระบายอากาศดีแบบนี้ฟองน้ำก็มีส่วนสำคัญนะและรุ่นนี้ค่ะความพิเศษของฟองของเขาก็คือ
2: hey!
0: เขาเป็นสีเดียวกัน hey! กับตัวชั้นใน
2: แบบเดียวกันเลย
0: ถูกต้อง
2: สวยมาก
0: สีชมพูก็จะเป็นสีชมพูสีดำก็เป็นสีดำสีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลแม
2: ่สวยมาก
0: นี่คือรุ่นใหม่แล้วพรีเมียมสุด
2: ๆ
0: ให้ดูฟองน้ำนิดนึงค่ะ
2: oh.
0: ตัวนี้เป็น connected pad คือมันอยู่ติดกันเลยแล้วแม่ดูนะฟองน้ำมันจะไม่มีรูแล้วจะไม่มีการเงือบออกมาเพราะว่าเขาเย็บออกมาอย่างดีคุ้นขอบมาให้เลิศมากแล้วแม่เห็นตัวซีตรงนี้ไห
2: ม
0: เขาโอบอุ้มค่ะโอบกระชับหน้าอกของเราเอาไว้ให้มันเป็นหน้าอกทรงกลมแล้วสวยงามแบบนี้แล้วนี่คือรูระบายอากาศตลอดทั้งตัวนะและถ้าเกิดว่าโยนเข้าเครื่องซักผ้าได้ไหมดูนะคะ
2: โอ้ขยำขนาดนั้นว้า
0: ทรงสวยเหมือนเดิม
2: สวยเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชม
0: มากเวอร์อยากให้ได้ไปสีสันสวยมาก
2: สิ่งนึงนะสำหรับฟองน้ำนะคุณผู้ชมถ้ามันหนามันหนักกับมันจะใส่ไม่สบายแต่เนี้ยคุณดูนะเหมือนแทบจะไม่มีเลยอะ
0: แต่ทรงสวย
2: เหมือนเป็นหน้าอกเราเนี่ยแหละแต่ทรงสวยแล้วคือฟองน้ำหนึ่งชิ้นมันมีประโยชน์ยังไงเราไม่ต้องคอยจัดคอยยัดคอยเก็บเงินยังไงด
0: ัง
2: นั้นวันนี้ต้องรีบโทรและต้องโทรให้ทันเพราะว่านุ้ยไม่เคยจัดเซตนี้อย่างที่บอกไปแถมกางเกงชั้นในไปให้ด้วยอีก2ตัวใส่สบายมากระบายอากาศก็ดีแล้วตัวนี้เป็นฟรีไซส์ขายดีมากนะแต่เอามาแถมให
0: ้ใช่แล้วค่ะราคาของเขานี่นะคะไม่เบาค่ะสวยแบบนี้แต่ไม่เบาตัวละ750บาทจริงจริงนี่คือซาบีน่าเป็นพันบาทก็มีถูกต้องแต่วันนี้ไม่ต้องไปหากระบะเซลเลยนะรุ่นนี้พรีเมียมล่าสุดเขาไม่เอามาเซลแน่นอนแต่เราเซลให้เราให้ในแฟลชเซลนี้แหละครั้งเดียวเท่านั้นตกตัวละแค่182บาทจาก750บาทคุ้มไม่คุ้มแม่ตอนนี้เหลือเพียงแค่58เซตเท่านั้นค่ะ
2: เอาล่ะรีบโทรคุณจะได้เสื้อชั้นในทั้งหมด4ตัว4ตัวนี้ได้4ไม่ซ้ำกันแน่นอนนะคะแล้วก็กางเกงชั้นในอีก2ตัวคลาสสีไปให้เป็นสีเบสิกทั้งหมดนี้คือ6ชิ้น6ชิ้นนี้ 1,090 บาทเป็นฟรีไซส์ทุกตัวใส่ได้แน่นอนตอนนี้สายเข้าเยอะมากคนซื้อตุนกันเยอะมาก
0: รีบโทรมาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code มารอเลยก็ได้ค่ะตังยังไม่มีตอนนี้สั่งได้มั้ยสั่งได้จ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวมีตังแล้วไปจ่ายหน้าบ้านก็ได้เราเหยียบส่งแล้วก็จ่ายหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งนะคะแล้วถ้าถามว่าเราใส่ด้วยกันได้ไหมไซส์ใหญ่ได้ไหม 2XL 3XL อย่างนี้ใส่ได้ไหม
2: ใส่ได้สิทำไมเขาถึงซื้อ
0: ต้องเลือกไซส์ไหม
2: ไม่ต้องเลือกไซส์ที่เขาซื้อตุนกันเพราะว่าเขาซื้อเซตนี้ไปคุณแม่คุณลูกคุณป้าคุณน้าค
0: ุ
2: ณยายใส่ด้วยกันได้หมดเลยอย่างน้อยสาวไซส์ A ก็ใส่ได้คุณผู้ชมไซส์ M ก็ใส่ได้ใส่สวยด้วยแล้วนี่คนนี้สาวไซส์ 2XL ให้ดูนะคะว่ารอบหน้าอกเขาอยู่ที่46นิ
0: ้
2: ว46นิ้วคือสาวอวบที่เนื้อค่อนข้างเยอะสาวอวบเสื้อในตัวละ182ไม่มี
0: ไม่มี
2: เขาต้องซื้อเป็นพัน
0: ใช่
2: แต่เนี้ยดูนะเนื้อผ้าเขายังเหลือแบบนี้คุณผู้ชมแล้วเวลาที่ใส่เขาเก็บเป๊ะกระชับไปเลยแบบนี
0: ้กระชับแน่นอนค่ะแล้วหน้าอกของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางสวยกลมกึ่งแน่นอนค่ะทรงสวยแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่เป็นไรใส่แล้วมันสวยแน่นอนส่วนกางเกงชั้นในนะคะตัวนี้เน้นเลยค่ะเก็บหน้าท้องเก็บสะโพกเบาๆในแบบไม่อึดอัดตัวนี้เขาเป็นกางเกงชั้นในทรง L สูงนะคะที่สำคัญขอบคงขอบขาของเขาทำมาอย่างดีแล้วมันยืดได้แบบนี้แม่ต้องบอกว่าความสบายมีอยู่จริงสัมผัสแบบนี้ตรงนี้เราให้ฟรีเหรอจ๊ะ
2: ให้ฟรีแล้วให้ไป2ตัว
0: ถูกต้อง
2: ให้ไป2ตัวหรือตัวละ182บาทเท่านั้นแล้วให้ดูการระบายอากาศนะคะ
0: พูดไว้ซะเยอะเลยว่าหายใจได้
2: หายใจได้จริงๆไหมและนี่คือท่อนบนนะคุณผู้ชมอยากมีฟองน้ำนะคะไปเลยพร้อมๆกันแบบนี้ปึ๊บ
0: ว้า
2: หายใจได้จริงๆ
0: มันทะลุฟองไปเลยแม่และที่สำคัญเนี่ยนะคะกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันเป็นไงจ๊ะ
2: โอ้โหก็เอาอยู่คุณผู้ชมค่ะสบายบนสบายล่างระบายอากาศหายใจได้ทั้งท่อนบนท่อนล่างแบบนี้รออะไรอยู่ตอนนี้เหลือน้อยไปแล้วมันใส่สวยแล้วใส่สบายจริงๆ
0: ถูกต้องค่ะ
2: หน้าของแท้แน่นอนค่ะ
0: เหลือ37เซตสุดท้ายนะคะได้ทั้งเสื้อชั้นในที่เป็นสีสันสีสวยมากๆจริงๆรวมถึงกางเกงชั้นในสีเบสิกแบบนี้ด้วยอีก2ตัวเราไม่เคยจัดทั้งสีสันและสีเบสิกมาอยู่ด้วยกันแน่นอนปกติถ้าซื้อแยกกันนะแต่ละเซตก็ 1,390 บาทต่อเซต
2: ใช่ให้แบบนั้นแหละแต่วันนี้1,090คุณได้กันได้เสื้อชั้นในไป4ตัว4สีไม่ซ้ำนะคะกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็แถมไปให้ตั้ง2ตัวท
0: ั
2: ้งหมดคือซาบีน่าของแท้หมดเลย6ชิ้น6ชิ้นนี้1,090จากเกือบ 4,000
0: รีบ
2: เถอะ 4,000 รีบเถอะจ่าย1,090เฉลี่ยแล้วเหลือแค่ตัวละ182บาท182บาท182บาทเท่านั้นค่ะ
0: แต่ไม่ต้องเลือกไซส์

0: นะคะทุกคนใส่ได้เหมือนกันหมดเลยจะซื้อไปใส่เองจะซื้อไปฝากเขาปีหม่งปีใหม่หรือว่าจะซื้อไปขายต่อยังคุ้มมั้ย
1: ให้ดูคนนี้ไซส์เล็กไซส์กลางและไซส์ใหญ่นี่คือเสื้อชั้นในรุ่นเดียวกันและไซส์เดียวกันนะคะ
0: คุ
1: ณดูความยืดของเขาก็คือยืดมาได้ขนาดนี้สาวไซส์อวบเนี่ยเขาซื้อกันเยอะมากเพราะว่าเหลือตัวละ182บาทหาไม่ได้แล้วค่ะ
0: หาไม่ได้แล้วจ้ะแม่เพราะว่าจริงๆกางเกงชั้นในที่ให้ไปฟรีตัวละ390บาทและเสื้อชั้นในในเซตตัวละ750บาท2ตัวรวมกัน 1,140 บาท
1: แต่วันนี้จ่าย 1,090 ถูก
0: ไป6ตัว
1: ใช่ได้6ชิ้นแล้วอย่าลังเลเพราะว่าอะไรนี่คือฟรีไซส์คุณผู้ชมเป็นฟรีไซส์จริงๆฟรีไซส์ที่จริงใจสาวไซส์พลัสไซส์สาวอวบสาวหน้าอกใหญ่ๆแบบนี้เขาก็ใส่แล้วเขาบอกว่าเขาใส่สบายมากนะ
0: ใส่สบายมากถูกต้องเรายืดได้ขนาดนี้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะตูนคอนเฟิร์มเลยอยู่กับซาบีน่ามานานหลายปีเขาตั้งใจทำให้เราใส่จริงๆค่ะสาวๆหลายๆคนที่มีทั้งรอบตัวกว้างใหญ่เนื้อเยอะแล้วก็หน้าอกที่มันล้นมากๆเนี่ยนะคะไม่ชอบใส่หรอกค่ะชุดชั้นในบอกตรงๆเพราะว่ามันร้อนแต่ถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะแม่หน้าอกแม่มันจะอยู่คนละทิศคนละทางใส่ให้มันสวยเวลาไปออกงงออกงานงานบุญงานบวชงานวันกงวันเกิดเพื่อนใส่แล้วหน้าอกมันจะสวยด้วยแล้วสีนี้ที่ให้ไปนะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีชมพูหรือสีน้ำตาลสามารถใส่แทนเสื้อคอปได้อะ
1: ใช่เออ
0: เปิดหน้าอกออกมายังไม่โป๊เลย
1: ถูกใส่สูททับแบบนี้ใส่เป็นสปอร์ตบราได้เลยนะคะ
0: ออกกำลังกายได้เลย
1: ใช่จริงคุณผู้ชมใส่ออกกำลังกายหรือว่าใส่กับชุดนักศึกษาเราสามารถใส่สีน้ำตาลหรือสีเนื้อเนี่ยคุณผู้ชม
0: ไม่โป๊ด้วย
1: อยู่ด้านในไม่โป๊ไม่ต้องใส่เสื้อทับอีกชั้นนึงมันร้อน
0: ใช่แล้วค่ะใบเฟิร์นใส่แล้วใบเฟิร์นยังบอกว่าอุ๊ยสวยแล้วใบเฟิร์นตัวเล็กนิดเดียวแต่ใส่ออกมาแล้วได้หน้าอกที่ดูสวยได้หน้าอกที่ดูเต็
1: ม
0: ส่วนคนตัวใหญ่ใส่ออกมาเฮ้ยทำไมดูตัวเล็กลงแล้วหน้าอกที่มันสวยหน้าอกที่มันกลมเพราะว่าทรงนี้นี่แหละค่ะตัวซาบีน่าพรีเมียมนี่แหละค่ะทำได้ตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วค่ะ
1: กับ20วิสุดท้ายคุณผู้ชมปกติแล้วคู่นี้ 1,140 แต่วันนี้คุณเห็นหน้าจอด้านข้างใช่ไหมคะคุณได้ไป6ชิ้น6ชิ้นนี้1,090 บาทคุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ182บาทเท่านั้นส่งให้ฟรีอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้1252ค่ะ
0: สแกน QR Code มาก่อนเลยก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วรีบโทรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
3: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มันเร็วเอาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: อิทาปิงคลาปุมนาการัฐาจาหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
9: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
10: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
5: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
11: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่
12: กับครูทิม
13: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
14: มือมันดี
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
16: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
17: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
18: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: วันนี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
5: นี่ตั้งแต่ไอ้ติงมันมีไอ้คิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
6: ไอ้ติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
5: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ
7: ยังบีบอยู่เลย
5: ใช้อะไรบีบอะ
8: ไอ้ติงเป็นอะไรอะ
9: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
10: แบบนี้คนดูชอบ
5: พาไปโรงพยาบาลไหม
11: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอ้คิมน้องรัก
2: เฮ้ยใครดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก

0: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
6: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
7: แล้วน้องน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
8: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
9: ต้องการอะไรคะคือแค่เป็นโ
10: ลแล้วน้องน่าคิดว่าเป็นพี่หรือเปล่าล่ะคะ
11: จะปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะ
12: เพื่อต้องให้ฉันพูดเอง
13: วันนี้ถ้าพี่ไม่ได้ต่อยมันคืนพี่ไม่จบ
14: วันนี้ยังไงผมก็จะต้องต่อยมัน
15: ต้องบูมมาแบบนี้พวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้แล้ว
16: นินทาตามสบายนะคะ
17: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมมันเป็นคนดียังไง
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
19: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
20: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
21: มันได้ผักทั้ง5สี
18: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
22: สวัสดีจ้าถามจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
4: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาก บอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
22: อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที
4: ่อยู่
22: ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณ1นั่นน่ะ1
4: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
22: ครึ่งโล
4: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
22: อ
4: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
22: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
4: ใช่
22: วันนี้เอาโปร3แถม3น
4: ี่
22: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียบอกงี
4: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
22: ้คือดี
4: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799

0: ทแล้วมีฮาลาลด้วย
1: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
0: เ
1: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
0: ค่ะ
1: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
0: แม่มีเงินสดนะ
1: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
0: เลิศมากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
1: ้ใช่
0: ผักชี3ใบ
1: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
0: ก็เคลียร์ออกด้วย
1: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
0: เนี่ย
1: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
0: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
1: มันไม่ครบเลย
0: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
1: ใช่อ
0: ันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
0: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
1: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
0: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: จริงๆ
0: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่อันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะสีอันเนี้ย
1: สีม่วง
0: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ด์
0: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่
0: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวอันนั้นมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลแต่ถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่ เอาว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนเป็นร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยส่งให้ฟรี
1: ตั้ง
0: ห
1: ากหกกล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: หุ้นลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอะกินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ย ของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลที่น้องชาวมุสลิมทานได้อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
0: ใช่
1: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึกเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ้
1: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: ใช่
1: 2เดือนเต็มฉะนั้นเนี่ยคุ้ม
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวค
0: ือ
1: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
0: เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1252นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: รับแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: ขอกินต่อสดชื่น

0: นี่มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเซตซีโร่กันใช่ปะ
1: ใช่ครั้งสุดท้าย
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: ใต้ล่า
2: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
3: เวลา 20:30 น.
2: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ติดหนักมากเลย
5: เสียไปหลักล้านนะพี่คือเงินเก็บทั้งชีวิตนะพี่คือศูนย์นี่คืออะไรเนี่ย
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59
6: สี่โพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษโยอรุณี
7: เมื่อแม่ครัวปากแซ่บต้มสวมบทนักรีวิวอาหารบุกชิมร้านเด็ด
8: อามาฟี Wi-Fi อาฝ่าย Wi-Fi อาข่าวบิดอีออลได้ออลได
9: ้ร้านมีคนรีวิวได้ไงวะสั่งอะไรผิดไปหมด
10: โซโกโปกไปไหมวะ
9: ใครข้าวหรือ
11: กล้วยกล้วย
12: ใบหน้านะ
11: ใบหน้าหน้าตะขบ
9: ไอ้ดังนั้นกล้วยส้มนี่ตะขบอินทผาลัม
6: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
13: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธานีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน594เหรียญ
2: โทรออก
3: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทาง Ticket Major ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
4: ลุงแฮชแท็กขับบ้าน
5: แฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
6: ์อุ้ยแฮชลบแฮชลบแฮชลบแฮชลบ
5: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอร์ภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
7: เฮ้ยดังแล้วเร็ววันนี
5: ้ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอังคารนี้เวลา16:35ทางช่องวัน31
8: ถ้าบูมมาแบบเนี้ยพวกพี่ก็นินทาต่อไม่ได้ละ
9: นินทากันตามสบายนะคะ
10: ในสายตาของพวกพี่พิษบูมมันเป็นคนดียังไง
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
12: ที่เดียว
11: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
12: เวลา16:00
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
14: วิ่งสดใสมาก
13: ไปเก็บกันเถอะแล้ว
15: ไปดูน้ำให้ก่อน
13: บอกแล้วมันลื่น
16: พี่หนูเจอนี่ดู
13: ไหน
17: ป้า
16: อยู่ไหนอ
18: ่
16: ะ
18: วันนี้พบกับเพชรยังเซียนหลัง
19: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31
20: รายการสดของเรากับ Prodi Fat Sale by O Shopping ค่ะวันนี้ใครมีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดต้องฟังเลยนะเพราะวิธีการเลือกครีมกันแดดที่ SPF สูงๆสำคัญและจำเป็นมากๆแต่ปัญหามันอยู่ที่ความเหนียวเหนอะหนะไหลเยิ้มและมันเพราะฉะนั้นวันนี้ลี่มีทางออกให้ค่ะเป็นเคล็ดลับความสวยของดาราฉายาสาวสวย 2,000 ปีพี่ตั๊กมยุรานั่นเอง
21: สวัสดีค่ะลี่เล้งสวัสดีนะคะทุกท่านเมื่อกี้ลิเลงก็บอกมาแล้ว
20: การเลือกครีมกันแดด
21: ใช่ไหม
20: พี่ตักทำยังไงออกแดดแล้วแบบฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแทบไม่มีเลย
21: ตรงนี้เป็นปัญหาสำหรับทุกคนเพราะว่าแน่นอนที่สุดการเลือกครีมกันแดดที่ดีเราจำเป็นที่จะต้องเลือก SPF สูงสูงสมัยก่อนนี่ SPF แค่15-20ปัจจุบันเต็มที่ที่สุดก็คือ50แต่หลายคนก็จะมีปัญหาที่ว่าการเลือกกันแดดเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ดีหน้าก็จะหยือจะหยาจะเทาจะไหลจะเยิ้มจะมันแต่สิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิดกับยูราซันโปรเทคสมูทครีมอันนี้ SPF 50 PA บวกนะคะไม่เกิดแน่นอนไม่หยือไม่หยาคุมมันปกปิดติดทมและหน้าเนียนใสกริบเลยต้องใช้กันแดดของยูราค่ะ
20: อันนี้พี่ตักใช้เองจริงเห็นบอกว่าแบบไปตีก๊อปไปอะไรก็ใช้ด้วยแต่วันนี้หลายๆคนอยากได้โปรโมชั่นเพราะว่ารู้แล้วว่ากันแดดไม่งอแป้งได้ทั้งแบบบำรุงด้วยปรับสีผิวด้วยกันแดดสูงๆด้วยและวันนี้โปรโมชั่นพี่ตักค่ะ
21: โปรดีมากตะแดนพี่ตักบอกเลยว่าโปรดีแฟลชเซลวันนี้4กันแดดของยูรานะคะให้อีก1เป็น5ไม่พอพี่ตักให้ไวท์เทนนิ่งครีม
20: อัน
21: นี้เป็นทั้งเดย์ทั้งไนท์นะคะไวท์เทนน
20: ิ่
21: งครีมตัวนี้เป็นครีมประดาที่ทุกคนถามหาทาก่อนแล้วลงด้วยกันแดดของยูรานะคะพี่ตั๊กให้ไปถึง3ซองและยังไม่พอเรายังมีกระเป๋าเครื่องสำอางกิฟต์เก๋น่ารัก คละสีซึ่งใส่ของจุมากเลยนะคะคละสีมีให้ในเซตนี้เรามีจำกัดเพียง100เซตเท่านั้น
20: า
21: ราคาดีดี999บาทส่งฟรีทั่วประเทศ
20: ทุกคนต้องรีบโทรเดี๋ยวนะตอนนี้ทีมงานบอกว่าบอกเบอร์ไปรอบเดียวกดเบอร์1252
21: ค่ะ
20: ออกไปเกือบ10เซตแล้ว
21: เร็วมาก
20: ไม่เคยออกเร็วขนาดนี้มาก่อนต้องบอกเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะครีมกันแดดของยูราปกติ1หลอดเนี่ยพี่ตาขายอยู่แบบ200กว่าบาท
21: 200กว่าบาท
20: วันนี้เหลือ111บาทและส่งฟรีทั่วประเทศเห็นมั้ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า90เซตแล้วโทรให้กัน
21: โทรกันหน่อยนะคะ1252วันนี้โปรดีแฟร์เซลราคาดีมากและของที่เราแถมให้ก็น่ารักเห็นไหมคะเนี่ยกระเป๋าเนี่ยใส่ของจุนะคะใส่ยูราได้หลายชิ้นเลยทีเดียวหรือคุณจะใส่ลิปสตองสติกอะไรได้หมดเลยนะคะคละสีให้นะคะ
20: ใช่แล้วค่ะอุ้ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า88เซตแล้วอ่ะบอกเลยนะใครไม่โทรตอนนี้คุณพลาดมากเพราะว่าตอนนี้ยูราพี่ตาเขาพาไประดับโกอินเตอร
21: ์โกอินเตอร์คืออย่างนี้เราจะเล่าให้ฟังงานนี้คืองานคอสโมพรอฟนะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการออกบูธมีหลายประเทศมากเลยทั่วโลกเลยเท่าที่เห็นนะคะอิตาลีญี่ปุ่นจีนเกาหลีไต้หวันมาหมดและหลายคนให้ความสนใจบูธของยูรานะคะมีหลายคนถามหาแล้วก็ติดต่อจะไปขายต่างประเทศ
20: อุ๊ยหรอ
21: เขาสนใจกันแดดของยูรา
20: แต่ว่าไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนสีผิวไหนมันลองแล้วติดใจมันใช้ด้วยกันได้หมดถูกคะ
21: เพราะว่าทุกประเทศมีประเทศไหนไม่มีแดดไหม
20: ไม่มี
21: ไม่มีเพราะนั้นกันแดดเราก็จะต้องขายดีแน่นอนและ SPF 50 PA ทุกคนแฮปปี้และหลายคำถามที่ถามมาว่าแล้วใช้ได้กับทุกสภาพผิวหรือเปล่าพี่ตั๊กตอบเลยว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิว
20: มีให้ดูส
21: ดไม่ว่าผิวไหนผิวขาวผิวเข้มผิวคล้ำผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเพราะว่าอย่างแฟนพี่สามีพี่ผิวเข้มตีกอล์ฟก็ใช้หลอดเดียวแย่งกับพี่ตั๊ก
20: นี่แหละวันนี้ขอพิสูจน์สดๆขอเชิญทีมงานเข้ามาในรายการ
21: แบบ
20: สดๆตอนนี้เลยเหลือเวลาประมาณ5นาทีกว่าๆอันนี้คนละเฉดสีผิวหมดเลยแต่อยากให้พี่บอล นะคะเป็นทีมงานของเราลองทายูราหน่อยว่าจากที่ไม่ได้เมคอัพอะไรเลยตอนนี้กล้องดูที่หน้าได้เลยนะคะจะมีรอยฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆด้วยขอลองแบบไม่ลงรองพื้นอะไรเลย
21: เอาเหมือนหน้าอันนี้หน้าเขาสดมาเลยนะคะลองดูที่ว่าจะเป็นยังไงลองเกลี่ยให้ดูหน่อยแต่ใช้กระจกไปด้วยมันเกลี่ยง่ายนะคะกันแดดของยูราพี่ตั๊กบอกเลยว่าเกลี่ยง่าย
20: ทำไมเร็วจังเลย
21: เร็วๆมันเกลี่ยง่ายแล้วก็เนียนใสไม่งอแป้งแล้วก็จะไม่ทิ้งความมันบางคนบอกว่ากันแดดส่วนมากจะมันกว่าจะรอโอ้ยไปคุยไปแล้ว10นาทียังลงรองพื้นไม่ได้แต่อันนี้ไม่ต้องลงรองพื้นเห็นมั้ยเกลี่ยเนียนกริบเลยลองหันหน้ากล้องด
20: ูอันนี้คือหน้าเนียนแล้วแต่หนูขออนุญาตนิดนึงหนูอยากรู้มันไม่หนาจริงไหมขออนุญาตลงตรงฝ้าก
21: ะจะเกลี่ยใช่มั้ยลองดูนะคะ
20: ถ้าเราเติมฝ้ากะอันนี้เหมือนใช้แทนเมคอัพเบสเลยว่าแบบเอาอยู่จริงหรือเปล่า
21: เห็นมั้ยก็ตบๆป
20: ั๊บอันนี้แป๊บๆรอบ2นะแต่ก็คือเนียนซึมเข้าสู่ผิวเร็ว
21: ซึมเข้าสู่ผิวเลยและผิวน่าจะออร่าขึ้นหนึ่งสเต็ปใช้ได้กับทุกสภาพผิวเห็นไหมคุณบอลก็จะเกลี่ยแบบเกลี่ยง่ายเลยง่ายไหมคะ
20: แล้วดูไบรท์ขึ้นมาก
21: ไบรท์
20: ข
21: ึ้
20: นเลยอ่
21: ะ
20: ที่สำคัญเลยคือตรงเนี้ยอุ้ยพี่ตาขาก่อนใช้กับหลังใช้อย่างแรกเลยนะรู้สึกว่าเขาผิวดีขึ้นและขออนุญาตนะคะทุกคนเห็นไหมว่าอันนี้ไม่ได้ลงรองพื้นแต่ว่าฝ้ากระจากแสงแดดแลดูจางลงผิวดูรึบเหมือนฉายไฟให้ผิวเลย
21: อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทาน
20: ะนั่นน่ะสิคะ
21: ใจทาจะเนียนกว่านี้อีกนะ
20: แต่อีกหนึ่งอย่างคือต้องกันน้ำกันเหงื
21: ่
20: อสำคัญมากขออนุญาตนะคะขอฉีดสดๆเลยละกัน
21: สมมุติ
20: หลับตาหลับตาเผื่อหนูฉีดไม่แม่นแต่อยากให้ฉีดสดๆในรายการขออนุญาตนะคะแบบนี้แบบนี้ฉีดไหลแล้วนะจ๊ะไหลแล้วนะจ๊ะแบบนี
21: ้
20: สังเกตเลยนะว่าน้ำไหลแต่ว่ากันแดดของยูราซับ
21: ไม่ไหล
20: ไม่หลุดออกมาเลยเห็นไหม
21: ไม่หลุดออกแต่ไม่หลุดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะอุดตันนะไม่อุดตันแต่ว่าเขาจะเกาะผิวได้สวยงาม
20: สังเกตว่ายูราไม่ได้ติดออกมาแต่ผิวยังสวยยังฉ่ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะเคล็ดลับความสวยของพี่ตักม
21: านี่ไม่ได้ตั้งใจทานะ
20: ท
21: าแบบเบาๆถ้าทาแบบตั้งใจทามันก็จะเนียนกริบ
20: พี่ตักตอนนี้เหลือน้อยกว่า40เซตแล้ว
21: ไม่ต้องคิดเยอะ1252ไม่ต้องคิดเยอะมีจำนวน100เซตเท่านั้น999บาทได้กันแดดของยูราไปถึง5ได้ไวท์เทนนิ่งครีมครีมบาดาวไปอีก3และกระเป๋าใส่เครื่องสำอางคละสีให้อีก1ใบจุ
20: จ ากกันแดดหลอดนึงเกือบ300วันนี้เหลือ111บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ตอนนี้1252
21: ถ้าอยากจะกันแดดให้ดีใช้กันแดดของยูล่าน่าจะเนียนใสแล้วก็กันแดดกันฝ้ากันกระอะไรต่างๆเพราะพี่ตั๊กเนี่ยเป็นนักกิจกรรมพี่ตั๊กจะเล่นกอล์ฟแล้วจะชอบมากเล่นมา20ปีแล้วเล่นประมาณเที่ยงถึงบ่าย
20: ติดกอล์ฟเที่ยง
21: ก็จะเล่นงี้ไม่งั้นไม่จบนะก็จะเล่นไปแล้วก็ทากันแดดของยูล่าและเติมระหว่างวันระหว่างที่พูดนี้นะไม่ว่าจะลงน้ำหรือว่าจะตีกอล์ฟพี่ตั๊กก็จะเติมระหว่างวันให้ดูด้วยนะคะ
20: แต่งหน้าแล้วก็เติมทับ
21: อันนี้แต่งหน้าแล้วนะคะเมื่อกี้คุณบอลก็ทาทั่วหน้าดิฉันก็ลองให้ตรงนี้นะคะ
20: อันนี้คือทาอุ้ยเดี๋ยวนะพี่ตั๊กระหว่างพี่ตั๊กทารายการวิดีโอพี่ตั๊กลงน้ำ
21: แป๊บเดียว
20: ก็ยังสวย
21: เห็นไหมคะเนียนคลิปเลยพี่ตั๊กแต่งหน้ามาแล้วนะสามารถเติมได้อีก3หนเลย3ชั่วโมงเติม
20: เดี๋ยวมาลองกันบ้างจะให้ดูกันชัดๆเลยอันนี้เราคนละเฉดสีผิวนะแล้วอยากให้ดูว่าเนื้อกันแดดของเขาจะเป็นเหมือนเนื้อมูสแบบ
21: จะเป็นเนื้อมูสใช้ได้กับทุกสีผิวเห็นไหมเวลาลิเล้งทาแล
20: ้
21: ว
20: มันเนีย
21: นเนียนเข้ากับผิวไปเลย
20: ที่สำคัญมันปรับสีผิวแล้วผิวคือแบบนุ่มมากเลยขออนุญาตเทียบให้ดูแบบนี้มัน
21: ออร่าขึ้นมา1สเต็ปเลยนะคะแล้วก็ไม่ง้อแป้งไม่จำเป็นต้องทาแป้งด้วย
20: จริงอันนี้ผิวนุ่มมาก
21: ของทั่วๆไปบางยี่ห้อทำไมครับมันเป็นไงมันเกลี่ยยาก
20: ทีลี่เคยใช้ตัวนี้สิ่งสำคัญเลยคือมันเกลี่ยยากพอมันเกลี่ยยากตรงนี้มันก็ไม่ซึมเข้าสู่ผิวหรืออาจจะซึมช้าม
21: ันจะซึมช้าหน่อย
20: ซึมช้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันไปเจอฝุ่นเจออะไร
21: เป็นยังไงคะ
20: มันจะเกิดการอุดตันเดี๋ยวลี่เทียบให้ดูแบบนี
21: ้
20: ที่ลี่ทาไปมือเมื่อกี้นะกับฝั่งนี้แบบเดิมที่ลี่เคยใช้แล้วไปเจอฝุ่น
21: ใช้เวลาทาเท่ากันนะ
20: เท่ากันจริงๆแอบทิ้งอันหลังให้นานก่อนด้วยแต่ถ้าไปเจอฝุ่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่ว้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ค่ะเห็นไหมว่ายูราเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนะไปเจอกันในน้ำสักหน่อย
21: ฝั่ง
20: ยูราเขย่าเท่ากันนะแต่ฝั่งของยูราน้ำยังใสอยู่เลยในขณะที่ฝั่งของกันแดดทั่วไปอันเดิมที่ลี่เคยใช
21: ้ละลายน้ำ
20: มันขุ่นไปหมดแล้ว
21: และขึ้นมาจ
20: ากน้ำนะคะแบบนี้ให้ดูชัดๆว่าของยูรายังดูใสอยู่ฝั่งนี้เละกว่าเดิมและต้องพิสูจน์กับยูราเพิ่มสักหน่อยเหม
21: ือ
20: นที่เมื่อกี้เราทำกับพี่บอลอันนี้เราซับที่มือของเราก็ไม่ไหลออกมาเหมือนกันผิวก็ยังสวยยังเนียนอยู่แบบนี
21: ้
20: รีบโทรให้ทัน19เซตสุดท้ายแล้วค่ะพี่ตั๊กค่ะ
21: เหลือเวลาน้อยเต็มทีนะพี่ตั๊กอยากจะบอกว่าถ้าใช้กันแดดของยูราไม่ว่าคุณจะเจอฟ้าฝนขนาดไหนจะเจอเหงื่อร้อนขนาดไหนหน้าคุณก็จะเนียนใสนะคะและโปรวันนี้พิเศษจริงๆได้กันแดดของยูราไปถึง5หลอดไวท์เทนนิ่งครีมครีมประดาวไปอีก3แล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางจุๆให้อีก1ใบคละสีในราคาเพียง999บาทส่งฟรีทั่วประเทศมีเพียง100เซต1252รีบโทรเลยค่ะ
20: โทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือน้อยกว่า15เซตแล้วใครโทรมาตอนนี้ยังได้ทุกสายแล้วกันโน้ตตักนะแต่ว่าหมดจากรายการแล้วต่อเวลาสัก5นาทีได้ไหม
21: อยากต่อไหม
20: 5นาที
21: ได้ๆ
20: 5นาทีทีมงานให้ได้
21: เมื่อกี้พี่ตั๊กยังไม่อะไรนะ
20: 5นาทีต่อเวลา5นาท
21: ีได้ได้ๆรีบรีบโทรกันหน่อยแล้วกัน
20: ต่อจากนี้โทรมา1252
21: นะคะ
20: รับความสวยของพี่ตั๊กไปค่ะขอบคุณพี่ตั๊กมากๆเลย
21: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: นี่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
1: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
0: ทำไม่สำเร็จก็เลิกครับ
2: ยังบีบอยู่เลย
0: ใช้อะไรบีบอะ
3: ไอติงเป็นอะไรอะ
4: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
1: แบบนี้คนดูชอบ
0: พาไปโรงพยาบาลไหม
5: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอคิมน้องรัก
6: เฮ้ยใคร
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย โทรออก
8: วันนี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน3
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
10: ดีขึ้นไหม
9: แต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
12: ย่างสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ

0: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
1: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
2: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
2: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
5: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
0: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
6: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
7: ่กับครูทิม
8: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
9: มือมันดี
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
11: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
12: เจอกูแน่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
4: ลุงแฮชคอร์ขับบ้าง
5: ด้วย
6: แฮชแท็กน้องชายพลังล้นเหลือขอซิ่งตุ๊กๆบุกเมืองหลวงแห่งกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
7: ์อุ้ยแพนลบแพนลบแพนลบแพนลบ
6: บทเรียนใหม่วิชาว่าวแอร์ภูมิปัญญาอีสานที่กำลังจะเป็นมรดกโลก
8: เฮ้ยดังแล้วเร็ววันนี้
6: ลิ้มรสชาติแปลกใหม่ของเบอร์เกอร์สไตล์บุรีรัมย์ที่ไม่ธรรมดาม่วนซื่นทะลุพิกัดในรายการโชว์พาวอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
9: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
10: พวกบ้านหูว่าจุดอ่อนของพวกเฮาคืออีหยังก็ได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อบั่นทอนจิตใจมูเฮามาตลอด
11: มันทำอะไรกันวะ
12: น่าจะทำได้แค่สวดมนต์เลยครับเพราะนี่ก็เส้นสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับ
10: เราต้องพาดาวมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อให้ได้ภายในวันนี้ฝันจะไม่ยอมให้หลวงพ่อโดนจับศึกเด็ดขาดค่ะ
13: ที่ผมไปถามมานะเขาบอกว่าดาวมีญาติอยู่อีกอำเภอหนึ่งคุณฝันเดี๋ยวก่อน
10: นี่อะไรเหรอคะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
3: ีที่เดียว
2: นักตบวัดข้อบาง
3: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
2: เวลา1ทุ่มตรง
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาท
2: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
3: โทรออก
14: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
15: จับได้ผมขึ้นในวันนั้นเขาเลือกคนนี้ผมมันต้องเลือกพี่ไม่ใช่ตัวเลือกแบบทรมานมากที่น้ำตาไหลไม่หยุดเลย
14: ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
16: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
17: แล้วน้องนาน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
18: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
19: ต้องการอะไรคะคือแค่เป็นห่วง
0: แล้วน้องนาคิดว่าเป็นพี่หรือเปล่าล่ะคะ
8: อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะ
6: เพื่อต้องให้ฉันพูดเอง
17: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นบายโอช้อปปี้วันนี้เราสองสาวพาเข้าครัวครัววันนี้เชิญคุณนุ้ยมาเพราะว่ามันจะง่ายใครก็ทำได้ไม่ว่าจะมีสกิลหรือไม่มีสกิลสามารถใช้ได้หมดเครื่องครัวที่ควรจะมีติดไว้ทุกบ้านค่ะนะคะหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้สามารถประกอบอาหารตั้งแต่ดิบไปสุกสามารถฟื้นคืนชีพให้กับอาหารค้างคืนได
4: ้
17: มันจะกรอบด้วยแบบลมร้อนที่อบอวลอยู่ในนี
4: ้
17: แล้วอันนี้นะช่วยนอกจากจะไม่ต้องใช้น้ำมันนะช่วยรีดไขมันสดเกิน
4: ใช่แล้ววันนี้นะคะที่เอามาให้เนี่ยคือเขาเป็นหม้อใหญ่จุใจนะคุณผู้ชม 4.5 ลิตรทุกคนสามารถทานได้ทั้งบ้านทั้งครอบครัวทำหม้อเดียวคือทานได้หมดเลยแล้วทำได้หลายเมนูด้วย
17: ดีไซน์ทันสมัยค่ะวางตั้งไว้ก็ดูแบบดูโก้
4: เออ
17: สวยดูโก้ดูเก๋ตัวนี้นะคะแล้วด้านบนค่ะเขาจะมีแบบว่าเป็นเมนูไกด์ไลน์เนาะนะคะมีเมนูไกด์ไลน์บอกอุณหภูมิเท่าไรตั้งเวลาเท่าไหร่นะคะการใช้งานไม่ยากค่ะพ่อแม่ๆนะคะมีปุ่ม2ปุ่มบิดนะคะข้างบนเนี่ยเป็นการตั้งเวลาสูงสุดได้60นาทีข้างล่างคือตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้200นะคะองศาเซลเซียสเนี่ยตั้งอุณหภูมิตั้งเวลาเสร็จปุ๊บใส่ของ
4: เข้าไปเนาะไม่ต้องเข้าใจยากเลยอ่ะ
17: พอเสร็จปุ๊บมันก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วเราก็
4: ฮายไก่ทอดคือปกติอ่ะถ้าเราซื้อไก่ทอดอ่ะแล้วเราจะเอาไปทอดเองทอดใหม่มันลำบาก
17: ดู
4: อุ๊ยฟังเสียงฟังเสียง
17: ดูความกรอบ
4: นี่เสียงมั้ยเอ้ยกรอบคือรีดน้ำมันออกไปด้วยคือความอร่อยยังอยู
17: ่
4: แต่ว่าสุขภาพมันดีขึ้น
17: ใช่แล้วแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันอุ่นใจสบายใจแล้วยิ่งช่วงนี้นะถ้าลูกๆปิดเทอมเนี่ยยิ่งชอบมากเลย
4: แล้วไก่ชิ้นใหญ่แล้วดูสิวางไปหลายชิ้นมากนะ
17: 1 2 3 4 5 6
4: ยังมีที่เหลือ
17: 6ชิ้นใหญ่แม่ไก่ได้1ตัวแม่ไก่แบบท้องอยู่ด้วย
4: โอ้ถ้าทานไม่หมด
17: ใช่ถ้าเราสั่งมาแล้วทานไม่หมดมาอุ่นได้เพราะถ้าเราไปเวฟนะเหี่ยวชื้นและแข็ง
4: แล้วเหม็นน้ำมันด้วย
17: ใช่
4: รสชาติมันไม่ได้
17: อ่ะเอามาใส่ตรงนี้นะคะวันนี้จัดราคาพิเศษมาให้ปกติไซส์นี้นะ 4.5 ลิตรไม่มีเขาขายไม่มีใครขายพันกว่าบาท
4: ใช่ ใช่
1: มีที่เราที่เดียวปกติ 3,000
4: ถูกแต่วันนี้ลดทันที 1,900 บาทแล้วคุณจ่ายราคานี้นะคะ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เราให้แค่50เซตในรายการเท่านั้นส่งให้ก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นถ้าอยากได้แล้ว1252ที่สำคัญราคา 1,090 รับประกัน3ปีนะคะ
1: ถ้าเราไม่มั่นใจในคุณภาพเราไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ฉะนั้นย้ำค่ะรุ่นนี้อึดถูกทนใหญ่มากวันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ค่ะอ่ะต่อมาทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอ่ะเอาไก่ค้างคืนมาอุ่นนะแล้วก็จะเป็นการอบการอะไรเงี้ย
4: จาน
1: ย่างอย
4: ่
1: างเงี้ยได้หมดเลย
4: ว้า
1: ว
4: เฮ้ยพิซซ่าอันนี้เราทำในนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้เอามาอุ่นนะคะทำสดสดในนี้เลยชอบชีสใส่ชีสชอบเมนูอะไรชอบเครื่องปรุงอะไรใส่เองลงไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถทำเองได้พิซซ่าถ้าไปซื้อเขามันแพงใช่ไหม
1: ใช่
4: ทำเองได้แล้วจะใส่ชีสแค่ไหนก็ใส่ได้คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือเราทำเองในเตานะมันก็เลยจะแบบโอ้ยนิดนึงคุณผู้ชมดูชีสยืดยืดชอบชีสเยอะๆก็ใส่เข้าไปยืดยืดแบบนี้
1: แม่เดี๋ยวเสิร์ฟให้พี่นุ้ยนะ
4: อ
1: ยากได้ชีสแค่ไหนก็ใส่ลงไปได้เลย
4: ชีสยืดขนาดนี้ขอโทษนะคุณผู้ชมขออนุญาต
1: โอ้ดูดิ
4: ขออนุญาตนิดนึงนะคะ
1: โอ
4: ้แล้วดูนะคุณผู้ชมความชีสตรงนี้นะคะไปกันเลยขออนุญาตชิมนิดนึงว่าสุกพอดีไหม
1: อันเนี้ยเวลาลูกกินน่ะเข้าไปข้างนอกลูกจะกินแต่หน้าแล้วเหลือแป้งให้เราฉะนั้นเราทําที่บ้านเนี่ยเราเติมชีสได้เรื่อย
4: ๆ
1: เนาะมีของใส่หน้าที่เราชอบอร่อยมั้ย
4: อร่อยชีสยืดมันยืดจริงๆเพราะว่าความร้อนของเขามันทั่วถึงคุณผู้ชมพอความร้อนทั่วถึงอ่ะทุกอย่างในนี้มันสุกกำลังพอดีแป้งก็นุ่มนะแป้งหนานุ่มเลยอยากจะให้เห็นแป้งนิดนึงม
1: ัน
4: ทำง่ายไปหมดเลย
1: ใช่ทำอะไรก็ได้ขอให้มีติดบ้านไว
4: ้
1: อย่างน้อยต้องบ้านละ1เครื่องค่ะวันนี้เหลือน้อยกว่า37แล้วนะ
4: อ
1: ันนี้เป็นไซส์ใหญ่ปกติที่เคยมีอาจจะ 2.5 ลิตร3ลิตรดูอร่อยเน
4: า
1: ะคุณเน
4: า
1: ะ
4: ไม่อยากพูด
1: แล้วเดี๋ยวไปชิมอย่างต่อไปโทรด้วยนะแม่นะตอนนี้สแกน QR code ก็ได้หรือโทรก็ได้ที่เบอร์1252ไซส์ใหญ่ 4.5 ลิตรพร้อมกับการรับประกัน3ปีต่อมาค่ะนะคะมาดูเมนูต่อไปกัน
4: เมนูอะไรคะ
1: โอ้
4: ว้าวเมนูของโปรดลูก
1: มันต้องกิน
4: ดิฉันไม่มีลูกหรอกแต่ดิฉันรู้ว่าเด็กๆชอบ
1: อุ้ยดูดิเดี๋ยวนะดูนะ
4: คือปกติอันนี้คือชีสบอลใช่ไหมคะ
1: เ
4: ขาจะต้องทอดน้ำมันท่วม
1: ใช่ๆ
4: เพราะน้ำมันมันท่วมแล้วอันนี้เอาจริงๆนี่ก็แป้งแล้วก็ชีสแล้วพอน้ำมันท่วมอีกมันไม่ดี
1: ใช่นะคะให้เด็กๆกินมันยากแต่ว่าอันนี้เราทำเองได
4: ้โอ้โห
1: ดีด
4: โอ้โหคุณดูนะคุณดูชีสนะ
1: ดูดิดูดิ
4: ชีสแบบเนี้ย
1: เออเออ
4: ดูดิโอ้โหโทษนะคุณผู
1: ้
4: ชม
1: โทรไปด้วยนะ
4: ถ้าไม่ติดว่าอยู่ในทีวีใช้ลิ้นตวัดไปแล้ว
1: อันเนี้ยไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะมันมีซื้อแบบแช่แข็งเนาะฟรอสเซนอร่อยไหม
4: อร่อยมาก
1: เนี่ยเห็นไหมลูกไม่ต้องกินน้ำมันซ้ำน้ำมันซ้อนนะคะใครที่ใส่ใจตัวเองคุมน้ำหนักไม่ต้องอ้วนซ้ำอ้วนซ้อนรีดไขมันส่วนเกินให้ด้วยแล้วอันนี้คือหม้อใหญ่นะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่โทรได้โทรเพราะว่าเหลือน้อยกว่า28เครื่องแล้ว
4: โอ้ยคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252คุณผู้ชมค่ะราคานี้จริงๆแล้วคุณต้องจ่าย 2,990 วันนี้ลดให้ทันทีลดเยอะกว่าราคาขายเพราะว่าวันนี้นะคะจาก 2,990 เหลือแค่ 1,090 บาทแล้วคุณดูนะเขารับประกันยาวนาน3ปีผู้ชมขาเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันทีภายใน30วันแรกแล้วก็แจ้งเคลมง่ายสะดวกรวมถึงมั่นใจในการบริการหลังการขายถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่ทันทีนะจ๊ะ
1: อุ้ยฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252หรือสแกน QR code ก็ได้เอาให้ทันแม่นี่คือหม้อใหญ่ใหญ่อึดถึกทนสเปคแบบนี้ใครๆก็ชอบถูก
4: ไหมพูดถึงสเปคนะคุณผู้ชมค่ะสเปคนี้ราคา 1,090 บาทแล้วราคาเนี้ยคุณหาได้ไหมรับประกัน3ปีนอกจากของทอดมีของย่างมาด้วย
1: ย่างแบบไม่มีควันไม่ต้องก่อเตาควันขมงชงเฉงว้าว
4: เฮ้ยซีฟู
1: ้ดนะดูดิ
4: เฮ้ยเฮ้ยเราไม่ต้องเฝ้านะแล้วเราก็ดูนะคุณผู้ชมคือมันทำง่ายมากแค่เอาใส่เตาแล้วก็เสียบปลั๊กหมุนจบ
1: ใช่นะคะใส่ทุกอย่างลงไปแบบนี้นะคะใช้ง่ายมากเลยอ่ะแค่หมักปรุงอะไรให้เสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเนาะความอร่อยทะเลพร้อมเสิร์ฟ
4: ใช่
1: มีควันเลยอ่ะพี่หนุ้ย
4: ใช่แล้วเห็นไหมว่ากุ้งเยอะมากนะปลาหมึกเยอะมากนะ คือมันไซส์ใหญ่จริงๆคุณผู้ชมแล้วราคา 1,000 น่ะ 1,090 อ่ะแล้วได้ไซส์ขนาดเนี้ยหาจากไหนเอานุ้ยถามตรงๆปกติแล้วไซส์นี้ละเขาขายกัน 3-4,000 5,000 นะแล้วตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายสําหรับราคานี้ที่ลดทันที 1,900 บาทคือส่วนลดอ่ะเยอะกว่าส่วนที่คุณต้องจ่ายอ่ะเพราะคุณจ่ายแค่ 1,090
1: ใช่
4: แล้วมีรับประกันด้วย3ปีเต็มรีบโทรส่งให้ฟรีนะคะช่วงใหญ่ๆแบบนี้ส่งให้ฟรีทันที1252สั่งตอนนี้ส่งให้ตอนนี้เลยค่ะ
1: ฉะนั้นต่อสายหรือสแกน QR code ก็ได้ค่ะนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นคืนทำชีสยืดเนาะแทนการทอดแทนการอบแทนการย่างต่อมาอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับสายที่แบบเฮลตี
4: ้ไม่ยังไงอ่ะ
1: มันไม่ต้องทอดซ้อนทอด
4: มันคืออ
1: ันเนี้ยเต้าหู้เต้าหู้ทอด
4: เต้าหู้ทอด
1: นี
4: ่เต้าหู้ทอด
1: ดูความ
4: ขอโทษนะขอดูนิดนึงคุณผู้ชมตามนี้มาทางนี้ตามนี้มาทางนี
1: ้
4: ตามนี้มาทางนี
1: ้หู้
4: ดีเสียงกรอบมั้ย
1: ใช่
4: ๆได้ยินเสียงกรอบไหม
1: โอ้ย
4: คุณได้ยินเสียงกรอบไหมขอโทษนะขึ้นมาหน่อยค่ะขึ้นมาหน่อยค่ะขึ้นมาค่ะ
1: โอ้เรารับงานกินข้าวนะวันนี้
4: แล้วมันไม่มีน้ำมันมันไม่อมน้ำมันเลยใช่ไหมมันไม่มีน้ำมันมันเลยทำให้เราสึกว่าเรากินแล้วเราไม่ได้รู้สึกผิดช่วงมันจะมีช่วงที่กินเจใช่ไห
1: ม
4: พอช่วงกินเจคุณผู้ชมหาแล้วทำไมเราถึงอ้วนเรากินเจทำไมเราถึงอ้วน
1: เพราะว่ามันแป้งซ้อนทอด
4: แต่เอามาทำแบบนี้ดีกว่าแล้วมันจะได้ไม่อ้วนไง
1: ใช่แล้วก็ไม่คันคอด้วยไม่ไอด้วยลูกหลานปิดเทอมก็ต้องมีแม่เด็กชอบกินของทอดแต่ทอดใส่น้ำมันมันไม่ได้สุขภาพไง อันนี้นะคะใส่ทุกอย่างลงไปจะทอดจะย่างตัวนี้สายแน่นมากเพราะว่าลดไปถึง 1,900 บาทนะวันนี้จากปกติอันนี้เดินเข้าห้าง 3,000 แน่นอน
4: ใช่คุณผู้ชมแต่วันนี้เอาไป 1,090 บาทที่สำคัญนะคะส่งให้ก็ฟรีรับประกันที่อีก3ปีเต็มย้ำนะคุณผู้ชมว่า3ปีเต็มอันนี้มั่นใจได้เลยถ้าซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนให้ทันทีเทมก็ง่ายแล้วก็รับประกันก็สูงแล้วราคาก็ดี 1,090 บาทรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค
1: ่
4: ะ
1: ใช่แล้วแล้วเมนูเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาไปนะคะถ้าเป็นแบบว่าไมโครเวฟมันจะไม่ยืดแบบนี้ถ้าต้องการชีสที่มันยืดนะคะต้องการความกรอบนอกนุ่มในฉ่ำข้างในมันต้องเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันเท่านั้นรีดน้ำมันส่วนเกินได้ด้วยอุ๊ยอันนี้อยากกิน
4: อ
1: ่ะ
4: เอา
1: เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินดูอยู่โทรด้วยนะ1252
4: คุณค่ะทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นอยู่จะเป็นเฉพาะของคนที่โทรทันเท่านั้นจริงๆแล้วราคานี้คือ 3,000 3,000 แต่วันนี้ลดทันที 1,900 แล้วให้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทไซส์ใหญ่ขนาดนี้รับประกันให้ด้วย3ปีเต็มไซส์ใหญ่ขนาดนี
1: ้
4: ส่งให้ฟรีด้วยคุณผู้ชมค่ะแล้วไซส์ใหญ่ขนาดนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรเค็มง่ายถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนให้ทันที
1: ใช่รับประกันตั้ง3ปีใช้ไปยาวๆได้เลยค่ะย้ำนะคะโทรให้ติดที่เบอร์1252โปรวันนี้ 1,090 บาทอยู่ไหนก็ไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านต่อสายไว้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต่อสายไว้ที่เบอร์1252ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำ

0: ำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: างไว้ตรงนี้แหละโอเคขอบใจมากนี่คือเอกสารการจัดซื้อวัตถุดิบย้อนหลัง10ปีของโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์ครับ
1: ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้กันสักทีว่าวัตถุดิบเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณภาพน้ำพริกต่ำลงจริงหรือเปล่า
2: ขอบคุณคุณสิงห์มากเลยนะคะที่ไว้ใจฉันแล้วก็ทำตามที่ฉันแนะนำ
1: หงต่างหากนะครับที่ต้องขอบใจหงเพราะว่าหงกำลังจะช่วยโรงงานของผมถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันไม่นานเนี่ยแต่ว่าผมก็มั่นใจแล้วก็เชื่อใจในตัวหงครับ
3: ผมก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่ผมก็เชื่อใจคุณมากเลยนะครับ
4: หลาแต่ฉันไม่เคยเชื่อใจนายเลยอ่ะโทษทีนะเพราะนายเนี่ยมันทั้งเจ้าเล่ห์กระล่อนปิ้นป้อนแล้วก็ลามตาม
3: โอ้ยอะไรเนี่ยไม่เห็นสวีทหวานเหมือนคุณสิงห์กับคุณหงเลยอ่ะคุณน่ะโรแมนติกเลยอ่ะ
4: พอเลยทำงาน
3: เออแล้วนี่คุณหงจะให้พวกเราตรวจสอบอะไรบ้างครับ
2: ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องแยกข้อมูลเอกสารการจัดซื้อของแต่ละปีก่อนค่ะจากนั้นก็สรุปข้อมูลการจัดซื้อพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็วัตถุดิบอื่นๆว่าเราใช้เกรดอะไรราคาเท่าไหร่ซื้อจากจังหวัดไหนหรือว่าแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่ไหนค่ะ
3: โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมกับนกยูงเนี่ยจะรีบสรุปให้ครับ
2: ได้ค่ะนกยุงส่วนแกไปรวบรวมข้อมูลราคากลางของวัตถุดิบทั้งหมดที่โรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์ใช้นะแล้วก็เช็คย้อนหลังไป10ปีเลยเช็คให้ละเอียดเราจะได้รู้ว่าราคาวัตถุดิบแต่ละเกรดเนี่ยราคาต่างกันยังไงบ้าง
4: โอเครับทราบจากเพื่อนสาวโอ้ยหนักมากเลยอ่ะขอบใจนะที่ช่วยยกเอกสารมาให้อุ๊ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องขอบใจก็ได้นี่เพราะว่านายเป็นคนรับใช้ฉันนายแพ้พนันฉันเอาวางไว้ตรงนี้แหละแล้วก็กลับไปได้ละ
3: เอ้าแล้วไม่ผมช่วยยกของเข้าไปไว้ในบ้านเหรอ
4: ฮะกลางค่ำกลางคืนแบบนี้เนี่ยนะฉันเป็นผู้หญิงนะนายจะมาเข้าบ้านผู้หญิงได้ยังไงยายหงก็ไม่อยู
3: ่อะไรนี่คุณผมอุตส่าห์ช่วยแบกเอกสารมาเนี่ยหนักก็หนักจะไม่ผมดื่มน้ำสักแก้วเลยเหรอ
4: กลับไปกินที่บ้านนายชอบลามปามลวนลามฉันฉันไม่ไว้ใจนาย
3: ไม่ไว้ใจผมหรือว่าไม่ไว้ใจตัวเองกันแน่ครับกลัวโดนผมจูบแล้วจะเคลิ้มใช่ไหมล่ะ
4: ฮะฉันเนี่ยนะจะเคลิ้มกับนาย
3: ใช่ครับ
4: โอ้โหพ่อคุณพักก่อนจ้าเอาเปิดประตูให้ฉันแล้วก็รีบกลับไปได้ละ
3: คุณอุ้มทั้งคนทั้งของนี่แหละเข้าบ้าน
5: เข้าบ้านกันดีก่อนนะ

พูดเนี่ยผมอยากจะบอกลุงสินชัยว่าทุกคนรอให้ลุงสินชัยฟื้นอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมทะเลาะกับแม่เราร้องไห้ลุงสินชัยบอกผมว่าเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งวันนี้เนี่ยลุงสินชัยเองก็ต้องเข้มแข็งฟื้นกลับมาเป็นปกติในเร็ววันให้ได้นะครับ

ณสินชัยไม่ต้องเป็นห่วงปู่บุญสมนะครับผมเนี่ยจะพาเหมหงไปซื้ออาหารอร่อยๆไปให้ปู่บุญสมแล้วก็ไปเยี่ยมปู่บุญสมบ่อยๆเลยครับลุงสินชัยได้ยินที่ผมพูดจริงๆใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยลุงสินชัยรีบฟื้นขึ้นมานะครับทุกคนรอลุงสินชัยอยู่นะครับ

0: थम्सअप छोकी छोकी वाव छोकी छोकी स्पंजबॉब वाव ये अलॉय
1: छोकी छोकी แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
3: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
3: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: ฟังลูกบ้างเธอเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
5: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
6: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
5: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
7: ค่อยๆเดินนะแม่
2: อุ๊ยหลางหลาย
5: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
8: ยังไหวอยู
5: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
8: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
8: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
5: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065520ไทยประกันชีวิต
9: เดี๋ยวขอเช็คสายเส้นนี้ก่อนบอส
10: ชั
9: ดย
10: ัง
9: ใครตะโกนแบบมาวันแม
11: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
12: เดี๋ยวโกลเด้นโชว์ออลสตาร์คอนเสิร์ต2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเทคนิคเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าย
13: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
15: ลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
16: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
17: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีอาเปียพาลีค่ะทุกคนทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นสบายๆกลิ่นหอมที่สำคัญมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
18: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีขวดใหญ่50 กรัม5 ขวดทั้งหมด250

0: 999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: หอม
2: อะไร
1: ถั่วอยาก
2: ขั่ว
3: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
4: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รักยิ่งรัก
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
3: ลุงสินชัยครับลุงสินชัยครับลุงสินชัยได้ยินที่ผมพูดใช่ไหมครับถ้าลุงสินชัยได้ยินที่ผมพูดเนี่ยผมอยากจะบอกลุงสินชัยว่าทุกคนรอให้ลุงสินชัยฟื้นอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมทะเลาะกับแม่เราร้องไห้ลุงสินชัยบอกผมว่าเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งวันนี้เนี่ยลุงสินชัยเองก็ต้องเข้มแข็งฟื้นกลับมาเป็นปกติในเร็ววันให้ได้นะครับ

สินชัยไม่ต้องเป็นห่วงปู่บุญสมนะครับผมเนี่ยจะพาเฮมหงไปซื้ออาหารอร่อยๆไปให้ปู่บุญสมแล้วก็ไปเยี่ยมปู่บุญสมบ่อยๆเลยครับลุงสินชัยได้ยินที่ผมพูดจริงๆใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยลุงสินชัยรีบฟื้นขึ้นมานะครับทุกคนรอลุงสินชัยอยู่นะครับ

0: กูไม่นึกเลยว่ากูจะได้เห็นภาพแบบนี้อีมานีนี่นะมันเป็นภาพของสายใยแห่งความรักความผูกพันของพ่อกับลูกมันตัดกันไม่ขาด
1: แม่จะพูดให้ฉันได้ลบเสียทำไมฮะฉันเห็นสิงมาเยี่ยมในสินชัยฉันก็อยากจะกรี๊ดให้ลั่นโรงพยาบาลแล้วไอ้หมาขี้เหลืองตัวเนี้ยมันสร้างปัญหาฉันไม่จบไม่สิ้นเจ็บจนปางตายอยู่แล้วทำไมมันไม่ตายไปสักทีอะแม
0: ่เบาๆหน่อยอีมันนี่แล้วใครก็ได้ยินเข้ามึงจะติดคุกหัวโต
1: แม่เสียงดังกว่าฉันอีกนะ
0: มึงก็อยากกุ้มใจไปเลยนะอย่างไอ้สินชัยนี่นะกูจะบอกให้มันน่ะต้องตายแน่ๆถ้าคนมันจะรอดอ่ะนะถ้านอนห้องไอซียูนานขนาดเนี้ยเหรอเขาเรียกว่านอนรอความตาย
1: ที่แม่มีความรู้หรือแม่เดากันแน่ฮะ
0: นี่ดูถูกกูจังเลยนี่กูไปถามหมอที่กูรู้จักมาเขาบอกว่าโดนตีแบบนี้นะแล้วก็ยังจมน้ำอีกเคสแบบเนี้ยสมองตายถ้าฟื้นขึ้นมานั่นเหรอโอ๊ยนอนเป็นผักแน่นอน
1: สิงไปเยี่ยมไปสินชัยทำไมอ่ะญาติโกโหติการเราก็ไม่ใช
2: ่ลุงสินชัยเขาคือพ่อของหงผู้หญิงที่ผมรักครับผมมาเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยแค่แวะไปเยี่ยมแค่นี้มันไม่เสียเวลาหรอกครับแม่เพราะว่าลุงสินชัยเขาก็มีน้ำใจกับผมตั้งหลายครั้ง
1: ผู้หญิงที่ผมรัก

0: อย่างนั้นเลยเหรออีหงมันตบหน้าแม่สิงยังทำใจรักมันได้อย่างนั้นเหรอสิงเคยโกรธแทนแม่บ้างไหม
1: อีมณีเบาๆหน่อยก็ได้มึงจะเสียงดังมาทำไมกับลูกอะฮะใจเย็น
2: ๆยายครับยายคิดว่าผมควรจะเข้าข้างแม่หรือว่าควรจะเตือนแม่ว่าอย่าทำแบบนี้อีกดีครับ
1: ยายไม่ออกความเห็นได้ไหมถ้ายายพูดแล้วมันอาจจะไม่ถูกใจสิงก็ได
2: ้ทำไมต้องเอาความถูกใจมาก่อนล่ะครับยายก็แค่พูดเชื่อแล้วก็ทำในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ไปหาเรื่องใครก่อนแค่นี้มันก็ไม่เกิดเรื่องหรอกครับเขาเป็นผู้หญิงที่ดีตั้งใจช่วยผมทำงานผู้หญิงแบบนี้เนี่ยแม่ควรจะส่งเสริมให้ผมได้รักกับเขาสิครับ
0: ก็ผมมันตอแหลมันแอบใจซื่อเลยสิ
2: แม่กำลังจะดูถูกผมว่าผมดูคนไม่ออกดูถูกว่าผมโง่อย่างนั้นหรอครับผมมั่นใจว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นแล้วผมก็เชื่อครับผมยืนยันว่าผมจะรักกับผมครับแม
3: ่อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
2: พออยู่น้ำไหมครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้นะ
3: คิดถึงแม่อยากเจอแม่อยากกลับบ้าน
2: พ่อครับได้ครับเดี๋ยวผมจะพาพ่อไปหาคุณย่านะครับ
3: กลับบ้านกันลูกกลับบ้านกัน
2: ครับพ่อ
3: ไม่อยากอยู่ที่แล้ว
2: กินข้าวหน่อยนะครับพ่อ

0: อยากกลับบ้านคิดถึงแม่อยากกลับไปหาแม
1: ่ยังไงยังไงมันก็อยู่บ้าอยู่นั่นแหละคนดีที่ไหนล่ะเขาจะมานั่งพูดคนเดียวแบบนี้ดูสายตานะเลื่อนลอยขนาดนี้เอาคอแม่เป็นประกันเลยเนี่ยบ้าชัว
2: ร์เอาอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าพ่อกินหมดถ้วยนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอหมอให้พ่อได้กลับบ้านดีไหมครับ
0: ดีดี
3: อยากกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่พ่อไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอยากกลับบ้าน
1: มันเวรกรรมอะไรเนี่ยฮะต้องมาลงกับครอบครัวเราเนี่ยสินเอ้ยสิงสิงต้องมานั่งเลี้ยงดูคนบ้าก็มาเลี้ยงดูคนที่เป็นอัมพาตอีกอ่ะโอ๊ยจะบ้าตาย
3: บ้าไม่อยากที่นี่อยากกลับบ้าน
2: ครับพ่อครับ
3: ถึงแม
4: ่สิง
2: คร
4: ับ
2: พ่อคร
4: ับ พาพ่อกลับบ้านก็ดีนะลูกจะได้อยู่ใกล้หูใกล้ตาแม่กับยาย
1: พี่ไก่สอนวันนี้จันสัญญานะจันว่าจะดูแลพี่ไก่สอนอย่างใกล้ชิดบ้านเราคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดวันนี้จะไม่ยอมให้ใครมาทำลายพี่ไก่สอนได
5: ้น้ำค่ะ
2: ขอบคุณครับ
5: เห็นยายแก้วบอกว่าคุณไกสอนจะได้กลับบ้านแล้วเหรอคะ
2: ใช่ครับพ่อค่อนข้างหงุดหงิดที่ต้องอยู่โรงพยาบาลนานๆบ่นว่าอยากกลับบ้านตลอดผมก็เลยคุยกับคุณหมอขอพาพ่อกลับบ้านนะครับ
5: แล้วแผลของคุณไกสอนหายเป็นปกติแล้วเหรอคะ
2: แผลสมานดีแล้วครับแต่ยังต้องทำความสะอาดแผลอยู่ทางโรงพยาบาลเขาจะส่งพยาบาลมาช่วยทำแผลให้ทุกเช้านะครับส่วนคุณหมอจิตเวชเขาก็เห็นด้วยนะครับที่ผมจะพาพ่อกลับบ้านเพราะถ้าพ่อหงุดหงิดมากๆอารมณ์ไม่ดีบ่อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออาการทางจิตของพ่อ
5: คุณสิงห์เหนื่อยไหมคะต้องดูแลคนป่วยทั้งสองคนแบบนี้ทั้งพ่อแล้วก็ย่าอีก
2: เหนื่อยครับแต่เป็นความเหนื่อยที่ผมเต็มใจนะหงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมก็ยังได้ดูแลพ่อกับย่าผมว่าผมยังโชคดีกว่าอีกหลายๆคนที่เขาไม่มีโอกาสได้ดูแลญาติผู้ใหญ่ตอนที่ยังมีชีวิต
5: ขอบคุณมากนะคะคุณสิงห์ที่ช่วยดูแลพ่อกับย่าของฉันสัญญาค่ะถ้าปัญหาทุกอย่างคลี่คลาย

0: ฉันจะพาคุณสิงห์กลับไปหาพ่อกับปู่ที่แท้จริงฉันมั่นใจว่าคุณสิงห์จะต้องมีความสุขถ้าได้ใช้ชีวิตกับพ่อสินชัยและปู่บุญสม
1: ทำไมคุณมองผมอย่างนั้นน่ะผมเขินนะคุณหรือว่าหงกำลังจะบอกรักผมใช่ไหมกุหลาบดอกนี้ผมให้หงครับเหมือนเราได้จุบกันผ่านกุหลาบเลยนะ
0: เป็นอะไรก็ไม่รู้

0: ผมช่วยขอคุณหมอให้พ่อได้กลับบ้านเพราะฉะนั้นพ่อต้องกินข้าวเยอะๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอให้พ่อกลับไปนอนโรงพยาบาลนะ
1: ไม่กลับ
2: วันดีฝากขอบคุณไกสอนมาด้วยนะถ้าวันนั้นไม่ได้ไกสอนบังไว้เนี่ยคนที่โดนยิงก็ต้องเป็นวันดี
0: พ่อน่าจะยังไม่รู้เรื่องหรอกครับยายแก้ว
2: ค่ะนี่แล้วตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เลยเหรอคะคุณสิงห์
0: ยังเลยครับแต่ว่าผมให้พี่ตรีกับทนายเนี่ยช่วยเร่งตามคดีให้อยู่ครับ
2: ดื่มน้ำหน่อยไหมแกสอนดีๆนะอุ้ยตายแล้วอุ้ยขอโทษว้ายตายแล้วสักลักเลยเอาผ้าเช็ดปากก็เอาผ้าเช็ดปากไปไหนแล้วเนี่ย

0: อุ๊ยตายผ้าอยู่ที่ตักไกสอนนี่เองยายไม่ทันสังเกตอ่ะ
1: คร
0: ับเดี๋ยวยายเช็ดให้

0: แม่ระหว่างที่ฉันกับบุญชูไปทำงานที่โรงงานเนี่ยแม่ต้องจับตาดูพี่ไกสอนอย่าให้รอดพ้นสายตาแม้แต่วินาทีเดียว
1: แล้วกูจะมาให้กูทำอะไรเลยเหรอให้กูนั่งเฝ้าคนบ้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยกูเบื่อเดี๋ยวกูก็บ้าเลยหรอก
0: เบื่อก็ต้องทนเพราะถ้าพี่ไกสอนหายบ้าอย่างที่ฉันคิดจริงฉันมั่นใจว่าพี่ไกสอนไม่สามารถแกล้งบ้าได้ตลอดเวลาหรอกมันต้องมีพิรุธบ้างและถ้าแม่จับตาดูตลอดเวลาแม่ก็จะเห็น
2: เดี๋ยวฉันจะช่วยจับตาดูไกสอนอีกทีคนที่มันบ้าจริงๆกับแกล้งบ้าดูไม่ยากถ้าคุณไกสอนเขาหายแล้วจริงๆยังไงเราจับมันได้แน
3: ่อ่ะค่ะก้าวขึ้นนะคะ
4: อุ้ยคุณไกสอนไกสอนไกสอนนั่งตรงนี้ก่อนนะคะแป๊บนึงโอ้ยอ่ะนั่งก่อนลูกนั่งก่อนเดี๋ยวป้าแก้วไปเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวมานะอย่าไปไหนนะนะคะโอ้ย

0: ง่วงนอนอยากไปนอนอยากไปนอน
1: อยากไปนอนเหรอครับเดี๋ยวผมพาไปเองอันนี
0: ้ไม่ไปไม่ไปกลัว
1: อะไรคุณแกสอนผมมันชูไงหลานบักหวงซอยไงจำได้ไหม
0: ชูซอย
1: ไปพาไปนอน
0: ไม่
1: ไปนอนได้ยังไงก็เมื่อกี้คุณแกสอนบอกคุณจะ
0: ไ
1: ม่สอน
0: ไม่เอาแล้วไม่นอนแล้วไม่นอนไม่นอนแล้วกลัวไม่ไป

0: นอนแล้วไม่นอนไม่นอนแล้ว
1: ตอนเด็กๆเนี่ยคุณไกสอนเคยโดนไฟช็อตไหมครับ
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีครับแวะมาคุยกับจ๊อบกับโปรดิแฟคเดลบายโอช้อปปิ้งแป๊บนึงนะคุณผู้ชมครับผมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะอายุจ๊อบพอเยอะขึ้นปุ๊บอาการตามพ่อแม่มาเลยตาล้าตาพร่าตามัวนะพอขึ้นเลข4ปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มมันไม่ชัดเหมือนเดิมแล้วก็มันเหมือนมันใช้ได้แป๊บเดียวพอช่วงเช้าพอช่วงสายๆบ่ายๆปุ๊บมันรู้สึกมันไม่แข็งแรงมันมองไม่ชัดเหมือนเดิมคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่ผ่านมามันจุดเริ่มต้นอย่างเดียวเลยคือตามันแห้งพอมันเริ่มแห้งปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่ายายผมจะพูดให้ฟังนะแงะตาออกมาตอนเช้านี่ลำบากมากทีนี้วิธีการดูแลดวงตามันมีหลายวิธีเลยโอช้อปปิ้งแล้วก็พยายามหาข้อมูลอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมมันมีอยู่อย่างนึงจะอุบไว้ก่อนเขามีผู้ใช้จริงของเราเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยผู้ใช้จริงของเราท่านนี้นะเขาเป็นทั้งบางคนบอกโอ๊ยเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังไม่ใช่แค่นั้นเขามีดีกรีเป็นระดับด็อกเตอร์เขาเป็นถึงอาจารย์เขามีดีกรีมากมายเลยเอางี้พบกับเขาดีกว่าด็อกเตอร์นัทสวัสดีครับด็อกเตอร์ค่ะ
5: สวัสดีครับสว
4: ั
5: สด
4: ีครับอ๋อเลยด็อกเตอร์ดร.มีปัญหาด้วยเหรอฮะดวงตา
5: โอ้โหมีปัญหาเยอะมากเลยครับเฉพาะดวงตานะคือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกนะหลายๆคนเนี่ยที่ดูทีวีอยู่เนี่ยอย่างแรกที่คุณจับคืออะไรโทรศัพท์มือถือ
4: ถูกต้อง
5: แน่นอนครับว่าการจับโทรศัพท์มือถือเนี่ยการเพ่งนะครับหรือการใช้ดวงตาเนี่ยดูทีวีอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยใช้งานดวงตาเนอะเมื่อเราใช้งานดวงตาไปมากๆเนี่ยนะครับก็เกิดปัญหาเหมือนที่คุณจ๊อบบอกเลยหนึ่งตาแห้งเนาะตาล้าตาพร่าตามัวยิ่งเพ่งเยอะๆเนี่ยนะครับก็ยิ่งมีอาการปวดเนี่ยน่าจะเป็นปวดตรงเนี้ยปวดในระหว่างคิ้วบางทีลามไปที่ขมับลงไปถึงต้นคอเลยซะด้วยซ้ำนะครับคือต้องบอกว่าการใช้ดวงตาของเราเนี่ยพอจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าฉันไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือฉันจะกลายเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องดวงตาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับคุณขับรถมอเตอร์ไซค์คุณเจอลมอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือคุณเจอแอร์อากาศเย็นๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ดวงตาเราเกิดอาการแห้งมากขึ้นทีนี้เนี่ยพอเกิดปัญหาเยอะๆขึ้นจริงๆนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องบอกว่านัดเองอ่ะก็ไปหาเนาะลูทีซีแซนทีนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยเซิร์ชมาเยอะมากนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยที่มันได้มาตรฐานแล้วก็เหมาะกับเราน
4: ี่ยืดขอยืดเลยได้ไหมฮะตรงนี้ฮะผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับผมคุณผู้ชมฮะGMO Shopping เราผลิตตัวนี้ขึ้นมา Visio A Plus
5: ใช่
4: ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลดวงตาเลยแต่คุณผู้ชมด็อกเตอร์ไม่ใช่แค่นั้นนะด็อกเตอร์นัทอ่ะเขาหาข้อมูลมาก่อนว่าตัวนี้มันมีความพิเศษมาก
5: คือซึ่งจริงๆอะครับคือเจ้าตัวลูทีซีซันทีเนี่ยแบรนด์ไหนก็มีหมด
4: มีหมดนะ
5: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นัดมั่นใจนะครับเราเป็นถึงระดับอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องเสิร์ชข้อมูลก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสารสกัดที่มันโดดเด่นจริงๆของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดวงตาเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ครับเจ้าตัวนี้เลยคือตัวลูติเจนครับเจ้าตัวลูติเจนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นรางวัลนะครับที่ได้ในระดับโลก
4: ถูกต้อง
5: ผมไปดูเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกว่าเลยว่ามันมีเซอร์ติฟายแบบระดับโลกนะคืออะไรรู้ป่ะ Biogen Extract ที่เป็นบริษัทผลิตยาแล้วก็อาหารเสริมระดับโลกเนี่ยเขาการันตีมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วคือ Visio A+
4: คุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยนะไอ้ตัวนี้ที่เขามีงานวิจัยเข้ามาเขาช่วยชะลอความเสื่อมอายุเยอะขึ้นร่างกายก็เสื่อมสิ่งที่สำคัญที่สุดดวงตาของเรามันก็เสื่อมยังไม่รวมกับสารสกัดอีกทั้งหมดรวมทั้งหมด4ชนิดนะครับผมเอาไปช่วยดูแลดวงตาโดยเฉพาะแต่วันนี้ขอเข้าโปรโมชั่นก่อนพูดมาขนาดนี้คุณผู้ชมโปรนี้ไม่เคยมีมาก่อนพูดแล้วขนลุกไปหมดเลยนะฮะโปรเนี้ยผมเคยให้4กระปุกแต่ราคาพันอัพวันนี้คุณผู้ชมได้ไปโปร4กระปุกโปรของดร.นัทเท่านั้นนะฮะผมให้คุณผู้ชมจ่าย990บาทเท่านั้นสำหรับดูแลดวงตา4เดือนเต็ม990บาทนะครับเพราะทำมาแค่1เม็ดเท่านั้นวันนี้มีโปรให้100เซตเท่านั้นนะครับผมใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าที่ผ่านมาทานอยู่แล้วที่ผ่านมาตาแห้งเหลือเกินวันละ1แคปซูลนะครับผม1252จองสิทธิ์ไว้ก่อนไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวตอนนี้

0: เอ๊ะเห็นไหมฮะลงไปเรื่อยๆละคืออย่างนี้ผมต้องเมาส์ก่อนด็อกเตอร์ไอ้ตัวเนี้ยเวลาทุกครั้งที่มันมาม ันจะมีของแค่จำนวนจำกัดด็อกเตอร
1: ์ใช่
0: เราจะมาแค่ล็อตเดียวอย่างล็อตเนี้ยที่เป็นโปรสำหรับด็อกเตอร์มีแค่100เซตแล้วพอหมดแล้วหมดเลยแต่ต้องถามด็อกเตอร์นิดนึงคุณผู้ชมไอ้ชีวิตเราการใช้งานทั่วไปบางคนบอกว่าเราต้องทานดูแลดวงตาช่วงไหนช่วงแก่เหรอช่วงที่เราแบบรู้สึกว่า40 50อัพเหรอด็อกเตอร
1: ์ถ้าตื่นมาก็คือคุณใช้ดวงตา
0: อ่ะงั้นแปลว่าไม่ใช่คนแก่แล้วสิ
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาเนี่ยร่างกายเราเนี่ยทุกอย่างเสื่อมหมด
0: จริง
1: นะแต่จะมีไซเคิลของความเสื่อมขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียเงินดูแลอย่างอื่นได้หมดเลยผิวพรรณอะไรเงี้ยอุ๊ยทุ่มไม่ยั้งแต่ดวงตาเรามีคู่เดียวนะ
0: ใช่แล้วอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่จริงๆนะท่านใช้ชีวิตว่าผิวหน้าทาหน้ากันมาตั้งแต่สมัยไหน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าของนั้นนะครับครอบครัวของนั้นเนี่ยรับประทานวีซิโอเอพาสทั้งหมดเลยคือจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยใช้ดวงตานะส่งไลน์หาลูกสวัสดีตอนเช้าตื่นมาก็คือส่งแล้วแล้วก็คืออีกอันนึงก็คือรีดผ้าทำกิจวัตรประจำวันเปิดพัดลมจ่อตาจ่อหน้าอันนั้นเนี่ยคือ ต้องบอกเลยครับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดวงตาเนี่ยเสื่อม
0: ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับสารสกัดตัวแรกที่ดร.บอกว่าอันนี้เราคุยกันหลังไมค์นะดร.บอกว่าตัวแรกตัวเนี้ยชอบมากเพราะว่ามันคือลูทิเจนหรือลูทีซีแซนทีนซ
1: ึ่
0: งจริงๆตัวเนี้ยถ้ามันเป็นนางงามก็คือได้มงถ้ามันเป็น
1: อันนี้คือระดับรางวัลการันตีเลยเจ้าตัวรูทีนซีแซน
0: ต์ก็เหมือนกับว่าได้เกียรตินิยมเพราะว่าเขาทำไบเซอร์มาแล้วคุณผู้ชมครับก็คือบริษัทไบโอเจนเอ็กซ์แทรคคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่มีแค่ตัวนั้นดร.บอกมันมีอีก3ตัว
1: ใช่3ตัวครับสามตัวเด่นๆเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยหลายคนจะรู้สึกกังวลว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เนี่ยมีโอเมก้า369
0: เพราะมันดูแลดวงตา
1: เฮ้ยเราแพ้ปลาทะเลปลาน้ำจืดอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันผลิตมามันสกัดมาจากแฟกซิสออยล์ไอ้เจ้าตัวแฟกซิสออยล์เนี่ยนะครับก็คือมันคือพืชเอาพูดตรงๆง่ายๆเลยนะมันไม่มีส่วนประกอบจากสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยคือคีย์ไฮไลท์เลยคือว่าอะไรช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
0: นี่ไงพอจ่าแม่จ่าถ้าเกิดใครที่แหวกตาตอนเช้า
1: ใช่
0: เพราะว่ามันลืมตายากอ่ะคุณผู้ชมตัวแรกนะแฟกซิสมันมีตัวนี้อันนี้คืออะไรฮะมากิเบอรี่
1: ใช่อีกตัวนึงก็คือมากิเบอรี่ครับถ้าพูดถึงตัวสารต้านอนุมูลอิสระคือมาจากตระกูลเบอร์รี่
0: ครับ
1: แต่มากิเบอร์รี่นี่คือสารต้านอนุมูลอิสระแบบสูงปริ๊ดซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้นะครับเจ้าตัวมากิเบอร์รี่เนี่ยมีส่วนช่วยนะครับในการลดการปวดกระบอกตาน
0: ั่นไง
1: เพราะอะไรเพ่งไปนานๆมองไปนานๆปวดเนี่ยกระบอกตาอันนี้เนี่ยช่วยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าครอบคลุมนะสารสกัดต่างๆ
0: อีกหนึ่งตัวค่ะ
1: อีกหนึ่งตัวเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่น้อย
0: วิตามินเอ
1: วิตามินเอครับวิตามินเอเนี่ยแน่นอนละช่วยเรื่องของการมองเห็นโดยเฉพาะใครที่แบบว่าพอปิดไฟมืดสลัวสเลอะไรมองอะไรไม่เห็นนะ
0: คำๆอย่างเดียวเลย
1: เตะขอบโต๊ะขอบเตียงในประจำเนี่ยวิตามินเอช่วยได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัว VCOA Plus นี่นะครับรวม
0: ด็อกเตอร
1: ์สารสกัดต่างๆมา
0: ขออนุญาตขอโทษขออนุญาตผมเสียมารยาทนิดนึงขอขั้นก่อนนะฮะตอนนี้เหลือ38เซตนะฮะเสียมารยาทนิดนึงเพราะโปรนี้วันนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยเพราะโปรนี้เป็นโปรด็อกเตอร์นัทวันนี้ได้ไปทั้งหมด4กระปุกผมปกติผมขาย4กระปุกเนี้ย1,090
1: ครับ
0: วันนี้จ่าย990บาท
1: แบงค์พันมีทอนไปเลย10บาท
0: แล้วค่าจะส่งไม่มีแต่บาทเดียวนะบางคน
1: ผม
0: ตายแล้วไปไกลช่วงนี้ยังไงน้ำเนื้อมยังไงยังจัดส่งฟรี
1: ฝนตกน้ำท่วมส่งฟรีไปเลย
0: ส่งฟรี
1: ทั่วประเทศ
0: 1252จอง10ไว้ก่อนขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์อ่ะโอเคแคปได้ร้อยนะคุณผู้ชมครับถามดร.นิดนึงแล้วถ้าเป็นดร.ทานยังไงสำหรับตัวนี้ครับ
1: ผมเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้ชีวิตได้โดยปกติต่อวันเนี่ยทาน1เม็ด
0: อ
1: ันเดียวทานเลย
0: แ
1: ล้วจะหาว่าเป็นงานโฆษณาแล้วจริงๆเนี่ยซูมมาเลยคือเม็ดแค่นี้แล้วประเด็นคือไม่มีสารสกัดมาจากสัตว์ใดๆทั้งส
0: ิ้
1: นช่วงนี้เนี่ยหน้าเจด้วยบางคนซีเรียสนะมาเอาตัวอะไรมาสกัดให้ฉันกินคือไม่ใช่เลยอันนี้คือรับประทานง่ายมากแล้วถ้าสมมติว่าวันไหนใช้ตาเยอะใช้ออกแดดออกแสงออกอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยก็รับประทานได้เลย2เม็ดแต่ว่ารับประทานตอนไหนก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะรับประทานตอนเช้าเพราะว่ากลัวลืมไงเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะฮะอันนี้ช่วยเรื่องดวงตาแต่สมองเนี่ยต้องอีกตัวนึงนะเอากินไปเลย
0: โอเคเอาทานก่อนนะฮะย้ำนะคุณผู้ชมสารสกัดทั้งหมดเป็นพืชทั้งหมดนะฮะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ถ้าเกิดใครได้ไปนะครับผมกระปุกนี้นะพลิกดูด้านตรงข้างๆอย่างนี้มันจะมีข้อมูลโภชนาการผมอยากจะให้ดูนิดนึงข้อมูลโภชนาการเนี่ยมันจะบอกหมดเลยนะอันนี้ต้องส่งตรวจเพิ่มนะดร.นะ
1: คือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะสารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ได้มีข้อมูลโภชนาการทุกยี่ห้อนะคะไปสังเกตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาส่งตรวจเนี่ยถึงบอกไงว่าดูแล้วดูอีกนี่เราดูจะกระทั่งสีขวดเลยว่ามันเป็นขวดที่มันป้องกันแสง UV ได้หรือเปล่าเพราะว่าขวดสีชาเนี่ยมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์ด้านในเนี่ยมีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นนอกจากงานวิจัยส่วนผสมของต่างประเทศแล้ววันนี้มีโปรแบงค์พันมีทอนใครไม่ซื้อก็คืองงแรกแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะไฟไหม้แล้วเห็นไหมล่ะ
0: ไฟไหม้แล้วด็อกเตอร์เหมือนว่าหลังๆเขาพลังเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมดูตรงนี้4กระปุกนี้วันนี้ให้990บาทเท่านั้นเอาจริงด็อกเตอร์ก่อนหน้านี้ผม4กระปุกนี้พันขึ้นกว่าจริง

0: นี่จะบอกให้นะคุ้มค่ามากเลยนะคะคือดวงตาเรามีคู่เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเราต้องรักษาดูแลดวงตาอย่าไปดูแลแต่หน้าแต่ตาแบบโบ๋ไปเลยก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามองคนที่เรารักไม่ชัดเนาะมันเป็นภาพจำทั้งหมดคุณผู้ชมนะอันนี้เหมือนพูดตลกนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดว่าตาคู่นี้มันไม่ชัดเหมือนเดิมอ่ะมันนี่ก็คือมันสะเทือนถึงใจนะฮะโปรเนี่ยผมเคยให้4กระปุกแต่ราคาพันอัพวันนี้คุณผู้ชมได้ไปโปร4กระปุกโปรของดร.นัทเท่านั้นนะฮะผมให้คุณผู้ชมจ่าย990บาทเท่านั้นสำหรับดูแลดวงตา4เดือนเต็ม990บาทนะครับเพราะทำมาแค่1เม็ดเท่านั้นใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าที่ผ่านมาทานอยู่แล้วที่ผ่านมาตาแห้งเหลือเกินวันละ1แคปซูลนะครับผม1252จองสิทธิ์ไว้ก่อน4กระปุกนี้990บาททานปกติวันละ1แคปซูลเท่านั้นเองนะฮะอย่างเริ่มต้นอย่าปล่อยให้ตาแห้งฉะนั้นเนี่ย990บาทเท่านั้นแคปหน้าจอไว้นะครับผมแต่ย้ำอีกอย่างนึงอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับผมต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันนี้ได้อะไรดีๆจากดร.เลยดร.ขอบคุณมากเลย
0: ครับสวัสดีครับ
1: เมาส์เดี๋ยววันหลังมาเมาส์กันใหม่นะ
0: ได้1252
1: เอาเรื่องอื่นด้วยได้มั้ย
2: ได้เลย
1: โอเคอ่ะ1252โทรไว้นะครับผมจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

0: ง่วงนอนอยากไปนอนอยากไปนอน
1: อยากไปนอนเหรอครับเดี๋ยวผมพาไปเองวันนี
0: ้ไม่ไปไม่ไปกลัว
1: อะไรคุณแกสอนผมมันชูไงหลานบักหวงสร้อยไงจำได้ไหม
0: ชูหวงสร้อย
1: ไปพาไปนอน
0: ไม่
1: ไปนอนได้ยังไงก็เมื่อกี้คุณแกสอนบอกคุณแกสอน
0: ไม่เอาแล้วไม่นอนไม่นอนแล้วกลัวไม่ไป

0: นอนแล้วไม่นอนไม่นอนแล้ว
1: ตอนเด็กๆเนี่ยคุณไกรสอนเคยโดนไฟช็อตไหมครับ

0: กูจะฉีดแตกเลยเนี่ย
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: พ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: ช่วยด้วยกลัวแล้วกลัวแล้ว
2: คุณชูทำไรพ
0: ่
2: อ
0: ผมไม่ได้ทำอะไรนะครับคุณยายจำปาเขาให้ผมมาเฝ้าคุณไกสอนนะครับแต่พอผมมาผมก็เห็นคุณไกสอนเนี่ยโวยวายแล้วก็ฉีดแตกเต็มเลยครับ
2: พ่อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลยังจำใครไม่ได้ต่อไปถ้าผมไม่ได้สั่งเนี่ยห้ามใครมายุ่งกับพ่ออีกเด็ดขาด
3: ครับ
2: ครับตีพี่เดี๋ยวพี่ไปตามป้าพวงสร้อยมาทำความสะอาดด้วยนะ
3: ได้ครับ
4: อุ้ยคุณสิงห์ว้ายตายแล้วมีอะไรเหรอคะ
2: ไม่มีอะไรหรอกครับพาพ่อเข้าห้องเถอะครับ
4: ไปค่ะไปไม่ต้องกลัวนะคะค่อยเดิน
2: ค่อยเดิน
5: เสียงดังใส่คู่มีลูกคนขับเรือมันแค่ลูกหมาไม่ใช่ลูกราชสีห์อะไรหรอกอย่าให้กูหมดความอดทนกับมึงแล้วกันกูจะแฉมึงเป็นลูกสินชัยแล้วมึงจะเหลือแต่ตัว

0: ืนนี้นี่แหละจ้ะแม่คงจะต้องรู้ให้ได้ว่าพ่อคิดจะทำอะไรกันแน
1: ่ระวังตัวด้วยนะลูกอย่าทำอะไรวู่วามแล้วก็อย่าใจร้อนเด็ดขาดแล้วนี่เรื่องที่พ่อถ่ายเป็นปกติแล้วก็จำทุกอย่างได้แล้วเนี่ยผมจะบอกยายแก้วกับยายบรรเย็นไหม

0: พ่อครับ
1: นี่คงเขาจัดกุหลาบมาให้พ่อครับ
2: กุหลาบ
1: กุหลาบที่บ้านสวนไงครับพ่อจำได้ไหมพ่อเคยปลูกกุหลาบเอาไว้จนเต็มสวนแต่พอมันไม่มีใครดูแลเนี่ยมันก็เลยเหี่ยวแห้งตายหมดแต่ว่าตอนนี้ผมกับหงเนี่ยช่วยกันปลูกให้ใหม่แล้วนะครับ
2: กุหลาบสวย
1: แล้วพ่อจำเห็มหงลูกสาวลุงสินชัยได้ไหมครับลุงสินชัยก็คือคนที่บูชาพระปางห้ามสมุทรให้พ่อไง
2: สินชัย
1: มีหงเขาเขียนการ์ดมาให้พ่อด้วยนะมาให้พ่อฟังนะครับกุหลาบช่อนี้คือตัวแทนความปรารถนาดีของหงกับครอบครัวค่ะขอให้คุณไกรสอนสดชื่นทุกๆวันเหมือนดอกกุหลาบกินข้าวเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอดื่มนมก่อนนอนทุกคืนนะคะหงขอให้คุณไกรสอนหายไว
2: ๆดื่มนมอยากดื่มนม
1: พอหงบอกให้ดื่มนมเนี่ยก็อยากดื่มนมเลยเหรอครับถ้าอย่างนั้นพ่อรอที่ห้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมลงไปเอานมในห้องครัวให้สักครู
2: ่

0: นมหมดแล้วเนี่ย
1: แกทำอะไรของแกให้ยายหงนี่ทำไมต้องให้ยายเอานมในตู้เย็นเอาไปซ่อนด้วย
2: โอ้ยเดี๋ยวก็รู้จ้ะยาย
1: อะไร
3: ยายแก้วครับยายเป็นเย็นครับ
1: คุณสิง
3: ห์ยายแก้วครับยายเป็นเย็นครับหลับหรือยังครับ
4: อ๋อยังจ้า
1: เอ้าเอ๊ะอะไรของมันคุณสิงห์มีอะไรเหรอคะ
0: อ๋อผมจะมาขอให้ยายบรรเย็นไปเฝ้าพ่อหน่อยนะครับพอดีพ่อเขาอยากดื่มนมแต่นมในตู้เย็นหมดผมเลยจะไปซื้อให้หน้าปากซอยสักครู่นะครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแต่บ้านเย็นไม่อยู่นะคะไปเยี่ยมเพื่อนที่โคราชเดี๋ยวยายเนี่ยจะขึ้นไปเฝ้าไกด์สอนให้เองค่ะ
0: ขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวผมรีบไปรีบกลับนะครับ
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะยายหง
2: คุณสิงห์ไปแล้วใช่ไหมจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะยายทีนี้เนี่ยยายรู้แล้วใช่ไหมจ๊ะว่าที่หงให้ยายเอานมไปซ่อนเนี่ยพอหงเนี่ยจะขึ้นไปหาพ่อไกสอนแต่ว่ายายไม่ต้องขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวผมขึ้นไปเอง
1: เดี๋ยวนี่แล้วแกรู้ได้ยังไงว่าไกสอนอยากจะกินนมตอนนี้เฮ้ยายว่ามันจะบังเอิญพอเหมาะพอเจาะเกินไปหรือเปล่า
2: เออก็หงว่า
1: เฮ้ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยแกไม่เคยโกหกยายสำเร็จเลยสักครั้งนะพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้มีความลับปิดบางยายอยู่ใช่ไหม

0: นี่ไงคนที่จะมายืนยันว่าแม่รู้ความจริงหมดแล้ว
1: พ่อจ๊ะคือหงพยายามจะโกหกยายแล้วนะจ๊ะแต่หงทำไม่สำเร็จอ่ะหงก็เลยต้องบอกความจริงทุกอย่างกับยายว่าพ่อจำได้หมดแล้วอ่ะ
0: อย่าหงจะโกหกใครก็โกหกไว้นะแต่ห้ามโกหกยายคนที่เลี้ยงแกมาตั้งแต่เกิด
1: จ้
2: าไม่แล้วพี่ละแต่ยังไงขอโทษแม่แก้วด้วยนะครับที่โกหกไม่เป็นป้าอยู่
0: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่นี่แล้วไก่สอดคิดจะทำอะไรเหรอถึงต้องปิดบังแม่ใครรู้ว่าหายบ้าแล้วอ่ะ

0: หงเป็นยังไงบ้างลูกขึ้นไปหาคุณพ่อหรือยัง
1: นี่วันดี
0: แม
2: ่แกกับลูกคิดจะปิดบังแม่เหรอฮะไม่สำเร็จหรอก
0: ฉันกับหงไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรแม่เลยนะจ๊ะฉันก็แค่อยากจะปรึกษาพี่ไกสอนก่อนนี่ฉันกับลูกยังไม่รู้เลยว่าพี่ไกสอนแกล้งบ้าเพื่อตบตามณีจันทร์ทำไม
3: คืออย่างนี้พี่สงสัยว่าคนที่ทำร้ายสินชัยก็คือมณีจันทร์แล้วคนที่เข้าใกล้มณีจันทร์ได้ก็มีแต่พี่คนเดียวเท่านั้น
4: หมายความว่าที่พ่อแกล้งบ้าเพราะพ่อจะหาหลักฐานเอาผิดคุณมณีจันทร์นั่นหรอ
0: จะดีเหรอพี่ไกสอนพี่ก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้อันตรายมันคิดจะทำอะไรมันก็ทำได้ทั้งนั้นฉันไม่อยากให้พี่อยู่ใกล้มัน
3: อันนี้พี่รู้วันแต่พี่คิดมาดีแล้วคือถึงแม้พวกเราจะรู้ว่ามณีจันทร์เขาทำชั่วอะไรไปบ้างแต่พวกเราก็ไม่เคยหาหลักฐานมาเอาผิดเขาได้สิ่งที่พี่ทำได้เต็มที่เลยก็คือยาแต่พอยาแล้วพี่ก็มานั่งแบ่งสมบัติให้มณีจันทร์ซึ่งพี่ยอมรับไม่ได้มณีจันทร์ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สมบัติอะไรจากบ้านนี้ไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะ
1: นี่วันดีแม่เห็นด้วยกับไกรสอนนะลูกตราบใดที่อิมณีจันทร์กับอีจำปาเนี่ยมันคิดว่าไกรสอนเป็นบ้านเนี่ยไกรสอนก็จะปลอดภัยและถ้าไกรสอนสามารถหาหลักฐานมาจับผิดอีนางมณีจันทร์ทั้งเรื่องที่มันใช้ว่านดอกทองยุนกับเรื่องที่มันทำร้ายสินชัยได้แล้วก็เราก็สามารถถอนรากถอนโคนมันได้แน
5: ่ผมเห็นด้วยกับพ่อนะจ๊ะวิธีนี้เป็นทางเดียวที่เราจะสามารถเอาผิดคุณมณีจันทร์ได้อย่างแนบเนียนจ้ะ
1: วันดีแกไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่อยู่บ้านหลังเนี้ยจะคอยเป็นหูเป็นตาช่วยไกรสอนอีกแรงหนึ่งลูก
0: ก็ได้ฉันยอมให้พี่แกล้งบ้าเพื่อหลอกเอาหลักฐานก็ได้แต่พี่ต้องสัญญากับฉันว่าพี่จะไม่ทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายเกินไป20ปีที่เราพัดพากันมันนานเกินไปแล้วพี่ฉันจะไม่ยอมเสียพี่ไปอีก
3: ได้จ้ะพี่สัญญานะพี่จะไม่ยอมเสียวันแล้วก็ลูกไปอีกแล้วจ้ะ

0: โอ้โหเดี๋ยวหงลูกจริงๆแล้วหงก็น่าจะเข้าบ้านมากับแม่แก้วเลยนะจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นปีนลงแบบนี้มันอันตราย
1: หงเข้าบ้านไม่ได้หรอกจ้ะคุณมณีจันทร์เขาติดกล้องวงจรปิดไปทั่วบ้านเลย
0: โอ้ยบ้านตัวเองแท้ๆต้องแอบปีนขึ้นปีนลงปีนเข้าปีนออกอย่างกับโจรอดทนหน่อยนะลูกนะพอจะรีบหาหลักฐานเอาผิดมณีจันทร์แล้วหงกับแม่จะได้มาอยู่กับพ่อมาอยู่ในบ้านของปู่กับย่าอย่างเปิดเผยไม่ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแอบปีนขึ้นปีนลงแบบนี
1: ้พ่อไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะหงกับแม่เนี่ยรอพ่อได้เสมอจ้ะพ่อยังรอมาตั้ง20กว่าปีเพื่อให้หงกับแม่มาช่วยเลยแค่นี้สบายมาก
0: แล้วมันควรไหม
2: คนดีไม่มีวันพ่ายแพ้คนชั่วได้หรอกแม่เชื่อว่าอีกไม่นานเราใกล้สอนเราจะได้ไล่อีนางมณีจันทร์กับอีจำปาเอาไปจากชีวิตเราได้สักที
0: ทำไม
1: ไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะ
0: ดีๆลูก
2: ค่อยๆลงลูกค่อยๆลง
0: จ้ะแต่ไม่ลูก
2: จับลูกไว้ก่อนจับลูกไว้ก่อน
0: โอเค
2: ไปเฝ้าพี่ไก่สอนเนี่ยได้เรื่องไหม
3: พอเลิกงานก็กลับไปหามันเลยเธอรู้ไหมคุณไก่สอนเลยเนี่ยพอเห็นหน้าฉันนี่นะฉี่ราดเลยเนี่ย
2: ฉี่ราดเลยเหรอ
3: ฉี่ราดทั่วห้องไปหมดเลยแค่คิดก็จะอ้วกอยู่แล้วฉันว่ายายจำปาพูดถูกนะไอ้คุณไก่สอนเนี่ยมันไม่ได้แกล้งบ้าหรอก
2: ยิ่งแน่ใจไม่ได้หรอกนะเธอเฝ้าพี่ไก่สอนไปเรื่อยๆจนกว่าดอกทองยศจะผลิดอกบัวบานทำน้ำมันดอกทองให้ฉันได้สำเร็จเมื่อไหร่และฉันมีโอกาสให้พี่ไก่สอนได้ดมอีกครั้งตอนนั้นแหละฉันถึงจะแน่ใจว่าพี่ไก่สอนเป็นบ้าจริง
3: ๆเงาเลย
2: จง
3: อะไรอีกอ่ะ
2: ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอยู่ในบ้านเนี่ยอย่าทำอะไรประเจิดประเจ้อถ้ามีคนรู้ว่าฉันเป็นชู้กับเธอพี่ไก่สอนจะฟ้องหย่าฉันได
3: ้โอ้ยมันจะไปเอาปัญญาให้ไหนมาฟ้องหย่าเธอฮะไปไปเร็วโอ้ฉันแป๊บเดียว
2: คุณโชใครอ่ะทำไม่เร็ว

0: ของ
1: สิงจับมันไว้ลูกตายลูกฉันอยากมึงลูกสิงเจ็บมากไหมเห็นหน้ามันไหมลูก
2: มันมืดมากเลยครับแม่มองอะไรไม่เห็นเลย
3: แม่ครับ
2: ผมเจ็บมากเลยอะครับบุญชูไม่ต้องตามแล้วมาพาฉันเข้าบ้านทีย
1: ืนมือทำไมเรามาช่วยเซ

0: ไม่รู้
1: เสร็จยังเนี่ยฮะนี่ผมคุณสิงห์เขามารอแกงแต่เช้าแล้วอะมีอะไรก็ค่อยคุยกันนะเดี๋ยวฉันกับนายตรีอะจะไปที่โรงงานก่อนใจเย็นนะ

0: ขาจะไม่ตีกันบ้านแตกใช่ไหมเนี่ย
1: นั่นน่ะสิแล้วนี่คุณไม่รู้เลยเหรอว่าสองคนเขามีปัญหาอะไรกันนะทำไมถึงดูซีเรียสแล้วก็บรรยากาศมันดูอึมครึมแปลกๆอ่ะเห็นสายตาที่สองคนมองกันปะเดี๋ยวจะเข้าไปบีบคอกันนะ
0: คุณสิงห์ส่งข้อความมาว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันแต่พอฉันโทรไปทำไมคุณไม่รับสายอะคะ
2: เพราะผมรู้ไงครับว่าถ้าเมื่อคืนเราคุยกันเนี่ยต้องทะเลาะกันแน่เมื่อคืนเนี่ยผมทั้งไม่เข้าใจไม่พอใจแล้วก็หงุดหงิดมากที่อยู่ของก็แอบเข้าบ้านผมทั้งที่หงจะมาหายายแก้วหรือมาหาผมเมื่อไหร่ก็ได้การที่คุณแอบเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณกำลังทำความผิดนะครับ
0: คุณก็เลยเลือกที่จะปล่อยให้เวลามันผ่านไปคืนนึงแล้วค่อยมาเคลียร์คุณคิดว่าแบบนี้มันโอเคจริงเหรอคะ
2: แล้วหงไม่โอเคหรอครับ
0: ไม่ค่ะฉันเป็นคนชอบเคลียร์ทันทีไม่ชอบปล่อยให้ค้างคาคุณรู้ไหมเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะคุณจะถามจะด่าจะว่าหรือจะทำอะไรก็ได้อ่ะแต่มันไม่ใช่การเงียบหายไปแบบนี
2: ้แต่สำหรับผมนะครับการที่ผมปล่อยให้ตัวเองใจเย็นก่อนแล้วค่อยคุยเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าผมไม่อยากทะเลาะผมอยากฟังคำอธิบายจากหงในตอนที่ผมมีสติ

0: งแต่วันงานประเพณีรับปัวที่คุณไกสอนเข้ามาบังแม่ฉันไว้จนถูกยิงบาดเจ็บหนักแม่วันดีไม่มีโอกาสได้ขอบคุณแล้วก็ไปเยี่ยมคุณไกสอนเลยสักครั้งฉันก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีนี้ค่ะก็คือการแอบปีนขึ้นไปหาคุณไกสอนบนห้องตอนที่คุณสิงห์ออกไปซื้อนมแล้วก็วิดีโอคอลหาแม่วันดีให้ได้คุยกับคุณไกสอนค่ะ
1: แต่พ่อผมคุยรู้เรื่องหรอครับ
0: ก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างค่ะแต่พอคุณไกสอนได้เห็นหน้าแม่วันดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้โวยวายอะไรนะคะ
1: ถ้าที่คุณพูดมาเป็นความจริงเนี่ยคุณก็ไม่เห็นต้องแอบเข้าบ้านผมนี่ครับคุณบอกผมตรงๆก็ได้ผมจะได้พาหงกับป้าวันดีเนี่ยมาเยี่ยมพ่อ
0: คุณสิงห์ลืมไปแล้วหรอคะว่าคุณมณีจันทร์เพิ่งตบกับฉันไปอ่ะฉันขอโทษค่ะที่ฉันทำอะไรไม่ปรึกษาคุณก่อนแต่ฉันคิดว่าการที่ฉันแอบปีนขึ้นไปเยี่ยมคุณไกสอนโดยที่ไม่ให้คุณมณีจันทร์รู้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะจริงๆค่ะ
1: อ๋อนี่มันไม่ใช่วิธีที่ดีเลยครับถ้าคุณถูกแม่จับได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
0: งั้นฉันต้องขอโทษอีกครั้งนึงนะคะตามสัญญาจ้างระบุไว้ว่าถ้าฉันทำผิดคุณสิงห์สามารถไล่ฉันออกได้ทุกเมื่อครั้งนี้ฉันยอมรับจริงๆค่ะว่าฉันทำผิดถ้าคุณสิงห์จะพิจารณาลงโทษก็ตามแต่คุณสิงห์ไหมคะ
1: ถ้าผมจะลงโทษคุณเนี่ยผมจับคุณส่งตำรวจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมคงไม่โกหกแม่เพื่อช่วยคุณหรอก

0: พี่ว่าเหตุผลที่หงบอกผมเนี่ยมันน่าเชื่อไหมครับ
1: พี่ว่ามันแปลกๆนะแต่ว่ามันก็มีทางเป็นไปได้อะ
0: ยังไงอะพี
1: ่เป็นไปได้ว่าป้าวันดีอยากจะขอบคุณคุณไกรสอนจริงๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เจอก็เลยต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าถ้าเจอคุณมณีจันทร์เนี่ยบ้านแตกแน่ๆแต่ที่มันแปลกๆก็คือคุณหงก็นัดแนะกับสิงได้แล้วก็ให้สิงเนี่ยไปวิดีโอคอลแทนให้ก็ได้
0: ก็จริงอย่างที่พี่พูดตอนนี้ผมจะทำยังไงดีผมไม่เข้าใจหงเลยจริงๆครับพี
1: ่ถ้าสิ่งคิดว่าสิ่งที่คุณหงทำมันผิดมากก็ต้องลงโทษครับแต่ถ้าสิ่งคิดว่ามันพอที่จะให้อภัยกันได้ก็ทำเป็นลืมๆมันไปเถอะ
0: ผมลืมไม่ได้หรอกพี่ยิ่งหงทำแบบนี้เนี่ยผมยิ่งมั่นใจว่าทั้งหงแล้วก็ป้าวันดีรวมทั้งแม่กับยายของผมคงต้องมีความลับบางอย่างปิดบังผมแน่ๆแล้วผมก็ต้องรู้ให้ได้ว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่และพี่ก็ต้องช่วยผมหาคำตอบด้วย

0: ทำการผลิตน้ำพริกออกมาเสร็จแล้วเราจะนำน้ำพริกไปบรรจุใส่กระปุกที่สะอาดแล้วนำไปชั่งเพื่อได้น้ำหนักตามมาตรฐานค่ะจากนั้นก็เอาไปเข้าเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อให้น้ำพริกของเรามีคุณภาพมากที่สุดค่ะ
1: ค่ะน้องยง
0: เดี๋ยวแกไปถ่ายคลิปบรรจุน้ำพริกใส่กระปุกนะแล้วก็ถ่ายตอนเอาเข้าเครื่องตรวจจับโลหะด้วยอย่าลืมภาพกว้างให้เห็นพนักงานกำลังทำงานเราจะได้เอาคลิปไปตัดแล้วก็ลงโปรโมทสักที
1: ได้จ้านี่แกเป็นอะไรอ่ะเครียดเรื่องสิวหร
0: อเขาเป็นคนดีมากอ่ะเขาไม่น่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้เลย
1: แกแคร์คุณสิงมากเลยนะเนี่ย
0: ฉันยอมรับนะว่าฉันเป็นห่วงความรู้สึกคุณสิงมากการที่เราต้องโกหกใครสักคนหนึ่งอ่ะมันก็รู้สึกแย่มากพอแล้วโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องโกหกคนที่เราร
1: ัก
0: ใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรนะ
2: คุณบัญชูครับมีตำรวจมาขอพบคุณวาลีหัวหน้าแผนกบัญชีแล้วก็คุณอนงหัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบครับ
3: เออตามไป
4: สิงสิงให้ตำรวจพาวาลีหัวหน้าแผนกบัญชีและอนงหัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบไปสอบปากคำอย่างนั้นเหรอ
5: ครับ
4: มันเกิดอะไรขึ้นลูก
5: จากการที่ป้าวันดีกับยายแก้วมาช่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำพริกของโรงงานเราครั้งก่อนพบว่าวัตถุดิบที่เราใช้เกรดต่ำมากๆครับทั้งที่พริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุดิบเกรด A ทั้งนั้น
4: และสิงก็เชื่อพวกมันอย่างนั้นเหรอ
5: นี่แม่จะฟังผมเล่าต่อไหมครับผมเหมหงพี่ตีแล้วก็นกยูงเนี่ยเลยช่วยกันตรวจสอบวัตถุดิบที่เราสั่งซื้อทั้งหมดย้อนหลัง10ปีพบว่าวัตถุดิบที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานจริงครับ
6: ทั้งพริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็วัตถุดิบทั้งหมดที่โรงงานเราใช้ผลิตน้ำพริกนะครับต่ำกว่ามาตรฐานมากครับคุณมณีจันทร์แต่บัญชีการจัดซื้อเนี่ยมันระบุว่าเป็นวัตถุดิบเกรด A แล้วก็ยังมีการอัพราคาให้สูงกว่าตามท้องตลาดด้วยครับ
5: ผมคิดว่านอกจากคุณวารีแล้วก็คุณอนงค์บุญชูที่เป็นผู้จัดการโรงงานแล้วก็เป็นคนเซ็นอนุมัติ